0: ค่อยๆห่างแทนที่จะคิดมากโมนคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็คือทำสิ่งที่ดีทันทีเพราะฉะนั้นสำหรับอุทธัจจะเนี่ยเว้นจากพวกนี้แล้วทั้งหมดที่เหลือนะคะที่ไม่ใช่กุศลขณะนั้นเป็นอุทธัจจะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกเหมือนไม่สงบแต่ก็จับไม่ได้ว่าเพราะอะไรขณะนั้นจะว่าเพราะโลภะก็ไม่ชัดเจนนะคะจะเพราะโทสะก็ไม่ใช่แต่ขณะนั้นอาจจะกระสับกระส่ายอย่างคนที่เป็นโรคเจ็บไข้เราก็อาจจะเห็นอาการของเขานะคะซึ่งไม่สงบกระวนกระวายแต่ขณะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีโลภะเกิดร่วมด้วยหรือเปล่ามีโทสะเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าขณะนั้นจิตไม่สงบกระสับกระส่ายเพราะฉะนั้นสำหรับอุทธัจจะเนี่ยค่ะก็เว้นจากสภาพธรรมะอื่นๆที่เป็นอกุศลนะคะสภาพธรรมะที่ไม่สงบในขณะนั้นก็เป็นอุทธัจจะซึ่งก็เป็นเครื่องกั้นต่างกับสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะ
1: อุทธัจจะก็เป็นอกุศลเจตสิกหนึ่งกุกุจจะก็อีกเจตสิกหนึ่งทีนี้เนี่ยท่านรวมสองเจตสิกแสดงเป็นนิวรณ์เดียวครับท่านอาจารย
0: ์ใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
0: หมายความว่าขณะที่รำพันนั่นเองก็สามารถที่จะรู้ถึงความไม่สงบของจิต
1: ซึ่งเป็นอุทธัจจะ
0: ค่ะความไม่สงบของจิตทำให้แม้แต่คิดรำพันและเวลาที่กิเลสเกิดนะคะกำลังพอใจเนี่ยไม่ใช่รำพันใช่ไหมคะ
1: ไม่
0: กำลังชอบดอกไม้สวยๆเนี่ยไม่ใช่รำพันใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นกามฉันทะนิวรณ
1: ์
0: แต่พอรำพันก็รู้แล้วว่าแม้ไม่เห็นทำอะไรไปที่เป็นอกุศลหรือว่ากุศลที่ยังไม่ได้ทำควรจะทำแต่ไม่ได้ทำความฟุ้งซ่านก็เกิดแม้เพียงคิดอย่างนั้นค่ะเยื่อใยอาลัยอาวรณ์ที่ต้องคิดอย่างนั้นรู้อย่างนี้จะได้หยุดรำพัน

0: ปฐมสารกานิสูตรว่าด้วยผู้ถึงสรณคมไม่ไปสู่วินิบาตจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์พ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือปฐมสารกานิสูตรปฐมนี่แปลว่าที่หนึ่งนะคะสารกานินั่นเป็นชื่อบุคคลในโรงสักยะเพราะฉะนั้นปฐมสารกานิสูตรก็หมายถึงสูตรที่กล่าวถึงเจ้าสารกานินะคะสำหรับคำอธิบายพระสูตรนี้ก็คือพูดถึงสรณคมไม่ไปสู่วินิบาตนะคะก็ขอเชิญอ่านพร้อมกันเลยสูตรที่สี่ปฐมสารกานิสูตรพูดถึงสรณคมไม่ไปสู่วินิบาตกบิลพัสนิทานก็สมัยนั้นเจ้าสักยะพัฒนามว่าสารกานิสิ้นพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าดังได้ยินมาพวกเจ้าสักยะมากด้วยกันมาร่วมประชุมพร้อมกันแล้วย่อมยกโทษติเตียนบ่นว่าน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วหนอท่านผู้เจริญบัดนี้ในที่นี้ใครเล่าจักไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสารกานิสักยะสิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันข้อความละนะคะเจ้าสารกานิสักยะถึงความเป็นผู้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์ครั้งนั้นพระเจ้ามหานามะสักยราชเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเจ้าสารกานิสักยะสิ้นพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันเพราะความละดังได้ยินมาพวกเจ้าสักยะมากด้วยกันมาประชุมพร้อมกันแล้วย่อมยกโทษติเตียนบ่นว่าน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วหนอท่านผู้เจริญบัดนี้ในที่นี้ใครเล่าจักไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสารกานิสักยะสิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันข้อความละเจ้าสารกานิสักยะถึงความเป็นผู้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรอุบาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนานอย่างไรจะพึงไปสู่วินิบาตก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวอุบาสกนั้นว่าอุบาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนานบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวเจ้าสารกานิสักยะว่าเจ้าสารกานิสักยะเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลอย่างไรจะพึงไปสู่วินิบาตดูก่อนมหาภพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมและประกอบด้วยวิมุตติเขาย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุคติวินิบาตดูก่อนมหาภพิตรก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมแต่ไม่ประกอบด้วยมุติเพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าสิ้นไปเขาเกิดเป็นอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุคติวินิบาตนรกดูก่อนมหาปพิธก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เสียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตติเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางเขาได้เป็นพระสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรกอบายทุคติวินิบาตดูก่อนมหาปพิธก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตติเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเขาได้เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าบุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรกอบายทุคติวินิบาตดูก่อนมหาปพิธก็บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เสียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตติแต่ว่าเขามีธรรมะเหล่านี้คือสัตทินรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ธรรมะทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมทนซึ่งการเพ่งด้วยปัญญาของเขายิ่งกว่าประมาณบุคคลแม่นี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุคติวินิบาตดูก่อนมหาปพิธก็บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เสียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตติแต่ว่าเขามีธรรมะเหล่านี้คือสัตทินรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์และเขามีศรัทธามีความรักในพระตถาคตพอประมาณบุคคลแม้นี้ก็ไม่ไปสู่นรกข้อความละจนถึงอบายทุคติวินิบาตดูก่อนมหาปพิธถ้าแม้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้พึงรู้ทั่วถึงสุภาษิตทุภาษิตไซอาตมภาพก็พึงพยากรณ์ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ว่าเป็นพระโสดาบันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเจ้าสารกานิสสักยะเจ้าสารกานิสสักยะสมาทานสิกขาในเวลาสิ้นพระชนขอถวายพระพรจบปฐมสารกานิสูตรที่สี่อัตถกถาปฐมสารกานิสูตรพึงทราบอธิบายในปฐมสารกานิสูตรที่สี่คำว่าอิทะมหานามะเอกโจปุคโลความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปารภเพื่อจะทรงแสดงว่ามิใช่เจ้าสักยะพระนามว่าสารกานิเท่านั้นที่พ้นจากอบายแม้คนเหล่านี้ก็พ้นแล้วบทว่าย่อมทนซึ่งการเพ่งด้วยปัญญายิ่งกว่าประมาณความว่าย่อมทนซึ่งการตรวจดูโดยประมาณพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมรรคชื่อว่าธรรมานุสารีด้วยบทนี้บทว่าไม่ไปสู่นรกความว่าก็ควรกล่าวว่าบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมรรคเป็นผู้พ้นแล้วหรือว่าจักพ้นจากอบายดังนี้ก็ควรก็บุคคลย่อมพ้นโดยรอบเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นขึ้นชื่อว่าบุคคลไปแล้วย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าไม่ไปแล้ว อธิบายย่อมไม่ไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมรรคชื่อว่าสัทธานุสาวรีผู้มีศรัทธาพอประมาณมีความรักพอประมาณด้วยบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงต้นไม้มีแก่นใหญ่สี่ต้นซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันจึงตรัสในบทว่ามหาสาราดังนี้ในคำว่าเจ้าสารกานิสักยะสมาทานสิกขาในเวลาจะสิ้นพระชนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าได้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาสามในเวลาจะสิ้นพระชนจบอรรถกถาปฐมสารกานสูตรที่สี
2: ่ค่ะพระอาจารย์และคณะวิทยากรค่ะพระอาจารย์คะจะเรียนถามว่าเจ้าสารกานี้เนี่ยตอนที่ยังไม่สิ้นพระชนเนี่ยไม่ได้เป็นพระโสดาบันถูกไหมได้ดื่มน้ำจันทร์สงสัยว่าท่านเป็นพระโสดาบันตอนไหนเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าดูพระสูตรนี้แล้วก็ถ้าดื่มน้ำจันทร์นี่ก็เป็นผิดศีลข้อห้าคำถามก็คือว่าหนึ่งท่านเป็นพระโสดาบันตอนไหน
3: คุณอรวรรณก็เข้าใจถูกนะคะว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่ล่วงศีลห้าเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ไหน
2: ก็คือตอนสิ้นพระชนม์ไม่ใช่ตอนที่มีชีวิตอยู
3: ่ต้องไม่ใช่ตอนที่มีชีวิตได้ไงคะก็ก่อนสิ้นพระชนม์เลยค่ะก็ต้องมีชีวิตอยู่ค่ะ
2: หมายว่าตอนใกล้ใกล้ที่จะสิ้นพระชนม์
3: ก่อนจะสิ้นพระชนม
2: ์ค่ะถ้าอย่างนั้นยกคำถามที่สองต่อก็คือจริงๆเคยถามท่านอาจารย์เรื่องตนีก็มีความสงสัยว่าเราอบรมเจริญไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยจนกระทั่งรู้เข้าใจแล้วก็มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะก็แสดงว่าปัญญาที่รู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยก็มากนี่เมื่อเรารู้แล้วเราก็โดยทั่วไปก็จะประพฤติปฏิบัติตามก็แล้วแต่ว่าในแง่ไหนต่างๆเช่นบางคนเนี่ยอาจจะคิดวิตกกังวลว่าปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ถ้าศึกษาธรรมะแล้วก็มาคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่ามันถ้าเชื่อผลของกรรมหรืออะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราคือเราไม่ใช่จะไปจัดการได้ก็มีการแก้ปัญหาไปแล้วก็มันจะต้องมีผลของกรรมมาประกอบด้วยผลมันก็จะออกมาเป็นไปตามที่อย่างนั้นเนี่ยนี่ในกรณีที่ถ้าเจ้าสารกานี้เนี่ยท่านใกล้จะเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยแต่ยังดื่มน้ำจันทร์มากเนี่ยก็แสดงว่าการอบรมเจริญสติปัญญาที่ต่างๆแล้วก็ไม่ได้เอามาประพฤติปฏิบัติไม่ทราบว่าจะแย้งอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะประพฤติอะไรคะต้องถามว่าประพฤติอะไร
2: อันนี้ก็เป็นศีล5ข้อนึง
3: ถ้ามีศีล5เราจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าคนที่พระบรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยก็จะไม่ผิดศีลห้าคือศีลห้า
3: แต่ก่อนนั้นการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมอะไรเป็นสภาพที่รู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: ปัญญาค่ะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นปัญญากับศีลเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่สอดคล้องกันไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกัน
3: ถ้าคนที่มีศีลนะคะแต่ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได
2: ้ค่ะ
3: แล้วคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรู้อะไรก่อนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: ก่อนที่จะรู้แจ้งอริยสัจ
3: ค่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้เขารู้แจ้งอริยสัจจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำการฟังธรรมะโดยละเอียดการเข้าใจธรรมะจริงๆก็ต้องเข้าใจถูกต้องได้นะคะว่าก่อนที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำนะคะปัญญารู้อะไร
2: รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความจริง
3: ค่ะรู้สภาพธรรมะที่เกิดแล้วเพราะสะสมมาตามความเป็นจริง
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาแต่เราสมมติเราติดเหล้าเนี
3: ่ยไม่มีเรามีปัญญานะคะปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกในสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเพราะสะสมมาตามความเป็นจริง
2: คือเมื่อมีปัญญารู้ความจริงระดับนึงแล้วแต่ถ้าเราคนนั้นสมมาที่จะติดเหล้าก็ยังต้องติดเหล้าอยู
3: ่ยังไงก็ตามแต่ค่ะปัญญาที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้นะคะที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยต้องละอนุสัยกิเลสเราลืมค่ะว่าจริงๆแล้วการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยละอะไรรู้อะไรถ้าเพียงแต่ได้ฟังพระธรรมนะคะขณะนี้มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ เป็นเรารู้หรือว่าขณะนั้นมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งแทงตลอดความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น
2: ค่ะเป็นธรรมะที่มีเหตุปัจจัย
3: เพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปรู้อะไรล่วงหน้าใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: สะสมยังไงก็เป็นไปตามการสะสมขณะนี้เองค่ะไม่ใช่ขณะอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมหลงลืมที่จะรู้ว่าขณะนี้ทุกอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยกำลังทำหน้าที่ยังจิตเห็นเนี่ยนะคะมีจิตและเจตสิก7ประเภทเกิดแล้วทำหน้าที่นี่เราก็ลืมละขณะที่ได้ยินก็มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นได้ยินนะคะเป็นจิตที่รู้แจ้งเสียงที่ปรากฏพร้อมด้วยเจตสิก7ประเภทก็ลืมอีกขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เกิดแล้วถ้าไม่ใช่จิตเห็นจิตได้ยินจิตคิดนึกก็เป็นจิตซึ่งเกิดพร้อมเจตสิกทั้งหมดใครทำอะไรไม่ได้เลยจะมีเราไปเพียรอีกไปทำอีกเนี่ยไม่ได้แต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีแล้วในขณะนั้นจึงสามารถที่จะละอนุสัยกิเลสได้อย่าลืมนะคะว่าเป็นเรื่องละอนุสัยขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอนุสัยกิเลสมีอยู่ในสติที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นหรือเปล่านี่คือความละเอียดค่ะขณะที่สติเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้นะคะมีอนุสัยกิเลสในสติที่เกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือเปล่าม
2: ี
3: มีจะละได้อย่างไรเห็นไหมคะถ้าไม่เข้าใจตอนนี้ก็เป็นตัวเราที่ภาคเพียรที่จะทำโดยไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าที่จะต้องละคือแม้สติและปัญญาซึ่งเกิดแต่ยังไม่มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ยังมีอนุสัยกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะเพื่อละอนุสัยกิเลสไม่ใช่ให้เราทำคนที่ไม่ดื่มเหล้าทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกในขณะที่คิดจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีขณะนั้นก็เกิดแล้วคิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เรามีความเป็นตนนะคะที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าขณะใดก็ตามแม้ขณะนี้ค่ะการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้ก็คือเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยนี่เป็นหนทางเดียวนะคะที่จะละความเป็นอัตตาเพราะรู้จริงๆประจักษ์แจ้งจริงๆในความเป็นอนัตตา
2: พระอาจารย์แต่จะรู้สึกขัดแย้งว่าคือเมื่อเรามาศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ย
3: ค่ะ
2: ก็
3: นี่เราเลยค่ะ
2: เป็นการอบรมเจริญปัญญาให้งอกงามขึ้น
3: จะเป็นคำพูดของเจ้าสักยะองค์หนึ่งองค์ใดได้มั้ย
2: ได้
3: ที่เมืองกบิลพัสดุ์ที่กำลังประชุมกัน
2: ได
3: ้ที่นี่ก็เหมือนครั้งโน้นนะคะก็มีการประชุมกันจะเคยเป็นเจ้าสักยะมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็จะเคยพูดเรื่องนี้ในครั้งนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบแต่ณบัดนี้แม้ว่าได้อ่านพระสูตรนะคะก็ยังคงสงสัยเหมือนเจ้าสักยะทั้งหลายที่สงสัยว่าเพราะเหตุใดเจ้าสักประการนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีปกติเสวยน้ำจันทร์เนี่ยจึงเป็นพระโสดาบันก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ได้เห็นไหมคะเป็นเรื่องของปัญญาที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงแม้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงก็ยังสงสัยก็ลองคิดดูสิคะว่าที่เราสงสัยเนี่ยเพราะความเป็นเราและเข้าใจว่ากฎเกณฑ์จะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ปัญญาที่รู้ความจริงแม้สติที่กำลังระลึกลักษณะของสภาพธรรมะอนุสัยกิเลสก็ยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นลึกสักแค่ไหนคะที่ปัญญาจะต้องสามารถที่จะละความเป็นตัวตนแม้ในสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนกว่าจะหมดเลยค่ะไม่มีเหลือเป็นเรื่องของปัญญาหรือว่าเป็นเรื่องของเราจะกะเกณฑ์ว่าต้องไม่เป็นอย่างนี้ต้องไม่ทำอย่างนั้นใครจะรู้ว่าใครจะทำอะไรใครจะรู้ว่าใครจะคิดอะไรใครจะรู้ว่าสภาพธรรมะอะไรจะเกิด
2: ถ้าจังก็แต่ถ้าไม่สงสัยก็ไม่ได้สนทนาธรรม
3: ไม่ใช่ไม่สงสัยค่ะแต่หมายความว่าทรงแสดงอย่างนี้และเราควรจะพิจารณาให้เข้าใจถูกต้องหรือว่ายังคิดอย่างเดิมเหมือนที่เราเคยคิดว่าการที่จะละกิเลสได้ก็คือว่าต้องไปไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้แต่ไม่พูดถึงเรื่องปัญญาและไม่ได้พูดเรื่องสติสัมปชัญญะและไม่ได้พูดเรื่องของจิตนะคะซึ่งตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมมีอนุสัยกิเลสอยู่แล้วที่จะต้องละได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงนะคะการรู้ว่าแม้ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดก็เป็นธรรมะ
2: คือก็คงยังไม่หายสงสัยเรื่องธรรมนี้ คือเมื่อเราอบรมเจริญสติปัญญาแล้วเนี่ยก็พุทธศาสนาเนี่ยก็คือเอามาพึ่งปฏิบัติตามเท่าที่
3: ใน
2: ป
3: ัจจัยค่ะจะเกิดเป็นที่ปฏิบัติตามเมื่อไหร่ยังไงเช่นขณะนี้นะคะสติสัมปชัญญะจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะใครไปบอกให้ใครเกิดได้ว่าขณะนี้กำลังเห็นก็รู้สิใช่ไหมนี่เป็นแต่เพียงว่าแสดงให้เห็นว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของจิตเห็นที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่ได้ไปบอกให้ใครทำ
2: ใช่ค่ะก็การน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้มีตัวตนที่ไปจงใจทำอย่างกรณียกตัวอย่างหนูเนี่ยหนูเคยเป็นคนขี้โมโหมากพอมาฟังธรรมะมากๆก็ดีขึ้นไม่ใช่ว่ามันนั้นคือเราก็จะรู้ว่าเราเย็นลงกว่าเดิมแต่ความขี้โมโหเราก็ยังเหลืออยู
3: ่แต่ก็ยังเป็น
2: เพราะเราสะสมมาเยอะค่ะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าถ้าเมื่อเราอบรมเจริญปัญญาแล้วเนี่ยสภาพธรรมก็เป็นประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยกิเลสก็จะลดลงไปตามกำลังของปัญญาที่
3: กิเลสอะไรและข้ามีกิเลสตั้งเยอะลองหาสิคะว่ากิเลสอะไรลด
2: กิเลสที่ลดก็อย่างถ้าโลภะโทสะของตัวเองก็รู้สึกโทสะก็ลดลงไป
3: ค่ะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ปัจจัยที่สมควร
2: อ๋อหมายถึงว่าเราคิดว่าลดแต่จริงๆยังไม่มีเหตุว่าให้เราเนี่ย
3: ถูกตัดใดที่ยังมีอนุสัยกิเลสและก็มีปัจจัยที่สมควรสถานะใดนะคะอกุศลก็เกิดขึ้นตรงตามปัจจัยนั้นๆแค่นั้นแล้วแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยบังคับบัญชาไม่ได้
2: พระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราอบรมเจริญปัญญาได้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนคือสภาพธรรมะตามความจริงและเกิดดับตามเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าข้ออ่อนบางอย่างของสภาพธรรมหรือของตัวเรานั่นแหละยังมีอยู่มากเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราสะสมมา
3: แน่นอนค่ะไม่มีตัวตนเลยเป็นจิตหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำกิจของจิตนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นจิตเห็นขณะนั้นไม่มีโลภะโทสะแต่หลังเห็นแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีโลภะหรือโทสะเกิดได้ก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปถ้าเป็นกุศลก็สะสมสืบต่อไปไม่มีใครเป็นตัวตนที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้นี่คือการเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนจนกว่าจะรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าฟังไม่เข้าใจก็คือว่าไปทำ
2: ถ้าจะให้เรื่องธรรมคิดว่าณขณะนี้เข้าใจแล้วว่าธรรมะก็จะปฏิบัติหน้าที่จะไปคิดความคิดก็ยังเป็นเราเพราะความที่เราต้องเป็นเราเนี่ยก็ยังเพราะความเป็นอนัตตาเนี่ย
3: แล้วก็คิดด้วยว่าคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วต้องเป็นคนดีใช่ไหมคะไม่ต้องมีกายวาจาที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างมากเข้าใจอย่างนั้นแต่อย่าลืมนะคะแม้ขณะนี้กำลังเห็นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วจะไปละอะไร
2: นะฮะเข้าใจโจทย์แล้วคือความคิดเราเนี่ยไปคิดว่าคนที่มีปัญญาขั้นจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็น่าจะไม่ดื่มเหล้าได้นี่คือความคิดเราก็เลยไปตัดสินว่าเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะขัดแย้งแต่จริงๆสภาพธรรมะนี่คืออย่างไรก็ได
3: ้นี่ก็คือเจ้าสักยะในครั้งอดีตท่านก็นั่งประชุมกันแล้วท่านก็พูดอย่างนี้แหละก็ไม่น่าที่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: และใครรู้มากกว่าใครเจ้าสักยะหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งพระองค์กล่าวว่าแม้ต้นไม้ใหญ่เห็นไหมคะถ้ามีปัญญาที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไม่ต้องกล่าวถึงเจ้าสักยะไม่ต้องกล่าวถึงเจ้าสารกานิใครก็ได้ที่อบรมเจริญปัญญาเพราะว่าเรื่องของโลภะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะไม่ยอมปล่อยนะคะให้พ้นไปจากกำลังของโลภะแม้แต่กำลังคิดอย่างนี้ค่ะ mm-hmm. เห็นทางหรือไม่เห็นทางเรียกว่าเห็นทางผิดเข้าใจว่าศีลต้องบริสุทธิ์แล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาจึงจะเกิดได้นี่คือพระสูตรนี้แสดงความจริงนะคะว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการขัดเกลาที่จะดับอนุสัยกิเลสลืมคำนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะก็ดับอนุสัยกิเลสไม่ได้ก็ยังคงพอใจในกุศลด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นเขาแต่ไม่รู้ว่าแม้สติที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นสติปัฏฐานตราบใดที่ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ยังมีอนุสัยกิเลสอยู
2: ่ค่ะสงสัยอาจารย์ยังเคยเป็นเจ้าสักยะเหมือนอาจารย์บอกเพราะว่าก็สงสัยเป็นอย่างนี้จริงๆ
3: ยังสงสัยไหมคะ
2: ตอนนี้ก็เข้าใจขึ้นแล้วค่ะขอบคุณ
1: เชิญคุณบุษบงลำไพค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะสำหรับดิฉันพออ่านเรื่องพระสูตรเรื่องนี้นะคะเจ้าสรกานิเนี่ยทำให้ได้เข้าใจจริงๆเลยค่ะว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่มีกิเลสแล้วเลยถึงจะมาบรรลุมันก็ผิดแล้วมันค้านกันอยู่แล้วซึ่งขณะนี้ก็เลยเข้าใจว่าทุกวันนี้กิเลสก็ก่อไปเถอะปัญญาก็สะสมไปก็คงจะเป็นเรื่องอย่างนี้ใช่ไหม
5: คะไม่ใช่มีตัวเราที่อนุญาตฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเองค่ะ
4: ค่ะความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์
5: เป็นธรรมะแล้วไม่ต้องไปอนุญาตกิเลสนะคะ
4: ทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะกิเลสก็เพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ปัญญาก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเหมือนกันจนกว่าปัญญาจะถ้าจะพูดกันว่าคมหรือว่าชนะกิเลสใช่ไหมคะถึงจะบรรลุ
5: แต่ที่จะละประหารหรือดับกิเลสได
4: ้เนี่ยค่ะตรงนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกสบายใจอ่ะสบายใจคือความมันเป็นปกติอย่างนี้จริงไม่ต้องไปทำว่าจะต้องดีทุกอย่างทั้งที่กิเลสอะไรก็ยังพอกพูนอยู่ก็รู้สึกสบายแล้วก็นี่ก็มีข้อที่บ่งชัดจริงๆเลยค่ะ
5: ถ้าไม่เป็นปกตินะคะผิดหรือถูกเนี่ยค่ะคือลืมนิดเดียวก็ผิดแล้วเพราะความเป็นเราไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วที่เป็นปกติ
4: เพราะกิเลสที่มันมีอยู่ค่ะท่านอาจารย์จะบอกว่าให้มันหมดไปโดยที่เนื้อแท้จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันก็มีตัวตนที่จะไปบังคับแต่ดูๆแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะท่านอาจารย์ฟังทำไปกิเลสก็เพิ่มขึ้น
5: เดี๋ยวก่อนค่ะบังคับได้ไหม
4: ใช่มันต้องมีความละอายเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์
5: ก็มีเชื้อของกิเลสและกิเลสจะไม่เกิดได้ไหมในเมื่อมีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดแล้ว
4: ตอนนี้พอมาฟังตรงนี้ก็คงจะต้องมั่นคงอะค่ะว่าส่วนที่ไม่ดีจะก่ออิฐอะไรก็ก่อไปแต่ว่าปัญญาก็จะเริญขึ้นแล้วจนกว่าที่จะพูดที่ว่าจะคมกล้าพอที่จะตัดกิเลสในบาง
5: ค่ะ
4: ส่วน
5: ได้มั่นคงคือไม่มีเราแต่ว่าเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนี่คือความมั่นคง
4: แต่
5: ไม่ใช่ให้ไปคิดไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะ
4: เข้าใจค่ะท่านอาจารย์ตรงนี้เป็นการสรุปที่ถูกต้องแต่มันก็ยังอดไม่ได้ที่จะห่วงในเรื่องของความมีตัวตนที่ว่าอย่างที่กล่าวเพราะคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็พูดอย่างนั้นนะว่าเลยศึกษาธรรมะแล้วไม่เห็นนุ่งขาวห่มขาวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย
5: ์คนที่กล่าวศึกษาธรรมะหรือเปล่า
4: เพราะไม่ได้ศึกษาจึงไม่เข้าใจค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์นะคือที่มาเรียนตรงนี้เนี่ยมาศึกษาที่เนี่ยท่านอาจารย์จะให้ความมั่นคงจริงๆเลยว่าไม่มีตัวตนและอะไรจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตรงนี้รู้สึกว่าตรงจนกระทั่งบางคนรับไม่ได้ค่ะท่านอาจารย
6: ์ท่านอาจารย์คะเจ้าสรกานิเนี่ยเราจะเห็นประวัติท่านสอนเราอีกอย่างว่าคนเราเนี่ยมันสะสมนะถ้าเผื่อเราดูตรงอรรถกถาเนี่ยนะสมาทานสิกขาในเวลาจะสิ้นพระชนเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ได้เห็นว่าหนึ่งท่านมีสรณะในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ใช่แน่ๆแล้วนะแต่ตัวปัญญานี่ท่านต้องสะสมมิฉะนั้นจะไม่สำเร็จสมาทานสิกขาในเวลาจะสิ้นพระชนดิฉันมีความเชื่อเรื่องการสะสมเนี่ยมากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะแสดงออกมาเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้น
5: ก็ลองคิดกลับกันเลยค่ะทุกคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนดีนะคะทำทุกอย่างให้เป็นคนดีพอเกิดโกรธก็ทำไมเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราตั้งอกตั้งใจที่จะเป็นคนดีทำความดีก็พยายามจะให้ทานรักษาศีลอะไรทุกอย่างอนุสัยกิเลสอยู่ที่ไหนรู้ไหมว่ายังเป็นเราเป็นคนดีเป็นเราแต่ไม่ได้เป็นธรรมะเลยเพราะฉะนั้นลองคิดถึงคนซึ่งอาจจะเข้าใจว่าความดีเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ผิดหรอกแต่ว่าไม่มีความรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นตัวตนเมื่อไหร่คนนั้นจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะไม่ได้สะสมปัญญาที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกเลยในสภาพธรรมะที่เกิดแล้วด้วยไม่ใช่ให้ไปทำอะไรนะคะแต่ว่าไปชื่นชมกับความเป็นเราที่เป็นคนดีและคนอื่นก็ชื่นชมคนนี้ดีมากแต่ว่าไม่ได้มีการเข้าใจที่ถูกต้องและก็ยังมีความเห็นผิดคิดว่าจะต้องทำความดีเท่านั้นนะคะโดยที่ว่าไม่เข้าใจเลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัย กว่าจะรู้ความจริงของธรรมะได้จนกระทั่งหมดความสงสัยในความเป็นธรรมะเพราะอย่าลืมนะคะแม้สติซึ่งเกิดกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็ยังมีอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นกว่าที่จะดับอนุสัยที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหมดไม่เหลือเลยไม่เกิดอีกได้เลยต้องเป็นการที่มีความเข้าใจถูกนะคะในอริยสัจทั้ง4ซึ่งเป็นสัจจญาณมรรคสัจหนทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยค่ะลึกซึ้งเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังฟังอย่างนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดและก็ไม่มีใครไปบังคับให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดได้แต่ว่าฟังแล้วเข้าใจหนทางว่าตราบใดที่เพียงฟังแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะทั้งที่สภาพธรรมะก็เกิดดับทุกขณะเลยตรงตามที่ได้ฟังก็ไม่มีการที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะได้จนกว่าเมื่อไหร่นะคะรู้ความต่างของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดนี่เป็นการอบรมเจริญเพราะเหตุว่าปัญญาจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งสติระลึกทีละเล็กทีละน้อยค่ะนี่เป็นหนทางเดียวที่จะสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอกุศลขึ้นเดือดร้อนเพราะเราหรือว่าปัญญาขณะนั้นรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะและสภาพธรรมะเนี่ยค่ะไม่เที่ยงนะคะมีอายุที่สั้นมากถ้าไม่ลืมนะคะจะเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะสิ่งใดที่เกิดปรากฏเหมือนปกติธรรมดาทุกอย่างและสติรู้ลักษณะนั้นสิ่งนั้นดับแล้วพอที่จะเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ไหมนี่คือการที่ฟังจนกว่าจะเข้าใจและรู้ว่าเมื่อเป็นสติสัมปชัญญะที่รู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะนะคะที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจอย่างมั่นคงและการอบรมเจริญปัญญาก็ต้องตามความเห็นที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ใช่มีตัวตนที่จะพาไปสู่ความหลงผิดเข้าใจผิดไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
7: ซึ่งคุณรงค์ค่ะ
8: ท่านอาจารย์ครับแล้วความต่างของขณะมีสติกับหลงลืมสติเนี่ยลักษณะเป็นยังไงฮะ
5: ค่ะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องฟังแล้วไม่ใช่อยากให้มีนะคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจถูกว่าสติคืออะไรเมื่อไหร่ขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องธรรมะสิ่งที่มีจริงๆนะคะและเมื่อเป็นธรรมะก็คือว่าไม่มีเจ้าของไม่เป็นของใครและเกิดแล้วปรากฏถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏนี่คือธรรมะแต่ว่าสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยก็หลากหลายมากนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะได้ยินนะคะเสียงก็เป็นธรรมะสภาพที่ได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดเรื่องธรรมะที่มีจริงแต่ปัญญายังไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะจนกว่ามีความเข้าใจขั้นฝังที่มั่นคงนะคะไม่ใช่เราอยากจะระลึกแต่ว่าขณะใดก็ตามที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏและเข้าใจลักษณะขณะนั้นไม่ได้นึกเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาและกำลังเข้าใจกำลังมีลักษณะนั้นแต่ความเข้าใจเนี่ยไม่ลึกและก็ไม่ชัดเพราะเหตุว่าไม่คุ้นเคยต่อการที่จะเข้าใจในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นสภาพธรรมะหนึ่งลักษณะหนึ่งที่มีจริงเพราะว่าปกติของเราเนี่ยค่ะพอเห็นก็เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรสิ่งของต่างๆนะคะยากที่จะถ่ายถอนว่าลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะเนี้ยเพียงชั่วเล็กน้อยแล้วหมดไปก่อนที่จะรู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงที่อายุสั้นมากเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เพียงอาศัยระลึกคือการฟังต้องฟังละเอียดนะคะไม่ใช่ฟังแล้วก็เพียงแต่ว่าเมื่อไรจะกล่าวถึงคำที่เราจะได้ไปทำหรือว่าจะได้เกิดขึ้นแต่ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงในความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับอย่างเร็วมากนะคะนี่ก็เรื่องหนึ่งแสดงให้รู้ว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยมากแค่ไหนแต่กำลังฟังเพื่อให้รู้ถูกต้องขึ้นนะคะว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่เคยเห็นถูกว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ มีสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยและกำลังฟังและกำลังค่อยๆเข้าใจก็ยังไม่ใช่สติปัฏฐานได้จนกว่าลักษณะที่เมื่อรู้ลักษณะนั้นนะคะแล้วก็คือว่าสติสัมปชัญญะก็ดับไปก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าปกติธรรมดาเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆไม่เคยแม้แต่ที่จะเข้าใจหรือว่าไม่เคยแม้แต่ที่จะเกิดระลึกว่านี่สิ่งนี้นะคะธรรมะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความสงสัยความไม่รู้นะคะนี่ทางตาทางกายมีการกระทบแข็งที่กล่าวถึงบ่อยๆก็เพราะเหตุว่ายังไงก็ต้องบ่อยค่ะถ้าไม่บ่อยก็ลืมเพราะฉะนั้นเวลาที่แข็งกำลังปรากฏไม่รู้ว่าแข็งเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแข็งเพียงปรากฏเพราะยังไงแข็งต้องปรากฏถ้ามีการกระทบกับเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวที่จะไม่ให้สภาพมันปรากฏไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่ปรากฏกับความไม่รู้ว่าลักษณะนั้นนะคะมีจริงเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วหมดไปนี่คือขณะที่หลงลืมสติแต่ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดไม่ผิดปกติเลยเหมือนเดิมแต่เมื่อรู้แข็งแล้วก็ยังรู้ตรงนั้นมีลักษณะที่แข็งก่อนที่จะไปคิดเรื่องอื่นนะคะหรือว่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดลักษณะที่แข็งนั้นมีอย่างสั้นๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจะมีความสงสัยเกิดขึ้นต่อเสมอเพราะเหตุว่าไม่ได้ดับความสงสัยเลยนะคะสะสมความไม่รู้และความสงสัยมามากเพราะว่าสติสัมปชัญญะก็เหมือนกับสภาพธรรมะทุกขณะซึ่งเกิดและดับไปอย่างรวดเร็วอย่างขณะนี้ค่ะถ้าเข้าใจถูกต้องว่าเห็นต้องดับและได้ยินจึงเกิดได้นั่นก็แสดงถึงความรวดเร็วอย่างยิ่งของธรรมะทุกประเภทเพราะฉะนั้นแม้สติเกิดและดับและสงสัยเกิดขึ้นแต่ก็ยังรู้ว่าลักษณะที่สงสัยเนี่ยมีปรากฏแล้วเพราะกำลังสงสัยแต่ปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งกว่าจะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดไม่เว้นด้วยและก็เป็นปกติด้วยก็เป็นการที่จะอบรมนะคะด้วยความอดทนเป็นการเวลาที่นานแต่ว่าผลมีไม่ว่าจะเป็นใครชาติไหนเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นชาติสุดท้ายของเจ้าสรการนี้แต่บังคับได้ไหมว่าไม่ให้ปัญญาสามารถแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์นี่คือการละค่ะมิฉะนั้นแล้วเราก็มีความหวังเป็นเราเมื่อไหร่ชาติไหนชาติที่เรากำลังมีปัญญาอบรมไว้มากและยังไม่รู้สักทีที่ไม่รู้สักทีไม่รู้สักทีก็คือความเป็นตัวตนซึ่งไม่มีทางที่จะดับหมดไปได้เลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเป็นเราทั้งหมดแต่ถ้าเป็นปกติมีความอดทนที่จะรู้ว่ากว่าปัญญาจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็มีหนทางเดียวค่ะคือทั้งในขั้นของการฟังเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะเป็นสัจญาณรอบที่หนึ่งในอริยสัจสี่เมื่อไรสติสัมปชัญญะเกิดกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นก็เป็นสัจญาณเป็นที่ขณะนั้นนะคะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดทำกิจเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยคือความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างมั่นคงสติสัมปชัญญะจะเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ได้เช่นในขณะนี้มีสภาพธรรมะแล้วก็มีการฟังเรื่องธรรมะมีการเข้าใจธรรมะแต่สติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือเปล่าแม้แข็งขณะที่เรากำลังฟังอย่างนี้นะคะก็มีการรู้ลักษณะของแข็งเหมือนไม่ได้ปรากฏนึกไม่ออกว่าปรากฏเมื่อไหร่เพราะว่ากำลังคิดเรื่องอื่นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะที่แม้มีจริงนะคะแต่ว่าเมื่อปรากฏกับสติสัมปชัญญะกับปรากฏกับกายวิญญาณมีความต่างกันถ้าปรากฏกับกายวิญญาณก็คือไม่รู้ลักษณะที่แข็งเหมือนไม่ได้กระทบผ่านไปละหมดไปละทั้งที่กำลังมีแข็งแต่ขณะใดที่สติกำลังรู้ลักษณะที่แข็งลักษณะที่แข็งปรากฏกับสติก็เหมือนกับปรากฏกับกายวิญญาณแต่ความต่างคือเมื่อปรากฏกับกายวิญญาณก็หมดไปเหมือนกับแทบจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะแต่เวลาปรากฏกับสติลักษณะของแข็งปรากฏมากกว่าขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดแต่ก็เป็นปกติค่ะนี่คือการที่จะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะที่กำลังปรากฏแต่ละลักษณะ
3: ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งจะรู้ว่ามีการรู้ลักษณะจริงๆตามที่ได้ฟังแต่เป็นการเริ่มนะคะจะมากจะน้อยอย่างไรก็แล้วแต่ว่าสะสมมามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าสะสมมาเพียงพอนะคะที่ไม่มีตัวตนที่มีความอยากจะรู้อยากจะบรรลุอยากจะถึงก็เป็นชีวิตปกติธรรมดาซึ่งเข้าใจขึ้นรู้ขึ้นละความไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการที่จะรู้แจ้งเมื่อไหร่เมื่อเหตุสมควรแก่ผลนะคะปัญญาก็เกิดโดยเป็นอนัตตาด้วยจะให้รู้อารมณ์อะไรก็บังคับไม่ได้นะคะจะให้รู้ในขณะที่เป็นชาติไหนชาตินี้จะรู้อะไรชาติต่อไปจะรู้อะไรประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะอะไรเราจะรู้ถึงชาติหน้าไหมคะหรือว่าขณะต่อไปตอนเย็นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้และถ้าสติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยจะเกิดขึ้นในตอนเย็นโดยที่ขณะนี้เราไม่รู้เลยทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสติที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นนี่เป็นการที่จะคลายความเป็นเรานะคะจะไปกะเกณฑ์จะไปบังคับจะไปพยายามสร้างให้มีความรู้ขณะนั้นขณะนี้เพิ่มขึ้นไม่ได้เลยค่ะนอกจากเป็นเรื่องละความไม่รู้โดยการฟังให้เข้าใจ
8: เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าพอสติระลึกแข็งถ้าเราไปคิดเรื่องราวต่อเนี่ยก็จะทำให้ตรงนี้สติไม่เกิด
3: อย่างเมื่อกี้นี้นะคะคุณอารมณ์รู้แข็งที่กำลังกระทบหรือเปล่า
8: ไม่รู
3: ้เห็นไหมคะเหมือนลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏเลย
8: ซึ่งครับอันนี้ก็คือความคิดเนี่ยคือเป็นปัญหาใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ความคิดเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เรานะฮะอันนี้อยากทราบว่าในเมื่อความคิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสภาพธรรมแต่พอเราไปเข้าใจว่าเป็นเราคิดเนี่ยตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นฮะ
3: ก็มีความเป็นเรา
8: ซึ่งทั้งที่มันก็เป็นความคิดที่เป็นสภาพธรรม
3: แต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป
8: อ๋อถ้าจับได้ถ้าเรามั่นคงว่าความคิดเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมไม่ใช่เรา
3: แต่ไม่ใช่ขั้นนึกคิดนะคะทันทีที่คิดกำลังคิดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะมีความยากเพราะเหตุว่าเราไม่คุ้นเคยต่อการที่สะสมสติสัมปชัญญะที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติจะห่างกันมากเลยกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดกับขณะที่หลงลืมสติจะห่างกันสักเท่าไหร่ก็ตามปัญญาก็สามารถที่จะเห็นความต่างว่าขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดกำลังมีลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆนะคะอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวที่เราคิดนึกกำลังนั่งอยู่แล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเราจะคิดเรื่องอะไรก็ได้จะคิดเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏสีสันที่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อะไรก็ได้หรือไม่คิดเรื่องนี้เลยแต่คิดเรื่องอื่นก็ได้ขณะนั้นเหมือนสีสันวรรณะหายไปไม่ได้ปรากฏเลยเพราะกำลังคิดเรื่องอื่นทั้งที่จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ยังคงปรากฏแต่เมื่อไม่ได้ปรากฏกับสติก็เป็นความต่างกันและกว่าจะค่อยๆรู้นะคะว่าสะสมมามากมายที่จะหลงลืมที่จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่หนทางเดียวที่จะสะสมก็คือสัจจญาณที่จะรู้ว่าหนทางที่ถูกจริงๆนั้นคืออย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่หลงทาง
8: ขอบคุณครับ
3: คุณนรงค์คะตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยทำอะไรบ้างจำได้ไหมคะ
8: จำได้บ้าง
3: เห็นไหมคะจำได้บ้างและที่เหลือหายไปไหนหมดเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกขณะจิตทั้งตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่เพียงจำได้บ้างแล้วมีสาระอะไรคะสิ่งที่เกิดดับตั้งแต่เช้าจนถึงณบัดนี้แล้วก็เหลือเพียงจำได้บ้างและแสดงเห็นว่าขณะนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะต่อไปอีกชั่วโมง2ชั่วโมงก็จำได้บ้างนะคะแต่จริงๆก็มีเห็นแน่ๆตื่นมาแล้วที่จะไม่เห็นเนี่ยไม่มีแล้วก็มีได้ยินแน่ๆแล้วก็มีคิดนึกแน่ๆแม้คิดก็หมดไปแล้วค่ะจำได้บ้างคิดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมคะหมดไปเลยก็เป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏก็เหลืออยู่แต่เฉพาะสิ่งที่มีจริงในขณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะในสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วก็เป็นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนภูมิไหน
8: ฉะนั้นเรียนทางคุณอดิศักดิ์ช่วยขยายความที่ว่าต้องรู้ลักษณะอย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตา
9: สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยกระทบจากขู่ประสาทะเป็นลักษณะสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือสีเนี่ยนะฮะไม่กระทบประสาทะอื่นเลยก็ทบแต่จากขู่ประสาทะเป็นลักษณะเข้าใจอย่างนี้เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วจะรู้ขึ้นว่าเป็นธรรมะเท่านั้น
5: ขอสนทนาด้วยเลยค่ะที่คุณอดิศักดิ์พูดไปแล้วเนี่ยค่ะคุณณรงค์จำได้ไหมคะจำเรื่องกระทบตาจำเรื่องธาตุชนิดหนึ่งจำเรื่องพวกนี้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าถามว่าลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นยังไงไม่ต้องมีสักคำเดียวเพราะว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตากำลังปรากฏจริงๆนี่แหละไปหาที่อื่นได้ไหมคะจะไปเปิดกล่องลิ้นชักเอาสิ่งที่ปรากฏทางตาออกมาได้ไหมในเมื่อขณะนี้นะคะเราจะพูดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตามากมายสักเท่าไหร่แต่ลักษณะก็คือว่าแม้ไม่ใช้คำอะไรเลยทั้งสิ้นจากการฟังที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็พอจะทำให้ระลึกได้นะคะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้หนีหายไปไหนเลยค่ะเมื่อเห็นขณะใดก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นยังไงไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะคะมีไหมคะเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาม
8: ีครับ
5: นั่นแหละค่ะต้องถามอะไรต้องพูดอะไรไหมปรากฏแล้วชัดเจนนะคะแต่เพราะไม่รู้ทุกอย่างนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่ชัดเจนเปลี่ยนไม่ได้เลยลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ลักษณะของเสียงจะเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ลักษณะของแข็งจะเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเปิดเผยลักษณะนั้นนะคะว่าเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นลักษณะนั้นๆแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็เป็นสภาพธรรมะนะคะแล้วก็มีแต่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้จึงมีคำที่ทรงแสดงให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เมื่อเห็นเกิดขึ้นนะคะก็ต้องเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นแหละจะใช้คำว่ารูปารมณ์จะใช้คำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาจะกล่าวว่ายังไงก็ตามแต่ลักษณะกำลังปรากฏจนกว่าจะรู้

0: จิตคิดไม่มีเพราะฉะนั้นจิตนั่นแหละคิดต่างกับจิตนั่นแหละเห็นจิตเห็นก็เห็นจิตคิดก็คิด
1: คือจะขอยกตัวอย่างทวารหูแล้วกันคือสมัยก่อนที่ฟังตรงนี้ก็จะได้ยินแต่เสียงตั้งใจฟังธรรมะที่สนทนากันแต่พอช่วงหลังเนี่ยก็จะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรข้างนอกอยู่เรื่อยเนี่ยก็ไปคิดเอาว่าไม่รู้ว่าใช่สติที่เรา
0: ทำไมต้องไปเรียกชื่อใช่สติขณะที่กำลังเรียกชื่อนั่นแหละใครเรียก
1: ก็คือเป็นไปคิด
0: ค่ะ
1: เพื่อนต้องให้เข้าใจให้ถูกว่าคิดไม่ใช่สติ
0: ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดมีลักษณะสภาพธรรมะปรากฏไม่คิดคนละขณะมีเฉพาะลักษณะเท่านั้นที่ปรากฏลักษณะปกติจริงๆอย่างนี้แม้ว่าจะแสนสั้นนะคะแต่ก็รู้ว่ามีลักษณะนี
1: ้อย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเราสติจะรู้แต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าคือเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นคนเห็นเป็นท่านอาจารย์ไปเลย
0: จนกว่าจะมีสติค่ะก็รู้ลักษณะว่าสิ่งที่ปรากฏนี่แหละไม่ต้องเรียกอะไรเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถามและคำตอบทั้งหมดก็คืออยู่ที่ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏถึงตานี่แหละ
1: เพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่ใช่ลักษณะที่ปรากฏให้สติรู้เนี่ยก็เป็นคิดทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: เราต้องแยกตรงนี้ให้ออก
0: ค่ะ
2: เชิญคุณประทีปค่ะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับหลายครั้งหลายหนที่คำพูดที่คอยเตือนให้เข้าใจลักษณะสภาพธรรมะเนี่ยเกิดบ่อยครับในระยะนี้เพราะว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งรับทานอาหารไปโน่นไปนี่จนกระทั่งนอนหลับไปเนี่ยชีวิตก็อยู่กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็พิจารณาจากท่านอาจารย์ว่าชื่อนี้มีจริงไหมนะครับแล้วก็พอเริ่มมาอ่านพระสูตรนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจครับว่าเจ้าสรการนี้เสวยนับจันทร์เนี่ยมีจริงไหมหรือเป็นลักษณะธรรมะใดประเภทหนึ่งประเภทใดไหมแต่ถ้าอ่านพระสูตรนี้แล้วชีวิตก็คิดตามเรื่องราวที่เจ้าสรการนี้เสวยนับจันทร์แล้วก็เมื่อสิ้นพระชนไปแล้วก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยความเข้าใจในการฟังในขั้นนี้เป็นความเข้าใจถึงลักษณะที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวันไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะถามใครอีกคะ
3: ถามท่านอาจารย์ครับ
0: การฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อตอบและตัดสินเพราะจะไม่เป็นความเข้าใจของผู้ที่ได้รับฟังคำตอบเวลานี้นะคะทุกคนกำลังคิดส่วนใหญ่หลงลืมสติพอมีการรู้ลักษณะที่ไม่ใช่คิดเช่นแข็งเมื่อนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นกว่าจะไปรู้ว่าคิดเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมที่ต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายก็ต้องอาศัยการเวลานะคะซึ่งสังขารขันธ์ทั้งหลายนะคะก็จะมีการปรุงแต่งนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขึ้นของตนเองทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังนี่คือประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยอย่าคิดเรื่องที่จะตัดสินว่าใช่ไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกแต่ว่ากำลังฟังธรรมะแล้วก็คิดก็มีแต่ยากแสนยากนะคะที่จะรู้ว่าคิดเนี่ยเป็นธรรมะแต่เมื่อไหร่ไม่คิดมีสิ่งที่ปรากฏอย่างแข็งเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าขณะนั้นไม่ใช่คิดแล้วก็คิดก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการปรุงแต่งของสังขารขันธ์นะคะมากมายกว่าที่จะค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างถ้าจงใจที่จะรู้ว่าคิดเป็นธรรมะจงใจที่จะพยายามเข้าใจว่าคิดเป็นนามธรรมไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสติสัมปชัญญะไม่ใช่เราและปัญญาก็ไม่ใช่เราพยายามจะให้ไปทางนี้ไม่ให้ไปทางโน้นก็ไม่ได้แต่ว่าขณะใดที่มีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏนะคะโดยที่ว่าเริ่มเข้าใจลักษณะนั้นก็จะรู้ว่าความคิดเนี่ยค่ะต่างกับลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าโดยมากเนี่ยเราจะจำเรื่องที่คิดและเราก็คิดว่ามีจริงๆแต่ที่จะรู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยก็ต่อเมื่อเห็นความต่างของสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมกับสิ่งที่ไม่มีจริง
4: ท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีสภาพอะไรปรากฏแล้วก็จำได้บ้างไหมนี่ก็คือจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าสงสัยในลักษณะของ

0: ุศลที่เวลาเกิดขึ้นนะคะอย่างลักษณะความโกรธเนี่ยจะจำได้ในรายละเอียดของความโกรธเนี่ยชัดเจนหรือว่าอย่างสภาพความพึงพอใจก็จะจำได้ในลักษณะความพึงพอใจได้ชัดเจนนะคะก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ
1: ค่ะความโกรธขณะนั้นเหมือนตอนที่กำลังโกรธหรือเปล่าคะ
0: คือไม่เหมือนนะคะท่านอาจารย์แต่สามารถบรรยายได้
1: อะไรล่ะคะที่บรรยายเพราะว่าไม่มีเรา
0: ความคิดนึก
1: ค่ะและก็ต้องมีสัญญาความจำด้วย
0: แต่ว่าในลักษณะของปรมัตถธรรมหรือว่าในสิ่งที่ปรากฏที่เราหลงลืมประจำเนี่ยค่ะจริงๆสัญญาก็เกิดกับจิตทุกขณะ
1: ค่ะก็ดับไปกับจิตทุกขณะด้วย
0: ในขณะที่อกุศลเกิดจริงๆก็เกิดขณะนั้นก็ดับไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาเราเล่าเรื่องความโกรธหรือความชอบใจก็คือความคิดนึกที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็จำเอาสิ่งเก่ามาเล่าอีกใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ลองคิดดูนะคะแล้วมีประโยชน์อะไรไหมคะกับการที่เราสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นความโกรธความอะไรทั้งหมดที่ผ่านไปแล้วนี่ค่ะก็ไม่เหลือสาระจริงๆคือขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจะเป็นโลภะจะเป็นโทสะจะเป็นอะไรก็ดับหมดถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่เหลือแต่ถ้าเข้าใจและการเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆสะสมไป
2: ช่วยคุณบุษบงอภัยค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
4: ที่จะกราบเรียนคำถามท่านอาจารย์ก็คือรู้สึกว่าจะได้ยินว่าควรจะเข้าใจหรือควรจะรู้สภาพของความเป็นนามธรรมก่อนถึงจะไปเข้าใจลักษณะของเจตสิกตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ความหมายยังไงคะ
1: ค่ะขณะนี้ที่มีแน่นอนคือ
4: เห็น
1: จะต้องไปคิดคำว่าเจตสิกหรือว่าจะต้องไปคิดคำว่าจิตหรือเปล่าซึ่งความจริงขณะนั้นนะคะเมื่อจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่รู้เลยค่ะแม้แต่ความต่างของสิ่งที่ปรากฏทางตากับธาตุซึ่งเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาสามารถจะรู้ได้หรือเปล่าว่าเป็นวิบากหรือว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของผัสสะเจตสิกได้ไหมมนสิการะเจตสิกได้ไหมปัญญายังไม่สามารถที่จะถึงระดับนั้นเลยขอตั้งประเด็นถามคุณอนกนะคะจะได้สนทนาว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรไหมในเรื่องของศีล5ด้วยการที่ทรงแสดงสภาพธรรมะตามลำดับทานศีลเป็นต้นค่ะ
5: ครับท่านอาจารย์ครับก็คิดถึงพระสูตรเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยนะครับเพราะในความเข้าใจนะครับเมื่อเราได้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องประมวลหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าฟังสูตรเดียวแล้วเรามีตัวตนที่จะตัดสินเพราะพระสูตรก่อนที่เราได้ศึกษาในสัปดาห์ก่อนนะครับก็คืออาหารของอวิชชาอาหารของวิชชาซึ่งอาหารของวิชาก็มีตั้งแต่การคบสัตบุรุษการฟังธรรมมีศรัทธานะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ท่านแสดงว่าสุจริต3นะครับที่บริบูรณ์เนี่ยก็เป็นปัจจัยให้สติปัฏฐาน4เกิดนะครับสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ก็อย่างโพชฌงค์นะครับแล้วก็การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับเพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงไว้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นขั้นตอนแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเมื่ออย่างนั้นเราก็เหมือนว่าจะต้องมีศีลมีสุจริตนะมีกายวาจาใจที่บริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นพอมาศึกษาพระสูตรนี้คือสรการนิสูตรเนี่ยก็เลยสงสัยว่าทำไมเจ้าสรการนี้ซึ่งก็ยังมีทุจริตโดยการที่มีการดื่มสุราเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าความเป็นตัวตนนะครับของเราที่คิดจะทำดีเป็นตัวตนที่คิดจะทำดีซึ่งจริงๆขณะที่เป็นกุศลเป็นความดีเป็นกุศลอยู่แล้วแต่ขณะที่มีความเป็นตัวตนขณะนั้นไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเมื่อมีความตัวตนที่คิดจะทำนะฮะในสิ่งที่ดีนะครับหรือว่ามีการเห็นโทษของอกุศลถ้าเป็นการเห็นโทษของอกุศลจริงๆในอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่เป็นตัวตนที่จะไม่เป็นอกุศลนั้นไม่เหมือนกันนะครับดูลวงๆคล้ายๆกันอยู่ถ้ามีความเป็นตัวตนที่จะไม่เป็นอกุศลหรือว่ามีความเป็นตัวตนที่จะเป็นกุศลเยอะ กับการที่เห็นโทษของอกุศลตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าในขณะที่เห็นโทษของอกุศลว่าอกุศลอย่างนี้เป็นโทษไม่ใช่ทางอย่างเช่นเราในกรณีนี้ฮะเห็นโทษว่าการดื่มสุราเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดการมึนเมาการที่เจ้าสรการนี้นะครับท่านบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเพราะว่าดื่มน้ำเมานะดื่มน้ำจันเนี่ยแล้วจึงเป็นโสดาบันใกล้ตายไม่ใช่เลยนะครับแต่เป็นการสะสมปัญญาต่างหากเพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงนะครับว่าศีลนะสมาธิปัญญาเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วมีความหมายกว้างขวางนะครับแสดงถึงเบื้องต้นว่าศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยนะครับการกระทำนะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับและอย่างกรณีนี้เจ้าสรการนี้เนี่ยท่านไม่ได้ทำอนันตริยกรรมอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เป็นอุปนิสัยที่สะสมมาที่จะมีอกุศลที่จะดื่มสุราแต่แน่นอนในอดีตท่านจะต้องมีการคบบัณฑิตนะครับคบสัตบุรุษฟังธรรมสะสมปัญญามาและมีการอบรมเจริญปัญญามาด้วยอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นนะครับก็มาจากเหตุผลคือการชอบดื่มสุราก็มาจากเหตุที่เคยสะสมการชอบอย่างนี้นะครับเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสยปัจจัยมาการสะสมของการฟังธรรมนะฮะท่านต้องฟังธรรมแน่นอนนะครับต้องมีการคบสัตบุรุษนะครับอันนี้ในเรื่องของศีลนะครับท่านไม่ได้ร่วงศีลที่เป็นเครื่องกั้นอย่างที่เป็นอนันตริยกรรมนะครับแล้วก็การที่ท่านมีการอบรมเจริญปัญญามาเนี่ยท่านก็มีการสะสมศีลมานะครับด้วยแต่ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระญาติบุคคลคือยังมีผู้เชื่อของอกุศลที่สะสมมาใครจะมากใครจะน้อยในอะไรนะบางคนก็ชอบดูหนังบางคนก็ชอบฟังเพลงนะครับบางคนก็ชอบอาหารอร่อยอร่อยมากทุกคนนะแต่ว่าจะมีมากเด่นไปทางใดก็ต่างกันนะครับแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วเนี่ยครับก็เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของศีลนะครับสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นผู้ที่มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือที่ท่านแสดงว่าศีลนะเป็นเบื้องต้นหรือว่าอย่างเช่นสุจริต3เนี่ยเป็นเบื้องต้นของสติปัฏฐานเนี่ยแน่นอนเมื่อมีการฟังธรรมะเราเริ่มเข้าใจเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเป็นกุศลนะเมื่อจิตเป็นกุศลนะครับกายวาจานะใจนะครับก็เป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีหิริโอตตัปปะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่การฟังการอบรมในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะไปดับอนุสัยได้เพราะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะมีการเป็นไปตามอกุศลนะครับแต่ว่าก็จะไม่รุนแรงนะครับถึงขั้นที่จะไปอบายได้เลยนะครับอย่างเช่นที่ท่านกล่าวนะครับแม้ว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่เป็นผู้ที่เป็นไปตามคลองของธรรมะเป็นไปตามหนทางที่พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับแม้ไม่เป็นพระญาติบุคคลนะครับยังไม่เป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวจริงๆในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่ก็เป็นผู้ที่ชาติต่อไปก็ไม่ตกต่ำเฉพาะชาติต่อไปก็ยังทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นการที่ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นของศีลเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าต้องให้ศีลเนี่ยบริสุทธิ์คือเป็นสมุจเฉดก่อนแล้วจึงเป็นพระโสดาบันแต่การที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะครับจึงดับพืชเชื้อที่จะไม่ทำอกุศลใดๆได้เราไม่เห็นนะครับเพราะว่าเจ้าสรการนี้เนี่ยท่านสิ้นพระชนซะก่อนถ้าท่านอยู่ต่อไปท่านก็ไม่ดื่มสุราแน่นอนอย่างเช่นโกศยะเศรษฐีเนี่ยนะครับเผอิญว่าท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วท่านยังไม่ตายนะครับเราก็เห็นว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ตระหนี่บริจาคแล้วก็ถวายพระตาหารต่างๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ต่างๆแต่เราเนี่ยครับมีความเป็นตัวตนที่จะไปตัดสินว่าคนตระหนี่อย่างนี้เป็นพระโสดาบันได้อย่างไรคนดื่มสุราอย่างนี้เป็นพระโสดาบันได้อย่างไรก็เป็นตัวตนของเราที่จะคิดจะทำนะครับแล้วก็จะตัดสินต่างๆนะไปตามความคิดของเรานะแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเราเข้าใจนะครับ ก็รู้เหตุว่าเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นของศีลนะครับมีการที่ค่อยๆมีสุจริตกายวาจาใจที่สุจริตขึ้นเนี่ยมีแต่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นสมุจเฉทนะครับแต่ค่อยๆเห็นแล้วว่ามีการที่กุศลนะที่น้อมใจไปถูกชอบเป็นกุศลเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะมีการฟังธรรมะมีการคบสัตบุรุษเนี่ยพอเห็นผลพอเห็นการสะสมนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่มาที่นี่เนี่ยก็เชื่อว่ายังมีการมีทุจริตทางกายวาจาใจเนี่ยแน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะมีกิริโอตปะเกิดแทรกขั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นนะฮะก็คือการเห็นว่าอุปมาเหมือนน้ำในแม่น้ำเล็กๆเนี่ยก็ค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นแล้วก็ไหลไปรวมกับแม่น้ำใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มหาสมุทรที่จะเต็มทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมไปเพราะฉะนั้นท่านแสดงอย่างพระสูตรคราวที่แล้วนะฮะแสดงให้เห็นถึงเหตุปัจจัยหรืออาหารของการที่ปัญญาวิชาจะเกิดเนี่ยก็ค่อยๆสะสมมานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นให้เป็นตัวตนว่าต้องทำสุจริต3นะฮะให้บริบูรณ์ก่อนแล้วก็สติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ก่อนอย่างนี้นะจึงจะเกิดการรู้แจ้งมีองค์ตรัสรู้แล้วก็ดับกิเลสหลุดพ้นได้นะครับ
4: คุณอนุคะคงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ว่าเนื่องจากว่าคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่เข้าใจหรอกว่าแม้แต่อกุศลก็เป็นธรรมะคือทุกอย่างเป็นธรรมะหมดใช่ไหมคะแม้แต่อกุศลก็เป็นธรรมะจะคิดแต่ว่าเรื่องที่ดีอย่างเดียวอ่ะที่เป็นธรรมะจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ยังเข้าใจกันอย่างนี้จึงทำให้พิจารณาอย่างอื่นผิดพลาดไป
5: ครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยเขาได้ยินคำว่าธรรมะก็คิดถึงสิ่งดีๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าถึงแม้ผู้ที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจเพียงแค่ขั้นเรื่องราวว่าธรรมะนั้นมีทั้งที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมแล้วก็ไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลเป็นอัพยากตธรรมถึงรู้อย่างนั้นนะครับก็ต้องการกุศลธรรมไม่ต้องการอกุศลธรรมด้วยความเป็นตัวตนอยู่ดีนั่นแหละเพราะนั้นถึงแม้ศึกษาแล้วนะรู้ว่ามีทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ยังอยากได้กุศลไม่อยากเป็นอกุศลที่ขณะนั้นก็เป็นตัวตนนะครับที่เป็นอกุศลธรรมซะแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในพระสูตรเนี่ยเป็นประโยชน์และก็เตือนมากนะครับว่าเราไปตัดสินผู้อื่นไม่ได้ที่ไปตัดสินผู้อื่นเพราะอะไรฮะเพราะมีความเป็นตัวตนโดยมีความเป็นตัวตนที่มีการยึดถือเอาความเห็นหรือความรู้ความเข้าใจที่เราความคิดของเราฮะมาเอามาตัดสินอันนี้สำคัญแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันต้องมีพืชเชื้อของอกุศลนะครับแล้วแต่ว่าใครนะครับจะมีโอกาสที่อกุศลนั้นน่าจะเกิดได้มากน้อยนะตามเหตุตามปัจจัยแต่พืชเชื้อยังไม่ได้ดับนะครับอย่างหนึ่งแต่การที่ค่อยๆอบรมเจริญปัญญาขึ้นนะครับก็จะมีสุจริตสามเนี่ยค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่ไม่ได้สมบูรณ์เป็นสมุจเฉทก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับแน่นอนว่าจะไม่มีการล่วงศีลอีกเลย
6: เคยคุณอรวรรณค่ะ
7: อาจารย์คะที่เคยเรียนมาเนี่ยทราบว่าต้องพระโสดาบันเท่านั้นที่จะไม่ไปปกติอบายภูมิทีนี้ถ้าในนี้เนี่ยก็จะมีคนที่มีเขาก็ยังไม่เป็นพระโสดาบันแต่มีถึง 4-5 แล้วก็ไม่ต้องไปอบายหรือว่าไม่ต้องไปปกติภูมินั่นแหละค่ะ
6: คุณอรวรรณยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่เกิดในภูมิมนุษย์ทำไมไม่ไปอบาย
7: เพราะว่าเกิดด้วยกุศลวิบากค่ะ
6: แล้วถ้ามีกุศลมั่นคงขึ้นปัญญาเจริญขึ้นค่ะ
7: เพราะจริงๆฟังทำทั้งตัวหนูแล้วก็หลายคนเนี่ยก็กลัวมากเรื่องต้องไประบายคือว่าขอให้เข้าใจแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือแต่จริงๆก็เป็นความหวังค่ะก็ไม่ต้องไปทุกขติภูมิก็หรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ฟังธรรมก็อบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยตอนแรกก็คิดว่าถ้าไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เป็นสุภาพโสดาบันเนี่ย ถ้าคุณมีกุศลกรรมที่ทำไว้เนี่ยก็ต้องไปใช้แน่ๆ
6: แล้วก็จริงนะคะถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมผู้ที่ไม่ใช่พระโสดาบันก็ต้องเกิดในอบายภูมิเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรม
7: แต่ถ้าเมื่อเรามีอินทรีย์ 5มากขึ้นเนี่ย
6: ค่ะ
7: ตามเนี้ยก็แสดงว่าเราก็มีกุศลมากเพราะฉะนั้นกุศลกรรมมากก็ต้องส่งผลไปให้เกิดด้วยกุศลวิบาก
6: ก็ขอยกตัวอย่างม้ากันทกะอีกแล้วใช่ไหมคะเป็นม้าใช่ไหมคะแล้วก็สิ้นชีวิตเกิดเป็นเทพลงมาเฝ้าฟังธรรมเป็นพระโสดาบัน
7: เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่การสะสมมาจริงๆแล้วก็ผลก็ไปตามที่สะสมนั้น
6: ถ้ามีปัญญาถึงระดับวิปัสสนาญาณะที่เป็นจุลโสดาบันนะคะก็ไม่ไปอบายแต่ก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้าเราไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเหตุและก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากในการที่เราสามารถที่จะดับกิเลสได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโดยเฉพาะนะคะดับความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแค่ละความเป็นตัวตนคุณอรวรรณอยากจะดับกิเลสอะไรบ้างคะ
7: อย่างตอนนี้ถ้าฟังว่าธรรมะเป็นหน้าตามากๆก็อยากจะมีความเห็นถูกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรา
6: ค่ะอยากดับแค่นั้นหรือว่าดับหมดทุกอย่าง
7: คือถ้าอยากดับหมดก็เป็นอะไรที่เกินไป
6: น
7: ะคะ
6: แต่จริงๆแล้วเพื่อการดับหมดใช่ไหมคะไม่ใช่ให้เหลือไว้บ้าง
7: ใช่ค่ะถึงที่สุดแล้วก็ต้องดับหมด
6: ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะมีความเห็นถูกนำทางกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นใดก็ตามค่ะอย่างคำพูดที่ไม่จริงถ้าไม่เห็นโทษนะคะก็เรื่องเล็กไม่เห็นทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็อาจจะคิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามีปัญญามากขึ้นวิริยะเจตสิกสัมมาวาจานะคะก็จะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเพื่อถึงการดับกิเลสทั้งหมดเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยได้ทั้งที่เคยเกิดมานานแสนนานนะคะกิเลสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็นานแสนนานมาแล้วความติดข้องในความเป็นเราก็นานมากทำให้เกิดความต้องการรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อเราแต่ปัญญาสามารถที่จะถึงการดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้แล้วก็ดับกิเลสหมดได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะกุศลทั้งหลายที่เป็นสังขารขันธ์เนี่ยค่ะก็จะปรุงแต่งแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันการล่วงศีล5ยังมีได้เพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละชีวิตค่ะไม่ใช่หมายความว่าถ้าได้ยินอย่างนี้เราก็มีความเป็นตัวตนสบายๆจะทำอะไรก็ได้นั่นคือความคิดแต่ความจริงคือถ้ามีปัญญามีความเห็นถูกนะคะแล้วก็มีการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ชีวิตก็จะดำเนินไปในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นพระกุศลก็มีหลายระดับขั้น
7: บอกว่าย่อมทนซึ่งการเพ่งด้วยปัญญาของเขายิ่งกว่าประมาณแล้วอรรถกถาอธิบายว่าหมายถึงย่อมทนซึ่งการตรวจดูโดยประมาณ
6: ค่ะสภาพธรรมะกำลังปรากฏมีศรัทธาหรือเปล่าวิริยะสติสมาธิปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทนต่อการที่จะพิสูจน์ว่าเป็นความจริงคือเป็นธรรมะที่เกิดแล้วดับ
7: ภาพธรรมะก็มีอยู่แล้วปัญญาเรามีปัญญาเขาทนเพื่อการพิสูจน์ด้วยปัญญาเห็น
6: ปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกต้องแล้วก็ละความเป็นเรา
7: ค่ะขอถามอีกคำถามขอถามอาจารย์นพแล้วกันนะคะพอดีได้ยินเสียงประทัดตุจีนเนี่ยบ่อยมากก็อยากเพราะว่าก็จะมีประเด็นว่าได้ยินบ่อยว่าเมื่อเรามาฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมะเนี่ยต้องไหว้สัตว์จีนตุจีนไหมต้องเชิงเม้งไหมที่จริงถ้าอาจารย์บอกว่าคำถามนี้เป็นการให้ตัดสินแต่อยากลองแลกเปลี่ยนดูเพราะว่าบางคนก็เอ๊ะทำไมไปฟังธรรมแล้วยังเหมือนกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นบางคนนะฮะเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับงมงายแล้วทำไมยังทำอยู่ก็จะขอแลกเปลี่ยนเรื่องนี้
5: จิตที่มีจิตที่กตัญญูนะครับแล้วก็ระลึกถึงคุณของบุพการีเนี่ยเป็นกุศลจิตใช่ไหมครับเป็นกุศลจิตที่คิดถึงและพระคุณของบุพการีที่อนุเคราะห์เรามาอันนี้เป็นกุศลส่วนการที่เราจะตอบแทนบุพการีเนี่ยครับ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะครับสุดแล้วแต่ว่าจะได้อนุโมทนาหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนวิธีประเพณีนะครับหรือจารีตที่ทำกันในหมู่ชาวจีนนะครับถ้าสมมุติเป็นการฆ่าเป็ดฆ่าไก่นะครับเพื่อที่จะเส้นสวงบูชาเนี่ยถ้าเกิดเป็นการฆ่าขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลใช่ไหมครับแต่การที่ระลึกนะครับอย่างเรามาที่นี่นะครับทุกคนก็หลายท่านนะฮะจะเตรียมดอกไม้มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันนี้เป็นอามิสบูชาใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระองค์ไม่มายินดีหรือไม่ได้มารับใช่ไหมแต่การที่เราบูชาด้วยดอกไม้สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็คือการระลึกถึงพระคุณของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเป็นการที่ระลึกถึงบุพการีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีการบูชาด้วยสิ่งที่ควรแล้วก็ระลึกถึงนะอันนั้นก็คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีการติดว่าในพิธีกรรมที่ทำก็เหมือนเราบูชานะนะครับแล้วก็นึกระลึกถึงนะครับแต่การที่จะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมาเพื่อบูชาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อมีจิตที่ระลึกถึงเนี่ยนะครับก็แล้วแต่จะระลึกถึงอย่างไรนะครับมีดอกไม้มีอะไรนะครับก็มาตั้งไว้ก็แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำอย่างนั้นเสมอไปแต่เราเนี่ยเรามีความติดมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราเคยทำมาแต่แม้ว่าบางอย่างนะครับถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจแล้วบางอย่างเราก็เลิกอย่างเช่นให้ไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับให้ไปฆ่าเป็ดไก่อะไรเงี้ยมาเส้นมาไหว้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ทำใช่ไหมครับเพราะเป็นการฆ่าแต่สิ่งที่เราเคยทำและเราไม่ได้เป็นการผิดศีลใดแล้วแต่สภาพจิตเนี่ยเป็นการน้อมไปที่จะคิดถึงบุญคุณนะก็แล้วแต่ใครจะทำนะครับ
8: ค่ะขอถามส่วนตัวนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตค่ะคุณอรวรรณจะเผากระดาษหรือเปล่าคะคือปกติจริงๆเนี่ยนะตั้งแต่แต่งงานแยกบ้านมาเนี่ยก็คือก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้คือไม่เคยทำเลยแต่ว่าปุจจีนนี่ก็จะใช้วิธีเนื่องจากบ้านใกล้กับแม่ก็ไปไหว้แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับที่เขาให้เผากระดาษเพราะว่ามันทำลายบรรยากาศแต่เขาก็ทำเราก็ไม่ทราบว่าจะว่าอย่างไร
9: คือเราห้ามคนอื่นไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
8: แต่ส่วนตัวเราไม่ทำ
9: ส่วนตัวเราก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
8: ค่ะ
9: แทนที่จะเอากระดาษเผาเนี่ยกระดาษนั้นก็มีราคาพอที่จะช่วยคนอื่นได
8: ้
9: คนยากคนจนหรือว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์กว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนค่ะที่สะสมมาที่แล้วแต่ว่าขณะจิตนั้นจะเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะแล้วก็มีการไตร่ตรองใครก็คงจะไม่ติเตียนเราถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลทั้งตัวเองกับบุคคลอื่นด้วยแต่ถ้าจะทำสิ่งซึ่งเสียเงินเสียทองนะคะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็คงจะไม่ทำนะคะแต่ว่าใครจะทำก็คือว่าทำโดยที่ว่าใครก็บังคับบัญชาไม่ได้
8: ค่ะโดยส่วนตัวจริงๆเลยก็ไม่ได้คือก่อนที่จะฟังธรรมก็ไม่ได้ค่อยๆไม่ค่อยมีเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเป็นตระกูลคนจีนก็ยังมีทั้งไหว้เจ้าเชิงนิ้งเผาของอะไร
9: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นประโยชน์ของความเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็กุศลจิตจริงๆก็จะเกิดมากกว่าแต่ก่อนเพราะมีเหตุมีผลว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์กว่าและขณะนั้นเป็นกุศลจิตหรือว่าไม่ใช่กุศลจิตก็สามารถที่จะรู้ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าให้ใครไปทำลายประเพณีธรรมเนียมของใครนะคะก็แล้วแต่บุคคล
8: ค่ะงั้นโดยสรุปเนี่ยก็ไม่ต้องให้ตัดสินอะไรแต่ให้รู้ว่าเป็นกุศลหรือกุศลอกุศลแค่นั้นเพราะว่าธรรมะก็คือเนี่ยเราก็รู้ได้เองว่าเป็นอย่างไร
9: และบางทีนะคะสถานการณ์ก็ไม่สามารถที่จะให้เราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันถ้าอยู่ในท่ามกลางของบุคคลที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเราไม่เห็นด้วยนะคะ
8: ค่ะคือเราก็ไม่ต้องถ้าเป็นตะก่อนนี่เราจะไม่พอใจหงุดหงิดที่เอ๊ะเราไม่เห็นด้วยแล้วไปทำเดี๋ยวนี้เราก็เข้าใจว่าเขาสะสมมาต้องที่จะเผาแต่เราก็ไม่เห็นด้วยว่า
9: ก็มีจิตเมตตาได
3: ้ท่านอาจารย์คะพูดถึงว่าการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยค่ะคงจะยากกว่าระดับ พระอริยะชั้นอื่นๆเนี่ยจงจะเป็นเพราะว่าการดับความมีตัวตนเนี่ยยากที่สุดจะเป็นไปได้ไหมคะ
9: ค่ะเพราะว่าจะเกิดอีกอย่างมากเพียง7ชาติหลังจากที่เกิดมาแล้วนานแสนนานนะคะ
3: ค่ะทีนี้พูดถึงว่าพอไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยค่ะในขั้นอื่นเรื่องความโกรธหรือว่าเรื่องความตระหนี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาลงแล้วใช่ไหมคะเพราะในเมื่อมันไม่มีเป็นตัวตนแล้วทราบว่าเป็นธรรมะจริง
9: จะหวังให้เบาหรือว่าเพราะเหตุว่ามีความมั่นคงที่เรียกว่าไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏก็มีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะรู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นละเอียดขึ้น
3: ทีนี้พอในขั้นอบรมอย่างพวกเราๆเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความเข้าใจในขั้นพื้นฐานก่อนว่าไม่มีตัวตน
9: ต้องมั่นคง
3: มั่นคงตรงนี้ถึงสติจะเกิดระลึก
9: มิฉะนั้นจะชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าก็ฟังตัวตนมิฉะนั้นจะชื่อว่ารู้ธรรมะหรือเปล่าถ้าเป็นตัวตนก็ไม่ได้รู้ธรรมะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ายังไม่ได้ดับการที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเป็นอัตตานุทิฏฐิหรือทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่ก็เป็นของเราแต่จากการฟังก็มีการเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้
3: เพราะฉะนั้นที่เราศึกษาอภิธรรมนี้ก็เพื่อจะให้ทราบว่าที่ว่าไม่มีตัวตนอะแล้วคืออะไร
9: ค่ะ
3: ความละเอียดมาก
9: เพราะว่าคำสอนขั้นทานขั้นศีลขั้นความสงบของจิตก็มีก่อนการตรัสรู้และการแสดงธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่มีการให้ทานนะคะหรือว่าขั้นศีลธรรมกุศลขั้นศีลหรือความสงบของจิตก็เหมือนกับไม่ได้เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด 45 พรรษา
3: เหมือนจะมุ่งแต่ทำแต่ความดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ทราบเลยว่าอกุศลก็เป็นธรรมะด้วยนะคะตรงนี้สำคัญค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์คุณธิดารัตน์คะก็คือจริงๆแล้วคำว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเลยเนี่ยในชีวิตประจำวันดิฉันไม่ได้สนใจแล้วเพราะรู้สึกว่ามันห่างไกลเสียเหลือเกินแต่ถ้ามีอยู่ในพระสูตรนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจความหมายของตรงนี้ขอบพระคุณค่ะ
10: ซึ่งความหมายของเจโตวิมุตตินะคะก็กว้างขวางตั้งแต่ผู้ที่เจริญฌานนะคะ
9: ขอโทษนิดนะคะคุณธิดารัตน์ช่วยให้ความหมายของคำว่าวิมุตติก่อนได้ไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็อาจจะบางคนไม่เข้าใจความหมายของวิมุตติ
10: วิมุตตินี่ก็หมายถึงการพ้นนั่นเองนะคะก็จะมีซึ่งจริงความหมายของถ้ากล่าวตรงในพระสูตรนี้นะคะท่านก็จะใช้คำว่าปัญญาวิมุตตินะคะหรือว่าก็ตรงนี้จะหมายถึงขณะที่เป็นปัญญานะคะปัญญาวิมุตติพ้นเนี่ยคือในขณะแห่งอรหัตผลเลยก็คือสูงสุดนะคะสูงสุดอย่างในพระสูตรนี้นะคะท่านก็กล่าวตามที่ท่านอธิบายภริยบุคคลเนี่ยนะคะที่จำแนกออกเป็น7ประเภทนั่นเองก็จะมีทั้งอุปโตภาคะวิมุตติปัญญาวิมุตตินะคะแล้วก็รายละเอียดก็มีหลายอย่างเนี่ยนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะที่ท่านมีในพระสูตรนี้นะคะที่มีธรรมานุสาลีกับศรัทธานุสาลีเนี่ยนะคะก็คือเป็นบุคคลผู้ที่อบรมเจริญด้วยปัญญาเนี่ยนะคะมีปัญญาเป็นผู้ที่อินทรีย์ยิ่งด้วยปัญญาเวลาบรรลุเนี่ยนะคะบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นธรรมานุสาลีนะคะธรรมานุสาลีเป็นผู้ที่มีปัญญินทรีย์นะคะยิ่งบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะแห่งมรรคชื่อว่าธรรมานุสาลีและถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เจริญฌานด้วยเนี่ยนะคะแล้วบรรลุพร้อมฌานขณะที่เป็นภริยบุคคลขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยนะคะตั้งแต่พระสกทาคามีนะคะก็จะเป็นกายสักขีพระสกทาคามีพระอนาคตั้งแต่โสตาปัตติผลนะคะจนกระทั่งถึงอรหัตกับมรรคนะคะชื่อว่ากายสักขีนี่สำหรับผู้ที่เจริญฌานและบรรลุก็ขณะที่เป็นผลจิตนี่นะคะชื่อว่าอุปโตภาควิมุตติก็คือพ้นโดยส่วนสองสำหรับผู้ที่ได้ฌานมาแล้วก็ยังมีทั้งผู้ที่เจริญด้วยปัญญาธุระนี่นะคะหรือว่ามีอินทรีย์ที่ยิ่งด้วยปัญญาแต่ไม่ได้เจริญฌานก็เป็นสุขวิปัสสกะนะคะเวลาบรรลุเป็นพระอรหันต์จะชื่อว่าปัญญาวิมุตติถ้าพ้นจากถ้าเป็นพระโสดาบันนะคะเป็นพระโสดาบันขณะแห่งมรรคชื่อว่าธรรมานุสาลีเหมือนกันนะคะแต่ก็มีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็น ที่มีกำลังของสมถะด้วยนะคะกับฝ่ายที่เป็นสุขวิปัสสกะเพราะฉะนั้นท่านก็จำแนกทั้งสองอย่างนะคะเป็นถ้าเป็นสุขวิปัสสกะนะคะก็จะชื่อว่าธรรมานุสาริยขณะแห่งมรรคขณะแห่งผลชื่อว่าทิฏฐิปัตตะนะคะและผู้ที่เป็นสุขวิปัสสกะพอบรรลุถึงเป็นพระอรหันต์นะคะในขณะแห่งผลนะคะอรหัตผลชื่อว่าปัญญาวิมุตติเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้นะคะที่ใช้คำว่าวิมุตติเนี่ยหมายถึงอรหัตผลทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปโตภาคะวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติซึ่งท่านจำแนกโดยขณะจิตเลยนะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดในพระสูตรนี้และอย่างศรัทธานุสาลีก็จำแนกเหมือนกันเนี่ยนะคะผู้ที่มีอินทรีย์นะคะยิ่งด้วยศรัทธาแล้วเป็นผู้ที่เจริญฌานด้วยนะคะเวลาที่บรรลุนะคะถ้าได้อรูปฌานก็จะเป็นอุปโตภาควิมุตติในขณะที่เป็นพระอรหันต์ขณะแห่งผลถ้าเป็นสุขวิปัสสกะก็คือผู้ที่ไม่ได้เจริญฌานหรือว่าไม่ได้บรรลุพร้อมฌานเป็นผู้ที่มีศรัทธายิ่งนะคะขณะที่บรรลุก็เป็นศรัทธานุสาลีในขณะที่เป็นโสตาปัตติมรรคนะคะเป็นศรัทธาวิมุตติในขณะที่เป็นโสตาปัตติผลแล้วก็เป็นสกทาคามีอนาคามีจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคนะคะเพราะอรหัตตผลท่านก็เป็นปัญญาวิมุตติอันนี้โดยขณะจิตเลย
9: มีใครอยากจะทราบคำแปลของแต่ละคำบ้างไหมคะเพราะว่าถ้าได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าพยัญชนะที่ต่างๆกันเนี่ยหมายความว่าอะไรไม่ทราบมีใครอยากจะทราบคำแปลหรือเปล่าคะแต่ละคำค่ะคุณพันนีขอความกรุณาคุณคำปันค่ะตั้งแต่คำว่าวิมุตตินะคะ
11: กราบท่านอาจารย์ครับคำว่าวิมุตติหรือวิมุตตินะครับแปลว่าการหลุดพ้นหรือความหลุดพ้นนะครับซึ่งถ้ากล่าวถึงวิมุตตินะฮะก็มีทั้งเจโตวิมุตติแล้วก็ปัญญาวิมุตติซึ่งรายละเอียดก็อาจารย์ธิดารัตน์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับ
9: คุณธิดารัตน์ทบทวนอีกทีได้ไหมคะเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติที่คุณคำปันกล่าวถึง
10: ถ้าพูดถึงเจโตวิมุตตินี่นะคะโดยกว้างขวางตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเนี่ยนะคะชื่อว่าเจโตวิมุตติไม่ว่าจะเป็นเมตตาเจโตวิมุตติก็มีกรุณาเจโตวิมุตติก็มีนะคะโดยทั้งเป็นสมถะทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วถ้าเป็นขณะแห่งที่เป็นบาตรให้วิปัสสนาด้วยเนี่ยค่ะเวลาที่บรรลุเนี่ยก็จะใช้คำว่าบรรพูเป็นมีเจโตวิมุตติก็คือบรรลุด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติก็คือทั้งมีทั้งกำลังของสมาธิที่เป็นบาตรแล้วก็ปัญญาที่บรรลุในขณะแห่ง
9: ค่ะเพราะว่าบางครั้งใช้คำว่าจิตหรือเจโตเนี่ยแทนสมาธิด้วยใช่ไหมคะ
10: เจโตสมาธิก็มีค่ะใช่ก็ขออนุญาตนะคะอธิบายในพระสูตรเนี่ยนะคะเอกนิบาตทุกนิบาตนะคะก็มีอธิบายเล็กน้อยนะคะที่อธิบายอย่างเช่นอุปโตภาควิมุตติก็คือผู้ที่พ้นโดยส่วน2ก็คือผู้ที่ได้ทั้งรูปฌานด้วยแล้วก็พ้นจากกิเลสด้วยนะคะปัญญาวิมุตติก็คือผู้ที่หลุดพ้นด้วยปัญญาก็คือภคีนาสกประเภทสุขวิปัสสกะเป็นต้นนะคะกายสักขีก็ได้แก่ผู้ที่ถูกต้องด้วยฌานนะคะก็คือผู้ที่ได้ฌานและภายหลังบรรลุนะคะทำนิโรธให้เป็นอารมณ์ก็คือพระนิพพานนะคะคือผู้ที่บรรลุทั้งฌานแล้วก็ดับกิเลสได้นะคะชื่อว่ากายสักขีกายสักขีก็จะรวมพระญาณบุคคลนะคะหลายขั้นตั้งแต่ขณะใดขณะแห่งผลจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคนั่นเอง
9: ค่ะรู้สึกว่าคนฟังก็พอจะจับได้ว่าวิมุตติคือการหลุดพ้นใช่ไหมคะค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะ
10: ขออนุญาตนิดนึงนะคะคือมีรายละเอียดที่อธิบายบุคคลนะคะที่ข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เป็นข้อ1535เนี่ยนะคะก็จะมีข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะคะที่ท่านอธิบายพระโสดาบันนะคะผู้ที่เป็นศรัทธานุสาลีนะคะแล้วท่านก็ยังมีข้อความที่รายละเอียดที่ต่ำลงมากว่าขั้นของพระโสดาบันนะคะท่านก็อธิบายว่าอย่างบุคคลที่มีความรักในพระตถาคตหรือว่ามีความเชื่อเนี่ยนะคะบุคเหล่าภิกษุนั้นเริ่มตั้งวิปัสสนาเกิดขึ้นนะคะโดยมีศรัทธามีศรัทธาปัญญินทรีย์ที่ยิ่งนั่นเองนะคะสัทธินทรีย์ศรัทธา ด้วยความรักในพระตถาคตสับแล้วก็เป็นผู้ที่มีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นจุลโสดาบันเป็นผู้ที่มีคติแน่นอนที่จะเป็นพระโสดาบันท่านก็จะไม่ตกนรกนะคะจะมีสุคติภูมิเป็นที่หวังแล้วก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นถ้าหากว่าจุลโสดาบันหรือว่าผู้ที่เริ่มที่จะได้วิปัสสนาเนี่ยนะคะมีศรัทธาเป็นกำลังเป็นจุลโสดาบันนะคะมีศรัทธาด้วยเพราะฉะนั้นพอบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะแห่งมรรคก็เป็นศรัทธานุสาลีเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะก็หมายถึงจุลโสดาบันนะคะเป็นผู้ที่จะไม่ไปตกนรกนะคะและเวลาเป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นสัทธานุสาลีในขณะแห่งโสตาปัตติมรรคอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เพิ่มเติม
12: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะโลภะนี่เป็นเครื่องเนิ่นช้าและทีนี้สงสัยว่าบุคคลที่มีสะสมปัญญามามากๆแล้วก็ยังมีการสะสมการดื่มสุราการดูหนังฟังเพลงนี่ทำให้เป็นเครื่องเนิ่นช้าด้วยหรือเปล่าคะ
9: กิเลสเยอะค่ะเพราะเหตุว่าการที่จะดับต้องดับตามลำดับนะคะเครื่องเนิ่นช้าเวลาที่เข้าใจว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยจะต้องมีปัญญาอยากมีปัญญาไหมนี่แหละค่ะคงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องดูหนังฟังเพลงนะคะเพราะว่าดูหนังฟังเพลงก็เป็นอกุศลธรรมซึ่งสะสมมาแล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นขณะนั้นก็แน่นอนค่ะเป็นการสะสมของทางฝ่ายอกุศล
13: ซึ่งจะทำให้ต่างก็มีอัธยาศัยต่างกันแล้วก็ไม่ได้รู้อริยสัจธรรมเลยแต่ว่าสะสมทางฝ่ายอกุศลต่างๆและสะสมทางฝ่ายกุศลต่างๆด้วยถ้าเป็นการปรุงแต่งของสังขารขันธ์แม้ไม่ใช่ในเรื่องของการเข้าใจธรรมะที่จะรู้หนทางนะคะก็ยังต่างกันมากมายบางคนก็กุศลประเภทนั้นบางคนก็กุศลประเภทนี้แต่ก็ยังไม่ได้รู้สภาพธรรมะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจหนทางสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจหนทางเพียงได้ยินคำว่านิพพานแล้วอยากเป็นเครื่องเล่นช้าไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คืออกุศลที่สะสมมาซึ่งยังไม่รู้หนทางแต่แม้ผู้ที่รู้หนทางแล้วเครื่องเล่นช้าก็คือความอยากซึ่งความอยากเนี่ยค่ะก็จะติดตามไปโดยตลอดนะคะเวลาที่สติปัฏฐานยังไม่เกิดจึงได้ยินว่าเจ้าสรการนี้สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ต้องด้วยปัญญาก็อยากให้ปัญญาเกิดพอได้ยินคำว่าสติก็อยากให้สติเกิดนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นอกุศลทั้งนั้นละเอียดจนกระทั่งว่าแม้สติสัมปชัญญะเกิดก็ยังอยากให้เกิดอีกนะคะหรือว่าแม้ว่าวิปัสสนาญาณเกิดก็อยากจะรู้ให้มากกว่านั้นอีกคือให้แทงตลอดถึงขั้นจะจัดแจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นเครื่องเล่นช้าก็คือว่าปัญญาที่สามารถที่จะเห็นว่าขณะใดเป็นโลภะขณะนั้นเป็นชาติสั้นเพราะเหตุว่าปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าแม้ขณะที่อยากก็เป็นธรรมเครื่องเล่นช้าก็มีตลอดที่เป็นโลภะหรือว่ามานะทิฏฐิคิดว่าต่อไปนี้จะไม่พยายามให้มีเครื่องเล่นช้าคือดูหนังฟังเพลงดีกว่าค่ะถ้าเข้าใจว่าเมื่อเป็นเครื่องเล่นช้าก็จะพยายามไม่ให้มีดีกว่า
12: เพราะปกติหนูก็ไม่ชอบดูหนังฟังเพลงเลยค่ะแต่ทีนี้หนูสงสัยว่าตรงนั้นทำให้เป็นเครื่องเล่นช้าด้วยหรือเปล่า
13: เครื่องเล่นช้าคือโลภะมานะทิฏฐิ
12: ถามข้อนะคะการที่ไม่มีตัวตนและคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนขออาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ด้วยค่ะ
13: เวลานี้มีตนหรือเปล่าคะและความจริงไม่ใช่ตนถูกต้องไหมคะแต่กว่าจะหมดความเข้าใจผิดว่าเป็นตนจะพึ่งใครพึ่งคนอื่นได้ไหม
12: ไม่ได้ค่ะ
13: นี่คือความหมายของมีตนเป็นที่พึ่ง
12: สำหรับการสนทนาในวันนี้หมดเวลานะคะขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุก
14: กลัวคนพาลใหม่จะกลัวคนพาลหรือรังเกียจอกุศลด้วยปัญญาที่เห็นโทษและมีความมั่นคงในกรรมและผลของกรรมมากหรือน้อยเพียงใดจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.16 กุมภาพันธ์ 2557

0: ได้ยินคำว่าคนพาลกลัวคนพาลไหมคนพาลน่ากลัวหรือเปล่าคะถ้าเข้าใจธรรมะไม่กลัวคนพาลแต่ความพาลคืออกุศลธรรมน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นภัยใดที่จะได้รับไม่ใช่จากคนพาลแต่ต้องจากอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความทุกข์หรือความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความมั่นคงในธรรมะมั่นคงในกุศลจริงๆนะคะไม่กลัวคนพาลแต่ว่ารังเกียจหิริโอตตัปปะความเห็นภัยของอกุศลเพราะว่าคนพาลก็คือคนที่มีอกุศลมากๆและอกุศลนั้นให้ผลกับใครก็ต้องให้ผลกับคนพาลคือคนที่มีอกุศลนั่นเองแต่ไม่ใช่ให้ผลกับคนที่มีกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่กลัวสิ่งที่ผิดเพราะเหตุว่าสิ่งที่ผิดเป็นอกุศลไม่จำเป็นต้องกลัวหรือหวั่นไหวอกุศลใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าอกุศลนั้นควรรังเกียจและควรเห็นภัยว่าไม่ควรที่จะให้มีในตนแต่ไม่ใช่ว่าคนพาลนั้นสามารถที่จะมาทำอะไรใครได้แต่กรรมของบุคคลนั่นเองเมื่อถึงเวลานะคะถึงไม่ใช่คนพาลก็ได้รับผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในความเป็นธรรมะก็จะไม่หวั่นไหวเลยแต่เป็นผู้ที่มั่นคงในกุศลจะมีใครชักชวนให้ทำอกุศลเห็นโทษแล้วค่ะทำไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยแล้วก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นใครจะทำก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนั้นแต่คนที่เข้าใจธรรมะจะไม่หวั่นไหวเลยเพราะเหตุว่ามีความมั่นคงและมีความเข้าใจจริงๆว่าแม้อกุศลเป็นธรรมะซึ่งเมื่อเกิดกับใครคนนั้นเป็นคนผ่านเพราะมีอกุศลนั้นๆซึ่งจะเป็นโทษแก่คนนั้นแต่จะไม่เป็นโทษแก่คนที่ไม่มีอกุศลนั้นๆเพราะฉะนั้นไม่หวั่นไหวใช่ไหมคะกลัวคนผ่านไหมคะไม่กลัวกลัวอะไรคะเขาจะทำอะไรใครได้ในเมื่ออะไรที่จะเกิดขึ้นก็เป็นผลของกรรมของเราเองที่ได้กระทำแล้วคนพาลไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้เพราะถึงเขาทำร้ายนะคะเราคิดว่าเขาทำแต่ความจริงกรรมของเราต่างหากและถ้าจิตของเราไม่หวั่นไหวขณะนั้นก็คือว่าทำร้ายก็คือเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราไม่ใช่เขาและถ้ามีความมั่นคงนะคะสงสารไหมถ้ามีคุณธรรมสูงไปกว่านั้นอีกก็คือว่าคนที่มีอกุศลทุกคนเนี่ยค่ะน่าสงสารเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าความดีเป็นความดีเปลี่ยนความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะทำให้เป็นผู้ที่ตรงเพราะเหตุว่ากุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลแล้วไม่หวั่นไหวแล้วไม่กลัวด้วยแต่ว่ารังเกียจและก็เห็นโทษภัยของอกุศลซึ่งจะทำร้ายผู้ที่มีอกุศลแต่จะไม่ทำร้ายคนที่มีกุศลเพราะฉะนั้นไม่กลัวใช่ไหมคะผ่านเท่าไหร่ก็ไม่กลัว
1: ถ้าเราไปแข่งข้อกับเขาหรืออะไรกับเขาก็อาจจะเป็นประโยคะวิบัติอะไรเงี้ยฮะถ้าอาจารย์จะเป็นคนละเรื่องกันยังไงครับ
0: ประโยคะหมายความถึงความเพียรถ้าเพียรในอกุศลผลเป็นยังไง
1: ก็เป็นแบบอกุศล
0: ค่ะถ้าเพียรในกุศล
1: ก็เป็นทางดีฮะ
0: เพราะฉะนั้นประโยคะสมบัติคือพูดถึงผลของกรรมที่จะให้ผลโดยฐานะต่างๆถ้าเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอุปธิวิบัติหมายความรูปร่างร่างกายก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นกรรมที่จะให้ผลมากและในทางที่ดีเนี่ยก็ให้น้อยกว่าเพราะเหตุว่ามีกรรมที่ทำให้รูปร่างกายหรือความสามารถไม่สามารถที่จะเป็นอย่างปกติได้เพราะฉะนั้นแม้ว่ากรรมที่ได้ทำแล้วทั้งหมดทั้งฝ่ายกุศลกรรมและอกุศลกรรมเนี่ยจะให้ผลตามฐานะที่เป็นไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับกรรมอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับอย่างอื่นด้วยเช่นข้อความที่คุณอนกกล่าวถึงนะคะประโยคะสมบัติบางคนก็เกิดมาแล้วไม่ทำอะไรเลยคิดว่ารอผลของกรรมกับคนที่รอไปเถอะกรรมนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะพร้อมที่จะให้ผลได้รอเท่าไหร่กรรมนั้นก็ไม่ให้ผลแต่ถ้ามีประโยคะมีความเพียรนะคะเห็นว่าเมื่อทำอย่างนี้ยังดีที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นปัจจัยให้กรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยให้ผลหรือไม่เพราะเหตุว่าแม้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการก็มีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉันไม่ควรเพียงแต่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็รอแต่ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด
2: าธรรมที่แก่งกระจานคันทรีครับจังหวัดเพชรบุรีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2560
0: เราเป็นมิตรคือผู้ที่หวังดีต่อทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่เขายังไม่ถึงเวลาเขาก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็อดทนสบายสบายนะคะเพราะรู้ว่าพระธรรมยากลึกซึ้งไม่ใช่ว่าสำหรับทุกคนซึ่งไม่ได้สะสมมาจะเห็นประโยชน์สิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำลองคิดดูนะคะจากการที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ของเราเพราะเกิดแล้วดับและไม่กลับมาอีกเลยคำเหล่านี้นะคะฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นทีละน้อยแม้ว่าเหมือนดูกับว่าเข้าใจหมดเลยจริงแต่ไม่พอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผ่านหูไปแล้วก็เวลาที่สิ่งอื่นเกิดต่อไปก็ไม่ใช่คำนั้นแล้วเพราะว่าสะสมคำอื่นไว้มากแต่รู้ได้เลยค่ะคำจริงเนี่ยทนต่อการพิสูจน์แม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่เห็นปรากฏว่าเกิดดับแต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยตรัสไว้ค่อยๆพิจารณาไม่มีเห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแม้แต่เพียงอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งที่มีก็ต้องเกิดเพราะอาศัยเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถูกปิดบังไว้ไม่ให้รู้ความจริงนี้มานานแสนนานด้วยความไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงสัจจะบารมีคือมีความเข้าใจแค่ไหนก็คือถูกต้องและแค่นั้นไม่พอที่จะรู้ความจริงขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดดับแต่ท่านที่ได้สะสมอบรมมาแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะรู้ได้ด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ได้ความเป็นตัวตนไปพยายามสักเท่าไหร่ที่จะให้ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะหรือที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจใดๆเลยที่จะเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาที่กำลังเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ตรงด้วยความมั่นคงว่าธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงแล้วเราเป็นใครฟังนิดเดียวสามารถที่จะรู้ได้หรือแต่เมื่อเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะว่าผู้ที่ได้รู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็มีแล้วเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นถ้าไม่เคยสะสมอย่างเรากำลังสะสมเดี๋ยวนี้จะถึงวันนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อคนอื่นและก็รู้ว่ายากแสนยากยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะได้ฟังเขาก็ไม่ฟังจนกว่าจะถึงเวลาของเขาแต่เราก็มีความหวังดีต่อทุกคนนะคะแล้วก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจถ้าใครจะไม่สนใจธรรมะเดี๋ยวนี้ถ้าเขาได้สะสมมาบ้างวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเขาก็จะสนใจได
3: ้ที่ผมเห็นปัญหาต่างๆที่ทำงานก็แล้วแต่ปัญหาครอบครัวแล้วแต่ถ้าผมบอกว่าถ้าคุณมีความรู้ถึงปริญญาถึงด็อกเตอร์แล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณขาดพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยผมเป็นปัญหาทางโลกเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะจ๊ะ
0: เพราะไม่รู้ไงคะเพราะเขาไม่รู้จะเอาความไม่รู้ไปแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย
3: มีโมหะหรือเปล่าจ๊ะเพราะไม่รู
0: ้แน่นอนเราเรียกสภาพธรรมะที่ไม่รู้ว่าโมหะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเวลานี้จิตก็มีจริงแต่ไม่มีใครรู้จักจิตไม่มีใครเห็นจิตเพียงแค่รู้ว่ามีจิตเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็มีกำลังไม่รู้สิ่งใดในขณะนั้นสภาพที่ไม่รู้ขณะนั้นไม่สามารถที่จะรู้เปลี่ยนเป็นสภาพรู้ไม่ได้แต่จากการที่ได้เริ่มฟังธรรมะโดยละเอียดขึ้นโดยละเอียดขึ้นก็สามารถที่จะรู้ความต่างกันและเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีตามลำดับเช่นได้ยินคำว่าจิตไม่เผินต้องรู้ว่าจิตคืออะไรแม้ขณะนี้นะคะทุกคนที่ศึกษาธรรมะดูว่าไม่มีเรามีแต่จิตเจตสิกเท่านั้นที่กำลังเกิดดับอยู่ทุกขณะแต่ไม่ปรากฏตัวเหมือนเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะคือจิตเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้ส่วนรูปไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเสียงก็ไม่รู้อะไรแต่มีเสียงและเสียงปรากฏเมื่อมีจิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏให้ได้ยินขณะนั้นเท่านั้นนี่คือเงาของจิตเจตสิกรูปทั้งหมดที่กว่าจะรู้จักจริงๆก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ละความไม่รู้ไป ทีละเล็กทีละน้อยเพราะรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้หวังว่าจะประจักษ์สภาพของจิตเดี๋ยวนี้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าขณะนี้เป็นจิตเจตสิกทั้งหมดแสดงว่ากี่ประเภทเกิดดับสืบต่อไม่รู้เลยสักหนึ่งแต่การฟังพระธรรมเนี่ยจะค่อยๆมีความเข้าใจถูกต้องว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องละเพราะรู้ถ้าไม่รู้ก็ละไม่ได้ถ้าติดข้องต้องการเมื่อไหร่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
3: แต่นี้เรารู้สึกติดนี่มันละยากมากนะอาจารย
0: ์เราละยากใช่ไหม
3: คือรู้ว่ามีสิ่งของที่ว่าเราไม่จำเป็นเราก็จะสะสม
0: ติดข้องในสิ่งที่มีมากแค่ไหนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะจะไม่รู้เลยสักคำเช่นคำว่ารูปราคะรูปฉันทะรูปปริลาหะมีคำมากมายนะคะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เปิดเผยเลยค่ะนี่เพียงแค่ติดข้องในรูปแต่ความจริงทุกอย่างที่ไม่รู้เป็นที่ติดข้องทั้งหมดติดข้องในจิตเจตสิกรูปติดข้องในความเป็นเราติดข้องในความรู้สึกทุกอย่างที่ปรากฏไม่รู้ก็ติดข้องทันทีเพราะมีฉันทะพอใจในสิ่งที่ปรากฏพอใจในเห็นไหมคะกำลังเห็น
3: พอใจในเห็น
0: ค่ะ
3: ใจก็พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้มันเป็นเพียงรูปเนี่ยแต่เราพอใจ
0: ค่ะเพราะเราไม่รู้ความที่สะสมมานานแสนนานในความไม่รู้ไงคะเพราะฉะนั้นเพียงแค่คำเดียวขณะนี้มีเห็นไม่รู้เลยว่าติดข้องในสิ่งที่ปรากฏแล้วฉันทราคะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ติดไหมลองคิดดูเราติดข้องในสิ่งที่มีแต่ปัญญายังไม่เห็นสิ่งนั้นเลยค่ะถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังมีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏการศึกษาธรรมะไม่ใช่เพียงคำไม่ใช่เพียงชื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าไม่เคยรู้เลยและได้ยินคำแต่ละคำเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความติดข้องในสิ่งที่มีเบาๆใช่ไหมคะเนี่ยไม่ปรากฏเท่าไหร่เห็นพวงมาลัยเห็นดอกมะลิเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ขณะนั้นจิตเป็นอะไรต้องเป็นอกุศลเพราะขณะนั้นไม่รู้
3: ครับเห็นแล้วก็พอใจแล้วนะครับ
0: เพียงแต่พอใจไม่รู้สึกใช่ไหมคะ
3: ทีเห็นแล้วก็โทสะเกิดก็มีนะครับ
0: ทั้งหมดเป็นธรรมะ
3: โทสะก็เป็นธรรมะจิตเจตสิกรูปเป็นธรรมะ
0: ทุกอย่าง
3: เป็นสิ่งที่มีจริงอาจารย์
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าธรรมะใดเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความไม่รู้ก็พอใจในสิ่งที่ปรากฏ
3: เรามีสติแล้วเนี่ยก็เป็นกุศลนี่อาจารย
0: ์เราค่ะมีหรือเปล่าย
3: ังเป็นเราอยู่อาจารย์
0: เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยความจริงคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดอย่างยิ่ง
3: สติมันก็เกิดจาก
0: สติคืออะไรคะ
3: สติก็คือเจตสิกนะอาจารย
0: ์อยู่ไหนนะคะ
3: ที่ระลึกอยู
0: ่ฟังธรรมะนี่เข้าใจไหมคะ
3: พอเข้าใจอาจารย
0: ์ขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าที่เข้าใจ
3: ขณะที่เข้าใจนี้ไม่เป็นเรา
0: ไม่เป็นเรานะคะเป็นอะไร
3: เข้าใจนี้เป็นธรรมะครับ
0: เป็นสติหรือเปล่าธรรมะหลากหลายมากทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะประมาณไม่ได้เลยว่าเท่าไหร่เพราะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยด้วยความไม่รู้ก็คิดว่าเหมือนของเก่าแต่ความจริงในข้างสิ่งที่เกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกแต่ก็มีปัจจัยให้สิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าเหมือนเดิม
3: อาจารย์ครับผมก็เพียงมีความเข้าใจแต่ต้องมีความอดทนกีรักอรภาวนา
0: โดยไม่หวังว่าจะไปรู้เท่าไหร่ละเท่าไหร่
3: ไม่หวังครับขอให้ผมได้ฟังต่อ
0: ความเข้าใจเกิดเมื่อไหร่ความเข้าใจละไม่มีใครไปละได้เลยความไม่รู้ละไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจ
3: ครับผมขอบคุณอนุโมทนาอาจารย
4: ์ท่านอาจารย์เคยพูดเสมอว่าศึกษาธรรมะเพื่อละแล้วฟังธรรมะบ่อยๆความเข้าใจก็จะมากขึ้นยกตัวอย่างตัวกับผมเองก็แล้วกันว่ามันมีความโกรธและความไม่พอใจต่างๆเนี่ยเราก็รู้ว่าความเป็นตัวตนทำให้คิดถึงแบบนั้นอยากเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ว่าทำยังไงถึงจะให้มันบรรเทาลงบ้างนอกจากฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจนะ
0: ค่ะเพราะไม่รู้และเพราะเป็นเราจึงหาว่าจะทำยังไงหาได้ยังไงคะไม่มีหนทางอื่นนอกจากเข้าใจความเข้าใจเกิดเมื่อไหร่ก็ละความไม่รู้เมื่อนั้น พราะฉะนั้นความไม่รู้นี่มีมากมายมหาศาลค่ะยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลจะรวมกันแสนโกรธกลับมาแล้วและในชาตินี้ด้วยต่อไม่ได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่นะคะการ

0: ที่เราจะไปละกิเลสตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้มีเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นฟังแล้วฟังอีกยังไงนะคะกี่ชาติไม่ต้องคำนึงถึงเลยค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วเป็นกี่กับไม่ใช่กี่ชาติเพราะว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในอดีตก็เป็นอย่างนี้อนาคตต่อไปอีกแสนกับกี่โกรธกับก็ตามแต่ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครหยุดยั้งการเกิดขึ้นของธรรมะได้ตราบใดที่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นใครที่อยากตายใครที่ไม่อยากเกิดใครที่อยากอย่างโน้นอย่างนี้นะคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้เกิดมีใครอยากเป็นทุกข์บ้างคะไม่มีเลยมีใครไม่อยากมีปัญญาที่จะละทุกข์บ้างแต่ว่าความอยากไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ละเพราะความอยากเกิดจากความไม่รู้ถ้าเราฟังธรรมะอย่างละเอียดทีละคำนะคะเราจะรู้สุดวิสัยที่ใครจะทำอะไรได้เพราะเข้าใจผิดว่ามีเราแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดนะคะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้เราพูดถึงรูปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่ต้องการเป็นที่แสวงหาใช่ไหมต้องตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นความต้องการความติดข้องในรูปเป็นเราหรือเปล่าไม่เป็นนะคะเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะใช้คำว่าฉันทะก็ได้พอใจที่จะมีไหมแค่นี้ก่อนนะคะยังไม่ถึงมากค่ะเอาแค่พอใจก่อนแค่เนี้ยพอใจก็ไม่รู้ละกำลังเห็นแท้ๆก็ไม่รู้ว่าเห็นหนึ่งขณะจิตดับเพียงต่อมาอีกจิตเกิดดับสามขณะความพอใจก็เกิดขึ้นแล้วเป็นรูปฉันทะพอใจในรูปเอาแค่รูปก่อนนะคะแต่ความจริงทั้งหมดที่เป็นขันธ์ห้าทั้งหมดที่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวด้วยกี่ชาติมาแล้วแสนโกรธกับและชาตินี้ก็ยังเป็นอย่างนี้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและก็รู้ค่าว่าไม่มีใครสามารถที่จะดับไม่ให้สิ่งที่เกิดต่อไปเนี่ยไม่เกิดอีกได้เพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดก็ต้องเกิดเพราะฉันทะเอาเพียงแค่อย่างเดียวนะคะในรูปเอาเพียงแค่ทางเดียวก็ได้คือทางตามีหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้รูปฉันทะมีไม่รู้เพราะฉะนั้นเริ่มมีการที่จะพอใจขึ้นอีกละเร่าร้อนรูปะปริลาหะไม่รู้สึกตัวสักนิดว่าเร่าร้อนแค่เอื้อมมือไปเร่าร้อนไหมแค่กระพริบตาเร่าร้อนไหมไม่รู้เลยค่ะถ้าไม่เร่าร้อนก็ไม่ต้องกระพริบสิใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเอื้อมมือสิก็ไม่ต้องทำอะไรสิแต่ชีวิตแค่วันเดียวเนี่ยก็เห็นความร้อนร้อนทั่วไปหมดไม่ว่ากี่ทางทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพียงแสดงธรรมะเผินอย่างคนอื่นไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เพราะเขาหวังว่าเขาเข้าใจเขาพยายามความเป็นตัวตนแต่นี่ทรงแสดงตั้งแต่อย่างอ่อนรูปฉันทะแค่พอใจเริ่มต้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของการที่จะเร่าร้อนละแสวงหาละเพราะฉะนั้นรูปะปริเยสนาและภาษาบาลีด้วยค่ะคุณคำปัน
1: ครับรูปะปริเยสนาก็คือแสวงหารูปครับ
0: จริงไหมคะตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เช้าไม่เคยขาดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่วันเดียวทุกวันแม้แต่เป็นเด็กเล็กๆเกิดมาเนี่ยค่ะก็แสวงหาละมีความติดข้องละทุกคนแสวงหามีร้านทองนะคะมีอาชีพต่างๆชาวไร่ชาวนาทั้งหมดแสวงหาเพื่อที่จะได้สิ่งที่พอใจทั้งนั้นเริ่มแสวงหาละได้มาไหมคะรูปลาภะเยอะไหมดูที่บ้านสิค่ะมายังไงมาจากการแสวงหาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วนะคะรูปราคะติดข้องมากมายในสิ่งที่มีไหมแค่เริ่มจากการที่น้อยเหลือเกินไม่รู้ได้ในขณะนี้ว่ากำลังเป็นอย่างนี้แล้วค่อยๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะหนาแน่นมานานมากแล้วคุณหมอจะไปดับกิเลสด้วยความไม่รู้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแค่ได้ฟังธรรมะนะคะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าจากการ

0: ันไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยไม่เคยรู้เลยว่าความมืดสนิทของความไม่รู้เนี่ยทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถึงอย่างนี้ตั้งแต่กำลังเห็นนี่นะคะก็เกิดแล้วดับแล้วแต่ละหนึ่งขณะดับไปไม่กลับมาอีกแต่ก็มีปัจจัยที่จะเห็นตั้งเท่าไหร่กว่าจะเป็นดอกไม้หนึ่งดอกจนกระทั่งเป็นพวงมาลัยหนึ่งพวงจนกระทั่งเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนทั้งหมดแต่เสมือนว่าพอลืมตาก็เห็นหมดไม่รู้แค่ไหนเห็นไหมคะพระชนประมาทคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรเพราะเหตุว่าเราฟังเผินแต่เราไม่รู้เลยว่าทรงแสดงเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะรับมรดกใครที่ได้เข้าใจธรรมะผู้นั้นก็ได้รับมรดกจากการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงไม่ใช่ให้เพียงฟังนะคะแต่ให้รู้ความจริงเปิดเผยให้เห็นว่าความจริงคืออย่างนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้แม้กำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมะแต่ทางตาก็ไม่รู้ละทางหูทางใจที่คิดก็ไม่รู้ละเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้าใจนี่ค่ะทำลายความหวังแม้แต่ในขั้นฟังว่าหวังไม่ได้อย่าไปถามใครว่าจะทำให้หมดกิเลสได้ยังไงเขาตอบผิดหมดเพราะเขาไม่ได้ให้เข้าใจอะไรและกิเลสทั้งหลายก็เกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เนี่ยจะเอาอะไรคะไปละกิเลสเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ทุกคนสะสมมาแล้วที่จะเห็นค่าที่ประเสริฐยิ่งเทียบได้ไหมเวลาที่เข้าใจธรรมะถ้ายิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นศรัทธาของผู้ที่มั่นคงอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยเริ่มจากเป็นผู้ฟังจนกระทั่งถึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันศรัทธาต่างกับคนที่ฟังมาก่อนโดยที่ยังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาถึงระดับที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏโดยรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีการฟังมาก่อนเลยนะคะซึ่งจะเป็นปัจจัยให้สัมมาสติเกิดถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะพร้อมด้วยปัญญาที่เกิดจากการฟังมาแล้วมากจนสามารถเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่เพียงมีจริงๆลักษณะหนึ่งซึ่งเกิดและก็ดับกว่าจะถึงการละที่จะได้เข้าใจจริงๆในสภาพธรรมะนะคะซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มากมายมหาศาลยิ่งกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรที่ปกปิดสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลนั้นเดี๋ยวนี้จิตเจตสิกเกิดดับนับไม่ถ้วนไม่ได้รู้เลยนะคะเพียงแต่มีความหวังเมื่อไรเราจะละกิเลสเป็นไปได้ยังไงคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยเป็นคำจริงที่ทำให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยากที่จะหวังเพราะไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อไรที่มีความเข้าใจธรรมะจริงทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆละคลายเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องละไม่ใช่เรื่องติดไม่ใช่เรื่องหวังแต่ละเพราะรู้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ละนะคะต้องมีเหตุถ้าไม่รู้จะละอะไรแล้วละอะไรละสิ่งที่ไม่เคยรู้เพราะขณะนั้นกำลังรู้สิ่งนั้นเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นจึงต้องมีบารมี10มิฉะนั้นแล้วนะคะจะอดทนฟังธรรมะไหมคะไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เห็นค่าของแต่ละคำนะคะพยายามคิดว่าจะละกิเลสทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกล่าวคำซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าคำไม่จริงทั้งหมดค่ะให้ทำอย่างนั้นให้นั่งให้เดินให้ยืนเข้าใจอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำให้เข้าใจถูกต้องตามกำลังของปัญญาซึ่งได้สะสมมาแล้วว่าได้ฟังอย่างนี้เห็นไหมคะแม้แต่เพียงขณะเดียวเนี่ยเป็นระดับไหนของความติดข้องถ้าเป็นของที่ได้มาแล้วนะคะรูปลาภะเกิดรูปราคะในสิ่งที่ได้แล้วของเราทั้งหมดในบ้านพอไหมคะหาอีกไม่มีวันจบจนกว่านะคะเป็นผู้ที่เข้าใจขึ้นซึ่งขณะนั้นก็ค่อยๆละกลายความเป็นเราที่ยึดถือสภาพธรรมะเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะใครจะไปคิดละว่าเห็นไม่ใช่เราทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะว่าธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจของใครเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ พราะฉะนั้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้ไม่ใช่เราทั้งหมดเลยจนกว่าสติสัมปชัญญะมีปัจจัยที่จะเกิดเพราะฟังเข้าใจเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะมีความมั่นคงขึ้นในธรรมะซึ่งไม่ใช่เราชีวิตแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดมาเป็นไปทุกขณะตามเหตุตามปัจจัยซึ่งสืบต่อมาจากแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเพราะไม่รู้ก็เป็นตัวตนที่ไปแสวงหาทางที่จะรู้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยกลับเป็นการที่ปิดกั้นแล้วก็ทำลายไม่ให้พบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าฟังคำของคนอื่นซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นิดเดียวเห็นไหมคะทั้งวันมากแค่ไหนตั้งแต่รูปฉันทะนี่แค่รูปนะคะและยังความรู้สึกอีกล่ะขันห้าทั้งหมดกล่าวได้โดยส่วนรวมว่าทุกอย่างที่มีเป็นที่ติดข้องมานานแล้วเพราะฉันก็ฟังต่อไปเพราะเหตุว่าจะทำให้มีความมั่นคงขึ้นว่านอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีหนทางออกจากสังสารวัฏเลยเหมือนแสนโกรธกลับมาแล้วที่ออกไม่ได้และทั้งชาตินี้ไม่มีความเข้าใจอีกนับไม่ถ้วนนะคะกี่อสงไขยแสนกลับก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งผู้นั้นฟังแล้วรู้เลยค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเท่านี้ในสังสารวัฏ
1: หมายถึงว่าต้องฟังบ่อยๆฟังโดยระลึกว่ามันเป็นอนัตตา
0: หมายความว่าเริ่มรู้ไงว่าเข้าใจเพราะอะไรเพราะฟังไม่ใช่หรือถ้าไม่ฟังจะเข้าใจไหมอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้เนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเข้าใจความเข้าใจมาจากการฟังแล้วจะมีเองได้ไหมถ้าไม่ฟังฟังแค่นี้พอนะคอยให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
1: ต้องฟังบ่อย
0: ๆ45พรรษาตรัสกับใครตั้งแต่ผู้ที่ได้สะสมบารมีปัญญามาแล้วนะคะมากมายมหาศาลจนกระทั่งถึงคนที่ไม่ฟังคำของพระองค์พระเจ้าจะอยู่ในประเภทไหนจะหันหลังให้พระสัทธรรมฟังคำของคนอื่นหรือว่าฟังคำของคำสอนอื่นหมดเลยหรือว่าฟังคำซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้เข้าใจได้แต่เป็นผู้ที่ยกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมากล่าวแต่ไม่ทำให้เข้าใจได้หรือเข้าใจผิดไปเป็นตัวตนให้ทำนั่นทำนี่ก็ผิดแล้วค่ะ
1: อยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายเรื่องธรรมะแต่ละหนึ่ง
0: ค่ะเอาจะเอาหนึ่งไหน
1: คือยังไม่เข้าใจพอว่าหมายถึงว่ามันเกิดดับยังไงแต่ละหนึ่ง
0: ให้เลือกค่ะจะเอาหนึ่งไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะข้อสำคัญที่สุดคือที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่หลงเข้าใจว่ายังมีอยู่นี่คือผิดแต่ลองคิดถึงนะคะวันหนึ่งหลังจากที่จะฟังมาแล้วกี่ชาติก็ตามแต่สภาพธรรมะเกิดและดับขณะนั้นปรากฏกับสติและปัญญาที่ได้สะสมอบรมแล้วจะสงสัยไหมในความเกิดดับเพราะเกิดจริงๆดับจริงๆแค่ฟังพิจารณาก็เข้าใจแล้วว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดเห็นก็เกิดไม่ได้และเห็นก็ไม่ได้ตั้งอยู่ถาวรตลอดไปขณะที่ได้ยินขณะที่จำขณะที่คิดก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นทั้งๆที่สภาพธรรมะเกิดดับเร็วอย่างนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาว่าคนอื่นรู้ไม่ได้แน่ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงและการที่จะรู้ก็ต้องเป็นผู้ตรงนะคะรู้แค่ไหนก็คือเท่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะแต่ละคำขอให้เข้าใจจนรอบรู้ปริยัติไม่ใช่ฟังเผินแล้วก็พูดตามแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดระดับและไม่กลับมาอีกหลงยึดถือพอใจในสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้เองเพราะสิ่งที่ปรากฏนี่ดับและไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นยังติดข้องในสิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งนั้นดับแล้วเมื่อไรประจักษ์อย่างนี้จริงๆนะคะเมื่อนั้นกว่าวิปัสสนาจะเกิดตามลำดับขั้น
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับที่แสดงถึงความติดข้องในรูปมีการสะสมอาศัยกันมาตามลำดับนะฮะ จริงๆก็เป็นในชีวิตปัจจุบันเนี่ยแต่เราไม่รู้เราไม่รู้อย่างนั้น
0: เดี๋ยวนี้เลยไม่รู้ถึงอย่างนั้นอยู่ในความมืดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติทุกชาติหนาแน่นแค่ไหนพระอาจารย์ได้ฟังธรรมะนะคะเข้าใจจริงๆรอบรู้ในคำที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้รอบรู้แล้วใช่ไหมคะโลภะใครจะละได้มากมายตั้งแต่อย่างที่ไม่ปรากฏเลยแค่พอใจเพราะจำรูปสัญญาเพราะมีรูปและมีสภาพที่กำลังเห็นรูปจำรูปก็เกิดฉันทะแหละพอใจที่จะมีรูปนั้นแล้วก็เร่าร้อนเห็นไหมคะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ามีความพอใจในสิ่งใดเร่าร้อนที่จะแสวงหาไม่ได้ทอดทิ้งไปเลยทุกอย่างพิจารณาได้นะคะแต่ก็ผ่านไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่พอกพูนกิเลสแต่ความจริงพอกพูนไว้มากมายแค่ไหนจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณเท่าไหร่การพอกพูนของความไม่รู้และกิเลสก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งฟังธรรมะนะคะลึกซึ้งไหมคะยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งยิ่งเข้าใจก็ยิ่งลึกซึ้งลงไปอีกกว่าถึงการที่จะสามารถดับกิเลสได้เพียงขั้นต้นก็คือว่าดับความเห็นผิดนะคะที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะความจริงไม่มีอะไรเที่ยงเลยและความไม่เที่ยงนี่ก็แสนที่จะเร็วสุดที่จะประมาณจนไม่มีใครปรากฏว่ารู้อย่างนั้นนอกจากเห็นคนนั่งห้องนี้ก็อยู่ห้องนี้มาตั้งนานละเป็นห้องนี้มานานแสนนานไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วนะคะแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดับแทบจะเรียกได้ว่าทันทีเปรียบกับเวลาก็ไม่ได้หนึ่งวินาทีเงี้ยเราพูดอย่างเงี้ยสภาพธรรมะตั้งเท่าไหร่ขนาดลืมตาก็เห็นหมดเลยทุกอย่างแสดงว่ายังไงคะสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงใช่ไหมเพราะฉันรอบรู้ในแต่ละคำมีคำว่าเห็นคือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจิตก็ทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละหนึ่งไม่ใช่จิตและก็ไม่ใช่เจตสิกอื่นด้วยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันในขณะนั้นก็มีสัญญาเจตสิกซึ่งไม่ใช่จิตเพราะเป็นสภาพที่จำเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะมากมายเท่าไหร่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อปัญญาปรากฏตามระดับขั้นของปัญญาว่าเป็นปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นระดับนี้นะคะขั้นฟังเข้าใจด้วยความไม่ประมาททุกคำเลยค่ะพิจารณาไตร่ตรองฟังแล้วนะคะยิ่งเพิ่มความละเอียดขึ้นจากการที่ฟังแล้วเข้าใจในตอนต้นเพิ่มอีกจนกระทั่งลึกอีกเข้าใจเพิ่มอีกจนกว่าจะถึงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรมากมายจิตเจตสิกอยู่ใต้มหาสมุทรทั้งนั้นอันไหนปรากฏบ้างไม่มีแต่จะปรากฏกับสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดจากการฟังขั้นปริยัติรอบรู้มั่นคงจนกระทั่งเป็นสัจจญาณเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทุกอย่างโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดคิดดูไม่อย่างนั้นจะทรงแสดงไหมในเรื่องของโลภะตั้งแต่มีการจำได้นะคะแล้วก็มีความพอใจเป็นรูปฉันทะแล้วก็เร่าร้อนละไม่ได้อยู่เฉยเลยใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะพอใจอะไรก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการที่จะแสวงหาจากปริลาหะซึ่งเป็นความเร่าร้อนเพราะโลภะมาเป็นปริเยสนาการแสวงหาจนได้เป็นรูปลาภะนำมาซึ่งอะไรคะได้ไปแล้วดีหรือเปล่าเนี่ยรูปราคะพอใจอย่างยิ่งในสิ่งที่ได้มาซึ่งความจริงไม่เหลือเลยสักอย่างถ้าละเอียดยิบก็คือว่าเพียงแค่เกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนความหลงติดมากแค่ไหนแต่เป็นสิ่งที่ปัญญารู้ได้เพราะถ้าปัญญาไม่รู้อย่างนี้ตามความเป็นจริงที่สะสมมาเป็นปกตินะคะละอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอดทนขันติบารมีนานเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาใช่ไหม ที่เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีใครสักคนที่จะไปทำอะไรได้นอกจากความเข้าใจเพิ่มขึ้น
3: กราบท่านอาจารย์สุชินบริหารวรรณเขตคงไปนั่งสมาธิไปภาวนาเป็นวิปัสสนาต่างๆอาจจะลดในเรื่องของอายตนะในเรื่องของผัสสะทำให้จิตที่มีความคิดที่ต้องใช้พลังงานลดน้อยลงทำให้พลังงานที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายที่ทำให้มะเร็งตัวก็น้อยลงนะครับผม
0: ไม่ว่าจะในเรื่องของโรคภัยหรือว่าในเรื่องของที่เด็กฟังธรรมะจากท่านผู้นั้นผู้นี้บ้างแต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆคือเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครแค่นี้ค่ะเราจะไม่ประมาทในคำที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะทั้งอายตนะทั้งอะไรต่างๆตั้งหลายคำเพราะฉะนั้นถ้าเราถามคนที่แนะนำเราว่าคืออะไรแล้วให้เขาบอกให้เราเข้าใจได้เราจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เก็บชื่อมาแล้วก็พูดตามอายตนะขันธ์อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีไหมเพราะฉะนั้นโรคกายน่ากลัวไหมคะมีตั้งหลายอย่างนับวันก็เพิ่มขึ้นนะคะทั้งหมดทุกส่วนของร่างกายตาหูจมูกลิ้นอวัยวะต่างๆโรคใจน่ากลัวกว่านั้นไหมโรคใจเนี่ยนะคะใครจะรักษาได้ไม่ใช่พระทุดงหรือไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะผู้เดียวซึ่งเป็นหมอที่รักษาโรคนี้ได้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะฟังคำของใครก็ตามแต่นะคะขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาบอกเขาหวังดีต่อเราเราบวชแล้วเราจะได้สงบเป็นสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นโรคที่ทุกคนมีนะคะรับรองได้เลยไม่ใช่เฉพาะโรคมนุษย์ทุกโรคในสากลจักรวาลที่น่ากลัวที่สุดคือโรคไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าพอไม่รู้แล้วค่ะโรคอื่นตามมาหมดเลยจนทุกวันนี้นานแสนนานมาแล้วก็ยังเป็นโรคนี้อยู่ตราบใดที่ยังไม่มียารักษาโรคคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่ให้ฟังเผินไม่ใช่ให้ท่องไม่ใช่ให้ผีผลามตามไปสงบและสงบคืออะไรทุกอย่างไม่ใช่ความรู้เลยค่ะแต่เป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นโรคนี้อันตรายที่สุดเพราะว่าทุกคนหวังรักษาโรคนี้แต่ได้ยาผิดไม่มีทางที่จะรักษาโรคนี้เลยนะคะยาที่จะรักษาโรคไม่รู้ได้คือรู้หมายความถึงจากไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องเท่านั้นที่จะรักษาโรคนี้ได้อย่างอื่นไม่มีทางที่จะรักษาโรคนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นให้เราคิดว่าความไม่รู้ของทุกคนไม่ว่าเทวดาพรหมมนุษย์ที่ไหนก็ตามมากมายมหาศาลเดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่าไม่รู้มีโรคก็ไม่รู้หนักหนาไหมคะคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ใช่ไหมอะไรเกิดเห็นไหมคะไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดกลายเป็นเราเกิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีลักษณะเฉพาะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะที่เกิดในโลกนี้นะคะลืมตาขึ้นมาหรือยังไม่ลืมตาก็ไม่ทราบแล้วแต่ว่าเกิดเป็นอะไรเกิดแค่เกิดนี่คะอะไรเกิดรู้ไหมไม่รู้เพราะไม่รู้จึงเป็นเราเกิดตั้งแต่บัดนั้นมาทุกชาติไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะไม่มีใครแต่ว่ามีสิ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เลยแม้แต่การเกิดเป็นใครที่เราคิดว่าเป็นเราก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดพร้อมอะไรถ้าไม่มีธาตุรู้จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้นี่เป็นเราเลยแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดซึ่งซับซ้อนมากเพราะเหตุว่าหนึ่งขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้ทราบว่ามีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วก็อยู่มาในโลกอย่างนี้แหละนานเท่าไหร่แล้วโดยโรคนี้คือโรคไม่รู้จนกว่าจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นให้ไปบวชให้ไปปฏิบัติให้ไปนั่งสมาธิแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีใครรักษาโรคไม่รู้และคนก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่านั่นหมอจริงหรือเปล่าเพราะว่าให้ไม่รู้ต่างหากไปเรื่อยๆไม่ได้ให้รู้เลยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะต่างกับคำของคนอื่น คำของคนอื่นนะคะได้ยินตลอดธรรมดาทุกชาติแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เหมือนคำของใครถูกไหมคะแม้แต่ขณะที่เกิดไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้จะมีสิ่งที่มีชีวิตเกิดไหมก็ไม่มีและธาตุรู้นั้นมาจากไหนไม่ว่าเราเรียกว่างูเกิดนกเกิดคนเกิดสุนัขเกิดเทวดาเกิดหรือว่าคนในนรกเกิดมาจากไหนทั้งหมดต้องมีเหตุค่ะไม่มีใครบอกเลยว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมีเหตุมีแต่บอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่ไม่ได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยความไม่รู้เนี่ยจะค่อยๆรู้ได้โดยการที่ฟังคำไหนพิจารณาไตรตรองนะคะว่าถูกต้องไหมเช่นขณะที่เกิดถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่นกไม่ใช่งูไม่ใช่ปลาไม่ใช่คนไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พรหมเพราะฉะนั้นธาตุรู้อาศัยกันและการเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้สำหรับคนที่ฟังแล้วนะคะก็รู้ว่ามีจิตและเจตสิกจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานเดี๋ยวนี้ค่ะไม่เคยขาดเลยแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ในขณะนั้นก็มีรูปเกิดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดในครรภ์ยังไม่ปรากฏเลยว่าเป็นอะไรเล็กมากในขณะแรกนะคะไม่มีรู้ว่าต่อไปเนี่ยจะเติบโตขึ้นใหญ่เป็นช้างหรือว่าจะเติบโตและแค่มดหรือจะเป็นสัตว์ที่มีปีกหรือเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาหรือว่ามีขามากๆเยอะหรือมีแค่สองขาพวกนี้ค่ะไม่รู้เหตุที่จะให้เกิดเพราะไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังคำที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยเกิดปัญญาจากการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงสามารถที่จะละความไม่รู้ได้นี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะได้พบคำนั้นจากผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฟังคำของพระองค์แต่ถ้าไม่ใช่คำของพระองค์ไม่ได้เข้าใจคำนั้นทั้งหมดไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรที่จะสงบโดยไม่รู้ว่าสงบคืออะไรเขาเรียกว่าสงบเขาบอกว่าสงบแต่เขาไม่ได้พูดเลยลักษณะที่สงบหมายความถึงอะไรมีจริงหรือเปล่าและเป็นอะไรด้วยเหตุนี้นะคะความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องต่างจากคำอื่นทั้งหมดแม้แต่คำว่าจิตตำรายมีเยอะใช่ไหมคะเรื่องจิตจิตใต้สำนึกจิตอะไรก็เยอะแยะไปหมดแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และไม่เคยขาดธาตุรู้เลยตั้งแต่เกิดจนตายหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับทันทีเลยค่ะพูดว่าทันทีก็ยังช้าคิดดูสิคะสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยถูกซ่อนเร้นปกปิดไว้นานเท่าไหร่จนกว่าจะมีผู้ที่เปิดเผยสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจะเป็นเราได้ยังไงและแต่ละหนึ่งก็เกิดดับสลับสืบต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้ปรากฏเหมือนไม่ดับเลยแล้วใครสามารถที่จะแสดงความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากประการใดก็ตามนะคะแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุสองอย่างคือธาตุอย่างหนึ่งเป็นรูปธาตุเกิดขึ้นมีจริงๆลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็ไม่ปะปนกันแข็งเป็นแข็งกลิ่นเป็นกลิ่นเสียงเป็นเสียงรสเป็นรสแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีเมื่อเช้านี้รับประทานอะไรคะรู้รสไปหมดเลยบอกด้วยข้าวต้มบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆรู้ไหมว่าคืออะไรถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่มีทางเลยค่ะด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนที่สะสมการที่จะเห็นประโยชน์ของความรู้ความเข้าใจซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะให้ได้เลยนอกจากพระธรรมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะต้องศึกษาด้วยความเคารพสูงสุดจริงๆว่าประมาทไม่ได้เลยว่าเราเข้าใจแล้วเพราะว่าความเข้าใจธรรมะเพียงฟังแค่นี้นะคะรู้เลยว่าไม่เคยรู้มาเลยก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมถึงแม้รู้แล้วนะคะสภาพธรรมะก็ไม่เปิดเผยเพราะว่าถูกปิดบังด้วยความไม่รู้มานานแสนนานแม้แต่จะกล่าวว่าเดี๋ยวนี้เป็นธาตุรู้ไม่มีเราก็ยังไม่ได้เปิดเผยบอกว่าเดี๋ยวนี้มีจิตเจตสิกก็ไม่รู้สักอย่างเดียวนะคะเช่นบอกว่าขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้นะเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏและธาตุรู้นั้นกำลังเห็นจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งขณะที่เห็นไม่มีเรา ที่จะไปบอกให้สงบไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่ความไม่รู้แล้วจะสงบได้อย่างไรนอกจากเรียกเองพูดเองสติก็เรียกเองปัญญาก็เรียกเองสงบก็เรียกเองทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่สิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงจำแนกโดยนัยยะมากมายใน45พรรษาเพื่อที่จะให้คนได้ฟังเนี่ยไตรตรองนะคะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลพระฉันจะไปปฏิบัติอะไรคะปฏิบัติก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรพระฉันทุกคำที่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบกันได้เลยนะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสนทนาได้ไตรตรองได้ศึกษาได้โดยนัยยะต่างๆเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้มีเดี๋ยวนี้และก็เป็นจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมดแต่ต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะว่าฟังธรรมะทำไมตอบได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนก็ตอบได้ใช่ไหมคะเพื่อเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ฟังเพราะว่าจะได้เป็นคนมีความรู้มีคนอื่นชื่นชมว่าคนนี้เป็นคนรู้มากไม่ใช่เลยค่ะเรื่องการชื่นชมด้วยความไม่รู้มีประโยชน์อะไรแต่ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าได้เกิดมามีโอกาสได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นเนี่ยได้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องมั่นคงนะคะเช่นคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะทำไมมีจริงก็มีลักษณะปรากฏว่ามีเนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆว่ามีจริงอยู่ไหนไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่มีจริงเพราะกำลังมีจริงๆปรากฏให้รู้ว่ามีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงแน่นอนแต่สิ่งนั้นนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นจะไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ขณะนี้ก็เกิดดับแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำนี้ค่ะจะต้องรู้ว่าจนกว่าจะรู้จึงค่อยๆ คลายความเป็นเราในขั้นฟังเห็นไหมคะแค่ขั้นฟังเนี่ยค่ะปริยัติรอบรู้หมายความว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนะคะแม้คำเดียวต่อไปนี้ใครจะชวนไปรู้ที่ไหนไปไหมคะก็มีธรรมะเดี๋ยวนี้ฟังสิคะจนกว่าจะได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะถึงที่สุดได้ไม่ใช่มีเพียงแค่ฟังนะคะแต่ปัญญานั้นต้องอาศัยความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อละความไม่รู้จากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารีบรับรองกันหรือเปล่าคะต้องพิจารณาจริงๆนะคะเป็นอนัตตาหมายความว่าอะไรคะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเห็นเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีตาไม่มีปัจจัยไม่มีจักขุปัสสาทะไม่มีสิ่งที่กระทบจักขุปัสสาทะได้เห็นก็เกิดไม่ได้เลยและยังต้องอาศัยเจตสิกด้วยที่จะเป็นธาตุรู้ที่กระทบลักษณะที่ปรากฏจิตเห็นเกิดขึ้นพร้อมกันเลยแล้วก็ดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีใครรู้บ้างว่าจิตเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้พร้อมเจตสิกที่ไม่มีใครสามารถบังคับได้ไปเลือกได้ว่าให้เจตสิกนี้เกิดแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เจตสิกที่เกิดกับจิตอย่างน้อยที่สุด7เจตสิกหลากหลายด้วยนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งอย่างน้อยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างมากก็มากกว่านั้นแต่ก็ไม่ได้ปรากฏเวลานี้ทั้งจิตเจตสิกไม่ได้ปรากฏอยู่ใต้มหาสมุทรจนกว่าสติสัมปชัญญะและปัญญาจะถึงลักษณะหนึ่งเลือกไม่ได้เลยเพราะเป็นอนัตตาเป็นสติสัมปชัญญะเป็นปฏิปฏิถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องอดทนไหมคะที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครและใครก็ตามที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะรู้เลยพระคุณมหาศาลจากการที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเลยเป็นการเริ่มรู้ความต่างของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำของคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดให้รู้ว่าไม่รู้ตั้งแต่เกิดแล้วหมดอยู่มานานเท่าไหร่คะไม่รู้หมดเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แต่กำลังฟังเพื่อที่จะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่ไม่รู้เนี่ยมีอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจตามจนกว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะค่อยๆละคลายความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้มีการยึดถือว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมจึงมีสามระดับขั้นปริยัติ รอบรู้ในแต่ละคำถ้ารอบรู้ในแต่ละคำเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละธาตุหนึ่งธาตุสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะขณะนี้ปรากฏรู้ไหมมีจริงเป็นธรรมะแล้วเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่แข็งแข็งกระทบตาไม่ได้แต่ธาตุนี้อยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมที่ใดมีแข็งนะคะซึ่งจะต้องอาศัยธาตุไฟเย็นหรือร้อนซึ่งต้องอาศัยธาตุลมตึงหรือไหวซึ่งต้องอาศัยธาตุน้ำเกาะกลุ่มธาตุทั้งสี่นี้ไม่แยกกันเลยแล้วยังมีสิ่งที่เกิดที่นั่นด้วยแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะว่าถ้าสี่ธาตุไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดไม่ได้สิ่งที่กำลังกระทบตาก็ไม่มีนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งเปิดชีวิตซึ่งเป็นมานะคะทุกชาติให้รู้ความจริงว่าเต็มไปได้วยความไม่รู้แค่ไหนจนกว่าแต่ละคำเนี่ยฟังได้ความเคารพจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะอนุเคราะห์คนอื่นมีความหวังดีมีความเป็นมิตรให้เขาเข้าใจถูกต้องว่าพระพุทธศาสนาคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยละเอียดลึกซึ้งนะคะอย่าได้ทำลายด้วยความไม่รู้เช่นสำนักปฏิบัติให้ไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ความไม่รู้มีก็ไม่รู้และยิ่งไปทำความไม่รู้ให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะอนุเคราะห์คนอื่นที่จะให้เขาเข้าใจถูกซึ่งเป็นการที่จะไม่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความคิดของตนเองทุกเรื่องพระเชนก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเข้าใจนะคะว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจขณะนั้นเริ่มรู้จักคือเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วอยู่ไปวันๆได้แต่กราบไหว้ใครก็ไม่รู้แต่บอกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้คุณซึ่งทำไมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครก็เป็นเรื่องที่เป็นโอกาสที่จะได้ฟังแล้วฟังอีกเพื่อเข้าใจค่ะใครก็ให้ความเข้าใจนี้ไม่ได้นอกจากการสะสมจากการฟังพิจารณาไตรตรองเข้าใจขึ้นนะคะเรื่อยๆจนกว่าจะถึงระดับของปัญญาขั้นปฏิปฏิไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติและปฏิบัติแต่ความเป็นอนัตตาของธรรมะซึ่งเกิดจากความเข้าใจถูกนะคะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนำไปสู่การเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นถ้าคำใดเป็นคำจริงต้องเข้าใจคำนั้นในขณะนี้ได้เพราะมีสิ่งที่กำลังพูดถึงเมื่อไรจะรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงนะคะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่ใครสักคนเดียวแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่คนแยกโลกกับธรรมเนี่ยไม่ถูกต้องโลกก็เป็นธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าโลกไม่มีธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ใช่การที่จะเข้าใจตัวธรรมะเป็นเรื่องวิชาการต่างๆแล้วก็บอกว่าโลกธรรมะหากินโลกวิชาชีพต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่มีธรรมะมีโลกไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าโลกคำเดียวนะคะคืออะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีโลกไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นโลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โลกหมดเลยเพราะว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ที่ชาวโลกไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับแล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดเหมือนสิ่งที่ทำให้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วปรากฏแล้วแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับแต่ความจริงผู้ที่ตรัสรู้ความเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็แสดงเห็นว่านะคะไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ตามขณะนั้นนะคะปัญญาที่สามารถถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะรู้ได้เลยไม่มีการแยกว่าโลกหรือธรรมะเพราะทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดพูดถึงเรื่องบวชคุณหมอได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกยังไงคะบวช
3: คำรู้สึกคือรู้สึกดีนะครับผมบวช คือตอนในความนึกคิดนะฮะ
0: แค่ได้ยินคำว่าบวชแค่ได้ยินยังไม่รู้เลยว่าบวชคืออะไรก็รู้สึกว่าดีซะแล้วถูกไหม
3: ไม่ถูกครับ
0: ไม่ถูกเห็นไหมคะเริ่มรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงคือก่อนจะทำอะไรรู้สิ่งนั้นซะก่อน ถ้ามีคนแนะนำให้บวชก็ต้องถามว่าบวชคืออะไรถ้าคนนั้นไม่มีคำตอบที่เหมาะที่ถูกต้องนะคะจะบวชทำไมเพราะว่ามีใครบ้างที่จะตอบว่าบวชเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมเพราะเห็นโทษของการที่จะอยู่ครองเรือนซึ่งวุ่นวายมากแต่ถ้าสามารถที่จะสละได้สละไม่ใช่อยากบวชนะคะต่างกันละอยากบวชได้ไม่ได้สละอะไรเลยแต่ใจเนี่ยสละชีวิตของครอบครัวคฤหัสถ์วงศาคณาญาติเครื่องสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงต่างๆอาหารรสอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างสังคมที่เคยมีมาทั้งหมดโดยเห็นว่ามีสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นมากพร้อมที่จะสละจึงสามารถที่จะบวชได้แต่ก่อนบวชต้องเข้าใจธรรมะไม่ใช่อยู่ดีๆใครมาชวนบวชก็บวชเลยแต่บวชทำไมคะเห็นไหมคะไม่มีคำตอบถ้าบวชเพราะรู้ว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากที่จะได้ยินได้ฟังที่สามารถจะเข้าใจให้มากขึ้นแล้วก็เห็นโทษภัยจริงๆของการที่จะไม่รู้มาตั้งนานจนกระทั่งมีชีวิตที่ครองเรือนและมีสังคมต่างๆจนกระทั่งได้ฟังคำพระชนผู้นั้นไม่ใช่มีใครชักชวนให้บวชไม่มีใครขยันขยอให้บวชไม่มีใครบอกให้บวชเต็มจำนวนว่าเอายังขาดอีก2คน3คนก็ไปบวชเสียให้เต็มเห็นไหมคะนั่นคือความไม่รู้ซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งเป็นภัยกับคนบวชเพราะเขาไม่รู้เลยว่าอันตรายมากถ้าตราบใดที่เขายังไม่เข้าใจนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรแล้วก็ทรงบัญญัติพระวินัยสำหรับผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนและก็จะอบรมปัญญาในเพศที่ดำเนินตามรอยพระบาทตามสิกขาบททั้งหมดนะคะ227ข้อต้องศึกษาก่อนไม่ใช่บวชไปแล้วก็ไม่รู้อะไรรับเงินรับทองแต่ว่าบวชต้องรู้ว่าสละทั้งหมดนี่คืออะไรแล้วก็ต้องรู้ตัวเองว่าสละได้ไหมไม่มีบ้านสละได้ไหมคะ
3: ยังไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าคนที่สละได้นะคะต้นไม้มีภูเขามีที่ไหนก็ได้ไม่มีเลยแต่ต้องมีความมั่นคงอย่างนั้นเหมือนอย่างภิกษุในครั้งพุทธกาลและท่านก็ได้สะสมมานะคะที่จะได้เข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นตามลำดับของการที่แต่ละท่านได้สะสมมาจนกระทั่งถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนี่ก็คือแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจว่าบวชคืออะไรข้อสำคัญที่สุดนะคะพร้อมที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกายวาจาหรือเปล่ากายต้องเหมือนเลยค่ะสิกขาบทน้อยใหญ่ใน227ข้อไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะพูดถ้าไม่รู้บวชได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าจิตเนี่ยพร้อมที่จะขัดเกลาอย่างนั้นหรือยังถ้าอย่างก็ฟังธรรมะไปในเพศคฤหัสถ์นะคะรับเป็นผู้ที่ตรงเพราะเหตุว่าแม้เพศคฤหัสถ์นะคะก็สามารถเข้าใจธรรมะได้นะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญารู้แจ้งอริยสัจดับกิเลสเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทาคามีได้ตามลำดับขั้นนะคะที่ละกิเลสเป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอรหันต์ได้แต่เมื่อเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่อยู่เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ต้องบวชทันทีในวันนั้นด้วยนี่ก็แสดงเห็นถึงความบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะของการที่บวชเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเป็นโทษมากค่ะถ้าอาศัยก้อนข้าวของชาวบ้านแต่ว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่ทำประโยชน์แก่ชาวบ้านเพราะว่าภิกษุจะต้องรู้นะคะเป็นผู้ที่ต้องทำความดีในเพราะการขอซึ่งไม่ใช่ขออย่างขอทานไม่ใช่ขออย่างคนที่อยากจะได้แต่ขอเพราะความประพฤติที่แสดงออกทางกายวาจาและก็มีการศึกษาธรรมะช่วยสังคมได้ความเข้าใจให้เขาได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเท่ากับช่วยให้เขาพ้นจากความไม่รู้ในชาติก่อนๆซึ่งไม่รู้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าถ้าไม่สามารถที่จะรักษาพระธรรมวินัยและศึกษาพระธรรมเพราะถ้าไม่เข้าใจธรรมะรักษาพระวินัยไม่ได
4: ้ผมขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นธรรมที่เข้าไปกำหนดธรรมทั้งหลายหรือกำกับธรรมทั้งหลายเนี่ยให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องใช่หรือไม่ครับแล้วก็สัมมาทิฏฐินั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับเราจะเจริญสัมมาทิฏฐินั้นให้เกิดขึ้นเนืองๆได้อย่างไรครับร รับเรียนถามท่านอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของภาษานะคะซึ่งเราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเช่นคำว่าอริยมรรคมีองค์8มรรคคือหนทางอริยหนทางที่ประเสริฐยิ่งประเสริฐยังไงคะที่จะทำให้รู้ความจริงจนดับกิเลสได้ประเสริฐไหมคะค่ะยากไหมรู้เองได้ไหมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ทรงดำเนินหนทางนี้มานะคะตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้รับคำพยากรณ์จนกระทั่งได้ตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางนี้นะคะให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องเพื่อที่จะได้ประพฤติตามหนทางนี้คือหนทางรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีอะไรปรากฏจะรู้อะไรแม้แต่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรก็รู้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีใครก็รู้ไม่ได้ตั้งแต่เกิดอย่างที่เรากล่าวแล้วนะคะจนกว่าจะได้ฟังผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วนะคะกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีให้เกิดความเข้าใจถูกซึ่งจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การดับกิเลสเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะต้องเข้าใจแต่ละคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะมีกิเลสจะดับยังไงคะไม่มีทางถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าปัญญารู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังมีต้องละเอียดมากนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่จริงที่ปรากฏว่ามีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นมีจริงแล้วไม่รู้ก็ดับกิเลสคือความไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าเมื่อสิ่งนี้กำลังมีจริงๆปรากฏเพราะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริงนะคะไม่หลงไม่รู้ต่อไปแล้วก็กิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเพราะไม่รู้ก็จะค่อยๆดับไปทีละขั้นของกำลังของปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะตามที่ได้ฟังแล้วในขั้นของปริยัติเพราะว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะเลยที่จะเป็นมรรคมีองค์8ที่เป็นอริยะก็เกิดไม่ได้เพราะว่ามรรคนี้หนทางนี้จะทำให้ผู้ที่รู้ด้วยค่ะเป็นพระอริยะบุคคลต่างกับปุถุชนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสแต่พระอริยบุคคลเนี่ยได้อบรมเจริญปัญญารู้ความจริงของสิ่งที่มีจนกระทั่งสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราซึ่งมีมานานแสนนานทุกชาติเพราะไม่รู้ก็ต้องอาศัยความรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ถูกความเห็นถูกนะคะซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือจะใช้คำว่าปัญญาหรือจะใช้คำว่าญาณก็ได้หมายความถึงความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามลำดับขั้นกำลังเห็นทุกคนค่ะไม่ได้รู้ตรงเห็นแต่กำลังฟังว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นและเห็นก็ดับไปแต่นี่คือผู้ที่ตรัสรู้นะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นและดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาที่อบรมแล้วนะคะจนสามารถรู้ความจริงอันนั้นก็จะนำไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลผู้ดับความติดข้องยึดถือว่าสภาพธรรมะด้วยความเป็นเราเห็นผิดว่าเป็นสิ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู
4: ้ก็คงจะต้องศึกษาเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ
0: ต้องเข้าใจทุกคำตั้งแต่คำแรกใครที่ไม่มีความรู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วจะไปละกิเลสได้ไหมเห็นไหมคะไปปฏิบัติธรรมผิดไหมในเมื่อไม่มีความเข้าใจเลยไม่รู้อะไรเลยค่ะว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่รู้ว่าปัญญาเข้าใจธรรมะหรือเปล่าไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีอย่างไรไม่มีความรู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วปฏิบัติคือเราปฏิบัติไม่ใช่ความเข้าใจถูกว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นจิตเจตสิกที่ดีมีศรัทธาผ่องใสในขณะที่ได้ยินคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเข้าใจเมื่อไรสภาพที่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติเรียกคำนั้นว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีคำเลยนะคะไม่ทรงบัญญัติคำให้เรียกธรรมะแต่ละหนึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าแต่ละคำ เป็นคำที่เป็นไปตามความหมายเช่นเห็นเราไม่ได้คิดถึงได้ยินเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ใช้เนี่ยค่ะก็เป็นคำที่ส่องไปถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างที่กำลังมีในขณะนี้ขณะนี้กำลังเป็นหนทางหรือเปล่าคะถ้าไม่มีความเข้าใจเลยไม่ใช่หนทางแน
5: ่สนทนาธรรมที่บริษัทสยามแฮนด์จังหวัดนครปฐมวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2560
6: ท่านคณะพอดีว่าไปปฏิบัติเจริญสติค่ะ
0: แล้วก็เข้าใจอะไรคะ
6: เข้าใจเรื่องรูปนาม
0: ลองบอกสิคะรูปคืออะไร
6: รูปก็คืออริยบทรูปร่างที่เป็นวัตถุต่าง
0: ๆพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เลยค่ะ
6: อันนี้เข้าใจเอง
0: ค่ะไม่ต้องไปไหนก็รู้ใช่ไหมคะ
6: รู้ค่ะรู
0: ้แล้วยังไงคะ
6: แล้วก็นามก็คือ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะแค่นี้แล้วเราต้องไปไหนคะเราก็รู้อยู่แล้วจะต้องไปฟังอะไรอีกเราต้องฟังสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี่เราฟังอะไรคะ
6: ตอนนี้เราคิดว่าทำไมเรายังทุกข์อยู
0: ่เดี๋ยวก่อนนะคะทำไมเรายังทุกข์อยู่ใครบ้างที่ไม่มีทุกข์คนเดียวที่เป็นทุกข์เหรอคะ
6: ทุกข์เยอะค่ะ
0: นั่นสิคะทำไมเขามีทุกข์กันล่ะทั้งโลกเนี่ยมีทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเรา
6: ค่ะแล้วความค่ะ
0: เพราะอะไร
6: เพราะความยึดนึกอาจารย
0: ์ยึดอะไร
6: ยึดในสมมุติความเป็นตัวตน
0: ตัวตนอยู่ที่ไหนคะ
6: ตัวตนก็คือตัวเรา
0: อันนี้ถูกต้องใช่ไหม
6: คะ
0: แต่ทุกคำพูดต้องเข้าใจค่ะยึดตัวตนคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: ยึดเห็นยึดได้ยินยึดคิดนึกทั้งหมดว่าเป็นเราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยจะมีเราไหม
6: ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยก็มีจิตนะคะฉัน
0: จะกันค่ะก็ถ้าจิตก็ไม่มีจะมีเราไหม
6: ถ้าจิตก็ไม่มีไม่มีเรา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเลยไม่มีเรา
6: ใช่ค่ะ
0: แต่เพราะมีและไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไร
6: ก็เลยมีเรา
0: ถูกต้อง
6: ค่ะ
0: ค่ะและจะเข้าใจได้ยังไงที่จะหายทุกข์เพราะมีเราก็ต้องรู้ว่าไม่มีเราต่างหากไม่ใช่ไปทำอะไรต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างละเอียดในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราที่แล้วมาทั้งหมดเป็นประโยชน์อะไร
6: ประโยชน์ให้เข้าใจถึงความยึดในตัวเรา
0: ทำยังไงคะที่จะเข้าใจถึงความยึด
6: เวลาเรามีความสงบ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
6: เข้าใจว่าไม่เป็นเรา
0: ก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าไม่เป็นเราแล้วหมดทุกข์แล้ว
6: แต่ความรู้สึกตรงนี้มันไม่ได้เกิดเรื่อย
0: ๆไม่จำเป็นค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่เพราะไม่รู้จึงเป็นเราจึงจะต้องฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแท้จริงนั้นคืออะไรเพราะฉันต้องฟังพระธรรมเท่านั้นแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยความจริงไม่ใช่เราใครจะบอกได้คะอยู่ดีๆเคยเป็นเรามาตั้งนานละแล้วบอกว่าไม่ใช่เราแค่นั้นไม่พอใช่ไหมคะแค่ใครมาบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่พอใช่ไหม
6: ไม่พอ
0: ค่ะแต่เริ่มคิดละอย่างที่ว่านะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอะไรสักอย่างเดียวห้องนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ไม่มีห้องไม่มีบ้านไม่มีดอกไม้ไม่มีต้นไม้เราก็ไม่มีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: คือธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องตรงเพราะอะไรคะเป็นความเข้าใจถูกของแต่ละคนที่ได้ฟังเพื่ออะไรประโยชน์ของการฟังเนี่ยต้องรู้ก่อนนะคะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังจึงจะเป็นการสนทนาให้รู้ว่าความจริงของสิ่งที่กำลังฟังเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นคำถามทุกคำถามเนี่ยต้องไตร่ตรองให้คิดถ้าไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยทั้งสิ้นจะมีเราไหม
6: ไม่มี
0: มีโลกไหม
6: ไม่มี
0: ไม่มีเลยนะคะแต่เพราะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นต่างหากจึงคิดว่าเต็มไปด้วยโลกเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเต็มไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เลยและเกิดเองโดยที่ว่าใครไปทำให้เกิดก็ไม่ได้เกิดเองนี่หมายความว่าต้องมีปัจจัยสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นไม่มีสักอย่างเดียวนะคะซึ่งมีเพียงหนึ่งลอยโดดเกิดขึ้นได้แม้แต่ที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะ บางแห่งก็แข็งบางแห่งก็อ่อนบางที่ก็เย็นบางที่ก็ร้อนทั้งหมดคือลองกระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่กายที่เคยมาเป็นเรานะแล้วลองเริ่มต้นพิจารณาตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามีจริงทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช้คำว่าธรรมะก็ได้ใช้คำว่ามีสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นปรากฏให้รู้ว่ามีถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วหมายความว่าไม่ลืมใช่ไหมขณะนี้มีสิ่งซึ่งเกิดขึ้นมิฉะนั้นก็ไม่มีทุกอย่างต้องเกิดปรากฏหลากหลายมากแต่ละหนึ่งมากมายมหาศาลสุดที่จะประมาณได้แต่พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสิ่งซึ่งเราคิดว่าน่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่าแม้แต่การเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเราไม่รู้แต่พระองค์ทรงตรัสรู้มากกว่านั้นมากจนกระทั่งแสดงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะจากการที่ไม่เคยมีความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดเองบ้างบางทีก็ฟังคนอื่นบ้างแต่ไม่ได้ไตรตรองแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วต้องไตรตรองหรือเปล่าเพราะพระองค์ทรงเป็นใครแล้วเราเป็นใครถ้าเทียบกันนะคะเราอยู่ที่ติดดินเนี่ยค่ะเป็นเศษฝุ่นละอองพระปัญญามหาศาลประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นยิ่งฟังยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นแล้วนับถือใครคะตอบได้หรือยังคะนับถือใครเราเหมือนกับเศษฝุ่นละอองเทียบกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมหาศาลจากดินจรดฟ้าประมาณไม่ได้เลยจะรู้ได้จากคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงทีละคำให้เราเริ่มเห็นความอัศจรรย์ของพระปัญญาของผู้ที่ตรัสรู้จนถึงระดับที่ได้พระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนคำของพระองค์เนี่ยค่ะมีค่ามหาศาลสุดที่จะประมาณได้เพราะอะไรคะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมาเลยตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะกี่ชาติก็ตามไม่สามารถจะมีใครมาบอกเราได้เลยแต่พระองค์ตรัสทุกคำเป็นคำจริงของสิ่งที่กำลังมีพิสูจน์ได้ทันทีทุกคำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าแต่ละคำเนี่ยต้องถูกต้องเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดใช่ไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องแน่นอนความเข้าใจนะคะเมื่อเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นที่จะเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำของพระองค์ที่ตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเห็นไหมคะถ้าไม่มีก็ไม่เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจแล้วนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏต้องเกิดดับรู้หรือยังต้องตรงค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นการแสดงความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งต้องศึกษาให้เข้าใจไตรตรองเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ใช่สำหรับชาตินี้ชาติเดียวนะคะยังชาติต่อๆไปอีกนับไม่ถ้วนที่จะมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะติดตามไปซึ่งก่อนจะได้ฟังเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยแล้วก็ไม่เคยไตรตรองด้วยแต่ละคำเพราะฉะนั้นเริ่มฟังทีละคำแล้วก็คิดไตรตรองว่าจริงไหมถ้าจริงแล้วจะเปลี่ยนไหมคะเป็นอย่างอื่นไหมสิ่งที่จริงเนี่ยเปลี่ยนได้ไหม
7: ไม่ได
0: ้ความจริงยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะขณะนี้นะคะเริ่มฟังคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดาไหมคะเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมดาหรือเปล่าเกิดแล้วนะฮะแน่นอนถ้าไม่เกิดไม่มีสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่แสดงถึงพระปัญญาของผู้ที่ตรัสรู้แล้วค่ะอีกระดับหนึ่งไม่มีใครมาบอกเราเลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดดับแต่ค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาไปทีละคำ ก็จะรู้ความจริงว่านี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้เพื่อใครคะบำเพ็ญพระบารมีมากมายมหาศาลหลายพระชาติ

0: คำพูดพูดไปแล้วก็จบไป
1: คำพูดคืออะไร
0: คำพูดก็คือรูป
1: เรียกกันนะคะรูปอะไรคะตรงไหนเป็นรูปและรูปอะไร
0: อันนี้ไม่เข้าใจเน
1: ี่ยเห็นไหมคะ
0: ค่ะ
1: แค่นี้ค่ะปัญญาของเราในแค่ไหนคิดดูไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้ายังไม่ได้ฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพนะคะในแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งไม่ให้เว้นเพราะอะไรคะเว้นคือไม่รู้เว้นเมื่อไหร่คือไม่รู้เมื่อนั้นไม่เข้าใจเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างเพราะว่าได้ตรัสไว้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวง45พรรษาเพราะฉะนั้นเริ่มได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะเนี่ยว่าอะไรคะ
0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา
1: สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นย่อมดับไปเห็นไหมคะคำนี้ค่ะตั้งแต่นี้ไม่ลืมเลยแต่เรายังไม่ได้ประจักษ์เพราะว่ารวมกันหมดเลยไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่กายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยแข็งบ้างอ่อนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างบางครั้งก็ตึงนะคะรู้สึกตึงตรงนั้นตึงตรงนี้และบางครั้งก็ไหวเวลารับประทานอาหารเวลากลืนน้ำลายเวลาเคลื่อนไหวไปทั้งหมดมีจริงๆใช่ไหมคะเกิดหรือเปล่า
0: เกิด
1: ดับหรือเปล่า
0: ด
1: ับ เพราะฉะนั้นยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่ละหนึ่งถูกต้องไหมคะเพราะว่าเสียงไม่ใช่แข็งเห็นไม่ใช่กลิ่นแต่ละหนึ่งต้องแต่ละหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเวลานี้ค่ะมากมายมหาศาลอย่างรูปเพียงแค่ดอกไม้ดอกเดียวหรือตัวเราทั้งตัวก็ได้ทุกคนเสื่อพรมเก้าอี้โต๊ะทั้งหมดนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบไม่รู้เลยใช่ไหมคะจนกว่าจะแตกออกผ่าออกทำลายออกละเอียดยิบจนเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่เหลือความเป็นโต๊ะไม่เหลือความเป็นเก้าอี้เราก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะแต่เสร็จแล้วก็แขนขาดมีไหมคะคนถูกฟันแขนขาดก็มีหูแหว่งก็มีไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวพร้อมที่จะแตกสลายแต่ความจริงนะคะแตกสลายอยู่ทุกกระเบียดนิ้วหรือเล็กยิ่งกว่านั้นอีกเพราะอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่จนเหลือเล็กนิดเดียวนั่นค่ะก็เกิดระดับเห็นไหมคะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงความจริงซึ่งมีที่เรานี้แหละและแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจค่ะใช้คำว่าเข้าใจมรดกที่พระองค์ให้ทุกคนก็คือคำที่ได้ฟัง
2: ถือเพราะไม่รู้สภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วแต่เพราะความไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราซึ่งจะละคลายความไม่รู้ได้ด้วยปัญญาที่ค่อยๆอบรมจากการฟังพระธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.9
1: ด้วยต้องไตร่ตรองทุกคำและเมื่อไตร่ตรองแล้วนะคะหลงลืมไปเรื่อยๆก็ฟังอีกไตร่ตรองอีกว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้จริงหรือยังถ้ายังไม่จริงก็ยังไม่พอเพียงได้ยินแล้วก็ลืมได้ยินแล้วก็ลืมแล้วอย่างนี้จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนได้อย่างไร
3: เข้าใจทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังครับอาจารย์นอกนั้นก็ถ้าไม่ยินได้ฟังก็โดยปกติก็จะหลงลืมแล้วก็มีความสำคัญว่าเป็นสิ่งใดตลอดเลยครับ
1: ด้วยเหตุนี้สาวกคือใคร
3: ก็ต้องเป็นผู้ฟัง
1: ค่ะผู้ฟังฟังเท่านั้นเหรอคะ
3: ไตร่ตรองพิจารณาเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นเราคิดมากเรื่องอื่นลองดูสิคะว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่คิดถึงสิ่งที่ได้ฟังบ้างไหมไม่ว่าขณะใดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่มีอะไรปรากฏเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แม้แต่เพียงระลึกหรือคิดเป็นคำเนี่ยมีบ้างไหมคิดเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยแล้วอย่างนี้จะให้เจริญปัญญารู้ความจริงเนี่ยก็ต้องนานแล้วก็ยากแต่ต้องเป็นผู้ตรงนะคะรู้ได้แต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องเป็นผู้ตรงว่าเห็นอะไร
3: อาจารย์ครับแม้ความคิดก็คือคิดก็

0: ไม่ได้ครับอาจารย์ก็มีปกติให้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี
1: ้คิดจะห้ามหรือเปล่า
0: ห้ามไม่ได้อาจารย์
1: เพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้เพราะอะไรคะคิดแล้วค่ะคิดแล้วห้ามไม่ให้คิดได้ยังไงก็คิดแล้วเกิดแล้วคิดแล้วเพราะไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจความจริงเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่ค่อยๆเข้าใจค่อยๆอบรมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทุกคำเป็นความจริงค่ะเป็นวาจาสัจจะยังเห็นเกิดระดับจริงขณะนี้เมื่อไม่ปรากฏความเป็นเราก็ยังคงยึดถือสิ่งที่เห็นจนกว่าเมื่อใดก็ตามไม่มีสภาพธรรมะอื่นปะปนเจือปนเลยนะคะมีแต่เห็นที่กำลังเห็นเท่านั้นจริงๆกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นจะเข้าใจความหมายของคำว่าไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งอื่นเลยทั้งสิ้น

0: สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับอาจารย์ครับเรื่องของประโยคะสมบัตินะครับเป็นความเป็นการประกอบความเพียรในทั้งทางกุศลและอกุศลนะครับทีนี้เพียรอย่างไรที่ไม่ใช่เราครับเพราะว่าฟังอย่างไรเนี่ยประโยคะสมบัติก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่เพียรเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีการความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพนั้นๆเนี่ยครับแล้วมันก็เป็นเราทุกทีอะครับอาจารย์ประโยคะสมบัตินี้คือเป็นเรื่องของธรรมะอย่างไรครับ
1: ค่ะถ้าเป็นหมายถึงนะคะสมบัติเนี่ยต้องเป็นฝ่ายดีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เป็นการเพียรที่ถูกที่เป็นในทางที่ถูกต้องค่ะถ้าโจรเพียรเนี่ยโจรพยายามเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: จะเป็น
0: เขาก็ขโมยสำเร็จจานก็เหมือนกับว่าเขาก็ได
1: ้ค่ะมีอยู่สองฝ่ายนะคะสมบัติกับวิบัติ
0: คร
1: ับ ค่ะโจรขโมยสำเร็จเนี่ยค่ะเวลาถูกจับเป็นไงคะ
0: ก็เดือดร้อนโดนจองจำโดน
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็จะไม่มีผลร้ายนำตามมาใช่ไหมคะ
0: จะไม่มีผลร้ายตามมาครับแต่เหมือนกับว่าบางทีเราก็คิดว่าบางคนโกงแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไร
1: คนละขณะกันไงฮะเพราะฉะนั้นขณะที่เขาได้รับผลของกุศลอย่างอุปถัมภ์อยู่นี่ก็เรื่องหนึ่งค่ะแต่ขณะที่อกุศลกรรมที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยค่ะให้ผลก็ต้องเป็นอกุศลวิบากค่ะ
0: ครับดังนั้นการเพียรที่เป็นไปทางอย่างเพียรไปในการประกอบอาชีพการงานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้ให้ผลเป็นวิบาก
1: อย่าลืมนะคะเวลาที่ประสบความสำเร็จได้ลาภยศเนี่ยเป็นผลของกุศลไหม
0: เป็นผลของกุศลครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนด้วยนะคะเขาก็เพียรแต่เขายังไม่มีผลของกุศลที่ให้ผลเนี่ยก็ไม่สำเร็จใช่ไหมหรืออาจจะเพียรแล้วไม่ได้ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเพราะว่าเขาเป็นการให้ผลของกรรมด้วยค่ะการที่จะได้สิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องละเอียดมากไงคะในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะโอ้คิดว่าทำดีไม่ได้ดีเขาถึงได้คิดอย่างนี้ไงฮะทำดีไม่ได้ดีทำไม่ดีแล้วเขาอยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันคนละขณะกัน
0: ไม่ได้ดีเพราะว่ากุศลวิบากกำลังให้ผล
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มันจะมีความคิดอย่างที่ว่าบางอย่างนะฮะอย่างเช่นเราแบบเราก็เราเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่สมมติละครับอย่างทำงานช่างอะไรไม่เป็นเงี้ยฮะส่วนตัวไม่ชอบอย่างเงี้ยอาจารย์เอะก็เรียกช่างเอะก็จ้างเขาแต่พอเริ่มหัดทำเนี่ยเอ๊ะก็พอทำได้นี่เงี้ยฮะก็เนี่ยเป็นการประกอบความเพียรก็เป็นการประกอบความเพียรที่จะทำให้งานนั้นๆสำเร็จเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นประโยคะที่ค่อยๆประกอบไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าคิดว่าโอ๊ยเราทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเรื่องเครื่องเสียงที่บ้านธรรมะภาคเหนือเงี้ยตัวเองก็บอกว่าโอ๊ยตัวเองไม่ถนัดหรอกให้เป็นเรื่องของคุกัลยาให้เป็นเรื่องของอาจารย์หน่องไปเงี้ยฮะซึ่งอาจารย์หน่องก็พูดมานะฮะว่าต้องหัดนะต้องทำให้เป็นนะว่าถ้าผมไม่ได้มาเนี่ยแล้วใครจะทำก็เริ่มหัดทำเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นการประกอบความเพียรส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะการสะสมเนี่ย ก็มีทั้งนะคะอย่างเช่นคนที่เขาชอบชอบช่างชอบอะไรก็แสดงว่าเขามีการสะสมจากอดีตมาใช่ไหมคะแต่ถึงแม้ไม่ชอบแต่เมื่อมีการสะสมในชาติปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้ยังคงทำได้ใช่ไหมคะแต่เราจะไปทำเก่งทำดีเหมือนอย่างกับคนที่เขาแบบมี
0: สะสมมา
1: การสะสมมาจากอดีตที่จะมีทักษะมีความชำนาญอะไรที่จะทำได้ดีใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เราก็นะคะพอทำได
0: ้ดังนั้นความหมายของคำว่าประโยคะสมบัติอาจารย์กล่าวว่าสมบัตินี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลอย่างนั้นหรือเปล่าฮะการประกอบเพื่อที่จะให้ได้ผล
1: ค่ะเพราะว่านะคะท่านกล่าวถึงนะคะการให้ผลของกรรมเนี่ยถึงได้มีนะคะสองฝ่ายสมบัตินะคะกับ
0: วิบัติ
1: วิบัติ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ค่ะใช่มีคำว่าประโยควิบัติด้วยเพราะนั้นถ้าประกอบอกุศลกรรมก็จะให้ผลไม่ดีคร
2: ับกับอาจารย์ชิดาราครับพี่แจ็คร่วมด้วยนะครับ
0: คร
2: ับ สวัสดีทุกท่านครับพี่แจ็คท่านใช้คำว่าการจะได้รับผลของกรรมทั้งที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเนี่ยการจะได้รับผลเนี่ยต้องถึงพร้อมด้วยประโยคสมบัติด้วยสมบัติหรือวิบัติเนี่ยครับท่านก็แสดงว่าอกุศลกรรมเนี่ยที่จะให้ผลเนี่ยแล้วก็ยังให้ผลไม่ได้เนี่ยเพราะประโยคสมบัติห้ามไว้ตรงนี้มีความละเอียดอย่างไรครับเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวว่าเนี่ยเราเห็นว่ามีคนทำไม่ดีทำไมเขาไม่ได้รับผลเขาก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายเนี่ยเพราะว่าประโยคสมบัติก็ห้ามไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ทำให้เขายังไม่ได้รับผลของอกุศลกรรมครับอาจารย์
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะหมายถึงการที่จะห้ามเนี่ยอย่างเช่นนะคะมีความเพียรแต่ยังไม่ถึงเวลาที่กุศลกรรมจะให้ผลใช่ไหมคะก็เหมือนกับถูกธรรมะนะคะกรรมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่างห้ามไว้ก็คือต้องมีอกุศลที่ยังคงนะคะขวางกั้นไว้อยู่ยังไม่ได้เป็นปัจจัยให้นะคะกุศลเนี่ยให้ผลค่ะ
2: อันนั้นก็เป็นประโยควิบัติใช่ไหมครับแล้วก็วิบัติอย่างอื่นๆอีก3อย่างนะครับแล้วแต่ว่าคติสมบัติอุปธิสมบัติกาลสมบัติหรือประโยคสมบัติแล้วก็วิบัติก็4อย่างนี้แต่เป็นฝ่ายไม่ดี
1: ค่ะแต่หมายถึงนะฮะอย่างเช่นนะฮะถ้ากล่าวถึงสมบัติเนี่ยจะต้องมีความสามารถนะฮะมีความเพียรมีความฉลาดนะคะที่จะเป็นไปมีความรอบคอบมีความชำนาญต่างๆเนี่ยที่เป็นสมบัติหรือความถึงพร้อมเนี่ยนะคะแล้วก็ค่ะ
2: คืออาจารย์ครับเหมือนกับว่าถ้าเป็นโจรเนี่ยครับแต่เป็นโจรที่เก่งเนี่ยครับความเก่งในการเป็นโจรของเขาเนี่ยเป็นประโยคสมบัติไหมครับทั้งที่เขาทำไม่ดีเป็นโจรลักขโมยเนี่ยครับแต่เขารอดไปได้ทุกครั้งหนีได้ทุกครั้งเนี่ยตรงนั้นเป็นประโยคสมบัติไหมครับหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเก่งในการลงมือทำในการกระทำของเขาอะครับ
1: ค่ะนะคะถ้ากล่าวถึงเนี่ยนะคะหมายถึงว่าแม้กระทั่งเนี่ยนะคะมีความชำนาญมีความสามารถค่ะเป็นคนดีขาดศิลปะความสามารถอันนี้แน่นอนนะคะก็แล้วก็ถ้าไม่มีนะคะกุศลเป็นปัจจัยเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ถึงพร้อมก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้นะคะกุศลให้ผลแต่ถ้า
2: ได้รับวิบากที่ดี
1: ค่ะไม่ได้รับวิบากที่ดี แต่ยังโจรเนี่ยค่ะเขายังรอดอยู่อ่ะเขารอดอยู่เพราะอะไรเพราะเขายังมีกุศลอื่นที่อุปถัมภ์อยู่ใช่ไหมคะยังไม่ถึงเวลาที่อกุศลกรรมจะให้ผล
2: ก็เลยมีสมบัติห้ามไว้อย่างเงี้ยหรอครับ
1: ค่ะก็คือยังมีส่วนยังไม่ถึงเวลาที่อกุศลจะให้ผลนะฮะ
2: ยังไม่ถึงพร้อมที่อกุศลวิบากจะเกิด
0: คือจะงงคำนิดนึงอะครับอาจารย์อย่างประโยคสมบัติเนี่ยหมายถึงความถึงพร้อมด้วยการประกอบ
1: มีความเพียรมีความชำนาญค่ะ
0: ครับไม่ว่าทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลใช่ไหมครับอย่าง
1: ผมจะทำงาน
0: ช่างอย่างเงี้ย
1: ค่ะความชำนาญความชำนาญเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นการสะสมมาด้วยนะคะที่ในแต่ละคนที่มีค่ะ
0: แต่ถ้าประโยคครับวิบากเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะทำอะไรที่มันทำให้วิบากหรอกนะครับคือแบบก็คงไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เสียหายหรือทำอะไรที่ไม่ดีกับตนแต่การทำนั้นน่ะเป็นความเพียรในทางฝ่ายอกุศลเนี่ยก็นำความวิบากมาให้ตนอย่างเงี้ยครับจึงใช้คำว่าประโยคครับวิบากคือประกอบเพื่อนำวิบากที่ไม่ดีมาให้ตนอย่างเงี้ยผมเข้าใจอย่างนี้นะครับอาจารย์

0: ก
1: ็ค่ะแต่ก็ต้องค่อยๆเข้าใจนะคะว่าสองอย่างเนี่ยค่ะเป็นผลเป็นการห้ามผลตรงข้ามค่ะ
0: ซึ่งถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังทำนิสัยอย่างนั้นอยู่เขาก็จะห้ามผลในฝ่ายที่ดีเนี่ยไม่ให้ผลถ้าสมมติว่าเรามองง่ายๆนะคะคนที่เขาทำตัวไม่ดีอย่างเงี้ยฮะเกเรแบบฮะก็ห้ามผลฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ให้ผลขณะนั้นฮะก็เข้าใจได้ว่าไม่มีใครทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาทำแบบนั้นแล้วเขาจึงได้ผลแบบนั้นในขณะนั้นอย่างเงี้ยฮะก็ต้องมองด้วยว่าเขาก็ต้องจากที่ได้ศึกษามาก็ต้องนึกถึงกุศลกรรมอกุศลกรรมที่ทำที่เคยทำในอดีตแล้วก็ฮะที่จะให้ผลเป็นวิบากจะมามองว่าโอ้ยคนนี้ขยันจังแล้วก็รวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นผลจากการที่เขาขยันอย่างเดียวอย่างเงี้ยฮะขยันทำงานทำการอย่างเดียวอย่างเงี้ยฮะอันนี้อาจารย์นั้นก็จะมองแบบเหมือนกับมองด้านเดียวมองฮะไม่ได้มองเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนั้นนะครับครับก็พอเข้าใจขึ้นครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะนะคะที่กล่าวถึงนะคะท่านก็หมายถึงว่าการที่จะกรรมนะคะจะให้ผลเนี่ยนะคะเช่นฝ่ายกุศลจะให้ผลเนี่ยแล้วก็มีนะคะมีคติอุปธิกาละหรือประโยคะเนี่ยนะคะมาห้ามอย่างหนึ่งนะคะฝ่ายกุศลที่กำลังให้ผลอยู่นะคะก็ถูกห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆเข้าใจนะคะว่าเขามีสองอย่างที่เป็นสภาพที่ขวางกั้นกันค่ะ
0: ครับอาจารย์มาอ่านตรงที่อาจารย์คำปั่นได้ตอบในกระทู้ไว้นะฮะว่าถ้ามีความเพียรในการทำอกุศลกรรมประการต่างๆอยู่เสมอเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นก็ย่อมจะเอื้ออำนวยต่อการที่อกุศลกรรมที่ได้เธอทำแล้วในอดีตมีโอกาสให้ผลได้ซึ่งจะตรงข้ามกับผู้ที่มีความเพียรในการเจริญกุศลประการต่างๆไม่ประมาทในชีวิตก็ย่อมจะเอื้ออำนวยต่อการที่กุศลกรรมที่กระทำแล้วในอดีตให้ผลได้แล้วก็ที่เข้าไปก็กล่าวปิดท้ายว่าทั้งหมดล้วนเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้นครับตรงนี้ก็เข้าใจขึ้นครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ค่ะแต่การที่นะคะมันเป็นเรื่องราวนะคะพอกล่าวถึงเรื่องราวเนี่ยมันรวมกันหลายอย่างนะคะแต่เราก็ต้องค่อยๆละเอียดลงไปนะคะว่าขณะใดเป็นอะไรนะคะเช่นอกุศลยังไม่มีโอกาสให้ผลเขาก็ยังได้รับผลของกุศลในอดีตอยู่แต่สิ่งที่เขาทำแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนก็ต้องมีผลค่ะ
0: ครับก็เรียนเรื่องวิถีจิตมาแล้วก็นะค่อยๆเข้าใจไปนะฮะว่าวิบากก็ขณะหนึ่งและการประกอบกุศลอกุศลก็ไม่เกี่ยวกับวิบากนะฮะแต่ว่าเกี่ยวเนื่องในวิถีจิตครับก็ค่อยๆเข้าใจไปขอบพระคุณอาจารย์ครับครับมีท่านอื่นจะสนทนาขอเชิญนะครับ

0: กราบอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะอาจารย์คะหลายวันมาเนี่ยนะคะหนูก็ได้ยินได้ฟังเรื่องที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำถึงลักษณะของสภาพธรรมะและหนูเองอ่ะก็เคยได้สนทนากับอาจารย์ธิดารัตน์น่ะที่ครั้งหนึ่งอ่ะเมื่อประมาณสักน่าจะเดือนที่แล้วอ่ะค่ะที่อยู่ๆอาจารย์ก็กล่าวถึงคำว่ารู้อะไรก็คือรู้ลักษณะและช่วงหนึ่งพี่เปิ้ลก็จะได้นำเรื่องลัคนาทิจตุกะเนี่ยมาสนทนาแล้วในนั้นก็หนึ่งในลัคนาทิจตุกะก็คือลักษณะหนูเลยกราบอาจารย์ธิดารัตน์นะคะได้พูดกล่าวถึงเรื่องลักษณะเนี่ยค่ะย้ำแล้วย้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะให้เกิดความเข้าใจขึ้นเป็นลำดับอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะกราบอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจแล้วก็เข้าใจที่ละเอียดลงไปอีกเนี่ยนะคะว่ามีลักษณะของธรรมะค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะแน่นอนค่ะถ้าไม่รู้ธรรมะตัวจริงๆขณะนี้ก็เป็นการคิดตามก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะเพราะเป็นแค่การคิดเรื่องแล้วส่วนใหญ่นะคะคิดตามเนี่ยไม่สามารถจะคิดลักษณะจริงๆของธรรมะได้แต่เป็นการคิดรวมๆค่ะ
0: อาจารย์คะเอาเป็นที่เราจะได้ยินท่านอาจารย์กล่าวบ่อยๆอ่ะอาจารย์ได้หยิกดูสิคะหรือแข็งกระทบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องแข็งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ที่เรารู้ว่าเป็นเวทนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางมโนหลังๆแล้วไอ้ที่เราเคยสนทนานะคะอาจารย์ค่ะได้กราบอาจารย์ได้ช่วยกล่าวถึงตรงนี้อ่ะค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็นะคะที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยหมายถึงว่านะคะถ้ามีกายปสาทะเนี่ยแล้วมีการกระทบเนี่ยค่ะมันต้องมีความรู้สึกแน่นอนนะฮะก็คือมีลักษณะของเจ็บที่สืบต่อให้รู้ได้ค่ะ
0: ก็เช่นเดียวกับที่เวลาเราอ่ะเดินบนพรมก็นุ่มเท้าก็รู้สึกอ่อนแต่ที่รู้สึกชอบพอใจนั่นน่ะตรงนี้อาจารย์คะอาจารย์ได้กล่าวตรงนี้อีกสักหน่อยเถอะค่ะ
1: ค่ะก็ทุกอย่างเป็นธรรมะอะค่ะจนกว่าจะละเอียดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ต้องมีลักษณะแต่ละอย่างด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยค่ะการใส่ใจสนใจนะคะในลักษณะแต่ละเท่าที่เข้าใจได้นะคะก็ต้องเริ่มจากเนี่ยค่ะการศึกษาปริยัติแล้วก็ค่อยๆที่จะน้อมไปที่จะมีการไตร่ตรองนะคะเพื่อเข้าใจลักษณะค่ะจนกว่าลักษณะนั้นนะคะจะสามารถปรากฏด้วยดีกับปัญญาก็ขณะที่นะคะสามารถจะรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏได้ค่ะจึงต้องเลยค่ะอาศัยการศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะไต่ตรองโดยละเอียดรอบคอบค่ะแล้วก็ไม่มีทางอื่นนะคะค่ะศึกษาเพื่อเข้าใจเมื่อมั่นคงแล้วเนี่ยนะคะแม้ไม่ได้ฟังก็จะมีเหตุปัจจัยให้นะคะมีการไต่ตรองว่ามีลักษณะธรรมะอย่างนี้จริงๆอยู่บ่อยๆเนืองๆจนกว่าลักษณะแต่ละหนึ่งจะปรากฏจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราแน่นอนนะคะมีการที่ถือด้วยความเป็นเราอยู่ตลอดแต่ถ้าไม่รู้ว่าขณะใดนะคะที่ยังมีเราอยู่เนี่ยเป็นธรรมะค่ะจะละความเป็นเราได้ไงใช่ไหมคะก็ต้องรู้ลักษณะว่าขณะเนี้ยยังมีการยึดถืออยู่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่คนละขณะกับขณะที่เข้าใจทีละอย่าง
0: อาจารย์ตรงนี้ชัดเจนอะเพราะว่าเนี่ยค่ะเหมือนบางทีเนี่ยเอาง่ายๆว่าเหมือนบางทีหนูฟังอาจารย์ธิดารัตน์กล่าวเนี่ยตอนสนทนากันเนี่ยหนูเหมือนจะเข้าใจแล้วนะแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่ใช่หนูต้องมาฟังทวนหลายครั้งอ่ะจนเข้าใจเพราะฉะนั้นได้ยินกับเข้าใจเป็นคนละขณะกันจริงเหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเห็นหรือคณะอาจารย์กล่าวถึงเห็นย้ำๆๆๆเนี่ยนะคะก็พอฟังบ่อยๆนี่แหละเราถึงรู้ว่าเห็นมีจริงไม่นั้นก่อนหน้านั้นน่ะเราไม่ได้ใส่ใจในสิ่งเหล่านี้เลยนะคะและจริงๆแล้วขณะที่เห็นมีจริงนั่นน่ะสิ่งที่ปรากฏได้ให้เห็นต่างหากนะคะ ปรากฏแก่จิตเห็นต่างหากนะคะที่ปรากฏอะเห็นจริงๆเราก็ยังไม่รู้อีกเนี่ยค่ะหนูเลยว่าฟังไปก็ละเอียดลึกซึ้งจริงเลยแล้วก็เห็นคุณของการฟังธรรมอย่างยิ่งเลยนะคะไม่มีทางอื่นจริงๆเลยทีเนี้ยที่หนูว่าถามคำซ้ำๆบ่อยๆเพราะบางทีอะมันเป็นทำมันอดไม่ได้ที่จะใส่ใจเรื่องนี้อย่างเดียวเลยอาจารย์แม้ขณะวันนั้นหนูถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์คะคิดอะคืออะไรกันแน่คือจิตหรือเจตสิกคือวิตกกะหรือคือมโนทวารทำกิจอย่างเงี้ยแล้วหนูว่าจะเอาเทปอันนั้นมาฟังอะหนูก็ไม่ได้เซฟเอาไว้คือยังหาไม่เจออาจารย์กล่าวอีกสักครั้งเถอะค่ะอาจารย์คะการคิดเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นนะคะคิดเนี่ยขณะที่คิดเนี่ยเป็นสภาพรู้ใช่ไหมคะลักษณะของจิตโดยอรรถะของจิตทั่วไปเนี่ยฮะคิดคือรู้อารมณ์รู้แจ้งอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะที่คิดเนี่ยฮะคิดด้วยจิตก็คือรู้ลักษณะของจิตที่กำลังรู้แจ้งอารมณ์นะคะหรือขณะที่กำลังมีการตรึกถึงอารมณ์หรือจะหลดอารมณ์ก็คือลักษณะของวิตกะนะคะที่เกิดพร้อมกับจิตค่ะแล้วก็ถ้าเป็นขณะที่กำลังมีการไตร่ตรองทบทวนนะคะด้วยปัญญาเนี่ยค่ะก็เป็นการเพราะฉะนั้นคิดเนี่ยคิดด้วยจิตคิดด้วยวิตกคิดด้วยปัญญาค่ะ
0: อาจารย์คะอาจารย์กล่าวว่าคิดด้วยจิตคิดด้วยวิตกคิดด้วยปัญญาวิตกกับปัญญาเนี่ยเป็นเจตสิกแต่คิดด้วยจิตตัวเนี้ยอาจารย์มุ่งหมายถึง
1: ก็ขณะที่รู้ลักษณะของจิตที่คิดจิตตัวจิตจิตที่รู้แจ้งอารมณ์นะคะและจิตที่รู้แจ้งอารมณ์เนี่ยจิตนั้นนะฮะแอบอย่างเช่นจิตที่ทำชาวนากิจเนี่ยก็คือกุศลอกุศลนั่นแหละกุศลจิตอกุศลจิตเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะของจิตนะคะโดยความเป็นธาตุรู้ก็เนี่ยหาคิดแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้คำว่าคิดเนี่ยนะคะท่านถึงกล่าวนะฮะลักษณะของจิตเนี่ยอัตถะของจิตคือรู้แจ้งอารมณ์เพราะฉะนั้นนะคะคิดด้วยจิตหรือว่าที่เรากล่าวถึงฮะคิดเรื่องถ้าคิดเรื่องนี้ต้องเป็นวิถีจิตทางใจล้วนๆแน่ๆคือคิดเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าคิดเนี่ยคิดเรื่องฮะถ้าคิดเรื่องเนี่ยคิดเรื่องคิดบัญญัติแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นวิถีจิตทางใจล้วนๆเพราะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ค่ะแต่ขนาดนั้นเนี่ยเชิญค่ะ
0: ขอใจขอบพระคุณค่ะเนี่ยค่ะอย่างเช่นหนูฟังอาจารย์กล่าวทีละคำหนูก็ฟังไปคำของอาจารย์ก็ดับไปหมดนะคะคำว่าดับเป็นนี่ก็คือเงียบไปแล้วเนี่ยนะแล้วหนูก็ไต่ตรองตามตรงเนี้ยตอนนั้นน่ะหนูก็มีเสียงเป็นอารมณ์อ่ะตัวมโนวิญญาณเนี่ยก็ตามแต่ทีเนี้ย
1: แน่ใจว่า
0: หลัง
1: แน่ใจว่าเป็นบัญญัติแน่ใจว่าแต่ต้องมีเสียงแน่ๆใช่ไหมฮะต้องมีเสียงแน่ๆแต่ไม่ได้สนใจเสียงเลยนะคะเป็นคำเป็นความหมายตลอดเลยใช่ไหม
0: จริงอาจารย์จริงเลยเพราะว่าหนูว่าเหมือนกับไหลไปเร็วมากแล้วหนูว่าเสียงเนี่ยถ้าพูดแล้วก็ไม่ใช่เสียงอ่ะเป็นคิดล้วนๆเลยเหมือนกับตาม
1: คำแล้วนะฮะเป็นคำเป็นความหมายแล้วค่ะทั้งที่ต้องมีเสียงจริงๆแต่ยังไม่สามารถที่จะใส่ใจในลักษณะของเสียงที่เป็นธรรมะตัวจริงๆได้เลยเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันเราถึงได้นะคะข้ามสภาพธรรมะที่มีจริงๆไปทั้งที่เขามีนะคะแล้วก็ไปรู้เรื่องรู้คำรู้ความหมายก็คือเป็นการคิดทั้งนั้นเลยค่ะแต่ต้องเหมือนกับทางตาก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็มีสิ่งที่กระทบตาแน่ๆแต่สิ่งที่กระทบตาเนี่ยไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเลยนะคะกลับเป็นรูปร่างสันฐานเป็นสีต่างๆเป็นคนนั้นคนนี้ก็คือเป็นคิดค่ะและการที่จะคิดเนี่ยฮะคิดเนี่ยถึงต้องอาศัยนะคะวิตกะที่จะหลดในอารมณ์นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะอาศัยความจำซึ่งเป็นสัญญาที่เกิดกับจิตทุกดวงที่เขาเคยจำสีต่างๆจำมุนจำนี่เอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะเขาเกิดพร้อมจิตหมดเลยเพราะฉะนั้นวิตกะจะตรึกเนี่ยตรึกโดดค่ะวิตกะเนี่ยตรึกโดยอาศัยนะฮะสัญญาที่เคยจำไว้เป็นปัจจัย ค่ะ
0: อาจารย์จริงจริงทุกคำอาจารย์ใช่ไหมขณะอาจารย์กล่าวอยู่เนี่ยหนูฟังคำอาจารย์อยู่กำลังใส่ใจในอะไรในเสียงเหรอในสิ่งที่อาจารย์กล่าวเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงนกอ่ะแล้วหนูก็อุ๊ยเสียงนกเพาะเสียงนกเขาหรือเปล่าอะไรไปไกลเห็นมั้ยฮะเนี่ยให้เห็นถึงว่าแล้วเดี๋ยวจะกลับมา
1: แต่อย่าลืม
0: อาจารย์ต่อ
1: แต่อย่าลืมนะคะว่ามันไม่ใช่แค่เสียงมันเป็นนก
0: มันเป็นนกแล้วอาจารย์เป็นนกเขาด้วยอาจารย์
1: มันเร็วมากใช่มั้ยมันเร็วมากค่ะเป็นนกแล้วเราได้เป็นไปในบัญญัติเรื่องราวอย่างรวดเร็วนะคะแต่จะเป็นนกได้เนี่ยมันต้องมีเสียงค่ะแต่ไม่ได้สนไม่ได้ใส่ใจในสภาพธรรมะใช่ไหมฮะเลยไปก็เลยเป็นการใส่ใจในบัญสนใจในบัญญัติเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นได้มีถึงได้มีนะฮะบัญญัติเรื่องราวในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดค่ะแต่ถึงแม้มีบัญญัติเรื่องราวเนี่ยแต่จะมีบัญญัติมีเรื่องราวนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีธรรมะที่มีสภาวะจริงๆก็คือต้องมีจิตมีจิตมีเจตสิกที่เกิดขึ้นนะคะรู้อารมณ์นั่นเอง
0: อาจารย์เนี่ยค่ะเราศึกษาเนี่ยมันคือหนูกำลังจะบอกว่าละเอียดจริงๆขนาดฟังอย่างเงี้ยไม่รู้แต่หนูก็มันไม่แปลกอะค่ะอาจารย์ดูขนาดเสียงนกร้องอะดับไปตั้งนานอะอาจารย์ดูสิตอนเนี้ยเหมือนลอยเหมือนประทับพิมพ์ลงไปอะหนูยังจำเสียงนกนั้นได้อยู่เลยอะว่าเขากูกูกูกูกูกูกูกูสองครั้งอะมันยังเหมือนยังได้ยินอยู่เลยแต่จริงๆอะมันคิดมันอะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมาอยู่เรื่อยเลยอาจารย์ดู
1: จำ
0: ว่าเหมือนจำแล้วมันชัดเจนมากเลยอาจารย์เพราะมันชัดเจนมากด้วยอ่ะแสดงตอนนั้นเสียงอาจารย์อ่ะยังไม่ชัดเท่าเสียงนกอาจารย์ดูค่ะ
1: เพราะว่ากำลังสนใจเสียงนกไงคะ
0: นั่นกำลังคิดเสียงนก
1: คิดเสียงนกก็จำเสียงนก
0: แล้วก็จำเรื่องที่อาจารย์พูดไม่ได้อีกอาจารย์ดูว่ามันเนี่ยถ้าพูดแล้วมันก็ดื้อด้านเหลือเกิน
1: อันนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าจิตเนี่ยนะคะรู้อารมณ์ทีละอย่างเพราะฉะนั้นนะคะขณะที่กำลังฟังธรรมะอยู่แล้วมีเสียงอื่นเนี่ยนะคะขณะที่มีเสียงอื่นแสดงว่าตอนนั้นจิตกำลังไปรู้เสียงอื่นแล้วจะได้ยินเสียงที่สนทนาธรรมะได้ไหมไม่ได้จิตรู้อารมณ์ทีละอย่างชัดเจนขณะที่สนใจเสียงนกนะคะเสียงธรรมะไม่ได้ยินแล้วแต่ขณะที่ใส่ใจหรือว่ากำลังที่คิดไตร่ตรองธรรมะนกร้องก็ไม่ได้ยินเพราะไม่ได้สนใจ
0: ใช่อาจารย์ขนาดบางทีเสียงมอเตอร์ไซค์บิดเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ยินเลยถ้าเราใส่ใจอยู่ที่อย่างอื่นน่ะเนี่ยบางทีแบบเนี่ยเป็นความจริงที่สุดเลยนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ความจริงตรงนี้จริงๆเลยว่าจิตรู้ได้ทีละหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นการรู้แบบที่เราฟังมาแต่ว่าก็นี่แหละจริงๆเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ที่ดาแล้วได้ยินเสียงนกแล้วไปอยู่กับเสียงนกนะคะอาจารย์คือหนูว่านั้นหนูว่าคือไตร่ตรองเรื่องลักษณะเนี่ยอยู่แล้วอยู่อีกนะคะยิ่งช่วงเนี้ยหนูฟังทั้งพระสูตรนะคะหนูจำตอนไม่ได้แล้วก็พื้นฐานพระอภิธรรมตอนหลังๆเนี่ยท่านอาจารย์กล่าวเรื่องเนี้ยมันแปลกมากเลยตรงที่แบบหนูสนใจเรื่องเนี้ยแล้วทำไมทั้งวิทยุของหนูมี2อันอย่างเงี้ยก็ขึ้นตอนเนี้ยขึ้นมาให้เลยอ่ะแบบหนูว่าคิดตามภาษาหนูโอ้โหกุศลให้ผลจริงๆเลยแบบแต่อาจารย์คะหนูอะยังอธิบายไม่ได้นะฟังแต่ว่ายังฟังด้วยนะแต่ว่ายังอธิบายยังพูดไม่ได้แต่รู้ว่าลักษณะนี้สำคัญจริงๆเลยต้องรู้ลักษณะคือหมายถึงรู้ด้วยปัญญานะคะก็เลยว่าอันเนี้ยฮะให้อาจารย์ได้กล่าวแล้วกล่าวอีกปาลบแล้วปาลบอีกแล้วฟังไปนะคะฟังไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะมีอะไรกล่าวเกื้อกูลกราบอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะกว่าธรรมะจะปรากฏด้วยดีนะฮะกับปัญญาเนี่ยถึงต้องมีการค่อยๆที่จะนะฮะมั่นคงในขั้นสัจญาณปัญญาที่เข้าใจว่าความจริงว่ามีลักษณะของธรรมะจริงๆเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการใส่ใจว่ามีลักษณะของธรรมะจริงๆหรือมีสภาพธรรมะเนี่ยจริงๆที่กำลังปรากฏขนาดเนี้ยนะคะทั้ง6ทางเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นธรรมะอย่างไรถ้าเราไม่ได้สนใจลักษณะของธรรมะเราก็จะเป็นไปกับเรื่องราวบัญญัติตลอดเลยนะคะแต่ถึงแม้เรื่องราวบัญญัติเนี่ยมีได้ยังไงก็ต้องมีสภาพรู้ธาตุรู้อยู่ตลอดค่ะแล้วสภาพรู้ธาตุรู้เนี่ยไม่ใช่คำไม่ใช่ชื่อแต่เป็นลักษณะ ค่ะ
0: อาจารย์แล้วก็เนี่ยค่ะเรื่องธาตุรู้สภาพรู้ก็เช่นกันเนี่ยหนูนะตั้งแต่หนูจำได้ครั้งที่ท่านอาจารย์กล่าวที่โรงเรียนสนามชัยเขตตอนนั้นน่ะคือหนูยังอยู่แต่เรื่องนั้นอยู่เลยนะคือย่ำอยู่ตรงนั้นเลยอะแล้วหนูก็มาเห็นนะแล้วมีอยู่เทปนึงอะในพื้นฐานพระพิธรรมอะก็มีผู้พูดถึงเรื่องกายยะประสาทะนี่แหละแล้วแต่แล้วพูดถึงความรู้สึกเลยอย่างเงี้ยแล้วท่านอาจารย์ก็พยายามจะถามท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดูว่าแล้วเขาเกิดได้ยังไงท่านผู้ฟังก็จะบอกว่าเป็นผลของกรรมเป็นวิบากเป็นอะไรต่างๆแต่สุดท้ายก็คือมีกายะประสาทะมีกายวิญญาณมันถึงเป็นตัวจะเรียกยังไงดีคะอาจารย์พ่อมีนี่แหละมีธาตุรู้สภาพรู้นี่แหละหนูถึงเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยถึงสำคัญจริงๆที่แบบบางทีพอนึกคำของท่านอาจารย์น่ะหนูจึงเคยกล่าวกับอาจารย์อันนบเลยว่าเหมือนมาลัยที่ร้อยกันไปเพราะท่านอาจารย์เคยกล่าวท่านอาจารย์นบว่าธรรมะถึงกันหมดอ่ะก็คือธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยทำไมข้างหลังเราไม่เห็นก็เพราะว่าไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตเห็นแต่บางท่านก็ที่ศึกษาใหม่ๆก็จะบอกว่าก็ไม่ได้หันหลังไป
1: ไม่ใช่ค่ะไม่มีจิตเห็นหรือว่าจักขุประสาทะไม่ได้อยู่ข้างหลัง
0: อาจารย์หนูว่าสองอย่าง
1: ค่ะก็จากขู่ภาษาพระไม่ได้อยู่ข้างหลังไงฮะจึงไม่มีรูปพิเศษที่จะรับกระทบกับสีข้างหลังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเห็นจะเกิดได้นะคะถึงต้องอาศัยนะคะรูปที่มีคุณสมบัตินะคะพิเศษก็คือความสามารถที่จะรับกระทบกับสิ่งที่กระทบกับตาค่ะถ้าเรามีตาข้างหลังด้วยแน่นอนเราเห็นค่ะแต่เพราะว่าเราไม่มีตาข้างหลัง
0: โยงไปเรื่องตกใจได้เลย
1: ค่ะเนี่ยค่ะการเห็นเนี่ยนะคะการเห็นเนี่ยจึงต้องอาศัยนะคะรูปจักขุประสาทรูปที่เป็นนะคะทวารนะคะเป็นทางที่ทำให้จิตเนี่ยรู้อารมณ์ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจิตเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมด้วยต้องมีกรรมเป็นปัจจัยที่ทำไมถึงต้องเห็นอย่างนี้เห็นรูปนี้นะคะทำไมถึงต้องเห็นรูปที่ไม่น่าดูทำไมเห็นรูปที่น่าดูสวยงามนะคะก็คือการที่กุศลกรรมให้ผลอกุศลกรรมให้ผลนะคะจิตเห็นเนี่ยถึงได้เป็นนะคะกุศลวิบากและอกุศลวิบากซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะว่าขณะใดจะเห็นอะไรค่ะแล้วก็ต้องมีนะคะรูปที่เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยที่เป็นประสาทรูปนี่แหละค่ะ
0: อาจารย์ถ้อยคำเนี่ยที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยนะในเนี่ยที่จบไปเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ฟังแล้วต้องใส่ใจยังไม่พอต้องฟังซ้ำจริงๆเพราะว่าหนูกำลังคิดถึงไปว่าหนูว่าน้อมนึกถึงความลึกซึ้งของพระธรรมขึ้นทุกวันเลยนะณตอนนี้นะคะลึกซึ้งทุกวันเลยแล้วลึกซึ้งถึงพระผู้มีพระภาคถึงพระอรหันต์ทั้งหลายอ่ะถึงท่านอาจารย์ว่าทำไมท่านละเอียดอย่างนี้คือท่านเนี่ยไม่ปล่อยเลยนะคะแล้วคณะอาจารย์ก็มาเกื้อกูลแล้วตอนนี้มีสนทนาธรรมทั้งเช้าค่ำทุกวันเลยอะค่ะแบบหนูถึงแบบเห็นถึงความเกื้อกูลและเห็นถึงความละเอียดเนี่ยที่ความละเอียดเนี่ยสำคัญจริงๆที่ท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่าเผินไม่เผินนะคะต้องละเอียดในคำว่าละเอียดที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยละเอียดจนพรรณนาไม่ได้เลยว่าละเอียดยังไงนะที่หนูเข้าใจตอนนี้อย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: จริงๆอะธรรมะละเอียดยิ่งนะคะละเอียดยิ่งกว่าที่เราคิดค่ะ
0: ใช่ค่ะละเอียดยิ่งปัญญาไม่ถึงด้วยแต่รู้เพียงแค่ว่าละเอียดจริงพี่ว่าที่หนูบอกว่าละเอียดจริงเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยที่แบบเอ้ารู้วันนี้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาแม้แต่คำว่าลักษณะเนี่ยแม้เป็นคำก็จริงอะอ๋อใช่เลยอย่างเงี้ยแม้แต่อีกเรื่องนึงอีกนั้นหนูอ่ะอาจจะเป็นเรื่องราวเยอะแม้แต่เรื่องว่าทำไมอ่ะถึงต้องให้ทานน่ะขัดเกลาด้วยทานน่ะคือการให้เพื่อยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นน่ะก็เพราะว่าแม้แต่ถ้ายังตระหนี่ในเรื่องของการให้ของที่หยาบหยาบอะรูปเหล่านี้ก็ย่อมจะตระหนี่ความเป็นตัวตนน่ะที่ละเอียดขนาดไหนอ่ะที่จะละตัวตนไม่ได้เลยถ้าละหยาบหยาบที่ทานหยาบหยาบไม่ได้อ่ะอันนี้หนูพูดเป็นภาษาหนูนะ ที่หนูมาตึกตรองอยู่หลายวันนี้เหมือนกันนะเนี่ยค่ะมันเป็นคำที่สอดคล้องกันไปหมดจริงๆนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะแต่การให้ทานนี่ถึงได้มีนะคะการให้ที่ประกอบด้วยปัญญากับให้ที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาถ้าหากว่าเขามีโลภะหวังผลเนี่ยค่ะอะไรเขาก็ให้ได้ทั้งนั้นแหละแต่ให้นั้นเนี่ยนะคะเป็นกุศลจริงหรือเปล่าหรือนะคะอยากได้ผลตอบแทนค่ะแต่การให้ทานจริงๆเนี่ยนะคะคือการให้เพราะเห็นประโยชน์ของการให้นะคะเพื่อเกื้อกูลหรือนะคะอย่างเช่นผู้ที่เขาสามารถที่จะนำไปเป็นประโยชน์ได้ค่ะจริงค่ะแล้วก็นะคะมีการให้เพราะมีการพิจารณานะคะลักษณะของความตนีอะไรอย่างเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกนะคะอันนั้นน่ะเมื่อไหร่เนี่ยนะคะที่มีการขัดเกลาความตนีซึ่งต้องเห็นโทษของกิเลสที่เป็นความตนีจึงมีการสละค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์และน้องอาร์มค่ะ
0: ค่ะคุณแม่กำพูสวัสดีค่ะคุณแม่คำพูนะคะสวัสดีค่ะค่ะเชิญสนทนากับอาจารย์ค่ะคุณแม
2: ่ค่ะดิฉันจะถามวาลาวัฒนกิจกิจลึกด้านลึกถึงอารมณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะแจน
1: ค่ะเดี๋ยวทบทวนให้ฟังนะคะก็อย่างเช่นนะคะก่อนที่จะมีการเห็นเนี่ยนะคะก็ต้องมีหรือนะคะถ้า5ทางเลยก่อนเห็นก่อนได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเนี่ยก็จะต้องมีจิตที่ทำอาวัชนกิจนะคะก็คือการลำพึงถึงอย่างเช่นมีสีกระทบกับตาใช่ไหมคะก็ต้องมีก่อนที่จะเห็นเนี่ยก็ต้องมีจิตที่ทำอาวัชนกิจคือลำพึงถึงสีค่ะถ้าลำพึงถึงสีทางตาหรือ5ทางใช้คำว่าปัญจทวาราวัชนะก็คือเขาสามารถที่จะได้ลำพึงถึงสีถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสนะคะค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยให้เห็นได้ยินได้นะคะทางใจก็มีนะคะทางใจเนี่ยใช้คำว่ามโนทวาราวัชนะมโนก็คือใจนั่นเองนะคะมีใจเป็นทางหรือนะคะภวังคุปัจเจทะนั่นแหละที่เขาตัดกระแสภวังแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้นะคะวิถีจิตเกิดนะคะมโนทวาราวัชนะเนี่ยก็อาศัยภวังคุปัจเจทะก็คือภวังที่เขาตัดกระแสก็คือหมดความเป็นภวังนั่นเองนะคะเป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดมโนทวาราวัชนะเขาก็ลำพึงถึงอารมณ์ที่วิถีจิตนั้นๆเนี่ยนะคะรู้ค่ะค่ะเชนค่ะมีอะไรอีกไหมคะสงสัยเรื่องอาวัชนะจิตนะคะหรือยังคงไม่เข้าใจเรื่องอื่นอีก
2: ก็จะถามอะไรนะลืม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนเห็นอย่างนี้นะคะก่อนเห็นก่อนได้ยินนะคะหรือก่อนคิดเนี่ยก็จะต้องมีจิตที่เป็นวิถีจิตขณะแรกก็คือทำกิจอาวัชนะหรือลำพึงถึงอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยให้วิถีจิตนั้นๆรู้ค่ะทางตาก็ลำพึงถึงสีนะคะทางหูก็ลำพึงถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสนะคะหรือเรื่องราวคิดนึกทางใจค่ะซึ่งเป็นมโนทวาราวัชนะค่ะชื่อก็อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ก็ทบทวนได้นะคะในปรมัตถธรรมสังเขปค่ะอันนี้เราก็ค่อยๆเข้าใจไว้ก่อนค่ะ
2: ทวารทั้ง6เนี่ยมันคืออะไรอะคะ
1: ค่ะทวารนะคะทวารหมายถึงนะคะประตูหรือทางนะคะเพราะฉะนั้นจิตจะรู้อารมณ์เนี่ยค่ะต้องอาศัยทาง ใช่ไหมคะเช่นอาศัยตาเป็นทางตาก็ชื่อว่าจักขุทวาราวัชนะนะคะเพราะฉะนั้นวิถีจิตหรือจิตที่มาอาศัยตาเป็นทางเนี่ยค่ะก็จะมีเนี่ยจิตที่เกิดนะคะตั้งแต่นะคะอาวัชนะจิตแล้วก็จิตเห็นนะคะสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะนะคะเขาก็เกิดขึ้นทำกิจการงานของเขาอ่ะแล้วก็มีจิตที่ทำชาวนะก็คือกุศลอกุศลนะคะที่ยังคงมีสีมีเสียงอย่างเงี้ยนะคะเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตที่มาอาศัยตาเป็นทางเนี่ยจะต้องรู้สีหมดเลยนะคะตั้งแต่นะคะจิตเห็นอาวัชนะจิตลำพึงถึงอารมณ์แล้วก็จิตเห็นมาจนถึงตถาลัมภนะยังคงมีสีเป็นอารมณ์อยู่ก็คือมาอาศัยตาที่จะรู้สีนะคะเพราะว่าทางประจักษ์ทวารเนี่ยค่ะอาศัยรูปเป็นทางนะคะแต่ถ้าทางที่6ก็คือทางใจเนี่ยเขาอาศัยนามนะคะเพราะเป็นใจใช่ไหมเป็นจิตใช่ไหมอาศัยจิตอาศัยจิตเป็นทางก็คืออาศัยภวังค์นะคะภวังค์ก่อนที่วิถีจิตจะเกิดนั่นแหละซึ่งทำหน้าที่นะคะสิ้นสุดความเป็นภวังค์จึงมีชื่อว่าภวังคุปเฉทะก็คือปเฉทะก็คือตัดกระแสภวังค์หรือนะคะหยุดความเป็นภวังค์นั่นเองเพราะว่าถ้าจะเป็นภวังค์จิตเนี่ยวิถีจิตจะเกิดไม่ได้นะคะต้องหยุดความเป็นภวังค์ก่อนนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดค่ะเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยถึงได้อาศัยใจเป็นทางก็คืออาศัยจิตนะคะอาศัยภวังค์จิตค่ะทางก็เลยมีนะคะรูป5ทางประจักษ์ทวารเนี่ยอาศัยรูปเป็นทางเช่นถ้าไม่มีตานะคะจิตเห็นเกิดไม่ได้เพราะจิตเห็นเขาต้องเกิดที่ตาถ้าไม่มีหูนะคะจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะภาษาทรูปเนี่ยก็คือจักขุภาษาทะโสตภาษาทะคานะภาษาทะนะคะชิวหาภาษาทะรวมทั้งกายะภาษาทะนะคะรูปเล็กๆที่มีการเป็นปัจจัยนะคะซึมซาบทั่วตัวเพราะฉะนั้นนะคะกระทบกับเย็นก็ได้ร้อนก็ได้อ่อนก็ได้แข็งก็ได้ตึงไหวนะคะที่กายเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็คือมหาภูตรูป3รูปที่กระทบกับกายประสาทนะคะที่ซึมซาบอยู่ทั่วกายเพราะฉะนั้นนะคะเจ็บตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นแหละกระทบกับกายประสาทค่ะ
2: เข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วค่ะท่านอื่นให้ท่านอื่น
3: ค่ะคุณแม่ขออนุญาตร่วมตรงนี้นิดนึงเมื่อที่อาจารย์ได้กล่าวถึงว่าตรงกายประสาทะเจ็บตรงไหนก็กระทบตรงนั้นเรานึกถึงว่าภายนอกกระทบอะได้แต่พอภายในอะอยู่ๆอะอาจารย์ขาปวดอะไรดีคะปวดท้องหรืออยู่ๆเมื่อยตึงเจ็บในแขน
1: อย่าลืมนะคะใช้คำว่าเมื่อยตึงก็คือสภาพธาตุลมธาตุลมเนี่ยภายในกายมีใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมีการกับแล้วกายะประสาทะเนี่ยภายในก็มีด้วยแต่ไม่งั้นเราคงไม่ปวดท้องใช่ไหมคะแสดงว่าก็ต้องมีนะคะอย่างเช่นเวลาหิวเนี่ยทำไมถึงหิวล่ะเพราะว่ามีการกระทบกับกายะประสาทะก็คือนะคะเช่นน้ำย่อยนะคะที่เขาเตรียมที่จะออกมาเพื่อย่อยอาหารเนี่ยค่ะเขาก็มีธาตุไฟนะฮะธาตุไฟที่เกิดจากกรรมเป็นปัจจัยนั่นแหละนะฮะที่จะมาย่อยอาหารเนี่ยออกมาแล้วนะคะเกิดตั้งขึ้นแล้วที่พื้นท้องเพราะฉะนั้นนะคะร้อนท้องก็เลยหิวค่ะ
3: ค่ะหนูจะอยากชวนคุณแม่คำภูได้คุยว่าตรงธาตุตรงน้ำย่อยที่อาจารย์ธิดารัตน์กล่าวตรงนี้อะค่ะมันไม่ใช่แค่ธาตุน้ำนะคะคุณแม่หนูก็จะเลยว่าอาจารย์ธิดารัตน์ได้กล่าวเรื่องธาตุน้ำคือน้ำย่อยตรงนี้ให้คุณแม่ได้ฟังสักนิดเถอะค่ะบางทีอ่ะหนูคิดไปเองนะว่ามันมีคำว่าน้ำอยู่เนี่ยมันก็ให้อาจารย์ได้อธิบายต่อไปเลยค่ะว่าน้ำตรงนี้ค่ะ
1: รูปทุกกลุ่มใช่ไหมคะต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีนะคะมหาความต่างกันของมหาภูตรูปอย่างกลุ่มที่มีธาตุดินเยอะก็แข็งใช่ไหมคะกลุ่มที่มีธาตุไฟเยอะก็ร้อนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเพราะเขาต้องขาดกันไม่ได้นะฮะในทั้ง4แม้กระทั่งน้ำในแก้วน้ำในอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็ต้องมีนะฮะธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็มีสีด้วยไม่งั้นเห็นไม่ได้นะสีกระทบตาเท่านั้นมีกลิ่นนะคะน้ำนี่ก็มีกลิ่นของน้ำค่ะมีรสของน้ำด้วยค่ะแล้วก็มีรูปที่เป็นโอชารูปที่จะไปเป็นเมื่อทานเข้าไปก็ไปเป็นปัจจัยให้เกิดรูปใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยจะมีรูป8รูปค่ะแล้วก็มีมากกว่านั้นด้วยนะคะอย่างน้อย8รูปค่ะเพราะฉะนั้นนะที่เราใช้คำว่าน้ำย่อยเนี่ยนะคะหรือธาตุไฟที่เกิดที่มีการเป็นปัจจัยก็คือเป็นกลุ่มของน้ำย่อยที่มีความร้อนนะคะสามารถที่จะทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยฮะย่อยสลายเป็นเล็กๆได้ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะนี่หนูก็จะถามต่ออีกว่าเมื่อกี้พูดถึงทวารหรือทางอะนะคะก็จะกล่าวว่ามีทั้งทางกายเนี่ยที่เป็นรูปเนี่ย5ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นทางรับกรรมแต่ใจเนี่ยเป็นเรื่องของการสะสมสืบต่อสั่งสมสันดานสันตานะอาจารย์คะตรงเนี้ยหนูเข้าใจอย่างนี้อาจารย์ช่วยอธิบายอีกครั้งนึงเถอะค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะพูดถึงทางนะคะทางเนี่ยหมายถึงที่อาศัยของจิตนะฮะที่จะรู้อารมณ์เนี่ยทางเนี่ยภาษาทรูปคือรูปนะคะรูปที่เกิดจากกรรมนะคะแล้วก็ทางใจเนี่ยก็เป็นจิตชาติวิบากเหมือนกันภวังคุปัจเฉทะนะคะเป็นชาติวิบากเพราะว่าวิถีจิตทางใจเนี่ยนะคะวิถีจิตจะเกิดได้เนี่ยภวังต้องหยุดก่อนไม่ว่าจะเป็นทางประจักษ์ทวารนะคะภวังคุปัจเฉทะก็ต้องเกิดแต่ทางประจักษ์ทวารเนี่ยเขาอาศัยรูปเป็นทางนะคะภวังคุปัจเฉทะเขาก็เพียงตัดกระแสภวังกระทำทางให้วิถีจิตเกิดเท่านั้นนะคะแต่ทางใจเนี่ยนะคะหรือทางใจที่อาศัยใช้คำว่าอาศัยใจเป็นทางหรือมโนทวารวิถีจิตนะฮะวิถีจิตหมายถึงจิตที่เกิดสืบต่อกันโดยอาศัยใจเป็นทางก็คืออาศัยภวังคุปัจเฉทะที่เขาหยุดความเป็นภวังนะคะก็เป็นปัจจัยให้วิถีจิตทางใจดวงแรกนะคะก็คือกิริยาจิตที่ทำหน้าที่ลำพึงถึงอารมณ์หรือมโนทวาราวัชนะนะคะเป็นวิถีจิตดวงแรกนะถึงเป็นเนี่ยชวนะปฏิปาทกะบรรณสิกาละเป็นปัจจัยให้ชวนะเกิดค่ะชวนะก็เป็นกุศลอกุศลตามสมควรต้องมีมโนทวาราวัชนะที่ลำพึงถึงอารมณ์ค่ะ
3: หนูว่าทำไมหนูว่านึกตรึกไม่ได้เลยว่าทางใจเป็นผลแห่งกรรมยังไงอ่ะหนูเพราะว่ามันอาจจะว่ามันไม่มีอารมณ์ที่เป็นรูปอาจารย์
1: ค่ะหมายถึงนะคะการรับผลของกรรมนะถ้าทางใจนี่หมายถึงสถานลัพนะก็คือมีจิตชาติวิบากเนี่ย2ขณะค่ะเท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างเช่นที่เราเรียนเรื่องกิจของจิตเนี่ยค่ะมหาวิบากนะคะนอกจากทำปฏิสนธิภวังค์จุติแล้วเนี่ยทำจตารัมภนะได้ด้วยก็ได้ทั้ง6ทางนะคะหรือนะคะสันติรณะ3ดวงนะคะนอกจากทำสันติรณะแล้วนะคะก็ทำจตารัมภนะได้ทั้ง6ทางค่ะก็คือจิตชาติวิบากค่ะแต่สันติรณะ2ดวงอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากกับอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากเนี่ยนอกจากทำจตารัมภนะกิจแล้วนะคะทำสันติรณะกิจแล้วเนี่ยก็สามารถจะทำปฏิสนธิภวังค์จุติในอบายภูมิได้ด้วยค่ะเฉพาะอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนะคะกุศลวิบากก็เป็นบ้าใบบอดหนวกค่ะ
3: หนูคิดว่าหนูต้องฟังทบทวนซ้ำหนูต้องฟังซ้ำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนึงเนี่ยฮะเหมือนกับเราพูดเรื่องนึงเนี่ยแต่ความเข้าใจเหมือนกับเราก็ต้องค่อยๆนะฮะประกอบส่วนนั้นส่วนนี้เพราะฉะนั้นธรรมะที่เข้าใจนะฮะทีละจุดทีละจุดเนี่ยนะคะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมที่คุณใช้คำว่านะคะร้อยเป็นพวงค่ะหรือนะคะอย่างเช่นการที่ท่านอุปมาเหมือนกับการที่จะสร้างปราสาทเรือนยอดนะฮะก็คือเนี่ยต้องมีการตอกเสาเข็มหรือพื้นฐานนี่ค่ะแต่ละจุดแล้วมีการเชื่อมกันนะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมนะคะแต่ละถ้าอาจารย์เริ่มตั้งแต่เข้าใจทีละคำเนี่ยก็ขอโทษนะฮะเป็น เจ็บคอก็เลยเสียงก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ค่ะ เชิญค่ะ
3: อาจารย์อาจารย์เจ็บคออย่างนี้ต้องไม่มาแสดง
1: ไม่ครับเป็นหวัดเป็นหายอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
3: อากาศเปลี่ยนนะคะอาจารย์บางท่านก็เป็นบางท่านก็ไม่เป็นตรงนี้ก็ต้องเป็นผลแห่งกรรมเนี่ยอาจารย
1: ์แน่นอนค่ะโดนฝนอยู่เรื่อยเลยเข้าๆออกๆค่ะ
2: ขอโทษค่ะ
1: เชิญค่ะเชิญ
2: ดิฉันจะถามว่าดิฉันจะไปฟังธรรมะอุบลพอดีชวนน้องสาวว่าชวนอยากให้น้องสาวไปฟังธรรมะอุบลเขาบอกใกล้ไปแล้วก็นอนคืนเขาไม่อยากไปแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นอกุศลไหมคะหรือว่าไงคะมันเป็นอกุศลไหม
1: ก็คือนะคะค่ะการที่นะคะไม่ได้ไปฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ค่ะก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วอกุศลเนี่ยนะคะเขาก็ทำหน้าที่ขวางกั้นจะเต็มที่อยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะนะคะทำไมถึงมีการคิดเอ๊ะไปดีอย่างงู้นอย่างนี้ลังเลนะคะที่ลังเลเนี่ยมันจิตอะไรไม่ใช่กุศลเลยค่ะในขณะที่เห็นประโยชน์นะคะก็เออไปก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสร็จแล้วนะคะอะไรล่ะที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็แล้วแต่กำลังของนะคะธรรมะฝ่ายนั้นค่ะ
2: แต่ครั้งแรกเขาบอกว่าเขาจะไปนะคะแล้วอยู่ถามอีกเขาลูกสาวบอกว่าถามให้แน่ใจนะแม่จะได้จองห้องอะไรจะได้อะไรอย่างหลายอย่างแต่เขาบอกว่าถ้าไปหลายวันไม่ไปหรอกนอนคืนไม่ได้นั่งรถหนักไกลก็ไม่ได้อะไรเขาบอกนี่นะ
1: ก็คือเขายังไม่

0: ผู้ที่อาจจะนะคะบางทีเนี่ยตั้งใจไปฟังนะฮะแต่ก็เหนื่อยกับการเดินทางพอไปถึงก็นั่งหลับก็ไม่ได้ประโยชน
1: ์ค่ะเขาบอกอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าเขาเป็นคนนอนหลับนอนหลับดีแล้วก็เวลาไปเปลี่ยนที่นอนเขาบอกเขาไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่
1: แล้วแต่เขาเนาะ
0: ค่ะแล้วแต่การสะสมแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะค่ะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ธิดารัตน์คะหนูขออนุญาตร่วมสนทนากับอาจารย์ธิดารัตน์กับคุณแม่คำภูก็พอดีว่าหนูได้ฟังท่านอาจารย์ได้สนทนาเรื่องเหล่านี้นะคะในเทปนะทั้งพื้นฐานพระพิธรรมปกิณกะธรรมนะคะแล้วก็พระสูตรก็จะมีผู้ที่ถามท่านอาจารย์ทำนองนี้เยอะมากแต่ว่าประมาณว่าแบบชวนอยากชวนคนนั้นมาฟังอยากชวนคนนี้มาฟังหรือคนในครอบครัวเนี่ยค่ะแล้วคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วหนูก็ได้ยินมานานแล้วหนูก็คำนี้หนูได้ยินเหมือนกับชัดขึ้นก็คือมีโลกกันคนละใบคำว่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ที่ดารัตเราจะอธิบายในเรื่องนี้ยังไงได้ไหมคะอาจารย์คะเชิญอาจารย
0: ์ก็หมายถึงนะคะอย่างเช่นเราคิดว่าเราอยู่รวมกันเยอะแยะเนี่ยนะคะแต่ทุกคนนะคะก็เป็นไปตามการสะสมของแต่ละคนนะคะซึ่งก็มีธรรมะที่สะสมกันมาเนี่ยนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนก็มีโลกทางตาทางหูของแต่ละคนใช่ไหมคะซึ่งไม่ปะปนกันเห็นจริงๆก็เห็นคนเดียวเราคิดว่าโอ้เราไปเราเห็นเราได้ยินพร้อมกันแต่ไม่ใช่นะฮะแต่ละท่านก็แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วยังต่างการสะสมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยค่ะ
2: ค่ะอาจารย์แล้วเรื่องนี้ค่ะถ้าจะได้กล่าวเกื้อกูลคุณแม่คำภูค่ะเรื่องที่คุณแม่ก็มีจิตที่อยากจะชวนน้องไปอย่างนี้ค่ะคำนี้จะกล่าวเกื้อกูลคุณแม่ยังไงคุณแม่คำภูเข้าใจที่อาจารย์ที่ดารัตอธิบายไหมคะหรือคุณแม่มีคำถามที่สืบเนื่องจากเรื่องของโลกนะคะคุณแม่คะเชิญถามอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ก็นะคะอย่างถ้าหากว่าลูกเขาไม่ไปเนี่ยค่ะแล้วก็คุณคำภูเนี่ยมีคนอยู่ด้วยไหมหรือเราบอกว่าให้เขาเป็นเพื่อนเราหน่อยเพราะอาจจะเกิดกุศลขึ้นมานิดนึงหรือเพราะว่าไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับโอ๊ยไปช่วยดูแลฉันหน่อยสิฉันอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพูดได้นะกระตุ้น
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะมีคุณพ่อขับรถไปอยู่แต่ก็อยากให้น้องไปนี่คือที่ฉันจะเพราะว่าน้องมันอยู่บ้านนอกอะค่ะเพราะว่าเขาปลูกผักปลูกอะไรปลูกกะหล่ำปลูกอะไรเยอะ
0: ก็ลองชักชวนเขาสิบอกว่านอกจากไปฟังธรรมะแล้วจะได้ไปเจอคนอื่นบ้างได้ไปเที่ยวเหมือนกับไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไปเห็นอะไรที่มันต่างไปจากที่เนี่ยลองไปดูสิแล้วก็ได้ไปเห็นท่านอาจารย์เนี่ยฟังแต่เสียงไม่อยากกราบท่านอาจารย์ตัวจริงๆเหรอนะฮะเราก็ลองดมน้ำดูเพราะว่าการที่จะได้พบท่านอาจารย์จะได้เห็นท่านอาจารย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแล้วก็เนี่ยก็ขับรถไปแล้วด้วยก็ค่อยชักชวนทีละเล็กทีละน้อยเผื่อเขาเปลี่ยนใจ
1: ลืมคำนี้ค่ะ
0: ค่ะถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจนะฮะก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมีโลกส่วนตัวกันแต่ละคนนะคะเราในฐานะเราก็ทำเต็มที่นะคะชักชวนเต็มที่ก่อนค่ะ
1: คุณวิลาเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ไปก็ช่างเขาเถอะที่เกลียดแวะไปเอาคน
2: อาจารย์ที่ดารัตคุณแม่ค่ะเมื่อสักครู่หนูได้ยินคุณแม่กล่าวคำนี้ออกมานะคะว่าอยากให้เขาไปอยากชวนเขาไปเนี่ยค่ะอาจารย์หนูว่าฟังมาหนูว่าเลยมาตรึกตรองตามภาษาหนูนะคะว่าอันนี้ที่คุณแม่ถามอาจารย์ธิดารัตน์ว่าเป็นอกุศลหรือเปล่าอ่ะหนูกำลังว่าผู้เดือดร้อนตอนนี้เป็นใครอะคะแล้วจริงๆอกุศลเป็นของน้องของคุณแม่คำภูหรือเป็นของคุณแม่อันนี้คือหนู

0: จะพูดตรงนะคะอาจารย์คุณแม่อาจารย์ได้ช่วยเกื้อกูลนิดนึงเถอะค่ะ
1: ค่ะขณะที่ติดข้องนะคะติดข้องด้วยความเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ต้องอย่างหนึ่งละนะคะถึงได้อยากให้เข้าไปแต่ทำไมถึงอยากให้เข้าไปล่ะเพราะมันเพราะเห็นประโยชน์ใช่ไหมฮะเห็นประโยชน์ว่าไปแล้วจะได้มีโอกาสฟังธรรมะเขามีโอกาสที่จะอาจจะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะคะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าชักชวนไปในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นขณะที่มีนะคะกุศลและเจตนาที่เป็นความหวังดีที่จะให้เขาได้ประโยชน์นะคะได้พบสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันมีกุศลจิตอยู่แต่ไอ้ความติดข้องนะคะในความเป็นครอบครัวเป็นอะไรเงี้ยมันมีเป็นปกติอยู่แล้วค่ะ
0: มันละเอียดนะคะอาจารย์ธิดารัตน
1: ์ใช่ค่ะเหมือนกับคุณอังเวลาที่จูงน้องก้าตัวเล็กๆไปอ่ะเคยคิดไหมว่าโอกาสต่อมาเนี่ยจะเป็นน้องก้าที่อาจจะจูงคุณแม่ไป
0: อ๋อหนูไม่เคยคิดเลยอาจารย์จริงแต่ตอนจูงพาเข้าไปก็คือหนูไปฟังแล้วก็คือเราเคยไปที่อื่นๆที่มันไปผิดที่ผิดทางมาแล้วพอเรามาหนูไปฟังที่นี่ก่อนหนูฟังอยู่พักใหญ่ๆก่อนนะหนูถึงว่าที่นี่ต้องพาลูกมาฟังมันไม่มีที่อื่นเนี่ยหนูพาไปอ่ะแล้วก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าหนูมาคิดทบทวนว่าที่หนูได้มาเพราะว่าแล้วตอนเนี้ยบางอย่างเขาเข้าใจดีกว่าหนูอีกนะหนูกลับจะต้องปรึกษาเขาด้วยซ้ำไปไม่เคยคิดเลยแต่ที่หนูรู้สึกเนี่ยคนที่หนูมาคิดเรื่องเนี้ยที่หนูคุณแม่คำภูพูดขึ้นมาหนูว่าเป็นกับคุณแม่ของหนูเนี่ยพอหนูไปฟังธรรมนะหนูก็แบบยัดเยียดให้แม่ฟังธรรมด้วยอาจารย์แรกๆนะเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแล้วพอแม่ไม่ฟังหนูโกรธเลยนะโอ้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วพอหลังๆเนี่ยหนูเริ่มรู้แล้วว่าพอเรารู้อ๋อมันต้องสะสมมาแต่บางทีก็ยังเดือดร้อนอยากให้ฟังอีกพ่อแม่อายุเยอะอาจารย์รู้ไหมหนูรู้ถึงขนาดหนูอยากให้แม่หนูมีบุญเนี่ยมันอยากมันอยากมันเป็นเรื่องของความอยากทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วตอนเนี้ยก็คือพอเรารู้สึกว่าถ้าแม่สะสมมาแม่ก็จะฟังเองตั้งวิทยุไว้ให้คุณแม่คุณแม่มีเหตุปัจจัยคุณแม่ก็จะเปิดฟังเองถ้าไม่เปิดเนี่ยหนูก็เดือดร้อนนะแต่ว่าหลังๆหนูก็ไม่สนใจดีกว่าเนี่ยมันเป็นความอยากทั้งนั้นเลยอาจารย
1: ์มันไม่ใช่แค่โลภะอย่างเดียวนะฮะแค่ความติดข้องอย่างเดียวมันเป็นเราด้วย
0: อาจารย์ลืมไปเลยนะคะอาจารย์ว่า
1: แล้วแถมนะฮะก็ยังมีผู้จัดการอยู่นิด
0: ๆอาจารย์จริงหนูว่าสะสมอัธยาศัยนี้มาอย่างแรงเลยนั่นแหละ
1: น้องก้านี่จูงไปได้ใช่ไหมฮะแต่คุณแม่นี่จูงยาก
2: ขอโทษค่ะขอโทษไอ้ดิฉันก็อยากชวนพี่สาวประมาณอายุจะ90แล้วค่ะว่าจะจูงก็จะไปจูงไปฟังลงรถเราก็จะจูงไปฟังไงท่านอาจารย์สนทนาธรรมน้องสาวเขาบอกว่าอย่างนี้นะโอ้ยเจ้าเป็นรำคาญนั่นแหละยายปูจะไม่ได้ฟังธรรมะเลยล่ะเพราะว่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเขาบอกว่าแบบโคตรมือสั่นน่ะนะคะมือสั่น
1: แต่ถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่าไม่สะดวกเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตัวผู้พาไปกังวลแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมะก็จะเสียประโยชน
2: ์นั่นแหละเขาบอกนั่นแหละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าก็ต้องพาผู้ที่ดูแลตัวเองได้ดีกว่าค่ะแล้วอีกอย่างนึงพร้อมที่จะฟังหรือเปล่าด้วยนะคะเดี๋ยวก็ผู้ใหญ่อายุมากๆแล้วก็ไม่เคยฟังมาก่อนเนี่ยค่ะไปก็อาจจะ
2: นั่นแหละไม่เคยฟัง
1: ใช่ค่ะให้เขาฟังที่บ้านก่อนนะคะแล้วเขามีศรัทธาคือมีความอยากไปหรือเห็นประโยชน์นั่นแหละค่ะถึงสมควรที่จะพาไปจะได้ประโยชน์นะคะ
2: ก็เลยไม่ก็เลยน้องสาวบอกว่าไม่ไปบอกหรอกเขาบอกค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความหวังดีของเราเนี่ยมีนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมหรือว่ามันจะเป็นประโยชน์ไหมนะคะถ้าไม่ยังประโยชน์ยังไม่มากพอหรือว่ายังไงก็ให้เขาฟังก่อนนะคะถ้าเขายอมฟังแล้วค่อย
2: ไม่อะไรหรอกค่ะ พราะว่าเขามันอยู่ไกลดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันก็อยู่ชลบุรีเขาก็อยู่มหาสารคามอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้เขาไปไหว้ท่านอาจารย์สักครั้งก่อนตายอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรเน
1: า
2: ะ
1: ก็จริงนะคะอาจก็มีสนลองตามรายการของมสพ.ดูนะคะอาจจะมีสนทนาที่ไหนที่ไม่ไกลนะคะไม่ไกลอาจจะพาไปได้ค่ะก็ต้องดู
2: ค่ะ
1: นะคะ
0: อาจารย์ธิดารัตน์คะตอนนี้ผู้ฟังอ่ะ36คนหนูว่าจะกล่าวคำนี้ออกไปหนูว่าหนูจะทัวร์ลงหรือเปล่าคุณแม่คำภูก็อยากจะพาไปกราบท่านอาจารย์สักครั้งหนึ่งในชีวิตน่ะจริงๆท่านอาจารย์ไม่มีนะไม่มีท่านอาจารย์นะคุณแม่
2: โอ
0: ้อาจารย์ค่ะที่อาจารย์ธิดารัตน์คือหนูกำลังจะนึกว่าไปยึดอะไรอยู่ทั้งที่คำที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคอ่ะจริงๆที่ไหนก็ฟังได้อ่ะค่ะทีเนี้ยหนูไม่ได้ว่าแบบเจอท่านอาจารย์น่ะเป็นกุศลจริงๆนะคะได้ฟังแม้คำน้อยหนึ่งอ่ะนิดนึงอ่ะคำนึงอย่างเช่นวันนั้นหนูพาน้องๆผู้ใหม่อ่ะไปกราบท่านอาจารย์ที่บ้านอาจารย์จริยาที่หลังจากช่วงพักกลางวันท่านอาจารย์พูดคำนึงอ่ะทำให้หนูว่าประเทืองปัญญาขึ้นมาเยอะเลยท่านอาจารย์พูดคำง่ายๆคำว่าจำทุกขณะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยหนูเลยว่าอย่างเงี้ยได้หนูได้คือว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยแต่ทีเนี้ยหนูกำลังนึกว่าท่านอาจารย์ไม่มีนะคะท่านอาจารย์สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คำภูลองไต่ตรองดูนะคะว่าที่จะอยากจะพาไปกราบอ่ะแต่จริงๆพระธรรมนะคะที่เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะคะจิตเจตสิกรูปอะค่ะที่เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งอย่างเงี้ยค่ะกราบอาจารย์ธิดารัตน์ได้เกื้อกูลเรื่องสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะคะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็เหมือนกับนะคะเวลาที่อย่างเช่นนะคะพระหลานจะสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะท่านปรินิพพานไปแล้วไม่มีนะคะตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วนะคะท่านปรินิพพานไปแล้วเหลือมีเพียงแค่พระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระธรรมคำสอนที่ยังอยู่และควรศึกษาพระธรรมคำสอนใช่ไหมค่ะแล้วระลึกถึงคุณได้เพราะฉะนั้นนะคะการฟังธรรมะถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้พบท่านอาจารย์นะคะเปิดธรรมะฟังดูแล้วเราเมื่อไหร่ที่เคารพเข้าใจธรรมะเนี่ยฮะสามารถจะเคารพในคุณของผู้แสดงธรรมได้นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการเห็นนะคะเห็นท่านอาจารย์เนี่ยถ้าจะเห็นท่านอาจารย์จริงๆเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้เห็นด้วยตาใช่ไหมคะขณะที่เข้าใจธรรมะและระลึกถึงพระคุณนั่นแหละเหมือนกับนะคะการที่จะเห็นพระพุทธเจ้าการเห็นธรรมะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เพราะการเข้าใจธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นจะมีความเคารพในท่านอาจารย์มีก็ต่อเมื่อนะคะเข้าใจธรรมะและเข้าใจถึงคุณของท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะนะคะแสดงธรรมะโดยละเอียดเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจใช่ไหมค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจเนี่ยเราก็จะมีความเคารพในพระคุณของท่านอาจารย์นะคะนั่นแหละสมควรที่จะกราบท่านอาจารย์หรือเคารพท่านอาจารย์ถึงแม้ไม่ได้ไปกราบด้วยตัวเองนะฮะแต่ขณะที่มีกุศลที่น้อมไปที่จะเคารพในพระคุณนั่นแหละค่ะเป็นประโยชน์เป็นกุศลที่สุที่เป็นไปได้ค่ะดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปกราบด้วยกายแต่ไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะไม่ได้เคารพด้วยใจนะคะจะเป็นกุศลได้ยังไงค่ะ
2: ค่ะดิฉันก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันล่ะค่ะกับอาจารย์ลูกชินวรรณหารวรรณเฉดค่ะทุกวันล่ะค่ะ
0: คุณแม่หนูขออนุญาตถามได้ไหมคะคุณแม่ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยนี่คุณแม่ระลึกถึงอย่างไรคะ
2: คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะว่าท่านเป็นยังไงบ้างคะ
2: ท่านเป็นคนท่านเป็นคุณท่านเป็นคุณของคุณแม่ถูกไหมคะ
0: อา ต่การที่ดารัตหนูขออนุญาตหนูจะขออนุญาตหนูจะบอกว่าเมื่อก่อนหนูก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าหนูได้ฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาตอนที่หนึ่งเนี่ยค่ะฟังหลายรอบมากเลยนะคะคุณแม่เดี๋ยวหนูส่งไปให้คุณแม่ส่วนตัวผ่านไลน์คุณพ่อคำคุณพ่อวิระนะคะให้คุณแม่ฟังอีกครั้งหนึ่งเทปเนี้ยท่านอาจารย์พูดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของแนวทางเจริญวิปัสสนาตอนที่หนึ่งเลยว่าจะระลึกถึงพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนไหนบ้างก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ได้ยกถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยใกล้จะปรินิพพานหมดโอกาสที่สัตว์โลกจะได้ยินเสียงพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีตอนอื่นๆอีกค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้าใจธรรมะนะคะแม้เพียงนิดหน่อยเนี่ยค่ะก็เหมือนได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระธรรมก็คือพระกายของพระผู้มีพระภาคนะคะท่านอาจารย์เป็นเพียงผู้แสดงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคค่ะถ้าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็รู้จักพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะอันนี้ที่หนูประมวลความเข้าใจของหนูณตอนนี้นะคะกราบอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการระลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยค่ะก็คือสูงสุดก็คือนะคะคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็คุณของพระธรรมที่ท่านได้แสดงธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่นำสืบต่อพระธรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจะสามารถมีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะเคารพในพระรัตนตรัยหรือมีกุศลจิตที่น้อมไปที่จะถึงความเป็นอนุสติหรือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะต้องด้วยกำลังของความเข้าใจธรรมะไม่ใช่แค่
2: นิดหน่อย
1: ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะนะคะแล้วเราเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีความเคารพมีการซาบซึ้งในคุณของพระธรรมที่นำสืบต่อมาสูงสุดก็คือมาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์ทั้งหลายใช่ไหมคะจนกระทั่งมาถึงท่านอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยที่ท่านอาจารย์ก็นำมาเนี่ยนะคะอธิบายอย่างละเอียดเนี่ยเพื่อที่จะให้นะคะพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าใจค่ะเพราะพวกเราเนี่ยแบบปัญญาน้อยนะคะอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะท่านอาจารย์ก็ถึงต้องมีการสนทนาค่ะรายละเอียดเนี่ยค่ะ
2: ฟังทุกวันฟังแล้วก็ฟังอีกฟังแล้วก็ฟังอีกก็ยังลืมค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรค่ะลืมก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ฟังไปนะคะขณะที่เข้าใจก็สะสมความเข้าใจนะคะขณะที่เห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะแล้วก็สะสมกุศลในท่านศรัทธานะมีศรัทธาในการฟังพระธรรมคำจริงแต่ก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะค่ะถ้ามีท่านใดสนทนาเชิญได้นะคะ
0: อาจารย์คะถ้ายังไม่มีหนูจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยกล่าวตรงนี้ค่ะหนูก็เคยสงสัยว่าการที่พระผู้มีพระภาคอ่ะท่านน่ะไม่เป็นพระอรหันต์แต่ท่านน่ะบำเพ็ญพระบารมีตั้งเรียกว่าตั้งอะไรนะตั้ง
1: 4อสงไขยแสนกัป
0: ใช่เพื่อที่จะเป็นพระผู้มีพระภาคตรงนี้เป็นพระคุณแก่เราอย่างยิ่งอ่ะเป็นพระคุณแก่สัตว์โลกที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมอ่ะที่โลกไม่เว้นว่างจากความจริงตรงนี้กับการที่ถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ไปท่านจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายในสี่อสงไขยแสนกับตรงนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณยังไงคะอาจารย์กราบอาจารย์ได้อธิบายค่ะ
1: ค่ะเพราะว่านะคะการที่คือท่านแม้กระทั่งเนี่ยนะคะตอนที่ท่านเป็นสุเมธาดาบสเนี่ยค่ะที่จะได้รับคำพยากรณ์นะคะสุดท้ายเนี่ยท่านสามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วในชาตินั้นนะคะเพราะว่ามีการสะสมปัญญาสะสมบารมีมานานแล้วเนี่ยแต่ท่านไม่เพียงแค่ที่จะเข้าใจธรรมะเพียงคนเดียวแล้วบรรลุไปเพียงคนเดียวนะคะท่านถึงได้มีการบำเพ็ญบารมีที่โหอีก4อสงไขยแสนกัปที่ท่านต้องเวียนตายเวียนเกิดนี่นะคะอีกตั้งนานนับไม่ถ้วนนี่นะคะเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็สามารถที่จะจำแนกพระธรรมคำสอนเนี่ยค่ะที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยบรรลุตามไ ค่ะไม่ได้เพียงเป็นแค่สาวกไม่ได้เพียงเป็นแค่พระปัจเจกับพุทธเจ้าแต่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะสามารถที่จะแสดงพระธรรมแล้วให้ผู้อื่นสามารถที่จะเข้าใจธรรมะตามได้เนี่ยโอ้โหท่านก็นะคะมีกุศลฉันทะขนาดไหนค่ะที่ยิ่งมากเลย
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์เวลามีผู้ใดผู้หนึ่งที่สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์หรือคณะอาจารย์ก็ดีอ่ะถ้าผู้ใดผู้หนึ่งได้กล่าวคำว่าโอ้พระธรรมลึกซึ้งยากจังเลยอ่ะท่านอาจารย์ท่านจะกล่าวทันทีเลยว่านั่นน่ะกำลังสรรเสริญพระมหากรุณาที่คุณของพระผู้มีพระภาคตรงนี้คำนี้ค่ะอาจารย์ได้ช่วย
1: เพราะว่านะคะการที่พระธรรมเนี่ยนะคะละเอียดลึกซึ้งเนี่ยแล้วการที่จะสามารถที่จะนะคะมาบัญญัติหรือแสดงพระธรรมคำสอนเพื่อให้ผู้อื่นรู้ถึงความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยท่านถึงต้องบำเพ็ญบารมีนานถึง4อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะคะนานมากเลยเพื่อที่จะตรัสรู้และสามารถที่จะแสดงนะคะในส่วนละเอียดต่างๆที่ให้ผู้อื่นบรรลุตามได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นพระคุณอย่างยิ่งก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วค่ะค่ะ
3: อาจารย์แต่ตอนแรกหนูกล้ายอมรับเลยนะที่หนูถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยกำลังสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคที่มีท่านผู้ฟังบอกว่ายากธรรมะนี่ยากจังเลยอ่ะหนูว่าไม่ได้รู้สึกหนูว่าก็จริงๆก็ต้องกราบขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนูว่าไม่ได้รู้สึกว่าสรรเสริญเห็นพระมหากรุณาที่คุณตรงไหนเลยนะแต่พอฟังไปอาจารย์ใจหนูแล้วน้อมแบบน้อมนะบางทีนะแบบน้อมชนิดที่แบบใจหนูอ่อนมากอ่อนโยนมากเลยอะที่จะแบบโอ้โหแบบเห็นถึงความเสียสละอย่างที่ทำได้ยากจริงๆอะแล้วหนูก็มาดูท่านอาจารย์อีกอะว่าใครเชิญไปที่ไหนท่านจะ100ปีอยู่แล้วอะท่านไม่ได้ท่านก็ไปทำกิจบางทีเช้าท่านก็ตื่นมาแสดงธรรมแล้วหนูบางทียังนอนอยู่เลยอาจารย์อันนี้หนูก็บอกจริงๆนะนั่นน่ะหนูก็ถึงฟังไปถึงเข้าใจถึงพระมหากรุณาที่คุณจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะคุณแม่ต้องฟังเนี่ยค่ะแล้วถึงจะได้เข้าใจอ่ะค่ะคุณแม่คำพูว่าพระคุณของพระผู้มีพระภาคขนาดไหนแล้วพระคุณของท่านอาจารย์คณะอาจารย์ที่เพียรแสดงธรรมทุกวันเลยอ่ะต้องฟังอาจารย์นี่ต้องฟังทุกคำนะอย่างหนูเนี่ยเองเดินไปโน่นมานี่ได้แต่อาจารย์ที่กำลังสนทนานี่ทำอะไรไม่ได้เลยต้องจดจ่อฟังด้วยนะคะนี่ก็เป็นพระคุณจริงๆนะคะอาจารย์หนูก็กราบอนุโมทนาอาจารย์ที่ดารัตนะคะอาจารย์ก็สนทนาธรรมบ่อยมากด้วยค่ะค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะมีการน้อมไประลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยตามกำลังของความเข้าใจนะคะเข้าใจมากขึ้นเนี่ยกุศลที่มีกำลังที่จะน้อมไปก็มีกำลังเพิ่มขึ้นนะคะตามกำลังของปัญญาค่ะถ้าเข้าใจแค่เพียงเรื่องราวนิดๆหน่อยๆก็เล็กๆน้อยๆค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์ธิดาลักษณ์ชื่อแอมนะคะขอสนทนาด้วยนะคะ
3: ค่ะน้องแอมเชิญเถอะค่ะ
4: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้างคือแอมเพิ่งได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอุปนิสัยโคจรอะค่ะแล้วก็คือเคยได้ยินแต่ชื่ออะค่ะแต่ว่าพอดีได้ฟังคลิปแล้วก็รู้สึกมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าก็จะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าคือพอในชีวิตประจำวันนะคะก็คือจะลืมทุกครั้งเลยอะค่ะว่าเป็นธรรมะนะคะอาจารย์ก็เลยอยากทราบว่าคืออย่างไรถึงจะเป็นอุปนิสยโคจรค่ะ
1: ค่ะถ้าลืมก็แสดงว่ายังไม่เป็นใช่ไหมคะ
4: ยังไม่เป็นค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะอุปนิสยโคจรนะคะอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังก็คือนะคะเมื่อไหร่นะคะที่มีความเข้าใจพระธรรมคำสอนจนมั่นคงนะคะมั่นคงแล้วก็เป็นปัจจัยให้นะคะกุศลขั้นพิจารณาไตรตรองนะคะมีการเกิดขึ้นนะบ่อยเดืองๆเนี่ยค่ะก็เป็นอุปค่ะอุปนิสยโคจรนะก็คือเป็น การรักษาหรือว่านะฮะการที่มีกุศลจิตเกิดจนกว่าจะถึงอุปปนิพพันธะโคจรหรือว่านะคะการที่ความเข้าใจนั้นนะคะเป็นที่ผูกพันหรือเป็นปัจจัยให้นี่นะคะสติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะก็คือสติปัฏฐานเกิดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็มีนะคะตั้งแต่ความหรือถ้าจะใช้คำว่านะคะสัจญาณหรือว่าปัญญาที่เข้าใจมั่นคงนะคะในปริยัติหรือการรอบรู้ในปริยัติที่จะเป็นปัจจัยให้นะคะกุศลอื่นๆเนี่ยค่อยๆที่จะเจริญขึ้นมีการไตร่ตรองนะคะเพิ่มขึ้นจนเป็นปัจจัยให้นะคะถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะหรือว่าปฏิธรรมะนะคะหรือสติปัฏฐานนะคะหรือการอบรมเจริญหนทางนะคะของมรรคนะคะที่ตั้งแต่5องค์ไปเหล่านี้ค่ะใช้คำมากมายหลายอย่างนะคะแต่จริงๆก็คือความเข้าใจธรรมะจนมั่นคงเมื่อไหร่นี่นะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างนี่ค่ะปรากฏด้วยดีกับปัญญานั่นก็คืออาศัยนะคะการศึกษาหรือความเข้าใจความจริงที่เป็นอุปนิสยโคจรอารมณ์นะคะอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังก็คือความเข้าใจธรรมะนั่นแหละค่ะที่เป็นปัจจัย
4: ค่ะก็คือเป็นการก็คือต้องสะสมการฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็
1: แล้วก็เข้าใจขึ้นก็นะคะเข้าใจขึ้น
4: ก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเป็นปัจจัยให้เราแบบไม่ลืมว่าเป็นธรรมะนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาปกติในชีวิตประจำวันไปไหนมาไหนทำภารกิจนู่นนี่ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไม่ได้นึกถึงธรรมะเลยอะค่ะ
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะจนกว่านะคะความเข้าใจในขั้นการฟังเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะถึงมีปัญญาที่สำเร็จจากการฟังนะคะเมื่อมีการฟังที่เข้าใจมั่นคงในขั้นการฟังก็เป็นปัจจัยให้ถึงแม้ในขณะที่ทำกิจการงานไม่ได้ฟังเลยค่ะแต่ก็มีเหตุปัจจัยให้นะคะพิจารณาธรรมะเพราะจริงๆแล้วนี่ฮะถึงแม้ขณะที่ฟังนี่ค่ะก็มีการไตร่ตรองธรรมะไปด้วยเพราะธรรมะนี่มีอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีลักษณะจริงๆด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนต่างๆนี่ฮะก็เป็นไปเพื่อเข้าใจลักษณะของธรรมะในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นขณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็มีเห็นได้ยินมีคิดใช่ไหมคะมีธรรมะนี่เกิดขึ้นทำกิจการงานตลอดเลยค่ะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยเพราะเขามีเกิดขึ้นทำกิจการงานแต่เพราะปัญญาไม่ได้ทำกิจที่จะใส่ใจสนใจในลักษณะของธรรมะที่กำลังมีจนเป็นปัจจัยให้ลักษณะของธรรมะนั้นเนี่ยนะคะปรากฏด้วยดีกับปัญญาค่ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะก็จะฟังต่อไปค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
5: อาจารย์คะอุปปนิสยโคจรกับอุปนิสัยอะค่ะอาจารย์ช่วยกล่าวคนนั้นอุปนิสัยอย่างนี้คนนี้นิสัยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็คือนะคะอุปปะได้หมายถึงมีกำลังนะคะนิสยะนี่คือที่อาศัยนะคะที่อาศัยที่มีกำลังเมื่อมีการสะสมนะคะสะสมอุปนิสัยอย่างนี้อย่างนี้มาเนี่ยนะคะมีกำลังก็ทำให้ปรากฏเป็นนะคะนิสัยต่างๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากนะคะการที่เคยสะสมมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการสะสมสิ่งเหล่านี้มาค่ะเพราะฉะนั้นโดยนัยยะของนะคะปกตุปนิสยปัจจัยค่ะก็หมายถึงนะคะสิ่งที่สะสมมาในอดีตค่ะที่มีกำลัง
6: อาจารย์อาจารย์ต้องอ้างเขาค่ะค่ะอาจารย์ค่ะปักกตูนิสยปัจจัยนี่ค่ะอาจารย์ถ้าในความหมายค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้านิสยปัจจัยเนี่ยพระองค์ทรงแสดงว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแต่คำว่าปักกตูเนี่ยหมายความว่าเป็นปัจจัยโดยปกติหรือยังไงคะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือสิ่งที่เกิดค่ะปัจจัยที่มีเป็นประจำปกติเนี่ยค่ะสะสมเพิ่มไหมค่ะสะสมเพิ่มแล้วก็เป็นปัจจัยให้นะคะเกิดอย่างนี้อีกค่ะอย่างเช่นกิเลสที่สะสมเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้มีโลภะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมค่ะ เกิดแล้วก็สะสมอีกเป็นปัจจัยแก่โลภะต่อๆไปอีกค่ะ
6: จึงใช้คำว่าปะประตูนิสยปัจจัยแต่ว่าหมายความว่าถ้าเป็นโดยที่ว่าคือมันจะมีปัจจัยโดยตรงที่พระองค์ทรงแสดงไว้24ปัจจัยแต่ในตัวปะประตูเนี่ย
1: หมายความว่าเป็นปัจจัยย่อยเป็นปัจจัยย่อยของอุปนิสยปัจจัยไงคะค่ะเพราะฉะนั้นอุปนิสยปัจจัยอุปก็คือนะคะมีกำลังนะคะนิสยคือที่อาศัยเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังเนี่ยแยกออกเป็นนะคะอารมณ์หนึ่งนะคะก็คืออารัมมณูปนิสยปัจจัยอารมณ์นี่แหละนะคะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นปัจจัยให้อย่างเช่นนะคะโลภะอย่างเงี้ยค่ะชอบอะไรเนี่ยสีที่สวยๆอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยแก่โลภะนี่ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็แม้กระทั่งนะคะการดับไปของจิตนะคะก็คือในหมวดของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเนี่ยจิตดวงเก่าดับไปเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากเป็นอนันตระปัจจัยแล้วนะคะเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยคือความดับไปนั่นแหละเป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นโดยไม่มีระหว่างขั้นนะคะและอีกหนึ่งปัจจัยก็คือปกตูปนิสยปัจจัยนะคะก็คือสภาพที่มีกำลังนะคะในก่อนๆนี่แหละแม้กระทั่งจิตที่เกิดในก่อนๆเนี่ยก็สามารถจะเป็นปัจจัยให้จิตหลังๆเกิดได้นะคะโดยความเป็นปกตูปนิสยปัจจัยก็เว้นจากอนันตรปัจจัยนะคะอย่างเช่นจิตเห็นอย่างเงี้ยค่ะจิตเห็นเป็นปัจจัยเมื่อมีการเห็นนะคะก็เป็นปัจจัยแก่ชวนะที่เป็นกุศลอกุศลอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าไม่มีการเห็นเนี่ยค่ะจะมีโลภะที่ติดข้องในสีได้ไหมค่ะ
6: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหมือนผมว่าในนิสยปัจจัยก็หนึ่งปัจจัยอุปนิสยปัจจัยก็หนึ่งปัจจัยแต่อุปนิสยปัจจัยก็แยกออกมาอีกเป็นปัจจัยย่อยอีกสองปัจจัยนะคะ
1: ใช่ค่ะชื่อของปัจจัยต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนิสยอุปนิสยปัจจัยคือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังค่ะแต่ถ้ากล่าวถึงนิสยปัจจัยนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะอย่างเช่นเป็นที่อาศัยสหชาตะนิสยปัจจัยนะคะก็คือเป็นที่อาศัยด้วยการเกิดพร้อมนะคะหรือวัตถุเปเรชาตะนิสยปัจจัยวัตถุรูปนั่นแหละนะคะเป็นที่อาศัยที่ทำให้จิตเนี่ยเกิดค่ะแต่วัตถุนั้นต้องเกิดก่อนด้วยนะคะโดยความเป็นปุเรชาตะปัจจัยเพราะฉะนั้นนะคะปัจจัยเนี่ยถึงได้มีความละเอียดนะคะแต่เวลาที่ค่ะ
6: ค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องศึกษาโดยความละเอียดด้วยค่ะเพราะว่าเวลาถ้าไม่ได้เข้าใจหรือว่าไม่ได้ฟังมาก็เหมือนกับสงสัยในคำว่าอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากไหนแต่อาจารย์กล่าวก็ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะก
1: ็ค่ะ
6: เหมือนกับในเรื่อง
1: ค่ะใช่ค่ะเหมือนกับอารัมมณปัจจัยนะคะอารัมมณปัจจัยนี่กว้างขวางเลยสิ่งที่เป็นอารมณ์ทั้งหมดนะคะทุกอย่างเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นปรมัตถธรรมทั้ง4นะคะรวมทั้งบัญญัติด้วยนะคะแต่พอมาถึงนะคะอารัมมณาธิปติปัจจัยเนี่ยต้องเฉพาะนะคะอารมณ์ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นใหญ่มีกำลังพอนะคะก็ไม่ใช่ทั้งหมดอยู่แล้วก็ละเอียดลงไปอีกนะคะเพราะว่าต้องมีกำลังเป็นใหญ่นะคะแล้วการที่เป็นมีกำลังเป็นใหญ่เนี่ยค่ะเมื่อเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยแล้วแน่นอนนะคะเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยด้วยค่ะก็เป็นที่อาศัยที่มีกำลังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยนะคะก็จึงละเอียดค่ะ
6: อาจารย์ค่ะพออาจารย์กล่าวถึงเชิญอาจารย์ก่อนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอารัมมณปัจจัยกว้างขวางกว่านะคะถ้าจะมาเป็นอารัมมณูปนิสยปัจจัยนี่คือต้องเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่หนักแน่นและอย่างเช่นอะไรก็ตามนะคะที่โลภะติดมากเป็นพิเศษค่ะไม่ใช่แค่เพียงเป็นอารมณ์เฉยๆแล้วนะคะค่ะ
6: คือเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุที่เหมือนน้องอังกล่าวเลยคือหนูก็ได้ฟังในแนวทางเจริญวิปัสสนาตรงอธิปฏิปัจจัยนะคะอาจารย์ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าอันนี้หนูฟังสองรอบแต่หนูก็เหมือนกับว่ามันขณะนั้นน่ะฟังก็ดูจะเข้าใจแล้วคิดว่าจำแต่พอผ่านมาเนี่ยก็ลืมแต่ว่าก็นึกได้ว่าเนี่ย
7: ฟังมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มากล่าวที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าถ้าเป็นไปด้วยคือหนูไม่เข้าใจว่ามันเป็นอารมณ์หรืออะไรแต่หมายความว่าขณะที่เป็นอธิปติปัจจัยอะค่ะเป็นไปในเฉพาะกุศลเท่านั้นไม่ได้เป็นไปในทางอกุศลตรงนี้ค่ะอาจารย
0: ์ก็หนูก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่านะคะรูปเนี่ยค่ะเป็นอารมณาที่มีเสียงค่ะมีเสียงแทรกเยอะนะคะ
8: พี่เล็กส่งจิตปิดไมค์ด้วยครับ
9: ขอโทษค่ะหรือปิดไม
0: ค์ค่ะหมายถึงว่านะคะถ้ารูปเนี่ยสามารถจะเป็นอารมณาที่ปฏิปัจจัยแก่โลภะได้นะคะแต่ไม่เป็นกับกุศลค่ะก็เปิดไปฟังท่านอาจารย์ใหม่แล้วก็จะเข้าใจนะคะว่าถ้ากล่าวถึงอารมณาที่ปฏิปัจจัยเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ถ้ายกตัวอย่างโลภะแล้วนะคะทุกอย่างเป็นสามารถจะเป็นอารมณาที่ปฏิปัจจัยแก่โลภะได้เว้นโลกุตระธรรมค่ะแต่ถ้าโลกุตระธรรมเนี่ยค่ะอย่างเช่นขณะที่นะฮะรู้นิพพานอะไรพวกนี้นะคะมหากุศลญาณสัมปยุตมรรคจิตผลจิตอย่างนี้ค่ะเป็นมีนิพพานเป็นอารมณาที่ปฏิปัจจัยทั้งนั้นค่ะค่ะฟังใหม่ได้นะคะจะได้เข้าใจ
7: ค่ะจะฟังใหม่ค่ะอาจารย์เพราะว่าฟังสองรอบแต่เหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะฟังแล้วก็มันจำได้แค่ว่าพออาจารย์กล่าวว่าอธิปติปัจจัยก็ฟังผ่านมาแล้วนะสองรอบมันเหมือนว่าเป็นเหตุให้ได้ฟังอีกแต่ดูแล้วความเข้าใจแล้วก็สัญญาก็ยังเหมือนกับฟังผ่านเลยไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็กล่าวขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วถ้าจริงๆแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวนี้นะครับหนังสือปัจจัยที่ถอดจากเทปท่านอาจารย์นี่ก็มีค่ะมีหนังสือด้วยถ้าฟังไม่ทันค่ะ
7: ค่ะก็เชิญท่านอื่นนะคะ
10: กลับสวัสดีค่ะอ๋อเชิญ
11: คุณหมอจอนก่อนเลยค่ะ
10: ค่ะ
11: อีกก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะจันทิดารัตน์และผู้ฟังทุกท่านค่ะพอดีเมื่อกี้อาจารย์กล่าวถึงอารมณาธิปติปัจจัยและอารมณูปนิสยปัจจัยตัวเองลืมไปแล้วอะค่ะขออาจารย์รู้สรุปสั้นๆให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
0: ค่ะก็คือนะคะอารมณ์ที่เป็นใหญ่นะคะเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์ที่เป็นใหญ่ก็เป็นนะคะอารมณาธิปติปัจจัยยกตัวอย่างนะคะก็คือขณะที่นะคะอารมณ์นั้นเนี่ยค่ะเป็นที่โลภะคิดถึงบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่เราอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะคะแล้วก็อยากได้สีนั้นนะคะกระเป๋านี่ก็ต้องสีนั้นแหละเสื้อก็ต้องสีนั้นแหละนะคะต้องถึงได้ไปซื้อไงขณะนั้นนะคะก็สีนั้นนั่นแหละเป็นอารมณาที่ปฏิปัจจัยแก่โลภะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะและเมื่อเป็นอารมณาที่ปฏิปัจจัยแก่โลภะแล้วเนี่ยค่ะอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังโดยความเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยค่ะ
11: ก็คือมันจะคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นใหญ่หนักแน่นแล้วก็มีกำลังเหมือนกันกับอารมณาธิปติปัจจัยหรือเปล่าคะ
0: ก็คือนะคะถ้ากล่าวถึงอารมณาธิปติปัจจัยนะคะเฉพาะอารมณ์นั้นโดยความเป็นใหญ่นะคะแต่ถ้ามีคำว่าอุปนิสยะเนี่ยนะคะหมายถึงมีกำลังโดยความเป็นที่อาศัยฮะนิสยะคือที่อาศัยที่อาศัยที่มีกำลังนั่นแหละเป็นปัจจัยค่ะอันนี้ก็คือเราต้องคุณหมอก็เข้าใจบาลีอยู่แล้วนะบาลีชื่อของปัจจัยเนี่ยถ้าแปลความหมายของปัจจัยนะคะก็จะทำให้ค่อยๆที่จะเข้าใจสภาพของความเป็นปัจจัยนั้น
11: ค่ะพอดีว่าในความรู้สึกอะค่ะมันคล้ายๆกันมากเลยแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันด้วย
0: เป็นสภาวะกันอยู่แล้วค่ะเป็นสภาวะกันอยู่แล้วนะฮะโดยปัจจัยกับปัจจัยยุบันเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแต่เวลาที่เราจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนี่ค่ะโดยเฉพาะที่จะปรากฏด้วยความเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยโดยความเป็นที่อาศัยนะคะก็คือเป็นปัจจัยโดยความเป็นนิสยปัจจัยที่อาศัยนั้นมีกำลังด้วยนะคะหรือขณะที่นะคะอารมณ์นั้นเนี่ยเป็น
3: ปรากฏด้วยความเป็นใหญ่หรือเป็นอธิบดี
11: ค่ะขอบพระคุณเข้าใจแล้วค่ะก็คือตามนิยามของเขาที่เป็นอธิบดีหรือว่าเป็นอุปนิสยะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
11: แต่เขาทั้งปัจจัยและปัจจัยบางที่ตัวเดียวกัน
3: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นทั้งสองอย่างอยู่แล้วนะคะค่ะแต่ขณะนั้นเนี่ยเวลาที่ปรากฏโดยให้รู้เนี่ยให้รู้โดยความเป็นอธิบดีก็เป็นอธิปติปัจจัยนะคะหรือให้รู้โดยความเป็นที่อาศัยที่มีกำลังก็เป็นอุปนิสยปัจจัยค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าขณะนั้นเนี่ยค่ะปัญญามีการไตร่ตรองอะไรนะคะค่ะเพราะเวลาที่จะเข้าใจปัจจัยก็ต้องทีละหนึ่งปัจจัยใช่ไหมฮะค่ะ
11: ค่ะแล้วก็พิจารณาต่อว่าเป็นประจำวันของเราเลยค่ะที่เห็นแล้วก็ติดข้องทันทีอย่างเงี้ย
3: ค่ะติดข้องนะฮะก็แสดงว่าอารมณ์นั้นเนี่ยเขามีกำลังให้ติดแหละนะคะแล้วก็คิดถึงบ่อยๆอยากได้มันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหม
11: คะ
3: มีกำลังมีกำลังใช่ไหมคะค่ะ
11: กลับขอบพระคุณค่ะเชิญคุณพี่อีทเลยค่ะ
12: ขอบคุณค่ะคุณหมอจอยอาจารย์ครับกราบสวัสดีอาจารย์พิรันและทุกท่านค่ะอาจารย์คะพอดีจะถามเรื่องอุปัตติกับนิพพัตตินะคะพอดีจากความเข้าใจนะคะคือว่าอุปัตติเนี่ยคือวิบากจิตซึ่งวิบากจิตเนี่ยก็จะมี36วิบากจิตแล้วก็ยังจะมีปฏิสนธิจุติจิตภวังคจิตอีกปฏิสนธิภวังค จุติจิตภวังคจิตอีก3ก็จะเป็น39ทีนี้แล้วสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจิตที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นนิพพัตติทีนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงค่ะช่วยอธิบายรายละเอียดนิดนึงค่ะว่าตรงนี้ที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจถูกต้องตามนี้หรือเปล่าหรือว่ามีนอกเหนือจากตรงนี้อีกอะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะก็คือนะคะตามที่หมายถึงนะคะการที่อุบัติขึ้นนะคะอุปัตติเนี่ยหมายถึงการอุบัติขึ้นอุบัติเฉพาะนะคะก็คือนะคะขณะที่มีการเห็นได้ยินเนี่ยค่ะเป็นอุปัตติแน่ๆอยู่แล้วนะคะก็เป็นการอุบัติขึ้นอุบัติเฉพาะหรือขณะที่เป็นการเป็นขณะที่ปฏิสนธิเนี่ยค่ะก็เป็นการที่เกิดขึ้นเฉพาะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของอุปัตติเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นเฉพาะนะคะซึ่งเป็นปัจจัยนะครับอย่างเช่นถ้าไม่มีการเห็นเนี่ยค่ะค่ะก็ค่อยๆเข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วความเป็นไปของขันเนี่ยค่ะที่นิพพัตติเนี่ยค่ะความขันความเป็นขันการเกิดขึ้นของขันทั้งหลายเนี่ยค่ะแต่ท่านก็ยังแสดงถึงนะฮะว่าการเกิดขึ้นของขันทั้งหลายเนี่ยมีการอุบัติเฉพาะด้วยก็คือขณะที่เป็นอุปัตติค่ะซึ่งเป็นขณะที่เป็นวิบากจิตที่เป็นการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทวิปัญจวิญญาณนะหรือขณะที่ปฏิสนธิคือการอุบัติขึ้นในชาตินั้นๆเนี่ยค่ะที่จะเป็นปัจจัยต่อมาค่ะ
12: พอดีไปเจอข้อมูลว่ามีบางที่เขาบอกว่าเป็นเฉพาะแค่วิบากจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายตรงนั้นเท่านั้นแต่ว่าพอมาฟังที่วันอังคารที่ฟังท่านอาจารย์ได้กล่าวนะคะก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อเป็นวิบากจิตทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งปฏิสนธิภวังค์จุติด้วยก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นการแยกกันเหมือนกับเป็นธรรมะคนละอย่างคือเป็นธรรมะในประเภทของวิบากกับเป็นธรรมะของประเภทที่ไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นแม้กระทั่ง
3: คืออย่างนี้นะคะคื
1: ค่อยๆเข้าใจดีกว่านะคะค่ะเริ่มจากนะทวีปัญจวิญญาณที่เข้าอุบัติเฉพาะนี่เข้าใจหรือยังแล้วจริงๆเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงหรือยังนะคะแล้วถ้าไม่มีปฏิสนธิที่เป็นการเกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละชาติเนี่ยค่ะที่จะเป็นปัจจัยให้นะคะมีจิตอื่นๆเกิดขึ้นหรือมีขันธ์อื่นๆเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วจริงๆโดยความกว้างขวางเนี่ยค่ะความเป็นไปของขันธ์เนี่ยแทบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะคะแต่ท่านก็ยังแสดงความละเอียดลงไปอีกนะคะถึงการที่นะคะอุบัติเฉพาะซึ่งเป็นผลของกรรมค่ะ
12: ค่ะงั้นก็แล้วส่วนนิพพานก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของสังขารธรรม
1: ค่ะไม่เกิดไม่เกี่ยวค่ะนิพพานไม่เกิดไม่ดับ
12: ค่ะค่ะก็ยังไงก็ต้องศึกษาต่อค่ะคราวนี้เมื่อกี้มีอีกประเด็นหนึ่งอะค่ะที่น้องอังได้พูดถึงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะคะพอดีวันก่อนได้คุยกับพี่เปิ้ลนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปถามอาจารย์คำปั่นด้วยนะคะเพราะว่าได้อ่านหนังสือจากในปรมัตถธรรมสังเขปแล้วก็มีข้อสงสัยนิดนึงว่ามีคำว่าพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณแต่ว่าก็มีการไปค้นข้อมูลแล้วก็มีการถามอาจารย์คำปั่นด้วยนะคะอาจารย์คำปั่นบอกว่าเป็นที่ถูกต้องคือพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณแล้วก็พระบริสุทธิ์คุณไม่มีที่อะค่ะไม่มีที่ทั้งหมดเลยก็เลยยังสงสัยอยู่นะคะว่าทำไมถึงได้ไปตัดที่ออกเพราะรู้สึกนะคะรู้สึกว่ามีคำว่าที่นี่รู้สึกแบบเหมือนกับยิ่งใหญ่อะไรทำนองนี้นะคะก็เลยมากล่าวตรงนี้ไว้เพื่อให้อาจารย์ธีรรัตน์ช่วยลงรายละเอียดตรงนี้ให้ด้วยค่ะว่าทำไมถึงไม่มีทิ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นนะคะคำบาลีที่รวมกันนะคะเชิญคุณหมอจอยค่ะคุณหมอจอยยังอยู่ไหม
12: เชิญคุณหมอจอยค่ะ
13: ค่ะคำว่าทิเนี่ยจริงๆคืออธิค่ะมาจากอธิที่แปลว่ายิ่งที่แปลว่าเกินหรือว่าที่แปลว่าล่วงก็ได้นะคะถ้าใช้ว่ามหากรุณาธิคุณซึ่งจริงๆแล้วในบาลีไม่มีธิไม่มีอธิค่ะใช้แค่มหากรุณาคุณหนอก็คือถ้ามีอธิปุ๊บเนี่ยจะใช้ส่วนใหญ่เลยนะเท่าที่สังเกตนะคะก็คือเราเอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วใช้กับพระราชาแต่ถ้าเป็นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะใช้แค่มหากรุณาคุณปัญญาที่คุณก็คือปัญญาบวกกับคำว่าอธิแล้วก็บวกกับคำว่าคุณส่วนบริสุทธิ์ที่คุณก็คือบริสุทธิ์ทิเป็นคำของเขาอยู่แล้วบริสุทธิ์ที่คุณนะคะไม่ใช่มาจากอธิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยถูกต้องแล้วพระปัญหาปัญญาคุณก็จะเป็นปัญญาคุณหรือปัญญาที่คุณก็ได้เพราะว่าเป็นคำว่าปัญญาบวกกับอธิแล้วก็บวกคุณแต่ถ้าใช้ให้ถูกต้องก็คือปัญญาคุณแต่ถ้ากรุณาคุณเนี่ยก็จะไม่มีอธินะคะแต่ถ้าเราใช้มหากรุณาที่คุณเนี่ยคือใช้ตามภาษาไทยที่ใช้กับพระราชาของประเทศไทยเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
13: โอเคไหมคะ
12: แล้วถ้าหากว่าใช้ตรงนี้ถ้าเป็นคำที่ถูกต้องตามที่ทราบมาเนี่ยก็คือทั้งหมดไม่มีคำว่าทิเลย
13: คำว่าทิมาจากอธิแล้วเขาจะไปเชื่อมกับคำหน้าอย่างปัญญาที่คุณก็คือปัญญาบวกอธิแล้วก็มหากรุณาคุณบวกอธิก็กลายเป็นมหากรุณาทิคุณเพราะว่ากรุณาเป็นสระอาอยู่แล้วก็เลยเป็นกรุณาที่คุณอย่างเงี้ยค่ะถ้าจริงๆแล้วไม่ต้องมีทีคือไม่ต้องมีที
12: ไม่มีทีทั้งหมดทั้งสามอันเลยถูกต้องไหมคะ
13: ไม่แต่บริสุทธิ์ที่คุณเป็นคำบริสุทธิ์ที่อยู่แล้วค่ะคำว่าบริสุทธิ์ที่ ป็นคำของเขาอยู่แล้ว
12: เดี๋ยวนะคะพอดีวันก่อนได้ถามมาถามอาจารย์คำปั่นอาจารย์คำปั่นบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์คำปั่นบอกว่าไม่มีทิเลยเดี๋ยวนะคะ
13: บริสุทธิ์เป็นคำของเขาอยู่แล้วค่ะคำเต็มของเขาคือบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่เป็นทิที่มาจากอาทิอะค่ะอาทิที่แปลว่ายิ่งเกินล่วงไม่มีก็คือเป็นบริสุทธิ์ทิของเขาอยู่แล้วแล้วก็เอาคำว่าคุโนะคุณะเนี่ยค่ะมาต่อหลังเฉย
12: อ๋อเป็นบริสุทธิ์ทิคุณที่เป็นคำว่าทิของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่าเดี๋ยวฮะที่ถูกต้องคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ทิคุณแล้วก็พระมหากรุณาคุณ
13: ใช่ถูกต้องค่ะ
12: ใช่ไหมคะเป็นสามตัวนี้ที่อาจารย์คำปั่นบอกค่ะเพราะว่าทิตัวนี้เป็นทิของเขาไม่ใช่ทิที่เพิ่มขึ้นมา
13: ใช่ค่ะ
12: เข้าใจ
13: ใช
12: ่เข้าใจค่ะค่ะอย่างนั้นก็คือที่ถูกต้องคืออันนี้แต่ว่าเวลาที่คนนิยมพูดกันก็คือพูดตามๆกันมาก็เลยไม่ใช่
13: ก็เลยเป็นทิหมดค่ะก็เลยมีทิกันหมดเลยมาจากอาทิอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมหากรุณาคุณก็พอค่ะปัญญาคุณก็พอใช่ค่ะ
12: ค่ะค่ะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคุณหมอจอยแล้วก็อาจารย์พิจารัตน์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
14: หนูขออนุญาตนะคะกราบขอบพระคุณพี่อีทนะคะแล้วก็หมอจอยเนี่ยค่ะที่เข้ามาช่วยทำให้ได้กล่าวคำที่ถูกต้องเนี่ยค่ะแล้วก็อธิบายความหมายด้วยนะคะขออนุโมทนาเมื่อกี้หนูก็ไปเปิดในเว็บไซต์บ้านธรรมะดูหนูเข้าใจที่หมอจอยอธิบายแล้วขอบพระคุณนะคะพี่อีทที่ได้นำความรู้เนี่ยค่ะมาบอกกล่าวต่อกันให้เราได้พูดสิ่งที่คำที่ถูกต้องนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
12: สวัสดีค่ะอันนี้มาสาธุค่ะ
15: ค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ธิดารัตน์วันนี้พี่ก็เจ็บคอเช่นอย่างอาจารย์ธิดารัตน์เช่นกันนะคะได้แจ้งกับน้องอีทแล้วก็น้องแจ็คแล้วว่าถ้ามีประเด็นอะไรก็ช่วยนำขึ้นมาแต่เมื่อกี้ก็น้องน้องก็ได้สนทนากับน้องอีทเรื่อง3พระมหากรุณาธิคุณค่ะก็ถ้าพี่ได้ยินมาก็คือมิทธิอันเดียวคือบริสุทธิคุณก็บอกน้องอีทอย่างนั้นแต่ปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณเนี่ยไม่มิทธิก็ได้สนทนากันก็เลยบอกว่าให้น้องอีทไปถามอาจารย์คำปันและเพื่อความแน่ใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ก็บอกน้องอีทพอหลังจากได้สนทนากันแล้วใช่ไหมคะพี่ก็บอกน้องอีทพอดีพี่ฟังวันอังคารใช่ไหมน้องอีทที่พี่ส่งไปอ่ะในวันอังคาร อาจารย์ได้กล่าวพอดีท่านก็กล่าวถูกว่าพระมหากรุณาคุณพระมหาปัญญาคุณแล้วก็พระมหาบริสุทธิ์ที่คุณแต่วันนี้ก็ได้อาจารย์จอยได้มาเกื้อกูลให้ทราบว่าทิตัวเนี้ยไม่ใช่อาทิแต่มันเป็นคำสะกดของเขามีทอสระอีอยู่แล้วมันก็เลยอ่านว่าเป็นพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณวันนี้ก็ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะ
16: วันนี้ก็ขอโทษครับพี่เปิ้ลไม่มีมหานะครับมีมหาแค่พระมหากรุณาคุณครับ
15: พระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณแล้วก็พระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะว่าม
16: ัน
15: ม
16: ี
15: ตัวสะกดที่อยู่แล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะน้อง
13: น
15: ุ๊กสู
13: นิดนึง
15: ที่ก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยก็พอดีได้เคยสนทนากับน้องอีก็เลยน้องอีก็เลยนำไปถามอาจารย์คำปันแล้วพอดีได้คุยก่อนได้สนทนาก่อนแล้วอาจารย์คำปันก็ได้กล่าวขึ้นมาแล้วก็อาจารย์น้องอีก็ไปถามอาจารย์คำปันอีกทีนึงก็คงจะในระยะเนี้ยค่ะก็ถูกต้องแล้วทุกคนจะได้พูดกันถูกนะคะก็โมทนาน้องอีกนำมาถามอีกทีนะคะแล้วก็โมทนาน้องคุณหมอจอยด้วยค่ะที่ให้คำศัพท์ขึ้นมาจะได้ทราบรายละเอียดลึกลงไปอีกค่ะคำว่าทิเนี่ยก็คือไม่ใช่มาจากอธิแต่มันเป็นคำสะกดของเขาเองพระบริสุทธิ์ทิค่ะแล้วก็คุณค่ะโมทนาค่ะ
13: เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะใครที่ได้ฟังวันอังคารอาจารย์วิชัยที่สนทนาธรรมพื้นฐานปัจจัยอะค่ะ ก็จะมีอีกคำหนึ่งพอดีเรียนหลังไมค์กับอาจารย์วิชัยแล้วก็คือคำว่าอุเฉททิฐิต้องอ่านว่าอุเฉทนะคะเพราะว่าตัวททหารเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวสะกดที่จะอ่านว่าอุเฉทต้องอ่านเป็นตัวควบกล้ำไปด้วยกึ่งเสียงเป็นอะกึ่งเสียงก็คืออุเฉททิฐิหรือแม้แต่คำว่าที่เราพูดว่าปริเฉทที่หนึ่งปริเฉทที่สองอ่ะก็คือเวลาเป็นภาษาไทยอ่ะเขาจะตัดให้แปลงเขากลายเป็นตัวสะกดไปเลยกลายเป็นปริเฉทที่หนึ่งปริเฉทที่สองแต่จริงๆก็ต้องอ่านว่าปริเฉทะปริเฉทะด้วยซ้ำมีจอดจานด้วยค่ะปริเฉทะแต่ว่าเวลาเป็นคำภาษาไทยอ่ะค่ะเขาจะมักจะทำให้สั้นลงแทบทุกคำเลยค่ะก็เลยจะกลายเป็นแค่ปริแล้วก็เฉททอทหารกลายเป็นตัวสะกดไปเลยค่ะแต่ถ้าอ่านให้ถูกต้องต้องเป็นปริเฉทะหรือว่าอุเฉทะอย่างเงี้ยค่ะอุเฉททิฐิอย่างเงี้ยค่ะนี่เราจะได้อ่านกันให้ถูกต้องไปเลยค่ะพอดีก็ได้กราบเรียนอาจารย์วิชัยแล้วก็ทำจะได้เวลาเราอ่านจะได้อ่านให้ถูกต้องไปเลยอะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
17: ขอบคุณค่ะคุณหมอจอยแต่ปกติก็อ่านอย่างนี้ใช่ไหมคะอุเฉททิฐิ
13: ใช่แต่วันนั้นอาจารย์แต่วันอาจารย์วิชัยอ่าน
17: อ๋อวันนั้นอาจารย์วิชัยอุเฉททิฐิ
13: ใช่อุเฉททิฐิหรืออุเฉททิฐิเนี่ยค่ะ
17: ค่ะวันนั้นไม่ได้ฟังค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ธิดารัตน์คะเรื่องทานที่เมื่อกี้ผู้ที่ได้ถามนะคะก็ไม่ทราบน้องอังมั้งที่ถามใช่ไหมเรื่องทานนะคะก็เคยสนทนากับอาจารย์ธิดารัตน์เห็นในการให้ทานค่ะก็มีหลายนัยยะนะคะแต่นัยยะทุกนัยยะเนี่ยก็จะลงด้วยที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ามีผลมากมีอานุสงส์มากในข้อที่8นะคะก็คือเรื่องในยะที่2นะคะบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันเขตในการให้ทานนะคะอันนี้หัวข้อเหตุในการให้ทานบางคนให้ทานเพราะโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวก็คือในยะของอันนี้เขาด้วย อคติ4นี่เองใช่ไหมคะอาจารย์5ก็บางคนให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้มาเคยทำมาเราไม่เคยทำให้เสียประเพณี6บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่ก็หวังละใช่ไหมคะอยากจะได้เสพทิพย์ประสมบัติอะไรต่างๆที่เป็นทิพย์อันที่7บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมเลือกจิตย่อมเลื่อมใสความเบิกบานใจความดีใจย่อมเกิดตามลำดับอันนี้ก็มีนิติว่ามีความหวังนะคะแต่ข้อที่8เนี่ยที่พระองค์ทรงสรรเสริญมากท่านกล่าวว่าข้อที่8กล่าวว่าบางคนให้ทานเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิตอันนี้ที่ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหมเป็นเหตุเดียวที่ประกอบด้วยปัญญาที่อาจารย์เมื่อกี้ได้กล่าวว่าที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าเห็นโทษของความตนีนี่เองใช่ไหมในข้อที่8คือสั้นๆเนี่ยแต่เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้กล่าวว่าถ้าประกอบด้วยปัญญาก็คงจะลงข้อนี้เพราะว่าท่านบอกว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากค่ะเพื่อนำไปสู่การดับกิเลสทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
18: ก็จริงๆนะครับก็ท่านกล่าวนะคะว่าให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตเนี่ยแสดงว่าไม่ได้หวังอะไรเลย
17: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
18: นั่นแหละค่ะไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ให้ทาน
17: จึงมีผลมากมีอานิสงส์มาก
18: ใช่ค่ะก็เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกุศลจิตที่เกิดเนี่ยก็ประดับปรุงแต่งจิตให้ดีงามอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆนะคะถึงในข้ออื่นๆเนี่ยนะคะ
17: คือก็มีกุศลก็เป็นกุศลจิตใช่ไหมคะ
18: ก็เป็นกุศลได้
17: แต่มีผลน้อยฮะแต่ก็มีผลน้อยและอานิสงส์น้อยใช่ไหมคะเพื่ออานิสงส์เนี่ยไม่ได้นำสู่พระนิพพานหรือก็คือได้ทรัพย์สมบัติในโลกียะ
18: ใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการให้แล้วก็เช่นหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เพราะกลัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตรงนี้หมายถึงเป็นกริยาหรือว่าการให้นะคะการให้ที่ก็แล้วแต่นะคะมีการใ
17: เหมือนกับเราให้เพื่อนเพราะเราชอบเพื่อนคนนี้อะไรเนี่ยเราก็ให้แต่ขณะที่ให้อ่ะอาจารย์ได้กล่าวว่าขณะที่มอบให้เขาเนี่ยก็เป็นกุศลจิตแล้ว
18: หมายถึงว่า
17: ผลน้อยเพราะว่าม
18: ีขณะให้นี่นะฮะเป็นกุศลอาจจะเล็กน้อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย

0: เป็นกุศลจิตขณะที่ให้ไม่ใช่ก่อนให้ขณะที่ให้นั่นแหละก่อนให้เราจะแบบขัดเคือง
1: ก่อนให้มีเหตุอะไรมีเหตุอะไรคิด
0: มีเหตุอะไร
1: ยังไงอันนี้ก็อีกนะคะแต่ขณะให้ถ้าเป็นการขณะให้เป็นกุศลก็เล็กน้อยก็แล้วแต่นะคะเล็กน้อยหรือจะเป็นกุศลอย่างเช่นให้เพื่อประดับปรุงแต่งจิตเนี่ยแสดงว่ามีความเข้าใจนะคะก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยความเข้าใจถูกได้
0: ก็เป็นปัญญา
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะแต่ยังไม่ถึงทานนะบารมีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ได้นะคะค่ะก็ถ้าประกอบด้วยปัญญา
0: ขัดเกลาจิตขัดเกลา
1: ใช่ค่ะปรุงแต่งจิตอย่างนี้ค่ะประกอบด้วยปัญญา
0: อืมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะก็เข้าใจเพิ่มขึ้นก็เนี่ยซ้ำกันซ้ำกันก็ได้ความละเอียดเพิ่มขึ้น
1: นะคะถ้าขณะที่ให้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี่ค่ะจิตก็จะผ่องใส
0: อืมใช่
1: ค่ะ
0: ขัดเกลาขัดเกลาจิตทำให้จิตผ่องใสสะอาดขึ้นเพื่อนำไปสู่พระนิพพานนะคะดับกิเลสทั้งปวงค่ะค่ะอาจารย์คะก็เมื่อกี้น้องอังเนาะน้องอังจะร่วมสนทนาด้วยก็ได้นะคะที่วิตกะคือตรึกหรือคิดเนี่ยคือตอนเนี้ยเป็นปัญหายอดฮิตเลยค่ะพี่ก็ทราบกลุ่มได้ย่อยเนี่ยก็ยังคุยกันเอาวันนี้ก็จากอาจารย์ลงละเอียดให้ชัดเจนไม่แยกเพราะถ้าแยกไม่ออกเนี่ยระหว่างจิตคิดกับวิตกะเนี่ยสติปัฏฐานจะไประลึกอะไรถ้าวิตกะเกิดขึ้นจะเอาอะไรไประลึกในลักษณะเขานี่พี่ขอนำมานะคะว่าพี่เคยได้ยินท่านอาจารย์กล่าวว่าวิตกะเนี่ยก็คือท่านคงทราบปัญหาเรามาบ้างเนี่ยค่ะท่านก็เลยบอกเอานี้ละจานวิตกะเนี่ยก็คือจับอารมณ์ก็แล้วก็จิตเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอัตถะของจิตก็คือคิดเท่ากับรู้แจ้งอารมณ์อันนี้ชัดเจนก็คือคิดนั่นแหละแล้วก็เท่ากับก็คือ the same ขอโทษค่ะความหมายเหมือนกันก็คือรู้แจ้งอารมณ์เพราะนั้นจะกล่าวได้ว่าวิตกะมาเขาทำกิจหน้าที่จับอารมณ์นั้นน่ะเพื่อให้จิตคิดให้จิตรู้แจ้งอารมณ์จะได้ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าวิตกะนะคะไม่ใช่ผัสสะแต่ผัสสะนี่ต้องมีอยู่แล้วนะคะสภาพที่กระทบอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยให้จิตรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจิตจะรู้อารมณ์เนี่ยไม่มีวิตกได้แต่ขาดผัสสะไม่ได้นะคะ
0: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่มีวิตกะเนี่ยแสดงว่านะฮะต้องอาศัยวิตกะที่ช่วยเพิ่มที่จะตรึกถึงอารมณ์ตรึกหรือจะหลดอารมณ์หรือแตะอารมณ์จับอารมณ์อะไรเงี้ยนะฮะก็คือโดยความหมายเดียวกันแต่ใช้คำหลายๆคำค่ะถ้าใช้คำว่าตรึกไม่เข้าใจนะฮะจะหลดอารมณ์ไม่เข้าใจอาจารย์เขาบอกนี่ฮะแตะแล้วจับหรือจับนี่ฮะ
0: ครับก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวตรงกับพี่มาเปิดอับในพาทพิธามนะคะอาจารย์ลัคนาที่จตุกะของวิตกะค่ะอาจารย์ก็คือลักษณะเขานะฮะมีการยกจิตหรือนำจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะเปรียบเหมือนการยกจิตไปวางไว้บนอารมณ์ก็คือจับอารมณ์ที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าโอเคก็ไม่ค่อยเข้าใจกันใช่ไหมก็จับอารมณ์เนี่ยแหละก็คือชัดเจนที่ก็ตรงกับแม้จะได้คนใช้แต่คำไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าอรรถะเหมือนกันเลยดูกิจของเขานะคะกิจหน้าที่ของเขาลักษณะนะคะมีการเคาะหรือกระทบอารมณ์เดือดเคาะเพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นก็คือเคาะก็คือหยิบอ่ะก็คือหยิบอารมณ์เพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นคือจิตจดจ่อเพื่อรู้แจ้งอารมณ์นั้นเป็นกิจก็ชัดเจนค่ะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเพราะถ้ามาอ่านเองก็งงค่ะอาจารย์แต่ว่าท่านอาจารย์ก็ให้คำว่าโอเคไหนๆก็แยกแยะกันไม่ออกก็จับอารมณ์นั่นแหละก็พอมาอ่านนี้ก็ความหมายเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์จะใช้คนละคำแต่ความหมายเหมือนกันเลยค่ะโดยเฉพาะกิจเนี่ยนะหน้าที่ของเขาอะค่ะแล้วก็อาการปรากฏผลคืออันนี้คือสองคำเนี่ยก็จะทำให้แยกแยะออกค่ะระหว่างคิดกับตรึกนะคะการก็อาการปรากฏก็คือผลนี้เองนะคะปัจจุปัฏฐานะมีการนำจิตหรือส่งจิตให้มุ่งตรงไปยัง

0: อารมณ์เป็นอาการปรากฏก็ชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์ก็ชัดเจนนำจิตก็คือจับอารมณ์นั้นอ่ะเพื่อให้จิตมุ่งตรงไปยังอารมณ์นั้นก็มุ่งคือจับอารมณ์นั้นอ่ะให้จิตคิดเพื่อรู้แจ้งอารมณ์นั้นเป็นอาการปรากฏค่ะเหตุใกล้ให้เกิดปัฏฐานมีอารมณ์6อารมณ์เป็นเหตุการณ์ให้เกิดชัดเจนค่ะอาจารย์ก็อยากจะนำลัคนาที่จตุกะมาอ่านอีกทีย้ำๆพวกเราทีค่ะถ้าเราไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยแล้วสติเกิดเขาจะระลึกถึงลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งได้อย่างไรมันก็ต้องมั่นคงแล้วก็แม่นยำในลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งแล้วกิจหน้าที่เขาด้วยแล้วก็อาการปรากฏด้วยผลเอออาจารย์คะพี่ขอถามนิดน
1: ึงเหตุใกล้เพิ่มอีกนิดนะคะเหตุใกล้เนี่ย
0: โอเค
1: ก็มีโดยนัยยะที่กล่าวถึงนะคะมีขันธ์3ที่เหลือเป็นเหตุใกล้เพราะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะ
0: มีขันธ์3
1: ค่ะก็นามขันธ์3นามขันธ์3
0: เป็นเหตุใกล้
1: เช่นต้องมีจิตนะคะแล้วก็เจตสิกที่เหลือค่ะ
0: อ๋อขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์โอเค
1: ค่ะเพราะขณะที่เป็นไปเนี่ยฮะ
0: เมื่อกี้อาจารย์กล่าวอีกทีนะคะขันสามนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะว่าค่ะขันสามที่เหลือ
0: ขันที่เหลือ
1: ก็ต้องมีทั้งนะคะเวทนาส
0: ั
1: ญญาสังขารที่เหลือค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าจิตมันก็คือจิตอยู่แล้วเป็นวิญญาณขันมันก็อยู่นั่นแล้วโอเคค่ะโอ้ชัดเจนค่ะค่ะ
1: ค่ะแต่วิตกะไม่ใช่จิตนะคะค่ะต้องมีจิตด้วยค่ะแต่วิตกะนี่ก็เป็นสังขารขันไปแล้วนะคะท่านกล่าวถึงก็คือมีขัน
0: ใช่ๆ
1: มีขันที่เหลือนะคะขันที่เหลือ
0: มีขันที่เหลือเป็นเหตุใกล้ด้วยโอเค
1: ค่ะ
0: ขัน3ต้องสังขารขัน3ที่เหลือเป็นเหตุใกล้เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เวทนาสัญญาสังขารค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขออนุญาตครับพี่เปิ้ลครับที่พี่เปิ้ลบอกว่ามีอารมณ์6เป็นเหตุใกล้ของวิตกะเนี่ยเป็นปัฏฐานเนี่ยครับจากวิสุทธิมรรคหรือจากที่ไหนครับ
0: น้องจากพิธรรมค่ะ
2: เพราะว่าที่ถ้าอาจารย์บอกมีขันธ์3ที่เหลือเนี่ยจากอภิธรรมมัทสังคหะ
1: ค่ะก็จะมีหลายที่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่บอกว่านะคะเหตุใกล้อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแหละมีในแต่ละที่ก็นะคะแล้วแต่ว่าจะกล่าวโดยนะคะมีความต่างๆกันด้วยค่ะ
0: ใช่เพราะน้องตู่เพราะบางครั้งเนี่ยที่พี่นำลักษณะที่จตุกะมากล่าวเนี่ยก็อาจารย์จะเสริม
1: แต่ถ้า
0: อาจารย์จะเสริมเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยดีมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะถ้าวิจารณ์ละเนี่ยนะคะมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้ค่ะแต่วิตกะเนี่ยกล่าวถึงนะฮะมีขันธ์ที่เหลือขันธ์3ที่เหลือค่ะ
0: อาจารย์คะขอพี่อีกอันนึงนะคะขอจะพูดมากคือทำไมในลัคนาที่จตุกะ4เนี่ยลักษณะเนี่ยทำไมท่านเอาผลก่อนแล้วเหตุมาทีหลังคะอาจารย์
1: คือเหตุใกล้เนี่ยค่ะบางทีท่านแสดงเหตุใกล้เนี่ย2อย่างก็มีนะฮะค่ะค่ะเหตุใกล้เนี่ยไม่มีหลายอย่างได้ค่ะแต่แล้วแต่
0: ยกไม่คือคำถามพี่คือว่าทำไมท่านเอาอาการปรากฏคือผลแล้วก็สุดท้ายเหตุที่เกิดผลเอาผลขึ้นก่อนเหตุนะคะ
1: อ๋อค่ะคือลักษณะเป็นต้นอยู่แล้วนะคะแล้วกิจเนี่ยก็คือขนาดนั้นเนี่ยที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีอย่างเช่นนะคะมีกิจการงานอะไรหรือกำลังทำอะไรซึ่งเป็นสภาพธรรมะนั้นนะคะแล้วก็มีผลหรืออาการปรากฏก็คือหลังจากที่มีสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดแล้วเนี่ยอาการที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเนี่ยก็หมายถึงค่ะ
0: โอ้ชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะคือต่อเนื่องกันเมื่อเขาทำกิจหน้าที่แล้วเนี่ยผลมันก็ต้องมีใช่ไหมอาการปรากฏมันก็ต้องมีเพราะนั้นค่ะอาการปรากฏเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเขามันไม่ใช่เรานะที่ว่าจะทำให้ปรากฏได้ก็เพราะอะไรเพราะมีเหตุที่ทำให้ผลเกิด
1: ของสภาพธรรมะนั้นๆนะคะ
0: อ๋อโอเคชัดเจนค่ะ ค่ะค่ะค่ะกราบขอบคุณมากกับโมทนาค่ะอาจารย์ชิดารัตน์เชิญน้องอังน้องอังมีอะไรไหมคะ
1: ล่วงเลยเวลามาแล้วนะคะอนุโมทนาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
3: เบื่อโลกไหมเบื่อที่จะติดข้องต้องการในโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออย่างทำไมจึงไม่เบื่อที่จะติดข้องแล้วเมื่อไหร่จึงจะเบื่อด้วยปัญญาที่เข้าใจความจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่29มกราคม2557
4: นักหนากับสิ่งที่เพียงปรากฏนิดเดียวแล้วก็ดับไปดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะแทนที่จะเป็นอะไรนักหนาก็กลายเป็นหนักหนามากพอใจและเกินแสวงหาไม่สิ้นสุดเลยโลกทางตาเนี่ยไปดูตามห้างสรรพสินค้าค่ะเต็มหมดเลยโลกทางตาทั้งนั้นเลยสำหรับตาเห็นนะคะแต่ว่าเห็นแล้วดับไม่กลับมาอีกแต่ใจที่รับรู้และคิดต่อสร้างเรื่องราวมากมายร้านเพชรมีอะไรบ้างร้านเสื้อผ้ามีอะไรบ้างร้านอาหารมีอะไรบ้างร้านกีฬามีอะไรบ้างทั้งหมดมาจากเห็นหนึ่งขณะเนี่ยค่ะคือตามความเป็นจริงเพราะความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องเพราะฉะนั้นความไม่รู้ในภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าอวิชชาความติดข้องภาษาบาลีใช้คำว่าโลภะหรือตัณหามีหลายชื่อค่ะสนุกสนานนันทิราคะเพลิดเพลินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นลักษณะของความติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วใครล่ะคะที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งดับกิเลสทั้งหมดได้เพราะเหตุว่าเมื่อมีความติดข้องแล้วนะคะพอใจแล้วอยู่เฉยๆเปล่าอยากได้ละทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำทั้งหมดก็มาจากความไม่รู้และความติดข้องแสวงหาได้มากว่าจะได้มายากไหมคะยากได้มาแล้วเก็บรักษาไว้อย่างดีไหมคะเบื่อไหมคะถึงวันเบื่อเบื่อไหมไม่เห็นมีอะไรบางทีเสื้อผ้ายังไม่ทันใส่เลยค่ะตั้งหลายปีเบื่อแล้วเพราะว่ามันพ้นสมัยไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้เลยว่าโลกของทางตาเนี่ยก็อย่างเนี้ยคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คิดแล้วก็จำต่างๆไม่อย่างนั้นร้านทั้งหลายก็คงขายอะไรไม่ได้แต่นี่ขายได้ทุกวันไม่จบเพราะเดี๋ยวคนนี้ก็ชอบอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นก็ชอบอย่างนี้นี่ก็คือชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยจะออกจากสังสารวัฏจะพ้นจากหกโลกนี้ได้ไหมนานแสนนานมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะอย่างที่คุณอนุพูดกันก่อนไม่เบื่อที่จะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ไม่เบื่อที่จะติดข้องอยู่เรื่อยๆค่ะไม่เห็นเบื่อแต่ว่าถ้าไม่รู้ความจริงถ้าปัญญาไม่เกิดไม่มีทางที่จะเห็นความจริงนะคะจนสละสิ่งที่เคยติดข้องและก็มีความเห็นที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างกันของปัญญากับอวิชชา
5: ระหว่างเบื่อโลกที่เป็นอกุศลกับเบื่อด้วยความเข้าใจนะคะท่านอาจารย์อาจารย์จะกรุณายกตัวอย่างเพิ่มเติมจะได้ชัดเจนขึ้น
4: เวลาใช้คำว่าเบื่อเนี่ยค่ะขณะนั้นไม่ชอบใช่ไหมคะกำลังสนุกเนี่ยเบื่อไม่มีการที่จะเบื่อสิ่งที่กำลังน่าเพลิดเพลินเลยนะคะแต่ทั้งหมดก็คือเราจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรก็คลายจากความติดข้องใช้คำว่าหน่ายเพราะว่าเห็นความจริงรู้ว่าเกิดมาทำไมคะเนี่ยเกิดมาอย่างที่เมื่อวานนี้เราก็พูดถึงละครั้งหนึ่งนะคะเกิดมากินเสร็จแล้วก็นอนหลับไปก็ตื่นมาใหม่ก็กินอีกนอนอีกไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าต้องทั้งนั้นมีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะผู้ที่ตรงเนี่ยจะได้สาระจากพระธรรมแต่ถ้าไม่ตรงนะคะก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยเช่นพอฟังแล้วเบื่อแล้วเกินเป็นไงคะไม่ได้มีปัญญาอะไรเลยแล้วเบื่ออะไรถ้าถามจริงๆก็ตอบไม่ถูกใช่ไหมคะ นอกจากเบื่อที่ไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็เลยบอกว่าเบื่อแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราอยากได้ต้องการเนี่ยถามสักนิดเถอะว่าเบื่อหรือเปล่าในขณะนั้นไม่เบื่อเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับอวิชชาหรือปัญญาถ้าเป็นอวิชชานะคะเบื่อหมดเลยเพราะไม่ได้สิ่งที่อยากได้ไม่ได้สิ่งที่พอใจแต่ว่าเวลาที่เป็นปัญญาเนี่ยกว่าจะรู้ถึงโทษของการที่ว่าเกิดแล้วดับเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะเหลืออะไรคะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้นะคะก็จะเห็นโทษภัยของความไม่รู้และความติดข้องเมื่อนั้นจึงจะค่อยๆละคลายความติดข้องโดยการรู้ความจริงเพราะฉะนั้นสำหรับปัญญานะคะมีหลายระดับมากปัญญาที่เกิดจากการฟังสุตมยญาณนะถ้าไม่มีการฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยและเข้าใจไม่ใช่เข้าใจแล้วจบเคยจำบ้างไหมคะสิ่งที่ได้ฟังหรือว่าไม่มีวันจะจำเลยชั่วขณะที่ฟังก็ฟังแล้วก็ลืมไปหมดหรือว่าความคิดเนี่ยค่ะมีหลากหลายเคยคิดเรื่องอื่นมามากมายแต่ก็มีปัจจัยที่จะคิดถึงธรรมะที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นและขณะนั้นก็มีธรรมะปรากฏด้วยด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ว่าฟังเผลอๆเพียงแค่ได้ยินนะคะแต่ฟังเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจากการเห็นประโยชน์และการสะสมว่าไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็จะทำให้สังขารขันธ์คือสภาพธรรมะไม่ใช่เรานะคะแต่ความเข้าใจความศรัทธาจากการที่ได้ฟังและเห็นประโยชน์ค่อยๆปรุงแต่งเป็นปัจจัยให้มีความมั่นคงขึ้นในการเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์แล้วก็ฟังนะคะด้วยความละเอียดแล้วก็เข้าใจขึ้นกว่าจะหน่ายเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะหน่ายได้เพียงแค่ฟังแต่กว่าจะหน่ายได้นะคะต้องเป็นการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่เราจะไปหน่ายได้ง่ายๆเลยนะคะต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ความจริงว่าเห็นก็ยังไม่รู้และจะไปหน่ายในการที่จะต้องเห็นไปอีกไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได
6: ้สนทนาธรรมที่บริษัทสยามแฮนด์จังหวัดนครปฐมวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2560
4: มรดกที่พระองค์ให้ทุกคนก็คือคำที่ได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจได้พอเข้าใจแล้วเคารพใครคะนับถือใคร
7: นับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
4: ต้องไม่ลืมนะคะเพราะอะไรคะถึงได้นับถือพระองค์เพราะทรงแสดงความจริงซึ่งคนอื่นไม่ได้แสดงความจริงให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่เพียงเล็กน้อยนี่เป็นขั้นต้นแค่ไม่กี่คำแต่ความเข้าใจนี่ต้องไตร่ตรองและเริ่มเห็นประโยชน์เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องตายไปแน่ๆเลยทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เลยญาติพี่น้องมารดาที่รักเราลูกที่รักหรือใครๆก็ตามแต่มิตรสหายทั้งหมดยื้อยุดเราไว้ไม่ได้เลยตามเราไปก็ไม่ได้เพราะอะไรคะธรรมะสิ่งที่มีจริงเกิดและมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่นั้นยังห่างไกลมากกับความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นคำของพระองค์แต่ละคำนะคะทำให้เราเกิดความเห็นถูกต้องคลายความยึดมั่นที่จะนำมาให้เกิดความทุกข์เพราะเมื่อกี้บอกเองใช่ไหมคะว่าเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอว่าที่ยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นในอะไรยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใช่ไหม
7: ใช่ใช่ค่ะ
4: ลองตาบอดสิเป็นยังไงหูหนวกสิเป็นยังไงฟันหักสิเป็นยังไงแขนขาดสิเป็นยังไงยึดมั่นในทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะดูเหมือนไม่ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าทุกข์แท้ๆนี่คืออะไรแต่ทุกคนจะเกิดทุกข์จรบ้างนะคะนานๆก็จะมีการโศกเศร้าเสียใจพลัดพรากเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเป็นเพียงสิ่งซึ่งต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้รู้ว่าเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยมาจากคำภาษาบาลีนะคะสองคำคือธรรมะกับตาความเป็นไปของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นได้อย่างไรตาก็เพื่อมีสิ่งที่กระทบตาแล้วเห็นไหมคะเป็นธรรมดาไหมใครเปลี่ยนแปลงความเป็นธรรมดาอย่างนี้ได้ไหม หูสำหรับกระทบเสียงทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเป็นธรรมดาไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมดาหรือเปล่าเป็นธรรมดาพูดคำนี้มาตั้งนานแต่ไม่รู้ซึ้งถึงคำว่าธรรมดาคืออะไรใช่ไหมคะแต่ธรรมดาก็คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นๆที่ต้องเป็นอย่างนั้นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเริ่มรู้ว่าไม่มีใครทำอะไรได้เพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นประโยคต่อไปนะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นอีกใช่ไหมคะแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่มีเนี่ยของใครกันแน่มีเจ้าของหรือเปล่าถ้าคิดให้ลึกซึ้งนะคะสิ่งนั้นยังไม่เกิดไม่มีให้ใครเป็นเจ้าของแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นของใครถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดก็ไม่มีแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วยังเป็นของใครเหรอคะไม่มีเหลือนะเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
7: ไม่ได้เป็นเจ้าของเลย
4: ไม่มีเลยเริ่มเบาใจไหมคะ
7: เบา
4: ค่ะเพราะเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
4: ตอนนี้ถ้ามีเสียงกระทบหูเป็นเสียงที่เขาว่าเราเนี่ยโกรธไหม
7: ก็น่าจะไม่โกรธแล้ว
4: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่เร็วปานนั้นค่ะนี่คือความโกรธเป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องไม่ลืมเลยค่ะความโกรธเป็นธรรมะไม่อยากโกรธก็โกรธน่ะเพราะมีเหตุที่จะให้โกรธเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้เลยทุกคนจะบอกได้เลยค่ะว่ายับยั้งไม่ได้จะไม่โกรธเนี่ยไม่มีทางเลยบางทีก็ไม่มากมายนะคะแค่ขุ่นใจก็ยับยั้งไม่ได้มากกว่านั้นอีกหน้าเบื้องหน้างอโกรธสีหน้าแสดงออกมาละใช่ไหมคะบางคนยังอยากจะเป็นยักษ์เป็นมารด้วยซ้ำไปคือไม่พอแค่สีหน้านะคะยังต้องมีท่าทางมีกิริยาอาการต่างๆอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าบังคับบัญชาได้ไหมใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างใครเห็นเข้าหัวเราะหรือเปล่าเนี่ยคนนี้เป็นอะไรกำลังทำอะไรนะคะตึงตังไปหมดเลยแต่คนนั้นกำลังสมใจที่ได้ทำอย่างนั้นเพราะถ้าไม่พอใจจะทำไม่ทำนี่คือธรรมะซึ่งไม่มีใครยับยั้งได้เลยค่ะทรงแสดงความจริงอย่างละเอียดยิ่งทุกขณะจิตและที่เราเรียกว่าขณะจิตเนี่ยเล็กน้อยสั้นสักแค่ไหนและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฟังแล้วเราต้องมั่นคงค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะว่าเพียงขั้นฟังแค่ขั้นฟังนี้ก็ต้องฟังจนกระทั่งมั่นคงจนกระทั่งเป็นสัจจะญาณนะคือปัญญาที่รู้จริงอย่างมั่นคงในความจริงของธรรมดาวันนี้คิดอย่างนี้ไหม
7: วันนี้เริ่มคิด
4: ค่ะถูกต้องเลยนะคะวันนี้เริ่มคิดเริ่มรู้จักธรรมะเริ่มได้ฟังธรรมะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่เหมือนใครเลยไม่ง่ายอย่างที่ใครคิดและก็ไม่ได้สอนให้ใครทำแต่ให้เกิดความเข้าใจของตัวเองจากโลกนี้ไปจะเอาอะไรไปบ้างคะใครที่มีมรดกมากมายมหาศาลเอาไปได้ไหมเอาไปได้แต่เฉพาะความโลภบ้างความโกรธบ้างความดีบ้างความชั่วบ้างแต่ความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้าไม่มีการฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีทางที่จะมีสิ่งนี้อยู่ในใจจนถึงชาติหน้าและชาติต่อไปก็จะมีแต่เพียงความโลภความโกรธความหลงตัวใหญ่ๆนะคะและความไม่โลภความไม่โกรธมีบ้างบางขณะแต่ยังมีความหลงคือความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นปกติอย่างนี้เลยค่ะแต่ลึกซึ้งมากจนกระทั่งพระโพธิสัตว์กว่าจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งความปรารถนาที่จะมีความเข้าใจความจริงของสิ่งซึ่งเป็นธรรมดาซึ่งนำความทุกข์มาให้ทุกคนที่เกิดแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่มีค่ะต้องพลัดพรากใครจากไปตายไปก็เป็นทุกข์ละไม่สิ้นสุดไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นทรงรู้ว่าต้องมีสิ่งซึ่งสามารถจะตรงกันข้ามกับความทุกข์นี้ได้เมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดแต่ว่ากว่าจะรู้ได้จริงๆนะคะเราก็ต้องฟัง ประวัติของพระองค์และก็คำสอนของพระองค์ว่าทุกคำเนี่ยด้วยพระมหากรุณาอย่างยิ่งให้เราซึ่งมีโอกาสที่ได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนคำนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่ว่าของตกหยิบเก็บมาเป็นของเราไม่ใช่แต่สิ่งนั้นนะคะจะเกิดได้ต่อเมื่อได้ฟังคำที่ไม่เคยได้ยินและรู้ว่าเป็นคำจริงเมื่อเป็นคำจริงอะไรล่ะที่จะมีประโยชน์กว่าคำจริงซึ่งแสดงความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะไม่มีการละเลยโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะด้วยแล้วไม่ฟังกับโอกาสที่เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วฟังแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถูกซึ่งต่างกับที่ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนเลยแม้น้อยแต่ก็เพิ่มขึ้นด้วยการที่ฟังบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่พึ่งคนอื่นเลยแต่พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งจะทำให้สภาพธรรมะที่ดีเกิดขึ้นกระทำกิจของสภาพธรรมะที่ดีเพิ่มขึ้นพระเชนกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เจริญขึ้นเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแค่เกิดมาแล้วก็ตายไปจะช้าจะเร็วรู้ไม่ได้เลยจะมากจะน้อยจะนานเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้แต่ต้องไปแน่จะเอาอะไรไปสิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิตก็คือปัญญาและคุณความดีเพราะว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยสะสมมาแสนโกรธกับนับไม่ถ้วนเลยเมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคยังเป็นพระโพธิสัตว์เราอยู่ไหนเป็นหรือยังได้ฟังธรรมะหรือยังกับการที่ได้มีโอกาสถึงการได้ฟังพระองค์จากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และปรินิพพานไปแล้วเนี่ยค่ะถึง 2,500 กว่าปีนานแสนนานนะคะแต่ความจริงมีและคำจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็ยังอยู่ที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจากนี้ไปจะฟังพระธรรมอีกไหมคะหรือพอแล้ว
7: ต้องฟังเรื่อยๆนะท่านอาจารย
4: ์ค่ะต้องขออนุโมทนานะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอนนี้ก็พูดถึงให้เข้าใจซะก่อนว่าทุกเนี่ยใครบังคับได้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใครก็บังคับไม่ได้บังคับให้ไม่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะเห็นเกิดแล้วบังคับให้ได้ยินได้ไหมไม่ได้บังคับทุกไม่ให้เกิดได้ไหมในเมื่อเหตุของทุกมีทุกก็ต้องมีเป็นธรรมดาแล้วสุขล่ะคะสุขมีเมื่อไหร่คะเมื่อสุขเกิดเหมือนอย่างอื่นทั้งหมดเลยค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอยากให้สุขเกิดไม่มีเหตุที่จะให้สุขเกิดสุขก็เกิดไม่ได้ไม่อยากให้ทุกข์เกิดมีเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็ต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้นี่คืออนัตตาเริ่มเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะหมายความว่าไม่ใช่เราอัตตาคือเราตัวตนของเราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกไหมคะโต๊ะเนี่ยแตกย่อยได้ไหมได้พอมารวมกันก็เป็นโต๊ะดอกไม้ก็แตกย่อยได้มารวมกันก็เป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆมั่นคงแล้วนะคะทั้งตัวเนี่ยค่ะเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่ามีจริงก็กำลังเห็นอย่างเนี้ยจะว่าไม่มีเห็นได้ยังไงมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไงแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือฟังธรรมะแล้วเนี่ยนะคะปัญญาจะมีเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นความคิดและรู้ได้ว่าคิดแค่ไหนจะคำตอบพระฟังมาแล้วแค่ไหนพอจะตอบได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อให้รู้ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ยินอะไรคะงงไปหมดเลยเวลาไม่ได้ฟังธรรมะรู้ไปหมดเลยแต่พอฟังธรรมะงงไปหมดเลยแม้แต่ธรรมดาค่ะเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแค่ถามว่าได้ยินอะไรคะ
7: ได้ยินเสียง
4: ถูกต้องแค่นี้ค่ะจะไม่ถูกได้ยังไงคะธรรมะเป็นธรรมดาธรรมตาธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเสียงก็ต้องเป็นเสียงได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินได้ยินเกิดแล้วจะบอกว่าไม่ได้ยินก็ผิดละใช่ไหมคะไม่ตรงละเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรง เท่านั้นที่จะได้สาระจากพระธรรมทั้งหมดค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงถูกคือถูกผิดคือผิดถ้ายังเห็นผิดเป็นถูกก็คือว่าพระศาสนาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินเสียงนะคะได้ยินมีจริงๆไหมคะ
7: ได้ยินมีจริงๆค่ะ
4: เสียงมีจริงๆไหมคะ
7: เสียงมีจริงๆค่ะ
4: ได้ยินเป็นเสียงหรือเปล่า
7: ได้ยิน
4: เป็นเสียงหรือเปล่า
7: ได้ยินนี้ไม่ได้เป็นเสียงค่ะ
4: ได้ยินไม่ใช่เสียงนะคะ
7: ไม่ใช่เสียงค่ะ
4: เสียงเป็นได้ยินหรือเปล่า
7: เสียงก็ไม่ใช่ได้ยินค่ะ
4: ใครได้ยิน
7: ตัวเราได้ยิน
4: ค่ะตัวเรามาแล้วเห็นไหมคะ
7: ค่ะ
4: ถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีเราได้ยินไหม
7: ไม่มีค่ะ
4: แต่พอได้ยินเกิดทำไมเป็นเราได้ยินผิดแล้วใช่ไหม
7: เป็นเราได้ยินนี้ก็คือความเข้าใจว่าเป็นเราได้ยิน
4: เมื่อได้ยินเกิดขึ้นไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยค่ะได้ยินนะคะมีจริง
7: ๆมีจริง
4: ๆค่ะเกิดแล้วด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีได้ยินแต่พอได้ยินแล้วไม่เข้าใจก็เลยยึดถือว่าเราได้ยินนี่เริ่มรู้ละว่าการยึดถือเนี่ยยึดถืออะไรบ้างไม่ใช่บอกว่าจะไปละความยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ไม่รู้ว่าตัวตนอยู่ที่ไหนอย่างนั้นจะละได้อย่างไรคะใครที่จะคิดละเองฟังคนโน้นคนนี้ละแต่ไม่ใช่ความเข้าใจของตัวเองละไม่ได้และความเข้าใจนี้มาจากไหนต้องฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้พระทรงแสดงทุกอย่างนะคะถึงที่สุดของความจริงของสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นได้ยินเนี่ยมีแน่ๆเสียงมีแน่ๆได้ยินเกิดไหม
7: เกิดฮะ
4: ได้ยินดับไหม
7: ดับฮะ
4: เสียงเกิดไหม
7: เกิดฮะ
4: เสียงดับไหม
7: ดับฮะ
4: เสียงเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เสียงเป็นธรรมะ
4: ได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็นฮะ
4: ได้ยินเป็นเราหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ฮะ
4: เป็นอะไรคะ
7: เป็นธรรมดา
4: ค่ะถูกต้องนะคะเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเหนื่อยไหมคะ
7: ไม
4: ่ค่ะฉะนั้นการสนทนาธรรมเนี่ยนะคะประโยชน์ที่สุดคือขอให้คนฟังเข้าใจเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปไกลถึงไหนเลยเพราะเหตุว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นเนี่ยจะไปเข้าใจถึงที่สุดได้ยังไงตอนต้นก็ยังไม่รู้และยังผิดกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจได้ก็เป็นที่ปราบปลื้มปิติของทุกคนนะคะที่ได้มีผู้ที่ได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาบำเพ็ญพระบารมีให้เราได้เข้าใจอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยว่าสิ่งที่มีนี่แหละมีจริงๆเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยสักอย่างสักคำในพระไตรปิฎกเพลินมากเลยค่ะแต่ว่าพอศึกษาทีละน้อยเนี่ยก็จะเริ่มรู้นะคะและเข้าใจในแต่ละคำแม้แต่คำที่ทุกคนก็ได้ยินธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครที่ไม่ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินกันทุกผู้ทุกคนถามก็เผินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องสนทนากันถึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่พูดอย่างเนี้ยเข้าใจแค่ไหนมั่นคงระดับไหนเพราะฉะนั้นจากการสนทนาเนี่ยนะคะก็ฟังมาแล้วเนี่ยก็ทวนโดยคำถามว่าที่ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแค่ไหนและก็ตอบได้ถูกต้องแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะทำให้ได้ยินเกิดได้ไหม
7: ไม่ได
4: ้ถูกต้องทำให้เสียงเกิดได้ไหม
7: ไม่ได้
4: ถูกต้องเพราะทุกอย่างนะคะดูเหมือนเราทำแต่ความจริงมีปัจจัยเฉพาะที่จะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าของสองอย่างแข็งๆมากระทบกันเสียงดังแล้วใช่ไหมคะเอาค้อนทุบโต๊ะการกระทบกันของสิ่งที่แข็งเป็นปัจจัยให้เกิดเสียงไม่ต้องมีใครทำนะคะมะม่วงตกทุเรียนตกดังไหมกระทบพื้น
7: ดัง
4: ไม่มีใครทำใช่ไหมคะแต่ของแข็งกระทบกันก็เป็นปัจจัยให้เสียงเกิดขึ้นถ้าขณะนั้นนะคะไม่มีโสตประสาทะคือหูทุกคนมีหูใช่ไหมคะ
7: ม
4: ีหูของเราหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
4: ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวนะคะแม้แต่หูก็ต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้ไหมทำไมบางคนเกิดมาหูหนวกรู้ไหมทำไมเกิดมาหูไม่หนวกอยู่ไปก็หนวกเห็นไหมคะทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงก็ต่อเมื่อได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งนั้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นหูไม่ใช่ของเราเสียงเป็นของเราหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
4: เห็นไหมคะแค่พูดแล้วดับแล้วไปไหน ถ้าลิ้นไม่กระทบของแข็งในปากหรืออะไรช่องปากที่ทำให้เสียงเป็นคำคำเกิดขึ้นนะฮะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงก็ไม่เกิดแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะอะไรคะเพราะเห็นไม่ใช่ได้ยินคนละขณะสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็ต่างกันและจะปรากฏพร้อมกันได้อย่างไรนี่คือความรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ของสิ่งซึ่งเกิดดับจนกระทั่งลวงยิ่งกว่ามายากล นะคะว่ามีคนมีดอกไม้มีโต๊ะทันทีที่เห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับสืบต่อมั่นคงรวดเร็วแค่ไหนจนปรากฏเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะทั้งหมดเริ่มเข้าใจแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะที่ไม่ใช่ธรรมะ
7: ไม่มีเลย
4: ถูกต้องที่สุดทุกอย่างเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็นธรรมะ
4: ค่ะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็นธรรมะ
4: ตอนนี้รวดเร็วแล้วนะคะไม่สงสัยเลยว่าทุกอย่างที่มีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยก็คือว่าสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรและสิ่งที่มีเพราะเป็นจริงอย่างนี้นะคะก็ทรงตรัสรู้ตามความจริงและทรงแสดงตามความจริงธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าค่ะ
4: ไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ดับไปแล้วกลับมาอีกได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้เห็นไหมคะแสดงเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามตั้งแต่เกิดเลยแม้แต่ขณะที่เกิดสิ่งที่มีขณะที่เกิดเนี่ยต้องมีเกิดแล้วดับแล้วสืบต่อมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันนี้จนกระทั่งถึงต่อไปก็พรุ่งนี้ก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งมาจากการเกิดเพราะฉะนั้นอะไรเกิดตอนนี้น่าจะตอบได้ไหมคะอะไรเกิดยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นค่ะเท่าที่รู้อะไรเกิดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะการฟังธรรมะที่จะให้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่พูดซะยาวเพลินไปเลยทั้งเรื่องทั้งวันแล้วกลับไปก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ลืมแล้วอย่างนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยทุกนาทีมีค่าทุกขณะมีประโยชน์เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรเพราะฉะนั้นก็ขอให้แต่ละขณะเนี่ยได้มีประโยชน์สูงสุดเลยคือได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะตอบหรือยังคะขณะเกิดอะไรเกิดธรรมะเกิดแค่นี้จบถูกต้องไหมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะหลากหลายมากลองนับประมาณสิคะเท่าไหร่ที่นั่งอยู่ที่นี่นับประมาณไม่ทั่วแล้วทั้งโลกล่ะแต่ก็ต้องเป็นทีละหนึ่งที่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดเป็นธรรมะแน่นอนที่เกิดแต่ธรรมะมากมายมหาศาลในจักรวาลทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ต่างกันเป็นสองประเภทธรรมะอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรแข็งก็คือแข็งเย็นก็คือเย็นเสียงก็คือเสียงกลิ่นก็คือกลิ่นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะพระผู้มีพระต้องทรงบัญญัติคำแต่ละคำให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรพระฉันทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปะธรรมะรูปธรรมในตอนต้นนะคะพื้นฐานที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าธรรมะที่เป็นรูปธรรมหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเป็นเพียงรูปที่เกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าไม่รู้อะไรก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่ทุกคนเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจใช้คำว่าจิตใจเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ค่ะซึ่งเกิดรู้ทุกครั้งที่เกิดต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นรู้ว่ามีสีสันวรรณะในห้องนี้เป็นอย่างนี้พอได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุรู้มีมองเห็นไหมคะธาตุรู้อยู่ไหนบอกว่าธาตุรู้มียังถามว่าอยู่ไหนใช่ไหมคะก็มีก็ต้องตอบได้สิคะอยู่ไหนล่ะ
7: อยู่ที่จิตนะ
4: จิตคืออะไรคะอย่าใช้คำไหนโดยไม่รู้นะคะพูดคำไหนต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นพอใช้คำว่าจิตเนี่ยจิตคืออะไรเห็นไหมคะเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยค่ะจนกว่าจะได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นจึงรู้ว่าเราพูดคำที่เราไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายไปก็ไม่รู้จักอยู่ในโลกด้วยการที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่รู้จักอะไรเลยนะคะเกิดมาสนุกสนานไปตั้งแต่เด็กจนถึงโตจำไม่ได้บางเรื่องจำได้บางเรื่องจำไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็จากโลกนี้ไปไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยทั้งที่ทุกวันเนี่ยก็มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพ้นไปแต่ละขณะแต่ละวันแต่ว่าไม่เข้าใจว่าคืออะไรจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้พอได้ยินคำอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมคะคำของใครคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะพูดเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆให้เราเข้าใจได้ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะมีธรรมะสองอย่างใหญ่ๆเลยนะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าเกิดแต่ไม่รู้อะไรหลากหลายมากเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสต่างๆไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ใช่สภาพรู้เป็นธรรมะแต่สภาวะก็คือว่าไม่รู้สภาวะมีภาวะแข็งเท่านั้นแข็งก็ต้องเป็นแข็งนะคะคนไทยใช้คำว่าสภาพธรรมะแต่จริงๆแล้วคือสภาวะนะคะวอกับพอใช้แทนกันได้ภาวะคือความเป็นสะคือมีความเป็นสิ่งนั้นว่าแข็งก็ต้องเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้ร้อนก็ต้องเป็นร้อนร้อนมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นอื่นได้ไหมคะ
8: ไม่ได
4: ้เป็นร้อนได้อย่างเดียวเป็นขนมได้ไหมขนมร้อนร้อน
8: ไม่ได้
4: นะคะร้อนก็ต้องเป็นร้อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีแน่ๆใช่ไหมคะ
7: มีสภาพรู้มี
4: เดี๋ยวนี้มีไหม
7: มีอ
4: ะไรนะคะที่เป็นสภาพรู้ตอบแล้วนั่นไงคะว่ามีแน่ๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้ชอบไหมคะ
8: ชอบอะ
4: ชอบสภาพรู้ถ้าไม่รู้จะชอบไหม
8: ถ้าไม่รู้ก็ไม่ชอบ
4: เห็นไหมคะเริ่มเห็นว่าสภาพรู้คืออะไรเป็นเราหรือเปล่า
8: ไม่ใช่เรา
4: ไม่ใช่เราเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติในสังสารวัฏแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยสักชาติเดียวเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกที่จะย้อนกลับไปเป็นคนก่อนเนี่ยไม่มีชาติก่อนเป็นใคร
8: ไม่รู
4: ้ไม่รู้ชาติหน้าเป็นใคร
7: ไม่รู้อีกเหมือนกัน
4: ค่ะรู้แต่ชาตินี้ชาติเดียว
7: ค่ะ
4: จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร
7: ่ไม่รู้อีกเหมือนกัน
4: จะไปไหน
7: ก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน
4: พอถึงชาติหน้ามาจากไหนเหมือนชาตินี้มาจากไหนก็ไม่รู้เห็นไหม
7: คะ
4: เต็มไปด้วยความไม่รู
8: ้ไม่รู้เยอะมาก
4: นี่อย่างน้อยนะไม่รู้ตลอดชีวิตทั้งหมดเลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นนะคะขณะเกิดต้องมีธาตุรู้เกิดด้วยมิฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตธาตุรู้ฟังอย่างนี้ไม่คุ้นหูแต่ถ้าบอกว่ารู้ไหมมีรู้ไหมมีรู้นั่นแหละคือธาตุชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าธาตุกับธรรมะเนี่ยความหมายเหมือนกันนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีจริงยังไงล่ะมีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คือเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเพราะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ภาษาไทยจะเขียนว่าทอทงสระอาต่อเต่าสระอุทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธาตุเพราะใครเปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นๆไม่ได้เลยโกรธเปลี่ยนเป็นสนุกได้ไหมคะ
8: ไม่ได้
4: เพราะเป็นธาตุโกรธค่ะเป็นตัวโกรธนั่นแหละค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีใครเป็นเจ้าของธาตุบ้าง
7: ไม่มี
4: ค่ะมีเสื้อผ้าไหมคะ
8: เสื้อผ้าไม่มีอยู่นะ
4: ค่ะเป็นเจ้าของหรือเปล่า
8: ไม่ได้เป็น
4: ไม่เป็นค่ะเพราะแค่สัมผัสกระทบแข็งก็ดับแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นย่อยไปถึงที่สุดนะเมื่อไม่มีเราก็ต้องไม่มีของเราไม่อย่างนั้นก็ค้านกันใช่ไหมคะไม่มีเราจะมีของเราได้ยังไงในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีและจะว่ามีและเรามีได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะสอดคล้องกันทั้งหมด ถ้าค้านกันเมื่อไหร่แสดงว่าความเข้าใจไม่พอไม่ถึงยังติดขัดยังไม่รู้ยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าถูกต้องแล้วนะคะต้องถึงที่สุดต้องไม่มีคือไม่มีมีคือมีเกิดคือเกิดถ้าไม่เกิดจะดับไหม
7: ถ้าไม่เกิดก็ไม่ดับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่เกิดจึงไม่ดับเห็นไหมคะเราจะไปยังไงกันคะเนี่ยทุกคนดูเหมือนอยากจะถึงนิพพานเหลือเกินอย่าหวังค่ะอยากนั่นแหละคือตัวไม่ถึงไม่มีทางถึงเลยได้ยินแต่ชื่อนะคะเหมือนเครื่องล่อไม่ได้รู้อะไรสักอย่างเดียวแค่ได้ยินแต่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรก็อยากแล้วเนี่ยเป็นไงกันคะเนี่ยมากมายด้วยความไม่รู้ด้วยความต้องการปกปิดมิดชิดไม่ให้รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงทุกระดับนะคะตั้งแต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะแสดงเห็นว่าวันนี้ได้เริ่มเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่พอเกิดแล้วไม่รู้ต่างหากจึงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะสิ่งที่เกิดเนี่ยเกิดรวมกันปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ยึดถือว่าเป็นของเราการไม่รู้และการเข้าใจผิดนะคะและยึดถือเนี่ยตามลำดับชั้นเลยตั้งแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเพียงปรากฏเกิดและก็ดับเมื่อไม่รู้อย่างนี้นะคะเป็นเราละใช่ไหมคะแค่เรายังของเราอีกมหาศาลเห็นไหมคะมากมายเหลือเกินแล้วไหนล่ะถ้าไม่เห็นเสียไม่ได้ยินเสียไม่คิดก็ไม่มีอะไรถูกต้องไหมคะเพราะฉันอยู่ด้วยความไม่รู้ซึ่งด้วยความยึดมั่นเนี่ยทำให้มีเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเริ่มเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉันตอนเกิดเป็นธรรมะใช่ไหมคะที่เกิด
7: ใช่ค่ะ
4: ธรรมะอะไรเกิดกลับมาหาที่เก่าจะได้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนอะไรเกิดคะไม่มีเรานะคะแต่มีธรรมะและธรรมะอะไรล่ะที่เกิดเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเป็นมงคลการฟังธรรมะก็เป็นมงคลเพราะต้องฟังก่อนจึงสนทนาได้ถ้าไม่ฟังก่อนก็ไม่รู้จะสนทนากันเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่พอฟังแล้วก็สนทนากันฟังธรรมะก็เป็นมงคลนะคะสนทนาธรรมก็เป็นมงคลมงคลคือสิ่งที่นำความสุขความเจริญจนถึงการรู้แจ้งความจริงเราพูดอย่างเนี้ยยังไม่ได้รู้แจ้งความจริงเพียงแต่เริ่มจะรู้ว่าความจริงคืออะไรและมีความจริงทั้งนั้นเลยที่ปรากฏให้เห็นว่ามีจริงแต่ยังไม่ได้รู้แจ้งความจริงนั้นๆเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยค่ะมีหลายระดับขั้นขั้นนี้เป็นวิปัสสนาหรือเปล่าได้ยินคำนี้บ่อยใช่ไหมคะแปลว่าอะไร
7: วิปัสสนาคือรู้ตามจริงอะ
4: ความจริงของอะไร
7: ความจริงของธรรมชาติ
4: ค่ะของธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
7: ใช่ค่ะ
4: ค่ะพระฉันจะรู้ได้ยังไงเห็นไหมคะวิปัสสนาต้องไม่ใช่ขั้นฟังถ้าไม่มีขั้นฟังไม่มีวิปัสสนาแน่นอนเพราะเหตุว่าความรู้ต้องตามลำดับจะไปรู้อะไรล่ะคะยังไม่ได้ฟังสักนิดนึงยังไม่รู้อะไรสักหน่อยนึงแล้วจะไปรู้อะไรได้แต่ปัญญาก็รู้สิ่งที่ได้ฟังนี่แหละแต่ไม่ใช่แค่ฟังเห็นไหมคะความรู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องตามลำดับและต้องเข้าใจให้ถูกทีละคำแต่ละคำด้วยอย่างมั่นคงจะทำวิปัสสนาไหมคะถามค่ะจะทำวิปัสสนาไหมคะ
7: อยากทำมาจ้ะ
4: นั่นไงคะลืมไปเลยเมื่อกี้นี้ลืมไปเลยว่า
7: ทำให้เกิดไม่ได้ค่ะ
4: ลืมไปเลยว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดก็ดับนะคะ
7: ไม่ได
4: ้นี่ขั้นฝังทำได้ยังไงนะคะทำเห็นยังทำไม่ได้เลยทำคิดยังทำจะไปทำวิปัสสนาได้ยังไงคะ
7: ใช่
4: แล้วจะทำไหม
7: ไม่ทำ
4: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะ พราะเหตุว่าเป็นการยากจริงๆค่ะที่จะเป็นคนตรงต่อความจริงเพราะรู้ว่าความจริงเนี่ยมาจากใครมาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระคุณอย่างยิ่งที่ทรงแสดงความจริงก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามจึงจะไม่หลงทางการหลงทางคือหันหลังให้พระพุทธเจ้าหันหลังให้พระสัทธรรมไกลออกไปทุกทีเหมือนพวกเดรัจฉีนะคะในครั้งพุทธกาลพระเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันเวรุวันไม่ไปเฝ้าเลยไปหาเดรัจฉีไม่เห็นคุณค่าของคำที่ยากที่สุดนะคะที่จะมีได้ในสังสารวัฏและไม่ได้มีบ่อยไม่ใช่มากมายนานๆก็จะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อบังเกิดแล้วตรัสรู้แล้วไม่มีพระเจ้าสองพระองค์พร้อมกันปัญญาเลิศประเสริฐหาบุคคลใดเปรียบไม่ได้คำนี้ไม่เปลี่ยนถ้าเปรียบได้ก็มีสองใช่ไหมคะแต่นี่เปรียบไม่ได้เลยก็คือต้องหนึ่งและมีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์คิดดูสิคะคำจริงทั้งหมดโดยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าจะฟังธรรมะต่อไปเพื่ออะไรคะเมื่อกี้บอกว่าจะฟังต่อใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะเพื่อฟังเข้าใจถูก
4: เพื่อเข้าใจถูกอย่างเดียวความเข้าใจถูกเป็นเราหรือเปล่า
7: ไม่ใช่เราค่ะ
4: เป็นอะไรคะ
7: เป็นธรรมชาติอ่ะ
4: ใช้คำว่าธรรมะได้ไหม
7: เป็นธรรมะ
4: ถ้าธรรมชาติหมายความว่าการเกิดของธรรมะนะชาติแปลว่าเกิดค่ะแต่ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเราพูดถึงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะว่าถ้าพูดธรรมชาติเนี่ยคนจะเข้าใจผิดนะคะต้นไม้ดอกไม้ภูเขาทะเลพวกนี้เป็นธรรมชาติไม่ได้กล่าวถึงธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่พอกล่าวถึงธรรมะแต่ละหนึ่งชาติคือเกิดธรรมะที่เกิดกับธรรมะที่ไม่ได้เกิดก็ต่างกันใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้การที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยจะทำให้เราใช้คำที่ถูกเพิ่มขึ้นด้วย
7: ท่านอาจารย์นะถามอีกนิดนึงว่าถ้าเรามีความเห็นถูกแล้วนะท่านอาจารย
4: ์ค่ะ
7: มีความเห็นถูกแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ต้องเกิดแล้วเพราะว่าเราเห็นถูกเราบรรลุธรรมแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านอาจารย
4: ์ค่ะกิเลสมีมากไหมคะ
7: มากเลย
4: อะไรดับกิเลสได
7: ้ความเข้าใจถูกค่ะ
4: และมีความเข้าใจถูกแค่ไหน
7: ก็เข้าใจถูกแล้วค่ะแต่ว่าบางคร
4: ั้งแล้วก็มีกิเลสแค่ไหน
7: กิเลสเยอะมากค่ะ
4: เทียบกับความเข้าใจถูกได้ไหม
7: ไม่ได้
4: และจะดับกิเลสได้หรือยัง
7: ยังไม่ได
4: ้ค่ะและกิเลสมีมากอย่างเนี้ยการดับกิเลสต้องดับตามลำดับของปัญญาสิ่งนี้ธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะพอรู้ก็รู้เห็นไหมคะต่างกันละทั้งที่สิ่งนี้ก็เป็นปกติไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ไม่รู้ก็คืออย่างหนึ่งคือไม่รู้พอรู้ก็รู้พอรู้เพิ่มขึ้นสิ่งเดียวกันนี้เลยค่ะก็เพิ่มขึ้นอีกและสิ่งที่มีปกติอย่างนี้แหละเพิ่มขึ้นอีกจนเป็นวิปัสสนาตามปกติปัญญาที่สามารถเข้าใจถูกรู้แจ้งประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังต้องตรงด้วยไม่อย่างนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าพูดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งไม่ตรงกันแต่นี้รู้ตรงตามที่พูดอย่างไรรู้ตรงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่ากิเลสจะดับเนี่ยฟังเข้าใจต้องอีกแค่ไหนใช่ไหมคะและเหตุธรรมะทั้งหมดเนี่ยอกุศลไม่เป็นเหตุให้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดีด้วยปัญญาถึงเป็นคนดีสักเท่าไหร่นะคะเกิดเป็นเทวดาเยอะแยะเป็นพรหมก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะเพื่อดับกิเลสค่ะเห็นโทษของกิเลสก่อนจึงฟังธรรมะณวันนี้ถ้าใครยังไม่เห็นโทษของกิเลสนะคะไปสนุกดีกว่าจะมาฟังธรรมะทำไมทำโน่นทำนี้ดีกว่าใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสและรู้ว่ากิเลสนี่ค่ะไม่มีทางจะดับได้ใครก็ดับไม่ได้แต่ต้องปัญญาเท่านั้นและปัญญาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของผู้รู้และทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยเป็นสาวกนะคะเป็นผู้ฟังเข้าใจขณะไหนละความไม่รู้ไปทีละน้อยตามกำลังของความเข้าใจขณะนี้ที่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็ละความไม่รู้ละแต่ก่อนเป็นเราทุกอย่างเป็นเราไปหมด แต่เดี๋ยวนี้พอฟังแล้วก็เป็นธรรมะที่หลากหลายมากแต่ละหนึ่งทางตาก็เป็นอย่างหนึ่งทางหูก็เป็นอย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจล้วนแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับและไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่ไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะตามปกติเดี๋ยวนี้ดับกิเลสไม่ได้เพราะฉันจากไม่รู้เป็นรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนกระทั่งรู้ว่านี่กำลังเป็นหนทางเกิดแล้วแต่ยังอีกไกลนะคะเพราะหนทางนี้ค่ะเป็นหนทางละโดยตลอดดีไหมคะละไม่เหลือความเห็นผิดก่อนถ้ายังคงเห็นผิดอยู่ไม่มีทางจะละได้เลยค่ะฟังไว้เพื่อว่าชาติหน้าจะได้ฟังอีกเพราะได้เคยฟังแล้วแต่ปางก่อนไม่มีใครสามารถที่จะจัดสรรให้ใครเกิดที่ไหนวันไหนทำอะไรรู้อะไรเห็นอะไรป่วยไข้ได้เจ็บได้ลาภได้ยศยังไงไม่มีทางเลยนะคะเพราะทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยซึ่งปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่าขณะนี้กำลังเป็นความเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าคะ
7: ถูกต้อง
4: สิ่งที่ถูกต้องดีไหม
7: ดี
4: สิ่งที่ดีจะให้ผลดีไหม
7: ให้ผล
4: ก็ต้องให้ผลดีให้ผลดีเมื่อไหร่คะไม่รู้เพราะถูกปกปิดเหมือนชาติก่อนนะคะปิดบังไว้หมดเลยทุกชาติไม่รู้ว่าชาติไหนทำอะไรชาตินี้จึงได้ฟังธรรมะพระเชิญก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคำนี่นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องละความไม่รู้และความหลงผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงและเป็นของเรากิเลสเยอะมากค่ะหนากว่าแผ่นดินกว่าจักรวาลแต่ปัญญาก็ค่อยๆนะคะชำระล้างจนกระทั่งหมดจดจนกระทั่งหมดได้ต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่านะคะทีแรกอยากจะเป็นพระอรหันต์กันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เอาแค่ไหน
7: อย่างวันนี้ท่านอาจารย์ได้ยินท่านอาจารย์พูดก็คือว่ารู้สึกเหมือนกับโอ้ดีจังเลยเข้าใจจังเลยแต่ว่าในอดีตก็เคยฟังอย่างนี้มาเหมือนกันแต่ก็ลืม
4: ไม่รู้นะไม่รู้นะแต่มีแน่ๆถึงได้ฟังอีกเพราะน้อยคนเหลือเกินที่จะได้ฟังค่ะน้อยมากนับวันก็จะอันตรธานน้อยลงน้อยลง
7: เคยได้ยินมาแบบนี้แล้วก็ลืมบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้อยากถามท่านอาจารย์ว่าถ้าให้เข้าใจบ่อยๆตลอดเวลาจะทำยังไงคะ
4: ถามอีกแล้ว ผิดแล้ว เห็นไหมคะ เรื่องผิดจะมีตลอดเวลาค่ะแล้วแต่ปัจจัย แต่ความเข้าใจวันนี้นะคะไม่ได้สูญหายเลยค่ะวันหน้ามาแล้วค่ะไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรหรือเพียงคิดขึ้นมานี่ก็คือธรรมะเท่านั้นเองชั่วคราวชั่วคราวนะคะสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่รู้ชั่วคราวจริงๆค่ะทุกอย่างชั่วคราวเมื่อกี้นี้หมดแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะชั่วคราวมาถึงก็ได้รับประทานน้ำอ้อยสดอยู่ไหนชั่วคราวชั่วขณะที่สิ่งนั้นปรากฏจริงๆแค่ชั่วขณะที่ปรากฏให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่มีนะคะสั้นแสนสั้นเพียงชั่วขณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วเห็นประโยชน์นะคะจะปรารถนาอย่างอื่นไหมเพราะอย่างอื่นก็ล้วนแต่ว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชั่วคราวก็ขอความเข้าใจที่จะได้ฟังต่อไปถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเห็นพระพุทธรูปก็ไม่รู้คุณเพราะว่าไม่เคยฟังแล้วจะรู้คุณได้ยังไงถือไม่เห็นแต่รู้คุณขณะใดขณะนั้นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้อยู่ที่ไหนก็ตามแต่พระภิกษุท่านที่อยู่ในป่าบ้างอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ที่ท่านจาริกไปนะคะท่านก็ระลึกถึงพระพุทธคุณได้โดยไม่ต้องเห็นแต่ถึงเห็นพระพุทธรูปหรือเห็นพระองค์จริงๆอย่างชาวสาวัตถีแต่ไม่รู้คุณก็ไม่รู้ว่าคนนี้มีคุณถึงแค่ไหนค่ะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหมือนธรรมดานะคะตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาตชาวบ้านชาวเมืองก็เห็นก็เหมือนเห็นธรรมดาแต่ความเป็นภิกษุ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเพศบรรพชิตต่างจากคนที่เป็นคฤหัสถ์และยิ่งประกอบได้พระปัญญามหาศาลนะฮะมากมายเทียบไม่ได้เลยอยากเห็นไหมคะ
7: อยากเห็นไงมีความอยาก

0: แต่ไม่รู้แล้วก็ลืมอย่างที่พูดเนี่ยค่ะฟังแล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นจะรู้อีกนะคะก็เมื่อฟังอีกบ่อยๆมีคำว่าพหุสุตตะพหุสัจจะฟังความจริงมากมั่นคงไม่ใช่ฟังอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกสั้นๆพหูสูตรผู้ที่ฟังมากและฟังอะไรล่ะเขาเป็นพหูสูตรเนี่ยเขาฟังอะไรกันใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเรียนพหูสัจจะตอนนี้ฟังไปบ่อยๆก็รู้เข้าใจขึ้นต้องใช้ภาษาบาลีไหมเป็นหรือยังไม่ต้องคิดนะคะถ้าตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆที่จะทำให้ถึงการเริ่มรู้หนทางตอนนี้ยังไม่รู้หนทางใช่ไหมคะฟังธรรมะเข้าใจแต่ทางที่จะเข้าใจขึ้นอีกเริ่มรู้ว่าเพราะฟังแต่ฟังอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีปัญญาระดับสูงกว่านี้ต่อไปซึ่งเกิดจากปัญญาขั้นฟังถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังขั้นอื่นมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่ทรงแสดงไว้นะคะตามลำดับก็คือปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะปริยัติคือการฟังพระพุทธพจน์เขาก็ฟังกันไม่ใช่หรือเขาก็ว่าเป็นพระพุทธพจน์กันไม่ใช่หรือแต่เขาให้เข้าใจหรือเปล่าในแต่ละคำทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีการปฏิเสธเลยแต่ไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเป็นอนัตตาอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้วันนี้เข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของตนของตนไม่มีใครสามารถจะไปทำให้เกิดได้เลยแต่เกิดแล้วนี่นั่งอยู่ตรงนี้ละตามเหตุตามปัจจัยซึ่งตลอดมาไม่เคยรู้เลยสักขณะเดียวว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ทำให้พูดให้คิดให้เสียใจให้ดีใจให้ช่วยเหลือคนอื่นให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนี้ก็คือว่าธรรมะทั้งหมดค่ะเกิดดับสืบต่อกันตั้งแต่ขณะแรกนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ว่าเราเกิดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่าไม่มีเราก็เป็นธรรมะเกิดและธรรมะที่เป็นสัตว์บุคคลที่มีชีวิตก็ต้องมีสองอย่างนะคะคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้หรือสภาพรู้ที่เกิดแล้วรู้เนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนามธรรมพระฉันก็มีสองอย่างนะคะนามธรรมกับรูปธรรมเดี๋ยวนี้มีนามธรรมไหมคะ
1: มี
0: รูปธรรมไหมคะ
1: ม
0: แล้วก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมไหมคะและมีแต่รูปธรรมมีไหม
1: มีแต่รูปธรรม
0: ก็มีโต๊ะเก้าอี้พวกนี้ก็เป็นรูปธรรมทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: สภาพธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมรูปธรรมแต่นามธรรมเนี่ยมีสองอย่างตอนนี้แยกแล้วนะคะเป็นจิตกับเจตสิกจิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยคือจิตคิดก็เป็นจิตทุกขณะเป็นจิตตั้งแต่เกิดเพราะว่าจิตเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตขณะแรกยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะจะต้องมีจิตทีละหนึ่งแต่ละชีวิตนี่นะคะมีจิตทีละหนึ่งและเมื่อจิตนั้นดับการดับไปของจิตที่ดับแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปมีทุกอย่างที่สะสมอยู่ในจิตขณะแรกนี่เป็นเหตุที่คนเราเกิดมาต่างกันรูปร่างก็ต่างกันจิตใจก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเวลาเนี้ยค่ะเห็นก็เป็นจิตรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ได้ยินก็เป็นจิตเพราะรู้เสียงที่กำลังได้ยินว่าเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างนี้พอกลิ่นปรากฏเพราะจิตรู้กลิ่นนั้นที่ปรากฏอย่างนั้นรู้อื่นไม่ได้เลยกลิ่นเป็นอย่างไรจิตก็รู้กลิ่นที่ปรากฏอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งทางลิ้นก็ลิ้มรสทางกายก็กระทบสัมผัสแล้วก็มีคำที่แสดงอาการต่างๆจากการที่ได้กระทบสัมผัสให้เข้าใจได้นะคะว่าจิตรู้สิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นก็มีจิตหนึ่งแล้วก็เจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งรวมเป็นปรมัตถธรรมสามที่เกิดดับมีปรมัตถธรรมอีกหนึ่งนะคะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปนั่นคือนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงธรรมะเป็นรูปธรรม1ใน28อะไรเป็นไฟดับและไฟไม่ได้ไปไหนให้เห็นกับตาแต่นี้ไม่มีรูปที่จะให้เห็นเลยเดี๋ยวนี้จิตดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด

0: ิดจิตก่อนไม่มีเลยถ้าจิตก่อนยังเหลืออยู่จิตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นดับคือไม่เหลือเลยไปไหนได้อะคะไม่เหลือ
1: ท่านอาจารย์แล้วการเกิดที่ว่าไปเกิด

0: เดี๋ยวนี้จิตดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจิตก่อนไม่มีเลยถ้าจิตก่อนยังเหลืออยู่จิตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นดับคือไม่เหลือเลยไปไหนได้อะคะไม่เหลือ
1: ท่านอาจารย์แล้วการเกิดที่ว่าไปเกิด

0: นี่ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะเราเข้าใจจริงแต่แล้วก็ลืมเรื่อยๆแม้แต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ลืมถ้าไม่ได้ฟังอีกนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทำไมฟังเพราะไม่เคยรู้ความจริงทั้งที่สิ่งนี้ก็มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ต่อไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้เลยเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าวาจาสัจจะแต่ละคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จะทำให้เข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นชีวิตของเรานะคะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าของเราจริงหรือเราเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าชีวิตเป็นของเราถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเป็นของเราก็ไม่ต้องฟังอะไรเลยถ้าเราเข้าใจคิดว่าความเข้าใจนั้นถูกต้องแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจถูกว่าถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะไม่มีทางที่ใครจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นเราและเคยเข้าใจว่าของเรา
1: ครับท่านอาจารย์ครับกล่าวถึงเหตุสำคัญที่จะทำให้กุศลธรรมตลอดจนถึงปัญญาความรู้ความเข้าใจเจริญขึ้นนะครับซึ่งก็มีข้อความที่แสดงถึงธรรมะ4ประการนะครับประการแรกก็คือการได้อยู่ในประเทศที่สมควรประการที่2ก็คือการได้พึ่งพิงบุคคลผู้ที่มีปัญญาประการที่3ก็คือการได้ตั้งตนไว้ชอบประการที่4สำคัญเลยก็คือความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วตั้งแต่การก่อนก็กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของธรรมะทั้ง4ประการนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นการกล่าวถึงชีวิตของแต่ละคนนะคะรวมประมวลมาเป็นข้อธรรมะต่างๆนั่นเองตั้งแต่ข้อที่1ค่ะคุณคำปันค่ะ
1: การได้อยู่ในประเทศที่สมควรครับ
0: ธรรมะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คิดสั้นๆแล้วก็หมดไปนะคะแต่ฟังแล้วไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกว่าใครจะรู้ว่าเกิดในโลกนี้และในโลกนี้ก็มีหลายที่นะคะและที่ไหนเป็นที่ที่สมควรจะเกิดเมื่อเกิดมาแล้วเป็นที่ที่สมควรสมควรในที่นี้หมายความว่าเกิดมาแล้วตายไปไม่เปล่าประโยชน์คือสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจจากสิ่งที่มีในโลกนั้นตามความเป็นจริงด้วยเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยค่ะเกิดมาแล้วก็ตายไปเป็นปกติธรรมดาที่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแต่ว่าการเกิดแล้วก็ยังไม่ตายจนกระทั่งถึงตายของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันสำหรับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรฟังและก็สิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรรู้ในบรรดาสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดวิชาการต่างๆในโลกนี้นะคะสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งและควรเข้าใจยิ่งเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้มากมายนะคะมีความสามารถแล้วก็มีการประกอบอาชีพต่างๆแต่ว่าเวลาที่จะจากโลกนี้ไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ก่อนจะจากโลกนี้ไปไม่เหมือนคนที่เกิดแล้วก็ตายไปเกิดแล้วก็ตายไปนะคะโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้ฟังอะไรซึ่งทำมาหากินมีทรัพย์สมบัติเงินทองแต่เอาไปไม่ได้เลยค่ะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วแล้วก็สะสมไปบางขณะนะคะเห็นก็เกิดโลภะติดข้องบางขณะเห็นแล้วก็เกิดโทสะไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตแต่ละขณะทำให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยหรืออัธยาศัยอย่างนั้นซึ่งผลก็คือว่าเราเห็นว่าแต่ละคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยต่างกันไม่เหมือนกันเลยและความต่างกันเนี่ยมาจากไหนก็ต้องมาจากแต่ละขณะซึ่งแต่ละชาติเกิดมาแล้วก็สะสมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นไม่นานนะคะซึ่งทุกคนรู้ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะจาก

0: โลกนี้ไปและก็ทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม้แต่ร่างกายที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็ติดตามไปไม่ได้เลยแต่ดีชั่วที่ทำไว้ในชีวิตนี้นะคะก็จะติดตามไปแล้วก็สะสมให้เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นใช่ไหมคะคนดีในโลกนี้เพราะสะสมความดีคนชั่วก็สะสมความชั่วไม่มีใครอยากชั่วแต่ว่าอกุศลหรือสภาพธรรมะที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสะสมจนกระทั่งแสดงความเป็นบุคคลซึ่งมีอัธยาศัยต่างๆกันไปดีบ้างชั่วบ้างชั่วมากชั่วน้อยดีมากดีน้อยนั่นก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจากโลกนี้ไปเป็นบุคคลอื่นทันทีที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อจิตขณะสุดท้ายดับนะคะก็จะมีกรรมที่ทำให้เกิดแล้วแต่ว่าเกิดที่ไหนอีกเหมือนกับเรามาสู่โลกนี้ค่ะเราก็ไม่รู้ก่อนจะมาว่าจะมาสู่โลกนี้หรือว่าโลกนี้มีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นโลกหน้าของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะไปสู่ที่ไหนแต่สิ่งที่ได้สะสมมาแล้วจากโลกนี้เนี่ยค่ะไม่สูญหายก็จะติดตามไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ต่อเนื่องประการที่สองครับนอกจากจะเกิดในถิ่นที่เหมาะที่ควรที่มีพระธรรมคำสอนแล้วต้องได้พึ่งพิงบุคคลผู้ที่มีปัญญาด้วยครับ
0: ค่ะเกิดมาแล้วก็มีมิตรสหายมากมายนะคะมีญาติพี่น้องมีผู้ที่คุ้นเคยแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยเราคุ้นเคยกับใครเพราะอะไรถ้าเรามีอัธยาศัยที่จะเป็นนักกีฬานะคะเพื่อนของเราก็เป็นนักกีฬาแล้วแต่ว่าแต่ละคนนี่ค่ะสะสมอัธยาศัยที่จะไหลตามกันไปตามการสะสมคนที่สนใจเรื่องการทำอาหารนะคะเขาก็จะมีพวกที่คุ้นเคยที่ทำอาหารอร่อยแล้วก็คิดเรื่องทำอาหารไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นนักดนตรีก็คบหาสมาคมกับนักดนตรีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นถ้าได้พบกับใครก็ตามนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าเราค่อยๆมีความโน้มเอียงคล้ายคลึงกับบุคคลที่เราคบหาสมาคมด้วยนะคะต่างคนก็ต่างพอใจแบบเดียวกันอย่างเดียวกันก็คบหาสมาคมกันสำหรับคนที่มีพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็คบหาสมาคมกันในเรื่องอื่นสนุกสนานนะคะไปเล่นดนตรีไปการละเล่นต่างๆแต่ว่าในบรรดาท่านเหล่านั้นนะคะมีใครที่สนใจที่จะได้ฟังแล้วก็ได้รู้ว่าความจริงที่สมควรจะรู้อย่างยิ่งเนี่ยจะรู้ได้จากใครมีบุคคลเดียวนะคะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรอบรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงบางคนก็สงสัยค่ะก็ถามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเล่นเปียโนได้ไหมช่างเป็นคำถามที่น่าแปลกนะคะเล่นยากไหมหรืออะไรยากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งแสนยากกว่านั้นสิ่งซึ่งจะทำไม่ได้ไม่มีเลยแต่เป็นสิ่งที่สมควรไหมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเกิดมาชีวิตนี้ก็สั้นมากเพราะฉะนั้นที่สมควรที่สุดแม้ว่าจะมีความสนใจในเรื่องอื่นจะเป็นนักดนตรีนักกีฬาอะไรต่างๆเป็นแพทย์เป็นสถาปนิกนะคะแต่ก็ได้สะสมความสนใจที่จะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่มาสู่พระธรรมหลากหลายมากนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมีการสะสมที่จะพอใจมีมิตรสหายทางโลกประการต่างๆวิชาการต่างๆแต่ก็สะสมมาที่จะมีศรัทธาศรัทธาคือสภาพจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะความติดข้องไม่มีโทสะแล้วก็ไม่มีการที่จะเป็นอกุศลใดๆมานะความสำคัญตนหรือว่าความริษยาความตระหนี่เหล่านี้นะคะก็เป็นอกุศลซึ่งขณะนั้นเมื่อมีเมื่อไหร่จิตไม่ผ่องใสแต่ขณะใดก็ตามที่จิตไม่มีสภาพธรรมะเหล่านั้นนะคะเป็นสภาพของจิตซึ่งต่างกับขณะที่มีเพราะฉะนั้นลักษณะที่ผ่องใสก็ปรากฏโดยเฉพาะเมื่อมีการผ่องใสที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเพราะเหตุว่าความผ่องใสของจิตเนี่ยค่ะเป็นไปในหลายทางเป็นไปในการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นช่วยเหลือต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการที่ละเว้นทุจริตแล้วก็กระทำสิ่งที่ควรทำที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นจิตก็ต้องผ่องใส จากอกุศลทั้งหลายและแม้ว่าจะได้ทำคุณความดีต่างๆนะคะก็ยังได้สะสมความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกว่านอกเหนือจากนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคนดีแต่เป็นคนดีที่สามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายด้วยพระเชิญก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมนอกจากฟังเรื่องอื่นแล้วนะคะก็ฟังพระธรรมบางคนก็มีแต่เรื่องอื่นทั้งวันไม่มีการฟังพระธรรมเลยนี่ก็เป็นอัธยาศัยต่างๆกันแล้วแต่บุญหรือว่าสิ่งที่ได้สะสมมา
1: ก็จะสืบเนื่องในข้อที่3และข้อที่4ครับท่านอาจารย์ครับก็คือความเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ได้สะสมบุญไว้ครับ
0: ค่ะก็คือชีวิตประจำวันนะคะเมื่อได้สะสมบุญมาแล้วก็ได้ประสบแต่สิ่งที่เป็นผลของความดีนะคะต่างๆแล้วก็ยังตั้งจิตไว้ชอบว่าแล้วก็จากไปแต่ว่าสิ่งที่มีนอกเหนือจากทรัพย์สมบัติสิ่งของก็คือว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคุณความดีซึ่งจะติดตามไปความจริงธรรมะก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะคะสอดคล้องกันและแต่ว่าจะยกขึ้นกล่าวถึงประการหนึ่งประการใด
2: พอดีมีคำถามฝากเรียนถามมาค่ะดิฉันมีความสงสัยในข้อความที่ว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงอย่างไรขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ได้โปรดให้ความกระจ่างด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ตั้งแต่เกิดมานะคะเราพึ่งซึ่งกันและกันหรือเปล่าตอนเป็นเด็กก็พึ่งพ่อแม่โตขึ้นก็พึ่งครูบาอาจารย์พึ่งมิตรสหายนะคะพึ่งกันมาโดยตลอดแต่เขาสามารถที่จะทำให้เราพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าจะพึ่งเขาให้เราเป็นคนดีขึ้นได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะคะนอกจากรู้ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงถึงความแตกต่างของดีและชั่วได้โดยเข้าใจความลึกซึ้งของการเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต่างๆกันไปและใครสามารถที่จะให้เราเข้าใจความจริงที่มีในขณะนี้ได้เช่นแต่ละคนขณะนี้ค่ะต่างกันจริงๆรูปร่างหน้าตาก็ต่างกันอุปนิสัยใจคอก็ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความดีความชั่วเนี่ยจากชั่วแล้วก็จะเป็นดีได้ใครสามารถจะทำให้ได้เพราะว่าทุกคนเกิดมาด้วยความไม่รู้ค่ะเกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้ต่อไปถ้าถามว่าไม่รู้อะไรก็ต้องมีสิ่งที่ไม่รู้ด้วยไม่ใช่ตอบแต่ว่าไม่รู้แต่ไม่รู้อะไรบางคนก็ยังหาไม่เจอเลยนะคะบอกว่าเกิดมาแล้วไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรก็กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเห็นคืออะไรและสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าความจริงสิ่งที่ปรากฏขณะนี้คืออะไรแม้แต่กำลังได้ยินเรื่องราวต่างๆนะคะก็ไม่ได้เข้าใจความจริงเลยหรือแม้แต่คำที่เราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันเช่นคำว่าโลกคำว่าชีวิตแล้วคืออะไรก็ต่างคนก็ต่างคิดนะคะเป็นผู้ที่อาจจะเขียนตำรับตำรามากมายแต่ว่าจริงหรือเปล่าจริงถึงที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าความจริงถ้าพูดถึงชีวิตนะคะต้องมีธาตุรู้สภาพรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้สภาพรู้ไม่ใช่ชีวิตเลยอย่างโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้ดอกไม้เนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่สุขไม่ทุกข์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าขณะนี้ค่ะไม่ได้มีแต่ฝาผนังไม่ได้มีแต่ไฟฟ้านะคะแต่มีเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่อะไรกำลังปรากฏหรือแม้แต่เสียงนะคะขณะนี้ค่ะทำไมรู้ว่ามีเสียงถ้ามีธาตุรู้เกิดขึ้นสภาพรู้กำลังรู้เสียงได้ยินเสียงขณะนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือสภาพที่เป็นธาตุรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปคิดเองได้ลึกซึ้งจนถึงที่สุดได้แต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงมีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าบุคคลนั้นเหนือบุคคลใดๆในโลกในจักรวาลแม้แต่เทวดาซึ่งก็คือ ภพภูมิซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมทำให้มีชีวิตที่สะดวกสบายไม่เดือดร้อนต่างกับชาวโลกนะคะมนุษย์เนี่ยก็มีทั้งสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังว่ามีผู้ที่รู้ความจริงก็ใคร่ที่จะได้ฟังความจริงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังความจริงและเข้าใจความจริงเป็นที่พึ่งที่ทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นสามารถที่จะทำให้ถูกต้องได้และความจริงเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และถ้ามีความเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงไม่ผิดนะคะชีวิตก็จะดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะการเข้าใจความจริงด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ก่อนว่าเป็นใครไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็กราบไหว้บอกให้นับถือก็นับถือนะคะแต่เพียงได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคำที่ต่างจากคนอื่นทั้งหมดในสากลจักรวาลมีใครบ้างไหมคะที่ชื่อสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยและจะไปตั้งให้ใครเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้นะคะเพราะเป็นพระคุณนามสำเร็จจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสัจภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่ไม่รู้และพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงกับผู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าผู้ไม่รู้จะค่อยๆรู้ขึ้นเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงนะคะแต่รู้ตามเท่าที่ชาวโลกสามารถที่จะเข้าใจได้อบรมเจริญปัญญาเข้าใจได้แต่ส่วนอื่นซึ่งเป็นพระปัญญาคุณเหนือบุคคลอื่นใดยังมีอีกมากนะคะซึ่งถ้าบุคคลใดไม่สามารถจะรู้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะได้ฟังแต่ทั้งๆที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะเห็นความลึกซึ้งว่าแม้สิ่งที่ได้ฟังก็ยากที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมเนี่ยก็มีหลายฐานะนะคะคือผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญามาแล้วพอฟังความจริงซึ่งกำลังมีในขณะนั้นก็สามารถชำระกิเลสรู้ความจริงในขณะนั้นดับกิเลสถึงความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐคือพระอริยะบุคคลและแต่ว่าจะเป็นขั้นพระโสดาบันหรือว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เพราะว่ากิเลสมีมากค่ะต้องดับตามลำดับขั้นด้วยด้วยเหตุนี้การที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะต้องเป็นผู้ที่รู้คุณของพระปัญญาที่สามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตามความเป็นจริงให้บุคคลอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นคนที่กราบไหว้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะรู้คุณโดยที่ไม่ได้ศึกษาก่อนได้ไหมหรือว่าเพียงแต่ได้ยินชื่อและก็รู้ว่าเป็นบุคคลผู้เลิศกว่าบุคคลอื่นมีศรัทธาที่จะรู้บุคคลนี้ไม่มีกิเลสเป็นผู้ที่ประเสริฐแต่ว่าจะประเสริฐอย่างไรนั้นต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราบอกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะยังมีพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเหตุว่าคำใดที่ได้ทรงแสดงแล้วนะคะทั้งหมดเป็นวาจาสัจจะซึ่งไม่เปลี่ยนและสามารถที่จะรู้จริงอย่างนั้นเข้าใจตามความเป็นจริงได้จนกระทั่งสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาเพราะเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ทรงแสดงนะคะทำให้สามารถที่จะบรรลุถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสงฆ์หรือว่าพระอริยเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่กล่าวว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องเป็นผู้ที่จริงใจเป็นผู้ที่ตรงเพราะได้รู้คุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมและบุคคลซึ่งได้เป็นสาวกได้ฟังและก็รู้แจ้งตามด้วยมิฉะนั้นก็เป็นคำกล่าวเพียงชื่อเลื่อนลอยนะคะบางคนก็ถามว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยังไงแค่เพียงกราบไหว้บูชาหรือว่าบางคนก็ไปขอนะคะอยากได้อะไรก็ไม่รู้จะขอใครก็คิดว่าขอผู้ที่เป็นที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ทรงแสดงเลยค่ะว่าทุกอย่างสำเร็จเพราะเพียงการขอแต่จะต้องมีเหตุที่สมควรด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการพึ่งที่แท้จริงเมื่อมีการเข้าใจพระธรรมซึ่งละเอียดลึกซึ้งแม้ขณะนี้กำลังมีก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับด้วย
2: ค่ะท่านอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินคำว่า จะต้องจริงใจนะฮะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายตรงนี
0: ้นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าพระองค์เป็นที่พึ่งจริงๆหรือเปล่าค่ะนับถือและไม่ฟังพระธรรมเลยจะพึ่งเมื่อไหร่จะเป็นที่พึ่งเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจริงใจที่รู้ว่าจะนับถือใครนับถืออะไรคะนับถือคุณความดีความชั่วไม่มีใครนับถือแน่และคุณความดีที่ประเสริฐสุดที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงเพราะรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นก็พึ่งในพระมหากรุณาที่ได้ทรงแสดงธรรมะด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระชนพึ่งเพื่อที่ว่าจะได้รู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยพระชนคนที่คิดว่ารู้แล้วหรือคนที่คิดว่าฉลาดมากเขาจะไม่ฟังพระธรรมแต่ว่าผู้ที่รู้ว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่รู้เลยตามความเป็นจริงนะคะอาศัยการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็เป็นผู้ที่จริงใจที่รู้ว่าคำว่าพึ่งหมายความถึงอะไรไม่ใช่พึ่งเพื่อขอไม่ใช่พึ่งเพื่ออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ว่าพึ่งเพื่อที่จะได้รู้ความจริงโดยที่ว่ามีความมั่นคงว่าใครก็ตามที่กล่าวคำจริงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคนนั้นก็ได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวาจาสัจจะทุกคำเป็นคำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครเลยเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ได้เข้าใจความจริงนะคะจากคำที่ได้ฟังก็มีพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นที่พึ่งจริงใจที่จะรู้ว่าพึ่งยังไงไม่ใช่พึ่งเพื่อขอค่ะแต่พึ่งเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนและมีจริงในขณะนี้ขณะที่ไม่ฟังพึ่งหรือเปล่าคะแต่ขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นพึ่งแน่นอน
2: ค่ะก็สำหรับตัวเองนะฮะบางทีฟังก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็เคยฟังมาแล้วอันนี้ก็เข้าใจแล้วบางทีก็ไม่อยากฟังถ้าอย่างนั้นก็คือยังไม่มีความจริงใจในการที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าเราต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแม้แต่คำที่กล่าวว่าเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจอะไรแล้ว
2: เข้าใจเรื่องราวขั้นการฟัง
0: ค่ะเรื่องอะไรอะคะที่เข้าใจแล้ว
2: ศึกษาอยู่ก็ศึกษาในเรื่องจิตเจตสิกรูปเนี่ยค่ะ
0: เข้าใจจิตแล้วเลยค่ะ
2: เข้าใจชื่อค่ะยังไม่ได้
0: เพียงพอไหมเพียงแต่รู้จักชื่อเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่ามีจิตทั้งนั้นใครบ้างไม่มีจิตทุกคนชินกับคำนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จักจิตและไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนถ้ามีจิตต้องมีเดี๋ยวนี้และจิตกำลังทำอะไรเข้าใจแล้วหรือยังคะ
2: รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นฟังนิดๆหน่อยๆคิดว่าพอเข้าใจแล้วแต่ความจริงยังไม่ได้เข้าใจจิตเลยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ในขณะที่จิตนั้นเกิดไม่ใช่จิตอื่นเกิดแล้วเข้าใจจิตนั้นว่าอย่างไรเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรด้วยเพราะฉะนั้นจะเข้าใจอะไรนะคะต้องเข้าใจจริงจริงถึงแก่นถึงที่สุดไม่มีความจริงอื่นยิ่งกว่านั้นเช่นถ้าใครจะพูดเรื่องจิตเนี่ยบางคนเขาก็มีการอภิปรายกันนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆจิตมีหลายประเภทจิตใต้สำนึกจิตอะไรก็แล้วแต่แต่จิตคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าเดี๋ยวนี้มีนะคะจิตอะไรต้องมีความชัดเจน
2: ค่ะก็ชีวิตนี้ก็เข้าใจว่าจะต้องฟังพระธรรมไปตนตลอดชีวิต
0: จนกว่าจะรู้ความจริงของคำที่พูดในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งก็คือว่าลองคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจริงหรือเปล่า
2: ค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์มาก
1: อาจารย์นพครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นเหตุนำมาซึ่งกุศลธรรมประการต่างๆมากมายครับก็กราบเรียนอาจารย์อนพครับ
3: ถ้าไม่มีศรัทธานะครับกุศลอะไรจะเกิดขึ้นได้เกิดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่กุศลธรรมเกิดเนี่ยนะครับเพราะจิตขณะนั้นประกอบด้วยเจตสิกคือศรัทธาเป็นพื้นฐานเลยนะครับไม่มีจิตที่ดีงามใดไม่มีศรัทธาเลยเพราะนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตที่ดีงามทั้งหลายซึ่งศรัทธาเป็นสภาพที่ผ่องใสและปรุงแต่งจิตเจตสิกนั้นให้ผ่องใสและศรัทธานั้นก็จะเป็นทรัพย์เพราะว่าศรัทธาเมื่อเกิดแล้วสะสมไว้ในจิตกุศลทั้งหลายเนี่ยต้องมีศรัทธาเพราะกุศลเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้ได้รับผลที่ดีถ้าเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็ยังทำให้เกิดผลที่ดีนะครับคือได้รับสุขวิบากต่างๆแต่ถ้าศรัทธานั้นประกอบด้วยปัญญาปรุงแต่งให้เป็นทรัพย์ที่จะถึงความเป็นอริยะหรือสมบูรณ์แล้วก็เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยะศรัทธานั้นมั่นคงนะครับในพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะได้พึ่งพระรัตนตรัยนะฮะจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้นะครับ
0: ค่ะฟังแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะก็ขอถามว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาหรือเปล่าฟังแล้วเรื่องศรัทธาแล้วก็เข้าใจด้วยแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาหรือเปล่าถ้าตอบก็คือคิดแต่ไม่ใช่รู้ลักษณะของศรัทธาซึ่งมีจริงๆเช่นเดียวกับจิตนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตไหมก็ตอบได้ว่ามีแต่ว่าจิตขณะนี้จิตอะไรนะคะเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นจิตประเภทเดียวกันไม่ได้ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากแม้แต่ศรัทธาเป็นจิตหรือเปล่านี่คือการฟังไม่เผลอนะคะฟังแล้วก็ไตร่ตรองเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นว่าที่ได้ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจว่ารู้แล้วเนี่ยรู้จริงๆหรือเปล่าเช่นศรัทธาเป็นจิตหรือเปล่าศรัทธาไม่ใช่จิตค่ะศรัทธาเป็นศรัทธาแล้วก็จิตเป็นจิตเพราะฉะนั้นแต่ละคำในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะก็ทรงแสดงลักษณะธรรมะที่มีจริงต่างๆไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันเลยแต่ละอย่างนะคะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นและก็หมดไปเมื่อกี้นี้ค่ะหมดไปแล้วมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอีกจะเหมือนหรือไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดแล้วมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปอีกไม่มีอะไรที่เที่ยงยั่งยืนเลยนะคะทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเรื่อยๆสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ฟังธรรมะและเพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามีอีกมากนะคะซึ่งไม่ใช่รู้แล้วเลยเพียงแต่ว่าแต่ละคำก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแม้ว่าศรัทธาขณะนี้มีแน่นอนในขณะที่กำลังฟังพระธรรมจิตก็มีแน่นอนในขณะนี้แต่ศรัทธาก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นๆที่ไม่ใช่ศรัทธาด้วยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีจริงๆแล้วก็มีปัจจัยเกิดเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุหรือธรรมะอย่างนั้นเท่านั้นเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นของเราไม่ได้เราก็ค่อยๆเข้าใจความจริงจากคำหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าใจอีกคำหนึ่งแล้วก็แต่ละคำในพระไตรปิฎกเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าเพียงขั้นฟังเนี่ยค่ะก็เป็นแต่เพียงขั้นเริ่มต้นซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปริยัติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเป็นการเข้าใจความจริงซึ่งต่างขั้นคือขั้นปริยัติหมายความว่าฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องว่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการไตร่ตรองเข้าใจมากขึ้นนะคะก็จะเข้าใจคำว่าธรรมะไม่ใช่ของใครไม่ใช่เป็นใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยซึ่งต้องไม่ลืมนะคะเพราะเหตุว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยมีเรามีเขามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่พอฟังธรรมะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยหมายความถึงสิ่งที่มีจริง และสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็มีความหลากหลายแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นฟังเท่าไหร่ก็ไม่จบจนกว่าจะรู้ว่านะคะขั้นฟังเนี่ยค่ะฟังเรื่องราวเช่นเห็นมีไม่ใช่ได้ยินแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รู้ขณะที่เห็นกับขณะที่ได้ยินซึ่งไม่ได้เกิดพร้อมกันเลยนะคะถ้าเกิดขึ้นขณะใดมีธาตุรู้ทำให้สิ่งนั้นปรากฏเฉพาะทีละหนึ่งอย่างเช่นกำลังเห็นขณะนั้นไม่ใช่ได้ยินแน่ทุกคนรู้ว่าเห็นเป็นเห็นเสียงไม่ได้ปรากฏให้เห็นแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเราก็บอกว่าเห็นเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เวลาได้ยินเนี่ยค่ะไม่ใช่เห็นละเป็นเสียงละไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเสียงจะปรากฏว่ามีไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเราใช้คำว่าได้ยินแต่เรายังไม่รู้ความจริงว่าได้ยินก็คือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ได้ยินเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้มีศรัทธาขณะที่ฟังเข้าใจแต่ว่าเป็นขั้นปริยัติเป็นขั้นต้นนะคะซึ่งจะนำไปสู่ปฏิปติความเข้าใจอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถจะเข้าใจชัดในสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งจนกว่าปัญญาความเห็นถูกเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจนสามารถจะใช้คำว่าชำแรกกิเลสซึ่งมีอยู่ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไม่รู้เนี่ยเป็นความรู้ลักษณะซึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำพูดเปล่าเลื่อนลอยแต่ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็เข้าใจได้ตามลำดับขั้นด้วย
1: ซึ่งในตอนต้นท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงสาระสำคัญของชีวิตนะครับว่าเกิดมาแล้วตายไปไม่เปล่าประโยชน์แน่นอนถ้าได้เข้าใจพระธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนให้ได้เป็นผู้ไม่ประมาทในการได้ยินได้ฟังพระธรรมในแต่ละครั้งครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเพลินมากเลยนะคะโดยการที่ว่าถ้าถามและจะรู้ว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนเช่นเมื่อกี้นี้คุณคำปั่นพูดถึงกุศลธรรมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต้องหลากหลายมากมีคำเพิ่มจากศรัทธาก็คือกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะขณะนี้ค่ะเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าเห็นมีใช่ไหมคะเป็นธรรมะมีจริงๆเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ทางตาคือกำลังเห็นขณะนี้และได้ยินนะคะก็เป็นอีกธาตุหนึ่งซึ่งอาศัยหูโสตประสาทะซึ่งสามารถกระทบเสียงเป็นปัจจัยทำให้ธาตุได้ยินเกิดขึ้นค่ะถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงธาตุได้ยินเกิดขึ้นไม่ได้เลยและธาตุได้ยินก็คือว่าขณะที่ขณะนั้นนะคะกำลังรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเปล่าเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าได้ยินเป็นกุศลหรือเปล่าคะถ้าไม่ศึกษาตอบได้ไหมจะไม่มีความรู้ใดๆเลยถึงสภาพที่ต่างกันแต่ละขณะด้วยเหตุนี้นะคะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะอาศัยพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำให้เราสามารถที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะทำให้เข้าใจความจริงเลยว่าที่เรายึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมแต่ก็ไม่เที่ยงนะคะชั่วคราวแล้วก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้ต่อไปก็เกิดดับสืบต่อแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยต้องละเอียดต้องชัดเจนและรู้ว่าขณะนี้นะคะที่เราพูดถึงคำว่ากุศลธรรมเนี่ยอยู่ไหนเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าถ้าคนที่ตอบได้คือคนที่ได้ฟังพอสมควรแต่ถ้าไม่ได้ฟังก็จะตอบไม่ได้นะคะว่าเห็นอย่างเนี้ยเป็นกุศลหรือเปล่าเพราะเห็นมีจริงๆได้ยินคำว่ากุศลผ่านไปเลยแต่จริงๆแล้วนะคะต้องเข้าใจให้ละเอียดว่าแม้แต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้แล้วก็ควรรู้อย่างยิ่งจึงรู้ถูกต้องแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่นะคะอาจจะได้ยินได้ฟังข้อความจากพระไตรปิฎกแล้วก็เดาเองเช่นคำว่าปฏิปัตติซึ่งเป็นขั้นที่ถ้าไม่มีปริยัติคือการฟังนะคะเข้าใจจะไม่มีความเข้าใจที่ถึงการเข้าใจลักษณะแท้จริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งเพราะเหตุว่าถ้ารวมๆกันอย่างนี้ค่ะเข้าใจชัดเจนไม่ได้ แต่ว่าเมื่อแยกเป็นแต่ละหนึ่งและกำลังถึงลักษณะนั้นด้วยความที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือปฏิปฏิความเข้าใจย่อมมากกว่าเพียงขั้นการฟังและเมื่อมีการคุ้นเคยกับการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนั้นมีจริงๆนะคะจนกระทั่งสามารถรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งความจริงก็เกิดขึ้นและดับไปก็จะถึงปฏิเวทะคือการรู้แจ้งสิ่งที่ได้ฟังซึ่งขณะนี้มีแต่เพียงฟังยังไม่ถึงการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมนั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำไม่เผินนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจตรงตามที่ได้ฟังด้วย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือถ้าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยย่อมไม่สนับสนุนความเห็นผิดเนี่ยแน่นอนแต่การไม่สนับสนุนความเห็นผิดนะครับด้วยปัญญาแต่ก็มีการช่วยเหลือได้แต่ไม่สนับสนุนความเห็นผิดแต่มีการอนุเคราะห์เนี่ยเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์สำหรับผู้ที่เริ่มมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
0: ค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะทีละคำนะคะแล้วก็จะทำให้เข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นผิดหรือเปล่าทุกอย่างต้องคือเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นเราก็ฟังแต่เรื่องนะคะแล้วก็จำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าแม้แต่คำว่าความเห็นผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความเห็นผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคำถามเนี่ยจะไม่มีคำตอบเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้จริงๆแล้วก็จะตอบว่ายังไงใช่ไหมคะแต่เห็นผิดว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเที่ยงไม่เห็นเกิดดับเลยผิดไหมถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่รู้ว่าผิดใช่ไหมคะเข้าใจว่าความเห็นเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าถ้ามีผู้ที่รู้กว่ามากมากไม่มีใครเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแต่ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นใครจะเชื่อเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่จะค่อยๆเข้าใจและมีความมั่นคงว่าเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมที่ค่อยๆไตร่ตรองนะคะละเอียดขึ้นเช่นแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะคำว่าธรรมะหมายความถึงคนหมายความถึงสิ่งของหรือว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งด้วยถ้าแตกย่อยลงไปนะคะที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยหาเราสิคะตรงไหนเป็นเราตาเป็นเราหรือเปล่าหูเป็นเราหรือเปล่าจมูกลิ้นกายใจเป็นเราหรือเปล่าจากการที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงว่านะคะสิ่งที่เราคิดว่ายั่งยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมั่นคงเนี่ยแม้แต่ร่างกายที่ดูเหมือนว่าขณะนี้ก็มั่นคงนะคะไม่ได้แตกสลายอะไรเลยแต่ว่าที่ทรงตรัสรู้ก็คือว่ามีอากาศธาตุเนี่ยแทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะกลาปะเป็นภาษาบาลีหมายความว่านะคะกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดค่ะละเอียดที่สุดซึ่งไม่ได้มีเพียงรูปเดียวธรรมะใดๆก็ตามที่มีการปรากฏเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดรวมกันแต่ว่าปรากฏทีละหนึ่งแม้แต่ขณะนี้ค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตธาตุรู้ยังมีสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตแต่ว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจทีละหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเรามีร่างกายซึ่งกำลังเหมือนไม่แตกสลายเลยแต่มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทุกกลุ่มที่ละเอียดยิบย่อยนะคะจนละเอียดถึงที่สุดก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะทุกกลุ่มจริงไหมยังไม่ต้องไปถึงการแตกดับแต่จริงไหมที่ตัวเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ตัดเล็บได้ไหมคะตัดผมได้ไหมแขนขาขาดได้ไหมเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่และละเอียดยิบคือสลายทำลายจนย่อยที่สุดก็ยังมีส่วนที่เหลือเป็นแต่ละรูปแต่ละกลุ่มแล้วไหนเราคะอะไรเป็นเราธาตุแข็งซึ่งต้องมีอยู่นะคะในทุกกลุ่มทุกกลาปะเนี่ยค่ะเป็นเราหรือก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่แข็งเพราะฉะนั้นธาตุแข็งไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกระทบเมื่อไหร่ลักษณะที่แข็งมีจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือว่าธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นธาตุธาตุนี่นะคะแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่เห็นเนี่ยก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเพราะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น ปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่ก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะคือเป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเห็นผิดหรือเปล่าแม้กำลังเห็นผิดก็ไม่รู้ว่าผิดใช่ไหมคะก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นมากมายไปกราบไหว้ปลาไหลทองเงินอะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจว่าทำไมล่ะคะก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยและไปกราบไหว้ทำไมก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็เป็นความเห็นผิดแต่ทั้งหมดเพราะไม่รู้ความจริงแต่ถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดมาเป็นเราแต่ละขณะสุขทุกข์ดีชั่วจนกระทั่งจากไปก็ยังเป็นเราทั้งที่เกิดเนี่ยตั้งใจจะเกิดในโลกนี้หรือเปล่าเกิดมาแล้วต้องเห็นต้องได้ยินไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่คิดไม่นึกได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ได้ทรงแสดงเพียงความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ยังทรงแสดงการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีการไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะก็ผิดไปหมดตั้งแต่ต้นโดยที่กว่าจะรู้ว่าความจริงแท้ที่ไม่ผิดนั่นคืออะไรต้องเป็นสิ่งที่อาศัยศรัทธาการเห็นประโยชน์สภาพจิตใจที่ผ่องใสไม่มีโลภะนะคะไม่ใช่ว่าไปฟังดนตรีดีกว่าฟังธรรมะไปเที่ยวดีกว่าไปซื้อของดีกว่าขณะนั้นเป็นศรัทธาหรือเปล่าไม่ผ่องใสเลยเพราะมีโลภะแต่แม้ว่าศรัทธาจะมีจริงในทุกขณะที่สภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังรู้ไม่ได้ค่ะเพียงแต่ฟังก่อนแล้วก็รู้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้รู้จริงๆในแต่ละหนึ่งซึ่งต่างๆกันไปว่าศรัทธาไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่วิริยะทุกคำที่เราได้ยินนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่มีความเห็นผิดก็ต้องอาศัยการเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะแล้วก็เริ่มเห็นถูกเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นเห็นผิดหรือเปล่าเข้าใจนะคะกำลังเข้าใจขณะนั้นไม่ผิดถ้าผิดเมื่อไหร่คือไม่เข้าใจเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่เข้าใจความจริงขณะนั้นเห็นผิดไม่ใช่เห็นถูกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังไปตลอดชีวิตไม่จบค่ะไม่ใช่ชาติเดียวด้วยแต่ก็มีโอกาสได้ฟังต่อเมื่อมีการสะสมแล้วก็มีศรัทธาเหมือนชาติก่อนนะคะบุญที่ได้กระทำแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้มีการได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงในขณะนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าความจริงในขณะนี้ที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะจะอันตรธานหมดไปจากความเข้าใจของผู้ที่เรียกตัวเองว่าพุทธศาสนิกชนเมื่อไหร่ถ้าตราบใดที่มีแต่พระไตรปิฎกไม่มีการศึกษาไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยนะคะนั่นคืออันตรธานจากความเข้าใจเพราะว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเข้าใจไม่ได
4: ้ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์จะกรุณาขยายความถึงลักษณะของศีลัพพตปรมาสะเนี่ยนะคะในข้อปฏิบัติที่ถ้าผิดแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ดำเนินไปในหนทางที่ผิดที่ไม่ใช่หนทางที่เป็นการเจริญอริยมรรคเนี่ยคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องพูดถึงคำที่คุ้นหูแต่ว่าไม่ได้เข้าใจคำนั้นเลยเช่นคำว่าปฏิบัติเคยได้ยินใช่ไหมคะทั่วโลกค่ะมีการปฏิบัติแต่ว่าปฏิปฏิเป็นภาษาบาลีนะคะแล้วคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติหมายความว่าอะไรปฏิบัติในภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะคะปฏิบัติคืออะไรถ้ายังไม่รู้แล้วทำอะไรกันคะแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยเนี่ยแล้วรู้อะไรเพราะว่าแม้แต่ปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้แต่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเห็นที่ถูกต้องนะคะในภาษาไทยภาษาบาลีก็คือปัญญาซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าปัญญามากเลยนะคะ อะไรอะไรก็โอ้เขาไม่มีปัญญาหรือเขามีปัญญาคนไหนทำอะไรเก่งก็มีปัญญาเรียนหนังสือเก่งก็มีปัญญาแต่ว่านั่นไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นปัญญาหมายความถึงความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเช่นขณะนี้นะคะเห็นมีเป็นอะไรเข้าใจถูกแต่ละหนึ่งศรัทธามีเป็นอะไรเข้าใจถูกแต่ละหนึ่งว่าศรัทธาไม่ใช่จิตไม่ใช่เห็นนี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเริ่มจากความเข้าใจถูกนะคะจึงจะถึงปฏิปติคือการสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่อาศัยการฟังเข้าใจอย่างมั่นคงที่จะรู้ว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วจะไปเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรแม้แต่ที่จะถามนะคะแล้วก็จะตอบเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยปฏิบัติหรือเปล่าคนนั้นปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าเขาชวนไปปฏิบัติก็ไปปฏิบัติแต่เขาไม่ได้บอกเลยนะคะว่าปฏิบัติคืออะไรและปฏิบัติรู้อะไรให้เป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกของผู้นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้ก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะอยากจะมีปัญญาอยากจะเห็นถูกเข้าใจถูกมีใครขายได้และก็มีใครซื้อได้นะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งอาศัยคุณความดีเพราะเหตุว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเพราะเต็มไปด้วยความไม่รู้จึงมีอกุศลทั้งหลายถ้ามีความรู้ถูกเห็นถูกนะคะความไม่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเบาบางจนกระทั่งสามารถที่จะดับได้เพราะเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมอกุศลมานานแสนนานมากนะคะไม่รู้เลยว่านั่งๆอยู่อย่างเนี้ยชาติก่อนสะสมอกุศลอะไรมาแล้วบ้างเท่าไหร่และไม่ใช่ชาติก่อนชาติเดียวนะคะยังหลายแสนกฎกับทีเดียวที่ใช้คำว่าแม้แต่ในยามแรกก่อนที่จะได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ที่จะตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะยามแรกทรงระลึกชาติไม่ใช่แค่จำชาตินะคะการระลึกชาติกับการจำชาตินี่ต่างกันมากเพราะว่าการระลึกชาติต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จิตสงบนะคะแล้วก็สามารถที่จะบรรลุความสงบจนถึงขั้นสูงที่สุดถึงขั้นอรูปฌานแล้วก็ยังต้องอบรมเจริญความสงบนั้นในทางหนึ่งทางใดจึงสามารถที่จะมีความรู้ที่เป็นความรู้พิเศษเช่นจักขุทิพย์โสตทิพย์หรือว่าแม้แต่การระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้บำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ชาติก่อนแม้ไม่ใช่เพียงของพระองค์เองก็ยังสามารถรู้ถึงชาติก่อนๆของแต่ละคนด้วยแล้วใครจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะนี่คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้คนที่มีเงินมหาศาลแต่ไม่ได้ฟังนะคะก็ไม่เกิดปัญญาของตนเองแต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็อาศัยการไตร่ตรองและรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้แม้เดี๋ยวนี้ก็สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เมื่อได้ฟังเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิปตินะคะคือความรู้ที่ไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่เมื่อรู้ว่าเห็นมีจริงและมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเห็นเกิดด้วยถ้าเห็นไม่เกิดจะเห็นได้ยังไงเมื่อเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะเหตุว่าขณะต่อไปเป็นได้ยินละไม่ใช่เห็นละแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปซึ่งสามารถที่จะใช้คำว่าปฏิปตินะคะหมายความถึงปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งได้ความเห็นถูกต้องในความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินปฏิปฏิหรือเปล่าถึงการเข้าใจว่าลักษณะนั้นมีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่ใช่เรานี่คือปฏิปฏินะคะภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่คนที่ไปปฏิบัติเนี่ยรู้อะไรเข้าใจอะไรหรือเปล่า หรือว่าไม่มีความรู้เลยแล้วไปทำอะไรเพื่อต้องการอะไรตอบได้ไหมคะนี่คือความเห็นผิดซึ่งคุณธิดารัตน์ใช้คำว่าสีลัพตะประมาสะขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลค่ะ
1: ครับโดยความหมายของสีลัพตะประมาสะนะครับก็มีหลายคำรวมกันอยู่นะครับทั้งสีละทั้งวัตตะทั้งปรมาสะสีละวัตตะนี่ก็เป็นความประพฤติเป็นไปข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาแล้วก็มีคำว่าปรมาสะหรือปรามาสนะครับซึ่งก็เป็นการลูบคลำยึดถือนะครับอันนี้คือโดยความหมายเมื่อแปลรวมกันนะครับก็หมายถึงการยึดถือในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดซึ่งในอรรถกถาทั้งหลายนะครับก็ได้ขยายความไว้นะครับว่าข้อวัดปฏิบัติใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาข้อวัดปฏิบัตินั้นนะครับก็เป็นสีลัพตะปรมาสะครับกราบท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดตรงกันข้ามกับความเห็นถูกนะคะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องจะไปทำสิ่งที่ไม่รู้ไหมทำทำไมคะแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นความเห็นผิดซึ่งนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ผิดตามความเข้าใจผิดนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ว่าการประพฤติปฏิบัติคลาดเคลื่อนผิดไปจากความเห็นถูกทั้งหมดนี่นะคะจะดับไม่เกิดอีกเลยเมื่อถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะความเห็นผิดก็จะมีหลากหลายมากเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะคะกำลังจะสอบไล่เอาปากกาไปเสกไปให้ใครก็ไม่รู้นะคะคิดว่าพอเสกแล้วเนี่ยเราก็จะสอบได้ใช่ไหมคะ

0: ปล่อยปลาเพื่ออะไรเพราะว่าเห็นนกอยู่ในกรงลำบากหรือว่าเพราะสะเดาะเคราะห์เห็นไหมคะนี่ก็เป็นความเห็นที่ต่างกันแล้วมีอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้มากมายแค่ปล่อยนกหมดเหรอไม่ต้องได้รับผลของกรรมอีกหรือนี่ค่ะก็คือความเห็นผิดละเพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงนะคะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำต่างๆซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นความจริงแต่ก็ทำเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นที่พึ่งจะไม่มีการกระทำที่ผิดจากความเป็นจริงและเหตุผลเลยขอกล่าวอีกเรื่องนึงนะคะในพระไตรปิฎกนี่ค่ะคุณคำปันค่ะมงคลมีการสวดมนต์หรือเปล่าม
1: งคลไม่มีการสวดมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลเนี่ยถูกหรือผิด
1: เพราะว่าเรื่องของมงคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญอย่างแท้จริงนะครับเริ่มตั้งแต่การไม่คบคนพาลต่อมาก็คือการคบบัณฑิตเป็นต้นนะครับทั้งหมดก็รวมแล้วนะครับ38ประการล้วนแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาจนกระทั่งนำมาซึ่งมงคลจริงๆในข้อหลังๆก็คือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้จนหมดสิ้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทุกคำต้องเข้าใจถูกมนคืออะไรสวดคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วสวดมนได้ความเข้าใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงที่มีผู้ที่ถามว่าแล้วสัจจะความจริงใจกับความตรงเนี่ยจะเป็นบารมีได้อย่างไรสภาพธรรมะถูกปิดกั้นด้วยความไม่รู้นะคะฉาบทาด้วยเพราะไม่รู้จึงมีความต้องการถ้าไม่ต้องการจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไหมคะก็ไม่ทำแต่ว่าทำสิ่งที่ผิดทั้งนั้นเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้ความจริงซึ่งถูกปิดกั้นด้วยความไม่รู้และถูกฉาบทาไว้แน่นหนาขึ้นอีกนะคะด้วยความต้องการเนี่ยก็ยากแสนยากกว่าปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นและก็มีการฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงต่อความจริงที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะก่อนอื่นทุกคำต้องมีคำอธิบายไม่ใช่ว่าใครบอกว่าอะไรก็เชื่อก็ทำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเช่นมนคืออะไรและสวดคืออะไรยังไม่รู้หรือรู้แล้วคะถ้ารู้แล้วจะทำไหมและคืออะไรเพราะเหตุว่าต้องมีทั้งความถูกต้องและความไม่ถูกต้องเพราะไม่เข้าใจ
1: ขออนุญาตกล่าวถึงคำที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะครับคือคำว่ามนกับคำว่าสวดมนหรือว่ามันตะนะครับหมายถึงปัญญานะครับมนมันตะนี่นะครับหมายถึงปัญญาปัญญาของใครปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงนะครับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเป็นมนเพราะว่าเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วการที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะก็ต้องมีการฟังมีการศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไม่ใช่ว่านำคำบาลีมากล่าวหรือว่ามาสวดแล้วจะเกิดความเข้าใจไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับนอกจากจะมีความละเอียดอย่างยิ่งรอบคอบในการฟังในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่คำว่าสวดในคำไทยนะครับแต่คำบาลีจริงๆมาจากคำว่าสัจฉายะหมายถึงการทบทวนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในครั้งนั้นนะครับมีการศึกษาธรรมะในภาษามคธีหรือว่าภาษามคตท่านเหล่านั้นนะครับเข้าใจในภาษามคตท่านก็มีการฟังมีการทบทวนมีการกล่าวเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นในภาษาของตนของตนคือภาษามคตแต่คนไทยเรานะครับไม่เข้าใจก็คิดว่าคำนั้นเป็นคำที่มีค่ามีประโยชน์ก็นำมากล่าวนำมาสวดด้วยความหวังด้วยความต้องการนั่นไม่ใช่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมทุกส่วนทุกบททุกพยัญชนะต้องมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ต้องศึกษาด้วยความรอบคอบมั่นคงจริงใจเพื่อจะเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆนะครับ
0: ค่ะวันนี้พบกันประโยชน์ของการพบกันคืออะไรค่ะพบกันเฉยๆหรือว่าพบกันแล้วประโยชน์คืออะไรและถ้าพบคนอื่นนะคะประโยชน์มีไหมคืออะไร

0: พราะฉะนั้นจริงๆนะคะประโยชน์ก็คือว่าได้เข้าใจได้สนทนาธรรมนะคะมีอะไรที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ใครที่จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเราก็สนทนากันเพื่อให้เข้าใจกันเป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีนะคะมีความหวังดีหวังดีที่สุดก็คือว่าให้เขาเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยนะคะเขาก็เป็นคนดีตามการสะสมที่ได้สะสมมามากบ้างน้อยบ้างและตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ที่จะสะสมมาแต่ที่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะจนถึงที่สุดคือหมดความไม่ดีก็คือด้วยการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเมื่อฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่มีผู้ถามว่าแล้วสัจจะความตรงความจริงเนี่ยมีประโยชน์อะไรเมื่อกี้นี้ฟังเรื่องสวดมนต์เข้าใจแล้วนะคะการทบทวนการไตร่ตรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทำไมคะเพื่อเข้าใจขึ้นแค่ฟังนิดเดียวนะคะไม่พอเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็ลืมประเดี๋ยวก็คิดเรื่องอื่นละเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงว่าฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจเรื่องราวเท่านั้นหรือว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏนี่ก็คือความเป็นผู้ตรงนะคะว่าถ้าเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจคำแปลความหมายและเรื่องราวเพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะเรียนวิชาการใดๆก็เป็นเรื่องราวทั้งนั้นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือวิชาการใดๆก็เป็นแค่เรื่องความจำเรื่องต่างๆแต่ว่าศึกษาธรรมะคือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งขณะนั้นนะคะได้ฟังมาแล้วก็ลืมเพราะว่ากว่าจะฟังจนกระทั่งมีสัญญาความจำที่มั่นคงเพราะว่าเราจำเรื่องอื่นไว้มากมั่นคงมากเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่การที่วันหนึ่งแม้ไม่ฟังก็ยังสามารถที่จะจำธรรมะได้เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้จะสอดคล้องกับการสวดมนต์ไหมเพราะเหตุว่าคนที่ได้ฟังและเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะจะสวดมนต์ไหมเรื่องต้องคิดละนะคะและเรื่องความตรงและความจริงใจด้วยซึ่งส่องถึงความเข้าใจว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าคนที่สวดมนต์โดยไม่เข้าใจคำที่สวดเลยมีไหมมีมากสวดยาวมากเข้าใจคำทุกคำที่ยาวนั้นหรือเปล่าหรือเข้าใจสองสามคำแต่สวดยาวๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็คือว่าถ้าขณะนั้นไตรตรองคำแต่ละคำที่ได้ฟังแล้วนะคะให้ละเอียดรอบคอบและอย่างเรื่องของอริยทรัพย์เนี่ยค่ะก็เป็นแต่เพียงชื่อที่ได้ผ่านหูนะคะแต่ต้องรู้จริงๆว่าเพราะอะไรจึงเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์อื่นทั้งหมดเพราะเหตุว่าทรัพย์อื่นเนี่ยจะติดตามไปไม่ได้เลยแต่ว่าทรัพย์นี้ใครก็แย่งชิงไปไม่ได้เพราะเหตุว่าอยู่ในจิตออกจากจิตไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในจิตแล้วเนี่ยนะคะก็จะคงมีอยู่สะสมอยู่เพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายตั้งแต่กี่แสนกลับมาแล้วที่สะสมมานะคะยังอยู่ครบถ้วนส่วนกุศลที่ได้ทำก็ยังอยู่ไม่ใช่ไปไหนนะคะความเข้าใจจากการฟังธรรมะก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าน้อยหรือมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความต้องการนะคะที่จะสวดมนต์กับการที่จะเข้าใจธรรมะอะไรถูกเพราะว่าสวดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าเข้าใจแล้วสวดเพราะเหตุว่าสวดเนี่ยถ้าใช้คำว่าสวดเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมคะก็ต้องเป็นคำบาลีคำไทยเราจะสวดไหมคะหรือว่าเราพูดภาษาไทยแล้วก็คิดเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าใจคำในภาษาไทยเพราะฉะนั้นการไตร่ตรองธรรมะไม่ใช่เพียงพูดเปล่าๆในอีกภาษาหนึ่งแต่เป็นการที่จะไตร่ตรองคำที่ได้ฟังในภาษาของตนซึ่งสามารถจะทำให้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นความตรงและความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ค่ะเรากล่าวคำนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเราเข้าใจทุกคำที่เรากล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตคุณคำปันช่วยแปลด้วยค่ะ
1: ครับในบทที่กล่าวถึงความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะโมขอนอบน้อมตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะทรงตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง
0: ค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแต่ภาษาบาลีว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะใช้ภาษาบาลีก็ด้วยความเข้าใจคำนั้นด้วยไม่ใช่เพียงแต่นึกถึงคำยาวๆหลายคำแต่ว่าไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้ใครสวดมนต์หรือเปล่าหรือว่าเพื่อให้เข้าใจธรรมะแล้วแต่ใครจะคิดใช่ไหมคะเป็นภาษาของตนคือภาษามัคคทีสำหรับชาวมคธเขาจะคิดถึงธรรมะเรื่องอะไรเนี่ยแต่ละคนนะคะแต่ก็มีการได้ฟังธรรมะแล้วก็มีการสาธยายธรรมะที่ได้ฟังตามลำดับเพื่อความไม่หลงลืมและเพื่อความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะสาธยายคือได้ฟังแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพื่อเข้าใจไตรตรองทบทวนตามลำดับเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตามลำดับก็ลืมได้แต่ถ้าลืมที่จะตามลำดับแต่เข้าใจก็ยังดีกว่าตามลำดับแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะสำหรับชาวมัคคีเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอื่นเลยเขาก็ใช้ภาษานั้นแหละเพราะฉะนั้นเราซึ่งไม่ใช่ชาวมคธแต่ว่าเราเข้าใจความหมายด้วยและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นภาษามัคคีหรือภาษาบาลีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ปัญญาของเราสามารถที่จะรู้และเข้าใจได้เราก็กระทำการนอบน้อมด้วยวาจาคือกล่าวคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตเข้าใจใช่ไหมคะอรหะโตก็เข้าใจสัมมาสัมพุทธัสสะก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็พูดคำที่เราเข้าใจด้วยความนอบน้อมขณะนั้นนอบน้อมจริงๆทั้งกายทั้งวาจาจึงเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเลยเราก็กราบไหว้แล้วก็พูดแต่ไม่เข้าใจคำที่พูดก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและบางคนก็เข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยและก็กราบไหว้วิงวอนทำพิธีต่างๆมากมายแล้วแต่ว่าใครจะทำใหญ่ทำเล็กยังไงนะคะและถ้าคนนั้นประพฤติชั่วมีจุดประสงค์ในการทำชั่วแต่ก็ขอให้ผู้ที่ตนเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยและถ้าบุคคลนั้นผู้ที่เราเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยคนนั้นทำถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกในเหตุและผลตามความเป็นจริงซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้ถ้าหลงเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยและเกิดสำเร็จขึ้นมายิ่งนับถือใหญ่หรือว่าลองพิจารณาดูสิว่าการกระทำที่ไม่ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยยังคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ควรนับถือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระคือความถูกต้องจากพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำอะไรเช่นคำว่าสวดมนต์ในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีว่าอย่างไรใช้คำอะไรและหมายความถึงอะไรก็คือการทบทวนไตรตรองสาธยายนะคะถ้ากล่าวตามลำดับและคิดตามลำดับก็คือว่าเมื่อได้ฟังมาอย่างนี้ก็ไม่ลืมถ้ากล่าวตามลำดับเช่นอริยทรัพย์7ประการที่1คือศรัทธาเราก็ได้พูดถึงศรัทธาแล้วนะคะขณะนี้ก็มีศรัทธาที่ฟังและขณะที่เข้าใจต้องมีศรัทธาแน่นอนแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถที่จะรู้จักศรัทธาเพียงขั้นได้ยินชื่อเราได้ยินชื่อคนตั้งหลายคนใช่ไหมคะแต่ไม่เคยเห็นเลยได้ยินแค่ชื่อแต่ว่าเวลาที่พบเนี่ยค่ะก็รู้ว่าคนนี้ตามชื่อที่เราเคยฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนนี้เราได้ยินแต่ชื่อมานานเพิ่งเห็นเพิ่งรู้จัก ฉันใดนะคะธรรมะก็ฉันนั้นจะได้ยินคำว่าจิตจะได้ยินคำว่าเจตสิกจะได้ยินคำว่าศรัทธาจะได้ยินคำว่าอริยทรัพย์เป็นชื่อนะคะจนกว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจึงจะรู้ได้ว่านั่นคือสตินี่คือปัญญานี่คือศรัทธาหลากหลายกันไปตรงตามความเป็นจริงนี่คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงนะคะว่าเมื่อได้ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็รู้ว่าผู้ที่เคยสะสมบุญแต่ปางก่อนมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็เพิ่มความศรัทธามั่นคงขึ้นตามความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นศรัทธามั่นคงขึ้นด้วยแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะและจะกล่าวว่าศรัทธาก็ไม่รู้จักว่าศรัทธาคืออะไรทั้งที่ได้ยินได้ฟังชื่อนี้บ่อยๆนะคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของศรัทธาก็จะปะปนกับสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เป็นโสภณะเจตสิกอื่นๆด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็คือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทว่าเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเพียงฟังแล้วก็เข้าใจได้ยินคำว่าสภาพธรรมะเกิดดับก็อยากประจักษ์นะคะไปทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดดับจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไปหวังว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับโดยไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าปัญญาเนี่ยค่ะก็ต้องเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจจริงๆนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิปัตติคือการสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้จะไปปฏิบัติยังไงก็ตามไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยด้วยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความยากความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะจริงๆนะฮะก็คือว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะปัญญารู้แล้วละถ้าไม่รู้ละไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นและดับไปก็เพียงแต่เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะบางคนก็ผ่านหูไปแต่บางคนรู้ว่าจริงแต่จะรู้จริงอย่างนี้ได้ต่อเมื่อมีการฟังเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นละความไม่รู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะคะเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะเราได้ฟังเรื่องราวมากบางครั้งก็เป็นชาดกพระชาติต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกแล้วก็ยังได้ฟังข้อความอื่นๆนะคะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาแม้แต่พระวินัยปิฎกสำหรับใครคะผู้ที่เป็นบรรพชิตบรรพชิตหมายความว่าสละโดยรอบโดยทั่วไม่ใช่สละวันสองวันเล็กๆน้อยๆสละโน่นสละนี่นะคะแต่สละหมดที่เคยเป็นคฤหัสถ์ที่มีความติดข้องในชีวิตของคฤหัสถ์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องราวต่างๆเนี่ยเมื่อเห็นโทษนะคะว่าแท้ที่จริงก็เป็นความไม่รู้ซึ่งมีมากซึ่งจะต้องขัดเกลาด้วยปัญญาและท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะท่านมีอัธยาศัยใหญ่ที่นี่หมายความว่าสามารถที่จะสละความติดข้องในชีวิตของคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์ก็มีต่างๆกันนะคะคฤหัสถ์ที่ครองเรือนคฤหัสถ์ที่ไม่ครองเรือนเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเห็นโทษแม้ในการเป็นคฤหัสถ์ท่านจึงสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนวงศาคณาญาติทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองความสนุกสนานความเพลิดเพลินความผูกพันเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะโดยการที่ต้องศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นบรรพชิตที่ไม่ศึกษาพระธรรมไม่มีเพราะเหตุว่าจุดประสงค์ของการสละก็คือว่าเพื่อเข้าใจธรรมะซึ่งต้องศึกษาในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นแม้แต่พระวินัยแต่ละข้อเนี่ยนะคะจะดำรงรักษาได้ก็ด้วยปัญญาที่เห็นโทษจริงๆว่าการที่จะขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากเนี่ยค่ะพระวินัยแต่ละข้อเกิดจากการประพฤติผิดด้วยกำลังของกิเลสผู้ที่จะบัญญัติได้มีพระองค์เดียว คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ถึงความละเอียดยิ่งนะคะว่าแม้การกระทำซึ่งชาวโลกคฤหัสถ์เนี่ยค่ะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นั่นเป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าเป็นบรรพชิตนะคะสิ่งที่ชาวโลกคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยจะใหญ่เท่าภูเขาสำหรับบรรพชิตเป็นเครื่องกั้นที่ว่าเมื่อปฏิญาณว่าเป็นผู้ที่สละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตต้องขัดเกลาและความหมายอีกความหมายหนึ่งของวินัยะหรือวินัยนะคะก็คือการกำจัดกิเลสและอะไรจะกำจัดกิเลสได้ผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสเท่านั้นไม่ได้กำจัดกิเลสเลยแต่ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเป็นวินัยและวินัยนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีการรักษาวินัยโดยไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตต้องรักษาพระวินัยจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าผู้บัญญัติเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านพระสารีบุตรก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติวินัยได้เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ถึงความละเอียดยิ่งว่าตราบใดที่ยังมีความติดข้องอยู่แม้เล็กน้อยเพียงใดในสายตาของคฤหัสถ์นะคะสำหรับบรรพชิตก็คือโทษใหญ่ด้วยเหตุนี้แม้การติดข้องเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยพอกพูนขึ้นแน่ๆใช่ไหมคะแล้วก็มากมายขึ้นแน่ๆด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ที่ประพฤติผิดพระวินัยที่ใช้คำว่าอาบัติด้วยเหตุนี้ธรรมะนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะต้องรู้จริงๆว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจหรือว่าใครจะฟังธรรมะเพื่อปฏิบัติไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้แน่เพราะว่าไม่เข้าใจคำว่าปฏิปฏิคืออะไรถึงเฉพาะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยสติและปัญญาที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับเพราะว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นโลกของความเป็นจริงเนี่ยจะต่างกับโลกของความไม่รู้โลกของความไม่รู้เนี่ยทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดเป็นเราไปทั้งหมดทุกอย่างเพราะไม่ได้ประจักษ์เลยว่าอะไรที่จะเป็นเราได้เพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่ค่ะคือสิ่งซึ่งไม่ว่าจะฟังธรรมะใดๆส่วนใดในพระไตรปิฎกแล้วจากโลกนี้ไปก็คือเพิ่มความเข้าใจมั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงเพียงปรากฏแสนสั้นชั่วคราวแล้วไปหลงติดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ยังเที่ยงยังเป็นเรานี่ก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะซึ่งถ้าไม่ได้มีการฟังต่อไปเข้าใจต่อไปก็จะยังคงมีความเข้าใจผิดเพิ่มขึ้นได้ด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละครั้งแต่ละชาติเนี่ยค่ะก็มีการสะสมความเห็นถูกตรงว่าฟังเพื่อเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตากว่าจะเป็นอนัตตาจริงๆนะคะโดยผู้ที่ได้สะสมมาแล้วปัญญาที่ได้ฟังปัญญาที่ได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายหลายพระองค์นานแสนนานนะคะกว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วาจาจริงก็คือเห็นเกิดแล้วเห็นดับทุกอย่างที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดและดับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงก็ไม่คำนึงถึงกาลเวลาไม่ใช่ถามใครว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงนี้นั่นคือตัวตนนะคะไม่รู้เหตุผลเลยว่าความไม่รู้เนี่ยจะไปประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นความรู้ความเข้าใจแต่ละคำด้วยไม่ว่าจะเป็นคำว่าละวางหรือคลายหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะคะซึ่งเร็วเกิดและก็ดับไปสุดที่จะประมาณได้แต่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งจึงไม่ขาดที่พึ่งคือการฟังเพื่อเข้าใจขึ้น
1: ขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเมื่อวานนะครับว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดประมวลรวมลงที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ธรรมะเท่านั้นครับ
0: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะลืมเวลาที่ฟัง ข้อความจากพระวินัยปิฎกหรือว่าพระสุตตันตปิฎกก็ลืมว่าเป็นธรรมะเป็นคนนั้นคนนี้อย่างเช่นข้อความที่ว่าละชั่วก็เลยคิดว่าเราจะไม่ทำชั่วแต่ว่าละชั่วไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าทำชั่วก็เป็นธรรมะไม่ว่าจะเว้นชั่วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยธรรมะใช้คำว่าธรรมะทรงแสดงความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นทุกข้อความในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยพอฟังพระสูตรก็เหมือนกับว่าให้ทำอย่างนี้ให้ขยันหรืออะไรต่างๆนะคะอย่างทำความดีให้ถึงพร้อมก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเมื่อมีการสะสมมีความเข้าใจจะไม่ละเว้นโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยที่จะทำดีซึ่งเคยเว้นใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะบางคนอาจจะกล่าวว่าขี้เกียจทำความดีเขาไม่ได้กล่าวเป็นวาจานะคะแต่ขณะใดที่ไม่ทำดีทั้งที่ทำได้และขณะนั้นก็ควรทำแต่ไม่ทำเพราะอะไรก็เพราะขี้เกียจไม่เห็นประโยชน์ว่าชั่วขณะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าไม่ทำนะคะอกุศลก็เกิดแล้วสะสมเกินกว่าละอองที่โปรยลงในจิตเพราะว่าใหญ่พอที่จะเห็นได้ว่าขณะนั้นนะคะไม่อยากทำเพราะว่าขี้เกียจคนอื่นทำดีกว่าเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการหยิบฉวยการทำอะไรทั้งสิ้นนะคะโอกาสที่กุศลจิตเนี่ยเกิดเป็นได้เมื่อมีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นและเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเช่นถ้ามีคนชวนไปสวดมนต์กับชวนมาฟังธรรมะจะไปไหนคะไปสวดมนต์กันหรือว่ามาฟังธรรมะกันจะไปไหนค่ะ เพราะเหตุว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจคำที่สวดนั่นเองไม่ใช่คำอื่นนะคะแต่จะรู้ด้วยว่าคำนั้นน่ะเป็นวาจาสัจจะเป็นพระพุทธพจน์หรือเปล่าหรือไม่ใช่เป็นคนรุ่นหลังที่แต่งภาษาบาลีนะคะแล้วคนอื่นที่ไม่เข้าใจก็นิยมสวดตามกันมาโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าสวดเนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อโลภะเพื่อต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้นะคะอย่างนั้นจะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นการสวดหรือสาธยายวาจาสัจจะพระพุทธพจน์เช่นมงคลสูตรไม่ใช่ว่าพูดจบสวดจบแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นระหว่างการสวดกับการเข้าใจเนี่ยอะไรเป็นพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีซึ่งยากแสนยากนะคะที่คนอื่นจะทำได้เหนือบุคคลใดๆทั้งสิ้นมีคำอุปมาว่าแม้ทั้งจักรวาลเนี่ยค่ะเป็นทะเลไฟก็มีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นคนอื่นก็คือเราซึ่งเป็นสาวกนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังและใครที่สามารถจะทำอย่างนั้นเพื่อเราได้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีค่าเกินกว่าที่จะคิดที่จะประมาณได้นะคะเพราะว่าทรัพย์สมบัติซื้อไม่ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่ซื้อได้หาได้เพียงด้วยการใช้ทรัพย์สิ่งนั้นไม่ประเสริฐเลยแต่ว่าสิ่งที่ประเสริฐคือสิ่งซึ่งแม้ทรัพย์ก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อหามาได้แต่ต้องเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงศรัทธาบ่อยๆเนี่ยนะคะไปสวดมนต์กับฟังธรรมะอะไรเป็นศรัทธาค่ะเข้าใจสวดหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสวดแล้วไม่เข้าใจขณะนั้นไม่เข้าใจเป็นศรัทธาหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะซึ่งละเลยไม่ได้แม้แต่พฤติกรรมการกระทำทางกายทางวาจาเนี่ยก็เป็นไปตามที่เป็นไปอยู่แล้วตามการสะสมเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าใครจะทำอะไรนะคะเป็นไปตามที่เป็นอย่างนั้นเพราะสะสมมาอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะการฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีอย่างอื่นที่สามารถจะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทุกชาติทุกขณะเท่ากับการได้ฟังพระธรรม
1: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการศึกษาพระธรรมนะครับแม้แต่ในเรื่องของปฏิปัตติก็คือเป็นการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงด้วยสติและปัญญานะครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมที่ ได้ยินได้ฟังแต่ละคำนะครับก็คือคำว่าสติกับคำว่าปัญญาครับ
0: ค่ะก็ต้องไม่ลืมว่าเป็นธรรมะนะคะไม่ว่าจะได้ยินชื่ออะไรก็ตามแต่สิ่งที่มีจริงแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีนะคะที่ไม่ดีงามเป็นอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องบ่งถึงว่าคืออะไรถึงจะได้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลความจริงก็เป็นชื่อทั้งนั้นเลยนะคะทั้งที่สภาพธรรมะขณะนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทำกิจการงานหน้าที่ของธรรมะแต่ละอย่างแต่เมื่อยังไม่รู้จักตัวธรรมะก็ฟังเรื่องของธรรมะนะคะโดยการที่ได้ยินชื่อต่างๆเช่นคำว่าสติคนไทยชอบใช้คำภาษาบาลีค่ะแต่ว่าเพราะไม่ได้เข้าใจคำนั้นก็เลยผิดถูกๆก็เข้าใจว่านะคะขณะใดที่ไม่มีการกระทำใดๆที่เกิดโทษขณะนั้นเพราะมีสติอย่างบางคนก็บอกว่าเดินดีๆนะคะถ้าไม่มีสติหรือขาดสติรถจะชนนี่ก็ไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะสติเป็นสภาพที่กำลังระลึกเป็นไปในกุศลเท่านั้นเราคิดเรื่องอกุศลเยอะเป็นสติหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะไปซื้อของเป็นสติหรือเปล่านึกขึ้นได้ว่าเก็บของอะไรไว้ที่ไหนเป็นสติหรือเปล่าคะไม่เป็นนะคะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นไปในเรื่องของทานในเรื่องการสละสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้รับนะคะหรือว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของศีลความประพฤติทางกายทางวาจาซึ่งไม่เป็นโทษกับใครทั้งสิ้นหรือว่าขณะนั้นเป็นไปในขณะที่สงบจากความติดข้องนะคะที่เคยติดข้องมาแล้วหรือว่าขณะนั้นเป็นการฟังสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นก็ต้องมีสติเพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนั่งเฉยๆเฉยๆจริงๆนะคะเป็นสติหรือเปล่าพระที่ว่าเฉยๆจริงๆเนี่ยความจริงไม่ได้เฉยนะคะแต่ว่าขณะนั้นไม่มีเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สำคัญก็เลยเหมือนนั่งเฉยๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าไม่มีสักขณะนะคะซึ่งสภาพธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นทำกิจการงานตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องมีธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆแม้แต่กายเนี่ยค่ะจะเคลื่อนไหวไปสักนิดหนึ่งก็เพราะเหตุว่ามีจิตถ้าไม่มีจิตกายนั้นก็เคลื่อนไหวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเหมือนกับว่ากายไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ใจคือจิตและเจตสิกนะคะเกิดดับทำกิจการงานทางตาเห็นทางหูได้ยินทางกายกระทบสัมผัสสิ่งที่อ่อนหรือแข็งขณะนี้เป็นจิตเจตสิกทั้งนั้นแล้วก็ขณะที่คิดนึกนะคะก็เป็นจิตซึ่งไม่ใช่ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินแต่เป็นขณะที่กำลังมีเรื่องต่างๆที่คิดเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะฟังเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราม
1: ีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ถามนะครับว่าขณะนี้แต่ละคนกำลังทำอะไรนะครับก็น่าพิจารณานะครับว่าอาจจะมีการเขียนมีการกระทำอะไรต่างๆมากมายแต่แท้ที่จริงแล้วอะไรที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินไม่ว่าจะฟังธรรมะหรือว่าทำอะไรก็ตามก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะแต่ก็ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขณะนี้ลืมอะไรลืมอะไรหรือเปล่าคะพอถามว่าลืมอะไรหรือเปล่าก็คิดถึงของเลยใช่ไหมคะอะไรอยู่ที่ไหนลืมอะไรหรือเปล่าลืมว่าเป็นธรรมะพอถูกถามก็นึกขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถูกถามลืมหรือเปล่าว่าเป็นธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจริงๆนะคะแต่ถ้าไม่ลืมขณะนั้นเป็นอะไรคะที่ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรสติไงคะที่เราพูดเมื่อกี้นี้ค่ะ คือสิ่งที่เราพูดแล้วเมื่อยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจนะคะก็คือต้องเข้าใจในขณะที่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆขณะที่นั่งเฉยๆคิดเรื่องอื่นนะคะที่ไม่ใช่เป็นไปในทานในศีลในภาวนาขณะนั้นก็ไม่ใช่สติแต่เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะคิดได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะคะก็คิดได้เดี๋ยวจะไปทำอะไรคะนั่นเป็นสติหรือเปล่าเป็นอะไรคะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งมีจริงๆนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าวิตกกะแต่ภาษาไทยตัดสั้นหมดเลยเป็นวิตกแต่ความหมายก็เปลี่ยนไปด้วยคือพอบอกว่าวิตกในรู้สึกจะไม่ค่อยสบายนะคะห่วงกังวลมีอะไรอยู่ในใจที่ทำให้ขุ่นใจบ้างไม่สบายใจบ้างหรือเดือดร้อนใจบ้างแต่เวลาเพลินๆไม่เห็นมีใครใช้คำว่าวิตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายในภาษาไทยเนี่ยก็เป็นไปในทำนองที่ไม่สบายใจวิตกคิดมากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจปลอดโปร่งได้เพราะขณะนั้นนะคะไม่ใช่สติอกุศลเกิดขึ้นขณะใดไม่ว่าจะเป็นโทสะความขุ่นเคืองใจหรือว่าความติดข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะขณะใดที่ไม่เป็นไปในทานการให้ซึ่งการให้ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะวัตถุค่ะการอภัยก็เป็นการให้คืออภัยให้ความไม่มีโทษความไม่มีภัยแก่บุคคลอื่นขณะนั้นก็เป็นสติแต่ว่าถ้าไม่ใช่เป็นขณะที่เป็นไปในเรื่องของกุศลนะคะเป็นวิตกะเจตสิกสภาพธรรมะที่มีจริงวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรเกิดมากคะวิตกะเจตสิกเกิดมากหรือว่าสติเกิดมากคนอื่นรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเหมือนกระจกเงาส่องถึงจิตถ้าสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจนะคะว่าขณะนั้นที่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรแต่ละหนึ่งซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อที่เราคุ้นหูโดยการที่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นชื่อเลยนะคะเป็นธรรมะมีจริงๆลักษณะอย่างนั้นแต่อาศัยชื่อจึงทำให้รู้ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นวิตกะมีจริงๆสติมีจริงๆใช้คำต่างกันแสดงถึงความต่างกันของสภาพธรรมะด้วยนี่เป็นเหตุที่การที่เราได้ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราจะเริ่มเห็นความละเอียดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างจนกว่ามีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราแน่นอนนะคะแต่ละธรรมะก็เป็นหนึ่งวิตกะก็เป็นหนึ่งสติก็เป็นหนึ่งแล้วเรายังสามารถที่จะรู้จริงๆขั้นการฟังว่าขณะไหนเป็นสติและขณะไหนไม่ใช่สติแต่เป็นวิตกกับเจตสิกมิฉะนั้นแล้วการฟังไร้ประโยชน์ถ้าไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจได้นะคะว่าขณะไหนเป็นอะไรแต่ก็เป็นเพียงขั้นการฟังก่อนค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวนี้จิตมีใช่ไหมคะเป็นกุศลและอกุศลคำถามเมื่อเช้านี้ลืมหรือยังคะจิตมีเดี๋ยวนี้ค่ะแต่จิตนั่นน่ะเป็นกุศลจิตหรือว่าอกุศลจิตตอบไม่ได้เพราะอะไรเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้มีแต่สั้นมากนะคะเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปเกิดแล้วดับแล้วแต่ถ้าขณะใดที่สติสัมปชัญญะเพิ่มคำว่าสัมปชัญญะต่างกับสติในขั้นของทานในขั้นของศีลนะคะเพราะเหตุว่าสัมปชัญญะหมายความถึงสติที่รู้สึกตัวในขณะนั้นที่ใช้คำว่ารู้สึกเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะกำลังปรากฏไม่ใช่ที่อื่นนะคะแต่ที่ตรงที่กำลังปรากฏและจากการฟังเนี่ยค่ะไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งธรรมดาธรรมดาที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นธรรมะแน่นอนและสิ่งธรรมดาธรรมดาที่ปรากฏในขณะนี้เป็นธรรมะเมื่อสติเกิดและเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสติอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ระดับฟังแล้วเข้าใจก็ต้องมีสติเพราะว่าที่ใดมีปัญญาที่นั้นต้องมีสติเกิดร่วมด้วยแต่ว่าในขณะที่กำลังฟังอย่างนี้ค่ะสภาพธรรมะก็มีได้ยินนะคะเรื่องของสภาพธรรมะก็ผ่านไปยังไม่รู้จักธรรมะจริงๆแม้แต่ละหนึ่งจนกว่าสติสัมปชัญญะเพิ่มระดับของสติขึ้นมา ม่ใช่เพียงแต่เรื่องฟังไม่ใช่แต่เรื่องคิดเรื่องทานหรือเรื่องอื่นนะคะแต่มีลักษณะที่ได้ฟังในขณะนี้แหละกำลังปรากฏกำลังปรากฏจริงแต่ความเข้าใจระดับไหนความเข้าใจประการแรกคือปรากฏแล้วนะคะสติเกิดหรือเปล่าเพราะแข็งก็ปรากฏแล้วสติเกิดหรือเปล่าถ้าสติไม่เกิดจะไปตอบว่าสติเกิดนี่ก็ผิดใช่ไหมคะไม่ตรงแต่ว่าเมื่อไรที่สติเกิดเมื่อนั้นต้องมีลักษณะของสติจึงรู้ว่าขณะนั้นสติเกิดเนี่ยค่ะเป็นการฟังเพื่อที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะและรู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเรื่องผลเท่านั้นแต่สอนถึงเหตุที่จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่มีจริงก็กำลังปรากฏนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสั้นมากค่ะปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยได้ยินก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินแล้วจะรู้จริงก็คือว่าขณะนั้นนะคะเพราะมีความเข้าใจว่าเห็นคืออะไรได้ยินคืออะไรเพราะปกติเป็นเราเห็นแต่เมื่อไม่ใช่เรานะคะเป็นแต่เพียงธาตุชนิดหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นเห็นไหมคะคำธรรมดาแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แต่ยากที่จะเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะเห็นก็คืออย่างนี้แหละไม่มีใครไม่เห็นใช่ไหมคะกำลังเห็นนี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะกำลังปรากฏให้เข้าใจถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้มีการฟังเลยเนี่ยจะมีใครรู้ไหมว่าเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นกำลังเห็นนี่แหละถ้าจะรู้จริงคือรู้ว่านะคะขณะนี้เห็นเป็นเห็นแข็งเป็นแข็งถ้าบอกอย่างนี้ใครๆก็บอกธรรมดาใช่ไหมคะมีใครไม่รู้บ้างว่าแข็งเป็นแข็งแต่ว่าเพียงบอกว่าแข็งเป็นแข็งมีความเข้าใจในแข็งแค่ไหนเป็นเราหรือเปล่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะขณะที่กำลังรู้แข็งโดยที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยทุกคนรู้แข็งเพราะเหตุว่ามีกายและที่กายเนี่ยสามารถกระทบสัมผัสกับสิ่งที่แข็งที่กำลังปรากฏเท่านี้เองค่ะแต่ว่าความรู้คือขณะที่แข็งปรากฏโดยไม่เคยรู้ความจริงของแข็งมาก่อนนะคะเริ่มเข้าใจลักษณะแข็งฟังยากนะคะแข็งก็ปรากฏแต่ว่าเริ่มเข้าใจลักษณะของแข็งโดยที่ขณะนั้นนะคะมีลักษณะของแข็งปรากฏดีคำว่าปรากฏดีก็แปลกนะแข็งกำลังปรากฏปรากฏดีหรือเปล่าค่ะแม้แต่คำธรรมดาง่ายๆเนี่ยแข็งปรากฏดีคือปรากฏลักษณะที่แข็งเท่านั้นค่ะในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยกับขณะที่แข็งปรากฏแล้วเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ดอกมะลิพวงมาลัยแล้วก็กระทบสัมผัสแข็งนะคะแต่แข็งที่กระทบสัมผัสนั้นเป็นพวงมาลัยเพราะฉะนั้นลักษณะของแข็งเฉพาะแข็งเนี่ยปรากฏดีคือปรากฏว่าเป็นเพียงแข็งเท่านั้นหรือยังนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะกระทบแก้วก็มีการกระทบแต่ก็เข้าใจทันทีว่าเป็นแก้วเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งเฉพาะแข็งที่ยังไม่ได้เป็นแก้วเป็นเฉพาะแข็งนะคะปรากฏดีคือเป็นเพียงแข็งเท่านั้นหรือเปล่าวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่ากระทบก็กระทบไปแต่แต่ละลักษณะเนี่ยไม่ได้ปรากฏดีเพราะเหตุว่าสั้นมากแล้วก็มีความคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทันทีเมื่อเช้านี้นะคะมีใครจับหมอนบ้างไหมคะเห็นไหมคะไม่ได้บอกว่าจับแข็งจับหมอนบ้างไหมค่ะทันทีที่กระทบก็หมอนเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งหรือนุ่มไม่ได้ปรากฏดีคือเฉพาะเพียงลักษณะเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยนะคะเพราะว่าขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจถูกมีความเข้าใจที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้มีเมื่อกระทบสัมผัสแต่พอไม่กระทบสัมผัสนึกถึงแข็งเนี่ยนึกไ นึกถึงเย็นก็ได้นึกถึงร้อนก็ได้แต่ลักษณะที่ร้อนหรือเย็นหรือแข็งไม่ได้ปรากฏในขณะที่นึกแต่จะปรากฏต่อเมื่อมีการกระทบสัมผัสชั่วขณะที่สิ่งนั้นปรากฏถ้าเป็นทุกวันที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะก็จับรองเท้านะคะช้อนซ่อมก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ได้ปรากฏดีว่าเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีธรรมะอย่างอื่นปรากฏสืบต่อแม้แต่ในขณะนี้นะคะแข็งก็กำลังปรากฏและเห็นก็กำลังเห็นแล้วยังไงอะคะอะไรปรากฏดียังไม่ดีทั้งสองอย่างเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจึงชื่อว่าเริ่มเข้าใจเริ่มรู้เมื่อรู้แล้วก็คือว่าไม่มีเราไม่มีอะไรเลยในสิ่งที่ปรากฏนะคะแข็งเป็นแข็งขณะนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เห็นขณะนี้ค่ะเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฟังดูเหมือนธรรมดานะคะแต่เห็นเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำก็เป็นการที่ว่าฟังแล้วก็จะต้องไตรตรองนะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าความจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้ปะปนกันเลยแต่ว่ามีเหตุปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ขณะใดที่ไม่รู้ความจริงสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วแต่จะรู้ความจริงตอนที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏแล้วยังไม่ดับแต่ว่านานแสนนานนะคะจากการที่ฟังแล้วเริ่มที่จะมีลักษณะของธรรมะปรากฏดีคือปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นว่าไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากแข็งเป็นแข็งชั่วคราวแล้วก็อย่างอื่นจะปรากฏก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างตามปกติด้วย
2: กราบเรียนท่านอาจารย์สุทินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าชาติหน้ามีจริง
0: ค่ะทำอย่างไรด้วยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และชาติคืออะไรคะชาติ
2: การเกิด
0: ค่ะการเกิดแสดงว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดหรือเปล่ายังไม่ต้องชาติหน้าเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองมีอะไรเกิดหรือเปล่ามีสิ่งนั้นยังคงอยู่เรียกว่าความจริงก็หมดสิ้นไปแล้วที่ใช้คำว่าดับไปแล้วหรือว่ายังคงมีอยู่ไม่ดับไม่หมดสิ้น
2: มีขึ้นแล้วก็ดับไป
0: ค่ะหมดขึ้นดับไปแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อใช่ไหมคะบังคับไม่ให้มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อได้ไหมให้หมดไปเลยไม่เหลืออะไรเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ค่ะ
2: ค่ะ
0: เห็นเมื่อกี้นี้ดับได้ยินเกิดขึ้นแทนและได้ยินก็ดับและเห็นก็เกิดอีกพอเห็นเกิดอีกคิดนึกก็เกิดและคิดนึกก็ดับเพราะว่าคิดไม่ใช่เห็นคิดไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่เห็นและใครไปทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดคะมีใครไปทำได้หรือเปล่าหรือว่าสิ่งนี้เกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้ถ้าไม่มีจักขุปสาทะคนตาบอดยังไงก็เห็นไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีเห็นแต่ก็มีอย่างอื่นเกิดเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดที่เราเกิดมาเนี่ยก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะสภาพรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ที่เราเรียกว่าร่างกายกับจิตใจนี่ค่ะก็เกิดแต่ก็ดับไปเรื่อยๆถ้าไม่ดับไม่มีการเติบโตไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ละขณะแต่ละวันเนี่ยหมดสิ้นไปเรื่อยๆแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อตอนที่หลับสนิทเนี่ยหลับสนิทไปเรื่อยๆไม่ตื่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดต่อทันทีจิตขณะหนึ่งธาตุรู้สภาพรู้ตั้งแต่ครั้งแรกของชาตินี้นะคะเกิดและดับสืบต่อมาเรื่อยๆจนถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดดับอยู่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับมีจิตต่อไปเกิดสืบต่อหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็สมมุติเรียกนะคะชาตินี้เวลาที่จิตขณะสุดท้ายดับไปก็หมดแต่ว่าเป็นปัจจัยให้ชาติหน้าคือจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายนี้เกิดก็เรียกว่าปฏิสนธิหรือเกิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นการที่เกิดแล้วตายทุกขณะถูกต้องไหมคะเห็นเกิดและเห็นก็ดับเห็นเกิดและเห็นก็ตายได้ยินเกิดและได้ยินก็ดับเพราะฉะนั้น กิดดับคือเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าขณิกะมรณะหมายความว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่เกิดดับนี่ค่ะใช้คำว่าตายได้เพราะเหตุว่าเวลาที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดนะคะเราใช้คำว่าตายเพราะว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่นอนหลับตายหรือยังยังไม่ตายเพราะตื่นมาก็เป็นคนนี้อีกยังไม่เปลี่ยนเป็นคนอื่นเลยใช่ไหมคะและวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็มีการเห็นมีการได้ยินล้วนแต่เกิดดับไปหมดไม่ใช่ขณะที่กำลังหลับสนิทใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เพราะขณะต่างๆเราเนี่ยหมดไปดับไปจนถึงเวลาที่เราใช้คำว่าหลับไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะที่หลับนี่ค่ะจิตก็เกิดดับทำกิจดำรงภพชาติยังไม่ให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ยังเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นหรือว่าเกิดใหม่เป็นคนอื่นยังไม่ได้แต่วันหนึ่งนะคะจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงค่ะจำอะไรในชาตินี้สักอย่างก็ไม่ได้เหมือนก่อนที่จะมาสู่โลกนี้นะคะอยู่ที่ไหนทำอะไรจำสักอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตขณะสุดท้ายเกิดและดับไปเป็นปกติเหมือนกับจิตอื่นๆนะคะเกิดแล้วก็ต้องดับขณะนั้นนะคะผิดจากขณะอื่นเพราะเหตุว่าทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดสืบต่อทันทีนะคะเป็นปฏิสนธิของชาติหน้าเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาติหน้าสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะทุกขณะที่ดับไปก็มีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าชาติหน้าก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าการเกิดดับระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยเป็นขณิกะมรณะแต่พอถึงขณะสุดท้ายของจิตนะคะที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นสัมมติมรณะแต่ยังไม่ใช่สมุจเฉทมรณะเพราะเหตุว่ายังเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์ซึ่งดับแล้วไม่มีการเกิดสืบต่ออีกเลยจึงเป็นสมุจเฉทมรณะชาติหน้ามีจริงไหมคะชาติก่อนมีจริงไหมเพราะชาตินี้มีก็แสดงว่าก่อนชาตินี้ก็ต้องมีและเมื่อมีชาตินี้แล้วนะคะยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีชาติหน้าต่อไป
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับที่ท่านแสดงว่าชื่อว่าสัตว์โลกนะครับเพราะอัดว่าเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปเนี่ยท่านอาจารย์ครับเราจะดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปเนี่ยดูอย่างไรและเพื่อประโยชน์อะไรครับ
0: ก่อนอื่นนะคะต้องทราบว่าบุญคือสภาพธรรมะที่ดีงามและก็บาปก็ตรงกันข้ามสภาพธรรมะที่เป็นโทษไม่ดีงามแล้วขณะนี้ค่ะกำลังเห็นเป็นผลของบุญหรือบาปหรือว่าเป็นตัวบุญหรือบาปกำลังเห็นไม่อย่างนั้นเราก็พูดแต่ชื่อใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ได้มีความมั่นใจเข้าใจจริงๆว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวบุญและบาปนะคะแต่เป็นผลของบุญและบาปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจนะคะแต่เลือกไม่ได้เลยอยากได้ยินเสียงน่าพอใจก็เลือกไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายขณะนั้นเป็นผลของบุญและบาปแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะคะคร่าวๆค่ะเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้เพราะความจริงสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะคะพ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนอกจากนั้นเป็นบุญหรือบาปคือว่าเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าต้องถามใครขณะเนี้ยเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมจึงทำให้ต้องเห็นค่ะไม่เห็นไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะกรรมทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่ขณะอื่นเลยนอกจากขณะเกิดนะคะผลของกรรมอะไรถ้า ้าเป็นมนุษย์หรือว่าสวรรค์นะคะก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดานางฟ้าบนสวรรค์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายก็เป็นผลของอกุศลกรรม
3: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจว่ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรเนี่ยก็จะไปดูบุญและบาปก็คงจะไม่มีปัญญาเนี่ยจะไปดูใช่ไหมครับแล้วก็ผลของบุญและบาปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นผลของกุศลและอกุศล
0: ค่ะวันๆหนึ่งดูเหมือนอยู่ไปวันๆใช่ไหมคะอยู่ไปจริงๆค่ะบังคับไม่ให้อยู่ก็ไม่ได้ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเห็นก็ไม่ได้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ไปวันๆแต่ว่าลืมหรือเปล่าคะว่าอยู่ไปวันๆเนี่ยแล้วจะไปไหนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะอยู่ไปวันๆตามบุญตามกรรมแล้วแต่ว่าถึงเวลาที่จะให้เปลี่ยนจากการเป็นอยู่ไปวันๆแบบนี้หรือว่าจะอยู่ไปวันๆอีกลักษณะหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็นไปตามเหตุ
3: ใช่ๆครับคนที่ศึกษาธรรมะหรือไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องอยู่ไปวันๆหรือเปล่า
0: ค่ะอยู่ไปวันๆโดยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรนะคะกับอยู่ไปวันๆโดยเริ่มรู้เริ่มเข้าใจธรรมะนี่ก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ไปวันๆแบบไหนคะแต่ยังไงก็ต้องอยู่ไม่อยู่ไม่ได้และการที่รู้สึกว่าอยู่ไปวันๆก็มี2อย่างใช่มั้ยคะอยู่ไปวันๆด้วยอกุศลกับอยู่ไปวันๆด้วยกุศล
4: อยู่ไปวันๆด้วยกุศลเนี่ยคงไม่ได้มีกุศลเต็มที่อะค่ะคือเริ่มมีกุศลบ้างดีกว่าเพราะว่าปกติอกุศลมันเยอะอะค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ยังมีโอกาสได้ฟังธรรมะก็ยังเรียกว่ามีกุศลค่อยๆที่จะเจริญขึ้นจนกว่าจะอยู่ไปวันๆด้วยกุศลจริงๆอะค่ะ
0: ก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะอยู่ไม่สุขทั้งที่อยู่ไปวันๆเนี่ยค่ะแต่ก็อยู่ไม่สุขใช่หรือเปล่าเรียกว่าเป็นสุขสบายดีค่ะอยู่ไปวันๆแต่อยู่ไม่สุขเพราะอะไรทำไมถึงไม่สุขมีคำตอบใช่ไหมคะอยู่ไปวันๆแต่อยู่ไม่สุขเพราะมีกิเลสกิเลสเนี่ยทำให้อยู่สุขไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าจะไปไหนเพราะอะไรดิ้นรนเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะคืออยู่ไม่สุขเป็นผลของบุญและบาปหรือว่าเป็นบุญและบาปค่ะทั้งสองอย่างใช่ไหมคะขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะเสียงน่าพอใจไหมเพราะฉะนั้นที่เราฟังไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีในชีวิตประจำวันนะคะมีแต่เรื่องฟังก็ส่วนหนึ่งพอเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่รู้ซะแล้วนี่แสดงว่าการฟังเนี่ยยังไม่มั่นคงพอที่จะเริ่มเข้าใจตรงขณะที่ได้ยินจริงๆว่าขณะนั้นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากได้ยินก็เกิดแล้วใช่ไหมคะแต่ขณะที่เกิดแล้วได้ยินแล้วเนี่ยไม่ชอบเสียงนั้นเพราะฉะนั้นจากผลของบุญและบาปก็เป็นบุญและบาปซึ่งเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะรู้ได้นะคะขณะเมื่อกี้เนี่ยผลของอะไรคะต้องเป็นผลแน่ที่ได้ยินกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอกุศลกรรมใช่ไหมคะเสียงไม่น่าพอใจเลยดับแล้วกุศลจิตเกิดหรืออกุศลจิตเกิดอกุศลจิตเกิดก็ไม่พ้นเลยเดี๋ยวก็อกุศลวิบากเกิดเพราะอกุศลกรรมและต่อจากอกุศลวิบากนะคะทันทีนั้นก็เป็นอกุศลต่อส่วนใหญ่จนกว่าสติเกิดเมื่อไหร่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสของอกุศลเมื่อกี้นี้เรารับประทานอาหารหลายอย่างเลยชอบบ้างไม่ชอบบ้างใช่ไหมคะกระแสของอกุศลแต่ว่าถ้าขณะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็มีลักษณะซึ่งเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกระทบแข็งเดี๋ยวกระทบลิ้นเดี๋ยวกระทบตามีแต่สิ่งที่ปรากฏซึ่งอยู่ไปวันๆด้วยความรู้หรือด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ไม่ใช่คำเล่นๆนะคะแต่เป็นคำที่มีความหมายเมื่อเข้าใจมีเงินมีทองมหาศาลอยู่ไปวันๆหรือว่าอยู่ไม่สุขค่ะขณะใดที่ไม่สุขเพราะมีเงินมีทองมากๆเท่านั้นหรือว่าเพราะกิเลส ค่ะนี่ก็แสดงเห็นตามความเป็นจริงนะคะว่าถ้าเข้าใจแล้วทุกคำก็ตรงกับความจริงทุกขณะเลยถ้าไม่มีเสียงเมื่อกี้นี้เราจะรู้ไหมคะว่าอกุศลวิบากเกิดแล้วเพราะได้ยินเป็นผลของกรรมเห็นเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมกระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมทันทีต่อจากนั้น

0: นี่นะคะมีอกุศลหรือเปล่าม
1: ีครับ
0: ไม่ใช่เป็นนะคะจิตเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากรูปหนึ่งมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นเพียง1ขณะนะคะแต่จิตอื่นซึ่งเกิดต่อไม่ได้เห็นไม่ได้ทำกิจเห็นแต่รู้สิ่งที่กำลังกระทบทางตาแต่ไม่ได้ทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำกิจเฉพาะของตนของตนจะทำกิจอื่นไม่ได้เลยทั้งที่รูปยังไม่ดับจิตเห็นหนึ่งขณะแล้วจิตอื่นนะคะที่กำลังรู้รูปนั้นหลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าปกติแล้วใครจะกั้นกระแสของอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดได้เพราะเหตุว่าอาสวะนะคะคือสภาพธรรมะที่บางเบาที่เป็นอกุศลที่ไม่รู้สึกตัวเลยถ้ามีการที่พอใจในการเห็นหรือในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเพียงเล็กน้อยไม่ได้ปรากฏมากมายเลยไม่ทันจะรู้สึกตัวได้ซ้ำแต่ว่าขณะนั้นนะคะอกุศลก็เกิดแล้วจนกว่าจะเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะขณะนั้นก็มีกุศลจิตเกิดแทนอกุศลได้แต่ทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตแม้กำลังเห็นเนี่ยก็ไม่เกิดเมื่อเป็นพระอรหันต์นี่คือความต่างกันแล้วของระดับขั้นของอกุศลค่ะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าไม่เห็นมีอกุศลใดๆปรากฏในขณะที่เห็นแต่ทั้งที่รูปเกิดดับเร็วมากและจิตก็เกิดดับเร็วยิ่งกว่ารูปเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นและดับไปแต่รูปยังไม่ดับเนี่ยกุศลจิตหรืออกุศลจิตหรือกิริยาจิตก็เกิดได้และส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะ
1: อกุศลครับ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงตัวธรรมะที่เป็นอาสวะก็แสดงถึงธรรมะ3ประเภทก็คือโลภะความติดข้องยินดีพอใจมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็โมหะอวิชชานี่นะครับซึ่งเป็นความไม่รู้ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความบางเบาไหลไปของธรรมะอีก2อย่างนะครับที่เป็นความเห็นผิดกับอวิชชาครับแต่โลภะก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามีมากจริงๆในชีวิตประจำวันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะดูเหมือนว่าสิ่งที่กล่าวไว้เนี่ยเราจะรู้ได้ทั้งหมดโดยรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ารู้บ้างหรือเปล่าเช่นในขณะนี้นะคะที่กล่าวถึงเห็นและก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งเป็นรูปธรรมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้มีจริงๆนะคะแต่ดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งจึงดับใครรู้แล้วในขณะที่กำลังเป็นอกุศลเพราะไม่รู้นะคะขณะนั้นมีอวิชชาแน่นอนเป็นอวิชชาสวะนะคะเพราะไม่ปรากฏอาการของความไม่รู้หรือไม่เข้าใจเลยแต่ก็ในขณะนั้นก็มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏที่ใช้คำว่ากามาสวะหรือว่าภวาสวะนะคะคือความเป็นเราไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้มีความติดข้องในความเป็นคือเห็นครั้งเดียวพอไหมคะมีเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ให้แค่เพียงเห็นครั้งเดียวแล้วไม่เห็นอีกเลยเนี่ยพอไหมไม่พอแสดงว่าติดข้องในเห็นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าติดข้องแต่ความติดข้องก็ติดข้องแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากความติดข้องนะคะเราจะสามารถรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นน่ะมีความติดข้องอะไรบ้างในความเป็นเราหรือในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วก็เพราะอวิชชาเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นผิดนะคะซึ่งยังเป็นเราหรือเปล่าที่เห็นหรือเป็นใครเห็นคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นเราเห็นเราคิดเราเดินเราพูดเราหลับเราตื่นก็ไม่ได้ปรากฏเลยว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นผิดนะคะอย่างบางเบาที่สุดที่ยังคงมีอยู่เพราะยังเป็นเราอยู่ก็จะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรคนี่แสดงให้เห็นถึงกำลังของปัญญานะคะสามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏยิ่งขึ้นขณะนี้เป็นอกุศลเพราะว่าไม่รู้ความ

0: ริงเห็นแล้วเป็นอกุศลไม่รู้ใช่ไหมคะข้อความในพระไตรปิฎกกล่าวว่าโปรยธุลีลงในจิตไม่มีใครไปทำเลยค่ะแต่ขณะที่ไม่รู้เนี่ยอะไรลงไปสู่จิตและความไม่รู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเปรียบเหมือนธุลีนะคะทุกคนก็รู้จักละอองฝนใช่ไหมคะไม่เปียกเลยเล็กน้อยมากนะคะละเอียดมากเลยแต่ก็มีเม็ดฝนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเปียกได้ก็แสดงเห็นถึงความบางเบาของอกุศลมีตั้งแต่อย่างละเอียดที่สุดนะคะจนใช้คำว่าโปรยธุลีลงในจิตเพราะเหตุว่าในขณะใดที่เห็นเป็นผลของกรรมแต่เมื่อวิบากดับไปแล้วนะคะผลของกรรมดับไปแล้วก็เป็นอกุศลหรือกุศลหรือกิริยาจิตก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นเราเป็นใครเราเข้าใจธรรมะระดับไหนระดับที่สามารถที่จะเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทั่วขึ้นจนกระทั่งหมดความสงสัยหมดการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเพราะปัญญานี่ค่ะมีกำลังที่สามารถจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเมื่อปัญญาเจริญขึ้นนะคะและการเข้าใจธรรมะมีมากขึ้นสภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงทำให้ปัญญาขณะนั้นนะคะรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมโดยที่ไม่ต้องนั่งคิดนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้ไม่รู้อะไรเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนี่คือขั้นต้นและก็ขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นโลกใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนั้นจิตเกิดขึ้นเห็นอย่างเดียวไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีเรื่องราวต่างๆใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะรู้ความละเอียดของชั่วหนึ่งขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏและความรู้ก็เพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งเข้าใจถูกในลักษณะนั้นลักษณะนั้นจึงปรากฏกับปัญญาที่กำลังเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เห็นก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมอะไรที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมแต่ก็กำลังมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสภาพธรรมนั้นปรากฏได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ใครคิดว่าเป็นเราอาจจะไม่ใช่ความคิดเลยนะคะแต่ว่าทันทีที่เห็นเนี่ยใครเห็นความเป็นเราก็ยังมีอยู่นั่นแสดงถึงสภาพของอาสวะนะคะเพราะเหตุว่ากิเลสเนี่ยก็มีกำลังต่างๆกันเพียงเล็กน้อยที่เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบแล้วไม่รู้ก็จะต้องเป็นสภาพของอกุศลซึ่งละเอียดด้วยเหตุนี้นะคะอีกคำหนึ่งของพระอรหันต์คือขีณาสกซึ่งวอกับพอใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นก็คือขีณาสวะขีณะกับอาสวะขีณะคือดับอาสวะค่ะเห็นธรรมดาซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะเห็นแล้วไม่มีกิเลสแม้เพียงบางเบาที่เป็นอาสวะนี่คือความต่างกันพระสงฆ์ก็ธรรมะก็ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆจึงจะเป็นปริยัติคือรอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเริ่มรู้จักสภาพธรรมะจริงๆเพราะเคยได้ยินแต่ชื่อเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างวิตกะบ้างสติบ้างพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพียงชื่อที่ได้ฟังจนกว่านะคะปัญญาเจริญขึ้นและสภาพธรรมะก็ปรากฏให้รู้ลักษณะที่ต่างๆกันไป
1: ครับที่จะรู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะครับก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าพระธรรมเป็นกระจกวิเศษที่ส่องให้เห็นถึงการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับว่ามากไปด้วยความไม่รู้มากไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีเพียงใดนะครับถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนนะครับไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยว่าสะสมสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลเนี่ยครับมามากเพียงใดยิ่งได้ฟังพระธรรมที่กล่าวถึงโปรยธุลีลงในจิตนี้ยิ่งชัดเจนนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับเพียงบางเบาก็ยังมีก็ยังเกิดขึ้นเป็นไปซึ่งจะตรงข้ามกับผู้ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วอย่างสิ้นเชิงคือ พระอรหันต์นะครับแม้เพียงธุลีแม้เพียงละอองของกิเลสเพียงนิดหน่อยก็ไม่มีก็ไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ยาวไกลมากเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาที่ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานทีเดียวนะครับท่านอาจารย์ครับเวลาที่ได้ฟังพระธรรมนี้ครับก็เข้าใจว่าความเป็นธรรมดาของธรรมะครับธรรมะคือธรรมตาความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับความติดข้องก็มีจริงความโกรธความขุ่นเคืองใจก็มีจริงทีนี้มันก็มีอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนครับว่าโลภะเกิดก็ปล่อยไปโทสะเกิดก็ปล่อยไปความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ครับที่จะเป็นเครื่องเกื้อกูลเพื่อความเข้าใจธรรมะจริงๆเป็นอย่างไรครับเพราะว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยจริงๆครับ
0: ค่ะโลภะเกิดก็ปล่อยไปโทสะเกิดก็ปล่อยไปเพราะไม่เข้าใจใช่ไหมคะใครปล่อยค่ะแล้วเป็นยังไงคะเราปล่อยได้หรือว่าธรรมะเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้ความจริงเพราะเข้าใจว่าเราปล่อยไปแต่ความจริงไม่มีเราแต่ว่าธรรมะใดก็ตามที่เกิดธรรมะนั้นดับแต่ว่าผู้ที่พูดว่าปล่อยไปก็คือผู้ที่ไม่รู้ความจริงเข้าใจว่าปล่อยแต่ความจริงธรรมะเกิดแล้วดับแล้วใครทำอะไรได้นอกจากหลงคิดว่าเราทำได้คือเราปล่อยไปปล่อยอะไรนะคะดับแล้วจะปล่อยอะไรปล่อยเมื่อไหร่เต็มไปด้วยความไม่รู้แต่เข้าใจว่ารู้ถูกนะคะเป็นธาตุเป็นธรรมะทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่พูดอย่างนี้ค่ะเพราะเข้าใจผิดไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นเราที่เข้าใจว่ามีตัวตนที่ปล่อยได้แต่ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะปล่อยยังไงล่ะดับแล้วหมดแล้วไปปล่อยอะไรไม่มีอะไรจะปล่อยละเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยควรที่จะได้เข้าใจจริงๆอย่างเมื่อกี้นี้คุณอนพพูดถึงอนุสัยกิเลสเคยได้ยินบ่อยๆหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะก็ได้ยินแค่กิเลสแล้วก็บางครั้งก็ได้ยินคำว่าอกุศลธรรมคือธรรมะฝ่ายดีนะคะแล้วอกุศลธรรมมีจริงๆนะคะไม่ใช่แข็งไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนแต่ว่าไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างว่าอกุศลประเภทนี้เป็นอะไรเป็นมานะเป็นความสำคัญตนซึ่งไม่ใช่ความติดข้องเห็นไหมคะความละเอียดความติดข้องติดข้องในสิ่งที่ปรากฏดอกไม้สวยพวงมาลัยสวยหอมดีด้วยใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นก็ไม่ใช่มานะไม่ใช่ความสำคัญตนเพราะสิ่งนั้นสวยต่างหากก็มีความพอใจติดข้องไม่ใช่ในดอกไม้นะคะแต่ว่าเพียงแต่มีความพอใจเท่านั้นแต่ถ้าเป็นความสำคัญตนเนี่ยสำคัญไหมคะที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเราเป็นใครแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความสำคัญตนเนี่ยดับได้ด้วยอรหัตตมรรคเพราะว่าทั้งที่มีก็ไม่รู้ค่ะถ้าเราจะติใครหรือติอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นความสำคัญตนหรือเปล่าด้วยเหตุนี้อกุศลทั้งหลายเนี่ยมีก็ยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นอย่างอนุสัยกิเลสที่ได้ยินได้ฟังนี่นะคะเวลาที่ธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเกิดแล้วนะคะแล้วก็ดับแล้วถ้าหายไปเลยไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไม่มีอกุศลแต่อกุศลใดๆก็ตามเกิดกับจิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยนะคะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตเมื่อเกิดแล้วดับแล้วเชื้อของอกุศลซึ่งเกิดแล้วยังสะสมสืบต่อเป็นสิ่งที่เป็นร่องรอยที่สะสมทิ้งไว้ในจิตนะคะพร้อมที่จะมีปัจจัยก็ไหลไปโดยที่ว่าไม่มีใครต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสนะคะเป็นกิเลสซึ่งไม่เกิดแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเช่นโลภะเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปหมดแม้ว่าดับไปแต่เพราะการที่เคยเกิดนั่นแหละก็มีปัจจัยที่ทำให้ สภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นน่ะยังคงสะสมอยู่ในจิตต่อไปโดยที่ว่าแม้เกิดขณะแรกสิ่งที่เคยสะสมมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เกิดเลยแต่มีพร้อมเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอนุสัยเชิญคุณคำปันให้คำแปลด้วยค่ะ
1: ครับโดยความหมายอนุสยะนะครับอนุคือตามนะครับสยะหรือสี่ธาตุนี่นะครับในอัฏฐาวะนอนเพราะฉะนั้นอนุสยะนี่นะครับจึงหมายถึงกิเลส ที่ตามนอนหรือว่านอนเนื่องอยู่ในจิตตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะดับได้ครับอันนี้คือโดยความหมายของอนุสัยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรนะคะมีอนุสัยกิเลสไหมคะขณะจิตแรกก็มีค่ะยังไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างจนกระทั่งตรัสรู้เมื่อไหร่นะคะขณะที่ตรัสรู้นั้นก็ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกิเลสต้องดับตามลำดับขั้นด้วยแต่ว่าตราบใดนะคะซึ่งไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ดับอะไรเลยทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะสะสมอยู่ในจิตนะคะนอนเนื่องไม่ได้ออกไปจากจิตเลยเพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทไม่โกรธไม่โลภไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากิเลสที่เป็นเชื้อที่สะสมมาเนี่ยค่ะยังพร้อมที่ทันทีที่เห็นนะคะอาสวะไม่ใช่อนุสัยเพราะเหตุว่าเพราะมีอนุสัยทันทีที่มีอะไรกระทบปรากฏนะคะถึงเวลาที่กิเลสจะเกิดได้ไหลไปทันทีโดยที่ขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรู้ว่ามีกิเลสต่อเมื่อลักษณะของกิเลสประเภทหนึ่งประเภทใดมีกำลังค่ะอย่างการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะปรากฏกับปัญญาที่เข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งกะเกณฑ์ไม่ได้โดยความเป็นอนัตตาว่าสภาพธรรมะใดจะปรากฏเมื่อปัญญาสมบูรณ์สะสมมาที่จะเข้าใจสภาพธรรมะได้ว่าสภาพธรรมะนั้นแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอนุสัยกิเลสนะคะหรืออาสวะกิเลสเนี่ยก็ต้องรู้ความต่างกันว่าอนุสัยไม่เกิดเลยแต่มีอยู่ในจิตตลอดเวลาที่ปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะดับกิเลสนั้นๆยังไม่เป็นพระอริยบุคคลนะคะแต่ว่าพอขณะใดที่มีเห็นไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ากิเลสเกิดแล้วนั่นคืออาสวะกิเลสแต่พอมีความชอบเพราะรู้รูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นถ้วยแก้วหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นที่พอใจขณะนั้นก็ไม่ใช่อาสวะกิเลสนะคะแต่ว่าเป็นกิเลสประเภทอื่นๆที่มีกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่ามีกิเลสเนี่ยดีไหมคะดีมากๆเพราะจะได้ไม่ประมาทถ้าคิดว่ามีกิเลสน้อยประมาทแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นต้องฟังธรรมะหรืออะไรก็ต่างๆก็ตามความดีอะไรก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำอยู่สบายสบายดีกว่าแต่ความจริงอยู่สบายสบายนะคะไม่สบายเพราะกิเลสแต่ไม่รู้ว่านะคะจิตที่สงบจากกิเลสสบายกว่าขณะที่มีกิเลสเพราะว่าไม่เคยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตที่ดับกิเลสแล้วเนี่ยไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดนะคะก็ต้องสบายกว่าดีกว่าขณะที่มีกิเลสแต่ก็ไม่ถึงการที่จะรู้ความจริงนั้นจนกว่ารู้เมื่อไหร่ก็จะเห็นความต่างกันเพียงแค่นิดเดียวแค่คิดนะคะถ้าเกิดความพอใจอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากๆเนี่ยเดือดร้อนไหมคะแต่เวลาที่ไม่เห็นต้องการไม่เห็นอยากได้สบายไหมไม่ต้องการไม่ติดข้องไม่ผูกพันไม่อยากได้สบายกว่าเวลาที่ติดข้องต้องการอยากจะได้หรือเปล่าแค่นี้ก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามีทางที่จะให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่มีหนทางถ้ามีหนทางนะคะหนทางนั้นเป็นหนทางที่ยากหรือง่ายถ้ายากแต่เป็นหนทางจริงๆนะคะค่อยๆอบรมแล้ววันหนึ่งก็ถึงแต่ว่าถ้าไม่คิดหรือว่าไม่เห็นโทษของอกุศลเลยนะคะทุกคนก็อยู่เหมือนสบายแต่ความจริงอยู่ไม่สุข
1: ครับเรื่องอยู่ไม่สุขนี่ก็น่าพิจารณาทีเดียวนะครับก็มีพระเถระท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นกษัตริย์มาก่อนนะครับอยู่ในพระราชวังคิดว่ามีความสุขนะครับมีทหารมีคนคอยอารักขาอยู่แต่พอท่านได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนานะครับได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงดับกิเลสทั้งปวงถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านถึงกับกล่าวไว้เลยนะครับว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือสุขที่ปราศจากกิเลสดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นนะครับนี่คือคุณของพระธรรมจริงๆนะครับที่ทำให้ค่อยๆขัดเกลาแล้วก็ดับกิเลสจนกระทั่งดับได้จนหมดสิ้นนะครับตราบใดก็ตามนะครับแม้ว่ายังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าขณะนั้นกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปนะครับก็สงบระงับจากอกุศลแล้วในขณะนั้นนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วครับท่านอาจารย์ครับอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์กับข้อความที่ว่าถ้าเห็นประโยชน์ของพระธรรมจะรู้ได้เลยว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระจริงๆถ้าหากว่าไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ในประเด็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับ
0: ค่ะถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะก็ฟังพระธรรมต่อไปเพื่อเข้าใจ
2: ของปัญญาปัญญาทำกิจรู้ความจริงในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงจะละคลายความไม่รู้ที่มืดมนในสิ่งที่ปรากฏจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.17 กันยายน 2560

เย็นอาหารกลางวันรับประทานแต่อาหารเช้าเพราะได้ยินว่ารักษาศีลอย่างนี้ดีเหมือนฤาษีชีพไพรไหมคะจะมีประโยชน์อะไรการทำสิ่งที่เป็นไปด้วยความต้องการด้วยความไม่รู้ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่คำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องไม่ลืมคำสอนทุกคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วต้องสอดคล้องกันทั้งหมดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นเราทำหรือเปล่าแต่กิจที่ควรทำกิจของอะไรต้องสอดคล้องกันด้วยไม่ใช่ให้เราทำกิจนี้ไปร่ำไปเรียนไปพยายามไปขวนขวายด้วยความเป็นเรากิจที่ควรทำกิจของธรรมะอะไรก็ต้องเป็นธรรมะที่เป็นปัญญากิจที่ควรทำไม่ใช่ไปทำให้ไม่รู้แต่ว่ากิจที่ควรทำก็คือว่ามีความไม่รู้อยู่แล้วและยังคงไม่รู้ต่อไปถ้าไม่รู้ว่าอะไรขณะนั้นทำกิจอกุศลก็ทำกิจของอกุศลกุศลก็ทำกิจของกุศลแลกกันไม่ได้เลยปรองดองกันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาอกุศลเกิดจะให้มีกุศลมาร่วมด้วยทำกิจการงานในขณะนั้นด้วยก็เป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจคำแรกอย่างมั่นคงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตราบใดที่ยังไม่เป็นธรรมะปัญญายังไม่สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีเมื่อกี้นี้พูดถึงอวิชชาเดี๋ยวนี้มีไหมเยอะไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอวิชชาคือขณะที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ไม่รู้ทั้งวันไม่รู้มานานแสนนานปัญญาต่างกับอวิชชาเพราะเหตุว่าปัญญาเข้าใจถูกตามความเป็นจริงแต่ปัญญาเกิดเองไม่ได้แน่นอนค่ะกิจที่ควรทำไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นนอกจากทำปัญญาปัญญาทำไม่ใช่เราทำให้รู้ว่าธรรมคือเข้าใจจากการฟังแล้วกิจของปัญญาก็คือสามารถเข้าถึงคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วเช่นอวิชชาขณะนี้ไม่เห็นจิตเกิดดับเลยอะไรก็ไม่เกิดดับสักอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจไหมนั่นคือปัญญาไม่ใช่เราฟังต่อไปเข้าใจขึ้นอีกว่าอวิชชามืดมากแค่ไหนแค่วันนี้ตั้งแต่ลืมตาก็มืดละใช่ไหมคะแล้วก็มืดมาเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่ที่เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นขณะนั้นก็ไม่มืดแต่ขณะนั้นจะมากหรือจะน้อยและจะมาจากไหนกิจของปัญญาก็คือว่าเข้าใจถูกต้องจากการที่ไตร่ตรองและเข้าใจถูกตามความเป็นจริงจนกระทั่งเรากล่าวว่าปัญญาเป็นแสงสว่างถ้าไม่มีความเข้าใจเกิดขึ้นเลยพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าปัญญาคือแสงสว่างก็ยังมืดมืดอยู่อย่างนี้แล้วจะบอกว่าปัญญาคือแสงสว่างแต่เมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นขณะนั้นก็คือว่ามีแสงสว่างจะมากจะน้อยจะสลัวสักเท่าไหร่ก็ยังต่างกับอวิชชาเวลาที่ปัญญาสะสมเพิ่มพูนขึ้นทำกิจของปัญญาจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้คิดดูเห็นขณะนี้เกิดดับอวิชชารู้ไม่ได้ฟังไปเท่าไหร่ก็เพียงแค่เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจขั้นปริยัติจนกว่าสามารถที่จะถึงขณะที่ปัญญาคือแสงสว่างซึ่งนำมาสู่การประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่เกิดดับถ้าไม่สว่างระดับนั้นไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้ว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะ1เกิดระดับทีละ1ปัญญาคือแสงสว่างนำทางจากขั้นฟังและเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมาสู่การถึงการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏที่กำลังเกิดอริยสัจธรรม

ลัวว่าโลกจะแตกหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆเพราะไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงว่าโลกก็คือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดและดับไปไม่เหลือในขณะนี้เองจากการสนทนาธรรมที่กนกรัตรีสอร์ทอัมพวา18 กันยายน 2560

0: ห่วงโลกไหมคะตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกก็ห่วงโลกเพราะไม่รู้ว่าโลกแตกแล้วไม่ต้องไปคอยว่าเมื่อไหร่จะสงครามโลกครั้งที่สามที่โลกจะต้องแตกแต่ว่าความจริงโลกแตกแล้วกำลังแตกอยู่ห่วงโลกเพราะไม่รู้จักโลกแต่ถ้ารู้จักโลกไม่ห่วงค่ะเพราะว่าไม่มีเราสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปห่วงตรงไหนขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปห่วงตรงไหนยังไม่เห็นมีใครห่วงเห็นเลยเอาได้ยินเกิดขึ้นได้ยินก็ดับไปไหนห่วงโลกก็โลกก็เป็นอย่างนี้แหละคือมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกจึงห่วงโลกแต่ถ้ารู้จักโลกแล้วห่วงได้ยังไงคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
1: เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจริงๆก็ไม่ต้องไปห่วงโลกเพราะโลกก็กำลังเกิดดับโลกของเห็นโลกของได้ยินโลกได้กลิ่นโลกลิ้มรสก็กำลังเกิดดับอยู่ทุกขณะอยู่แล้ว
0: ขณะนี้หรือขณะที่อยู่ในสงครามมีระเบิดก็ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดดับอยู่ตลอดเวลาต่างหากตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเพราะโลกเพราะเห็นบ้างเพราะได้ยินบ้างแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหมดซึ่งทุกข์หนึ่งก็คือเกิดจากการห่วงโลก
2: แม้การที่จะกลัวภัยต่างๆว่าจะเกิดอะไรก็เป็นความไม่รู้เป็นอกุศลภายในของตัวเอง
0: เพราะไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราพอมีเราก็สารพัดอย่างที่จะห่วงที่จะกลัวที่จะอยากได้แต่ว่าพอรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแม้แต่ความอยากได้เกิดขึ้นก็เป็นธรรมะแล้วก็หมดไปให้ทราบว่าทุกอย่างหมดไม่เหลือขณะนี้เดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับอีกไม่เหลือเลยถ้าเข้าใจในความไม่เหลือแล้วก็จะรู้ว่าไปติดข้องในสิ่งที่ไม่มีมานานแสนนานจนกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วติดข้องในสิ่งที่ไม่มีลองคิดดูสิคะไม่มีแล้วยังติดข้องเพราะหลงเข้าใจไว้ยังมี
2: ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงโทษของอกุศลธรรมเหมือนกับเป็นข้าศึกเป็นผู้ที่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่เบียดเบียนจิตใจเป็นผู้ที่มาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นอกุศลโดยความเป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: เพราะแม้ข้าศึกก็เกิดดับแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงคิดว่ามีข้าศึกถาวรแต่ความจริงขณะนั้นข้าศึกนั้นก็เกิดดับ
1: จริงๆเราก็ชนะสงครามได้นะคะถ้าเราเอาชนะหมายถึงว่าไม่โกรธตอบผู้นั้นก็เหมือน
0: แล้วไม่โกรธตอบได้ไหม
1: บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกก็คิดว่าเราบังคับได้บ้างไม่ได้บ้าง
3: แล้วจะค่อยๆรู้จักโลกขึ้นได้อย่างไรครับท่าน
0: หนทางเดียวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วเพราะได้ทรงประจักษ์แจ้งโลกตามความเป็นจริงเพราะรู้ว่าชาวโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ละคำฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เข้าใจตามลำดับในขั้นของการฟังซึ่งจะนำไปสู่ขั้นการประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งตรงกับที่เป็นความจริง
3: พระธรรมทำให้เข้าใจโลกแล้วก็พ้นจากโลกไปได
0: ้แล้ว
3: อย่างไรล่ะครับท่านอาจารย์
0: ก็รู้จักโลกสิจึงได้พ้นจากโลกถ้ายังไม่รู้จักโลกก็ไม่พ้นค่ะยังเกลียดชังโลกอยู่นั่นแหละยังโกรธโลกอยู่นั่นแหละยังติดข้องโลกอยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้จักโลกว่าแท้ที่จริงเกิดแล้วดับแล้ว
3: หมายถึงว่าโลกเนี่ยโกรธโลกอย่างนั้นเพราะว่าโทสะก็เป็นโลกก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไปโกรธสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเงาพวกนี้มา
0: ไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะที่เกิดดับไม่ว่าจะคิดว่าเป็นเราเป็นโรคเป็นสงครามอะไรก็คือเป็นธรรมะที่เกิดดับ

0: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1101
0: สนทนาธรรมที่กรมวิชาการเกษตรวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560
2: ขอกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือความเป็นชาวพุทธค่ะ
3: อยากรู้จักชาวพุทธไหมคะหรือว่ารู้จักแล้วเป็นสิ่งซึ่งละเอียดค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเป็นชาวพุทธแต่ถ้ามีคนถามว่าชาวพุทธรู้อะไรจะตอบว่าไงคะทุกคนเป็นชาวพุทธแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามซึ่งเขาไม่รู้จักชาวพุทธแล้วเขาก็ถามว่าชาวพุทธน่ะรู้อะไรคนที่เป็นชาวพุทธจะตอบว่ายังไงคะทุกคนเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างตอบได้ตามที่เป็นนะคะว่าเป็นชาวพุทธรู้อะไรมีใครจะตอบบ้างไหมคะการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์มากเมื่อได้มีการได้ฟังคำของแต่ละคนแต่ละความคิดนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าคำใดสามารถที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นอีกบ้างเป็นประโยชน์ต่อการที่เคยเข้าใจเพียงผิวเผินหรือเพียงเล็กน้อยเพราะแค่คำว่าชาวพุทธลึกซึ้งไหมคะเพราะเหตุว่าชาวพุทธคือใครคือผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนี่ก็คือทั่วไปใครๆก็ตอบอย่างนี้ใช่ไหมคะชาวพุทธคือผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ว่าแค่คำว่ารัตนตรัยพอไหมที่จะตอบคนอื่นว่าชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าเขาถามต่อไปว่าพระรัตนตรัยคืออะไรก็จะต้องตอบให้เขาเข้าใจได้ถูกต้องให้รู้จักจริงๆว่าควรค่าแก่การที่จะนับถือและเป็นชาวพุทธมิฉะนั้นแล้วเป็นชาวพุทธโดยไม่รู้สิ่งที่ควรค่าแก่การที่ทำให้เป็นชาวพุทธก็ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงนะคะด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งมากคำของใครล่ะคะที่จะได้ฟังและสนทนากันก็เป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นเลยค่ะไม่ใช่คำของคนโน้นคำของคนนี้เพราะเขาไม่ได้ตรัสรู้เขาไม่ได้รู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระชนคำที่เรามีโอกาสจะได้ฟังนะคะสืบต่อกันมาโดยที่เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระโอษฐ์แต่ว่ามีโอกาสจะได้ยินคำซึ่งคนที่ได้เฝ้าฟังธรรมจากพระโอษฐ์นะคะมีความเข้าใจสืบทอดมาจนกระทั่งถึงเราจนกระทั่งสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะเราเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ชาวพุทธค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่านะคะชาวพุทธรู้อะไรตอบว่าไงคะหรือตอบว่าชาวพุทธไม่รู้อะไรจริงไหมคะชาวพุทธไม่รู้อะไรพระรัตนตรัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนะสูงสุดในสากลจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในประเทศหนึ่งถิ่นฐานใดที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่ว่าไม่ว่าที่ไหนในโลกนะคะในสากลจักรวาลทั้งหมดไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงชื่อที่เราจำแต่ต้องรู้ว่าพระอรหันต์คือใครพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยแล้วเราเป็นใครต่างกันมากมายไหมคะเราเป็นผู้ที่มีกิเลสเพราะไม่รู้อะไรที่จะดับกิเลสไม่ใช่ว่าใครมาบอกเราว่าให้ละไม่ให้มีกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาไม่รู้จักกิเลสเพราะฉะนั้นการที่จะจับผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสทั้งวันนะคะตลอดชีวิตเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสอีกต่อไปแต่ต้องดับกิเลสตามลำดับขั้นเพราะเหตุว่ากิเลสเนี่ยค่ะมีมากมายประมาณไม่ได้เลยคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนันตะไม่สามารถที่จะกล่าวให้หมดได้เลยฉันใดนะคะกิเลสของแต่ละคนที่สะสมมานานแสนนานในสังสารวัฏก็อย่างนั้นแล้วก็จะดับให้หมดได้เลยทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะชาวพุทธ รู้คุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงดับกิเลสไม่เหลือเลยค่ะไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตรัสรู้ธรรมะที่จะทำให้ดับกิเลสด้วยพระองค์เองในพระชาติที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแล้วพร้อมที่จะได้รู้ความจริงนะคะถึงความเป็นผู้ที่สูงสุดเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นคือเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยตนเองรู้เองนี่ยากไหมคะไม่มีการฟังพระธรรมไม่รู้แน่นอนค่ะฟังคำของคนอื่นก็ไม่รู้แต่ว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งแต่ว่าเป็นประโยชน์มีค่ามหาศาลนับไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเกิดมาก็ไม่รู้นะคะต่างกันไปตั้งแต่เกิดแต่ละคนเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสิ้นชีวิตไปตั้งแต่อายุน้อยบ้างมากบ้างเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตก็หลากหลายก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เคยไม่รู้มาทั้งหมดนะคะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งถูกปิดบังมานานในสังสารวัฏแสนโกรธกลับมาแล้วก็ค่อยๆเปิดเผยให้เข้าใจถูกต้องนะคะค่อยๆละความไม่รู้ละความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสาวกคือแม้ว่าไม่มีบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ธรรมะด้วยตัวเองแต่ก็ยังเป็นผู้ฟังค่ะผู้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้และก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนะคะคือพระพุทธรัตนะได้แก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะซึ่งสามารถที่จะนำไปสู่การดับกิเลสคนมีกิเลสกับคนไม่มีกิเลสหรือคนมีกิเลสน้อยเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ความต่างใช่ไหมคะคนกิเลสมากเป็นยังไงคะพฤติกรรมทางกายทางวาจาเกิดจากใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสมากเท่าไหร่การกระทำทางกายวาจาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสน้อยลงนะคะความดีก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆดับกิเลสตามลำดับขั้นนะคะจนกระทั่งจากความเป็นพระโสดาบันบุคคลดับความเห็นผิดความสงสัยในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏในโลกในอะไรทุกอย่างเพราะไม่รู้จริงสงสัยและจะไปเอาคำตอบมาได้ยังไงทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีตามความเป็นจริงว่าใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ก็ไม่รู้นี่ก็แสดงถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนะคะด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าธรรมรัตนะคือสิ่งที่สามารถจะนำไปสู่การรู้ความจริงซึ่งก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเนี่ยมีปัญญาหรือเปล่ามีปัญญาตามสมุดพกหรือว่ารายงานของครูบาอาจารย์นะคะท่านผู้นี้มีปัญญามากรู้นั่นรู้นี่สอบได้ปริญญาตรีโทเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไม่รู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยค่ะต่อให้มีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนรูปสมบัติทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนะคะก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกับเดี๋ยวนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยเกิดมาเป็นคนเนี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้และเวลาที่จะสิ้นสุดความเป็นคนเนี้ยอีกไม่นานเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าใครจะจากโลกนี้ไปเร็วหรือช้าแค่ไหนอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ปีหน้าหรืออีก10ปี20ปีก็ได้แต่อยู่ไม่ได้แน่ค่ะต้องไปต้องจากไปจากไปแล้วก็ลืมหมดไม่มีใครสามารถจะจำได้นะคะไม่เหลืออะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะควรมีสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้เกิดมาแล้วนะคะไม่ได้จากไปเปล่าๆหรือจากไปด้วยกันไม่รู้ความจริงสะสมความไม่รู้สะสมกิเลสไปมากมายก็ค่อยๆสามารถที่จะเห็นว่าสิ่งที่มีค่าสำหรับคู่ที่เกิดเป็นมนุษย์สามารถได้ฟังคำที่จะทำให้เกิดปัญญาและรู้จักบุคคลที่ประเสริฐสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงหนทางที่จะทำให้กิเลสซึ่งมีมากในใจของทุกคนเนี่ยค่ะ ลดน้อยลงจนกระทั่งสามารถที่จะดับได้เมื่อไหร่รู้แจ้งความจริงถึงความเป็นผู้ที่ดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีจนถึงพระอรหันต์ดับกิเลสหมดนะคะผู้นั้นเป็นรัตนะซึ่งเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นพระรัตนะใจคือพระพุทธรัตนะได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมรัตนะธรรมะที่เป็นปัญญาที่นำไปสู่การรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงดับกิเลสได้ทำให้ผู้ที่รู้ความจริงนั้นเป็นผู้ที่เป็นรัตนะเป็นหมู่คณะของผู้ที่ดับกิเลสเพราะฉะนั้นเราอยู่ในหมู่คณะของผู้ที่ไม่ได้ดับกิเลสแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะนำไปสู่สังฆรัตนะคือในหมู่ของผู้ที่ประเสริฐโดยการเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธรู้อะไรเริ่มคิดหรือยังคะสำหรับชาวพุทธรู้อะไรหรือยังไม่เคยมีใครถามแต่ถ้าเขาถามจะตอบได้ไหมว่าชาวพุทธรู้อะไรถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ได้ไหมรู้ก็ไม่ใช่ชาวพุทธเพราะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ารู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีใครคนใดสักคนที่สามารถที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจนั้นได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมก็จะมีความนอบน้อมเคารพอย่างยิ่งนะคะเป็นชาวพุทธที่เห็นคุณของพระรัตนตรัยก็ตอบคนอื่นได้ชาวพุทธคือผู้ที่รู้จักพระรัตนตรัยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำของพระองค์และก็อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ตามพระองค์ด้วยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็น่าคิดนะคะทั้งที่บอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ถามว่าชาวพุทธรู้อะไรก็มีชาวพุทธสองพวกชาวพุทธที่รู้กับชาวพุทธที่ไม่รู้
4: ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงกล่าวว่าเป็นชาวพุทธแต่ว่าต้องหมายถึงว่ารู้แล้วก็เข้าใจอะไรดังนั้นพุทธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานดังนั้นการที่จะเป็นชาวพุทธเนี่ยจะปราศจากความรู้ความเข้าใจในความจริงไม่ได้เลยแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นครับท่านอาจารย์ครับความรู้นั้นรู้อะไรครับท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะก็น่าคิดนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึง3คำรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังรู้จักโดยที่ว่ารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เลิศด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญานั้นสามารถดับกิเลสได้และพระมหากรุณาคุณ45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะจนกระทั่งเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ซึ่งใช้คำว่าธรรมะทำไมใช้คำว่าธรรมะและใช้คำสอนของพระองค์ว่าพระธรรมเพราะเหตุว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเวลาที่ฟังธรรมะนี่นะคะการที่เราเคยคิดเองทั้งหมดนะคะต้องทิ้งไปเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะเลยถามว่าธรรมะคืออะไรตอบว่าธรรมะคืออะไรคะไม่เคยฟังธรรมะเลยค่ะคุณอนุบอกว่าธรรมชาติก็ยังต้องถามต่อไปอีกว่าธรรมชาติคืออะไรถูกต้องไหมคะเพราะเหตุว่าคำตอบที่ถูกต้องถึงที่สุดคือความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังตอบไม่หมดก็หมายความว่ายังไม่รู้จักความจริงของสิ่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะสั้นๆธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตอบได้ไหมล่ะว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรพระต้องถามต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงๆว่านั่นแหละคือธรรมะพระฉันแค่บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีจริงเราจะมานั่งพูดทำไมถึงสิ่งที่ไม่มีเสียเวลาแต่ว่าสิ่งนั้นต้องมีจริงแน่นอนค่ะพระฉันธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วสิ่งที่มีจริงอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือสิ่งซึ่งถ้าเราไม่คิดไม่ไตร่ตรองนะคะเพียงฟังเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้น คำที่คิดไม่ถึงนะคะก็คือธรรมะมีสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วอยู่ไหนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องมีถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีจะกล่าวว่าสิ่งนั้นมีจริงได้อย่างไรเนี่ยค่ะแค่คำเดียวแสดงความต่างห่างไกลแสนไกลระหว่างพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่สะสมกิเลสอกุศลความไม่รู้มาแสนนานในสังสารวัฏนับประมาณไม่ได้กี่แสนโกฏกับพระเช่นแม้แต่คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงไหมคำตอบก็คือว่าเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีเดี๋ยวนี้มีแน่นอนเลยนะคะธรรมะแต่ถ้าไม่ฟังธรรมะรู้ไหมคะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ที่มีจริงที่เป็นธรรมะหาไปเถอะนะคะหาได้ไหมคะ
5: ตัวเองก็คิดว่าทุกวันในชีวิตเนี่ยเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่ทำร้ายใครเราไม่เอาของใครคิดว่าก็เป็นความดีแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องเข้าวัดก็ได้
3: อย่างนั้นต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะเรารู้แล้วนี
5: ่ไม่ได้รู้ค่ะเราต้องฟังให้ท่านบอกกล่าวเพราะว่าเราคงรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกคนต้องเจอถ้าไม่มีใครสอนเราก็อาจจะอยากจะมีกิเลสมากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะเราต้องฟังคำสอนของพระเจ้า
3: แต่คำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งกว่านี้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าเพียงเท่านี้เนี่ยฟังดูนะคะก็เหมือนความคิดของแต่ละคนซึ่งสามารถที่จะคิดไตร่ตรองได้ฟังโน่นฟังนี่ฟังคนนั้นคนนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแก่เจ็บตายแล้วจะไปติดข้องอะไรใช่ไหมคะก็พูดกันอย่างนี้แหละให้ละเสียให้ปล่อยวางเสียแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างจากคำของคนอื่นพระเช่นจะรู้ว่าได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังหรือว่าเพียงแต่ฟังความคิดความเห็นของคนทั่วๆไปนะคะซึ่งก็พูดกันอย่างนี้พระเช่นต้องต่างจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่ละคำนี่นะคะถ้าไม่ไตร่ตรองให้เข้าใจจริงๆยากที่จะเข้าใจได้เพราะว่าแม้มีก็ยากที่จะรู้พระเช่นท่านได้ฟังตามลำดับนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะมีแน่ๆค่ะท่านผู้หนึ่งตอบว่ามีชีวิตอยู่ชีวิตคืออะไรทุกคำมีคำตอบในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงชัดลึกจริงพระเช่นแต่ละคำที่พูดเนี่ยนะคะคนอื่นก็พูดเรื่องชีวิตนี่และก็รู้ว่าชีวิตก็มีจริงๆด้วยก็ยังคงเป็นคำของคนอื่นยังไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต่างกับคนอื่นคิดไม่ถึงด้วยลองคิดอีกก็ได้ค่ะนี่ชีวิตมีจริงนะคะแต่ใครๆก็รู้ว่าชีวิตมีจริงใช่ไหมคะแต่นี่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งนั้นก็กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยบอกได้อีกนิดนึงว่ามีจริงทุกแห่งทุกเมื่อทุกขณะไม่ว่าที่ไหนก็ตามสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแต่อยากให้คิดสักนิดหนึ่งนะคะว่าอะไรล่ะที่มีจริงทุกหนทุกแห่งค่ะปัญญาต้องถามด้วยนะคะคืออะไรไม่อย่างนั้นใครจะรู้ล่ะคะคนหนึ่งคิดว่าปัญญาคืออย่างนี้อีกคนหนึ่งคิดว่าปัญญาคืออย่างนั้นแต่ว่าปัญญาจริงๆนั้นคืออะไรเชิญค่ะมีผู้ตอบว่าม
6: ีพุทธะในตัวเอง
3: อย่างนั้นไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะไม่มีและเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงมีก่อนฟังไม่มีค่ะมีอย่างอื่นมีกิเลสเยอะแต่ว่าสิ่งที่มีเมื่อได้ฟังคำของเจ้าคือความเห็นที่ถูกต้องนะคะจากคำธรรมดาง่ายๆแล้วก็ค่อยๆรู้ว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงธรรมดาด้วยมีอีกไหมคะเชิญค่ะ
6: ความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3: น่าฟังนะคะแต่ว่าอะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน
7: จิตหรือเปล่าครับอาจารย
3: ์ค่ะจิตคืออะไร เนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนรู้คร่าวๆรู้ง่ายๆรู้นิดหน่อยไม่ชัดเจนเช่นคำว่าจิตทุกคนก็บอกว่ามีจิตแต่ไม่พอค่ะนั่นไม่ใช่การรู้ถ้าการรู้จริงต้องจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงจิตอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำแรกของคำถามก็คือว่าจิตมีจริงแต่จิตคืออะไร
4: เหมือนเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์เราอะไรเงี้ยครับว่าเราต้องการสิ่งใดอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
4: มีครับ
3: ขณะนี้จิตอะไรประเภทไหนกำลังมีจิตกันทุกคนแต่ไม่มีใครรู้จักจิตจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแต่คิดได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าที่เคยคิดเนี่ยใครๆก็คิดแต่ละคนก็แต่ละความคิดแต่อาศัยพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ใช้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่ไปคิดอย่างนักปรัชญานะคะแต่ว่าจากการรู้ความจริงแทงตลอดสภาพนั้นที่มีจริงๆต่างกันแล้วใช่ไหมคะปัญญาต่างระดับขั้นปัญญาขั้นคิดกับปัญญาขั้นประจักษ์แจ้งก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
4: มีครับ
3: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จิตอะไรง่ายมากเลยนะคะจิตเห็นจิตได้ยินกำลังเห็นนี่นะคะจิตต่างหากที่เห็นกำลังได้ยินนี่ก็คือจิตนั่นแหละได้ยินเพราะจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกทั้งหมดนะคะกี่โลกก็ตามแต่ก็มีสภาพที่ต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรแข็งเนี่ยค่ะไม่รู้ไม่เห็นไม่จำไม่หิวไม่โกรธแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือธาตุรู้ธาตุนี่คือธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุหมายความว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธาตุแต่ละหนึ่งธาตุหมายความว่าสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยทรงไว้ซึ่งภาวะความเป็นสิ่งนั้นอย่างแข็งเป็นแข็งได้เป็นอื่นไม่ได้เสียงก็เป็นเสียงเป็นแข็งไม่ได้เห็นก็เป็นเห็นเห็นได้ยินไม่ได้คิดก็เป็นคิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะถูกไหมคะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเริ่มเป็นชาวพุทธที่รู้จักธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง45พรรษาให้มีความเข้าใจในประโยคที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งต้นอย่างนี้จึงจะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะอนัตตาหมายความว่าอะไรคะคุณวิชัยคะ
4: คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจและบังคับบัญชาไม่ได้ครับ
3: ค่ะเราคุ้นกับคำว่าอัตตาใช่ไหมคะคือเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงดอกไม้เป็นดอกไม้แสดงว่าเป็นสิ่งหนึ่งอัตตาถูกต้องไหมคะไม่ใช่โต๊ะนี่โต๊ะก็เป็นโต๊ะสิเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้สิก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนเป็นอัตตาแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเห็นเกิดแล้วหมดแล้วเราหายไปแล้วถ้าเห็นเป็นเราได้ยินเนี่ยค่ะกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นเขาเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงซึ่งล้วนเป็นอัตตาทั้งหมด
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ต้องอยู่ในโลกของความฝันต่อไปจนกว่าที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจความจริง
1: ค่ะรู้ความจริงพร้อมสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่นั่นคือตื่นกำลังตื่นหรือหลับหรือฝัน
0: ขณะที่ไม่รู้ความจริงก็ยังฝันอยู่ครับอาจารย์นะ
1: เพราะหมดแล้วก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้จริงๆครับ
1: อยากจะห้ามไม่ให้ฝันหรือเปล่าคะเป็นไปไม่ได้
2: อาจารย์วิชัยครับพระองค์ก็เปรียบเทียบนะฮะว่าชีวิตขณะนี้เหมือนฝันบ้างฝันที่ไม่ตื่นสักทีนะฮะถ้าฝันกลางคืนตอนเช้าก็ยังตื่นมาก็ยังรู้ว่าฝันนะฮะบางทีท่านก็เปรียบเทียบเหมือนละครแล้วตอนนี้จะเชื่อได้ไหมฮะว่ากำลังอยู่ในโลกของละครหรือว่าอยู่ในโลกของความฝันตอนนี้กำลังเป็นตัวละครไม่รู้ว่าอาจารย์วิชัยก็เป็นตัวละครอยู่ผมก็เป็นตัวละครอยู
3: ่ครับ
2: เข้าใจยังไงครับ
3: ครับเพราะว่าก่อนฟังพระธรรมก็ต้องมากไปด้วยความไม่รู้ที่รู้ผิดสำคัญผิดแน่นอนแต่ซึ่งต่างกับบุคคลที่รู้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าทรงแสดงธรรมะนะคะว่าเกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วแม้ในขณะนี้นะครับเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ดับแล้วได้ยินเมื่อสักครู่นี้ก็ดับแล้วดังนั้นการที่จะเข้าใจถูกนะครับจากความที่ปกติที่ยังทรงจำว่ายังอยู่ใช่ไหมครับยังมีบุคคลนั้นอยู่ยังมีบุคคลนี้อยู่แต่ความจริงคืออะไรเมื่อความจริงทรงแสดงอย่างนี้นะครับว่าธรรมะเนี่ยเกิดทีละหนึ่งทีละขณะแล้วดับไปอย่างรวดเร็วความเข้าใจจากการได้ฟังอย่างนี้นะครับก็ต้องเข้าใจขึ้นใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เกิดดับอย่างรวดเร็วจนเป็นความเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆเพราะว่าธรรมะขณะนี้มีใช่ไหมครับเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งคิดในสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นแต่ก่อนนี้ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้ทรงจำว่าเป็นบุคคลบุคคลนี้เต็มไปหมดแต่ทั้งหมดเป็นจิตที่เกิดขึ้นคิดถึงในสิ่งที่ไหนครับปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายแล้วใจก็คิดจากการทรงจำเอาไว้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้โดยไม่รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นทั้งหมดอาจารย์นพครับการที่จะรู้เข้าใจก็ต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเห็นถูกที่จะเข้าใจความจริงว่าขณะนี้ธรรมะไม่เหลือแต่ละขณะแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่ต้องเข้าใจขึ้น
2: คือก็มีความคิดความเข้าใจในฝันนะฮะในละครตอนนี้ก็เหมือนเป็นละครที่มาสนทนาธรรมกันเนี่ยถ้าปัญญาไม่เข้าใจความจริงครับถ้าอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรู้อย่างนั้นจริงๆอย่างที่ผมเคยสนทนาก็นึกถึงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5นะที่ท่านพระราชนิพนธ์เรื่องนิทาชาคริตนะฮะก็คิดว่าเราก็ขำนะฮะว่าทำไมในตัวละครนั้นนะคืออาบูฮัสซันเนี่ยเขาถึงคิดว่าเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอพระเจ้าแผ่นดินเอาเข้าไปตอนหลับพอตื่นมาแล้วก็จัดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเขาเป็นพระราชานะฮะแล้วเขาก็เลยคิดว่าเป็นพระราชาจริงๆเพราะก็ไปจัดการภารกิจไปปราบคนไม่ดีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอเขาหลับพระราชาก็เอาไปไว้ที่บ้านเดิมเขาพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่ยอมรับนะฮะเขาคิดว่าเขาเป็นพระราชาอยู่นั้นฮะแม่เขาจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็ยังอยู่ในโลกของความคิดความฝันอย่างนั้นฮะถ้าจะเราก็ขำเขาแต่ตอนนี้เราก็เป็นอย่างนั้น
1: ค่ะลืมไปว่าก่อนเป็นพระราชาเขาเป็นใครตัวเขาเองลืมแล้วใช่ไหมก่อนที่เขาจะคิดว่าเขาเป็นพระราชาเขาเป็นใคร
2: เขาเป็นตัวเขาเขาก็เป็นพ่อค้าเป็นอะไร
1: แต่พอเป็นพระราชาแค่คืนเดียวแค่วันเดียวก็จำไว้แน่นลืมว่าแท้ที่จริงเนี่ยเคยเป็นใคร
2: นั่นนะท่านจันทร์ในเรื่องพระราชินีพลนี้ก็เราก็อาจจะขำนะฮะว่าทำไมเขาถึงยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นใครบอกก็ไม่เชื่อเพราะนั้นขณะนี้เราก็เป็นอย่างนั้นฮะแม้พระธรรมจะบอกท่านอาจารย์ก็กล่าวแสดงนะฮะหรือเราก็พูดไปตามธรรมะว่าขณะนี้กำลังหลับอยู่กำลังอยู่ในโลกของความฝันเนี่ยแต่ยากที่จะเชื่อว่าขณะนี้กำลังอยู่ในโลกของความฝันจริง
1: ๆค่ะสิ่งที่มีเมื่อกี้อยู่ไหนล่ะ
2: ดับไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ท่านอาจารย์
1: ไม่ใช่ฝันเลยค่ะว่ามีตื่นมาไม่เห็นมีเลยแค่ขณะเดียวหมดละไม่เหลือเลย
2: แต่เมื่อปัญญาไม่ได้รู้อย่างนั้นความสืบต่อที่รวด

0: เรื่องของการเกิดดับของสภาพธรรมะก็ทำให้โลภะเนี่ยมีเยื่อใยผูกโยงอดีตปัจจุบันอนาคตรวมเป็นตัวเรา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ข้อความใดๆนะคะที่มีในพระไตรปิฎกแต่ไม่เข้าถึงธรรมะที่เป็นอย่างนั้นก็ทำให้ต้องมานั่งคิดว่าเหมือนฝันยังไงเป็นฝันเพราะอะไรแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่หาอีกไม่ได้เลยนะคะเหมือนสิ่งที่มีในฝันหรือเปล่า
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปก็เพราะสภาพธรรมะเกิดดับเป็นไปอย่างรวดเร็วก็มีการจำหมายรู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นตัวเราเป็นตัวเขากราบท่านอาจารย์ในความละเอียดครับท่านอาจารย์ครับว่าเวลาที่ได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในเรื่องของเห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นต้นนี่นะครับซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเพิ่มพูนความไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์ครับในความละเอียดแล้วเป็นอย่างไรครับ
1: ค่ะขณะนี้เห็นเกิดระดับเข้าใจขึ้น
2: เห็นเกิดระดับครับ
1: ค่ะเข้าใจขึ้นทีละน้อยค่ะพูดทุกวันเห็นทุกวันเห็นขณะนี้เกิดระดับก็ยังไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นรู้ความจริงเพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอเพราะเหตุว่านี่เป็นแค่ได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสะสมไว้มากอุปติสสะฟังธรรมะจากท่านพระอัสสชิเข้าใจได้เลยเพราะกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริง
2: ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเวลาที่ฟังที่ศึกษาก็ฟังคำซ้ำๆฟังคำเดิมๆครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่าก็เป็นเหตุให้สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นครับ
1: ต้องไม่ลืมนะคะอุปนิสยโคจรถ้าเราไม่ฟังธรรมะเราฟังอื่นซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอุปนิสัยที่จะเห็นประโยชน์ว่าเกิดมาเนี่ยค่ะชีวิตสั้นใครจะรู้ว่าจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะมีข้อความว่ามีชีวิตอยู่ในวันนี้เหมือนพรุ่งนี้ตายยังยาวนะคะจะอยู่ยังไงวันนี้ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้จะตายแล้วแต่ว่าความจริงเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่มีเราเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่นะคะที่ประเสริฐสุดเมื่อเข้าใจว่าจะอยู่อย่างพรุ่งนี้จะตายก็คือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะก็ไม่ละเลยเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏที่ได้เข้าใจธรรมะ
2: ครับก็ยิ่งได้ฟังครับท่านอาจารย์ครับแม้ในรายการวิทยุที่ท่านอาจารย์ได้ออกอากาศทุกๆวันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องคอยย้ำเตือนว่าให้เป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมครับซึ่งก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงก็คือเผลอนิดเดียวไม่ฟังธรรมะจิตก็เป็นไปกับอกุศลแล้วในขณะนั้นครับท่านอาจารย์ครับก็เหมือนกับว่าอกุศลนี่มากจริงๆสะสมมามากพร้อมที่จะเกิดขึ้นทำจิตอยู่ตลอดเวลาครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ประมาทในอกุศลนะคะมีมากจนฟังว่าเป็นธรรมะก็ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอวิชชาและความติดข้องนะคะเพียงเท่านี้ไม่พอที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนจับด้ามมีดค่ะฟังย้ำเพื่อที่จะเข้าถึงใจที่จะสะสมไปที่จะรู้ความจริงที่ไม่ใช่บังคับบัญชาให้เกิดขึ้นได้เลย
2: ครับที่ท่านอาจารย์สนทนานี่ก็กล่าวถึงความประเสริฐของพระธรรมจริงๆครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็แสดงถึงหนทางว่าจะเข้าใจธรรมะไม่ใช่ทางอื่นเลยแต่ว่าต้องเป็นผู้มีศรัทธาเห็นประโยชน์ที่จะฟังที่จะศึกษาด้วยความละเอียดแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
1: ฟังนี่ไม่ลำบากเลยใช่ไหมคะฟังดนตรีฟังได้ฟังนิทานฟังได้ฟังเรื่องราวเป็นละครฟังได้ทุกอย่างเป็นโขนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะฟังได้หมดและการฟังธรรมะก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะ แล้วก็สามารถได้ฟังสิ่งซึ่งทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีด้วยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ได้สะสมมานะคะว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นฟังอะไรเพื่อละความเป็นเราค่ะบางคนฟังเพราะอยากจะหมดความเป็นเราปิดกั้นทันทีใช่ไหมคะไม่ได้ฟังเพราะรู้ว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีขณะนี้จนกระทั่งเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริง
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ตื่นนะฮะเพราะว่าปัญญายังไม่ถึงระดับขั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาที่ยังอยู่ในฝันอยู่ท่านอาจารย์ที่กำลังฟังเข้าใจขณะนี
1: ้แล้วรู้ไหมคะว่าเมื่อไรตื่น
0: เมื่อปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งความจริ ง
1: ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงจึงรู้ความต่างของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดทั้งสติและปัญญาก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ค่ะปัญญาเห็นถูกเข้าใจถูกปัญญาไม่ผิดสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งสามารถแทงตลอดความจริงซึ่งกำลังเป็นจริงอย่างนี้ได้
0: แต่กว่าจะตื่นด้วยปัญญาที่ประจักษ์แจ้งก็ต้องมีปัญญาในฝันอย่างนี้ไปก่อน
1: เพราะฉะนั้นปัญญาละตั้งแต่ต้นไม่ได้หวังเลยว่าทำยังไงจะเข้าใจธรรมะนะคะจะฟังแบบไหนฟังแล้วจะทำยังไงมีกฎเกณฑ์ต่างๆนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปเพราะฉะนั้นโลภะเกิดขึ้นแสดงความเป็นธรรมะก็ไม่รู้ถ้าไม่มีการฟังและเข้าใจอย่างมั่นคงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อาจหาญร่าเริงอดทนมั่นคงจริงใจที่จะรู้ว่าไม่มีอื่นอีกนะคะนอกจากสิ่งที่เกิดปรากฏนี่แหละที่จะทำให้เข้าใจความจริงได้
2: กราบท่านอาจารย์ครับขณะนี้ยังไม่ตื่นเพราะว่ายังไม่มีปัญญาที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ว่าก็กำลังอาศัยเครื่องปลุกคือพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นที่มั่นคงที่สุดนะคะคือธรรมะเห็นไหมคะธรรมะไม่ใช่เราธรรมะเป็นอนัตตาต้องมั่นคงเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะมีตัวเราไปแสวงหาไปทำอะไรทั้งหมดก็คือไม่เข้าใจว่าธรรมะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
0: แม้ยังไม่ตื่นยังหลับอยู่นะครับแต่ก็มีปัญญาเข้าใจว่าขณะนี้กำลังหลับยังไม่ตื่นแม้ว่าจะเข้าใจว่ายังไม่ตื่นนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลย
1: ฟังวาจาสัจจะหรือเปล่าคะคำจริงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้ค่อยๆเข้าใจความจริงนั้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะความจริงเป็นอย่างนี้นะคะวันหนึ่งปัญญาก็สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้มิฉะนั้นไม่มีพระอริยสาวก
0: เป็นการหลับที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นการตื่นที่ยากด้วย
1: เพราะฉะนั้นตราบใดที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดนะคะไม่กำลังเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็ฟังธรรมะในฝันฝันอย่างอื่นนี่แย่มากเลยนะคะแต่ว่าฝันว่าได้ฟังธรรมะจะเป็นปัจจัยทำให้ตื่นขึ้นรู้ว่าธรรมะคืออะไรในขณะนั้นหรือในขณะนี้ที่กำลังปรากฏ
0: ถึงจะเป็นฝันที่ดีงามเพราะว่าเป็นประโยชน์เป็นกุศลก็ตามแต่ก็ยังฝันอยู่ดีฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการเห็นว่าเป็นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็กล่าวธรรมะอย่างนี้โน้นนะครับก็มีความเข้าใจขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ขณะที่ประจักษ์แจ้งในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่บุคคลอะไรเลยทั้งสิ้น
1: เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่รู้ถูกว่าขณะไหนเป็นฝันขณะไหนเป็นตื่น
0: ท่านอาจารย์ครับถ้ามีความเข้าใจแล้วก็มีการรู้ลักษณะสภาพธรรมะก็ตื่นนิดๆหน่อย
1: ๆแล้วก็ดับต่อ
0: แล้วก็หลับต่อ
1: ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวก็ฝันว่าจะไปรับประทานอาหาร
0: ครับท่านอาจารย์ตอนรับประทานอาหารนี่ฝันเพลินมากเลยครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะยังไม่ตื่นไงคะถ้าตื่นก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนตื่นไม่ใช่เราสติสัมปชัญญะ พร้อมปัญญาที่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังมาตรงกับที่ได้ฟังมาทั้งหมดในความเป็นอนัตตาว่าไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ต้องการไม่ได้หวังไม่ได้เตรียมแต่ก็มีปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นขณะไหนใครรู้ไม่มีการรู้ล่วงหน้าเลย
0: เพราะฉะนั้นก็รวมความว่าในขณะที่มีการคิดนึกเป็นสัตว์บุคคลสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะตามความเป็นจริงขณะนั้นก็หลับ
3: ท่านอาจารย์คะคือถ้าตื่นเนี่ยหมายถึงสติสัมปชัญญะก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วถ้ากุศลธรรมดาที่ไม่มีปัญญาล่ะคะท่านอาจารย
1: ์ก็หลับไปฝันว่าเป็นกุศลไปทำทานที่นี่ไปช่วยคนที่นั่นแต่ว่าเราและจะตื่นเลยถ้าเป็นเรา
0: ท่านอาจารย์ครับจะพูดอย่างก็คือตื่นด้วยปัญญาว่าไม่ใช่เรา
1: สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องตื่นเป็นธรรมะที่ตื่นไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นพุทธะนะครับความหมายหนึ่งพุทธะคือผู้ตื่นแต่ผู้ที่ตื่นได้เองไม่ต้องให้มีใครมาเตือนนะครับก็คือพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปัญญาระดับที่สามารถที่จะตื่นเองแล้วก็เตือนให้ผู้อื่นได้ตื่นตามนะก็คือเป็นอนุพุทธะคือรู้ตามตื่นตามตามที่ทรงแสดง
1: กำลังหลับใช่ไหมคะถูกปลุกตื่นไหมบางคนก็ไม่ตื่นปลุกตั้งนานก็ไม่ตื่นเพราะไม่มีปัจจัยพร้อมที่จะตื่นก็ตื่นไม่ได้
0: เป็นการหลับที่ยาวนานลึกมากตื่นยากจริงๆก็เห็นก็เป็นคนเป็นสิ่งสิ่งใด
1: จะไม่หลับได้ยังไงคะเป็นเราไปหมดจนตายก็ยังคิดว่าเราตายหรือเป็นเราใช่ไหมคะก็ไม่ตื่นสักทีว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเห็นเป็นเห็นถ้าบอกว่าเห็นแล้วจะเป็นอื่นได้ไหมคะได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินจะบอกว่าได้ยินเป็นอื่นได้ไหมคิดก็ต้องเป็นคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดซึ่งไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเพราะไม่รู้นะคะจึงเข้าใจว่าเราคิดเราเห็นเราได้ยินแต่ทั้งหมดไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะที่ชั่วคราวค่ะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะหาเราที่ไหนได
0: ้เพราะฉะนั้นนะฮะก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าพยายามจะคิดถึงพระพุทธคุณในขณะที่ฟังเช่นนี้นะครับถ้าจะครับระลึกถึงพุทธะที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธะซึ่งพระองค์ตรัสรู้นะฮะแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วก็สามารถที่จะกล่าวแสดงให้ผู้อื่นเนี่ยเหมือนปลุกให้ตื่นบางคนก็ปลุกง่ายนะครับได้ยินข้อความสั้นๆเนี่ยก็ตื่นอย่างท่านพระพาหิยะเป็นต้นนะครับหรือพวกเราก็เพียงแต่มีความเข้าใจในฝันเพื่อการตื่นนิดๆหน่อยๆ
1: เพราะเหตุว่าบางคนก็หลับนานใช่ไหมคะบางคนก็หลับชั่วครู่ก็ตื่นแต่ว่าคนที่หลับนานแล้วจะให้ตื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแม้หลับหรือตื่นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าการฟังพระธรรมค่อยๆรู้ความจริงว่าความจริงไม่เหมือนอย่างที่เราเคยคิดเลยอีกโลกหนึ่งเนี่ยลองคิดดูโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนสิ่งของวัตถุต่างๆนะคะทะเลภูเขาประเทศต่างๆคนต่างๆวัฒนธรรมอะไรๆต่างๆมากมายแต่ว่ารู้ไหมว่าเพียงจิตไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ค่ะเพราะจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมะนะคะซึ่งไม่ใช่เราจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ปรากฏไม่ได้แต่เมื่อปรากฏมากมายอย่างนี้โดยลืมและไม่เข้าใจถูกต้องว่าเพราะจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นนะคะจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งชีวิตไม่เหลือแล้วอย่างนี้จะไม่ฝันนะคะต่อเมื่อไหร่ได้รู้ความจริงว่าไม่มีใครเลยนะคะเห็นไหมคะถูกไหมมีธาตุรู้เกิดขึ้นทีละหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะมาปรากฏรวมกันอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แต่เพราะความรวดเร็วนะคะเพราะไม่รู้จึงยึดถือในสิ่งที่ปรากฏว่าเที่ยงเป็นคนนั้นเป็นสิ่งนี้ที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้ จนกว่านะคะหงายของที่คว่ำข้างในเป็นอะไรคะจิตเจตสิกกำลังรู้สิ่งต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้เลยค่ะมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้รู้แล้วไม่เข้าใจแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นนะคะจิตกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าจิตไหนรู้ไหมว่าจิตเป็นยังไงคือไม่ใช่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะได้ยินแต่ชื่อตื่นหรือยังกำลังฟังเพื่อที่จะตื่น
4: ผมก็หลับหลับตื่นตื่นอยู่นะ
1: ค่ะหลับเลยตื่น
4: หลับหลับตื่นตื่น
1: ตื่นเมื่อไหร
4: ่ตื่นเมื่อรู้ว่ามีสติระลึกได้ว่ามี
1: เพราะฉะนั้นปัญญาต้องสามารถเข้าใจลักษณะของสติสัมปชัญญะจึงรู้ว่าต่างกับขณะที่หลับหรือขณะที่เพียงฟังขณะที่เพียงเป็นปริยัติความเข้าใจจากการฟังทุกคำต้องไม่ลืมนะคะยากกว่านี้พูดว่ายากสักเท่าไหร่ก็ยังไม่เท่าความจริง
4: ถูกต้องครับท่านอาจารย์แต่ถ้าจะฟังแล้วก็หลายคนที่จะฟังแล้วไม่เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นต้องรู้สิคะว่าแล้วจะเข้าใจขึ้นได้อย่างไร
4: ผมมีความสงสัยนะฮะ
1: ค่ะแล้วสงสัยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: เป็นธรรมะเป็นอกุศล
1: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดต้องเป็นธรรมะ
4: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเข้าใจนะคะว่าสงสัยมีจริงเกิดเมื่อไหร่เปลี่ยนสงสัยให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่คือปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะว่าทุกอย่างที่เกิดมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามที่ความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยมีจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะหมายความว่าขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่มีเราฟัง
4: ไม่มีเรา
1: เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
4: ถูกต้อง
1: ไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
4: ครับ
1: ฟังแล้วไม่พิจารณาให้เข้าใจฟังมากเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วนะคะฟังด้วยความเคารพในแต่ละคำที่ได้ฟังว่าเป็นความจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าฟังมากขึ้นก็ยิ่งเข้าใจขึ้น
4: ความเข้าใจเนี่ยจะช่วยในการจำ
1: ความเข้าใจเป็นความเข้าใจได้ยินเมื่อไรเข้าใจอะไรปรากฏไม่มีใครบอกแต่ความเข้าใจที่สะสมแล้วสามารถที่จะเกิดขึ้นเข้าใจได
4: ้ความจำก็อีกอย่างหนึ่ง
1: ทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งค่ะ
0: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างฝันเห็นดอกกุหลาบสีเหลืองตอนกลางคืนนะกับตอนนี้ที่เห็นว่าเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเป็นฝันเหมือนกัน
1: อย่าลืมนะคะฝันเห็นดอกกุหลาบสีเหลือง
0: ครับ
1: ดอกกุหลาบไม่ใช่ไปฝันเห็นกบ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ไปฝันเห็นข้างข่าว
0: ใช
1: ่แต่ฝันเห็นดอกกุหลาบยังคงเป็นดอกกุหลาบไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับจะเห็นหรือไม่เห็นนะคะก็ยังคิดถึงดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะที่เห็นดอกกุหลาบกับฝันเห็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบไม่หายไปไหนอยู่ในความทรงจำใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างหลับกับตื่นก็คือหลับไม่มีเห็นแต่ว่าตื่นเห็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆในขณะที่ตื่นแต่ฝันเห็นบอกแล้วนะคะว่าฝันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เห็นจริงๆแต่เป็นการจำสิ่งที่เห็นว่าเป็นดอกกุหลาบเหมือนเลยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นเพียงแค่เห็นแล้วก็จำว่าเป็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝันก็คือเหมือนเดี๋ยวนี้ที่เหมือนเห็นดอกกุหลาบแต่ความต่างกันคือไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะที่หลับแต่ในขณะที่ตื่นเนี่ยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยและจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นดอกกุหลาบจนฝันเป็นดอกกุหลาบว่าเห็นดอกกุหลาบโดยที่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ความคิดเรื่องดอกกุหลาบก็เป็นความคิดเรื่องดอกกุหลาบยังไม่ใช่อื่นจะฝันเห็นอะไรก็คือจากการที่ได้เคยเห็นสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ขณะที่เห็นไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่หลังเห็นรูปร่างสันฐานแล้วความจำก็จำเป็นกบจำเป็นข้างคาวจำเป็นดอกกุหลาบ
0: น
5: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1028ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2558
1: จะฝันเห็นอะไรก็คือจากการที่ได้เคยเห็นสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ขณะที่เห็นไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่หลังเห็นรูปร่างสันฐานแล้วความจำก็จำเป็นกบจำเป็นข้างคาวจำเป็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นก็ฝันถึงสิ่งที่เคยจำว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นข้างคาวเป็นกบแต่ขณะที่เห็นไม่ใช่เห็นข้างคาวเห็นดอกกุหลาบเห็นกบเห็นสิ่งที่ปรากฏพร้อมรูปร่างสันฐานเร็วอย่างนั้นค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะเห็นจะพร้อมกับรูปร่างสันฐานไม่ได้แต่เสมือนพร้อมกันทันทีทุกครั้งที่เห็นเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเห็นในฝันหรือนอกฝันก็คือคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในเมื่อเห็นจริงๆเนี่ยเกิดและดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้จำเพราะฉะนั้นความจำพร้อมกับความคิดถึงสิ่งที่เป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็บอกว่าฝันเห็นดอกกุหลาบฝันเห็นกบได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ฝันเห็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะโดยไม่เห็นเพราะจำจากสิ่งที่เคยเห็น
2: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่กล่าวถึงการเห็นกับการที่รู้เป็นนิมิตหรือว่ารูปร่างสันฐานนะครับเห็นเป็นสันฐานได้ไหมหรือว่าเห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งมีความต่างกันของสิ่งที่ปรากฏนะครับเพราะมีความต่างของมหาพุทธรูปต่างๆ
1: ต้องไม่ลืมนะคะทุกคําต้องจริงเห็นอะไร
2: ก็ต้องสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น
1: ค่ะเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นได้จะเป็นใครได้ไหม
2: ก็ไม่ได้
1: นอกจากเป็นธาตุชนิดหนึ่งลักษณะของธาตุชนิดนี้คือสามารถกระทบจากขุปสาทะและเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นก็เห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบจากขุปสาทะที่ยังไม่ดับ
2: แต่ความต่างกันของวรรณะที่อาศัยมหาพุทธรูปซึ่งมีความต่างกันเนี่ยก็มีอยู่นี่ครับท่านอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นกี่ขณะที่เป็นดอกกุหลาบเป็นคน
2: ก็นับไม่ถ้วนครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นทีเดียวเป็นนิมิตสันฐานได้ไหม
2: ก็ไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมากมายหลายขณะเสมือนพร้อมกันใช้คำว่าปรากฏพร้อมนิมิตแต่หมายความว่าไม่ใช่จิตเห็นแต่ทันทีที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะปรากฏพร้อมนิมิตใครแยกออกพอเห็นเนี่ยไม่ให้เป็นคุณวิชัยเลยแล้วค่อยๆมาทิศถึงตาหูแล้วค่อยๆเป็นคุณวิชัยอย่างนั้นหรือนั่นแสดงว่าช้าแต่นี่เร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งพอเห็นก็รู้ว่าเป็นอะไร
2: ดังนั้นการศึกษาเนี่ยก็เพียงแต่เข้าใจขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมครับ
1: ค่ะว่ายากไหมที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าเกิดดับจริงหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่เที่ยงเพราะเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดไม่เห็นยังคิดถึงดอกกุหลาบเลยมีรูปร่างสันฐานไหมคะขณะที่คิดถึงดอกกุหลาบ ก็ต้องมีเพราะจ
2: ำ
1: โดยที่ไม่ต้องเห็น
2: ครับเรียนถามท่านอาจารย์ครับคือถ้ากล่าวถึงความเป็นจริงแล้วก็คือกล่าวถึงความเป็นไปของธรรมะแต่ละขณะครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงขณะที่ฝันเห็นดอกกุหลาบหรือว่าขณะที่กำลังเห็นเป็นดอกกุหลาบในขณะนี้ถ้ากล่าวถึงโดยนิยามของความเป็นจริงของสภาพธรรมะแล้วก็คือธรรมะนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะโดยเพราะอย่างยิ่งก็คือสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ครับท่านอาจารย์ครับก็พอที่จะเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นการยากที่จะเข้าใจถึงความเป็นธรรมะจริงๆในขณะที่ฝันหรือว่าในขณะที่กำลังคิดถึงรูปร่างทั้งฐานต่างๆครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นฝังไม่ใช่ปัญญาที่สามารถประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าเห็นอะไรใช่ไหมคะขณะนี้ฟังว่าเห็นดอกกุหลาบแต่ว่าความจริงคือมีสิ่งที่เพียงสามารถกระทบจากขู่ประสาทะดอกกุหลาบเนี่ยจะมากระทบตาได้หรือแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปรูปหนึ่งนะคะสามารถกระทบจากขู่ประสาทะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ดับมิฉะนั้นแล้วยังคงเป็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นยังคงเป็นคุณวิชัยยังคงเป็นคุณคำปั่นจะละการยึดถือว่าไม่ใช่คุณคำปั่นเพียงปรากฏให้เห็นได้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะมีจริงๆปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าเพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วก็ไม่ได้แยกเลยนะคะพอเห็นก็คุณคำปั่นแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะธาตุที่เห็นจะเห็นคุณคำปั่นไม่ได้เลยเห็นได้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะขณะนี้แยกไม่ออกใช่ไหมคะว่าเป็นคุณคำปั่นหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่เมื่อเป็นปัญญาสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ดับแต่ปรากฏทางมโนทวารไม่มีตัวคุณคำปั่นเลยไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่รับรู้ต่อเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็สามารถจะเข้าใจได้ถูกต้องว่าเห็นขณะนั้นที่ปรากฏทางมโนทวารเนี่ยต้องมีเห็นทางจักขุทวารก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นทางจักขุทวารเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏที่ไม่เป็นอะไรเลยนอกจากปรากฏขณะนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงมโนทวารที่จะรับรู้ต่อกว่าจะเป็นเห็นจนกระทั่งจำได้แต่ละความต่างกันระหว่างคุณวิชัยกับคุณคำปันเห็นไหมคะทันทีที่เห็นต่างกันละคุณวิชัยไม่ใช่คุณคำปันคุณคำปันไม่ใช่คุณวิชัยแต่ขณะนี้ที่ลืมตาเห็นก็เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ใช่การเข้าใจถูกในความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งปรากฏให้เห็นได้ซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้ก็ยังเป็นคุณคำปั่นก็ยังเป็นดอกกุหลาบก็ยังเป็นคุณวิชัยแล้วคำว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรเพราะเหตุว่าอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบสิ่งหนึ่งละคุณวิชัยเป็นคุณวิชัยคุณคำปั่นเป็นคุณคำปั่นแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันเพราะมีการเกิดดับสืบต่อจนปรากฏนิมิตและสภาพจำก็จำไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปให้ไม่จำไม่ต้องไปหยุดยั้งไม่ต้องไหลทั้งสิ้นจำว่าเป็นอะไรก็รู้ว่าจำหมดเลยทุกอย่างทั้งสิ่งที่ปรากฏอย่างดอกกุหลาบสีเหลืองเห็นไหมคะทำไมไม่เป็นดอกกุหลาบสีขาวก็เพราะเหตุว่าจำในสิ่งที่ปรากฏอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นดอกกุหลาบก็ยังจำถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าสีต่างกันด้วยเหตุนี้จะรู้ได้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะว่าสะสมมานานเกินแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยนะคะเริ่มเข้าใจถูกว่าไม่มีเราไม่มีดอกกุหลาบไม่มีคุณวิชัยไม่มีคุณคำปันแต่คืนนี้ฝันได้นะคะเพราะจำขณะที่ฝันนั้นไม่ใช่เห็นเลยเพราะฉันเห็นต้องต่างกับที่กำลังจำว่าเป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นคุณวิชัยหรือว่าคุณคำปันเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งตรงตามความเป็นจริงจึงละความเป็นเราได้ต่อให้จะพูดสักเท่าไหร่ว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่ก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางมโนทวาร ซึ่งต่างๆแล้วใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าปัญญาเป็นปัญญาแต่ว่าไม่ต้องไปหวังหรือไม่ต้องอะไรเลยนะคะจะไม่ถึงปัญญาระดับนั้นแน่นอนถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจว่ากำลังฟังอะไรฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏว่ามีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นต่อเมื่อไหร่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรวมกันเห็นไม่ใช่คุณวิชัยไม่ใช่คุณคำปันได้ยินไม่ใช่คุณวิชัยไม่ใช่คุณคำปันเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ใช่คุณวิชัยไม่ใช่คุณคำปันสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องไม่ใช่คุณวิชัยและคุณคำปันเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าทำไมมีความจำไว้มั่นคงว่านี่คุณคำปันนั่นคุณวิชัยเพราะว่ายังไม่ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ละโลกแต่ละทางซึ่งเกิดดับสืบต่อถ้าเป็นแต่เพียงโลกทางตานะคะคือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่มีการคิดนึกเลยจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นจะไม่มีคนนั้นจะไม่มีคนนี้จะไม่มีดอกกุหลาบแต่ว่าเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะไม่มีใครไปยับยั้งไม่ให้เกิดได้ไปบังคับให้เกิดก็ไม่ได้แต่เกิดแล้วอย่างรวดเร็วจึงปิดบังไม่เห็นความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆความจำที่จำไว้ว่าเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเมื่อไหร่จะสามารถเข้าใจถูกได้ว่ามีเห็นสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ารูปร่างสันฐานจากการที่เกิดดับสืบต่อก็ทำให้จำผิดวิปลาสเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็เป็นทิฏฐิวิปลาสมีความเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนไม่เกิด
0: ครับเมื่อท่านอาจารย์ท่านได้เปรียบเทียบให้เห็นนะฮะว่าฝันเห็นดอกกุหลาบสีเหลืองกับตอนนี้เหมือนกับเห็นดอกกุหลาบสีเหลืองจริงๆนะครับเป็นประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือความคิดนึกจากความทรงจำเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เราสมมติกันว่าตื่นเนี่ยก็คือมีการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะฮะแล้วก็คิดถึงรูปร่างสันฐานว่าเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองสีโน้นสีนี้แต่ก็ไม่ได้ต่างกันกับตอนกลางคืนที่ฝันเลยเพราะเป็นความคิดความทรงจำ
1: แต่ก็ไม่รู้ความจริง
0: แต่ก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าขณะนี้ที่เห็นเป็นดอกกุหลาบเนี่ยฝันแล้วแล้วก็ไม่ได้ต่างกับความคิดตอนที่คิดถึงรูปร่างรูปทรงของดอกกุหลาบตอนที่กลางคืนแล้วหลับไปฝันเพียงแต่ตอนนี้มีสีที่ปรากฏทางตาสีก็เป็นสีเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่คิด
1: เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่านะคะคิดถึงดอกกุหลาบไม่ใช่เห็นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็ยังคงเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือยังเป็นดอกกุหลาบอยู่นั่นแหละแต่ทั้งๆที่ไม่เห็นยังคิดถึงดอกกุหลาบเพราะจำเพราะฉะนั้นเห็นกับจำในสิ่งที่เห็นแล้วไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกัน
6: ท่านอาจารย์ครับธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงเนี่ยให้ถึงความเกิดขึ้นระดับไปไม่น่ายินดีไม่น่าติดข้องเนี่ยผู้ฟังบางท่านน่ะฟังแล้วก็บรรลุสามารถเข้าถึงธรรมะได้แต่อย่างเราเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยฮะก็ยังเป็นเรายังติดข้องยังยินดียังต้องการความอิ่มใจด้วยความเป็นเรา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะทำไมคะ
6: ฟังก็เพื่อเข้าใจความจริงจากที่ไม่ได้รู้ความจริงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เกิดหรือเปล่า
6: เห็นขณะนี้มีฮะ
1: ถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมคะ
6: ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีเห็นครับ
1: ค่ะและเห็นที่เกิดดับไปหรือเปล่า
6: เห็นที่เกิดต้องดับไปฮะ
1: และยังเหลือไหมคะ
6: ก็ไม่เหลือครับ
1: และยินดีในอะไร
6: ก็ไม่ได้เข้าใจความจริงอย่างนี้ท่านอาจารย์เพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังตามที่พระธรรมได้ทรงแสดงไว้เท่านั้น
1: แต่ที่คุณนิรันดร์ตอบทั้งหมดเป็นความจริงหรือเปล่าคะ
6: ผมตอบตามที่ผมได้ยินมาได้ฟังครับท่านอาจารย์ฮะ
1: เป็นความจริงหรือเปล่า
6: แต่เป็นความจริงครับ
1: ความจริงที่ยังไม่รู้จริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับเป็นความจริงที่ยังไม่ได้รู้จริงๆอย่างนี้ครับ
1: แต่ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมในครั้งพุทธกาลจากพระโอษฐ์ได้รู้ความจริงอย่างนั้นหรือเปล่าจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสภาพธรรมะที่ไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นชั่วคราวนะคะเพียงปรากฏว่ามีเล็กน้อยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่เหลือเลยนั่นเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีการฟังมาก่อนนะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่าง ก็ไม่มีอะไรปรากฏสักอย่างเดียวแต่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏในขณะนี้เพราะจากไม่มีและก็มีปัจจัยเกิดขึ้นชั่วคราวนะคะยับยั้งไม่ได้เลยค่ะดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วไม่เหลือเลยแล้วยินดีในอะไร
6: ก็ยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอาจารย
1: ์แล้วก็ฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าอะไรสภาพธรรมะเกิดดับแต่ยังมีความยินดีเพราะยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้ถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ไม่มีทางจะยินดีเลยค่ะ
6: แต่เป็นปัญญาขั้นการฟังเพียงเข้าใจเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้
1: ปริยัติปฏิปติปฏิเวทะไม่ใช่ฟังแล้วรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามที่ได้ฟังแต่เริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องว่าความไม่รู้เนี่ยนานมาแล้วเท่าไหร่ฟังอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นความจริงอย่างนี้เลยและอะไรบังไว้กั้นไว้ไม่เห็นความจริงตามที่คุณนิรันดร์กล่าวเห็นเกิดระดับนี่คือความจริงแต่ยังไม่เห็นความจริงอย่างนี้นะคะอะไรกั้นไว้ฟังกี่ครั้งน้อยครั้งมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งที่กำลังเป็นจริงอย่างนี้นะคะแล้วไม่รู้จึงฟังอีกเพื่อเข้าใจเพิ่มอีกเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะสภาพธรรมะไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงหนึ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็รู้รอบในสิ่งนั้นเพราะไม่มีสิ่งอื่นเลยแล้วก็เห็นความจริงว่าสิ่งนั้นจากไม่มีก็มีแล้วก็ดับไปกว่าจะละกิเลสได้ทั้งหมดนะคะต้องฟังแล้วก็ไม่ใช่เราก่อนอื่นต้องรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะถ้ายังเป็นคุณนิรันดร์นะคะก็เพราะเหตุว่าการฟังไม่พอแม้ว่าได้ยินว่าคุณนิรันดร์เนี่ยตาหรือหูหรือจมูกหรือคิดหรือเห็นซึ่งเกิดและกระดับอยู่ตลอดเวลา
6: แล้วที่ท่านอาจารย์บอกว่าอะไรคะที่กั้นเราไว้จากความจริงฮะ
1: เวลานี้ไม่รู้อะไร
6: ไม่รู้ทั้งหมดนะว่าเห็นต่างๆก็เป็นสิ่งต่างๆ
1: เพราะฉะนั้นความไม่รู้กั้นทั้งหมดที่กำลังปรากฏจนกว่าความรู้จะค่อยๆรู้ขึ้น
6: แต่ความรู้นั้นก็ไม่สามารถจะรู้ทันทีหรือว่าโดยมากได้ครับท่านอาจารย์ฮะ
1: ปริยัติคืออะไรคะ
6: คือการฟังหรือการศึกษาที่ให้เข้าใจความจริงครับ
1: ไม่ใช่ตัวหนังสือ
6: ไม่ใช่ครับ
1: แม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ในคำที่ได้ฟังไหมว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้จากไม่มีก็มีแล้วก็หามีไม่ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกรอบรู้หรือยังในคำนี้
6: ยังไม่ได้รอบรู้เลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นเกิดขึ้นเพราะอะไรกำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดเห็นเกิดได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วนะคะทุกวันที่เห็นไม่ใช่คุณนิรันดร์เห็นแต่เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่ตลอดเวลาไม่นานเลยค่ะเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับหนึ่งขณะจิตจิตก่อนนี้ไม่เห็นหลังจากที่จิตนี้ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยจิตขณะต่อไปไม่เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นนานมากแสดงว่าเกิดดับโดยที่มีสภาพธรรมะอื่นขั้นมากแต่ก็ไม่ปรากฏนี่คือความไม่รู้ค่ะแล้วจะประจักษ์การเกิดดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องตามลำดับนะคะคือเริ่มเข้าใจรอบรู้ว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดปรากฏไม่อย่างนั้นจะบอกว่าจริงได้ยังไงแต่ว่าไม่เที่ยงเลยนะคะเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปและขณะนี้การฟังยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันเวลานี้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยสืบต่อกันจนกระทั่งปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลากหลายมากนี่ก็แสดงว่ากว่าจะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติเดี๋ยวนี้เพราะได้เข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนี้มั่นคงนะคะเป็นสัจจยางจริงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปติเกิดขึ้นทำกิจญาณหมายความว่าเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่ง ถ้าไม่เป็นทีละหนึ่งรวมกันเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้รอบในสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งได้ตราบใดที่ยังไม่รู้รอบนะคะก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งเกิดขึ้นระดับไปก็ยังคงเป็นเรา
6: ก็ที่ท่านอาจารย์บอกว่าฟังเห็นเกิดขึ้นระดับไปอย่างนี้บ่อยๆเพื่อความรอบรู้
1: ค่ะมั่นคงในอย่างแล้วค่ะถึงจะว่าเป็นเราเห็นทุกขณะที่กำลังเห็นลืมไปแล้วว่าเป็นธรรมะแต่ก็ได้ฟังแล้วก็ฟังอีกฟังอีกฟังอีกจนไม่ลืมเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าสัญญาความจำที่มั่นคงในความเป็นธรรมะทำให้สามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยต้องไม่ลืมทุกครั้งที่ได้ฟังนะคะเป็นสัจจะวาจาเปลี่ยนไม่ได้อนัตตาต้องเป็นอนัตตาถ้าไม่มีการฟังที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงเป็นสัจญาณจะไม่มีการที่จะถึงเฉพาะโดยไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ลืมกำลังรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏและความเข้าใจทั้งหมดที่ได้ฟังมาแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเห็นว่านั่นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมคะ
6: มีครับแต่ก็ยังเป็นแข็งที่เป็นกัน
1: เมื่อกี้นี้แข็งเป็นคุณนิรันดร
6: ์ครับ
1: แต่ว่าเวลานี้เห็นไม่มีแข็งปรากฏถูกไหมคะ
6: ใช่ครับไม่เห็นไม่มีแข็ง
1: แข็งที่เป็นคุณนิรันดร์อยู่ไหน
6: ก็ดับไปแล้วอะฮะ
1: คิดหรือรู้หรือเข้าใจ
6: แค่
1: หรือจำ
6: จำเท่านั้นเอง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่พอที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะตราบใดตราบนั้นก็เป็นเราม
6: ันที่เราคิดว่าเราฟังบ่อยๆเนี่ย
1: ทำอะไรบ่อย
6: ๆก็ฟังธรรมะที่มาฟังเนี่ยฮะ
1: เพื่ออะไรคะ
6: ก็เพื่อจะเข้าใจความจริงเพื่อความ
1: อย่างมั่นคงขึ้น
6: ครับ
1: อย่างมั่นคงขึ้นเลยค่ะว่าถึงจะจำไว้นานแสนนานนะคะว่าเป็นเราแต่ว่าความจริงก็คืออัตตสัญญาจำว่าเป็นเรามานานแล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงความเป็นอนัตตสัญญาซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดค่ะก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสรู้ยามแรกระลึกชาติถอยไปนับไม่ถ้วนก็ไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพสมาธิที่กำลังปรากฏนั่นไม่ใช่หนทางเพราะฉะนั้นนานเท่าไหร่ที่จำว่าเป็นเราทุกชาติ
6: แล้วโหฉันจำมานานขนาดนี้แล้วมาฟังแล้วเนี่ยเราจะให้ถ่ายถอนความเป็นเรา
1: ใครจะให้ถ่ายถอน
6: ฟังแล้วเหมือนกับไม่ได้ผลอะไรฮะ
1: เพราะฉะนั้นไม่มั่นคงฟังแล้วไม่ได้ผลอะไรก็คือลืมคำที่กล่าวว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับ
6: ก็ยังไม่เข้าใจครับอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้มีคุณนิรันดร์
6: ก็ยังมีถ้าเป็นเราก็ยังมีครับ
1: ถ้าไม่มีธรรมะเลยสักอย่างมีคุณนิรันดร์ไหม
6: ก็ไม่มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเดี๋ยวนี้ที่เป็นคุณนิรันดร
6: ์แข็งก็เป็นผม
1: แข
6: ็งก็เป็น
1: แข็งเป็นคุณนิรันดร์นะคะและแข็งใครทำให้เกิดขึ้น
6: ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นนะแข็งเอง
1: ค่ะเพียงแข็งเกิดขึ้นปรากฏก็เป็นคุณนิรันดร์ละเพราะฉะนั้นใครทำให้แข็งเกิดขึ้น
6: ก็ไม่มีใครทำให้แข็ง
1: เพราะฉะนั้นไม่มีใครทำแน่ๆแต่มีแข็ง
6: ใช่ครับ
1: เกิดแล้วเป็นแข็ง
6: ใช่ครับ
1: เพราะไม่รู้จึงเป็นคุณนิรันดร
6: ์มันวันหนึ่งก็โดนความไม่รู้เนี่ยปิดบังความจริงโดยไม่เข้าใจ
1: ถูกต้องค่ะถูกต้องจนกว่าจำอย่างมั่นคงไม่ใช่คุณนิรันดร์จำฟังไว้
6: เข้าใจไว
1: ้มั่นคงขึ้น
6: แต่ชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยังต้องเป็นเราอยู
1: ่เหมือนทุกคนค่ะที่ลืมว่าเป็นธรรมะจนกว่าเมื่อไหร่จำได้ว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะใครจำได้ว่าเป็นธรรมะไม่ว่าจะกำลังเห็นไม่ลืมรู้ว่าเป็นธรรมะกำลังคิดก็ไม่ลืมเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตรงคือเป็นธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นปริยัติความรอบรู้ในพระพุทธพจน์
6: ใช่อาจารย์ครับความเป็นจริงเนี่ยวันๆก็ไม่ได้จำเลยนะฮะว่าจำว่าเป็นธรรมะเนี่ย
1: นี่
6: จำว่าเป็นเราซะมากกว่าน
1: ี่เป็นเหตุที่คุณนิรันดร์มาฟังอีกไงคะไม่ได้ฟังครั้งเดียวจนกว่าจะมั่นคงคำเดิมเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้น ซึ่งความเข้าใจก็ไม่ใช่คุณนิรันดร์พระเจ้าก็จะมีความสงสัยและก็อยากจะให้รู้อย่างนั้นทั้งหมดก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่คุณนิรันดร์ทุกอย่างที่มีค่ะที่จะรู้ว่ามั่นคงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือจนกว่ากิเลสจะดับหมดต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าไม่ใช่เราแล้วก็ปัญญาก็สามารถที่จะเห็นว่าสภาพธรรมะใดควรเจริญสภาพธรรมะใดควรละเป็นหน้าที่ของปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้าไม่มีการทรงแสดงธรรมจะไม่ได้ยินสักคำเดียวและไม่สามารถที่จะเริ่มเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงได้เลยก็มืดต่อไปทุกชาติ
6: แม้จะยึดว่าเป็นเรานี่ก็ยังเป็นปกติว่าเป็นธรรมะ
1: ถูกต้องค่ะ
6: ที่ยังละไม่ได้
1: เป็นความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกเพราะฉะนั้นความเห็นผิดจะหมดไปได้ต่อเมื่อมีความเห็นถูก
6: แต่เราก็ยังมีความเป็นเราที่ไม่อยากให้มีความเป็นตัวตนเป็นเราอย่างนี
1: ้ก็เป็นธรรมะ
6: ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
1: จนกว่าจะทั่วจนกว่าไม่เหลือเลยจนกว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับใครธรรมะทั้งหมด
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: จไม่ใช่อยากรู้ฟังพระธรรมเพื่ออบรมปัญญาขัดเกลาความไม่รู้ไม่ใช่เพราะอยากจะรู้ธรรมะมากมากจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ29ตุลาคม2560
1: สามารถรู้ได้หรือไม่ว่าฟังพระธรรมหรือศึกษาพระธรรมเนี่ยด้วยความมีตัวตนอยากรู้หรือด้วยเพื่อเข้าใจ
2: ฟังอย่างนี้แล้วคนนั้นรู้เองหรือเปล่าฟังขัดเกลาหรือว่าฟังเพิ่มกิเลส
1: จริงๆก็ต้องเพื่อขัดเกลาถ้าเพื่อเพิ่มกิเลสก็ไปทำอย่างอื่นนะท่าน
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้สิคะว่าอะไรขัดเกลา
1: ก็มีปัญญาเท่านั้นที่สามารถ
2: ปัญญาเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาสภาพธรรมะอื่นทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้คุณอรวรรณอยากเข้าใจทุกคำในพระไตรปิฎกหรือเปล่า
1: ไม่ล่ะค่ะเพราะว่าไม่สามารถ
2: ก็แสดงว่าถูกต้องเข้าใจแต่ละคำแต่สามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดไหม
1: ไม่สามารถ
2: ถ้าอยากรู้สิ่งที่ไม่มีในขณะนั้นปัญญาไม่มีปัญญาพอที่จะรู้แต่อยากรู้นั่นอยากหรือเปล่าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใครได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: แต่คำของพระองค์ทุกคำต่างหากที่เป็นคำที่คนฟังจะไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูก
1: การมั่นคงในแนวทางก็คือฟังเข้าใจแล้วก็รู้ว่าขณะเข้าใจเนี่ยก็ละความไม่รู้ไปแล้ว
2: และรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะเหตุว่าอย่างอื่นจะดับกิเลสไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าอยากเข้าใจ
1: ละเอียดลดยากมากเลยท่านอาจารย
2: ์
1: อยากเข้าใจก็ไม่ใช่
2: ยากมากค่ะเพราะว่ากิเลสหุ้มห่อไว้เยอะ
3: ท่านอาจารย์คะโดยสภาพธรรมะนะคะฟังเพื่อเข้าใจกับอยากเข้าใจเนี่ย
2: ค่ะเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีเห็นกำลังเกิดดับฟังเพื่อเข้าใจหรือว่าอยากจะประจักษ์การเกิดดับไปหาคำอื่นมาเยอะๆเผื่อว่าจะรู
3: ้อ
2: ย่างนั้นเลยค่ะหรือว่าแค่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยถึงใจขนาดไหนที่จะไม่ไปขวนขวายเพราะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะแนวทางของธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจถูกต้องเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ไปขวนขวายหาคำอื่นมาก
1: ราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์การที่ท่านอาจารย์กล่าวอย่างเนี้ยผู้ฟังก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ไตร่ตรองว่าจริงไหมเนี่ยอย่างเนี้ยจริงไหมถ้าจริงก็คือเข้าใจ
2: ด้วยเหตุนี้พระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าแต่ละคนทยาสายสะสมมาหนาแน่นมากด้วยกิเลสพระองค์ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาทุกคำสำหรับให้ไตร่ตรองเท่าที่ปัญญาสามารถจะรู้ได้ว่าฟังอย่างเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและขณะนี้เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยเห็นก็เป็นธรรมะแต่ยังเป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นธรรมะแต่เป็นเราได้ยินฟังเพื่อเข้าใจแต่ละคำน้อมมาสู่การที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เรื่องคำยากๆคำเยอะๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจ

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1649สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: ถ้ายึดถือว่าเป็นเราก็คือหลงผิดเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมและก็ไม่รู้หนทางที่จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าปัญญาอย่างเดียวที่สามารถที่จะรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ดับกิเลสได
4: ้อัตตาของจิตในประการนั้นก็เพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยอำนาจสัมปยุตธรรม
3: ถึงสัมปยุตแล้วใช่ไหมคะหมายความถึงเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตถ้าวิปยุตก็คือว่าเจตสิกนั้นๆไม่ได้เกิดร่วมกับจิตเพราะฉะนั้นโลภะมีสองอย่างมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็คือทิฏฐิคตะสัมปยุตเป็นไปร่วมกับความเห็นผิดนะคะและถ้าขณะใดที่ไม่เห็นผิดขณะนั้นก็เป็นทิฏฐิคตะวิปยุตเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินแล้วก็ไม่ลืมอีกพอได้ยินคำว่าวิปยุตก็เข้าใจได้ยินคำว่าสัมปยุตก็เข้าใจเมื่อกี้พูดถึงสัมปยุตธรรมก็แสดงว่าพอกล่าวถึงจิตทำไมจิตถึงไม่เหมือนกันทำไมจึงต่างกันเป็น89ประเภทก็เพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทำให้จิตต่างกันไปอย่างอกุศลเจตสิกเกิดจิตจะเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตนั้นนะคะเป็นอกุศลเพราะอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเวลาที่ธรรมะฝ่ายดีคือเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตนะคะจิตนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตที่ต่างกันเป็นกุศลและอกุศลเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเราก็ใช้คำว่าสัมปยุตธรรมเพราะว่าสัมปยุตธรรมหมายความเฉพาะจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันอย่างอื่นไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เลยอย่างรูปกับนามธรรมต่างกันแต่นามธรรมกับนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจึงเป็นสัมปยุตธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวว่าจิตต่างกันนะคะด้วยสัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมด้วยก็คือเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างกันนั่นเองสัมปยุตธรรมของจิตจะเป็นเจตสิกเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้และสัมปยุตธรรมของเจตสิกนะคะก็คือจิตและเจตสิกทั้งหมดที่เกิดร่วมกันเจตสิกเป็นสัมปยุตธรรมของจิตและก็เป็นสัมปยุตธรรมของเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมกันด้วยต่างกันโดยอารมณ์ก็ขณะนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาอาศัยตาจึงปรากฏได้จิตเห็นเกิดขึ้นพอเป็นได้ยินก็ไม่ใช่จิตเห็นละเพราะฉะนั้นจิตก็ต่างกันโดยอารมณ์อีกประการหนึ่งนอกจากต่างกันโดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ยังต่างกันโดยอารมณ์ต่างๆเพราะว่าจิตรู้อารมณ์ต่าง
5: ๆครับท่านอาจารย์ครับจิตในพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมองแน่นอนสมองก็เป็นเพียงรูปทีนี้เคยกลับเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบว่าณตอนที่ปฏิสนธิจิตเกิดเริ่มเป็นชีวิตสมองยังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแม้กระทั่งไปถึงขั้นที่เป็นปัญจสาขาแล้วก็ยังไม่มีเซลล์สมองเกิดตอนนั้นมีจิตแล้วหรือยังผมก็คิดว่าใช่แต่ว่าอยากจะขอความกระจ่างชัดจากท่านอาจารย์ครับ
3: แม้ว่าเราจะไม่ใช้ชื่อสมองไม่ใช้ชื่อเซลล์หรืออะไรก็ตามสาขาวิชาการต่างๆนะคะอะไร

0: มีในขณะแรกที่จิตเกิดมีแต่จิตเท่านั้นหรือว่ายังรู้มากกว่านั้นว่าจิตที่เกิดนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่มีแต่จิตซึ่งเป็นนามธรรมในหนึ่งขณะของจิตที่เกิดเพราะกรรมในภพภูมิที่มีขันธ์ห้ากรรมทำให้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดไม่ใช่มีแต่รูปธรรมอย่างเดียวหรือว่านามธรรมอย่างเดียวเกิดขึ้นนะคะและก็ในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะนามธรรมและรูปธรรมต้องอาศัยกันด้วยไม่ใช่แยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นเวลาที่กรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมทั้งสองอย่างทั้งจิตและเจตสิกนะคะเป็นวิบากเป็นสิ่งที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและกรรมก็ยังทำให้ปฏิสนธิกรรมมัชฌรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมอย่างเดียวไม่มีรูปที่เกิดจากจิตไม่มีรูปที่เกิดจากอุตุไม่มีรูปที่เกิดจากอาหารเพราะเหตุว่านะคะรูปทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องมีรูปเกิดรวมกันรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานมีสี่รูปคือสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็งใช้คำว่าปฐวีหรือธาตุดินเย็นหรือร้อนนะคะเตโชธาตุตึงหรือไหววาโยธาตุอาโปธาตุก็คือธาตุที่เกาะกลุ่มรูปอื่นรวมกันให้อยู่ด้วยกันไม่ให้กระจัดกระจายไปสี่รูปนี้เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะเป็นปัจจัยให้มีสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะเกิดร่วมด้วยที่เราใช้คำว่าสีหรือวันนะวันโนนิพาสิ่งที่ปรากฏทางตาหรืออะไรก็ตามแต่ต้องมีมหาภูตรูปรูปนั้นจึงมีได้ถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะมีแต่เพียงสีสันวันนะปรากฏเท่านั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมหาภูตรูปสีก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาใช้คำว่าสีก็ได้แล้วมีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยแล้วก็มีโอชาคือรูปที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลาปะหนึ่งกลาบหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมก็จะมีในภูมิที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะในครรภ์ก็จะมีปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับกรรมมัชฌรูปสามกลาปะหรือสามกลุ่มทุกอันทุกกลาปะทุกกลุ่มจะต้องมีมหาภูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแต่เมื่อกรรมเป็นปัจจัยนะคะจะต้องมีชีวิตตินทรียรูปไม่ต้องไปพูดถึงเซลล์หรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าชีวิตตินทรียรูปทำให้รูปนั้นนะคะมีชีวิตต่างกับรูปที่ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะคะก็แข็งอ่อนนุ่มก็มีแต่ไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นไม่มีชีวิตตินทรียรูปคือรูปนั้นไม่เป็นรูปที่มีชีวิตอย่างจากขู่ภาษาธาเนี่ยนะคะของทุกคนขณะนี้ค่ะเกิดเพราะกรรมมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาและมีชีวิตตินทรียรูปทำให้ตาเนี่ยค่ะเป็นรูปที่มีชีวิตถ้าจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะดูเหมือนเลยแต่ไม่มีชีวิตตินทรียรูปเพราะฉะนั้นรูปอื่นที่นอกจากกรรมนะคะก็จะมีรูปที่เกิดรวมกัน8รูปอย่างน้อยที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอย่างน้อยที่สุด9รูปเพราะว่าต้องมีชีวิตตินทรียรูปด้วยนะคะในขณะนั้นนะคะกลุ่มที่สองก็คือกายทัสสกะ8บวกอีก2คือนอกจากชีวิตตินทรียรูปที่เพิ่มมา1นะคะกลุ่ม3กลุ่มนะคะก็ยังมีรูปต่างกันไปอีกคือทุกกลุ่มต้องมีชีวิตตินทรียรูปรวมจาก8เป็น9และก็เพิ่มกายปสาทะเป็นกายทัสสกะมีปสาทะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏกระทบได้นะคะมีหัตถยวัตถุคือกลุ่มของรูปนะมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตรูปใดก็ตามซึ่งเป็นที่เกิดของจิตจิตในภูมิที่มีรูปต้องเกิดที่รูปค่ะจะไปเกิดนอกตัวนอกรูปไม่ได้เลยจักขุวิญญาณก็ต้องเกิดที่ตาโสตวิญญาณก็ต้องเกิดที่หูคานวิญญาณก็เกิดที่จมูกชิวหาวิญญาณก็เกิดที่ลิ้นกายวิญญาณก็เกิดที่กายปสาทรูปแล้วก็ทั้งหมดเป็น5รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิสนธิเนี่ยค่ะจะมีหัตถยทัสสกะนะคะคือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาชีวิตตินทรียะและรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตไม่ใช่กายะประสาทรูปไม่ใช่ภาวะรูปแต่รูปนั้นนะคะไม่ใช่เพศหญิงชาย แต่เป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะคะทั่วตัวเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเล็กที่สุดมีอากาศธาตุแทรกยิบพร้อมที่จะแตกสลายซึ่งความจริงก็เกิดดับทุกกลาปะหรือทุกกลุ่มนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แต่ว่ารูปใดก็ตามซึ่งเกิดจากกรรมในตัวเนี่ยนะกลาปเนี่ยนะจะต้องมีชีวิตตินตริยารูปเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันอย่างมากด้วยเหตุนี้จิตเกิดที่ใดรูปใดก็ตามรูปนั้นนะคะเป็นหัตถยะรูปหมายความว่ากลุ่มหรือกลาปะนั้นมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอย่างที่ตัวที่เป็นกายปสาทะนะคะก็แล้วแต่ว่าเมื่อเป็นกายปสาทะเป็นปัจจัยให้เฉพาะกายวิญญาณเกิดแต่จิตอื่นเกิดที่หัตถยะรูปขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะแม้รูปเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่จิตที่เกิดที่รูปก็แล้วแต่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดและเกิดที่ไหนลองคิดดูนะคะจักขุวิญญาณจิตเห็นเกิดที่จักขุปสาทะแต่โลภะเกิดที่หัตถยะรูปโลภะจะไปเกิดที่จักขุปสาทะไม่ได้และก็จักขุวิญญาณจะมาเกิดที่หัตถยะรูปก็ไม่ได้นี่คือความละเอียดหรือความเป็นปัจจัยของธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเล็กมากสามกลาปะนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของรูปที่เป็นที่เกิดของจิตหนึ่งกลุ่มของรูปซึ่งมีกายปสาทะรวมอยู่ด้วยหนึ่งและอีกรูปหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีภาวะรูปรูปที่เมื่อเจริญแล้วนี่นะคะก็จะปรากฏอาการของเพศหญิงหรือชายซึ่งรูปนี้ค่ะจะซึมซาบอยู่ทั่วตัวไม่ใช่เฉพาะบางส่วนนะคะแต่ก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวเพราะฉะนั้นแขนผู้หญิงภาวะรูปก็ทำให้เป็นอย่างนั้นขาหรืออะไรก็แล้วแต่คือนี่ก็เป็นเรื่องของความละเอียดนี่นะคะแต่ให้ทราบว่าการตรัสรู้สามารถจะรู้ถึงรูปที่เกิดที่นั่นซึ่งไม่ใช่สมองแล้วก็ไม่ใช่หัวใจแต่พอเจริญเติบโตแล้วนะคะหัตถยะรูปเนี่ยจะอยู่ที่กลางหัวใจแต่เป็นรูปที่เกิดดับเพราะกรรมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะตัดหัวใจออกไปก็ยังมีกรรมที่ทำให้หัตถยะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเหมือนตอนเกิดนะคะก็ไม่มีรูปหัวใจแต่กรรมก็ยังทำให้มีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเลยนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะฟังเพื่ออย่างเดียวคือมีความเห็นถูกว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าความเป็นเราลึกแล้วก็หนาแน่นมากยากที่จะไถ่ถอน
1: สนทนาธรรมที่ธรรมเมฆสถูปสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
0: พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากค่ะเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็คิดว่าบุคคลใดสมควรที่จะสมปัญญามาพอที่จะเข้าใจได้ก็เห็นว่าท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยอุปถัมภ์พระองค์ก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นผู้ที่ได้สะสมปัญญามาแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นสัจจะเป็นความจริงนะคะในขณะนี้เองค่ะเหมือนวันก่อนๆที่ยังไม่มีการตรัสรู้และยังไม่มีการทรงแสดงธรรมแต่ก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและการทรงแสดงธรรมของพระองค์ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงตั้งแต่เกิดทุกชาติเพราะฉะนั้นชาติที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมซึ่งได้ทรงแสดงกับท่านพระปัญจวัคคีย์ณที่นี้เมื่อ 2,500 ปีกว่าก็เป็นผู้ที่ได้สะสมศรัทธาและปัญญามาแล้วในอดีตค่ะเมื่อ 2,500 ปีกว่านะคะหลังจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจจะทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลได้มากมายแต่ผู้ที่คงจะได้เคยเกิดเคยฟังพระธรรมมาแล้วในอดีตนานแล้วนะคะคงหลายชาติผ่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์เมื่อมีโอกาสได้ฟังบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รู้แจ้งความจริงใน 2,500 ปีที่ผ่านไปนะคะแต่ละคนก็ไม่ทราบว่าจะได้เกิดวนเวียนอย่างไรในสังสารวัฏแต่ปัจจัยที่ได้สะสมศรัทธาและปัญญาก็ทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเป็นครั้งแรกณที่นี้อีก แต่พระธรรมที่ทรงแสดงลึกซึ้งมากนะคะแม้ว่าจะได้เคยฟังมาแล้วกี่ชาติหรือแม้ชาตินี้ก็เป็นผู้ที่กำลังสะสมปัญญาความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในเรื่องของธรรมะในขณะนี้ต่อไปค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นโอกาสของศรัทธาที่จะได้ฟังและก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นความจริงทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมและก็มีผู้ที่บรรลุธรรมะเป็นสาวกครบทั้งสามรัตนะเมื่อมีพระพุทธรัตนะแล้วนะคะพระธรรมก็เป็นธรรมรัตนะและผู้ที่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามก็เป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้คนที่ยังมีกิเลสเป็นปุถุชนถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ก็คือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมีปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดนะคะที่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นเป็นปัญญาในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะในขณะที่กำลังฟังและเข้าใจนั่นคือการสะสมความเห็นถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังคือสภาพธรรมะขณะนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะของการได้ฟังพระธรรมทุกชาติทุกครั้งก็คือมีความเห็นถูกในความหมายของคำว่าธรรมะพระพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดค่ะพูดถึงความจริงซึ่งเป็นธรรมะทั้งสิ้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะเป็นอนัตตาถ้ายังไม่รู้จักธรรมะนะคะก็คือขณะนี้เองเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นธรรมะขณะนี้กำลังเห็นนะคะมีจริงๆพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แจ้งความจริงของเห็นในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะถ้าปัญญาเจริญขึ้นนะคะก็จะเข้าใจได้ถูกว่าในขณะนี้ค่ะมีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏและสภาพเห็นเท่านั้นเพราะเหตุว่าสภาพที่เห็นนะคะเกิดและก็ดับไปเร็วมากจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตตะรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้หลงเข้าใจว่าเห็นไม่ได้ดับและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะการเกิดดับอย่างเร็วมากของเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาทำให้สัตวโลกไม่รู้ความจริงซึ่งละเอียดยิ่งรวดเร็วยิ่งแต่ละขณะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะตามลำดับซึ่งเกิดสืบต่อกันตั้งแต่เห็นแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานเป็นสิ่งต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะไม่ใช่รวมแล้วก็เข้าใจแต่ต้องเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งลักษณะพระธรรมเป็นสิ่งที่ตรงและจริงนะคะจึงสามารถที่จะกล่าวถึงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะอย่างชัดเจนเช่นขณะนี้นะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินถ้าเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพนะคะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินแน่นอนขณะนี้นะคะธรรมะที่ไม่ได้ปรากฏแม้มีก็เกิดแล้วดับแล้วระหว่างเห็นกับได้ยินเพราะฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็นนะคะที่ปัญญาจะเกิดได้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็เมื่อศึกษาสภาพธรรมะโดยละเอียดจริงๆให้เข้าใจแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่ธรรมะที่ปนกันยากที่จะเข้าใจได้นะคะว่าในขณะที่เห็นไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีโลกอื่นมีแต่สิ่งที่ปรากฏกับจิตที่เห็นเท่านั้นขณะที่กำลังเห็นนะคะมีแขนมีขามีตามีจมูกหรือเปล่าปรากฏหรือเปล่านี่แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะปรากฏได้เพียงหนึ่งอย่างเมื่อจิตหนึ่งประเภทเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะนั้นแม้ว่าสิ่งนี้ยากที่จะเข้าใจและรู้แจ้งได้นะคะแต่เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นความถูกต้องก็มีความอดทนที่จะสะสมความเห็นถูกยิ่งขึ้นเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าในกาลสมัยไหนก่อนการตรัสรู้และเมื่อได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมแล้วและต่อไปสภาพธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ไม่ว่าจะเกิดพบไหนภูมิไหนนะคะก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อความในพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะที่มีในพระไตรปิฎกก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่มีเหตุปัจจัยสภาพธรรมะใดๆก็เกิดไม่ได้เลยถ้าขณะนี้นะคะไม่มีปัจจัยของเห็นเกิดไม่ได้พระธรรมที่ทรงแสดงค่ะทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าแม้ว่าสภาพธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่อิสระถ้าฟังเผินๆก็เข้าใจว่าเมื่อเป็นอนัตตาก็ต้องเป็นอิสระแต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดก็จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าแม้ธรรมะเป็นอนัตตาแต่ไม่อิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยเช่นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏกระทบจากขูปสาทะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดจะให้จิตได้ยินหรือจิตได้กลิ่นเกิดไม่ได้เลยต้องเป็นไปตามปัจจัยสภาพที่เป็นรูปธรรมก็มีหลากหลายมากสภาพที่เป็นนามธรรมก็หลากหลายมากมีปัจจัยเกิดและกระดับอย่างรวดเร็วแล้วไม่กลับมาอีกเลยเมื่อ 2,500 กว่าปีก็มีปัจจัยคือสิ่งที่ปรากฏทางตาในครั้งนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นในครั้งนั้นไม่ใช่ขณะนี้และพรุ่งนี้ซึ่งยังไม่เกิดเมื่อเกิดก็จะไม่ใช่สภาพธรรมะในขณะนี้ไม่มีใครที่สามารถจะหยุดจิตที่เกิดไม่ให้ดับหรือว่าทำให้จิตที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้เลยต้องเป็นไปตามปัจจัยเมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะคงจะมีการได้อยู่ตรงนี้ได้ฟังพระธรรมแต่ธรรมะทั้งหมดเมื่อ 2,500 ปีก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยการได้ยินได้ฟังพระธรรมนานแสนนานมาแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีการได้ยินอีก 2,500 กว่าปีข้างหน้านะคะก็จะมีการได้ยินอีกสภาพธรรมะใหม่ไม่ใช่สภาพธรรมะขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่สะสมความเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยก็จะทำให้สามารถเข้าใจธรรมะที่จะเกิดเมื่อปัญญาถึงการสมบูรณ์ซึ่งปัญญาที่สมบูรณ์จะมีได้นะคะก็ต่อเมื่อมีความรู้ถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยแต่ละขณะเพราะฉะนั้นความอดทนที่จะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความจริงของธรรมะจึงเป็นบารมีในขณะนี้เองนะคะไม่ต้องไปหาบารมีที่ไหนเลยค่ะกำลังเป็นบารมีมีเนกขัมมะบารมีคือไม่ได้สนใจในเรื่องการที่จะเป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่มีศรัทธาที่จะฟังซึ่งเมื่อเข้าใจก็เป็นปัญญาบารมีขณะนี้ไม่มีใครคิดจะต้องทำความเพียรเพราะเหตุว่าวิริยะเจตสิกก็เกิดกับจิตที่เป็นกุศลแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ความจริงนะคะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงก็มีสัจจะบารมีความตรงและความจริงที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดคือในขณะนี้เองเมื่อมีความตรงและความมั่นคงก็เป็นอธิฐานะบารมีก็จะทำให้ถึงความไม่หวั่นไหวไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏจะเป็นอะไรก็ตามจนกว่าจะไม่หวั่นไหวที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนการฟังธรรมะแล้วเห็นความลึกซึ้งของธรรมะนะคะเป็นทางเดียวที่จะละโลภะความติดข้องต้องการผลของการฟังถ้าโลภะเกิดขึ้นก็จะทำให้เห็นผิดคิดว่าจะรู้ความจริงของพระธรรมได้โดยง่ายโดยวิธีอื่นลืมเรื่องของปัญญานะคะเพราะว่าโลภะกับปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นปัญญาจะค่อยๆละโลภะค่ะความต้องการนี่เป็นหนทางของอริยสัจจะที่สองคือละสมุทัยไม่ใช่โดยความเป็นตัวตนที่พยายามจะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนถ้ายังคงมีความยึดมั่นและไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏก็ไม่มีปัญญาที่จะเห็นถูกต้องว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือเพื่อเห็นถูกตามพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะปัญญาจะค่อยๆเห็นถูกขึ้นจนกว่าจะหมดความสงสัยในธรรมะที่ทรงแสดงเพราะเป็นผู้ที่รู้ความจริงด้วยตนเองจากการเข้าใจพระธรรม
2: มีคนมาถามเป็นนั้นให้ก็ถามว่าพระอริยบุคคลที่ มหาอุปาทิกาวิสาขาเป็นต้นที่ทำทานรักษาศีลตลอดมาแล้วก็ในขณะปัจจุบันชาติที่พบพระโพธิญาณนี่ฟังธรรมะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสัตตาปันนบุคคลนี่ถามว่าเคยสะสมในการเจริญสติปัฏฐานมาก่อนหรือก็เป็นแต่สะสมกุศลขันธ์ทานศีลเท่านั้นแล้วก็มาฟังธรรมะแล้วก็มีสติปัฏฐานเกิดในขณะที่ฟังธรรมเท่านั้น
0: เมื่อมีปัญญาความเข้าใจธรรมะแล้วนะคะกุศลอื่นเจริญขึ้นด้วยในพระไตรปิฎกมีข้อความที่พระเถระที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกล่าวถึงอดีตชาติว่าท่านเคยถวายทานหรือว่าถวายเข็มหรือว่าถวายปัจจัยแต่ไม่ได้หมายความว่าขณะนั้นท่านเหมือนคนอื่นที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะคนที่เข้าใจธรรมะแล้วนะคะถวายทานกับคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยถวายทานภายนอกไม่รู้เลยว่าการถวายทานของสองบุคคลนี้ต่างกันอย่างไร
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิบตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1650สนทนาธรรมที่ธรรมเมฆสถูปสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
0: คนที่เข้าใจธรรมะแล้วนะคะถวายทานกับคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยถวายทานภายนอกไม่รู้เลยว่าการถวายทานของสองบุคคลนี้ต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เพียงถวายทานแต่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้อบรมปัญญาไม่มีการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่คนที่เข้าใจธรรมะถวายทานก็มีการที่อบรมปัญญาแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้การรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นปัญญาปัญญาตรงกันข้ามกับอวิชชาก่อนที่พระปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมะเวลาเห็นท่านก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะแม้ว่าจะได้อบรมปัญญามามากแต่ก็บำเพ็ญบารมีเป็นสาวกเพราะฉะนั้นในชาติที่ท่านจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงต้องได้ฟังพระธรรมก่อนถ้าใครเคยเข้าใจลักษณะของเห็นด้วยสติสัมปชัญญะมาแล้วมากเวลาที่ได้ฟังคำว่าเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเป็นธรรมะสามารถที่จะเข้าใจและคลายการยึดถือธรรมะว่าเป็นตัวตนในขณะนั้นเป็นการสมบูรณ์ของปัญญาที่สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะคือการเกิดดับได้ ถ้าสำหรับคนที่มีอวิชชาแม้ขณะนี้สภาพธรรมะปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยไม่สามารถที่จะคลายความสงสัยและความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการอบรมและก็มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่อบรมซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นโดยความเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะรู้ความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะใดขณะไหนเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงต่างกาละกัน
3: ในการแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทุกขสัจจะก่อนเนี่ยไม่ได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานในขณะนั้นเพราะฉะนั้นมีการถามว่าก็เป็นสติปัฏฐานเป็นยังไงครับ
0: อริยสัจจะผู้ที่เป็นพระอริยะไม่ใช่คนไม่รู้ผู้ที่ฟังเข้าใจเรื่องราวของธรรมะแต่ไม่รู้จักตัวธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้คนที่ได้สะสมปัญญามาแล้วเวลาพูดถึงความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะในขณะนี้เช่นขณะนี้เห็นเพราะเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเกิดแล้วเห็นดับจึงเป็นทุกข์ในขณะนี้เองจากการได้ยินได้ฟังหรือว่าศึกษาพระไตรปิฎกมานะคะก็จะทราบว่าสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเป็นการจำคำว่าสังขารทั้งหลายแต่ผู้ที่ได้อบรมความเข้าใจมากสามารถที่จะรู้ว่าสังขารหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วจึงปรากฏขณะที่ฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะว่าไม่มีการรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังเรียนหรือกำลังเข้าใจแต่ตัวธรรมะจริงๆตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วเห็นความต่างกันของความรู้เรื่องของธรรมะกับการกำลังรู้จักตัวธรรมะและเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะขณะที่ได้ยินหรือฟังเรื่องจิตเห็นผู้นั้นสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่เป็นจิตที่กำลังเห็นแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเห็นเท่านั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏร่วมด้วยขณะนั้นจะชื่อว่าสติปัฏฐานเมื่อเรียกแต่ขณะที่กำลังรู้อย่างนั้นไม่มีชื่อว่าสติปัฏฐานแต่รู้ตรงลักษณะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นคนที่สติปัฏฐานไม่เกิดไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานรู้เรื่องราวของสติปัฏฐานแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนสติปัฏฐานเกิดขณะไหนสติปัฏฐานไม่เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่สติปัฏฐานเกิดเพราะเป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติและเวลาที่สติปัฏฐานเกิดบ่อยๆนานมากจนเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจนชินและละคลายการติดข้องในสภาพธรรมะที่สติปัฏฐานระลึกจึงรู้จักตัวธรรมะนั้นขณะนี้เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดใครฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนคำว่าทั้งหมดคนที่เข้าใจแล้วเพราะสติเกิดแล้วรู้จักลักษณะและตัวธรรมะจริงๆจนชินแล้วไม่สงสัยในคำว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าสติปัฏฐานก็เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าไม่รู้ความจริงก็ใช้ชื่อว่าสติปัฏฐานแต่ไม่รู้จักสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานไม่เกิดถ้าสำหรับพระปัญจวัคคีย์ไม่เข้าใจสติปัฏฐานไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะรู้แจ้งอริยสัจจะคือการเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยถ้าสภาพธรรมะไม่เกิดดับเร็วอย่างนี้ทุกคนก็เข้าใจสภาพธรรมะได้แต่เพราะสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วประมาณไม่ได้เลยค่ะว่าเร็วขนาดไหนด้วยเหตุนี้ในพระไตรปิฎกจึงมีคำว่ารูปนิมิตะเวทนานิมิตะสัญญานิมิตตะสังขานิมิตตะและวิญญาณิมิตตะแสดงถึงความเกิดดับอย่างเร็วมากในขณะนี้ไม่มีการที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏดับหมดแล้วแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับจนเป็นนิมิตตะรูปร่างสันฐานที่ทำให้ความจำเกิดขึ้นจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ดับเลย
3: สังขารนิมิตเนี่ยเป็นยังไงครับ
0: ค่ะการเกิดดับเร็วถ้าเพียงขณะเดียวไม่ปรากฏให้รู้ได้อย่างเราคิดว่าโลภะเกิด ขณะที่กำลังรู้นะคะโลภะเกิดมากหลายขณะสืบต่อซึ่งจะรู้ได้ว่าโดยการศึกษาต้องเป็นขณะที่เป็นทางหนึ่งทางใดในหกทวารขณะที่ทำกิจชวนะเท่านั้นโลภะจึงจะเกิดได้และก็เมื่อดับไปแล้ววิถีจิตก็เป็นภวังค์แล้วก็เป็นมโนทวารแม้แต่ในขณะนี้นะคะก็แยกปัญจทวารและมโนทวารไม่ได้ว่าขณะเห็นเนี่ยค่ะมีทั้งปัญจทวารปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและมโนทวารก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละปรากฏให้รู้ด้วยซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแต่ละวาระมีภวังค์ขั้นและก็มีความคิดในความจำว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงความรวดเร็วนะคะก็จะเข้าใจว่าขณะนี้มีแต่นิมิตของสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นขันธ์ใดทั้งสิ้น
3: ถามว่าสติปัฏฐานนี้ก็เกิดรวมกับมหาโกศลญาณสามประโยชน์ไอ้ก็โกศลในการฟังธรรมะนี่ก็ปัญญานี่รวมกับสติปัฏฐานแล้วหรือยังครับ
0: ถ้าไม่มีปัญญาไม่ชื่อว่าสติปัฏฐานเลยอริยสัจ4มี3รอบเพราะฉะนั้นจึงเป็น12คือต้องมีสัจญาณในอริยสัจทั้ง4มีกิจญาณในอริยสัจทั้ง4มีกัตตญาณในอริยสัจทั้ง4เพราะฉะนั้นถ้าเพียงเข้าใจเรื่องราวแต่ไม่มีความมั่นคงที่เป็นญาณะที่เป็นสัจจะว่าธรรมะคือขณะนี้ที่ทรงแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปก็คือความจริงในขณะนี้ทั้งหมดเมื่อเป็นผู้ที่รอบรู้เข้าใจก็จะรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสติปัฏฐานทำให้ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะการที่เข้าใจจริงๆและไม่ลืมเป็นปัจจัยให้มีการที่เราใช้คำว่าระลึกได้ใช้คำภาษาบาลีว่าสติแต่ความจริงก็ขณะที่กำลังรู้ลักษณะหนึ่งที่เป็นธรรมะเพราะเหตุว่าตั้งแต่เช้ามานะคะเราก็มีธรรมะมาตลอดแต่ไม่เคยรู้เลยกระทบแข็งแข็งเป็นธรรมะก็เป็นหนังสือเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นที่เราฟังเรื่องราวว่ามีจิตเจตสิกรูปเป็นในหนังสือเพราะเหตุว่าความจริงรูปแข็งปรากฏแต่บอกได้ว่าแข็งปรากฏเมื่อมีกายะปสาทะและเรื่องราวของแข็งแต่ขณะที่แข็งกำลังปรากฏเป็นลักษณะจริงๆแล้วก็มีจิตที่กำลังรู้เฉพาะแข็งโลกอื่นไม่มีเลยโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ปรากฏมีแต่ธาตุรู้กับแข็งเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังรู้อย่างนั้นนะคะสติไม่ใช่ไม่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ว่าก่อนที่จะได้ฟังและเข้าใจธรรมะใครถามว่าแข็งไหมตอบว่าแข็งแต่ไม่ได้เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะปริยัติรอบรู้ในเรื่องของสภาพธรรมะถ้าไม่มีนะคะปฏิปฏิปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงสติสัมปชัญญะและปัญญาถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะจริงๆแต่ที่ได้เรียนแล้วเข้าใจแล้วจนกระทั่งเป็นปฏิเวทะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณสติปัฏฐานจึงเกิดได้จึงมีการระลึกและรู้สิ่งที่ปรากฏ
1: สนทนาธรรมที่โรงแรมคลาร์กเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความว่าจิตสังสมสันดาน
0: เมื่อวานนี้นะคะคุณสุมิตรามีความรู้สึกอะไรบ้างแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเมื่อวานนี้ค่ะความเข้าใจนั้นยังมีถึงวันนี้หรือว่าหายไปหมดแล้ว
4: ยังมีอยู่ค่ะ
0: ค่ะนั่นคือการสะสมเพราะว่าจิตเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะใครจะไปทำให้จิตเกิดมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุเมื่อเป็นธาตุแล้วก็คือว่าเหมือนไฟหรือเหมือนอะไรที่ใครก็จะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตของแต่ละคนนะคะหรือสัตว์บุคคลใดๆก็ตามเมื่อจิตเกิดขึ้นเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะแล้วก็ตามเหตุตามปัจจัยด้วยจะไม่ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของจิตคือเกิดแล้วดับเกิดเพื่อทำกิจเฉพาะจิตนั้นๆ นะคะ ทำจิตอย่างอื่นไม่ได้เลยจิตเกิดขึ้นเป็นอะไรทำกิจอะไรก็เกิดขึ้นทำกิจเสร็จแล้วก็ดับไปซึ่งความจริงขณะนี้เองนะคะจิตกำลังเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราไม่เคยฟังเรื่องของจิตแม้ว่าเราจะได้ยินเรื่องของจิตนะคะแต่ไม่รู้ความละเอียดว่าจิตเนี่ยค่ะไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่มีเราเป็นธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการสืบต่อของจิตทำให้ปรากฏรู้ได้ว่าขณะนี้มีจิตถ้าจิตขณะก่อนเกิดและดับไปใครจะรู้หมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อจิตหนึ่งขณะเกิดและดับไปเป็นปัจจัยค่ะจิตแต่ละขณะเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทันทีที่จิตนั้นดับจิตอื่นเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเมื่อวานนี้เห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามรู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบจิตขณะหนึ่งซึ่งเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปที่เกิดขึ้นนี่ค่ะก็ต้องสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอยู่ในจิตดวงก่อนไม่ใช่จิตใหม่ที่เกิดมาได้ลอยๆแต่เพราะเหตุว่าสืบต่อจากจิตขณะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็สะสมเก็บทุกอย่างไว้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันด้วยเหตุนี้นะคะเราถึงได้รู้ว่าเราเกิดมาเราจำได้ตอนเป็นเด็กทำอะไรบ้างนะคะสนุกสนานหรือว่าเป็นทุกข์ยังไงหรือขณะนี้วันนี้นะคะก็กำลังจะหมดไปถึงวันพรุ่งนี้จิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เกิดดับเนี่ยค่ะก็จะสะสมสืบต่อจนถึงวันพรุ่งนี้โดยที่เราไม่ได้สังเกตและเราก็ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจำได้หมดเมื่อวานนี้ทำอะไรขณะนี้นะคะพอถึงพรุ่งนี้ก็จำได้อีกเมื่อขณะวันนี้คือจะเป็นเมื่อวานของพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเรากำลังอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจิตก็เกิดดับสืบต่อไม่กลับมาอีกข้อสำคัญที่สุดนะคะถ้าคิดว่าจิตเป็นเราจิตหนึ่งขณะเกิดและดับไม่กลับมาอีกเลยแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าหนึ่งขณะที่เป็นจิตเกิดและดับไปเข้าใจว่าเป็นเราก็หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขณะต่อไปยึดถือว่าเป็นเราอีกก็หมดแล้วอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าโดยแท้จริงการฟังพระธรรมนี่นะคะเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะรู้ความจริงความจริงอย่างนี้ค่ะหลายคนไม่ชอบชอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วก็เป็นของเราแล้วก็ยั่งยืนแต่เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ละชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเราก็เห็นความต่างหลากหลายมากของแต่ละชีวิตไม่มีใครไปทำให้เลยนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดสืบต่อนานแสนนานมาแล้วค่ะมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วและแต่ว่ากรรมดีจะให้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถึงการละเวลาที่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลจะให้ผลเนี่ยค่ะใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถึงแม้จะเห็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็ยังเข้าใจว่าเป็นคนนั้นเกิดแล้วก็ทำกรรมอย่างนั้นถึงได้เป็นผลอย่างนั้นบางคนก็ถึงกับว่าเนี่ยไปขโมยเขาถูกจับเพราะไปขโมยเขามาก็คิดสั้นๆนะคะแต่ความจริงขณะนั้นนะคะเป็นเรื่องและจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ความจริงว่าขณะที่เป็นเรื่องราวต่างๆยาวมากเลยนะคะทั้งชีวิตหรือทั้งวันเนี่ยแตกย่อยออกเป็นขณะสั้นๆแตกออกไปอีกให้สั้นที่สุดให้สั้นที่สุดนะคะก็เหลือเพียงหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ตรงมากค่ะทรงแสดงเรื่องของจิตหลากหลายโดยประการทั้งปวงเพราะอะไรคะขณะนี้เป็นจิตไม่รู้ความรู้สึกต่างๆก็มีก็ไม่ใช่เราและความรู้สึกก็ไม่ใช่จิตแสดงว่าทันทีที่จิตเกิดเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมเนี่ยค่ะจะมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตทำให้จิตหลากหลายตามสภาพของนามธรรมนั้นๆนะคะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำบัญญัติเรียกธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตว่าเจตสิกะนะคะภาษาบาลีแต่คนไทยก็ชอบตัดพยางค์สุดท้ายก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นมีจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกขณะจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าลักษณะของจิตกับเจตสิกไม่ใช่อย่างเดียวกันบางขณะเราโกรธและก่อนโกรธก็ไม่ได้โกรธเพราะอะไรคะจิต เป็นสภาพรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นไม่ทำหน้าที่อื่นใดจากนี้เลยเพียงแต่เกิดเมื่อไหร่นะคะก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตกำลังรู้ค่ะฟังยากใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเราเห็นแต่ขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงถ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นสิ่งนี้จะปรากฏไม่ได้เลยภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะปรากฏเพราะเราเห็นขณะไหนที่ไม่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ตามความเป็นจริงนะคะถ้าไม่มีสภาพซึ่งสามารถจะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้นี่คือโลกนะคะเกิดมาก็เห็นแต่ไม่รู้ความจริงของเห็นเวลาที่เสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงเลยแล้วเสียงปรากฏได้ยังไงแม้ว่าข้างนอกนะคะจะมีเสียงรถเสียงอะไรก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงปรากฏเมื่อมีจิตได้ยินเกิดขึ้นแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นจิตนะคะเป็นเราได้ยินเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกคนพูดว่ามีจิตแต่ไม่รู้จักจิตค่ะเพราะเอาจิตเป็นเรานะคะและถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจากการที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงไม่เหลือเลยก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวเรื่องจิตได้ชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริงของจิตแม้หนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นขณะนี้นะคะทุกคนทราบว่ามีจิตทีละหนึ่งขณะแต่รู้ไหมคะว่าจิตขณะนี้เกิดได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสภาพของนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมคือธาตุที่สามารถที่จะรู้รูปธรรมหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้อะไรเลยตลอดจักรวาลกี่ภพกี่ชาติแสนโกฏกับมาแล้วหรือขณะนี้หรือต่อไปนะคะสภาพธรรมะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงก็มีสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมตอนนี้ก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะแต่ก็แม้ว่าได้ฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะการที่ไม่เคยได้สะสมความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะบางทีเราจะตอบคำถามไม่ถูกเช่นถามว่าเสียงเนี่ยค่ะมีจริงหรือเปล่าตอบว่ามีจริงนะคะนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้แล้วก็รูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนี่คือคำจำกัดความที่ตายตัวไม่เปลี่ยนนะคะสภาพธรรมะที่เกิดมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนั้นเป็นรูปธรรมอย่างเสียงก็มีลักษณะของเสียงจะเป็นกลิ่นจะเป็นรสไม่ได้กลิ่นก็ไม่ใช่เสียงและก็ไม่ใช่รสนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละอย่างก็มีลักษณะเฉพาะตนเสียงเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมคะตอบได้ว่าเป็นรูปนะคะบางคนก็ตอบได้เพราะจำว่าสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะเป็นรูปก็มองไม่เห็นเสียงแล้วจะว่าเสียงเป็นรูปได้หรือคะคุณสุมิตราได้ไหมคะ
4: เสียงไม่รู้อะไร
0: ค่ะได้แน่นอนค่ะเพราะเสียงมีไม่ใช่เสียงไม่มีใครจะปฏิเสธว่าเสียงไม่มีไม่ได้แต่เมื่อมีจริงแล้วก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงจริงเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมแค่นี้ค่ะก็คือชีวิตซึ่งเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมนะคะซึ่งเกิดและดับเร็วมากเร็วจนลวงให้เห็นเหมือนกับว่ามีสิ่งซึ่งไม่ได้ดับเลยเพราะความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะถ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะถึงความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะมีก็ไม่รู้มีแต่รู้ก็ต่างกันใช่ไหมคะมีและไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ชอบแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เมื่อมีแต่ก็ยังสามารถที่จะรู้ความจริงแท้ๆของสิ่งนั้นก็รู้ดีกว่าใช่ไหมคะหรือว่าจะเกิดมาตั้งแต่เกิดจนตาย จะทำจะพูดจะคิดจะสนุกจะทุกข์ต่างๆก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะไม่รู้อะไรเลยค่ะมีแต่เราเกิดแล้วก็เราตายถ้าเป็นเราก็อย่าตายก็ดีนะคะเพราะเป็นเราก็อยู่ยั่งยืนแต่ธรรมะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแม้ขณะเกิดก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขณะตายก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้ตายหลีกเลี่ยงความตายได้ไหมคะผัดผ่อนขอร้องค่ะวิงวอนซื้อได้ไหมคะเงินมหาศาลก็ไม่สามารถที่จะซื้อแม้เพียงหนึ่งขณะจิตที่จะไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นคือไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตที่ทันทีที่ดับก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมานะคะก็มีชีวิตที่ต่างกันตามเหตุตามปัจจัยไม่นานเลยค่ะพอเกิดใหม่ก็ลืมหมดใครจำว่าชาติก่อนเป็นใครชื่ออะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนได้บ้างหรือเปล่าคะไม่มีทางค่ะมาจากไหนคุณพ่อคุณแม่ชาติก่อนเนี่ยอาจจะกำลังร้องไห้คิดถึงเราก็ได้ใช่ไหมคะพรรณนาสารพัดแต่ก็ไม่รู้จักถ้าผ่านไปนะคะและมีชีวิตที่พอจะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะชั่วคราวจริงๆดูเหมือนชั่วคราวเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดมาอายุสั้นมากบางคนก็เกิดมาอายุยืนมากนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามค่ะไม่ว่าจะอายุสั้นหรืออายุยืนก็ลืมเมื่อหมดสิ้นความเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่นะคะก็แสดงความเป็นมาของจิตถอยกลับไปแต่ละขณะจนถึงขณะเกิดสืบต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนถอยไปจนถึงปฏิสนธิของชาติก่อนเคยเป็นทุกบุคคลนะคะจะยากดีมีจนมีลาภมียศมีสรรเสริญค่ะชั่วคราวเท่านั้นเองและจริงๆแล้วนี่นะคะก็คือว่าการที่เราไม่รู้ความจริงกับการรู้ความจริงต่างกันมากเพราะว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะไม่รู้เหตุของการที่เราจะได้ลาภหรือเสื่อมลาภได้ยศหรือเสื่อมยศได้สุขหรือทุกข์นินทาหรือสรรเสริญอาจจะโทษคนอื่นนะคะอย่างถูกรถชนเนี่ยคนขับไม่ดีก็มาชนเราแต่ลืมนะคะว่าจริงๆแล้วตลอดทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่ค่ะมีกายะปสาทะซึมซาบใครจะไม่ให้กายะปสาทะเกิดก็ไม่ได้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวนี้นะคะกระทบตรงไหนที่มีการรู้ว่าแข็งหรืออ่อนตรงนั้นมีกายะปสาทะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่สัมผัสกายเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการรู้ว่าสิ่งที่กระทบนั้นอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวชั่วหนึ่งขณะที่มีการกระทบแล้วมีจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไป
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่820
2: ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงมูลเหตุแห่งความวิวาทว่ามี6อย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระอานนท์มูลเหตุแห่งความวิวาทนั้นมี6อย่างซึ่งท่านผู้ฟังก็ควรที่จะได้พิจารณานะคะว่า6อย่างนั้นคืออะไรบ้าง6อย่างเป็นไฉนดุกระอานนท์1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธภิกษุที่เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์อยู่ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาเพราะเหตุว่าถ้าไม่เคารพในพระศาสดาไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์จะเป็นผู้ที่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในข้อประพฤติปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้ผู้ที่จะปฏิบัติถูกต้องเป็นผู้ที่เคารพในพระศาสดาในพระธรรมและในพระสงฆ์ไม่ถือความเห็นของตนแล้วก็ผูกโกรธเวลาที่บุคคลอื่นไม่เห็นด้วยแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบพระธรรมวินัยโดยละเอียดด้วยความเคารพจึงจะเป็นการเคารพในพระศาสดาในพระธรรมและในพระสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์อยู่ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาย่อมก่อความวิวาทให้เกิดในสงฆ์ซึ่งเป็นความวิวาทมี

0: เพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนมากไม่ใช่ความสุขของชนมากไม่ใช่ประโยชน์ของชนมากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเมื่อเกิดการวิวาทขึ้นควรจะกระทำอย่างไรซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะในสมัยพระผู้มีพระภาคหรือว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงดับขันธปรินิพพานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในยุคไหนถ้าพุทธบริษัทมีการวิวาทเกิดขึ้นก็ควรที่จะระงับการวิวาทนั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์ถ้าหากพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ภายในหรือในภายนอกพวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกเสียในที่นั้นถ้าพวกเธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือในภายนอกพวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นแหลลุกลามต่อไปในที่นั้นการละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ความไม่ลุกลามต่อไปของมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ถ้ามีการวิวาทเกิดขึ้นอย่าปล่อยอย่าละเลยแต่ต้องพยายามทุกประการที่จะระงับความวิวาทนั้นโดยพิจารณาว่าขณะนี้มีความวิวาทไหมถ้าไม่มีก็อย่าให้เกิดขึ้นโดยการแสดงธรรมะตรงตามธรรมวินัยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการวิวาทถ้ามีการวิวาทเกิดขึ้นก็ต้องพยายามระงับที่จะไม่ให้ลุกลามโดยการแสดงธรรมวินัยตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเหตุแห่งการวิวาทประการที่สองซึ่งไม่ควรจะคิดว่ามีแต่ในบุคคลอื่นถ้ายังมีอยู่ในท่านผู้ใดก็ควรที่จะได้ระงับและก็ละเหตุแห่งการวิวาทนั้นเสียมูลเหตุประการที่สองพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความลบหลู่มีความตีเสมอมูลเหตุประการที่สามพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นผู้มีความริษยามีความตระหนี่มูลเหตุประการที่สี่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าภิกษุเป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้มีมายาประการที่ห้าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดประการที่หกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีความเห็นเอาเองมีความเชื่อถือผิวเผินมีความถือรั้งสละคืนได้ยากย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์อยู่ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาต่อจากนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงอธิกรณ์สี่คือการวิวาทสี่ประการและการระงับอธิกรณ์คืออธิกรณสมถะเจ็ดตามพระธรรมวินัยโดยให้สติไม่ใช่ว่าโดยว่ากล่าวอย่างรุนแรงแต่ว่าโดยความเมตตาโดยให้สติบุคคลที่เห็นผิดเข้าใจผิดนอกจากให้สติแล้วก็ปลอบโยนจนกว่าจะระลึกได้ว่าผิดเพราะเหตุว่าการที่ใครก็ตามเนี่ยค่ะจะรู้สึกตัวว่าผิดบางทียากนะคะเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ยึดถือความเห็นของตนเองอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่จะให้บุคคลอื่นรู้สึกตัวว่าผิดได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาให้สติปลอบโยนจนกว่าบุคคลนั้นจะระลึกได้ว่าผิดและทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันหกเพื่อสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันคือมีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในที่แจ้งและที่ลับท่านที่จะเจริญความสงบเพราะว่าไม่ควรจะเป็นแต่ผู้ที่ตั้งใจจะอบรมเจริญสติปัฏฐานอย่างเดียวโดยปล่อยให้อกุศลธรรมเกิดกลุ่มรุมมากมาย แต่ควรจะเป็นผู้ที่อบรมเจริญกุศลทุกประการและการเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะเกื้อกูลต่อสติที่จะให้เกิดกุศลทุกขั้นแม้ในขั้นของความสงบซึ่งท่านผู้ฟังจะต้องเป็นผู้ที่ระลึกได้คือสติเกิดรู้ว่าท่านมีกายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาในที่แจ้งและในที่ลับหรือไม่บางท่านอาจจะมีกายกรรมที่ดีเฉพาะในที่แจ้งแต่ในที่ลับอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าผู้ที่จะขัดเกลากิเลสจริงๆต้องเป็นผู้ที่มีสติสามารถที่จะระลึกได้ว่ามีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในที่แจ้งและในที่ลับด้วยมีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในที่แจ้งและในที่ลับวจีกรรมในที่ลับจะมีไหมคะในที่แจ้งมีคำพูดซึ่งจะพูดกับบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนสองคนสามคนหลายคนแต่ในที่ลับคิดนึกพูดในใจเตรียมที่จะพูดกับบุคคลนั้นบุคคลนี้เพราะเหตุว่าวจีทวารโดยสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วได้แก่วิตักกะเจตสิกวิจาระเจตสิกไม่ว่าจะในที่แจ้งหรือในที่ลับเป็นสภาพธรรมะที่ตรึกเป็นคำเป็นเรื่องต่างๆและการที่จะยับยั้งไม่ให้คิดนึกถึงใครเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตราบใดที่มีสภาพการจำการรู้ความหมายของสิ่งต่างๆเป็นปัจจัยให้เกิดการนึกคิดถึงสิ่งต่างๆถึงบุคคลต่างๆซึ่งสติจะทำให้ระลึกได้ว่าขณะที่คิดนั้นด้วยอกุศลหรือด้วยกุศลเพราะฉะนั้นกายกรรมจึงมีทั้งในที่แจ้งและที่ลับบางคนต่อหน้าในที่แจ้งกายกรรมงามมากแต่เพียงคนนั้นหันหลังนิดเดียวเป็นที่ลับกายกรรมก็ไม่งามเสียแล้วเวลาที่โกรธจะเห็นได้นะคะว่าอาจจะแสดงกิริยาอาการบางประการลับหลังหรือว่าในที่ลับนั่นก็เป็นกายกรรมที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาในที่ลับแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีในที่แจ้งฉันใดวจีกรรมก็เช่นเดียวกันควรจะประกอบด้วยเมตตาทั้งในที่แจ้งและที่ลับขณะนั้นจึงจะเป็นกุศลโดยตลอดไม่ว่าในที่แจ้งหรือในที่ลับนอกจากนั้นแล้วนะคะควรจะมีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในที่แจ้งและที่ลับนอกจากนั้นก็ควรจะเฉลี่ยลาภที่ได้มาแม้เพียงอาหารติดบาตรสำหรับพระภิกษุที่จะเป็นธรรมะที่ทำให้ระลึกถึงกันโดยการกระทำที่เป็นกุศลต่อกันนอกจากนั้นก็เป็นผู้ที่เสมอกันโดยศีลเป็นประการที่ห้าและเป็นผู้ที่เสมอกันโดยทิฏฐิเป็นประการที่หกนี่คือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันหกประการสำหรับเรื่องการปฏิบัติผิดหลังจากที่พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วจนกระทั่งถึงสมัยนี้ก็ย่อมมีความเข้าใจผิดในข้อปฏิบัติและก็มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผิดขอกล่าวถึงข้อความในบุพพสิกขาวรรณนาซึ่งรจนาโดยท่านพระอมราภิรักขิตเถระวัดบรมนิวาสสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงชำระมีข้อความเรื่องการปฏิบัติผิดตอนหนึ่งว่าปฏิปัตติสัทธรรมนี้เมื่ออาศัยกาลวิบัติก็ไม่สมบูรณ์และอาศัยปุถุชนผู้มีสันดานไม่ซื่อตรงกอบด้วยอคารวะมากมุ่งต่อโลกามิตรก็เป็นของไม่สมบูรณ์บริสุทธิ์ปราศจากโทษคือปฏิปัตติสัทธรรมปฏิรูปก็เกิดขึ้นปฏิรูปหมายความว่าเปลี่ยนจากเดิมเป็นของที่ไม่ถูกต้องตรงตามที่ได้ทรงแสดงไว้ดังภิกษุวัชีบุตรบัญญัติวัตถุสิบประการในการก่อนนั้นเพราะเหตุนั้นปฏิปัตติสัทธรรมะ เมื่อนำสืบๆกันมาสิ้นกาลนานจนถึงกาลบัดนี้เป็นไฉนจะไม่เสื่อมทรามเศร้าหมองคือแม้แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงดับขันธปรินิพพานได้เพียง100 ปีก็ยังมีการปฏิบัติผิดจากธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อันเป็นเหตุให้กระทำการสังคายนาในครั้งที่2เพราะฉะนั้นเมื่อการเวลาล่วงไปเรื่อยๆจนถึงสมัยนี้เป็นฉะไหนปฏิปัติสัทธรรมะจะไม่เสื่อมทรามเศร้าหมองข้อปฏิบัติที่เป็นของเท็จเทียมของปลอมที่ชื่อว่าสัทธรรมะปฏิรูปก็เกิดขึ้นต่างๆดังถือว่าเดินจงกรมอาบัติตกหมดนานๆอยู่ปริวาสมานัดเสียคราวหนึ่งชำระตัวให้บริสุทธิ์และปฏิบัติอย่างอื่นๆในทางศีลก็มีอยู่มากและถือว่าบริกรรมว่าอสังวิสุโลปุสะภุพะชื่อว่าเจริญพุทธคุณก็ดีและอัญเชิญพระปีติ5และตั้งใจไว้ที่ตรงอกเป็นต้นและบริกรรมว่าอรหังอรหังไม่รู้อธิบายว่าอะไรแล้วเห็นสีต่างๆสำคัญว่าพระมาโปรดแล้วถือว่าสำเร็จในภูมิสมาธิเท่านี้และปฏิบัติในสมาธิและปัญญาที่ผิดๆอย่างอื่นๆที่หยาบและละเอียดกว่ากล่าวนี้ก็มีอยู่มากเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้แสวงหาปฏิปัติสัทธรรมะที่จริงที่แท้พึงทำตนให้เป็นคนซื่อตรงแสวงหาในปริยัติสัจธรรมที่จริงที่แท้เถิดก็คงจะรู้จะเห็นนี่เป็นข้อความในหนังสือบุพสิกขาวรรณนาในเรื่องของการปฏิบัติผิดท่านที่พยายามที่จะให้มีสติเกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่าลำบากในการที่จะขวนขวายกระทำอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเหตุไม่ตรงกับผลการสะสมอวิชชามากมายในอดีตอนันตชาติพร้อมทั้งโลภะโทสะโมหะและอกุศลทั้งหลายที่เกิดมากกว่ากุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้แต่ไม่ว่าจะเป็นในชาติไหนๆก็ตามเมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าอกุศลธรรมเกิดมากกว่ากุศลและอกุศลธรรมคือโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านั้นที่มีมากสะสมมามากจะเอาไปทิ้งที่ไหนคะในเมื่อเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลธรรมมากกว่ากุศลธรรมและท่านก็จะหวังว่าจะให้สติเกิดมากๆอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หลงลืมสติเลยย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าไม่เข้าใจในเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาตามความเป็นจริงว่าสะสมโลภะโทสะโมหะและอกุศลเป็นปัจจัยที่จะเกิดมากกว่าการสะสมกุศลหรือสติปัฏฐานถ้าท่านเพียงแต่จะระลึกรู้ลักษณะของเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กำลังกระทบกายอย่าลืมนะคะสติปัฏฐานต้องเป็นการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและส่วนมากนะคะมักจะได้ยินท่านผู้ฟังสงสัยในเรื่องสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาซึ่งก็แสดงว่าท่านอาจจะมีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางอื่นบ้างแล้วเช่นทางกายหรือทางใจหรือทางจมูกหรือทางลิ้นถ้าท่านเป็นผู้ที่ระลึกรู้ลักษณะของเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่ปรากฏที่กายบ้างแต่ทางตายังไม่ได้ระลึกเลยสำหรับบางท่านหรือว่าบางท่านอาจจะระลึกบ้างแต่ยังน้อยอยู่ยังน้อยกว่าทางอื่นอยู่และเวลานี้มีทั้งการเห็นด้วยมีทั้งได้ยินด้วยมีทั้งการกระทบอ่อนแข็งด้วยถ้าสติจะเกิดย่อมจะเกิดระลึกรู้ในสภาพธรรมะที่ท่านเคยระลึกบ้างแล้วเช่นอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนแต่จะให้สติเกิดตลอดเวลาจากทางกายไปสู่ทางใจมาสู่ทางตาไปสู่ทางใจไปสู่ทางหูแล้วก็ไปสู่ทางใจ ตามวิถีจิตตามความเป็นจริงในทุกๆขณะนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นผู้ที่ยังไม่ชำนาญและยังไม่ได้เริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทั้ง6ทางโดยทั่วจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาไม่ควรที่จะละเลยนะคะเริ่มได้ในขณะที่กำลังเห็นแม้วันละเล็กวันละน้อยจะทำให้เริ่มชินกับลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นอย่าเอาไปรวมกับลักษณะอ่อนหรือแข็งที่กระทบสัมผัสที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสภาพลักษณะธรรมะที่ไม่อ่อนไม่แข็งสัมผัสไม่ได้กระทบไม่ได้จับไม่ได้ใครจะจับสีสันวรรณะที่ปรากฏได้คะไม่มีใครสามารถกระทบหรือจับได้เลยทันทีที่กระทบหรือจับเป็นอ่อนหรือแข็งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตามีลักษณะที่แท้จริงคือเพียงปรากฏทางตาไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนเพราะฉะนั้นการที่จะระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆจะต้องเริ่มแต่ละทางจนกว่าจะเข้าถึงอรรถะของสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมว่าต่างกับสภาพรู้ที่กำลังเห็นคือรู้สีหรือว่ากำลังได้ยินคือรู้เสียงจริงๆไม่ว่าจะเห็นขณะใดได้ยินขณะใดได้กลิ่นขณะใดลิ้มรสขณะใดกระทบสัมผัสขณะใดสติสามารถที่จะเกิดระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะมีความเห็นถูกสัมมาสติเกิดพร้อมสติในขณะที่กำลังระลึกได้ในขณะนี้เองค่ะที่กำลังเห็นถ้าสติระลึกสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นไม่มีใครเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นมีแต่สภาพรู้สิ่งที่กำลังปรากฏคือสีสันที่กำลังปรากฏทางตาจริงๆตอนแรกๆความรู้อย่างนี้ก็มีไม่ได้แน่นอนเห็นที่ไรก็เป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆแต่ความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆโดยมั่นคงจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึกได้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งจริงๆการที่จะเอาอัตตาออกจากการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะทั้งหลายว่าเป็นอัตตาจะมีได้ก็ในขณะที่กำลังเห็นอย่างนี้แล้วก็อัตตาปราดไปหมดไปเพราะเกิดความเห็นถูกขึ้นว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุต้องเป็นในขณะที่กำลังเห็นความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลจึงจะออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ทางตาคงจะเป็นการยากสำหรับทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็มักจะมีท่านผู้ฟังถามเสมอถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาว่ามีลักษณะอย่างไรทั้งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ที่กำลังเห็นเป็นแต่เพียงสภาพรู้ที่กำลังเห็นสีคือสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นนี่คือชั่วขณะที่เริ่มจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงมีการตรึกนึกถึงสภาพของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพื่อที่จะเกื้อกูลให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆได้หลายประการเช่นถ้าท่านจะระลึกได้ว่าไม่มีใครสักคนเดียวนะคะที่จะหนีหลีกเลี่ยงพ้นไปจากสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ที่กำลังเห็นไม่มีใครหนีไปได้เลยค่ะกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นในขณะนี้ไม่มีใครหลบหลีกการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาได้นี่คือสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ปัญญาจะต้องรู้จริงๆว่า สิ่งที่เคยปรากฏและก็รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์นั้นแท้ที่จริงแล้วหาใช่คนสัตว์วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เป็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองระลึกได้ไหมคะอย่างนี้
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
0: คร
1: ั้
0: งที
1: ่
0: 821มีการตรึกนึกถึงสภาพของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพื่อที่จะเกื้อกูลให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆได้หลายประการเช่นถ้าท่านจะระลึกได้ว่าไม่มีใครสักคนเดียวนะคะที่จะหนีหลีกเลี่ยงพ้นไปจากสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ที่กำลังเห็นไม่มีใครหนีไปได้เลยค่ะกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นในขณะนี้ไม่มีใครหลบหลีกการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาได้นี่คือสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแต่ปัญญาจะต้องรู้จริงๆว่าสิ่งที่เคยปรากฏและก็รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์นั้นแท้ที่จริงแล้วหาใช่คนสัตว์วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เป็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองระลึกได้ไหมคะอย่างนี้นี่คือการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่ปรากฏทางตาที่ไม่ใช่ตัวตนจนกว่าจะประจักษ์จริงๆนี่การเริ่มที่จะละอัตตาคือการเห็นสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามปกติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เห็นในขณะอื่นเลยนะคะแต่ขณะที่กำลังเห็นจริงๆอย่างนี้ระลึกบ่อยๆเนืองๆแล้วแต่สติจะเกิดเมื่อไหร่ตราบใดที่ทางตายังไม่ระลึกลักษณะของสภาพนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏไม่มีการที่จะประจักษ์ความเกิดดับของอะไรทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะต้องรู้ตามลำดับต้องละคลายตามลำดับและเมื่อเป็นการรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเข้าถึงอัตตะจริงๆของสภาพรู้ที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าทางตาก็เป็นเพียงสภาพรู้ไม่ว่าทางหูก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจการที่จะเข้าถึงอัตตะลักษณะของสภาพรู้สามารถที่จะรู้ไม่ว่านามธรรมนั้นจะมีอาการปรากฏอย่างไรก็รู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงลักษณะของนามธรรมชนิดหนึ่งและแต่ละชนิดซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจริง
2: ๆอาจารย์ได้กล่าวว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นให้รู้แต่ทีนี้ในเมื่อเราก็อบรมอวิชชามานานแล้วเห็นครั้งใดก็ตึกไปในกิริยาอาการของรูปนั้นๆเช่นเห็นลำโพงเห็นพื้นเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นข้างใดก็รู้ว่านี่เป็นเก้าอี้นี่เป็นลำโพงทันทีนะฮะแต่ว่าอาจารย์ให้มนสิการใหม่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นก็หมายความว่าเมื่อเห็นลำโพง เราก็ไม่ได้ไปใส่ใจในนิมิตในอนุทยัญชนะของลำโพงแต่ว่านึกในใจว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่นึกเป็นคำนะคะขณะที่นึกเป็นคำเนี่ยค่ะสภาพธรรมะเคลื่อนไปจากการศึกษาสภาพของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าขณะนั้นจิตกำลังนึกถึงคำไม
2: ่
0: ใช่ขณะที่กำลังพิจารณาสังเกตสำเนียกน้อมไปรู้จริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาสภาพที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างนั้นคือกำลังปรากฏเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจริงๆ
2: อันนี้มันก็จริงอยู่แต่ขณะที่นึกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นมันก็เป็นการนึกคิดนะแต่ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็นึกคิดในทางที่ถูกมันก็เป็นการปฏิบัติขั้นหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ขณะนั้นเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสมถะเป็นความสงบเพราะเหตุว่าขณะนั้นนึกถึงธรรมะแต่ไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เป็นไตรสิกขาที่พิจารณาสังเกตสภาพปรมัตถธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ขณะนั้นนะคะเป็นกุศลเป็นสัมมาสติขั้นหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกขั้นหนึ่งแต่เป็นขั้นความสงบ
2: นั่นสิครับในเมื่อผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเวลาสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็ยังไม่ประจักษ์ในเมื่อมีการรู้สึกตัวแล้วก็นึกถึงสภาพธรรมะว่าการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางหูนึกในใจอย่างนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ดีกว่าผู้ที่เห็นแล้วหลงลืมสติใช่ไหมครับ
0: เป็นประโยชน์ค่ะเพราะเหตุว่าเป็นกุศลนะคะแต่ผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะต้องมีความละเอียดที่จะรู้ว่าแม้ขณะนั้นยังไม่ใช่การพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะแต่เป็นการตรึกนึกถึงธรรมะที่กำลังปรากฏการรู้อย่างนี้ค่ะจะช่วยทำให้เวลาที่ไม่นึกแต่เห็นก็น้อมไปที่จะรู้โดยไม่ได้นึกแต่น้อมไปรู
2: ้ครับก็ขั้นแรกมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไปก่อนในเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็ยังพิจารณาไม่ได้เพราะว่ามันเกิดดับเนี่ยมันเร็วเพราะฉะนั้น
0: ขอประทานโทษนะคะอย่าเพิ่งใช้คำว่าเกิดดับเร็วแต่ให้เห็นว่าอวิชชามีมากแค่ไหนให้เห็นกำลังของอวิชชาไม่ใช่ว่าสภาพธรรมะไม่มีมีปรากฏแต่ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะอวิชชาเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นอวิชชาของตัวเองที่ได้สะสมมาตามความเป็นจริงว่ามากมายสักแค่ไหนนี่คือความรู้นะคะที่จะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีอวิชชามากแม้สภาพธรรมะปรากฏก็ยังไม่เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนกว่าจะอบรมเจริญวิชาความรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นขณะใดที่ความรู้เกิดขณะนั้นต้องต่างกับอวิชชาที่ไม่รู้และไม่ใช่รู้อื่นค่ะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงจึงจะละความเป็นตัวตนแล้วก็ละอวิชชาได้บางท่านก็มีผู้ถามถึงพยัญชนะเช่นคำว่าวัตถุกามกับกิเลสกามถ้าเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานหรือเข้าใจสติปัฏฐานจะรู้ลักษณะของวัตถุกามและกิเลสกามไม่ใช่เพียงรู้ชื่อรู้คำหรือรู้คำอธิบายถ้าบุคคลนั้นกระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยเป็นที่พอใจคือเป็นวัตถุกามความพอใจในดอกไม้สวยที่เห็นเป็นกิเลสกามเพราะฉะนั้นไม่ใช่ชื่อหรือคำอธิบายที่จะไปจดจำหรือไปท่องแต่ในขณะเห็นเนี่ยค่ะวัตถุกามขณะใดกิเลสกามขณะใดย่อมประจักษ์ชัดในขณะที่กำลังรับประทานอาหารในขณะที่กำลังได้ยินเสียงในขณะที่ได้กลิ่นในขณะที่กระทบสัมผัสมีธรรมะทั้งหมดพิสูจน์ให้รู้ความจริง โดยที่ว่าไม่ใช่ไปท่องเพียงชื่อแล้วเดี๋ยวก็ลืมแต่ว่าขณะใดที่หลงลืมสติมีความยินดีพอใจเกิดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดวัตถุซึ่งเป็นที่พอใจนั้นเป็นวัตถุกามสภาพความยินดีพอใจในขณะนั้นเป็นกิเลสกาม
3: นี่ผมก็ไม่ได้แปลเองนะสมเด็จมหาวนะกรมพระยาวจีริยานแปลไว้ในนักธรรมตรีโทเอกวัตถุกามวัตถุอันหนึ่งกามอันหนึ่งวัตถุแปลวัสดุหรือสิ่งของกามแปลว่าความใคร่ในอย่างหนึ่งกิเลสกามกิเลสะแล้วเครื่องสมองกามแปลว่าความใคร่ท่านแปลว่าอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ผมแปลเองนะครับวัตถุกามวัสดุสิ่งของที่น่าใคร่ถ้าว่าอย่างนั้นวัตถุกามวัสดุหรือสิ่งของที่น่าใคร่แต่กิเลสกามนั้นแปลว่านี้ครับกิเลสเป็นเหตุใคร่โปรดกรุณาจำไว้นะกิเลสกิเลสกามกิเลสเป็นเหตุใคร่ที่สมเด็จมานะกรมยาวจิริยานทำแปลไว้นะครับผมเป็นคนที่จำมางั้นเองนะ
0: บางท่านก็มีข้อสงสัยในธรรมะละเอียดละออมากมายนะคะแล้วก็ถามเช่นท่านผู้หนึ่งท่านถามว่าเวลามะพร้าวตกลงมาแล้วทำไมไม่ลอยกลับไปคือความสงสัยในธรรมะนี่มีมากเหลือเกินนะคะและก็บอกว่าก็ควรจะอธิบายได้เพราะเหตุว่าทางโลกเขาก็ยังอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดมะพร้าวที่ตกลงมาถึงได้ไม่ลอยกลับไปหรือว่าไม่กลับคืนไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะคะแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเหมือนกันแต่ความสงสัยนี่จะเห็นได้ว่าช่างมากมายแล้วก็ละเอียดละออไปเสียทุกเรื่องเลยแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะแยกได้ค่ะว่าโลกของความคิดเรื่องธรรมะเป็นอย่างหนึ่งเรื่องของสภาพที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏจริงๆนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างบางท่านก็กล่าวว่าทางตาที่เห็นมีทั้งส่วนยาวส่วนกว้างส่วนลึกใช่ไหมนี่โลกไหนคะโลกของความคิดถึงส่วนกว้างส่วนยาวส่วนลึกหรือว่าโลกของเห็นต้องแยกกันเพราะว่าแต่ก่อนนี้นะคะเคยชินอยู่กับโลกของความคิดคิดทุกอย่างคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏส่วนกว้างส่วนยาวส่วนลึกของสิ่งที่เห็นทางหูก็คิดถึงคลื่นเสียงกว่าจะมากระทบกับอะไรอะไรอะไรเป็นเรื่องที่ท่านเคยศึกษามาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหัวใจเส้นเลือดปอดตับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นโลกของความคิดแต่ว่าขณะที่กำลังรู้ซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่คิดอย่างเห็นเนี่ยนะคะเห็นแล้วไม่ใช่คิดถึงส่วนลึกส่วนกว้างส่วนยาวอะไรเลยแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนั้นเท่านั้นส่วนต่อไปที่จะเห็นส่วนสัตว์ต่างๆส่วนกว้างส่วนยาวส่วนลึกนั่นเป็นโลกของความคิดไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นหรือขณะที่ได้ยินก็เช่นเดียวกันนะคะเสียงปรากฏกับสภาพที่รู้เสียงในขณะนั้นไม่ใช่เสียงปรากฏกับสภาพที่กำลังคิดเรื่องคลื่นเสียงในขณะที่กำลังคิดเรื่องคลื่นเสียงเสียงไม่ได้ปรากฏแต่ว่าในขณะที่เสียงปรากฏเสียงปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้เสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอย่าปนกันค่ะถ้าจะให้เข้าใจลักษณะของปรมัตถธรรมสภาพธรรมะจริงๆต้องเป็นแต่ละขณะที่มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏจริงๆไม่ใช่ขณะที่กำลังคิดถึงเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานต้องมีความละเอียดที่จะรู้ความต่างกันว่าความคิดเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ความคิดเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเป็นสภาพนึกถึงคำนึกถึงเรื่องนึกถึงสีนึกถึงเสียงนึกถึงสิ่งต่างๆได้ทุกอย่าง แต่ว่าขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นหรือกำลังได้ยินกำลังเห็นมีสิ่งที่กำลังปรากฏหลังจากนั้นนะคะมีการคิดทันทีแล้วแต่ว่าจะคิดถึงรูปร่างสันฐานคิดถึงชื่อหรือคิดถึงเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ต้องให้รู้ความต่างกันของแต่ละขณะตามความเป็นจริงว่าทุกขณะในชีวิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปทันทีอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าสติไม่เกิดจะไม่ปรากฏความดับเพราะเหตุว่าการเกิดสืบต่อของสภาพธรรมะเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ไม่ประจักษ์การดับไปของสภาพธรรมะที่ดับไปแล้วเพราะเหตุว่ามีการเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นถ้าไม่พิจารณาจริงๆจะประจักษ์การเกิดและดับไปของสภาพธรรมะแต่ละขณะได้อย่างไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดดับสืบต่อกันเร็วมากเช่นทางตาเห็นแล้วก็มีการคิดนึกต่อไปทันทีเพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์ความเกิดดับได้ต้องรู้สภาพธรรมะที่ต่างกันซะก่อนว่าขณะที่เห็นจริงๆไม่ใช่ขณะที่กำลังคิดหรือนึกถึง
4: ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเอกคตาเจตสิกที่เกิดกับจิตที่ทั้งเป็นกุศลและอกุศล
0: เวลานี้มีเอกคตาเจตสิกกระทำกิจการงานอยู่ทุกขณะขณะใดที่จิตเกิดขึ้นขณะนั้นก็มีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ทำให้จิตรู้อารมณ์เดียวอย่างขณะที่กำลังเห็นจะไม่พร้อมกับขณะที่กำลังได้ยินสภาพธรรมะที่กระทำกิจตั้งมั่นในอารมณ์ที่ปรากฏทางตาในขณะที่เห็นนั่นคือลักษณะของเอกคตาเจตสิก
4: แล้วไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสมาธิตัวในที่นี้หมายถึง
0: หมายความถึงสัมมาสมาธิที่เกิดพร้อมกับสัมมาสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
4: สมถะหรือวิปัสสนา
0: ถ้าเป็นในมรรคมีองค์8ต้องเป็นสติปัฏฐานเป็นวิปัสสนาค่ะไม่ใช่รู้เรื่องแล้วสงบแต่รู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนถ้าท่านผู้ฟังไม่มีข้อสงสัยนะคะขอกล่าวถึงลักษณะของนิพพานในขุททกนิกายอิติวุตตกะธาตุสูตรข้อ222มีข้อความว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้สองประการเป็นไฉนคือสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุ1อนุปาทิเสสะนิพพานธาตุ1ดุกระภิกษุทั้งหลายก็สอุปาทิเสสะนิพพานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตคีนาสกอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นย่อมเสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจยังเสวยสุขและทุกข์อยู่เพราะความที่อินทรีย์ห้าเหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลายอินทรีย์ห้าเหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียวดุกระภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของภิกษุนั้นนี้เราเรียกว่าสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุดุกระภิกษุทั้งหลายก็อนุปาทิเสสะนิพพานธาตุเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตคีนาสกอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของภิกษุนั้นเป็นธรรมชาติอันกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินมิได้แล้วจักดับ เย็นดุกระภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดุกระภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านิพพานธาตุสองประการนี้พระตถาคตผู้มีจักขุผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ประกาศไว้แล้วอันนิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสัพพุปาทิเสสะเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสสะชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพชนเหล่านั้นยินดียิ่งแล้วชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมะอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละภพได้ทั้งหมดเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลจบสูตรที่7นี่คือความหมายของนิพพานสองอย่างคือสัพพุปาทิเสสะนิพพานธาตุถึงแม้ว่าจะดับกิเลสหมดแต่ว่ายังไม่ได้ดับขันธ์เวลาที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสหมดแต่ยังเห็นยังได้ยินยังทรงแสดงธรรมยังไม่ปรินิพพานเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงตรัสรู้อริยสัจเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและดับกิเลสสภาพธรรมะที่ไม่มีการเกิดอีกเลยของกิเลสทั้งหลายเป็นสัพพุปาทิเสสะนิพพานเพราะเหตุว่ายังมีการเกิดของขันธ์แต่ว่าไม่มีการเกิดของกิเลสส่วนเวลาที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเมื่อปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกเลยนั้นเป็นอนุปาทิเสสะเพราะฉะนั้นนิพพานก็มีสองอย่างสัพพุปาทิเสสะและอนุปาทิเสสะซึ่งต้องไม่ปนกับสัพพุปาทิเสสะบุคคลและอนุปาทิเสสะบุคคลซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนะคะในอังคุตตรนิกายนวกนิบาตสัพพุปาทิเสสะสูตร
5: ผมขอคำอธิบายที่ท่านพูดที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วท่านยังเสวยสุขและทุกข์นั่นความคำว่าเสวยสุขและทุกข์ของพระอรหันต์นี่มีความหมายยังไงขออธิบายให้พระอาจารย
0: ์สภาพของนามธรรมที่เกิดขึ้นจำแนกออกได้โดยลักษณะของการเกิดเป็นสี่ชาติหรือภาษาบาลีใช้คำว่าชาติคือเป็นอกุศลหนึ่งเป็นกุศลหนึ่งเป็นวิบากหนึ่งเป็นกิริยาหนึ่งเวทนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นบางขณะที่จิตเกิดเป็นอกุศลเวทนาก็เป็นอกุศลบางขณะที่จิตเกิดเป็นกุศลเวทนาก็เป็นกุศลบางขณะที่จิตเกิดเป็นวิบากเวทนาเจตสิกก็เป็นวิบากบางขณะที่จิตเกิดเป็นกิริยาเวทนาที่เกิดกับจิตนั้นก็เป็นกิริยา
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: อันประเสริฐทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดคือปัญญาเพราะเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้และสามารถเข้าใจความจริงจนดับกิเลสได้จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.1 ตุลาคม 2560
1: ถ้าได้เงินสัก5ล้านนะครับความเข้าใจเลยถอยไปอีก5ปีก็จะได้สบายเดี๋ยวก็อบรมเจริญปัญญาขึ้นมาใหม่ก็ได้อะไรเง
2: ี้
1: ย
2: รู้ไหมว่าความติดข้องใน5ล้านน่ะเพิ่มเวลาที่จะต้องละความติดข้องไปอีกเท่าไหร่ถ้าใครที่เข้าใจจริงๆไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาจะอยู่ยังไงก็ได้เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
3: ถ้าคิดอย่างจิตที่โลภคิดนะครับก็มีความปรารถนาต้องการแต่ถ้ามีปัญญาที่เข้าใจเนี่ยครับก็ไม่ได้ใส่ใจ
2: นี่เป็นเรื่องสมมติ
1: เรื่องสมมติ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่เอาใช่ไหมแลกกับความติดข้องอีกเท่าไหร่ที่ปัญญาจะต้องอบรมขัดเกลาไปกว่าจะรู้แจ้งสภาพธรรมะอีกเท่าไหร่เพียงการติดข้องใน5ล้านบาทแต่ว่า5ล้านนั้นคุณวิชัยไม่ได้มาโดยทางทุจริตนี
1: ่ไม่ทุจริตฮะ
2: ค่ะ
1: ไม่ทุจริต
2: ก็ไม่เป็นไรนี
1: ่แต่ปัญญาถอยไป
2: ไม่ค่ะไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินขณะใดก็ตามที่ความไม่รู้ยังมีอยู่ก็ต้องเป็นความไม่รู้ไม่ว่าจะ5ล้านหรือ1บาท
1: หรือในมุมกลับนะฮะถ้าคนที่เขามีสตางค์เยอะเนี่ยแล้วเขาก็สนใจธรรมะเนี่ยถ้าเขาเอาเงินมาซื้อปัญญาได้เขาก็คงซื้อแต่เป็นท่าที่เป็นไปไม่ได้
2: เสียเงินเปล่าเพราะไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆ5ล้านไม่เอา10ล้านก็ไม่เอา100ล้านก็ไม่เอา1,000ล้านก็ไม่เอา 100,000 ล้านก็ไม่เอาถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆมีค่าเท่ากับ1บาทจะ1บาทหรือจะ100ล้านก็เท่ากันเพราะขณะนั้นเป็นความติดข้องรู้ว่าละแสนยากยังอุตส่าห์จะไปติดอีกหรือจะเห็นได้แม้ใครจะเอาเงินมาให้คุณวิชัยสักแสนล้านให้บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงและไม่ได้ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะก็ไม่เอาแล้วกรรมสุจริตกรรมให้ทรัพย์มากกว่าโลกนี้ได้ไหมเกิดในสวรรค์มูลค่านับได้ไหมคะโดยนัยยะอีกนัยยะหนึ่งถ้าสามารถที่จะให้เงินใครสักพันล้านแล้วมีปัญญาให้เขาบอกว่าถ้าสามารถจะให้เงินเขาเขาจะให้ปัญญาได้หลายชั้นเลยของอกุศล
4: เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์
1: เป็นไปไม่ได้
2: เป็นไปก็ไม่ได้ติดข้องก็ติดข้องไม่รู้ก็ไม่รู้เห็นผิดก็เห็นผิดพร้อมกันตั้งหลายอย่างเงินสักกี่ร้อยล้านแสนล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อความเข้าใจธรรมะในสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วมีค่าไหมล่ะเงินนั้นน่ะก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องได้ด้วยเงินแต่ต้องด้วยการที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆด้วยการเห็นประโยชน์จริงๆว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อละ
4: สุปปพุทธกุฏินี่นะคะท่านก็ไม่ได้มีอะไรเลยเข้าไปในพระเจตวันเลยนะคะแล้วก็ยังมีการบรรยายธรรมอยู่ได้ยินพระธรรมเลยนะคะสามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอินมาแสดงตัวเนี่ยนะคะมากล่าวว่าท่านเป็นคนจนท่านยังบอกเลยว่าท่านไม่ใช่คนจนเพราะว่าท่านมีอริยทรัพย์เพราะว่าทรัพย์ที่ท่านเป็นพยาบุคคลแล้วเนี่ยนะคะมหากษัตริย์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็เทียบไม่ได้กับการเป็นพระโสดาบัน
1: ก็ปัญญาจะไม่มีค่ามากอย่างไรนะครับมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านจะซื้อปัญญาแค่ปัญญาที่เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นธรรมะธรรมะคืออะไรก็ซื้อไม่ได้
2: หรือแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับไม่ใช่เราปัญญาไหนก็ซื้อไม่ได้ทรัพย์เท่าไหร่ก็ซื้อปัญญาที่จะให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนนี่จึงเป็นมรดกจริงๆครับท่าน
2: มีค่ามากกว่าเงินไม่นับจำนวนไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏในสังสารวัฏซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วก็จะกลับไปเป็นไม่เข้าใจอีกไม่ได้ทุกคนยังมีความติดข้องใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ค่ะมากมายทั้งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกาย ลาภยศสรรเสริญสุขแต่เข้าใจถูกต้องว่าสามารถละได้โดยการที่ค่อยๆเข้าใจความจริงในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏโดยความไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางนี้คือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ว่าอะไรจะปรากฏเป็นเพียงสิ่งที่มีขณะนั้นไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นแต่มีปัจจัยเกิดเป็นอย่างนั้นก็ปรากฏอย่างนั้น

0: สนทนาธรรมที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: เรียนอาจารย์ว่าจริยธรรมกับการทำงานเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาทำงานเนี่ยต้องมีจริยธรรมแต่ว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะทำยังไงก็ได้อันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าคำนี้มันจะเป็นกรอบให้เราอยู่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่ค่ะ
2: ค่ะจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ทุกคำเนี่ยค่ะละเอียดมากเราต้องทราบความหมายด้วยเช่นคำว่าจริยะคือความประพฤตินะคะธรรมะนี่มีหลายความหมายมากค่ะจริงๆแล้วที่สุดของความจริงของคำนี้ก็คือว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นความประพฤติของแต่ละคนเนี่ยมีจริงและก็หลากหลายด้วยนะคะเพราะเหตุว่าสะสมมาเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกิริยาอาการท่าทางแม้แต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยค่ะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าความต่างกันของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้นะคะแต่ว่าต้องมาจากการสะสมมาจากการเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นจริยธรรมก็คือสิ่งที่ประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามนะคะธรรมะมีความหมายหลายอย่างหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจริยะคือความประพฤติแต่ถ้ากล่าวถึงจริยธรรมนะคะก็ต้องประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามถ้าเป็นคนที่ตรงนะคะก็จะต้องเข้าใจว่าความประพฤติที่ดีเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือที่อื่นก็ต้องเป็นความประพฤติที่ดีด้วยแต่ว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็จะต้องประพฤติตรงตามหน้าที่แต่ว่าสำหรับที่บ้านเรามีหน้าที่อะไรเราลืมว่าเราอยู่บ้านเนี่ยค่ะเราก็มีหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าเราอยู่บ้านเรามีหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นอยู่บ้านถ้าเรามีหน้าที่ต่อพ่อแม่หรือว่าไม่ว่าจะคนรับใช้หรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความประพฤติที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นความประพฤติที่ดีงามเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเครียดหรืออะไรนะคะเราก็สบายสบายพร้อมกันนั้นก็ที่ขาดไปได้ก็คือว่าต้องมีความเข้าใจความจริงซึ่งเราจะหาจากที่ไหนแม้แต่คำว่าจริยธรรมจะหาจากที่ไหนแต่ว่าผู้ที่ทุกคนพึ่ง

สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหมดที่ทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ดีเราก็เห็นว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นจะไปชอบสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าจะทำสิ่งที่ดีได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเป็นดีไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่กับใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความละเอียดได้ค่ะว่าสังคมนี้ดีนะคะแต่อีกสังคมหนึ่งว่าไม่ดีแต่ตรงตามความเป็นจริงว่าควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีและสิ่งที่เป็นเครื่องวัดนะคะไม่มีอะไรจะเท่ากับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและเป็นผู้ที่จริงใจมิฉะนั้นก็จะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยทุกท่านคงได้ยินคำว่าสาวิตรีนะคะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยมาจากคำบาลีว่าสาวิตติคืออะไรคือยอดของพระเวทหรือว่าคำฉันเวลาที่จะกล่าวถึงพระเวทซึ่งเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์เลยนะคะเขาจะต้องกล่าวสาวิตติคำฉันนำเพราะว่าเป็นประมุขของคำสอนทั้งหมดแต่ว่าเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้พบกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสาวิตติคือยอดหรือประมุขของคำฉันของพราหมณ์นะคะไม่ใช่อริยะไม่ใช่ความเจริญจริงๆแต่ว่าความเจริญจริงๆเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงไว้ด้วยเป็นคำฉันพิเศษสาวิตติคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคนไทยก็ได้ยินคำนี้บ่อยนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ตรงจริงๆจริงจะได้สาระคือความตรงนะคะสามารถที่จะให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะคนนี้คิดว่าถูกคนนั้นคิดว่าผิดแล้วก็ความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแม้แต่ในการที่จะกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิก็แปลง่ายๆนะคะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทุกคนคงจะกล่าวคำนี้นะคะแต่ความจริงใจไม่ใช่อยู่ที่เพียงกล่าวแต่ต้องรู้จริงๆว่าไม่ได้มีบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นเป็นที่พึ่งนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณเหนือบุคคลใดๆทั้งสิ้นแม้เทวดาและพรหมก็มาเฝ้าเพื่อที่จะถามปัญหาพระบริสุทธิ์ที่คุณนะคะทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่รู้ค่ะให้มีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเกิดมาแต่ละชาติความประพฤติเป็นไปของแต่ละคนเนี่ยก็หลากหลายมากต่างๆกันไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมถ้าไม่มีการได้ฟังเพราะฉะนั้นนอกจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วพระมหากรุณาคุณไม่ว่าบุคคลใดอยู่ไกลแสนไกลอย่างสุภัททะปริภาชกนะคะผู้ที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระองค์คนสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานก็เสด็จไปถึงเมืองนั้นทั้งที่ทรงประชวรอย่างหนักแต่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อจะทรงอนุเคราะห์ว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมชีวิตของเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็ดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่บังเอิญแต่ก็ต้องมีเหตุทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่ละขณะถ้าศึกษาพระธรรมแล้วก็จะรู้ได้จริงๆค่ะไม่มีอะไรที่เกิดได้ตามความต้องการหรือตามความคิดของแต่ละคนด้วยเหตุนี้ก็เริ่มที่จะเข้าใจอีกคำหนึ่งในพระพุทธศาสนานะคะคือคำว่าอนัตตาอัตตาคือตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแต่กล่าวถึงคำหนึ่งคำใดและให้ไปคิดเองนะคะเพราะรู้ว่าคิดเองเนี่ยคิดยังไงก็ไม่เหมือนกับที่จะได้ฟังพระธรรมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราทุกคนเป็นใครนี่ต้องรู้ค่ะแม้แต่การที่จะกล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ต้องรู้คุณว่าพระคุณมากมายมหาศาลนะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหนทางเดียวค่ะคือได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้

0: มีความเข้าใจแล้วนะคะจึงจะรู้จักว่าบุคคลนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้ฟังธรรมะนะคะก็ขอจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะที่กล่าวคำนี้ต้องจริงใจที่จะรู้ว่าพึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่พึ่งใครเลยค่ะนอกจากพึ่งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษานะคะมากทุกเรื่องทุกอย่างที่ทำให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้าใจความจริงของการที่เกิดมาแล้วก็ตายไปแต่อะไรเกิดอะไรตายแล้วก็ระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยทำอะไรกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงความจริงว่าทุกอย่างต้องมีเหตุการเกิดในโลกนี้ต้องมีเหตุอะไรทำให้เกิดในโลกนี้แล้วก็เป็นคนนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปนะคะก็ต้องรู้ว่าไปสู่ที่อื่นไม่ใช่คนนี้อีกต่อไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่อะไรจะพาไปที่ไหนเพราะว่ายังไงยังไงอะไรพามาที่นี่ใช่ไหมคะเกิดที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ที่ได้มีชีวิตแล้วแต่ว่าใครจะดำเนินชีวิตยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็มีเหตุที่ว่าเมื่อจากไปแล้วก็สิ่งนั้นแหละที่จะพาไปแต่ว่าจะไปสู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นี่คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งค่ะทั้งในขณะนี้และขณะต่อไปด้วยชาตินี้ถ้าพึ่งต่อไปนะคะก็จะได้พึ่งในชาติต่อไปด้วย
1: มีคำถามนะคะว่าบางทีการทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำทั้งสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำทั้งสิ่งที่ถูกใจเราควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้ค่ะถูกตามธรรมะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วถูกต้องเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าถูกต้องจริงๆคืออย่างไรแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงสำหรับชีวิตประจำวันจริงๆเลยนะคะใช้คำว่าพรหมวิหารพรหมคือผู้ประเสริฐค่ะวิหาระคือที่อยู่เพราะฉะนั้นที่อยู่ของผู้ประเสริฐไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องเป็นคุณความดีซึ่งมี4อย่างนะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในขณะที่ทำหน้าที่การงานได้ไหมไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะจะขาดคุณธรรม4ประการนี้ได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้ศึกษาละเอียดนะคะและเราก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าประโยชน์ของธรรมะ4อย่างเนี่ยเป็นอย่างไรแม้แต่ในการทำงานที่จะว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่ตรงจริงใจและเป็นผู้ที่มีคุณความดีนะคะก็จะต้องประกอบด้วยธรรมะ4ประการนี้ด้วยคือประการที่1 นะคะเมตตาความเป็นมิตรความเป็นมิตรที่นี่ก็ต้องขยายความอีกค่ะเพราะเหตุว่าข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวว่าไม่คบคนพาลแล้วจะทำยังไงคะเพราะว่าเราก็มีการพบปะผู้คนเยอะแยะบางคนก็เป็นมิตรนะคะสนิทสนมคุ้นเคยตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่ามิตรที่นี่นะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเพื่อนเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนอย่างไรถ้าเป็นเมตตาหรือความเป็นมิตรจริงๆนะคะก็คือว่าไม่ต้องใช้คำว่าเพื่อนก็ได้แต่หมายความว่าขณะใดก็ตามที่มีความหวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์แต่ต้องในทางที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงในคุณความดีเนี่ยก็จะรู้ว่าความไม่ดีเป็นเหตุให้ได้ผลที่ไม่ดีแน่ๆตั้งแต่เกิดเพราะเราเห็นว่าเกิดมาเนี่ยหลากหลายต่างกันหรือถึงแม้ว่าคนที่เกิดมาดีแล้วนะคะแต่ถึงคราวที่อกุศลกรรมที่ไม่ดีให้ผลก็สามารถที่จะตัดรอนสภาพที่สะดวกสบายนั้นได้ทันทีแขนขาดขาขาดตาบอดอะไรได้หมดโรคร้ายต่างๆก็ได้โดยไม่ต้องมีแม้ใครทำให้แต่ต้องมีเหตุที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงในเรื่องของเหตุและผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะคะเราก็จะยึดมั่นในกุศลกรรมเพราะเหตุว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปโดยการที่เราไม่เห็นประโยชน์ของกุศลกรรมแล้วทำแต่อกุศลกรรมผลของกรรมนั้นเราก็เห็นอยู่นะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดที่อื่นก็ได้ซึ่งถ้าไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็อาจจะไม่เชื่อว่ามีนรกมีเปรตมีอสุรกายซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมแต่บางคนนะคะอย่างข่าวเมื่อเช้านี้ค่ะก็มีข่าวถึงคนที่ ไปปล้นธนาคารแต่ภายหลังก็ฆ่าตัวตายด้วยความสำนึกผิดใช่ไหมคะเราอาจจะทำทุจริตต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะขณะใดก็ตามที่ทำสิ่งที่ดีงามมีความมั่นใจว่าสิ่งนั้นต้องให้ผลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ตกไปในทางฝ่ายที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะถูกใจชีวิตนี้สั้นมากค่ะใครจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้แต่จากไปด้วยการที่ว่าไม่ได้ทำทุจริตกรรมทำกุศลกรรมย่อมมีประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะคะบารมีสิบเนี่ยมีบารมีหนึ่งคืออธิษฐานบารมีมีความมั่นคงในคุณความดีเพราะรู้ว่าเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำความดีนะคะเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะว่าความจริงขณะนี้มีแต่ก็รู้ยากมากความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากจริงๆนะคะยิ่งเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะจะยิ่งยากสักแค่ไหนเพราะว่าความจริงของชาวโลกก็เพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ประมวลเหตุการณ์กับหลักฐานว่าจริงหรือไม่จริงแต่ไม่ใช่ความจริงถึงที่สุดในทางธรรมะเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดในพระธรรมนะคะไม่พ้นจากเหตุและผลไม่ว่าที่ไหนค่ะค้านกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าการกระทําดีผลต้องดีแล้วจะจากโลกนี้ไปโดยทำทุจริตกรรมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผลว่าต้องนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีแต่ถ้าใครก็ตามที่มั่นคงในคุณความดีนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะเราได้ทำความดีนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความตรงนะคะเกิดมาแล้วทำดีสะสมความดีแต่ว่าดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดโดยลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพียงแค่คำเดียวนิดๆหน่อยๆเราก็พอเห็นประโยชน์นะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นประโยชน์จะสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมั่นคงในความดีในความถูกต้องนะคะก็คุ้มครองเป็นเหตุที่ดี
1: ตามหลักของเหตุและผลนี้แสดงว่าในโลกนี้ความบังเอิญไม่มีเลยใช่ไหมคะ
0: บังเอิญเพราะไม่รู้เหตุก็กล่าวว่าบังเอิญแต่ถ้ารู้จักเหตุจะไม่พูดคำนี้เลยค่ะแม้แต่เห็นขณะนี้ค่ะบังเอิญเห็นหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เห็นเกิดเห็นเกิดไม่ได้แม้เห็นธรรมดาธรรมดาแค่เห็นแต่ทุกอย่างนอกจากเห็นทั้งหมดนะคะละเอียดยิบจะต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดอุปการะเกื้อกูลเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคิดง่ายๆนะคะอย่างขณะนี้ค่ะกำลังได้ยินเราอาจจะเคยเข้าใจว่าเราได้ยินแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีรูปพิเศษที่กลางหูที่สามารถกระทบเสียงและถ้าไม่มีธาตุรู้เลยเกิดขึ้นนะคะเสียงปรากฏไม่ได้แต่ที่เราได้ยินเนี่ยหมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปธาตุชนิดนี้ไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดนี่คือความละเอียดของทุกขณะจิตนะคะซึ่งเราใช้คำว่าขณะเนี่ยก็ยังน้อยมากทางธรรมะเนี่ยละเอียดยิบค่ะแม้แต่เห็นเนี่ยหนึ่งขณะเนี่ยขณะนี้ปรากฏเหมือนกับว่าเห็นตลอดเวลาแต่ในระหว่างที่เห็นนี่ก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่เห็นเช่นคิดบ้างนะคะหรือว่าได้ยินบ้างก็กำลังสลับกันอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยเริ่มที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อได้เข้าใจ
1: มีคำถามนะคะบอกว่าหากเรายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำให้เราต้องเดือดร้อนแล้วก็สร้างปัญหาให้ตัวเองจะแก้ไขยังไง
0: อันนี้เหตุกับผลไม่ตรงกันแล้วนะคะธรรมะนี่ตรงมากค่ะถ้าทำความดีแล้วเดือดร้อนจะต้องรู้ว่าเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนอย่างไรเดือดร้อนทางกายหรือว่าเดือดร้อนทางใจมีสองอย่างนะคะเดือดร้อนทางกายก็อาจจะตกงานนะคะหรือว่าทำอะไรก็ได้นะคะฐานะก็เปลี่ยนไปจากที่เคยแต่ถ้าเป็นผู้ที่มั่นในคุณความดีนะคะความดีทั้งหมดแม้แต่ที่เราบอกว่าโชคดีนะคะหรือว่ามีเกียรติยศได้งานได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยต้องมาจากเหตุที่ดีถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะ ว่าเรื่องของกายเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งแม้ไม่มีใครทำอะไรให้แต่กรรมทำได้ทุกอย่างป่วยไข้อย่างชนิดซึ่งฟังดูแล้วก็หลายคนก็ไม่มีโอกาสที่จะถึงลำบากอย่างนั้นเลยนะคะแต่เพราะกรรมเนี่ยค่ะก็ทำให้สามารถที่จะลำบากอย่างนั้นได้คงได้ข่าวเด็กซึ่งมีไฟไหม้ที่ตัวใช่ไหมคะอยู่ดีๆใครทำให้ไม่ต้องทำเลยเดือดร้อนละนี่ก็คือเรื่องของกายเรื่องของความทุกข์เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ใจก็สำคัญเพราะเหตุว่าถึงมีเงินทองมากมายมหาศาลนะคะใจเป็นทุกข์แล้วจะเอาอย่างไหนคะจะเอากายทุกข์หรือใจทุกข์เพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นทุกข์เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทุกข์ของใจเนี่ยเกิดมาจากกิเลสกิเลสคือสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามทำจิตให้เศร้าหมองซึ่งมีมากค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมอย่างละเอียดยิบนะคะขณะนั้นเป็นปัญญาที่เริ่มเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นการที่เราจะละเว้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะเราเห็นโทษถ้าเรามีความมั่นคงจริงๆว่าชีวิตของเรานะคะครึ่งหนึ่งเป็นผลของกรรมอีกครึ่งหนึ่งเป็นเหตุใหม่ที่จะทำให้ผลใหม่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าอะไรคะผลของกรรมตั้งแต่เกิดไม่มีใครเลือกเกิดได้เลยลองดูสิคะความเกิดนี่หลากหลายมากตั้งแต่สิ่งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานใครไปทำให้เกิดแล้วความเป็นไปของชีวิตซึ่งเราใช้คำว่าวิถีชีวิตนะคะแต่ความจริงทางธรรมะวิถีจิตเพราะว่าขณะที่เราบอกว่าเกิดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้มีแต่สิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตต้นไม้เกิดภูเขาเกิดอะไรเกิดไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะแต่ที่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยต้องมีธาตุรู้สภาพรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะที่ทุกคนเกิดมาขณะแรกก็ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้เกิดแล้วค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะการเกิดดับสืบต่อของธาตุรู้เนี่ยถ้าศึกษาโดยละเอียดว่าถ้าใช้คำว่าจิตซึ่งภาษาไทยคุ้นเคยอาจจะง่ายสำหรับตอนต้นนะคะแต่ว่าความลึกซึ้งก็มีมากเพราะฉะนั้นจิตเกิดแน่ๆถ้าไม่มีจิตไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมจิตด้วยและเป็นธาตุรู้ด้วยแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคือเจตสิกในภาษาไทยแต่ว่าภาษาบาลีจะออกเสียงทุกตัวก็คือเจตสิกะหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่ยากเลยที่จะรู้นะคะเพียงแต่ว่าคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ความจริงต้องเป็นความจริงขณะนี้เห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานซึ่งเป็นลักษณะของจิตชอบสิ่งที่เห็นไหมคะถ้าชอบชอบไม่ใช่จิตค่ะเพราะบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแต่จิตเกิดขึ้นต้องเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้จิตเกิดขึ้นได้ยินพวกนี้ค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นผลของกรรมเมื่อเกิดแล้วนะคะกรรมให้ผลต่อมาก็คือว่าจะต้องเห็นจะต้องได้ยินจะต้องได้กลิ่นจะต้องลิ้มรสจะต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีใครบ้างวันนี้ไม่เป็นอย่างนี้คะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่านี่แหละมาจากไหนทำไมบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจตามกรรมที่ได้กระทำแล้วแม้แต่กายนะคะซึ่งเข้าใจว่าเราจะทนุถนอมยังไงก็คงไม่เป็นอะไรนะคะแต่พอถึงยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครทำอุตส่าห์ดูแลรักษาอย่างดีนะคะก็เป็นไปตามกรรมแล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมใดจะให้ผลขนาดไหนเพราะฉะนั้นให้ทราบก่อนอื่นนะคะก็คือว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยการเกิดเป็นผลของกรรมแต่กรรมนี่หลากหลายมากนะคะเพราะธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะสะสมสืบต่อมานานแสนนานถ้าศึกษาพระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีคุณความดีก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขณะนั้นนะคะก็มีการเกิดและการสะสมคุณความดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วชีวิตของพระองค์ก็ไม่มีใครเสมอเหมือนนะคะ แต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยสะสมอะไรมาก็เห็นได้เลยค่ะสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญและบาปและเป็นที่ดูผลของบุญและบาปเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วแต่กรรมใดทำให้เกิดแต่กรรมที่ทำให้เกิดเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์นะคะที่ใช้คำว่าประมวลมาซึ่งกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดแล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมไหนจะให้ผลเลือกไม่ได้เลยนี่คือความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมคือเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลยค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมทางหูเช่นเดียวกันนะคะก็มีคนหนึ่งซึ่งเขานั่งรถไปค่ะแล้วก็พอเปิดกระจกก็ได้ยินคำที่ไม่น่าฟังเลยเพราะว่าเขาว่าคนขับรถอีกคันหนึ่งซึ่งปิดกระจกนะคะแต่ว่าคนนั้นก็เปิดกระจกก็ไปได้ยินคำที่คนอื่นไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาได้ยินตั้งใจจะให้คนอื่นได้ยินแต่ใครจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเลือกไม่ได้เลยเป็นวาระของกรรมที่จะให้ผลเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะจากคนที่ยากจนนะคะก็ถูกสลากกินแบ่ง40ล้านบาทก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศเราก็เห็นจากฐานะหนึ่งไปอีกฐานะหนึ่งนะคะก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้แต่กรรมสามารถที่จะกระทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เกิดมาเป็นผลของกรรมกรรมที่ปฏิสนธิที่ทำให้แต่ละคนต่างกันนะคะยังประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหมดที่สามารถจะให้ผลได้แม้ในพระชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ยังประชวนหรือว่าถูกสะเก็ดหินที่พระบาทเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าใครจะหลีกพ้นกรรมได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะจะตายเมื่อไรธรรมดาไม่มีใครรู้แต่ทำความดีก่อนจะตายและไม่หวั่นไหวด้วยและก็มั่นคงด้วยแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยเพื่อว่าความรู้เพียงเท่านี้ไม่พอที่จะเข้าใจที่จะมั่นคงในคุณความดีได้เมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วนะคะชอบสิ่งที่น่าพอใจนี่ไม่ใช่ผลของกรรมต้องแยกออกจากกันนะคะว่าผลของกรรมนอกจากทำให้เกิดแล้วก็ทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วจากนั้นเริ่มกรรมใหม่จากความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามีความติดข้องต้องการในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็แสวงหาแม้ในทางทุจริตก็เริ่มเป็นอกุศลกรรมใหม่ตรงกันข้ามกับทางฝ่ายกุศลนะคะแม้มีเงินมากมายเราใช้หมดไหมแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขได้หรือเป็นประโยชน์เนี่ยค่ะคิดถึงการสละซึ่งเป็นคุณความดีซึ่งยากมากนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่สละวัตถุนี่ก็ยังยากถ้าจะสละตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะละคลายความติดข้องว่าเป็นตัวตนจะยากกว่านี้สักแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งละอันพันละน้อยเล็กๆน้อยๆจากพระไตรปิฎกนะคะซึ่งมีอีกมากที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ว่าแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
2: ค่ะอาจารย์ค่ะที่บอกว่าเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิแล้วในลักษณะที่เราทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนามาเนี่ยจะเริ่มได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ก็เริ่มศึกษาสิค่ะค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรามีที่พึ่งโดยไม่ศึกษาเป็นไปไม่ได้ไม่ตรงและก็ไม่จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงระหกระเหินไปตามบุญตามกรรมที่ได้ทำแล้วโดยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเลยว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นผลของกรรมดูเหมือนว่าทุกคนพอใจจะศึกษาอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงศึกษาธรรมะเนี่ยเฉยๆกันไปเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะวิชาอื่นทั้งหมดเปรียบกับพระธรรมแต่ละคำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีคนไหนจะเก่งสามารถนักปราชญ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะบอกว่าขณะนี้นะคะเป็นอะไรสิ่งที่มีจริงขณะนี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นอะไรเราเข้าใจว่าเป็นราวเป็นเรื่องราวต่างๆอยากจะเรียนวิชานั้นอยากจะเรียนวิชานี้ใช่ไหมคะแต่จริง แม้แต่คำว่าโลกคืออะไรทุกคำที่พูดกันเนี่ยค่ะกล่าวได้เลยนะคะว่าพูดคำที่ไม่รู้จักถ้ารู้จักแล้วต้องตอบได้ว่าคืออะไรรู้จักโลกไหมคะพูดออกบ่อยค่ะแล้วรู้จักโลกหรือเปล่าอยู่ในโลกนี้ด้วยบอกว่าอย่างนั้นนะคะโลกมีอะไรอะไรบ้างก็บอกได้ทุกอย่างแต่ว่ารู้จักโลกจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้จักเลยค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็คิดเองเข้าใจกันนะคะใช้สัมมุติหมายความว่าคำที่เข้าใจร่วมกันรู้กันด้วยคำนั้นแต่ว่าตามความจริงไม่ใช่การรู้ความจริงของแต่ละคำที่เราใช้ยังคิดที่จะเห็นประโยชน์และก็จะศึกษาพระธรรมไหมคะเพราะว่าไม่ใช่แต่พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความลึกซึ้งความละเอียดของพระธรรมเนี่ยส่อไปให้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเกินกว่าที่ใครจะพรรณนาได้เหมือนรอยเท้านกที่บินในอากาศนะคะไม่มีใครเห็นค่ะแต่ว่าขณะนั้นนะคะพระปัญญาคุณถ้าไม่มีการศึกษาจะรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างเรานะคะหรือใคร ทั้งสิ้นนานแสนนานค่ะกว่าจะได้บำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมต้องลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเพียงฟังคนอื่นพูดนะคะแต่ต้องพิจารณาเข้าใจทุกคำที่ได้ยินและค่อยๆละเอียดขึ้นด้วย
3: กราบท่านอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียนถามคือก่อนหน้านี้ท่านพูดถึงพรหมวิหาร4แล้วท่านพูดถึงเมตตาแล้วครับอยากให้ท่านขยายถึงกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยครับ
0: ค่ะเมตตาคือความหวังดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะที่ทำงานหรือไม่ได้ทำงานแต่ทุกคนเนี่ยค่ะที่พบเรามีความหวังดีต่อเขาหวังดีคือพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่รีรอเลยนะคะถ้าสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ใครได้และลองคิดถึงสภาพจิตในขณะนั้นค่ะไม่โกรธเพราะว่าโกรธเนี่ยจะช่วยได้ไหมกำลังโกรธใครจะช่วยคนที่เรากำลังโกรธได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหวังดีขณะนั้นนะคะใจของผู้ที่หวังดีก็สบายและคนที่กำลังรอความหวังดีก็ได้รับความหวังดีด้วยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่คือเมตตานะคะในที่ทั้งปวงไม่ใช่จำกัดเฉพาะแต่ละบุคคลเราจะได้ยินคำว่าแผ่เมตตาแต่ไม่ได้คิดเลยนะคะว่ามีเมตตาหรือเปล่าค่ะไม่มีแล้วไปแผ่ได้ยังไงคะเนี่ยค่ะคือการที่เราใช้คำที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราเริ่มรู้ว่าวันนี้เรามีเมตตาไหมในบ้านมีเมตตากับทุกคนไม่ว่าจะผู้ที่ช่วยการงานบ้านหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแม้เล็กน้อยให้เขามีความสุขออกไปนอกบ้านเจอใครก็มีความหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีปัญหาโลกมีความสุขแต่ก็ถ้าไม่มีพระธรรมที่จะให้ศึกษาให้เห็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่ายากไหมเพราะว่าเป็นอนัตตาทำไมยังโกรธใช่ไหมคะขณะที่โกรธเนี่ยคือขณะที่ไม่เมตตาเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักเมตตาจริงๆนะคะก็จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ทุกอย่างที่ดีนะคะจะดีขึ้นเมื่อมีความเข้าใจยิ่งขึ้นแม้แต่การรักษาศีลนะคะบางทีเราก็งดเว้นทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรก็ตามแต่ไม่มีปัญญาแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้บอกให้ทำแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งผลอะไรเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่บุคคลนั้นที่เมื่อเริ่มเห็นประโยชน์นะคะก็ทำสิ่งที่ดีขึ้นแม้แต่ในเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นเรื่องเมตตาเนี่ยนะคะโดยตรงก็คือเป็นเรื่องของศีลเพราะเหตุว่าถ้าเราเมตตาใครเนี่ยเราทำทุจริตไม่ได้เลยค่ะไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาได้ยังไงถ้าเราเมตตาเขาไปฆ่าเขาได้ยังไงไปทำร้ายเขาได้ยังไงถ้าเราหวังดีต่อเขาเพราะฉะนั้นพื้นฐานของจิตใจนะคะแม้แต่ที่เราจะพูดถึงเรื่องแต่ละเรื่องนะคะก็สืบเนื่องกันทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจเมตตาแล้วนะคะประโยชน์ของความเข้าใจแม้น้อยนิดวันนี้นะคะก็จะทำให้เมตตาเพิ่มขึ้น ได้ไหมถ้าไม่ลืมและถ้าเข้าใจขึ้นถึงประโยชน์พอเห็นใครนะคะพร้อมที่จะช่วยได้ทันทีเก็บดินสอตกปากกาตกหรือว่าช่วยชี้ทางหรืออะไรทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งทำด้วยความหวังดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะคะในยามซึ่งเขาไม่มีทุกข์เราก็ยังสามารถที่จะหวังดีต่อเขาได้แต่ว่าในยามใดที่ใครมีทุกข์นะคะกรุณาพรหมวิหารที่สองค่ะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์มดตกน้ำเคยคิดช่วยไหมคะแค่นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วค่ะแล้วถ้าเราตกน้ำล่ะจะมีคนช่วยไหมกำลังทุกข์นะคะตกลงไปในน้ำเชี่ยวแต่ถ้ามีผู้ที่มีจิตกรุณาเนี่ยค่ะเขาช่วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามน้อยหรือมากก็ตามนะคะความดีเป็นความดีแล้วมีผลค่ะถ้าอ่านพระไตรปิฎกก็จะพบข้อความที่แสดงถึงชาติต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะการกระทำต่างๆเหมือนเดี๋ยวนี้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนไปรู้ว่าขณะนี้เป็นผลของเมตตาหรือว่าเป็นผลของกรุณาหรือว่าเป็นผลของฝ่ายอกุศลนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าเหตุกับผลต้องตรงกันถ้ารู้ว่าขณะไหนเป็นผลก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเพราะฉะนั้นยามใดที่ใครต้องการความช่วยเหลือนะคะให้เขาพ้นจากความยากลำบากกรุณาขณะนั้นก็เป็นกุศลเป็นเมตตาไม่ต้องคอยจนกระทั่งเข้าลำบากนะคะเมื่อไรขณะไหนก็ได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเมตตากรุณาก็เกิดไม่ได้แต่เพราะเรามีความหวังดีไม่ว่าจะในยามที่ไม่มีทุกข์ก็หวังดีได้ช่วยได้ในยามทุกข์ความที่เป็นผู้ที่หวังดีก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นจากเมตตาก็มีความกรุณาด้วยบางคนดูชีวิตจริงๆของเราก็ได้นะคะคงไม่ต้องดูคนอื่นเป็นผู้ที่มากด้วยเมตตาหรือว่ายังมีกรุณาน้อยมีความหวังดีจริงแต่ขี้เกียจช่วยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะเป็นประโยชน์จริงๆเกื้อกูลต่อสัตว์โลกจริงๆให้เข้าใจความจริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องนะคะต่อจากนั้นก็คือเขาก็ไม่มีทุกข์ใดๆแต่เขามีสุขล่ะเราจะรู้สึกยังไงบางคนได้ลาภใช่ไหมคะได้ยศได้สรรเสริญเขาเป็นใครไม่สำคัญแต่ว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเหตุดีต้องนำมาซึ่งผลดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวลำบากยากเข็ญนะคะถ้าถึงผลของกุศลเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีได้ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขรู้ว่าเหตุที่ได้กระทำแล้วทำให้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยค่ะคนอื่นทำให้ไม่ได้จิตใจของแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะทำให้จิตของผู้ที่หมดกิเลสอย่างพระอรหันต์เนี่ยเกิดความทุกข์หรือความเดือดร้อนไม่ว่าใครจะไปทำร้ายท่านหรือเบียดเบียนท่านหรือกล่าววาจาที่ไม่เหมาะต่อท่านไม่เดือดร้อนเลยสบายไหมคะหมดกิเลสเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขนะคะชั่วคราวเพราะไม่ได้มีแต่เฉพาะกรรมเดียวที่ทำให้เป็นอย่างนั้นกรรมอื่นยังมีเตรียมรอไว้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะคะผลของกรรมไม่สิ้นสุดเพราะว่ากรรมที่ได้กระทำมาแล้วเนี่ยมากมายไม่จบสิ้นเมตตากรุณามุทิตาอันดับที่สำคัญมากคืออุเบกขานะคะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครหรือแม้กับตัวเองเพราะรู้ว่าตามเหตุและตามผล
1: อุเบกขานี้ต่างจากการดูดายยังไง
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อช่วยไม่ได้แล้วไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องทำร้ายตัวเองแต่ทำความดีก่อนเมตตาก่อนนะคะกรุณาก่อนมุทิตาก่อนแต่ถ้าไม่อยู่ในอำนาจที่เราสามารถจะทำอะไรได้ทำแล้วอย่างดีที่สุดก็ไม่เป็นอย่างที่สมควรจะเป็นแล้วจะหวั่นไหวทำไมในเมื่อรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่าไม่มีเราจะไปบันดาลอะไรได้เลยนะคะแต่ธรรมะตรงอย่างคราวที่แล้วเนี่ยค่ะก็พูดที่มูลนิธินะคะเรื่องช่วยชาติให้พ้นภัยดีไหมคะรู้สึกน่าสนใจขึ้นมาหน่อยนะคะ แต่ต้องรู้ว่าชาติชาติคืออะไรและภัยคืออะไรเพราะทั้งหมดนะคะต้องแก้ด้วยความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าไม่รู้จริงๆแก้อะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ปัญหาหรือเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นและพยายามแก้กันสักเท่าไหร่ไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเหตุที่แท้จริงมาจากไหนเพราะฉะนั้นชาติหมายความถึงการเกิดไปคือสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นอันตรายที่ทำร้ายไม่มีใครต้องการเลยแต่เกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เหตุเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกคนเพียงพอที่จะพิจารณาง่ายๆสั้นๆได้ระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรดีความดีใช่ไหมคะแน่นอนมั่นคงนะคะสัจจะแล้วก็ตรงด้วยอธิษฐานะมั่นคงแล้วก็จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ช่วยให้อกุศลไม่เกิดเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าอกุศลเกิดเร็วมากค่ะเราไม่คิดฝันเลยว่านั่นเป็นอกุศลแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงตรัสรู้ความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งเพราะฉันรู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศลเดี๋ยวนี้มีไหมไม่ต้องไปถึงทุจริตใดๆเลยค่ะเพียงแค่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีอกุศลไหมถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นอวิชชาเป็นโมหะเป็นความไม่รู้เป็นรากเหง้าเป็นมูลของอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นช่วยให้ไม่เป็นอกุศลช่วยไม่ให้อกุศลเกิดนั่นคือการช่วยแล้วนะคะช่วยที่เหตุเมื่อเหตุคืออกุศลไม่เกิดผลของอกุศลไม่มีผลภัยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงจริงๆว่ากุศลนำมาซึ่งเหตุที่ดีอกุศลนำมาซึ่งเหตุที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครล่ะจะช่วยให้พ้นภัยก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้รู้ความจริงในเหตุในผลและภัยมีหลายอย่างนะคะภัยในโลกนี้ภัยในชาตินี้ก็เห็นกันอยู่แต่ภัยหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วน่ากลัวมากถ้าเป็นผลของอกุศลแต่ถ้าเป็นผลของกุศลนะคะเราก็เคยพูดกันบ่อยๆใช่ไหมคะสวรรค์เพราะเหตุว่าเป็นที่บันเทิงไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทำงานไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องซักผ้าอะไรๆหลายอย่างนะคะเรียกว่าใครอยากจะมีความสุขมากๆก็คือว่าโลกนี้ไม่สามารถจะเทียบกับสวรรค์ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าช่วยตั้งแต่ไม่ให้อกุศลเกิดจนกระทั่งช่วยภัยใหญ่ว่าจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ไปสู่อบายภูมินี่คือการช่วยชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสภาพรู้คือจิตเนี่ยนะคะจะมี4ชาติเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดชาติคือการเกิดเกิดเป็นอกุศล1เปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วเกิดเป็นกุศล1ตรงกันข้ามแล้วก็เกิดเป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งใช้คำว่าวิปากะอีก1นะคะและอีก1ประเภทของจิตซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้ว่าชาติที่ไม่ใช่กุศลก็มีไม่ใช่อกุศลก็มีไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลก็มีเป็นชาติกิริยาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติของจิตเนี่ยก็จะไม่พ้นจากกุศลอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลและกิริยาเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยก็รู้ว่าไม่ให้เกิดเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าภัยคือผลของอกุศลนั่นเองและถ้าแต่ละหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกุศลทั้งนั้นเลยพ้นภัยทั้งนั้นเลยแต่ถ้ามีแต่อกุศลมากๆแล้วจะให้พ้นภัยได้อย่างไรเหตุกับผลต้องตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีอะไรเป็นที่พึ่งมีคำสอนของผู้ที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งหรือเราจะคิดเองทำเอง
4: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงโรคแต่หลายท่านก็คงจะอยากทราบว่าโรคคืออะไร
0: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยต่างคนต่างคิดแต่ว่าลองพิจารณานะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยมีโรคไหมไม่มีอะไรเกิดเลยนะคะมีโรคได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะฉะนั้นโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดและสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วสิ่งนั้นไม่ดับไม่มีเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยค่ะเร็วมากสืบต่อนะคะจนกระทั่งไม่เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเป็นโลกทั้งหมดแต่ว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยค่ะใหญ่โตมากเพราะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเร็วมากแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามต้องมีสิ่งที่เกิดนะคะแล้วก็ดับอย่างละเอียดมากรวมกันแล้วโดยไม่รู้ก็ปรากฏเหมือนสิ่งที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวซึ่งพ้นโลกเหนือโลกใช้คำว่าโลกุตระนะคะคือนิพพานเพราะไม่มีการเกิดแล้วจะดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโลกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับเริ่มเข้าใจความหมายซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะเห็นเป็นโลกหรือเปล่าถ้าไม่มีเห็นเลยไม่มีอะไรเลยจะเป็นโลกได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็มาจากขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งไม่ใช่สภาพที่รู้อีกอย่างหนึ่ง
5: อนุญาตถามครับไปสะดุดกับคำว่าพระอภิธรรมซึ่งตามความเข้าใจเนี่ยเรามักจะนึกถึงงานศพทั่วไปซึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมหลายๆคนไปฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าพระสวดอะไรทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายความหมายว่าพระอภิธรรมครับผม
0: ค่ะนี่เป็นเหตุที่ถ้าเราฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังไม่ว่าฟังอะไรนะคะก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นก็ขอตั้งต้นด้วยคำว่าธรรมะนะคะมีหลายความหมายแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยค่ะสิ่งใดที่จริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยเราไม่ได้พูดภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงรักษาศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาลีหรือปาละนะคะเราภาษาไทยเราก็ไม่นิยมใช้ปอใช้บอก็เป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธรรมะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยเนี่ยอาจจะสงสัยว่าธรรมะคืออะไรได้ไหมคะเพราะไม่ใช่ภาษาไทยแต่แม้คนที่เพียงเข้าไปได้ยินเผินๆก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาต้องเข้าใจจริงๆขอให้เข้าใจเพียงคำเดียวแต่เข้าใจจริงนะคะไม่เปลี่ยนไม่คลาดเคลื่อนตรงกันในพระไตรปิฎกทั้งหมดและตรงกับความจริงด้วยเพราะฉะนั้นก่อนฟังเนี่ยไม่ได้รู้ความหมายของธรรมะว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเข้าใจเผินๆนะคะว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทรงแสดงพระธรรมคนอื่นก็ไม่สามารถจะรู้ในความเป็นพุทธะได้เพราะฉะนั้นทั่วไปก็คิดว่าธรรมะคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าจะพิจารณานะคะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นพระพุทธเจ้าเลยค่ะสอนอะไรสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงทั้งหมดละเอียดยิ่งนะคะทั้งเหตุที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและสืบต่อมาทุกขณะด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะก็ยังยากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มได้ยินได้ฟังพระธรรมถ้าจะย้อนถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้อะไรจริงยากไหมคะหรือว่าตอบได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้อะไรจริงจะได้เข้าใจคำว่าธรรมะก่อนจะถึงอภิธรรมะค่ะเดี๋ยวนี้อะไรจริงเห็นไหมคะเห็นจริงไหมคะเห็นจริงเพราะกำลังเห็นได้ยินจริงไหมคะจริงเสียงจริงไหมทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสุขเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะเช่นความโกรธกับความรักหรือความติดข้องเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยจะว่าเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ทั้งสองอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงหลากหลายมากนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะอย่างเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามว่าเห็นอะไรดูเหมือนง่ายนะคะขนาดเด็กเล็กๆป.3 ป.4 เนี่ยถ้าถามว่าเห็นอะไรเนี่ยเขาจะตอบว่ายังไงคำตอบเหมือนคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ แต่พอศึกษาธรรมะแล้วนะคะความละเอียดยิ่งซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เห็นแข็งได้ไหมคะใครเห็นแข็งได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะจะรู้แข็งต่อเมื่อกระทบแข็งเห็นเสียงได้ไหมไม่มีรูปร่างสีสันเลยนะคะแต่มีเสียงมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นได้เลยเสียงเป็นธรรมะจริงแต่ไม่ใช่ธรรมะที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยความละเอียดจะเริ่มตามมานะคะละเอียดอย่างยิ่งเราจะได้ยินข้อความบ่อยๆว่าแค่เห็นหรือว่าเพียงเห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะคะแต่ศึกษาแล้วก็คือว่าเพียงเห็นหมายความว่าไม่ได้คิดไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอะไรเพราะอะไรคะหลับตาเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่จำได้คิดได้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะยังนึกออกแต่ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาฝันตอนกลางคืนนะคะมีใครฝันบ้างคะเมื่อคืนนี้ดิฉันฝันทุกคืนค่ะฝันเห็นอะไรอะไรเหมือนกับเห็นอย่างนี้หรือเปล่าต่างกันที่ไหนต่างกันที่ว่าในฝันเป็นแต่เพียงสีสันที่จำไว้นะคะไม่ว่าจะเห็นใครในฝันเนี่ยไม่ได้เห็นเขาจริงๆเลยค่ะแต่เห็นแล้วจำเห็นแล้วจำจำตลอดชาติเนี่ยเราจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและจำชาติก่อนนะคะเราก็ไปเห็นและจำสิ่งซึ่งไม่ปรากฏในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าจะเห็นอะไรอีกก็จะไม่จำสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เลยก็ไปจำสิ่งที่ปรากฏในชาติหน้าเพราะฉะนั้นในฝันไม่ได้มีการเห็นแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจำได้นะคะเห็นคนใส่เสื้อสีฟ้าไหมคะในฝันเป็นไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฝันจะไม่มีสีใช่ไหมคะแต่ถ้าบางครั้งบางคราวเนี่ยเกิดชัดเจนขึ้นมาว่าใส่เสื้อสีฟ้าแต่ไม่เหมือนตาที่กำลังเห็นเพียงแค่ความจำเนี่ยนะคะจำไว้มั่นคงเพราะฉะนั้นในฝันฉันใดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้นต่างกันเพียงว่ามีธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นได้ซึ่งต่างกับในฝันเพราะฉันต้องแยกออกอย่างเร็วมากเลยนะคะถึงความต่างว่าเพียงเห็นเป็นจิตขณะหนึ่งต้องเป็นจิตเป็นธาตุที่สามารถจะเห็นได้ธาตุนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยทำให้ต้องเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉันไม่มีเรามีแต่ธรรมะฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายที่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วนะคะเช่นพอไปฟังสวดเนี่ยก็จะได้ยินคำว่ากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอพยากตาธรรมาทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะแต่แยกเป็นประเภทว่าธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็มีอพยากตะไม่พยากรณ์คือไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่สิ่งนั้นมีอย่างสิ่งที่แข็งหรือเสียงอย่างนี้ค่ะมีแต่เสียงไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลแข็งก็ทำดีทำชั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นอพยากตาธรรมะด้วยเหตุนี้คำว่าธรรมะนะคะคลุมทุกอย่างที่มีจริงแต่ว่าหลากหลายมากค่ะมีทั้งสภาพรู้และไม่ใช่สภาพรู้และแม้แต่คำที่ใช้นะคะอย่างที่บอกว่าเห็นอะไรแล้วก็ได้เข้าใจว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ลึกซึ้งไหมคะเปลี่ยนแปลงได้ไหมสภาพธรรมะใดที่มีจริงแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะกว่าจะรู้ความจริงนี้ได้พระผู้มีพระภาคบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์สี่อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะจึงเป็นปรมัตถธรรมะมีความหมายหลายอย่างค่ะสำหรับธรรมะคำเดียวนะคะเริ่มจากสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าปรมะหมายความถึงบรมยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะคือจบใครทำอะไรไม่ได้เลยเป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งใครเปลี่ยนไม่ไ และความลึกซึ้งของธรรมะนี้เองแม้ว่าเป็นปรมัตถธรรมที่มีจริงก็ยากที่จะรู้ได้จึงใช้คำว่าอภิธรรมะธรรมะลึกซึ้งจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไปงานศพสวดอภิธรรมะก็จะได้ยินคำว่ากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอภยากตาธรรมาเข้าใจแล้วค่ะจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่คือได้เริ่มมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนี่ฉะนั้นแล้วยังไงก็เพียงแต่กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วจะไปพึ่งได้ยังไงจะพึ่งอะไรถ้าไม่เข้าใจ
3: รู้คำที่เราเป็นปุถุชนมีกิเลสเยอะแยะเนี่ยเรามีความรักความโลภความโกรธความหลงมีอคติเนี่ยอคติตัวนี้มันมีผลกับจริยธรรมของเราเราจะมีวิธีรู้ได้ยังไงแล้วก็จัดการกับมันได้ยังไงกระดาษ
0: ค่ะเราจัดการไม่ได้เข้าใจถูกได้ตามความเป็นจริงใครไม่มีโลภะความรักความติดข้องความหวังใครคะไม่มีพอรู้ใช่ไหมคะพระอรหันต์ไม่มีกิเลสใดเหลือเลยทั้งสิ้นแต่ผู้ที่รู้ความจริงนะคะจะต้องเริ่มตามลำดับขั้นพระโสดาบันยังรู้ความจริงไม่หมดนะคะแต่ว่ารู้อริยสัจจะความจริงที่ประเสริฐถ้ารู้หมดเมื่อไหร่ไม่มีกิเลสเหลือเลยเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าอกุศลที่สะสมมาเนี่ยมากมากจริงๆค่ะถ้ารู้นะคะจะรู้ว่ามากจนกระทั่งยากเหลือเกินที่จะดับได้แต่ก็มีหนทางที่จะดับได้เพราะฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นคือขั้นที่หนึ่งอย่าคิดที่จะไปละโลภะโทสะหรือโมหะให้หมดเลยเพราะเหตุว่าสะสมมามากแต่ว่าละความเห็นผิดไม่เข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นหนึ่งเสียงก็เป็นหนึ่งคิดก็เป็นหนึ่งจำก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เพียงว่าไม่เห็นผิดแต่ยังมีความติดข้องพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคำใหม่นะคะโผฏฐัพพะหมายความว่าสิ่งที่สามารถจะรู้ได้เมื่อกระทบกายเราอาจจะบอกว่าสัมผัสง่ายๆนะคะแต่สัมผัสอะไรเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้ได้ทางกายสามอย่างจึงรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะไม่เรียกก็ได้ค่ะถ้ายากเกินไปหรือไม่อยากจะจำนะคะแต่ก็ให้รู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่สามารถจะปรากฏทางกายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางกายก็คือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวทั้งหมดเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันมีใครบ้างคะวันนี้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้นรสไม่รู้สิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีทุกวันเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ต้องเป็นที่พอใจเป็นที่ติดข้องเป็นที่ต้องการในสิ่งที่น่าพอใจนะคะให้รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะความพอใจเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเกิดเมื่อเห็นสิ่งที่น่าพอใจบังคับไม่ได้และที่บังคับไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยนะคะว่าเห็นเนี่ยค่ะชั่วคราวแค่นิดเดียวที่เห็นในจิตขณะต่อไปไม่ใช่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอใจเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปธรรมเช่นเสียงหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือกลิ่นเป็นต้นเกิดดับแต่ช้ากว่าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมมีสภาวะธรรมเฉพาะของตนเนี่ยค่ะจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเร็วไหมคะประมาณไม่ได้เลยว่าหนึ่งขณะนี้แค่ไหนเพราะฉะนั้นที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกับว่ารูปไม่ได้ดับเลยแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีใครรู้การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วที่สุดเหมือนไม่ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าพอใจที่มีทุกวันทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรวมเรียกว่ากามะคือสิ่งที่น่าใคร่นะคะถ้าพูดถึงอารมณ์ที่น่าพอใจกามะคือกามอารมณ์มีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำใหม่ที่ใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะหมายความถึงเมื่อจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะ ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะคนไทยชอบใช้ภาษาบาลีนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงถ้าพูดถึงสั้นๆอย่างทุกขะในภาษาบาลีเนี่ยเราก็บอกว่าทุกพอรู้สุขะภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่าสุขพอรู้พอถึงอารัมมณะภาษาไทยก็เรียกอารมณ์ความหมายเปลี่ยนนะคะอารมณ์หมายความถึงอะไรก็ตามค่ะที่ธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่คนไทยเราจะใช้ปลายเหตุนะคะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะดีเพราะเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีคิดนึกเรื่องดีๆก็บอกวันนี้อารมณ์ดีแต่พอวันไหนเห็นไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีบอกว่าวันนี้อารมณ์เสียหรือว่าอารมณ์ดีคือเอาปลายเหตุมาใช้แต่ความจริงถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้แม้แต่คำว่าอารมณ์ต้องเข้าใจให้ถูกต้องหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความสบายใจหรือไม่สบายใจในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าอย่าได้คิดที่จะไปละอะไรโดยไม่เกิดปัญญาเพราะว่าแม้พระโสดาบันเนี่ยค่ะได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้นะคะก็มีความตรงที่จะรู้ว่ายังไม่ได้ละความติดข้องซึ่งก่อนจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยค่ะความติดข้องเกิดผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราละความยึดถือและความเห็นผิดว่ามีเรามีตัวตนนะคะเด็ดขาดหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเมื่อนั้นจึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันแต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงเนี่ยค่ะก็มีความโลภความโกรธความหลงเกิดให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งพระโสดาบันรู้ว่ายังมียังเหลือยังมีปัจจัยให้เกิดแต่ไม่เห็นผิดในสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะบางคนก็บอกว่าฉันไม่ใช่พระโสดาบันพูดเหมือนกับฉันไม่ใช่พระอรหันต์แต่ความจริงพระโสดาบันกับพระอรหันต์นี่ก็ต่างกันนะคะตามกำลังของปัญญาช่วยให้เราเข้าใจถูกไม่พูดคำผิดๆเพราะว่าได้เข้าใจแต่ละคำเพิ่มขึ้นถูกต้องปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นความจริงถึงที่สุดแข็งก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพียงแข็งแต่ว่าการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วนะคะของธาตุดินน้ำไฟลมได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะมหาภูตรูปมี4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบางคนอาจจะเคยได้ยินเป็นภาษาบาลีค่ะปฐวีเตโชวาโยอาโปก็จะเรียนภาษาบาลีไปด้วยทีละคำสองคำก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่จำก็ได้อย่างปฐวีเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งหรืออ่อนไม่ใช่ดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าที่โต๊ะหรือที่ไหนก็ตามแข็งปรากฏที่ไหนสิ่งนั้นเป็นธรรมะที่มีจริง1คือเป็นสภาพที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้และเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ธรรมะต้องเปลี่ยนไม่ได้ถึงที่สุดคือแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแข็งหรืออ่อนกระทบทุกวันใช่มั้ยคะไม่รู้เลยว่าถ้าไม่เกิดจะกระทบได้ยังไงและเกิดแล้วก็ดับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นมีแข็งที่เคยปรากฏนั่นหายไปไหนไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่คือการที่จะเข้าใจความจริงโดยไม่ลืมฟังแล้วไม่ลืมฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วจำได้ฟังแล้วไตร่ตรองกว่าแต่ละคนนะคะจะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะอย่างท่านพระอานนท์นี่ค่ะสดับฟังนะคะไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังกล่าวทบทวนคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแสดงสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วกับคนอื่นเพิ่มความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นอีกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเรามาจากการศึกษาที่ใช้คำว่าศึกษาหรือศึกษาเนี่ยแต่ต้องรู้ว่าขณะที่กำลังเข้าใจถูกต้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการศึกษาเริ่มตั้งแต่ปริยัติฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อนำไปสู่การที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะจะประพฤติเป็นไปตามนั้นคือจากที่เคยเป็นอกุศลก็เริ่มเป็นกุศลค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้นะคะเมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมและสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ต้องอยู่ที่มหาภูตรูป ธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองถ้าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปจากห้องนี้นะคะเอาขวดออกไปมองไม่เห็นอีกแล้วค่ะเพราะมหาภูตรูปนั้นไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาให้เห็นเป็นรูปร่าง

0: คือชีวิตจริงๆทุกขณะคือโลกทั้งหมดนะคะที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดที่จะไปละอะไรโดยไม่รู้ค่ะพลาดไม่รู้คืออวิชชากำลังปิดบังสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าธาตุรู้ธาตุเข้าใจจะค่อยๆเริ่มทีละน้อยที่สามารถที่จะรู้ความจริงของความเป็นจริงนั้นได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะฟังพระธรรมนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่พอที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่เป็นคนดีได้นะคะค่ะเพราะว่าคนละขณะจิตค่ะขณะที่ติดข้องนะคะก็รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราและขณะที่ไม่ติดข้องสามารถสละได้ให้ทานได้ทำประโยชน์ได้ขณะนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นจะมีเจตสิกกะคือเจตสิกที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตเลยรู้อย่างเดียวสิ่งที่จิตรู้เจตสิกก็รู้ด้วยนะคะแล้วก็ดับไปด้วยเกิดร่วมกับจิตเพราะฉะนั้นโลภะความติดข้องเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามที่มีจริงๆก็เป็นอโลภะความไม่ติดข้องก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งนะคะเจตสิกทั้งหมดต้องเกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตไม่ว่าจิตรู้สิ่งใดเช่นเห็นอะไรก็ชอบสิ่งที่เห็นก็แสดงว่าต้องรู้สิ่งนั้นไม่ชอบก็คือว่าโทสะเจตสิกเกิดไม่ชอบนะคะแต่จิตเห็นแต่จิตไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งนะคะก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆ นี่ค่ะอภิธรรมะค่ะทั้งหมดที่ฟังวันนี้เพราะฉะนั้นศึกษาโดยการเข้าใจนะคะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ศึกษาก็ได้ยินแต่คำ
1: มีคำถามที่คิดว่าในฐานะของคนที่ทำงานเนี่ยก็คงค้างอยู่ในใจนะคะว่าคนที่ไม่มีจริยธรรมในการทำงานก็เห็นว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได
0: ้ค่ะก็ต้องแยกเหตุกับผลความสำเร็จที่ว่านะคะก็คือเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีมาจากไหนยุคนี้สมัยนี้ก็บอกว่าเงินใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเงินเป็นเศษกระดาษจะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสอย่างที่ต้องการแต่เพราะเหตุว่าต้องการรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสอร่อยอร่อยต้องการสัมผัสสบายบ้านช่องที่อยู่เครื่องอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คิดว่าได้มาด้วยเงินแต่ว่าตามความจริงนะคะถ้าไม่มีเหตุคือกุศลและอกุศลนำมาซึ่งสิ่งต่างๆไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ไงคะเราก็สับสนระหว่างเหตุกับผลแต่ความจริงนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะต้องตรงถ้ากุศลธรรมเกิดดับไปแล้วเป็นเหตุที่ดีทำให้เกิดเห็นสิ่งที่ดีแต่เราไปคิดว่ามีเงินซื้อแล้วเราจึงได้เห็นแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะมีเงินมากๆนะคะมากมายก่ายกองป่วยไข้ดีไหมคะตาบอดเป็นไปได้แล้วไงคะเอามาทำไม
2: ถ้าอย่างนั้นที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้รับสิ่งที่เราทำไว้
0: ใครว่าเราว่าแต่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะต้องตรงค่ะใครจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่จะเปลี่ยนเหตุกับผลไม่ได้
3: เรื่องการรักษาโรคด้วยธรรมะนะคะอาจารย์แก่นแท้จริงๆแล้วมันเป็นที่จิตใจเราเองหรือว่าการที่ว่าเราใช้คำว่าปลงได้ไหมคะเราถึงได้ไปให้ธรรมารักษานะคะ
0: ค่ะธรรมารักษาโรคอะไรคะแม้แต่คำว่าโรคแม้แต่คำว่ารักษาก็ต้องรู้ว่าธรรมะนี่ค่ะรักษาโรคอะไรรักษาโรคหิวได้ไหมคะแสดงเห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วรักษาโรคใจรักษาโรคไม่รู้รักษาโรคที่เป็นทุกข์เพราะความไม่รู้ถ้าจะใช้คำว่ารักษาโรคนะคะกิเลสทั้งหมดเป็นโรคค่ะรักษาด้วยยาอย่างเดียวคือปัญญาเอาอย่างอื่นมารักษาโรคกิเลสนี้ไม่หายแน่ค่ะมีแต่เพิ่มเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่สับสนในเหตุกับผลค่ะแม้แต่รักษาโรคพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์พระธรรมเป็นยาผู้ที่ไปรักษาคือฟังธรรมคือผู้ที่ป่วยไข้ทั้งนั้นเลยมีโรคมากค่ะแต่ไม่รู้ตัวจนกว่าความทุกข์เกิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าเป็นทุกข์เหลือเกินเพราะโรคใจโรคกิเลส
1: อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายความละเอียดที่เกี่ยว

0: ที่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการประพฤติตัวอย่างมีจริยธรรมค่ะ
1: ความละเอียดก็คือกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นพื้นค่ะสิ่งที่ดีทุกคนก็บอกว่าดีใช่ไหมคะการช่วยเหลือเผื่อแผ่ความเมตตาเป็นจริยธรรมหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานมีไหมเขาสุขหรือเขาทุกข์ถ้าเราเป็นคนตรงต่อหน้าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องผลดีแน่ไม่มีความลำบากกับใครเลยแม้เราก็ไม่ลำบากแม้คนรอบข้างก็ไม่ลำบากแม้ผู้ที่จะได้ผลกระทบจากงานก็ไม่ลำบากเพราะว่าทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องตามเหตุตามผลนี่แหละค่ะคือความดีไม่อย่างนั้นทุกคนเกิดมาก็ไม่ต้องมีหลักของชีวิตซึ่งเราใช้คำว่าศาสนาใครจะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่ารู้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจะมีความประพฤติอย่างไรก็ทำให้รู้ว่าทางกายควรเป็นอย่างไรทางวาจาควรเป็นอย่างไรทางใจควรเป็นอย่างไรหน้าที่การงานควรเป็นอย่างไรทั้งหมดก็มีอยู่ในคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
2: กราบขออนุญาตอาจารย์ค่ะหลักของจริยธรรมเนี่ยการปฏิบัติดีก็คือต้องพร้อมทั้งกายวาจาใจทีนี้พอพูดถึงวาจาเนี่ยก็จะไปเข้าของหลักปิยวาจาไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะทุกคนพูดนะคะพระธรรมเตือนให้รู้ว่าคำพูดไหนเป็นคำพูดที่ถูกต้องดีและมีประโยชน์ด้วยจะคิดถึงเพียงข้อเดียวว่าพูดจาไพเราะไม่ได้ถ้าไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยทรงแสดงถึงความจริงทุกอย่างและทั้งหมดมาจากใจที่จะรู้ว่าควรไม่ควรในแต่ละข้อเช่นคำจริงมีใครบ้างคะชอบคำไม่จริงโปรดเลยถ้ารู้ว่ามาพูดไม่จริงด้วยใช่ไหมคะอยู่ดีๆทำไมมาพูดไม่จริงทำไมต้องมาหลอกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าทุกคนเนี่ยค่ะชอบวาจาจริงเป็นจริงแล้วก็จะให้ไปเป็นไม่จริงได้ยังไงใช่ไหมคะจริงอย่างไรความจริงนั้นนะคะดีที่สุดที่เมื่อกล่าวแล้วแม้ได้ทำผิดแล้วก็พูดจริงจะได้รับการอภัยจะได้รับการเห็นใจแต่ว่าถ้าพูดไม่จริงแล้วยิ่งไม่จริงต่อไปอีกนะคะเป็นไงคะพระเช่นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากใจซึ่งจะต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นจิตใจที่ดีงามจริงๆแม้แต่จะพูดก็รู้ว่าจะไม่พูดสิ่งที่ไม่จริงคนที่สะสมมานะคะพูดไม่จริงไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าทำไมล่ะก็จริงก็พูดสิจะไปพูดไม่จริงแล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่นั่นก็ยังไม่พอต้องเลือกการละด้วยควรพูดหรือไม่ควรพูดในขณะที่คนฟังเนี่ยไม่ต้องการความจริงเลยแล้วไปพูดแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าความจริงนั้นสมควรแก่การละที่จะกล่าวก็กล่าวและแม้ขณะที่กล่าวก็ต้องพูดไพเราะด้วยพูดด้วยความเมตตาค่ะจิตที่เมตตากับจิตที่ไม่เมตตาเนี่ยวาจาออกมาก็ต่างกันคนในบ้านมีกี่คนคนหนึ่งพูดเพราะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเรียกชื่ออย่างดีนะคะมีจ๊ะมีจ๋ามีอะไรด้วยเนี่ยจะว่าจะหวานสักหน่อยก็เห็นอกเห็นใจเขาใช่ไหมคะกับคนที่พูดอีกอย่างหนึ่งเอานี่มาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผิดกันแล้วใช่ไหมคะคนฟังเป็นยังไงคนพูดเป็นยังไงก็ต่างกันแล้วด้วยวาจาเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นคำจริงนะคะพูดน่าฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยจึงควรพูดถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรพูดเลยอย่างท่านพระราหุลเนี่ยค่ะท่านสามเณรนะคะก็หน้าที่ของท่านก็มีกวาดลานวัดแล้วก็มีภิกษุรูปอื่นซึ่งกล่าวเหมือนตู่นะคะว่าท่านไม่เก็บหรือไม่ทำอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะทั้งที่ท่านไม่ได้ทำท่านไม่พูดอะไรเลยเพราะเหตุว่าถ้าพูดแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แม้ว่าเป็นคำจริงแต่จะทำให้ผู้ที่พูดอย่างนั้นไม่หวังดีแล้วก็เกิดโทษมากมายต่อไปข้างหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะถ้าคิดถึงประโยชน์แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้แต่คำจริงถ้าคำจริงนั้นมีประโยชน์ก็พูดเพราะเราจะไม่พูดคำที่ไม่จริงเมื่อจะไม่พูดคำที่ไม่จริงก็พูดคำจริงเมื่อมีประโยชน์แล้วก็พูดด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีบางคนก็บอกว่า อย่าไปพูดกับคนนั้นนะเขาเป็นคนไม่ดีก็เขาเป็นคนไม่ดีก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่ว่าเรามีจิตเมตตาพร้อมที่จะเกื้อกูลไม่ว่าใครเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้เลยนะคะชาติก่อนเคยเห็นกันหรือเปล่าเคยรู้จักคุ้นเคยกันหรือเปล่าเคยเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยค่ะก็ต่างอัธยาศัยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีกก็ต่างคนก็ต่างเกิดเป็นคนอื่นทันทีไม่รู้จักกันละใช่ไหมคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีจิตที่เมตตาโดยไม่มีการจำกัดเลยว่าความประพฤติเข้าเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าครบถ้าครบนะคะพระเจ้าตรัสไปเลยมงคลข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะไม่ครบคนผ่านอันตรายมากแม้เพียงเข้าใกล้อันตรายจริงๆค่ะและถ้ามีเมตตาโดยไม่รู้จักเขาไปคบเขาใช่ไหมคะโดยความที่ไม่รู้ความจริงว่าคบที่เนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าเราคบใครก็ตามเราก็จะมีความคิดคล้อยตามค่อยๆเป็นไปตามเขาหรือแม้แต่ไม่ใช่คนนะคะแค่อาหารเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่อร่อยทานบ่อยๆชักดีไปมาก็เลยติดก็ได้อย่างคนที่เริ่มจะทานกาแฟหรือน้ำอัดลมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ได้นะคะตอนแรกรสชาติก็อย่างหนึ่งแต่พอคุ้นเคยเข้าก็อีกอย่างหนึ่งชั้นใดยิ่งเป็นคนที่คบกันเนี่ยถ้าคบคนผ่านไปเลยค่ะถ้าคบนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเป็นมิตรที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคบหาสมาคมแต่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อสามารถอนุเคราะห์คือช่วยเขาให้เป็นคนดีแสดงว่าใจของเราเนี่ยหวังดีกับทุกคนไม่มีขอบเขตจำกัดเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพูดดีได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปคนนี้เมตตาคนนี้ไม่เมตตาหรืออะไรอย่างนั้นนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดค่ะต้องพิจารณาและต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นประโยชน์จริง
3: ๆขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะ
4: เราคิดว่าเราทำดีแล้วหรือว่าเราคิดว่าทำถูกแต่ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้บัญชาบอกอีกมันไม่ใช่หรือว่าเขาเข้าใจผิดเนี่ยมันทำให้กำลังใจในการที่จะทำดีของเราเนี่ยมันลดลงเราจะมีวิธีจัดการไงครับ
1: ค่ะเพราะเหตุว่าเราเข้าใจว่ามีเรายังยึดมั่นว่ามีเราใครกระทบไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าความตรงกับเหตุผลถ้าเรามีความหวังดีแต่คนอื่นเข้าใจผิดก็อธิบายให้เข้าใจถูกได้ไหมเพราะความหวังดีของเราไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ควรทำค่ะแล้วก็จะสบายใจทั้งสองฝ่ายคือเรามีความหวังดีที่จะให้เขารู้ความจริงและความถูกต้องถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้เรื่องอะไรจะมาขุ่นใจล่ะคะทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดโทษเลยแม้สักขณะจิตถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะอกุศลเป็นอกุศลโกรธใครเนี่ยคนที่เราโกรธเขากำลังสนุกสนานรื่นเริงรับประทานอาหารอร่อยสบายแล้วเรามานั่งโกรธเนี่ยคิดดูสิคะไม่มีใครทำร้ายเราเลยค่ะเขาพูดแล้วเขาก็ไปแต่เราก็ยังโกรธหมดแล้วค่ะเสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ยังไปจำเอามาทำร้ายตัวเองคือโกรธเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงถ้าพิจารณาแล้วนะคะเป็นประโยชน์ค่ะถ้าเข้าใจจริงๆโกรธทำไมเสียเวลาแล้วเขายังดีใจที่เขาทำให้เราโกรธได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะยิ่งแย่ไปใหญ่ค่ะ
2: อาจารย์คะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าพูดยังไงถึงจะเป็นการพูดแบบดีพูดตรงพูดความจริงพูดไพเราะแล้วทีนี้ฟังล่ะคะมีการฟังแบบไหนที่เป็นการฟังที่ดีคะ
1: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ใช่สิ่งอื่นฟังอะไรต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเช่นฟังคำว่าโลกคืออะไรก็เข้าใจคำว่าโลกที่ได้ฟังฟังเรื่องคำพูดที่น่าฟังที่ดีใช่ไหมคะที่จริงก็คือเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีใครชอบคำเท็จหรือคำที่ไม่จริงไม่มีใครชอบคำหยาบคายไม่มีใครที่ชอบคำที่พูดไปก็ไร้ประโยชน์แล้วพูดทำไมรู้อยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าคำพูดนั้นจะเป็นคำพูดดีเมื่อรู้ว่าผู้ฟังเนี่ยได้รับประโยชน์เพราะว่าทรงแสดงไว้ว่าคำพูดดีก็เป็นคำพูดชั่วสำหรับคนที่ไม่เห็นประโยชน์หรือว่าเห็นตรงกันข้าม อย่างคนที่ไม่มีศีลแล้วเราบอกเขาว่าอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าประพฤติผิดนะเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คำพูดของเราซึ่งดีหวังดีก็กลายเป็นคำพูดชั่วของเขาตัดรอนของเขาบ้างทำอะไรบ้างลาภยศบ้างอะไรบ้างค่ะ
5: ถ้าเราต้องฟังคำพูดซึ่งว่ามันไม่ไพเราะเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงในฐานะ
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะอนัตตาลืมไม่ได้เลยนะคะแต่เข้าใจได้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะโกรธเขาทำร้ายเราได้หรือคะจริงๆแล้วใครก็ทำร้ายเราไม่ได้เลยนอกจากอกุศลของเราเองความไม่รู้แล้วก็ความที่เราสะสมมาที่จะไม่พอใจเวลาที่มีคนพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือว่าไม่ถูกต้องกับเราหรือเป็นเรื่องของเราซึ่งไม่ถูกอันนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าให้เห็นโทษของอกุศลค่ะความโกรธความขุ่นเคืองไม่ได้นำประโยชน์ใดๆมาให้ใครทั้งสิ้นเสียเวลาถ้าจะใช้คำว่าเสียเวลาถ้าเป็นไปได้นะคะทำอย่างอื่นดีกว่าเมตตาดีกว่า
5: อย่างนั้นเวลาเจอสถานการณ์อย่างนี้มีผู้ฟังที่เป็นแบบนี้เราก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ปล่อยอะไรคะหมดแล้วดับแล้วไม่ต้องไปปล่อยให้เสียเวลาทุกอย่างค่ะไม่มีใครไปปล่อยได้เลยค่ะเราคิดว่าปล่อยแต่สิ่งนั้นหมดแล้วเราไปเก็บมาต่างหากมีความเป็นตัวตนไปเก็บเอาไว้ในสิ่งที่ไม่มีอย่างคำพูดที่เขาจบไปแล้วตั้ง2วันคนที่ฟังไม่จบใช่มั้ยคะยังจำแล้วก็คิดอยู่นั่นแล้วแล้วประโยชน์อยู่ที่ไหน
6: ท่านอาจารย์คะฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าน้อมนำพระธรรมเข้ามาทุกขณะแต่ละหนึ่งละหนึ่งที่อาจารย์พูดเนี้ยคือมันเป็นเรื่องละเอียดที่เราจะต้องมีไว้ในจิตสำนึกในจิตของเราตลอดเลยใช่ไหมเพื่อให้ทันต่ออะไรที่มาทั้งกุศลและอกุศลที่เข้ามาถึงเราค่ะ
1: ค่ะฟังดูดีนะคะทำได้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอุดมคติอุดมการนะคะไม่สำเร็จเพราะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นขอประทานโทษที่จะกล่าวว่าถ้าเรายังไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะเราจะใช้คำพูดที่ไม่ตรงและไม่ถูกเช่นเอาธรรมะมาปฏิบัติไม่มีใครเอาอะไรมาได้เลยสักอย่างเกิดแล้วดับไปไม่เหลือแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่การเข้าใจธรรมะนะคะจากการเริ่มฟังไม่สูญหายค่ะกำลังจะเข้าไปสู่จิตนะคะที่ใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยคือเราไม่ลืมและเราเห็นว่าถูกต้องวันนี้เห็นว่าถูกต้องพรุ่งนี้ก็เห็นว่าถูกต้องไม่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาค่ะไม่ใช่เราความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละจะนำไปในกิจทั้งปวงไม่ว่าจะไปในเรื่องอะไรก็ตามนะคะความเห็นที่ถูกต้องก็จะทำให้มีความคิดที่ถูกต้องมีการที่จะทำด้วยความถูกต้องแต่ว่าไม่มีเราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำว่าจะเอาธรรมะไปใช้อันนี้เลิกได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วนำไปไม่ได้ดับไปแล้วแล้วบางคนก็บอกว่าต้องใช้ปัญญาก็ปัญญาไม่มีแล้วจะไปใช้ปัญญาได้ยังไงคะต้องเป็นคนที่ตรงมากว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีจะเอาไปใช้ได้ยังไงแล้วจะมีได้ยังไงแต่พอฟังแล้วเข้าใจนั่นเป็นปัญญาถึงแม้ว่าเกิดแล้วดับแล้วนะคะก็สะสมสืบต่อทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนะคะจะทราบได้ว่าจิตหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้สิ่งนี้ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ว่าขณะไหนก็ตามที่เป็นกุศลอกุศลนะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกันมีความคิดต่างๆกัน
5: มีหลายอย่างที่ดีๆแล้วเราทำไม่ได้อาจารย์เพราะว่า
1: ค่ะเพราะเป็นเรา
5: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นปัญญาปัญญาต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแน่ค่ะ
5: คืออยากจะมีจริยธรรมมากแต่ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดี
1: ค่ะเพราะว่าเป็นเราไงค่ะแต่ถ้าเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นหน้าที่ของปัญญาความเข้าใจถูกค่ะอวิชชาไม่มีทางที่จะไปทำหน้าที่ของปัญญาเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าเป็นธรรมะต้องตรงจริงมั่นคงคือไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นอย่างขณะนี้กำลังเห็นถ้าไม่ได้ฟังนะคะเราเห็นแต่พอเข้าใจแล้วเห็นเกิดและดับไปแล้วเราอยู่ไหนและไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะ ก็เอาสิ่งที่เกิดนั่นแหละมาเป็นเราหมดกำลังคิดนี่ใครคิดคะเราแต่ทำไมคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นถ้าไม่สะสมมาแม้แต่คิดก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
7: ผมขอถามต่ออีกหน่อยครับถ้าเราคิดที่จะส่งเสริมจริยธรรมเนี่ยผมมองว่ามันต้องปลูกจิตให้ละเอียดซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมนะครับเพราะคนคนหนึ่งเราไม่สามารถปรุงแต่งจิตของเขาเนี่ยให้เป็นจิตที่ละเอียดได้ในวันสองวันนะครับ
1: ค่ะนี่คือความคิดของเรานะคะแต่ว่าถ้าศึกษาธรรมะจะละเอียดกว่าที่เราคิดเองมากนะคะเช่นอะไรหยาบและอะไรละเอียดกว่ากันจิตมองไม่เห็นเลยค่ะไม่มีสีสันวรรณะไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นนะคะแต่รูปสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้แม้แต่เสียงเนี่ยค่ะที่ว่าหยาบก็เพราะเหตุว่ามีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเบาเสียงหนักซึ่งจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในเสียงนั้นๆเพราะฉะนั้นรูปนะคะที่ว่ารูปละเอียดเนี่ยคือรูปที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นหรือให้รู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรูปที่เป็นภาวะรูปเพศหญิงหรือเพศชายซึมซาบอยู่ทั่วตัวเนี่ยค่ะไม่ปรากฏเลยแต่ปรากฏเป็นสีสันที่ต่างกันเพราะธาตุดินน้ำไฟลมที่ต่างกันก็ทำให้ผิวพรรณต่างกันบ้างหรืออะไรต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่ารูปหยาบคือรูปที่สามารถที่จะรู้ได้ในชีวิตประจำวันทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะนอกจากนั้นก็เป็นรูปที่ละเอียดและความจริงรูปหยาบในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้จักขุประสาทะโสตประสาทะซึ่งมองไม่เห็นเลยรูปพิเศษที่กลางตามองไม่เห็นเลยนะคะแต่รูปนี้สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้โสตประสาทรูปก็อยู่ที่ตัวแต่อยู่ตรงกลางหูค่ะมองไม่เห็นอีกแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเป็นสภาพไม่รู้แต่ปรากฏว่ามีหลากหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นรูปหยาบ7รูปนะคะตา1สิ่งที่ปรากฏให้เห็น1เป็นสีสันวรรณะต่างๆเสียง1กลิ่น1รส1เป็น4ทางกายเนี่ยธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวสามรูปเท่านั้นค่ะในบรรดามหาภูตรูปสี่ที่สามารถจะปรากฏให้รู้เมื่อกระทบสัมผัสเพราะว่าสามารถจะรู้ในรูปต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งรูปมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นรูปอื่นๆไม่หยาบอย่างรูปนี้แต่ในบรรดารูปหยาบ7รูปนะคะยังมีเพิ่มอีก5รูปซึ่งรวมเป็นรูปหยาบคือจักขุประสาทะโสตประสาทะจักขุประสาทะคือตาโสตประสาทะคือหูคานะประสาทะคือจมูกทิวหาประสาทะคือลิ้นกายะประสาทะคือรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วทุกส่วนของกายที่สามารถกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินแต่ก็เป็นรูปหยาบอยู่ในประเภทของรูปหยาบเพราะพอรู้ได้ว่ามีตรงไหนใช่ไหมคะเช่นตาก็จะอยู่ตรงกลางตาโสตประสาทะก็อยู่ตรงกลางหูชิวหาประสาทะอยู่กลางลิ้นนะคะอาศัยน้ำนำรสต่างๆไปสู่กลางลิ้นก็ทำให้จิตเนี่ยสามารถที่จะลิ้มรสนั้นได้กายประสาทะก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนี่เป็นรูปหยาบแต่จิตซึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแม้มีในขณะนี้ก็ไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานเพียงปรากฏเป็นอาการรู้เช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างโกรธบ้างพวกนี้นะคะเป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่มีการที่จะกระทบปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนที่ละเอียดเพราะฉะนั้นจิตละเอียดกว่าส่วนรูปเนี่ยค่ะหยาบกว่าความละเอียดของจิตก็คือว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากในขณะนี้ไม่ปรากฏเลยแต่รูปยังปรากฏความชรานะคะหรือความเสื่อมอันนี้ก็แสดงเห็นว่าต้องหยาบกว่าจิตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องความทุกข์หรือภัยของแต่ละหนึ่งรวมกันเป็นชาติถ้าไม่มีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะแก้ไม่ได้ค่ะจะเอาอกุศลไปแก้อกุศลจะเอาความไม่รู้ไปแก้ความไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือทุกคนเกิดมาแล้วก็ยอมรับ ว่ามีผู้ที่มีความรู้สูงสุดเหนือบุคคลใดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่ได้สะสมมาที่มีโอกาสอยู่ในประเทศที่สมควรได้มีโอกาสพบได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีอัธยาศัยฉันทะที่จะศึกษาเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้กุศลเกิดมากๆซึ่งจะนำผลดีมาให้ในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะเราไปก้าวก่ายกับจิตของคนอื่นไม่ได้ธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่ที่เคยยึดถือไว้ว่าเป็นเราก็เพราะว่าไม่ได้ไปเกิดตรงอื่นแต่เกิดตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉันจะแก้คือแก้โดยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องและแก้ที่ตัวเองถ้าทุกคนแก้นะคะที่ตัวเองสำเร็จแน่แต่ถ้าจะให้คนอื่นแก้เราไม่แก้ก็ไม่สำเร็จสิ่งที่น่าคิดนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็บอกว่าพุทธศาสนามีประโยชน์มากถูกต้องดีที่สุดเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคะเห็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ศึกษาแล้วจะจริงใจและจะตรงกับคำพูดไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดว่าพุทธศาสนามีประโยชน์ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าประโยชน์มีแต่ไม่ศึกษาและส่วนใหญ่นะคะเราก็เป็นอย่างนี้มานานแสนนานเราหวังให้คนอื่นศึกษาโดยเฉพาะเด็กๆนี่ค่ะชอบอะไรอะไรก็ไปให้เด็กทำโยนไปที่เด็กนะคะให้เด็กเรียนจริยธรรมอะไรอะไรบ้างนะคะแต่ผู้ใหญ่เรียนหรือเปล่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียนผู้ใหญ่จะรู้ไหมแล้วเด็กจะเรียนจากใครถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่ไม่ได้คิดกันถึงต้นตอถึงเหตุที่แท้จริงนะคะคิดตามที่มองเห็นและที่จะเข้าใจแต่ว่าไม่ใช่ตามหลักของความจริงถ้าหลักของความจริงต้องเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จนถึงที่สุดค่ะไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะอยากจะใช้คำว่าที่จะรอดพ้นจากภัยไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งหน่วยของสังคมและประเทศชาติก็คือว่ามีปัญญาด้วยการศึกษาพระธรรมโดยไม่ประมาทด้วยไม่ใช่เพียงอ่านวรรคเดียวหน้าเดียวแล้วก็ไปเขียนตำราเป็นเล่มๆอันนั้นไม่ได้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแต่ประมาทว่าพระองค์เนี่ยก็คงเหมือนเราซึ่งเพียงแต่อ่านตำราอะไรก็เข้าใจได้พอสมควรแต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินมองไปสิคะไม่สิ้นสุดอากาศนั่นแหละค่ะคือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาและเข้าใจแล้วเป็นส่วนน้อยนิดนะคะจากพระปัญญาจริงๆซึ่งทรงอุปมาไว้ว่าธรรมะที่ทรงแสดงอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแล้วใบไม้ในป่ามีเท่าไหร่หรือการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่กำลังเริ่มศึกษาธรรมะนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความลึกซึ้งความกว้างความละเอียดอุปมาว่าเหมือนจะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรมหาสมุทรคือพระธรรมส่วนจะงอยปากยุงก็คือขณะที่กำลังเริ่มศึกษาและเข้าใจบ้างยุงในปากเล็กแค่ไหนคะแต่กัดดูดเลือดไปได้คิดดูสิคะเราเองยังทำไม่ได้เลยจะเอาเล็บไปดูดเลือดก็ไม่ได้แต่ยุงปากนิดเดียวทำได
3: ้ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะต้องมีการศึกษาพระธรรมทีนี้มีเพื่อนฝากเรียนถามว่าการศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหรือว่าควรเริ่มอย่างไรครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะควรเริ่มจากคำแรกคือธรรมะคืออะไรศึกษาพระธรรมใช่ไหมคะไม่ใช่คิดเองศึกษาต้องมีการได้ยินได้ฟังในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรอย่างสมัยนี้นะคะแต่ก็ผู้ฟังเนี่ยค่ะคือผู้ที่ศึกษาแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เฝ้าแต่มีพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้อ่านได้ฟังก็คือว่าต้องไตร่ตรองแล้วก็จะตรงกับข้อความที่จัดไว้นะคะรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎกบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระไตรปิฎกเนี่ยไม่เคยเห็นสมัยหนึ่งนะคะที่ยังไม่มีการพิมพ์การแปลดิฉันก็อยากรู้มากเลยพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นยังไง แต่พอพิมพ์ออกมาก็มีโอกาสได้จับได้อ่านได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะได้แม้เห็นแม้เปิดขึ้นแม้อ่านเราจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างในพระไตรปิฎกเรื่องอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะที่มีจริงๆอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าคำสอนตื้นๆเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจคิดว่าอย่างนั้นไม่เหมือนวิชาการอื่นทางโลกซึ่งขยายไปมากมายนะคะแต่ความจริงถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วจะมีวิชาการอะไรได้และกิเลสอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาแล้วก็จะรู้จักตัวเองเหมือนกระจกใสที่ส่องให้เห็นความเป็นจริงของแต่ละคนแต่ว่ากระจกจะใสหรือไม่ใสอยู่ที่การพิจารณาม
5: ีคำกล่าวว่าเราจะรู้จักผู้อื่นได้ต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเห็นไม่ใช่เราคนอื่นก็เห็นเราเข้าใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่เห็นก็คือธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นนกเห็นไหมคะงูเห็นไหมปลาเห็นไหมและเห็นเป็นนกหรือเห็นเป็นงูหรือเห็นเป็นปลาหรือเห็นเป็นคนตรงก็คือว่าเห็นเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างไม่คิดถึงรูปร่างใดๆเลยนะคะเห็นนี่ไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาไม่ใช่คนด้วยเพราะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นระดับนี่คือธรรมะค่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงที่สุดก็คือว่าความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาใช้คำว่าอนัตตาเนี่ยก็เข้าใจได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ใครแต่เป็นธรรมะถ้ากล่าวธรรมะก็คือตรงและจริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เป็นอย่างอื่นได้
8: ให้อาจารย์ช่วยอธิบายจริตของแต่ละคนนะคะ
1: จริตตะนะคะโทสะจริตเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนโกรธโทสะนี่เป็นอีกคำหนึ่งของโกรธค่ะโกรธบ่อยๆเอ๊ะไม่เห็นเหมือนใครเลยคนนี้ชัดเจนเลยว่าโทสะจริตใช่ไหมคะบางคนก็โลภมากเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยไปตลาดนัดดีหมดเลยอาหารทุกชนิดก็อยากซื้ออยากรับประทานไม่ว่าเห็นอะไรก็ไปที่ร้านที่ไหนก็ดูจนกระทั่งได้มาทีละอย่างสองอย่างจากแต่ละร้านนะคะก็เป็นเรื่องของโลภะใช่ไหมคะเป็นโลภะจริตแต่ว่าความจริงทุกคนมีทุกจริตเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยต่างกันจริตะคือความประพฤติเป็นไปที่สะสมจนกระทั่งเป็นอัธยาศัยเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็มีทุกจริตนะคะถ้าจะศึกษาในพระไตรปิฎกแต่เราจะคุ้นหูกับโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตแต่ยังมีจริตอื่นด้วยค่ะ
2: เราอยู่ในสังคมเนี่ยจริตเนี่ยที่แต่ละคนมีจะแตกต่างกันเราจึงจำต้องดัดจริตของเราเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างละมุนละไมแล้วก็สงบสุขไม่ทราบว่าความเข้าใจของหนูจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรคะขอความกรุณาจริตเชื่ออธิบายค่ะ
1: คือความประพฤติที่เป็นไปที่สะสมมาทำให้กายวาจาเป็นอย่างนั้นทีนี้พอพูดถึงคำว่าดัดจริตบ่อยๆไหมคะทุกวันหรือเปล่านานๆครั้งหรือว่าเป็นนิสัยดัดจริตเนี่ยค่ะก็แต่ละคำก็ต้องมีความหมายด้วยนะคะจะใช้คำว่าดัดจริตก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่นานๆครั้งหนึ่งหรือว่าบ่อยเลยหรือว่าเป็นประจำจนกระทั่งเป็นนิสัยพอจะรู้ได้ไหมว่าที่ใช้คำนี้นานๆใช้ครั้งหนึ่งนานๆเป็นครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นบ่อยๆแต่ต้องไม่ลืมความจริงนะคะสิ่งใดที่เกิดแล้วสะสมถ้าไม่มีความต้องการที่จะดัดจะเกิดดัดจริตไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นความต้องการซึ่งก็คือโลภะจริตนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าโลภะจะดัดไปทางไหน ทางกายหรือทางวาจาหรือการเดินหรือการนั่งการพูดหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคนนั้นน่ะดัดจนเป็นนิสัยก็คือว่าก็คือโลภะนั่นแหละแต่เป็นไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่พ้นจากจริตที่มีปกติคือโลภะจริตโทสะจริตโมหะจริตแล้วแต่ว่าจะเป็นจริตประเภทไหน
9: กราบท่านอาจารย์ค่ะจริตกับวาสนาต่างกันยังไง
1: วาสนานะคะคืออากัปกิริยาอาการซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าทุกคนจะมีโลภะเหมือนกันแต่นั่งเหมือนกันไหมกำลังมีโลภะนี่แหละนะคะถ้าสบายของบางคนเนี่ยจะต่างกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะของชาวอินเดียท่าสบายคือขัดสมาธิหลังตรงนะคะทำให้เขานั่งอยู่ได้นานแต่ว่าคนไทยอาจจะบอกว่าไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าจริตเนี่ยค่ะคือโลภะโทสะโมหะที่สะสมมาทำให้กายวาจาของแต่ละคนเนี่ยต่างกันอย่างละเอียดมากคนเดินข้างหน้าเราไม่ทันเห็นหน้าแต่เป็นคนคุ้นเคยรู้ไหมว่าใครแค่เดินเนี่ยค่ะนั่นคือวาสนาเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆทางกายทางวาจานะคะซึ่งเกิดจากจิตที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นแม้แต่กายที่จะไปทางซ้ายขวายังไงจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะพูดทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่ามาจากการสะสมของความละเอียดของจิตซึ่งทำให้กายไหวไปตามจิตที่ขณะนั้นเกิดขึ้นซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นวาสนาเนี่ยนะคะก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีบางคนเดินเร็วมากบางคนก็เดินช้ามากก็แต่ละอัธยาศัยก็คือเดินนั่นแหละแต่จิตที่ต่างกันแม้แต่อาการที่เดินก็ต่างกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีอากัปกิริยาซึ่งเป็นที่น่าดูน่าชมน่าพอใจกับอากัปกิริยาซึ่งไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงคะจะเสแสร้งทำก็ไม่เหมือนกับการที่ได้สะสมมาซึ่งเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทุกคนคงรู้จักคำนี้ดีนะคะธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีเสน่ห์หมายความว่าดูหน้าดูและคนก็พอใจที่จะเข้าใกล้ไม่ว่าการพูดการมองหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพของจิตซึ่งละเอียดจากการที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยก็ทำให้การเคลื่อนไหวไปแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยสะสมไปสะสมไปเพราะฉะนั้นวาสนามีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ปรากฏให้เห็นได้บางคนจะมีคำพูดว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วทำไมคนอื่นไม่มีใครพูดอย่างนี้ล่ะเพราะฉะนั้นความน่ารักเนี่ยก็เป็นวาสนาของคนดีก็ได้ใช่ไหมคะดีด้วยกันเนี่ยแต่คนหนึ่งคนอื่นบอกว่าน่ารักแต่คนดีคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้บอกว่าน่ารักเพราะฉะนั้นสำหรับวาสนาฝ่ายไม่ดีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ละได้แต่ว่าวาสนาอื่นนะคะฝ่ายไม่ดีเนี่ยแม้พระอรหันต์ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละไม่ได้นี่คือความน่าอัศจรรย์ของปัญญาที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะประทับยืนมองนะคะจะต้องไม่เหมือนคนอื่นคือว่าเป็นไปด้วยความน่าดูอาจจะเคลื่อนไหวไปทั้งพระองค์ไม่ใช่ว่าชำเลืองแบบที่คนอื่นทำที่ไม่น่าดูหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือความละเอียดค่ะของวาสนานะคะซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ภาษาไทยใช้ยังไงคะบุญวาสนาไปอีกแล้วคือว่าไม่ได้ศึกษาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมคิดเองไม่ได้ความละเอียดมีมากค่ะและแต่ละคำก็ควรจะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยอย่างคำว่ารูปธรรมนะคะภาษาไทยก็ใช้กันแต่ว่าความหมายจริงๆคือหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แสงเสียงพวกนี้เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมคิดจำพวกนี้เป็นนามธรรม
2: ขออนุญาตค่ะท่านแล้วถ้ากรณีที่ถกเถียงกันเรื่องงานแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้กริยาที่ไม่ดีกับเราแต่เราไม่โต้ตอบหรือว่าเป็นการที่เราปล่อยวางได้หรือไม่และจะถือว่าเป็นวาสนาด้วยอีกส่วนหนึ่งหรือไม่หรือจะถือว่า เป็นการที่เราดัดจริตของเราเพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือไม่ประการใดขอความกรุณาท่านอาจารย์
1: ทั้งหมดจะรู้ได้ด้วยปัญญาแล้วก็ต้องเป็นของเราเองด้วยว่าขณะนั้นเราเสแสร้งหรือว่าเป็นปกติอย่างเวลานี้ค่ะทุกคนกำลังเป็นปกติเนี่ยคือวาสนาเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดจะดัดจริตใช่ไหมคะเสแสร้งคนนั้นรู้แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าพอชินบ่อยๆว่าเอ๊ะไม่ใช่นี่แต่ก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมคะก็จะรู้ได้ว่ากำลังดัดจริตหรืออะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงค่ะและก็สามารถที่จะรู้จักด้วยจิตของแต่ละคนเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะเราไม่รู้จิตของใครคนอื่นเลยสักคนแม้แต่จิตเราเนี่ยรู้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่รู้เราจะไปรู้จักจิตคนอื่นได้ยังไงเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้รู้จักธรรมะคือจิตว่าจิตหลากหลายมากโลภะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะออกมาทางกายวาจาความคิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะรู้ได้ว่าคนอื่นเมื่อไหร่ก็คือสิ่งที่เคยรู้แล้วเพราะว่าเราได้เข้าใจกันในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาของแต่ละคนนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนและเมื่อเข้าใจแล้วเวลาคนอื่นเป็นอย่างนั้นก็พอจะรู้ได้ว่าขณะนั้นก็เพราะอะไรขึ้นอยู่กับปัญญาค่ะและก็มรดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมอบให้สัตวโลกก็คือให้ได้เข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้
10: ธรรมที่ขจัดความมืดพระธรรมเป็นแสงสว่างที่ส่องขจัดความมืดคือความไม่รู้ในจิตเพราะทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้จากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเชอราตันสุขุมวิท19ตุลาคม2560

0: ไม่เคยได้ฟังคำจากคนอื่นที่เหมือนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสักคำไม่ว่าชาติไหนจะเกิดมากี่ครั้งก็ตามก็จะเห็นได้ค่ะว่าแม้แต่คำเดียวของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแสงสว่างอย่างยิ่งที่ทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้สามารถเข้าใจความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยด้วยแสงใดๆทั้งสิ้นก็ตกอยู่ในความมืดมานานไม่รู้อะไรเลยทุกชาติไปในสังสารวัฏจนกว่ามีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมซึ่งแต่ละคำก็เป็นแสงที่ส่องให้เห็นความจริงของสิ่งที่กำลังมีทุกขณะ
1: ข้อความหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันในอรรถกถาวิพังคปกรณ์นะครับกล่าวว่าจริงอยู่ความมืดในหทัยของเวไนยสัตว์จะถึงความย่อยยับไปโดยพลันอันขจัดได้ด้วยเดชแห่งพระสัทธรรมของพระองค์ได้โดยประการใดๆพระองค์ก็ทรงประกาศธรรมนั้นโดยในอันย่อและพิสดารดังนั้นความที่กล่าวว่าเป็นความมืดในหทัยคือในจิตของเวไนยสัตว์เนี่ยอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้ก็มืดถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงซึ่งเปิดเผยสิ่งซึ่งซ่อนเร้นปิดบังมานานแสนนานในสังสารวัฏเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะปรากฏเสมือนว่าไม่เกิดและไม่ดับเลยสืบเนื่องติดต่อกันจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆให้จำให้คิดไม่เห็นยังจำสิ่งที่เคยเห็นไม่ใช่แค่จำยังคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นยาวด้วยเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติทั้งชาติก็ได้ก็แสดงเห็นความจริงว่าไม่มีการที่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏมีชั่วขณะที่ปรากฏเช่นคำของพระองค์สำหรับที่จะฟังไตรตรองเป็นความจริงซึ่งลึกซึ้งแต่รู้ได้แต่ว่าไม่ใช่โดยรวดเร็วแต่ด้วยความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงให้ค่อยๆ คิดว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นเลยเห็นไม่ได้เกิดขึ้นและขณะใดก็ตามที่เห็นเกิดขึ้นขณะนั้นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแน่นอนและทันทีที่ผ่านพ้นสิ่งนั้นไปสิ่งนั้นหามีไม่แต่สัญญาสภาพจำไว้มั่นคงตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเราเกิดทุกวันก็เราเห็นเราสุขเราทุกข์ทั้งหมดจากโลกนี้ไปแล้วเราที่เห็นมาแล้วที่สุขมาแล้วที่ทุกข์มาแล้วที่เคยเป็นเราอยู่ไหนไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวและที่เป็นคนนี้ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายก็จะไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดก็ไม่รู้ทุกขณะความมืดมืดสนิทแม้ว่าได้ฟังธรรมะกว่าแสงสว่างจะสว่างพอก็ต้องมาจากแสงสว่างที่ค่อยๆสว่างขึ้นจากความมืดมิดก็เป็นการได้ยินได้ฟังคำซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะอธิบายความหมายของคำนั้นให้ลึกซึ้งได้จนกว่าจะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเห็นพระมหากรุณาคุณซึ่งเกิดจากพระบริสุทธิ์ที่คุณซึ่งเกิดจากพระปัญญาคุณว่าไม่มีผู้ใดเทียบได้เลยเพราะว่าใครก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเทพหรือพรหมชั้นใดก็ตามก็ยังต้องมาเฝ้าเพื่อกราบทูลถามด้วยเหตุนี้แต่ละคำมีค่ามหาศาลนับคุณค่าประเมินประมาณไม่ได้เลยเพราะว่าทำให้ความไม่รู้ค่อยๆรู้ขึ้นจนกระทั่งหมดสิ้นไปได้คิดถึงบุคคลในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันเป็นต้นคนเหล่านั้นมาเฝ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์มืดไหมแต่ว่าแต่ละคำที่เขาได้ฟังเหมือนเราคำเดียวกันเลยค่ะทุกคำเป็นคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมาต่างชาติต่างการสะสมแต่ละชาติแต่ละชาติไปอัธยาศัยก็ต่างกันคนที่ได้ฟังและไตรตรองรู้ว่าสิ่งนี้จริงแท้แน่นอนแต่ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ทันทีที่ได้ฟังแต่เป็นความจริงแน่ก็มีความอดทนมีความเพียรมีการเห็นประโยชน์ ฟังต่อไปขณะนั้นนะคะความเข้าใจเกิดขึ้นค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าก่อนนี้ไม่เข้าใจแต่ละคำมีทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้ไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้แต่เตชะอานุภาพของคำที่กล่าวถึงสัจจะความจริงเดี๋ยวนี้ทำให้ผู้ที่ได้ยินแล้วที่ไตร่ตรองแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยคือรู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดและดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดและดับด้วยเหตุนี้ทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่คำของคนอื่นเลยนะคะแต่ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกชาติไปที่จะได้ฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆอบรมมั่นคงขึ้นจนกระทั่งค่อยๆ คลายความติดข้องในสิ่งซึ่งยึดถือว่าเป็นเราหรือของเรานานแสนนานไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวกว่าจะหมดความไม่รู้และความเป็นเราก็เพราะธรรมะเตชะคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วทำให้สามารถที่จะให้ปัญญาค่อยๆเกิดค่อยๆเข้าใจขึ้นได
1: ้การที่จะค่อยๆเปิดเผยในสิ่งที่มีจริงนะครับซึ่งก็ต้องเป็นกาลที่ยาวนานครับท่านอาจารย์กว่าที่ความมืดจะค่อยๆหมดไปครับ
0: นานแค่ไหนคะคุณอนุป
2: ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมแม้ใจนั้นจะเป็นใจที่มืดมนแค่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าก็ไม่เห็นจะมืดอะไรตอนนี้ก็เห็นได้ยินสว่างดีอะไรเงี้ยกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าใจที่มืดมนด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
0: ค่ะไม่รู้ทุกคำที่ได้ฟังเช่นธรรมะคืออะไรถ้าไม่มีจริงๆจะพูดถึงทำไมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าสิ่งนั้นไม่มีแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแค่นี้ก็ไม่รู้ละฟังสัก10ปีก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความลึกซึ้งกว่าจะรู้จริงๆอย่างที่ได้ฟังทุกคำก็จะเป็นผู้ที่รู้ได้ว่าทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมาจากการตรัสรู้ซึ่งอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เข้าใจขึ้นจนรู้ตามได้ความยาวนานไม่ต้องนับค่ะนับไม่ได้เลยแต่พิสูจน์ได้ว่าฟังมานานเท่าไหร่แล้วเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหมและก็ไม่ใช่มีแต่เห็นนี่ค่ะขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นคนละอย่างกันเลยธาตุรู้ทางตาเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏธาตุรู้ทางหูเกิดขึ้นได้ยินเสียงจะเป็นอันเดียวกันไม่ได้สิ่งเดียวกันไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวกันไม่ได้ด้วยทุกอย่างมีความละเอียดมากที่จะแสดงให้เห็นว่าการฟังพระธรรมด้วยความเคารพก็คือฟังเพื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของแต่ละคำซึ่งลึกซึ้งไม่ประมาทเลยค่ะเพราะเหตุว่าความจริงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะจริงแต่ว่าต้องไม่ใช่เพราะเราแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละคนก็รู้เองค่อยๆเข้าใจขึ้นแค่ไหนก็ไม่ต้องคิดถึงเพราะเหตุว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้ก็ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ติดตามไปสำหรับชาติต่อไปถ้าอีก10ปีต่อจากนี้ไปฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นอีกจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากวันนี้อีก10ปีก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็สืบต่อในชาติต่อไป
2: แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะขจัดความมืดในใจได้อย่างไร
0: คุณอนบเป็นคุณอนบหรือเปล่า
2: ก็ตอนที่ไม่ได้ไตร่ตรองในความเป็นธรรมะก็มีแต่ความเป็นเราน
0: ี่ค่ะค่อยๆสว่างแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่อยๆสว่างขณะที่มีความเข้าใจตั้งแต่ขั้นฟังขั้นพิจารณาว่าจริงแล้วไม่ใช่เรา
0: แต่สว่างอย่างนี้ยังไม่ใช่แสงอาทิตย์และพระปัญญาของพระองค์ก็ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆทั้งสิ้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยในสังสารวัฏก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปออกไม่ได้เปลี่ยนจากคนนี้ก็เป็นคนอื่นแล้วก็เป็นคนอื่นเกิดมาเนี่ยค่ะสุขทุกข์จำได้หมดไหม
2: ก็ลืมไปหมด
0: ลืมไปหมดใช่ไหมคะยังไม่ทันจากโลกนี้เลยก็ไม่มีใครจริงๆแต่ว่าสภาพจำซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นจำเวลานี้ก็กำลังจำไม่จำไม่ได้ค่ะ ถ้าไม่จำจะรู้ไหมคะว่าเป็นคุณอนบแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าไม่ใช่เราที่รู้ว่าเป็นคุณอนบแต่สภาพธรรมะที่จำทันทีที่เห็นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นใครและไม่ใช่มีคุณอนบคนเดียวในห้องนี้ทั้งหมดจำได้หมดเหมือนพร้อมกันเลยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำไปแต่จำผิดวิปลาสแล้วแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนการละใดที่ได้มีการฟังพระธรรมไม่มีโอกาสหรือเวลาไหนที่จะประเสริฐเท่าที่ได้มีการได้ยินได้ฟังคำซึ่งแสนยากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นานมากกว่าจะได้ตรัสรู้และถ้าพระธรรมอันตรธานก็ต้องอีกนานมากกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พราะมีธาตุรู้จึงมีสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าปัญญายังไม่เจริญพอก็ยังไม่รู้ในลักษณะของธาตุรู้ซึ่งต่างจากธาตุที่ไม่รู้จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.17 กันยายน 2560

0: สภาพธรรมะต่างกันหรือเหมือนกัน
1: ต่างกันค่ะ
0: เป็นนามธรรมธาตุรู้กับรูปธรรมสภาพที่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ปรากฏเพราะต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะถึงการที่แทงตลอดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ว่ามีธาตุรู้เราบอกว่ามีคนตั้งหลายคนโต๊ะเก้าอี้มีทั้งนั้นเลยแต่ว่าธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นถ้าธาตุรู้ไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นขณะนั้นมีไม่ได้เลยปรากฏว่ามีไม่ได้เลยก็ต้องแยกธาตุรู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ไม่รู้อะไรจะให้รู้ก็ไม่ได้แข็งก็เป็นแข็งกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ธาตุรู้ต่างหากที่กำลังรู้แข็งเห็นไหมคะธาตุรู้ต่างหากที่กำลังรู้แข็งเดี๋ยวนี้เองแต่ธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏแต่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายเกิดดับสิบต่อเป็นธาตุรู้เท่านั้นไม่เป็นอื่นเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นผู้นำในการที่จะนำธาตุรู้ไปสู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏธาตุนั้นก็คือจิตวิญญาณธาตุหรือจะใช้คำว่าอะไรก็ได้แต่หมายความว่าเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏมโนธาตุก็ใช้มโนวิญญาณธาตุก็ได้ทั้งหมดเป็นธาตุรู้ที่รู้แล้วแต่ว่าขณะนั้นน่ะรู้อะไรรู้เมื่อไหร่
1: ถ้าอาจารย์ถามอะไรเหรอคะ
0: ให้เข้าใจคำว่าธาตุรู้มีแต่ไม่ปรากฏที่เวลานี้มีสิ่งที่ปรากฏลืมว่าเป็นธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นต้องแยกธาตุรู้กับธาตุที่ไม่รู้ทั้งที่กำลังได้ยินเสียงเสียงไม่รู้อะไรแต่เสียงปรากฏโดยธาตุรู้กำลังได้ยินเสียงไม่ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้าใจในความเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้แล้วแต่ว่าจะรู้อะไรทางไหนรู้ทางตาก็คือกำลังเห็นหลากหลายอย่างเนี้ยบอกได้เลยถึงไม่บอกก็เห็นหลากหลายเพราะธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นเห็นแจ้งในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ไม่เปิดเผยถูกปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่ถูกรู้อย่างเห็นคุณอรวรรณใครจะคิดว่าจิตทั้งนั้นเลยตั้งแต่เริ่มเห็นเริ่มจำแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไรทั้งหมดธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่ยืนอยู่ให้เห็นเนี่ยไม่ใช่ธาตุรู
1: ้ตรงเนี้ยผู้ศึกษาเนี่ยควรรู้ปัญญาขั้นนั้นยังไม่เกิดอะแต่เหมือนจะคุยก่อนว่าถ้าปัญญาขั้นนั้นเกิดแล้วรู้อย่างเนี้ยก็เลยไม่รู้ถูกผิดอะไรเงี้ย
0: นี่คือความยากใช่ไหมคะ
1: มากเลยค่ะ
0: ค่ะอีกนานเท่าไหร่ไม่คิดเลยใช่ไหมคะจะนานเท่าไหร่แต่ขอให้เหมือนชาวนาที่เริ่มปลูกข้าวยังไงต้องมีผลแน่ค่ะถ้าฟังต่อไปเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจขึ้นก็อีกนานอีกกว่าจะเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอยู่ที่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเข้าใจแค่นี้ไม่พอเข้าใจแค่นี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ลืมจิตที่กำลังเห็นมีเสียงที่ปรากฏว่ามีแต่ก็ลืมจิตที่กำลังได้ยินเสียงไม่คิดถึงจิตธาตุรู้เลย

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1029ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2558
2: ไม่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับใครธรรมะทั้งหมดจึงจะสามารถละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ปรากฏเริ่มปรากฏกับสภาพที่กำลังเข้าใจลักษณะนั้นเช่นในขณะที่กำลังฟังนี่นะคะเผลอไหมคะคิดโน่นคิดนี่หรือเปล่ามองโน่นมองนี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ได้ปรากฏเลยแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นที่เราใช้คำว่าสติสัมปชัญญะก็เริ่มรู้ว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่การได้ยินและไม่ใช่การคิดเข้าใจคำแต่ยังมีอย่างอื่นด้วยซึ่งก่อนนั้นไม่เคยปรากฏเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะซึ่งไม่เคยปรากฏก็ค่อยๆปรากฏให้เข้าใจถูกต้องว่ามีแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เป็นธรรมะด้วย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับสภาพธรรมะก็มีหลายอย่างทำหน้าที่แต่ละอย่างไปนะครับสภาพความจำก็เป็นสภาพที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกนะครับที่ทำหน้าที่จำในสิ่งที่จิตรู้นะครับทีนี้ในบรรดาสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยครับพระองค์ทรงแสดงความจำว่าเป็นเราหรือว่าใช้ชื่อว่าอัตตสัญญาเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับท่านถึงแสดงสัญญาที่จำว่าเป็นตัว

0: พราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากนะคะก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานความจำเกิดทุกขณะจิตไม่มีจิตสักขณะเดียวซึ่งไม่มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่สัญญาไม่ได้ทำอะไรนอกจากจำ
1: ถ้าใจครับขณะที่จิตเห็นเกิดรู้เพียงสียังไม่ได้มีการคิดนึกถึงคนขณะนั้นก็มีความจำ
0: แน่นอนค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าขณะที่จำว่าเป็นท่านอาจารย์เป็นคุณลุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับความจำจะเหมือนว่าจะจำในเรื่องราวบุคคลสิ่งต่างๆเนี่ยมากกว่าที่จะจำว่าเป็นสีเป็นเสียง
0: ค่ะวันนี้ก็จะได้รู้จักสภาพจำเพราะว่าพูดถึงเห็นพูดถึงได้ยินพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ก็ลืมว่าทั้งหมดเพราะจำเช่นขณะเห็นธาตุรู้กำลังรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยพร้อมกันจำสิ่งที่ปรากฏกว่าจะเป็นคนจำเยอะไหมคะ
1: แสดงว่าจำระยิบระยับ
0: มากมาย
1: มหาศาลเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เคยคิดถึงสภาพจำว่าเพราะจำสัญญาวิปลาสอัตตสัญญาจำมาตลอดค่ะว่าเที่ยงยังไม่มีการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดดับเลยจำมาตลอดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมั่นคงเป็นคนโน้นเป็นคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงนะคะว่าสภาพจำเดี๋ยวนี้กำลังจำจะละความยึดถือจำว่าเป็นเราได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เรื่องต้องละนี่มากมายมหาศาลนะคะละแม้แต่ความรู้สึกสุขทุกข์พอเจ็บป่วยก็เราก่อนเจ็บป่วยก็เราใช่ไหมคะเจ็บตรงไหนเจ็บตาก็เราเจ็บขาก็เราหมดเลยนะคะรูปทั้งหมดเป็นที่ตั้งของการยึดถือว่าเป็นเราความรู้สึกก็ยึดถือว่าเป็นเราความจำเดี๋ยวนี้ก็เป็นเราความชอบไม่ชอบก็เป็นเราเพราะฉะนั้นไม่เว้นเลยนะคะทั้งสัญญาวิปลาสแล้วก็อัตตสัญญาแล้วก็มีผู้ที่ถามว่าเมื่อไรจะหมดความเป็นเราก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆจะสามารถรู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้จำก็เป็นเราแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นสภาพรู้แต่ขณะนั้นถ้าไม่จำจะคิดไหมไม่คิดก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คิดแต่ละคำเนี่ยค่ะก็มีสภาพที่จำเรื่องที่คิดไม่พ้นเลยจากสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทั้งหมด45พรรษาให้ค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจนะคะปกติไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเกิดแล้วเป็นปกติจำขณะนั้นก็ทำหน้าที่ของจำ
1: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สนทนากับคุณนิรันดร์นะครับท่านอาจารย์ก็สนทนาว่าแข็งเมื่อสักครู่เนี่ยดับไปแล้วเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเพราะนั้นขณะที่แข็งปรากฏขณะนั้นก็มีความจำในแข็งแต่ความจำนั้นก็ดับไปแล้วแข็งก็ดับไปความจำก็ดับไปแต่ทำไมความจำในแข็งก็ดับไปแล้วนะครับแต่ก็ยังนึกยังเหมือนเชื่อมโยงว่าเป็นเราตลอดทั้งที่แข็งก็ดับไปแล้วจำก็ดับไปแล้วจำกับที่จำแข็งนะท่านอาจารย์
0: ค่ะอย่าลืมนะคะก็เพราะจำในขณะที่มีแข็งปรากฏคุณนิรันดร์บอกว่าคุณนิรันดร์แข็งจำแข็งว่าเป็นคุณนิรันดร์และขณะสภาพที่รู้แข็งก็เป็นคุณนิรันดร์รู้ว่าแข็งก็จำวิญญาณขันธ์สภาพรู้จำจิตที่กำลังรู้แข็งว่าเป็นคุณนิรันดร์ทั้งสิ่งที่ปรากฏว่าแข็งทั้งสภาพที่รู้แข็งและสภาพที่จำแข็งก็เป็นคุณนิรันดร์สภาพที่ชอบหรือไม่ชอบขณะนั้นนะคะหรือสภาพนามธรรมซึ่งเกิดในขณะนั้นก็จำไว้ว่าเป็นเราทั้งหมดโดยไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างขณะนั้นมีทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ครบก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพื่อทรงแสดงความจริงให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องแต่ต้องเป็นปกติเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นปกติคุณอนบกำลังจำแล้วไหม
1: ครับกำลัง

0: เรื่องที่กำลังจะพูดใช่ไหมครับ
1: เรื่องที่กำลังจะพูดแล้วก็จำเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแม้จำในเรื่องของความจำอย่างเช่นที่ได้ยินได้ฟังในธรรมะมาว่าสภาพที่จำนะฮะก็เป็นสัญญานะฮะเป็นสัญญาขันธ์ซึ่งถึงเราไม่ใช่คำเนี้ยที่ท่านอาจารย์อธิบายมาเนี่ยจะเห็นในความเป็นขันธ์ของความจำท่านอาจารย์ซึ่งขณะที่ผมคิดอยู่เนี่ยก็เป็นความจำในสิ่งที่ดับไปแล้วด้วยเรื่องราวต่างๆที่ทรงจำไว
0: ้
1: มากมายจริงๆครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเปลี่ยนย้ายจากเห็นได้ยินมาเป็นจำจำจำตลอดก็ถูกต้องใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงแสดงเจตสิกหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่จำในสิ่งที่จิตรู้นะครับว่าเป็นสัญญานะเป็นสัญญาขันเป็นขันหนึ่งเลยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ครับแม้ว่าความจำเนี่ยจะดับไปแล้วแต่ก็เป็นปัจจัยให้คิดนึกแล้วก็จดจำในสิ่งนั้นอีก
0: ค่ะจิตเกิดและดับไหมคะ
1: ดับดับครับ
0: สภาพจำซึ่งเกิดกับจิตขณะก่อนดับไหม
1: ก็ดับด้วยค่ะ
0: ทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดแล้วเมื่อดับก็เป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบทอดมาเพราะฉะนั้นจึงจำได้จากการที่เคยเห็นเคยฟังเคยคิดทั้งหมดสืบทอดจากจิตขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งที่จะจำว่าสภาพจำไม่ใช่เราไม่จำแต่ไปจำว่าเอ๊ะอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมคะทำไมแต่ก่อนนี้จำแม่นเดี๋ยวนี้จำไม่ค่อยได้ก็กลายเป็นเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าลืมว่าสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมีสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโมแต่ไปคิดว่าแต่ก่อนนี้จำเก่งเดี๋ยวนี้จำไม่เก่งแล้วเรื่องอะไรคะฟังธรรมะแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ได้จำเดี๋ยวนี้เลย
2: ท่านอาจารย์คะแล้วการที่จะมีสัญญาจำที่มั่นคงแล้วก็เป็นความจำที่ถูกต้องอะคะ
0: เข้าใจถูกก็จำถูก
2: เข้าใจในเรื่องราวของธรรมะถูก
0: เข้าใจจากคำที่ได้ฟังกำลังพูดถึงอะไร
2: กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วก็จำ
0: สิ่งที่มีจริงต้องทีละหนึ่งด้วยจำเกิดทุกขณะจิต
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเข้าใจสภาพจำว่ามีจำแน่ๆไม่สงสัยอีกแล้วค่ะทุกขณะด้วยเห็นอะไรก็สัญญาเจตสิกสภาพจำก็จำสิ่งที่เห็นได้ยินคำอะไรสัญญาก็จำสัญญาจำละ
2: ท่านอาจารย์คะขณะนี้ก็จำว่าเป็นท่านอาจารย์นะคะขณะนั้นลืมว่าเป็นธรรมะ
0: ขณะใดก็ตามนะคะที่จิตเกิดต้องมีสภาพที่จำสิ่งที่จิตกำลังรู้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจก็จำขณะใดก็ตามที่จิตเกิด สภาพรู้ธาตุรู้เกิดสภาพจำจำสิ่งที่จิตรู้เพราะสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะ
2: แล้วขณะนั้นจิตก็ยังไม่มีปัญญาเกิดขึ้นก็ยังจำผิดๆไปเรื่อย
0: ๆแล้วแต่นะคะสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นมีสภาพรู้อื่นๆซึ่งเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดร่วมด้วยเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลสภาพจำก็จำไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่จิตรู
1: ้ครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กล่าวว่าถ้าเข้าใจถูกก็จำถูก
0: ค่ะ
1: และถ้ามีความจำถูกก็เป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจถูก
0: ค่ะ
1: อีกด้วย
0: ค่ะขณะนี้มีธรรมะไหม
1: มีครับ
0: เข้าใจใช่ไหมคะ
1: ก็เข้าใจ
0: จำใช่ไหม
1: จำครับและความจำที่พร้อมความเข้าใจแม้ว่าจะเป็นขั้นเรื่องราวนั้นความจำนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจเกิดได้อีก
0: เพราะแน่นอนค่ะสภาพเข้าใจขึ้น
1: เพราะสภาพของจำเขามีลักษณะเช่นนั้นมีกิจมีหน้าที่อย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเป็นความจำพร้อมความเข้าใจถูกนะฮะสภาพความจำนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้มีการคิดไตร่ตรองด้วยความเข้าใจแล้วก็มีความจำไปอีก
0: ถ้าจำว่าเป็นคุณอนบอัตสัญญา
1: ใช่ครับ
0: ถ้าจำเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
1: ้ก็ไม่ใช่อัตสัญญา
0: ยังไม่ถึงสภาพที่เป็นอนัตตสัญญา
1: แต่ก็ไม่ใช่อัตตสัญญา
0: ขณะนั้นที่จำ
1: ครับ
0: ใครจำ
1: ถ้าเป็นเราจำก็เป็นอัตตสัญญาครับท่านอาจารย
0: ์ยังเป็นเราอยู่เพราะว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธรรมะ
1: แต่ถ้าปรากฏด้วยปัญญาด้วยดีว่าเป็นธรรมะขนาดนั้นก็จำถูกหน่อยนึง
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าความเป็นอนัตตาหรือเป็นสภาพธรรมะปรากฏให้จิตรู้เจตสิกที่จำก็จำสภาพนั้น
1: แต่ว่าความจำเก่าๆว่าเป็นเราเนี่ยมีกำลังเยอะมากกว่าท่านอาจารย์แม้ว่าจะมีความจำในความเป็นธรรมะบ้างก็นิดหน่อย
3: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงสัญญาก็เกิดกับจิตทุกดวงความจำที่อย่างเช่นขณะนี้เห็นแล้วก็สำคัญว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จำด้วยความเป็นอัตตาคือยังเป็นสิ่งสิ่งใดอยู่ความต่างของความจำที่ว่าเป็นอัตตาหรือความจำที่ว่าเที่ยงหรือว่าเป็นสูงครับท่านอาจารย์ความต่างของการที่จำหมายรู้ถ้าคิดว่าเนี่ยก็ยังไม่เกิดดับความจำอย่างนั้นจะเป็นไปพร้อมกับความคิดอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะถ้ายังไม่ดับก็เป็นสุขใช่ไหม
3: แต่ว่าหมายถึงว่าความจำเขาต้องจำในเช่นคลาดเคลื่อนวิปลาสในแต่ละลักษณะของธรรมะหรือเปล่าครับท่านอาจารย์อย่างเช่นถ้าจำเป็นอัตตาก็เป็นอัตตาอย่างนึงถ้าจำว่าเที่ยงก็เที่ยงไปอย่าง
0: นี้แล้วเดี๋ยวนี้จำว่าอะไร
3: ก็ยังเป็นสิ่งสิ่งใดอยู
0: ่เพราะสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงให้จำถูกต้องบอกเท่าไหร่นะคะขณะนี้มีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ก็ยังเป็นอัตตสัญญา
3: เพราะยังเป็นเราที่เข้าใจคิดอย่างนั้นอยู่ครับ
0: ถึงเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ขณะที่เห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนิมิตแสดงว่าสัญญาที่จำไว้โดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมากขนาดไหนและหมดได้ไหมได้ยินได้ฟังทุกวันนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็เห็นดอกไม้
3: แต่ก็มีความเข้าใจขึ้นนะครับท่านอาจารย์ว่าเป็นธรรมะ
0: แต่ถ้าสภาพธรรมะปรากฏให้จำในความเป็นอนัตตสัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความหมายของคำว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นั้นเป็นยังไง
3: เพราะว่าความเข้าใจก็เหมือนกับก็ละเอียดเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่แต่ก็ยังจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพของเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ต้องปรากฏมิฉะนั้นแล้วก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: ครับเพราะว่าความจริงเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏไงความจริงค่ะมิฉะนั้นก็ละความเป็นตัวตนไม่ได้เลย
1: ครับท่านอาจารย์ครับอย่างนี้ก็พระโสดาบันก็ห่างไกลจากปุถุชนที่เต็มไปด้วยความจำว่าเป็นเราอย่างไม่มีเหลือความจำว่าเป็นเราเลยไม่วิปลาสด้วยสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสทิฏฐิไม่ต้องพูดถึงแม้สัญญาและจิตที่วิปลาสว่าเป็นตัวตนเนี่ยไม่มีเลย
0: ต้องไม่มีถ้ามีก็ยังคงเป็นตัวตนมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงวิปลาส
1: ซึ่งท่านอาจารย์อนุเคราะห์เช่นนี้ครับมีประโยชน์มากเราไม่ต้องมาเรียนกันเป็นเรื่องราวแล้วก็ไม่รู้แล้วก็แบ่งส่วนไปว่าทำไมสัญญาเป็นขันธ์นะฮะสัญญาวิปลาสคืออะไรแต่จริงเมื่อเข้าใจเช่นนี้ฮะจึงเรียกว่าค่อยๆเห็นขึ้นว่าอย่างนี้แหละพระองค์ท่านจึงแสดงสัญญาว่าเป็นขันธ์เพราะว่ามีความสำคัญเป็นสภาพที่จำแล้วก็ทรงอนุเคราะห์แสดงสัญญาที่วิปลาส
0: เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าปริยัตติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์
1: และยังแสดงที่วิปลาสนั้นยังเป็นอัตตสัญญาก็มีนะนิจสัญญาก็มีแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจพื้นฐานความเป็นอภิธรรมะเหล่านี้นะครับการศึกษาธรรมะก็ทำให้สับสนไปเปล่าๆแต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนในการศึกษาว่าจะเริ่มอย่างไรนะเริ่มที่ความเข้าใจในขณะนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสภาพจำเนี่ยถ้าจะพิจารณาในความละเอียดนะครับก็จะเป็นประโยชน
0: ์แม้แต่คำว่านะคะจักขุวิญญาณจิตเห็นรู้อะไร
1: รู้สีครับ
0: ค่ะในพระไตรปิฎกจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์
1: ใช่ครับ
0: ทุกคนจำได้แน่เลยนะคะ แค่ประโยคสั้นๆจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์แต่ลืมความหมายที่ลึกซึ้งว่าเข้าใจรูปารมณ์จริงๆหรือเปล่าว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแค่คำเดียวเห็นไหมคะจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์เดี๋ยวนี้ค่ะให้พิจารณาให้เข้าใจว่าเพียงหลับตาเห็นไม่มีเมื่อไหร่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่มีไม่ปรากฏว่ามีเมื่อนั้นแต่เห็นเมื่อไหร่ก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นที่เห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นคนไม่ใช่จักขุวิญญาณเพราะจักขุวิญญาณรู้เฉพาะรูปารมณ์ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็ค่อยๆรอบรู้ในคำที่ได้ฟังไม่ผิวเผินทั้งที่กำลังเห็นรูปารมณ์ก็กำลังปรากฏได้ยินได้ฟังพูดตามได้จักขุวิญญาณไม่ใช่โสตวิญญาณเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณเห็นอะไรตอบได้ทุกคนเห็นรูปารมณ์แต่เข้าถึงความจริงไหมคะว่ารูปารมณ์ต้องไม่ใช่คนที่กำลังปรากฏแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
1: ้ท่านอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าไม่ได้มีความรู้เช่นนี้สีกับคนเนี่ยปนกันไปเลยครับท่านอาจารย
0: ์ไม่มีทางที่จะดับกิเลส
3: ท่านอาจารย์ครับความจริงก็คือความรวดเร็วของสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้อารมณ์แล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเห็นก็ขณะหนึ่งการที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้ก็อีกขณะหนึ่งท่านอาจารย์ครับความรวดเร็วอย่างนี้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะเข้าใจเนี่ยหมายความว่าจากความรวดเร็วของสภาพธรรมะเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นไปในวาระหรือขณะไหนยังไงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นท่านคำว่านิมิตะรูปะนิมิตะรูปนิมิตเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะการเกิดดับสืบต่อนะคะเวทนานิมิตไม่ใช่หนึ่งขณะจิตมากพอที่จะรู้สึกได้ในสภาพของความรู้สึกนั้นสัญญานิมิตก็เช่นเดียวกันนะคะเวลานี้เราบอกว่าจำได้ว่าเป็นคนตั้งกี่จำค่ะเพราะว่าขณะนี้นะคะเห็นตั้งกี่เห็นกว่าจะเป็นดอกไม้ต่างกับใบไม้ต่างกับโต๊ะต่างกับสิ่งอื่นโดยที่มีจิตเกิดขั้นด้วยนะคะจิตเห็นหนึ่งขณะที่ดับไปแล้วที่จะมีจิตเห็นอีกหนึ่งขณะต้องมีจิตอื่นเกิดขั้นแล้วไงคะไม่เห็นมีอะไรดับจิตก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นอย่างเนี้ยแสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนะคะเพราะถึงอย่างไรก็ยังมีนิมิตะของสิ่งนั้นปรากฏให้เข้าใจได้ไม่มีเราจะไปทำอะไรได้เลยนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นแล้วก็ดับไปฟังอีกเข้าใจอีกแล้วก็ดับไปสะสมสืบต่อจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะสาวกแต่ละท่านนะคะท่านก็บำเพ็ญบารมีมานานมากกว่าจะได้รู้ความจริงอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้
3: ท่านอาจารย์ครับจากพระธรรมที่แสดงถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดานั้นการที่จะกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายถึงว่าความรู้หมายถึงว่าต้องทีละหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยิน
3: เห็นก็ดับแล้วได้ยินจึงเกิดข
0: ึ้
3: น
0: และถ้าเห็นหนึ่งไม่เกิดจะมีเห็นหลายหลายหนึ่งไหมคะ
3: ก็ไม่ได้ครับนั้นความรู้ก็ต้องทีละลักษณะที่ปรากฏเป็นนิมิตของสิ่งนั้นที่สามารถจะเข้าใจถูกได
0: ้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงแค่ฟังให้เข้าใจขณะนี้ที่ว่าเป็นคุณวิชัยนะคะกำลังเห็นเนี่ยก็เห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะไม่มีรูปที่สามารถจะปรากฏสีสันวรรณะหลากหลายเป็นตาเป็นคิ้วจมูกปากก็ไม่มีคุณวิชัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเข้าใจเนี่ยไม่มีใครต้องไปทำอะไรเลยนะคะเลิกคิดที่จะเป็นเราที่จะทำแต่ว่าเป็นการฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งแต่ละคำว่าลึกซึ้งเข้าใจง่ายได้ไหมง่ายๆเลยเพียงได้ยินก็ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยความเป็นอนัตตาด้วยไม่ใช่ได้ความเป็นเราที่พยายามทำให้เป็นเรามั่นคงขึ้น
1: ครับท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าถามว่านานไหมยากไหมกว่าที่จะรู้ความจริง หล่านี้นะฮะตามสภาพความเป็นจริงนั้นผู้ที่เข้าใจในขั้นฟังนะครับแล้วก็ชักเริ่มเห็นความจริงนะครับก็จะกล่าวว่านานนานแล้วก็ถ้าจะเมื่อไหร่นะฮะที่จะมีการรู้อย่างนั้นจริงๆก็คือในขณะที่เข้าใจขึ้นก็มีความจำขึ้นเข้าใจอีกก็มีความจำเพราะความเข้าใจถูกมากขึ้นจนความจำนั้นน่ะมั่นคงเพราะนั้นท่านก็เลยแสดงว่าความจำที่มั่นคงนะฮะหรือภาษาก็คือธีระสัญญานะฮะในการเข้าใจสภาพธรรมะนี่จึงเป็นเหตุใกล้ให้สติปัฏฐานเกิดก็คือการระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมปัญญานะฮะสติปัญญาเกิดระลึกแล้วก็รู้เข้าใจสภาพธรรมะความจริงขณะนี้ได้นะครับก็จากการที่สะสมความจำไม่ได้ว่าเป็นเราที่จะมุ่งสะสมแต่ขณะที่เข้าใจความจำนั้นก็เกิดแล้วฟังอีกเข้าใจอีกนะฮะมีการไตร่ตรองธรรมะขณะใดที่ปัญญาเกิดตามเหตุตามปัจจัยขณะนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยให้ความจำนะฮะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นและกิจหน้าที่ของความจำถูกนั้นฮะก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการเข้าใจตัวธรรมะได้ในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นที่สนทนาตรงนี้ดีมากครับท่านอาจารย์ก็เป็นการอธิบายความจำในหลายๆประการของลักษณะที่จำครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงนะคะเห็นว่าเป็นดอกไม้ทันทีเลยเห็นเป็นคนนั้นคนนี้ทันทีเลยแล้วเมื่อไรสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ไม่ต้องมีใครบอกใช่ไหมคะแต่ผู้นั้นเป็นผู้ที่ฟังและเริ่มเข้าใจความจริงว่ามีธาตุอย่างหนึ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1030ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2558
0: มีธาตุอย่างหนึ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีเพียงเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะมีการเข้าใจถูกต้องว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ไม่ว่าเห็นจะเกิดเมื่อไรกับการที่ได้ยินทุกวันนะคะแต่ก็ยังเห็นดอกไม้เห็นคนตามความเป็นจริงจึงต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะเข้าใจธรรมะให้ถูกมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้เพราะเข้าใจผิด
3: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงสัญญาที่กล่าวถึงโดยความจำเป็นอัตตาหรือว่าโดยความเป็นของเที่ยงเนี่ยครับพระโสดาบันเนี่ยก็สามารถละได้แต่ว่าก็ยังมีข้อที่น่าสงสัยครับท่านอาจารย์ว่าถ้าเห็นด้วยความไม่เที่ยงเนี่ยแต่ว่าท่านยังมีความทรงจำว่าเป็นสุขอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เคยถามคำถามง่ายๆเลยค่ะชอบเพชรเก๋ไหม
3: ถ้าสวยก็ชอบได
0: ้เหมือนกันไหมคะรู้ว่าไม่เที่ยงแต่สะสมความยินดีพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเป็นผู้ตรงนะคะอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าจากไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏระดับไปไม่เหลือแต่สะสมความติดข้องไว้มากเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าละได้นะคะก็ไม่ต้องมีพระโสดาบันไม่ต้องมีพระสกทาคามีไม่ต้องมีพระอนาคามีมีแต่พระอรหันต์แต่ว่าความเป็นผู้ตรงนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้สิ่งนั้นนะคะที่เคยชอบไม่เที่ยงแต่ก็เคยพอใจและไม่พอใจจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นนะคะมั่นคงขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกวิสาขามิคารมานดาเป็นใครคะ
3: เป็นพระโสดาบันบุคคล
0: และท่านอยู่ไปนานไหมวิสาขามิคารมานดาอายุเท่าไหร่คะ120
3: น่าจะประมาณ
0: นะคะท่านเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่อายุ7ขวบ120ปียังไม่เป็นพระสกทาคามีบุคคลเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานะคะแต่เข้าใจในคำว่าอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งบุคคลเนี่ยตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมาที่จิตนั้นสืบต่อมานานแสนนานมีการที่ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะบางท่านอย่างท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วอีกกี่วันท่านได้เป็นพระอรหันต
3: ์ถ้าเป็นพระสารีบุตรก็15วันครับถ้าเป็นท่านมหาโมคคัลลานะก็7วันคร
0: ับ ค่ะทั้งที่ท่านพระสารีบุตรนะคะเป็นสาวกผู้เลิศนะคะในการเป็นผู้มีปัญญาต้องมีปัญญามากกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะใช่ไหมคะแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจากความเป็นพระโสดาบันอีก7วันท่านได้เป็นพระอรหันต์แต่ท่านพระสารีบุตรอีก15วันได้เป็นพระอรหันต์และใครจะไปทำอะไรไม่มีใครเลยค่ะท่านพระสารีบุตรก็เป็นธรรมะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะให้วิสาขาเป็นพระอรหันต์ชาตินั้นได้ไหมคะแต่ทำไมท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระสารีบุตรได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้น
1: ท่านพระนนท์แม้เป็นได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นนะครับแต่จากที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วกว่าท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ก็นานนะท่านอาจารย์ขณะท่านเป็นเอตทัคคะตั้ง5สถานแต่ท่านพระพาหิยะนี่ท่านก็บรรลุเร็วมากครับท่านอาจารย์ก็เห็นถึงว่าไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าแม้ในใจเรานี่ฮะถ้าเราคิดว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่ในกำหนดเวลาโน้นเวลานี้ก็คือไม่เข้าใจธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลทุกท่านและกัลยาณปุถุชนนะคะก็ต้องเป็นผู้ตรงจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นถ้าไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้ไหมเวลาที่มีความติดข้องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเกิดขึ้นถ้าขณะนั้นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ละการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนและท่านก็รู้ว่าที่สะสมมาที่ยังมีอยู่ก็คือธรรมะอื่นซึ่งยังไม่ได้ดับการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกามแต่ว่ากามคืออะไรมีสองอย่างนะคะกามคือความยินดีพอใจอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าใจได้นะคะแต่ยินดีพอใจในอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจนะคะมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจึงใช้ว่ากามอารมณ์นะคะแต่ความติดข้องไม่ใช่พอใจเฉพาะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่กระทบสัมผัสยังมีความยินดีพอใจอื่นอีกทั้งหมดนะคะเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเป็นวัตถุกามเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยค่ะติดข้องในทุกอย่าง แต่ว่าในโลกนี้นะคะเป็นโลกของรูปหนีพ้นรูปไหมคะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเต็มทุกวันทุกขณะเพราะฉะนั้นจะให้ยินดีพอใจในอะไรในเมื่อเห็นก็ต้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในรูปที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นวัตถุกามหรือกามอารมณ์นะคะเวลาได้ยินเสียงไม่พอใจในเสียงนะคะในเมื่อมีเสียงเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีก็มีความยินดีติดข้องในเสียงเพราะฉะนั้นกามอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งได้แก่ธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวแต่ธาตุน้ำไม่ได้ปรากฏจึงใช้คำรวม3ธาตุนี้ว่าโผฏฐัพพะหมายความถึงธาตุ1ธาตุใดที่ปรากฏที่กาย1ใน3เป็นโผฏฐัพพะแทนที่จะกล่าวทั้งหมดก็รวมเป็นโผฏฐัพพะคือ3ธาตุซึ่งสามารถกระทบกายเพราะฉะนั้นวันนี้พอใจในอะไรคะไม่พ้นเลยจากกามอารมณ์นี่คือคุณของกามอัตสาทะเป็นสิ่งที่น่าพอใจปลาบปลื้มยินดีอยากได้ไหมตรงเลยไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมได้อะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะไม่รู้โทษอาทีนวะโทษของกามคือความติดข้องคิดดูนะคะมีสิ่งที่น่าพอใจปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจติดข้องและความติดข้องเนี่ยค่ะละได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโทษของกามก็คือความติดข้องในกามใครว่าเป็นคุณบ้างใครว่าความติดข้องเป็นประโยชน์บ้างความติดข้องเพียงเริ่มติดข้องก็เป็นทุกข์ใช่ไหมติดข้องแล้วก็อยากได้อยากได้ก็แสวงหาแสวงหาได้ไหมได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ค่ะทุกวันลืมหรือเปล่าว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งวันด้วยไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างไรนะคะก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงอย่างนั้นว่ากามมีทั้งคุณและโทษแต่สำหรับกามที่เป็นกิเลสเนี่ยค่ะติดข้องในทุกอย่างถ้าเป็นกามอารมณ์นะคะอารมณ์ที่เป็นกามที่น่าพอใจน่าใคร่ก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ว่าโลภะก็ไม่ได้พอใจเพียงเท่านี้ค่ะยังพอใจอื่นๆทั้งหมดอยากมีปัญญาไหมคะอยากแค่อยากมีแต่จะมีได้ยังไงไม่คิดเลยนะคะอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะอยากอีกแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดนะคะและต้องรู้ว่าพอได้ยินคำไหนได้ยินคำว่ากามที่เป็นอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้ากามที่เป็นกิเลสก็คือความติดข้องเป็นสภาพที่ติดข้องซึ่งเป็นโทษที่ควรละแต่ใครก็ละไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาเท่านั้นที่ค่อยๆที่จะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มีนะคะก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นชาติก่อนนะคะไม่กลับมาอีกเลยชาตินี้สำหรับชาติหน้าก็ไม่เหลือเลยยาวเกินไปเอาแต่ละวันซึ่งมีความสุขมีความทุกข์ไม่ได้กลับมาอีกเลยหมดแล้วก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาอีกได้เลยก็เป็นอย่างนี้แหละทุกวันเพราะฉะนั้นจึงเป็นกามบุคคลเพราะอยู่ในกามโลกในกามภูมิเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ได้ยินคำไหนนะคะก็ขอให้เข้าใจคำนั้นไม่ใช่เพียงคิดเดาหรือว่าจำเฉยๆแต่ต้องเข้าใจด้วยว่ากามที่เป็นกิเลสหมายความถึงโลภะความติดข้องนะคะกามที่เป็นอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนกามซึ่งเป็นที่ตั้งกามวัตถุเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นและกามก็มีทั้งคุณและโทษถ้าไม่มีคุณจะมีใครต้องการไหมอยากได้ไหมและอยากได้อะไรคะก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยินดีในอะไรยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังไม่เห็นโทษ พราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงก็คือว่าตราบใดที่ยังมีความติดข้องเพราะไม่รู้ตราบนั้นก็ยังมีสังสารวัฏ
1: ถ้าจะครับสรุปว่าโทษของกามก็คือความยินดี
0: ความติดข้อง
1: ติดข้อง
0: ซึ่งเป็นโทษค่ะ
1: แต่ตัวที่เป็นที่สภาพของสิ่งที่เป็นที่น่าพอใจนั้นเขาก็มีคุณก็คือเป็นสภาพที่น่าพอใจ
0: ค่ะก็ชีวิตประจำวันทุกคนอยากได
1: ้อยากได
0: ้ค่ะจะปฏิเสธว่าไม่น่าพอใจหรือถ้าไม่น่าพอใจจะอยากได้ไหม
1: ทุกคนก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจทุกคนก็อยากได้ความรู้สึกที่สบายทุกคนก็อยากได้นามรูปที่สบายอ่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกามบุคคลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นโทษของกิเลสกามซึ่งเป็นสภาพที่ติดข้องซึ่งจะนำมาซึ่งทุกข์ด้วยความติดข้องในสิ่งที่โลภะพอใจ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนถูกวางยาพิษไหมคะ
1: วางยาพิษอยู่ตลอด
0: ได้แต่สิ่งที่พอใจแต่ติดข้องในสิ่งที่พอใจวันหนึ่งก็ตายเพราะความติดข้อง
1: ท่านอาจารย์แสดงทั้งความโกรธแล้วความติดข้องเนี่ยว่าในชาตินี้เราจะโกรธคนโน้นโกรธคนนี้จะเป็นจะตายนะครับแต่พอตายไปแล้วก็คนนั้นก็ไม่ได้ตามไปแต่ความโกรธที่สะสมไว้ในจิตก็ตามไปโกรธคนอื่นอีกโลภะความติดข้องก็เหมือนกันชาตินี้มีบ้านอย่างนี้มีสถานที่อย่างนี้มีสัตว์บุคคลนี้ก็ติดข้องแล้วตายไปก็ไปติดข้อง
0: เพราะฉะนั้นเสียเวลาโกรธไหมคะ
1: เสียเวลาโกรธเสียเวลาโลภ
0: ค่ะทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องมีแต่โทษเกิดมาก็ถูกวางยาแล้ว
1: ถ้าจะเกิดมาก็ถูกวางยา
0: ให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ติดข้องเดือดร้อนเป็นทุกข์แน่นอน
1: ถ้าจะทับพิษของความยินดีพอใจเนี่ยจะนำมาซึ่งอะไรบ้างครับท่านอาจารย์
0: พลาดจากสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แต่ลืมนะคะพลาดพลาดทุกขณะเพราะฉะนั้นความไม่รู้นะคะไม่รู้จริงๆว่าแท้ที่จริงนะคะหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเมื่อไรรู้อย่างนั้นนะคะเมื่อนั้นปัญญาก็ค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งสามารถจะรู้ได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
1: ที่สนทนาที่บ้านเหนือน้ำจังหวัดปทุมเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะฮะท่านอาจารย์ก็กล่าวอย่างนี้ฮะแต่ว่าสะกิดใจมากนะครับว่าร้องไห้กับสิ่งที่ไม่มี
0: ค่ะตราบใดที่ยังมีกิเลสนะคะก็คงร้องไห้กันแต่พระธรรมนะคะที่ถูกต้องก็จะทำให้ระลึกได้ว่ากำลังร้องไห้ให้สิ่งที่ไม่มี
1: ฟังแล้วเศร้ากับทุกโศกเสียดายนะคร่ำครวญกับสิ่งที่ไม่มี
0: เข้าใจว่ายังมีอยู่แต่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาและดับทันทีด้วยเร็วอย่างนั้นพอเกิดแล้วก็ดับไป
1: ท่านอาจารย์ครับตะกี้นี่เห็นได้ยินก็ดับไปแล้วทำไมไม่เศร้าโศกก็เห็นได้ยินที่ดับไปท่านอาจารย์
0: ค่ะ
1: แต่จะไปรอเศร้าโศกเมื่อมีเป็นคนเป็นอะไร
0: ทั้งหมดก็คือว่าเหมือนกันไม่ว่าจะอะไรก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับอีกแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังร้องไห้นะคะหยุดร้องไห้ไม่เข้าใจความจริงร้องไห้ทำไมกับสิ่งที่ไม่มีและการที่ค่อยๆพ้นจากการที่จะต้องร้องไห้เสียใจนะคะกับสิ่งซึ่งไม่มีก็สามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจะโกรธอะไรกับสิ่งที่ไม่มีจนถึงจะชอบอะไรกับสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็จะเพิ่มแล้วก็มั่นคงขึ้นจนกระทั่งเมื่อกิเลสเบาบางสภาพธรรมะก็ปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีสิบ
5: ขอเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ว่าการสวดมนต์ข้ามปีที่ทำบอกว่าให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเนี่ยเป็นเช่นนั้นได้หรือเปล่าก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์กล่าวเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะต้องทราบว่าชาวพุทธคือผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องตรงตามที่ปรากฏที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นะคะตลอดตั้งแต่หลังจากที่ตรัสรู้แล้วและใกล้จะปรินิพพาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงๆนะคะไม่ใช่เพื่อความไม่รู้เพราะเหตุว่าพุทธะคือการรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงและโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในครั้งโน้นนะคะ 2,500 กว่าปีมาแล้วณพระวิหารเชตวันหรือว่าพระวิหารเวรุวันหรือที่ใดก็ตามมีการสวดมนต์ข้ามปีหรือเปล่
5: า
0: ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและข้อสำคัญที่สุดคือทุกคำที่ทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเห็นถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาทั้งหมดทุกคำถ้าใครได้ฟังคำที่คนอื่นอาจจะพูดอย่างเดียวกันนะคะแต่คำนั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการที่จะไม่รู้ข้ามปีกับการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเคารพบูชาสูงสุดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะต่างๆหรือแม้การพูดคำที่คนนั้นไม่ได้เข้าใจเลยนั่นไม่ใช่การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่หวังประโยชน์เกื้อกูลให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่มีในพระไตรปิฎกก็น่าจะพิจารณาว่าสวดมนต์คืออะไรแล้วก็สวดทำไมต้องเข้าใจอย่างละเอียดทีเดียวค่ะขณะที่ต้องการจะสวดต้องการอะไรเพราะว่ายังไม่รู้เลยนะคะบางคนก็ต้องอ่านหนังสือค่ะพูดไม่ได้หรอกอย่างที่เขาพูดกันที่เขาเรียกว่าสวดเนี่ยนะคะต้องแจกหนังสือให้อ่านหมายความว่าอะไรคะให้อ่านคำที่ไม่เข้าใจแต่อ่านทำไมแล้วอ่านแล้วได้ประโยชน์อะไรและเป็นมงคลนำมาซึ่งความเจริญผาสุกได้อย่างไรในการทำสิ่งซึ่งเพียงพูดแต่ว่าไม่ได้เข้าใจคำที่พูดเลยเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องไม่ลืมนะคะพุทธะคือผู้ที่เข้าใจถูกเห็นถูกในพระธรรมคำสอนซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังคือให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีสักข้อเดียวหรือคำเดียวในพระไตรปิฎกที่ว่าให้พูดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าให้พูดคำใดๆก็ตามที่เข้าใจว่าไม่รู้จักคำนั้นแล้วจะนำมาซึ่งความเป็นมงคลเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นคนที่ตรงและมีเหตุผลเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นะคะทำไมต้องข้ามปีและสวดมนต์คืออะไรวันนี้สวดหรือเปล่าคะ
6: คือตอนเช้าก่อนจะเริ่มสนทนาธรรมเราก็มีกล่าวนะโมตัสสะนะคะท่าน
0: นั่นคือสวดมนต์เลยค่ะ
6: อันนั้นคือกล่าวคำขอนอบน้อม
0: เป็นคำบูชาพระรัตนตรัยค่ะไม่ใช่กล่าวคำที่ไม่รู้จักนะคะทุกคนที่นี่รู้ดีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะว่ามีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่ทุกคนกล่าวเป็นคำที่ทุกคนเข้าใจแต่อัตถะคือความรู้สึกในใจขณะที่กำลังนมัสการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั่นคือความหมายของคำที่กล่าวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปสวดมนต์อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าขณะที่กำลังฟังพระธรรมจากพระไตรปิฎกแม้พระสูตรก็เพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์โดยการแสดงพระธรรมและท่านพระอานนท์ก็จดจำมาและมีการสังคายนานะคะสืบทอดกันมาเพื่อให้ได้ฟังพระธรรมและเข้าใจแล้วฟังแล้วใครสวดมนต์สูตรนั้นบ้างเพราะเข้าใจจะต้องไปสวดอะไรคะจะต้องพูดภาษาบาลีทั้งหมดตั้งแต่ต้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ตลอดหมดทั้งพระสูตรอย่างนั้นหรือด้วยความไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นการศึกษาให้เข้าใจว่าพระสูตรนั้นกล่าวถึงอะไรประโยชน์ที่ได้รับจากพระสูตรนั้นคืออะไรนั่นคือพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะเพื่อให้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ที่คนไม่เคยเข้าใจมาก่อนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ไม่ทรงแสดงพระธรรมนะคะก็จะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ไม่ใช่ไปพูดสวดตามคำที่เราไม่เข้าใจประโยชน์อยู่ที่ไหนคะทุกคนคิดได้ไตร่ตรองได้เป็นผู้ตรงว่าประโยชน์อยู่ที่ไหนอยู่ที่พูดคำที่ไม่รู้จักหรืออยู่ที่การฟังพระธรรมด้วยความเคารพในแต่ละคำเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งลึกซึ้งนะคะแม้ว่าจะปรากฏ ก็ต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองจึงสามารถที่จะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได
6: ้ท่านอาจารย์คะอย่างที่ท่านใช้คำว่าสาธยายเนี่ยก็เหมือนกับคือท่านไปทบทวนพระธรรมที่ได้ฟังแล้วเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: ค่ะต่างคนต่างสาธยายคือไตร่ตรองได้แต่ถ้าเป็นสังคีติต้องออกเสียงเพื่อรับรองความถูกต้องของคำที่ได้จดจำกันมาว่าผิดถูกประการใดเพราะฉะนั้นก็มีความต่างกันระหว่างคำว่าสาธยายกับสังคีตินะคะสาธยายคือการไตร่ตรองจะออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้เพราะเหตุว่าถึงไม่พูดดังๆก็มีเสียงอยู่ในใจทุกครั้งที่คิดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นนั่งคนเดียวจะเปล่งเสียงออกมาก็ตามอัธยาศัยจะไม่เปล่งเสียงออกมาก็แล้วแต่เพราะเหตุว่าการเปล่งเสียงนี่นะคะต้องเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขระด้วยไม่ใช่ว่าพูดอย่างเรานะคะตัดทุกคำที่เป็นภาษาบาลีทุกขะก็เป็นทุกสุขะก็เป็นสุขอารมณะก็เป็นอารมณ์ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องตามอักขระเพราะฉะนั้นถ้าจะสาธยายโดยการที่มีเสียงด้วยก็ออกเสียงได้ใช่ไหมคะเป็นการสรรเสริญด้วยวาจาแต่ถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่เปล่งเสียงออกมาแต่กล่าวคำสรรเสริญในใจเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าวาระนั้นเวลานั้นนะคะไม่ได้เปล่งเสียงออกมาเท่านั้นเองเมื่อคืนนี้มีใครไตร่ตรองธรรมะบ้างมีได้ฟังแล้วพอคิดถึงจำได้เลยว่าข้อความนั้นเป็นยังไงนั่นก็คือไม่ลืมใช่ไหมคะแล้วก็คิดและไตร่ตรองแล้วก็จำได้แล้วก็เข้าใจขึ้นไม่ต้องบอกใครด้วยจะเวลาไหนก็ได้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในความหมายของคำว่าอนัตตามั่นคงขึ้นก็สามารถที่จะรู้นะคะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งแต่ไม่เคยฟังมาก่อนจนกระทั่งฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆมีความเข้าใจในสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ในความเป็นอนัตตาไม่ฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรคะได้ยินคำว่าอนัตตาพูดคำว่าอนัตตาแล้วก็ลืมว่าเดี๋ยวนี้เป็นอนัตตาและเวลาที่จะสวดนะคะไปรวมกันสวดอย่างนั้นน่ะเป็นอนัตตาหรือเปล่าหรือว่านัดหมายกันที่จะพูดคำที่ไม่รู้จักเพราะเหตุว่านะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงมิฉะนั้นไม่ได้สาระจากพระธรรมแน่นอนแม้แต่คำว่าอนัตตาห้ามใคร
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่841ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2556
1: พระอาจารย์คะอย่างอกุศลกรรมเนี่ยนะคะเวลาให้ผลก็ให้วิบากที่เป็นทุกข์เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ที่พึ่งแน่นอนเลยนะคะส่วนกุศลกรรมเนี่ยนะคะถึงแม้จะให้ผลเนี่ยนะคะอุปถัมภ์หรือว่าเป็นปัจจัยให้ได้รับวิบากที่เป็นสุขเนี่ยนะคะแต่กรรมที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆเนี่ยคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะเราพูดถึงเจตนาและเราจะเข้าใจเจตนาเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงว่าแท้ที่จริงแล้วอะไรทำที่ใช้คำว่ากรรมเนี่ยจะพ้นจากสภาพธรรมะที่เป็นเจตนาไม่ได้นะคะแต่ก็รู้ว่าเจตนาเป็นสภาพที่กระทำกิจขวนขวายและก็กระตุ้นสหชาตธรรมคือเฉพาะจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเท่านั้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทเกิดกับวิบากจิตด้วยเกิดกับกุศลจิตด้วยอกุศลจิตซึ่งเป็นเหตุด้วยและเกิดกับกิริยาจิตด้วยไม่พ้นจากต้องมีเจตนาเจตสิกซึ่งกระทำกิจขวนขวายกระตุ้นเตือนให้สหชาตธรรมทั้งหมดที่เกิดร่วมกันเนี่ยค่ะกระทำกิจเพราะฉะนั้นปัญญาทำกิจของปัญญาหรือเปล่าค่ะเจตนาไปทำกิจของปัญญาได้ไหมคะไม่ได้นี่คือการที่เราจะต้องกล่าวถึงสภาพธรรมะโดยละเอียดแต่ละหนึ่งให้เข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิสนธิจิตขณะแรกเกิดอะไรเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตและเจตสิกเกิดกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วนะคะซึ่งประมวลกรรมทั้งหมดที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นเกิดแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้กรรมใดเกิดขึ้นให้ผลกรรมนั้นจึงเป็นปัจจัยให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมคือวิบากจิตเกิดขึ้นเช่นเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นผลของกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อมาหรือว่าเป็นผลของกรรมอื่นที่ได้กระทำแล้วที่ทำให้จิตเห็นในขณะนี้เกิดเพราะฉะนั้นปัญญาเพียงเล็กน้อยแค่นี้เทียบกับปัญญาของผู้ที่ทรงตรัสรู้เนี่ยก็ห่างไกลกันมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่ทรงอนุเคราะห์คือให้เกิดความเข้าใจจริงๆในความไม่ใช่ตัวตนในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเจตนาเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
1: เจตนาต้องเป็นกรรม
2: ต้องเป็นใช่ไหมคะกรรมปัจจัยหมายความว่าถ้าขาดเจตนาซึ่งเป็นกรรมปัจจัยขณะนั้นนะคะจิตเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาที่เกิดกับวิบากจิตแม้เกิดขึ้นเพราะกรรมในอดีตที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดซึ่งรวมเจตนาซึ่งเป็นวิบากด้วยเพราะฉะนั้นเจตนาที่เกิดกับวิบากจิตเนี่ยนะคะก็เพียงทำกิจของวิบากให้สำเร็จคือเกิดขึ้นจิตทำกิจของจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ทำกิจของเจตสิกนั้นรวมทั้งเจตนาเจตสิกทั้งหมดเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะกรรมแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมให้ผลแล้วคือทำให้ปฏิสนธิจิตและเจตสิกเกิดทำกิจของตนแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเจตนาที่เกิดกับวิบากจิตเนี่ยจะยังให้ผลต่อไปหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่แสดงความต่างของเจตนาว่าเจตนาใดที่เกิดกับวิบากจิตเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเกิดแล้วเป็นผลแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเจตนาที่ว่าเป็นกรรมปัจจัยในขณะนั้นนะคะก็เป็นเพียงเฉพาะสหชาตกรรมปัจจัยหมายความว่าเกิดร่วมกันพร้อมกันนะคะเป็นปัจจัยโดยที่ว่าทำให้จิตเจตสิกทั้งหลายที่เกิดร่วมกันเนี่ยกระทำกิจการงานโดยฐานะที่เป็นเพียงสหชาตกรรมปัจจัยแต่ว่าต่อจากนั้นแล้วก็คือไม่สามารถที่จะให้ผลอีกเพราะว่าจิตนั้นเป็นวิบากเจตสิกทั้งหมดก็เกิดขึ้นเป็นวิบากกรรมให้ผลแล้วค่ะจบแล้วหมดแล้ววิบากนั้นก็จะเกิดอีกไม่ได้แต่ว่ากรรมที่ยังไม่หมดนะคะก็เป็นวิบากให้ขณะที่วิบากจิตอื่นๆเกิดต่อไปอีก นี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละหนึ่งขณะจิตแต่เห็นความต่างของกำลังของเจตนาซึ่งเป็นวิบากว่าเป็นเพียงสหชาตะกรรมปัจจัยแต่ว่าเวลาเกิดกับกุศลจิตและอกุศลจิตนะคะเป็นเหตุซึ่งจะต้องทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นแต่ว่าผลนั้นไม่เกิดพร้อมกันหลังจากที่กรรมได้ทำสำเร็จแล้วก็แล้วแต่ว่าพร้อมด้วยปัจจัยที่จะให้ผลซึ่งต่างขณะกับขณะที่เกิดขึ้นพร้อมจิตในขณะนั้นนะคะเกิดขึ้นในภายหลังจึงเป็นนานัคคณิกะกรรมะต่างขณะไม่ใช่ขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นกรรมปัจจัยจึงมีสองค่ะสหชาตะกรรมปัจจัยเกิดกับวิบากจิตกิริยาจิตแต่ว่าถ้าเป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัยก็เกิดกับกุศลจิตและอกุศลจิตธรรมะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังละเอียดกว่านี้อีกขณะที่กำลังเห็นมีเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตเห็นไหมคะมีเป็นกรรมปัจจัยหรือเปล่าเป็นกรรมปัจจัยประเภทไหนคะสหชาตะกรรมปัจจัยดับแล้วอกุศลจิตที่เกิดต่อเราจะพูดถึงสภาพธรรมะที่พอปรากฏให้รู้ได้แต่จะไม่พูดละเอียดถึงขณะจิตสัมปติชนะสันติรณะนะคะแต่พูดถึงเฉพาะที่เราพอจะรู้ได้ว่าหลังเห็นแล้วเนี่ยค่ะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็นะคะเจตนาเจตสิกซึ่งเกิดกับกุศลจิต

0: ภายหลังได้จึงชื่อว่านานัคคณิกะต่างขณะกับขณะนั้นนะคะคือให้ผลในภายหลังที่กรรมนั้นได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นกุศลและจิตหรืออกุศลและจิตที่เกิดหลังเห็นเนี่ยเป็นกรรมมาปัจจัยหรือเปล่าเป็นกรรมแล้วก็เป็นกรรมมาปัจจัยประเภทไหนสหชาตะกรรมมาปัจจัยหรือนานัคคณิกะกรรมมาปัจจัยต้องชัดเจนค่ะ
1: เป็นสหชาตะกรรมมาปัจจัย
0: แน่ใจนะคะคือแม้รูปยังไม่ดับกุศลอกุศลและจิตก็เกิดได้แล้วก็ต้องมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกที่เกิดกับอกุศลและจิตหลังจากเห็นแล้วเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่าต้องเป็นแน่นอนนะคะเป็นปัจจัยหรือเปล่า
1: เป็น
0: กรรมปัจจัยประเภทไหนเห็นไหมถ้าการศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเข้าใจละเอียดขึ้นเราก็จะไม่ขว้เขวนะคะไม่เป็นนานัคคณิกะกรรมะไม่ใช่กุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทแต่เป็นอุปนิสยปัจจัยนี่ค่ะคือความละเอียดของธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดสะสมสืบต่ออกุศลเกิดแล้วจะไปไหนบอกกันแล้วไงว่าก็สะสมอยู่ในจิตแต่โดยฐานะอะไรไม่ถึงความเป็นกรรมมาปัจจัยที่เป็นนานัคคณิกะกรรมมาปัจจัยเพราะขณะนั้นไม่ใช่กุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทแต่ว่าสะสมมีกำลังที่จะเกิดอีกเมื่อเห็นอีกจึงเป็นอุปนิสยปัจจัยนิสยหมายความถึงที่อาศัยอุปหมายความว่าที่มีกำลังนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ละครั้งนี่นะคะก็สะสมจนมีกำลังลองคิดดูค่ะจิตนะคะของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าเต็มไปด้วยเชื้อโรคเต็มไปด้วยความต้องการเต็มไปด้วยโลภะโทสะนะคะเวลาที่จิตเกิดขึ้นเห็นไม่มีโอกาสที่โลภะโทสะหรือว่ากิเลสใดๆกุศลใดๆที่สะสมมาเนี่ยจะเกิดได้ถูกต้องไหมคะเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นพร้อมเจตสิก7ดวงแต่ว่าพอถึงเวลาที่อกุศลเกิดได้นะคะออกมาเลยยับยั้งไม่ได้เหมือนกับวิ่งมาเลยที่ใช้คำว่าเสพไม่หยุดมีทางออกนิดเดียวออกแล้วเห็นไหมคะกำลังของอุปนิสยปัจจัยไม่มีใครไปกั้นได้เลยเว้นผู้ที่ดับกิเลสแล้วแม้เห็นก็ต่างกับผู้ที่ยังมีกิเลสที่ยังไม่ได้ดับนะคะเห็นยังไงเห็นอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เกิดอกุศลหรือกุศลใดๆทั้งสิ้นเพราะปัญญาได้ดับเหตุที่จะทำให้เป็นกุศลและอกุศลซึ่งจะทำให้เกิดผลไม่มีการเกิดอีกเลยเนี่ยค่ะก็คือความละเอียดนะคะที่จะรู้ว่าถ้าเป็นกรรมปัจจัยก็จะทำให้เกิดวิบากซึ่งเป็นผลนี่พูดถึงรูปที่ยังไม่ดับนะคะเวลาที่มีการเห็นแล้วก็ถึงวาระซึ่งสามารถที่จะเกิดเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยไม่รั้งรอเลยเพราะอุปนิสยปัจจัยเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะสะสมต่อไปอีกเป็นอุปนิสยปัจจัยต่อไปอีกและใครจะพ้นจากอกุศลถ้าไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงได้และปัญญาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีการฟังไม่มีการไตร่ตรองไม่มีความเข้าใจละเอียดในความเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ลืมนะคะเพราะว่าบางคนฟังธรรมะแล้วจะปฏิบัติจะทำยังไงแต่นั้นไม่ใช่เข้าใจธรรมะฟังธรรมะก็คือเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะหมดความเป็นเราแต่ว่าถ้าฟังธรรมะแล้วยังเป็นเราก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดนั้นก็เป็นธรรมะเป็นกุศลอกุศลทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ค่ะต้องเป็นผู้ที่ชัดเจนเดี๋ยวก็ถึงเวลารับประทานอาหารละชอบอาหารอร่อยขณะนั้นที่ชอบเกิดขึ้นนะคะมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าม
2: ีค่ะ
0: ตอนนี้ต้องมีแน่นอนแล้วนะคะแล้วก็เจตนาเจตสิกนั้นเป็นกรรมหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: เป็นกรรมปัจจัยหรือเปล่า
2: เป็นกรรมปัจจัยค่ะ
0: เป็นกรรมปัจจัยประเภทไหนในสองประเภท
2: เป็นโดยการเกิดพร้อมนะคะสหชาตกรรมปัจจัย
0: ค่ะสหชาตกรรมปัจจัยไม่อย่างนั้นชอบ

0: ถ้าทานกุ้งก็ไปเป็นกรรมแล้วเหรอคะที่จะให้ผลเป็นวิบากเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ทำไมชอบสะสมความพอใจในสิ่งที่ชอบจนปรากฏว่าทันทีที่รสปรากฏไม่รีรออีกเหมือนกันอกุศลพร้อมที่จะไปสู่อารมณ์นั้นหรือหลั่งไหลหรือจะใช้คำอะไรได้นะรวดเร็วที่สุดจึงใช้คำว่าชวนะเร็วนะคะถึงเวลาที่จะออกไปอย่างเร็วที่จะเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นแล้วทำไมชอบอาหารนี้ล่ะบางคนอาจจะชอบปลาบางคนอาจจะชอบกุ้งเสพบ่อยๆมีความพอใจจนกระทั่งพอเห็นแล้วเอื้อมมือไปตักได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะไม่พ้นจากธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปเป็นอนัตตาฟังเพื่อให้รู้ความจริงว่าเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นเมื่อไหร่โดยเข้าใจถึงลักษณะที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏสั้นมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะคือต้องชัดเจนที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นธรรมะอะไรไม่ใช่ไม่มีธรรมะมีธรรมะตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้ความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อที่จะมีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะจนกระทั่งปริยัติรอบรู้ในพุทธพจน์ซึ่งกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงตามความเป็นจริงนะคะแล้วจึงจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีเราทำเลยล้วนแต่เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะก่อนจะเป็นปัญญาเจตสิกก็มีมนสิการะเจตสิกซึ่งเป็นชื่อค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏแต่ว่าไม่ใช่สภาพธรรมะเดียวกันโดยลักษณะโดยกิจโดยอาการที่ปรากฏหรือโดยเหตุใกล้ที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นกำลังรักษาจิตด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วจิตก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงในขณะที่กำลังฟังเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏหนทางเดียวนะคะกินยา
1: ท่านอาจารย์ครับที่กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคหรือพระสัมมาสัมพุทธะนะครับที่พระองค์ทรงเห็นธรรมทั้งปวงด้วยญาณจักษุซึ่งก็หมายถึงพงทรงรู้อริยสัจจะแต่ว่าถ้าบุคคลที่มีโอกาสได้ฟังนะครับคำว่าอริยสัจจะนี่คืออะไรแล้วก็ปัญญาที่รู้ในอริยสัจจะนี่คืออย่างไรครับสำหรับบุคคลที่อาจจะเริ่มฟังแล้วก็ได้ยินคำว่าพุทธะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะได้ยินมาแล้วกี่คำคะเนี่ยตั้งแต่ต้นนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคำต่างๆเหล่านี้หรือยังหรือว่าเพียงได้ฟังแต่ว่าการที่จะรู้ถึงพระปัญญาทั้งหมดนะคะที่เป็นผู้ที่เบิกบานผู้ที่ทรงตื่นจากกิเลสเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะเป็นความเข้าใจจริงๆหรือว่าจำว่าคำว่าพุทธะมีความหมายอะไรบ้างนะคะและทรงตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้พระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญานะคะเอาข้อความนี้ไปอ่านให้ใครฟังอย่างมากที่สุดก็คือว่าเขาจำคำที่เขาได้ยินแต่เขาไม่ได้รู้เลยในความเป็นพุทธะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนี่นะคะไม่ว่าจะมีคำมากมายอย่างไรก็ตามแต่ต้องให้รู้ตามความเป็นจริงว่าตรัสรู้คืออะไรเป็นชื่อหนึ่งแน่นอนนะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสรู้กับรู้ธรรมดาธรรมดาอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามีความต่างจนต้องใช้คำพิเศษว่าตรัสรู้ซึ่งต่างจากคำที่ทุกวันทุกวันเราเคยใช้คำนี้ไหมไม่มีใครจะใช้ได้เลยนะคะใครตรัสรู้อะไรวันนี้บ้างเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นคำพิเศษที่หมายความว่ารู้สิ่งที่เป็นจริงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางอื่นนอกจากเกิดปัญญาแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องแม้แต่แต่ละคำที่ได้ยินนะคะแต่ยังจะไม่ข้ามไปถึงคำอื่นเลยค่ะเพราะอีกมากมายหลายคำในพระไตรปิฎกแต่ต้องมาจากความเข้าใจจริงๆแม้แต่ทีละหนึ่งคำอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเมื่อไหร่ก็คือเดี๋ยวนี้ ถ้าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครจะรู้หรือรู้ความจริงคนนั้นจะชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มฟังพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้และก็จะเริ่มเข้าใจความหมายของแต่ละคำที่เราได้ยินเช่นคำว่าผู้ตื่นจากกิเลสแสดงความต่างกันสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยตื่นได้ยังไงคะกิเลสอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หนทางที่จะตื่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงคำที่ได้ยินว่าผู้ทรงตื่นจากกิเลสแต่คนฟังก็ยังไม่รู้เลยว่ากิเลสอยู่ที่ไหนและก็เดี๋ยวนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าและจะตื่นได้ไหมหรือว่ากำลังหลับอยู่ก็ยังไม่รู้ว่านี่ตื่นหรือหลับในขณะที่กำลังได้ยินได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะจะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้แทนได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงฟังและก็เริ่มมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในแต่ละคำหรือแม้แต่คำว่าตรัสรู้ยังไม่ต้องพูดถึงคำว่าตรัสรู้เพราะตรัสรู้ไม่ได้ต้องมีความเข้าใจตามลำดับนะคะเพียงขอถามว่าที่นี่อ่ะเดี๋ยวนี้มีมหาพุทธรูปไหมคะคำตอบดูไม่ยากใช่ไหมคะมหาพุทธรูปใครไม่รู้จักบ้างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมไหวหรือตึงธาตุน้ำก็เกาะกลุ่มซึมซาบทำให้รูปที่เกิดร่วมกันเนี่ยไม่ขาดจากกันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีมหาพุทธรูปไหมคะ
2: มีครับ
0: ไม่ยากเลยตอบได้ว่ามีไหนล่ะ
1: ก็แข็งขนาดนี้ครับ
0: แข็งที่ไหนคะลองบอกหน่อยสิคะ
1: เช่นจับปากกานี้ก็รู้สึก
0: ปากกาอะไรอีก
1: โต๊ะครับ
0: โต๊ะค่ะอะไรอีก
1: กระดาษเนี่ยครับ
0: กระดาษอะไรอีก
1: ก็หลายอย่างก็ได้ใช
0: ่หลายอย่างไม่จบนะคะจนกว่าจะจบที่ตัวมีไหมลืมไปเลยใช่ไหมคะพอคิดถึงมหาพุทธรูปก็นั่นไงดอกไม้โต๊ะเก้าอี้ปากกาแต่ที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยมีมหาพุทธรูปจึงไม่ใช่เราลืมอีกแล้วใช่ไหมคะแม้แต่คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยพูดได้ทุกอย่างตามพระไตรปิฎกแต่ว่าลืมค่ะมหาพุทธรูปที่ไหนที่คุณวิชัยมีไหมคะมีคุณอนกมีไหมคะแต่ลืมใช่ไหมคะว่าเป็นมหาพุทธรูปเป็นคุณวิชัยเป็นคุณอนกเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แล้วอย่างนี้จะเข้าใจธรรมะที่ถึงการที่จะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมในเมื่อแต่ละคำเนี่ยก็จูงเราไปนะคะให้คิดเรื่องชื่อเรื่องคำเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงหลับหรือเปล่าที่ไม่รู้ว่าเป็นมหาพุทธรูปมีเราตั้งแต่เช้ามาเลยเนี่ยนะคะทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งอ่อนทั้งแข็งสารพัดไม่ได้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหลับหรือตื่นใช่ไหมคะและวันนี้หลับตลอดหรือเปล่าระหว่างที่ยังไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่จะเข้าใจความหมายของคำว่าตื่นจากกิเลสก็จะต้องเข้าใจว่าตราบใดนะคะที่มีสภาพธรรมะแล้วก็ไม่เคยคิดถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะเลยเพียงแต่ฟังคิดคิดคิดนะคะเหมือนกับว่าเข้าใจเรื่องราวแต่ลืมทุกอย่างที่ปรากฏโดยเฉพาะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราคุณวิชัยเมื่อกี้นี้ก็ตอบหลายอย่างที่เป็นมหาพุทธรูปนะคะทั้งปากกาทั้งโต๊ะแต่ที่ตัวของทุกคนเนี่ยค่ะเป็นรูปที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็กำลังเกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่ลืมความจริงว่าที่เคยเป็นเราเคยหลงเข้าใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้เรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยนึกออกไหมว่าไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะแม้แต่รูปที่แต่ละคนกำลังมีขณะนี้ก็เป็นรูปที่เป็นมหาพุทธรูปซึ่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็มีหลายนัยยะนะคะที่จะทำให้เกิดความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องของตนเองที่จะไม่ลืมค่ะไม่ว่าได้ยินคำไหนเช่นคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมหาภูตรูปนะคะหรือว่ากำลังหลับก็ ก็ยังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแต่ละวันเนี่ยหลับทั้งวันหรือเปล่าเพราะไม่รู้ความจริงของแม้สิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในที่ตัวก็ไม่ได้รู้ความจริงเลยจะชื่อว่าตื่นได้อย่างไรแต่ตื่นได้เมื่อปัญญาเกิดแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งที่ปรากฏไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปเร็วมากสอดคล้องกับข้อความในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะส่วนไหนของพระไตรปิฎกนะคะเพียงอาศัยระลึกก็ไม่ระลึกก็จะรู้ได้ยังไงว่าเกิดแล้วดับแล้วแต่ว่าถ้าขณะนั้นนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้เพียงอาศัยระลึกด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่เที่ยงเพียงแต่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปขณะนั้นก็เป็นการที่จะตื่นแต่ถ้ายังไม่รู้อย่างนี้ตื่นไม่ได้ค่ะก็หลับต่อไปทุกวันนะคะแล้วก็ทุกชาติจนกว่าจะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะเมื่อเข้าใจอย่างนั้นจึงจะเข้าใจความหมายว่าตรัสรู้หมายความว่าอะไรไม่ใช่คิดไตร่ตรองถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงนะคะแต่สามารถที่จะรู้ความจริงโดยการประจักษ์แจ้งเพราะได้อบรมความเห็นถูกและบารมีคือกุศลทั้งหลายนะคะซึ่งรักษาจิตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้นะคะให้เบาบางจนกระทั่งสามารถที่จะไม่ว่าอะไรจะปรากฏทางหนึ่งทางใดนะคะความเห็นถูกซึ่งสะสมมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ไม่ใช่หมายความว่าให้เราไปทำอะไรเพื่อที่จะรู้การเกิดดับโดยที่ไม่เข้าใจแม้แต่สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยอย่าเพิ่งข้ามไปถึงคำอื่นนะคะ
3: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่842ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2556
0: แต่ละคำเนี่ยอย่าเพิ่งข้ามไปถึงคำอื่นนะคะแม้แต่ตรัสรู้ที่จะรู้จริงๆว่าฟังธรรมะจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ผู้ที่ทรงตื่นจากกิเลสก็แสดงว่ากว่าจะตื่นได้เนี่ยจะข้ามธรรมะใดๆไม่ได้เลยไม่ว่าจะโดยพระพุทธพจน์นะคะซึ่งเป็นวาจาสัจจะก็จะนำมาสู่ญาณสัจจะปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งเป็นมรรคสัจจะสามารถที่จะประจักษ์แจ้งแทงตลอดตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ
1: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงมหาภูตรูป4นะครับแล้วก็มีความที่ว่าเพียงจำกับความเข้าใจครับท่านอาจารย์คือเมื่อสักครู่ก็ฟังท่านอาจารย์แล้วก็รู้ว่าขณะนี้นะครับมีแข็งอะไรที่จะเป็นความต่างครับท่านอาจารย์ว่าฟังแล้วซึ่งคนที่ฟังเนี่ยย่อมรู้ว่ากล่าวถึงอะไรแต่ว่าความเข้าใจที่จะเข้าใจในสิ่งที่ฟังนะครับคือยังไงครับแต่ไม่ใช่เพียงจำครับ
0: ฟังเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกล่าวว่ามหาภูตรูปแต่ก็เป็นคุณวิชัย
1: ก็ยังเป็นอยู่ครับท่าน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแข็งอ่อนธาตุดินเนี่ยไม่ใช่คุณวิชัยแน่ๆสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ใช่แข็งหรืออ่อนแต่ที่แข็งและอ่อนก็มีรูปที่สามารถกระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นไหมคะกว่าความเข้าใจในสิ่งที่มีเป็นปกติเนี่ยจะค่อยๆทำให้คลายความไม่รู้และการยึดถือเนี่ยต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นขณะใดก็รู้ว่าเพียงอาศัยระลึกว่าลักษณะนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่มีอะไรในสิ่งนั้นเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีคุณอนบไม่มีคุณวิชัยไม่มีคุณคำปันไม่มีคุณธีรพันธ์ไม่มีคุณธิดารัตน์ไม่มีใครทั้งนั้นนะคะโต๊ะเก้าอี้อะไรก็ไม่มีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดพร้อมกับมหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปเพราะเป็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะในขณะที่มหาภูตรูปกระทบจักขุประสาทะไม่ได้และเมื่อสิ่งนี้เกิดนะคะกระทบจากขุปสาทะซึ่งก็เกิดและยังไม่ดับก็เป็นปัจจัยให้ขณะนี้เห็นค่ะนี่คือธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครแล้วดับเห็นไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร เห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่มีจริงที่กระทบตาแล้วดับไปเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการตรัสรู้ต้องเป็นปัญญาจริงๆค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ฟังธรรมะแล้วยังไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงอย่างนี้นะคะน่าจะไม่มีการตรัสรู้เลยเพราะว่าการรู้ความจริงต้องแต่ละทางด้วยค่ะทางตาเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ปรากฏว่ามีเพราะกำลังเห็นทางหูก็มีความจริงอีกอย่างหนึ่งนะคะเสียงปรากฏว่ามีเมื่อได้ยินกลิ่นปรากฏว่ามีเมื่อมีการรู้กลิ่นรสมีแน่ๆเวลาที่กำลังลิ้มรสนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีในขณะที่กำลังกระทบและก็คิดนึกทั้งวันเพราะฉะนั้นก็คือธรรมะทั้งหมดตรงกับคำที่ได้ยินคำแรกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแค่ได้ยินอย่างนี้อย่าเพิ่งพอใจว่ารู้แล้วนะคะไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะแค่ได้ฟังว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งประชุมรวมกันทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือการรู้จักคำว่าพุทโธการเข้าใจความหมายของตรัสรู้การเข้าใจความจริงที่ว่าตื่นจากกิเลสน่าจะได้รู้ความจริงว่ายังหลับอยู่เพราะว่ายังมีกิเลสที่ฟังแล้วก็ยังคงเข้าใจได้ทีละน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อเป็นความจริงเปลี่ยนความจริงไม่ได้เข้าใจขึ้นเรื่อยๆนี่คือวาสนาภาวนาการอบรมนะคะความรู้ถูกความเห็นถูกแต่วาสนามีความหมายทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะสิ่งใดที่เกิดแล้วเช่นความติดข้องและความไม่รู้นะคะเกิดแล้วที่ไหนกับจิตในจิตไม่ได้ออกไปเลยแม้ว่าจิตดับความไม่รู้สิ่งที่เกิดพร้อมจิตคือเจตสิกทั้งหลายนะคะก็ดับไปพร้อมกันแต่ก็สะสมสืบต่อเพราะฉะนั้นแต่ละขณะใหม่หมดค่ะในสังสารวัฏไม่มีอันเก่าในแสนโกรธกลับที่จะกลับมาหรือแม้แต่ขณะเมื่อกี้นี้นะคะก็ดับแล้วหมดแล้วของใครอยู่ที่ไหนฟังอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่เพียงอาศัยระลึกให้รู้ว่ามีเพราะว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏดัสติระลึกได้ในลักษณะนั้นก็ดับแล้วนี่คือความเป็นจริงนะคะที่เป็นสังสารวัฏทุกสิ่งทุกอย่างมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไป
1: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงอย่างเช่นพระพิพากษ์ทรงประทับที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ทรงพิจารณาที่เป็นพุทธวิปัสสนาท่านอาจารย์ก็จะมีคำมากมายที่เป็นเช่นพิจารณาปฏิจจสมุปบาทต่างๆดังการเริ่มที่จะเป็นความเข้าใจปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้เนี่ยคือได้ยินคำมากมายแต่ว่าการเริ่มที่จะเข้าใจที่จะรู้ความหมายของคำต่างๆครับเช่นปฏิจจสมุปบาทคือยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะขณะที่ตรัสรู้นะคะมีคำอะไรหรือเปล่ามีคำว่าปฏิจจสมุปาทะหรือกำลังประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่มีคำใดๆเลย
1: ก็ไม่ต้องมีคำใดๆก็รู
0: ้ไม่ต้องมีแต่ว่าถ้าไม่ใช้คำจะเข้าใจไหมว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นเลยแต่ก็ต้องใช้คำเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรแม้แต่จะรู้ขณะนั้นกำลังเข้าใจประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีในขณะนั้นและสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะไม่ใช่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนอย่างเวลานี้ค่ะเสียงปรากฏ
1: ครับ
0: ค่ะใครรู้บ้างว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่เสียงจะเกิดเสียงเกิดไม่ได้และถ้าไม่มีธาตุรู้ที่กำลังได้ยินเสียงก็ปรากฏไม่ได้และในขณะที่กำลังเข้าใจเพราะฟังมาแล้วนะคะทันทีที่เสียงปรากฏเนี่ยรู้ถึงความไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่สิ่งใดทั้งสิ้นเพียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นปัจจัยว่าแม้แต่ได้ยินก็เกิดเพราะปัจจัยถ้าเสียงขณะนั้นไม่มีได้ยินก็เกิดไม่ได้แม้เสียงก็เกิดเพราะเหตุปัจจัย ถ้าไม่มีปัจจัยเสียงก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะปัญญาที่ได้อบรมแล้วเนี่ยก็สามารถละความไม่รู้และการยึดถือในได้ยินและเสียงและพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยิ่งกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะเหตุว่าในขณะนี้ซึ่งดูเหมือนว่ามีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกนะคะความจริงมีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อมากมายที่คนอื่นไม่รู้อย่างเช่นปัญจทวาราวัชนะจิตเห็นไหมคะชื่อคล่องเลยนะคะเป็นวิถีจิตซึ่งหมายความว่าขณะใดก็ตามจิตเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจจะมีอารมณ์ปรากฏไม่ได้แต่จิตเกิดแล้วต้องมีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการได้ยินเนี่ยต้องมีวิถีจิตแรกที่อาศัยทวารหรือทางนั้นๆเป็นปัจจัยทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเห็นความละเอียดยิ่งนะคะปัญญาส่วนที่แสดงเนี่ยค่ะน้อยกว่าปัญญาของพระองค์มากมายเท่าไหร่ที่ทรงรู้ความจริงของจิตนั้นในขณะนั้นว่าเกิดเพราะอะไรมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่นี่คือการที่จะรู้ในความเป็นพุทธะและในความหมายของการตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาและเป็นเรื่องของการเข้าใจถูกตามลำดับหรือว่าตามกำลังของแต่ละคนคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ถึงอย่างนี้ได้ไหมแม้แต่ขณะนี้ค่ะมีจิตเกิดดับเป็นวิธีจิตเท่าไรชื่อต่างๆตามกิจหน้าที่ของแต่ละจิตก็ไม่รู้แต่ว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ก็ทรงแสดงความจริงนะคะแล้วให้เรารู้ตามอย่างนั้นหรือเปล่าร
1: ู้เท่าที่สามารถ
0: เท่าที่สามารถจะรู้ได้นี่คือความต่างกันของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกซึ่งเป็นอนุพุทธะ
1: ครับครับเรียนถามอาจารย์อนุครับความเป็นผู้ตื่นนะครับก็คือตื่นจากการหลับก็คือเป็นไปในกิเลสหรือว่าอกุศลธรรมทั้งหลายดังนั้นความเป็นผู้ที่ตื่นเนี่ยครับบางครั้งผู้พิพากษาก็ทรงแสดงเรื่องของการที่เป็นผู้ที่ปรารภความเพียรครับในการที่จะขัดเกลาอกุศลหรือว่ากิเลสต่างๆครับอาจารย์
4: ครับตื่นก็ต้องเป็นลักษณะของปัญญานะฮะตื่นจริงๆเนี่ยก็คือตื่นจากอวิชชาตื่นจากความไม่รู้เมื่อได้รู้ความจริงจึงจะตื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้อยู่ในโลกของอะไรฮะอยู่ในโลกของความจริงหรืออยู่ในโลกของความไม่จริงถ้าตื่นก็คือรู้ความจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ฮะเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเรื่องราวต่างๆซะเป็นส่วนใหญ่อยู่ในโลกของสมมุติบัญญัตินิมิตเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ตื่นนะเพราะว่าความจริงมีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงเนี่ยก็ยังไม่ตื่นแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ตื่นโดยการที่สติปัญญาเนี่ยฮะยังไม่ได้เกิดขึ้นระลึกและรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะที่รู้ว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นจริงนั่นน่ะกลับเป็นเท็จแต่สิ่งที่คนที่ไม่รู้ไม่มีการจะรู้ได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยปัญญากลับรู้ได้ว่าขณะนี้ความจริงที่แท้คืออะไรเพราะฉะนั้นตื่นจากโลกของความฝันคือไม่จริงว่าเป็นบัญญัติเรื่องราวต่าง
1: ๆกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับในการอบรมที่จะให้ถึงการดับกิเลสนะครับคือลักษณะของการเบิกบานของผู้ที่ดับกิเลสแล้วกับบุคคลที่ดำเนินหนทางในการที่จะดับกิเลสกับผู้ที่เป็นปุถุชนอยู่ครับท่านอาจารย์
0: คนอื่นเบิกบานก็ช่างเขาเถอะหรือจะไม่เบิกบานก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะพอได้ยินคำว่าเบิกบานก็ต้องรู้ว่าเบิกบานจริงๆเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกจากที่เคยไม่รู้เป็นความรู้เนี่ยแค่นี้ค่ะเบิกบานหรือเปล่าถ้ายังไม่เบิกบานก็ไม่ต้องไปทำให้เบิกบานนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องต้องไปทำแต่เป็นเรื่องความจริงนะคะเมื่อไรฟังความจริงนะคะและเข้าใจความจริงรู้ว่าไม่ใช่ความเท็จค่ะและก็มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่จริงอย่างนี้ด้วยซึ่งยากไหมที่จะได้ฟังลองคิดดูไม่ใช่ว่าจะได้ฟังบ่อยๆทั่วๆไปที่ไหนก็พูดใช่ไหมคะแต่ว่ากว่าจะได้ยินได้ฟังจากคนซึ่ง อยู่มานานบางคนก็ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยเพราะไม่สนใจหรือว่าไม่เห็นประโยชน์ก็แล้วแต่นะคะบุคคลเหล่านั้นก็จะเบิกบานได้ยังไงก็เหมือนเดิมทุกวันไปใช่ไหมคะแต่นี่วันพิเศษวาระพิเศษสมัยพิเศษขณะพิเศษที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองและถึงจะรู้ว่าควรที่จะเบิกบานหรือเปล่าหรือยังไม่ควรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนซึ่งไม่ต้องไปทำให้เบิกบานแต่ว่าถ้าได้รู้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไหมเพราะฉะนั้นมีภัยตั้งแต่ภายในที่สุดนะคะคือกิเลสทำร้ายเลยค่ะยังไม่ต้องมีใครมาอยู่ใกล้ๆไกลๆที่ไหนก็ตามแต่นะคะกิเลสเกิดเมื่อไหร่ทำร้ายจิตทันทีแต่ไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะเดือดร้อนไหมกับที่เคยเป็นเราถูกทำร้ายกับความจริงก็คือเป็นธาตุจริงๆค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เกิดเป็นแต่ละหนึ่งปรากฏแล้วก็หมดไปเป็นอย่างนี้ตลอดเรื่อยมาในสังสารวัฏหรือแม้เดี๋ยวนี้และต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังความจริงก็ย่อมดีกว่าที่จะยังคงไม่รู้นะคะแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงตั้งแต่เกิดมาก็เป็นของเราแต่ความจริงก็คือว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกแต่ถ้าเห็นถูกแล้วแล้วแต่ไม่บังคับการเบิกบานแต่ในพระไตรปิฎกนะคะชื่นชมในพระภาษิตคือคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะเหตุว่าได้เข้าใจความจริงนะคะตามลำดับขั้นของปัญญาที่จะกล่าวว่าชื่นชมในพระภาษิตชื่นชมคือคำที่ได้ยินเนี่ยทำให้สบายใจไม่ได้ทำให้เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าใครเสียดายตัวตนเสียดายรูปเสียงกลิ่นรสเคยเป็นเราแล้วก็จะไม่มีอีกต่อไปนั่นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนั้นชื่นชมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเป็นความจริงที่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆมั่นคงก็จะชื่นชมในคำจริงที่ได้ยินได้ฟังซึ่งขณะนั้นก็คือความเบิกบานนั่นเอง
1: เห็นว่าขณะที่ฟังก็เป็นกุศลนะครับเป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจ
0: คำที่ทำให้สบายใจถ้าเข้าใจแต่ถ้าเห็นผิดยึดมั่นไม่เข้าใจก็เดือดร้อนเป็นทุกข์แสดงถึงความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่เข้าใจเนี่ยค่ะก็รู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะอะไรเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจจริงๆไม่เดือดร้อนเลยค่ะกำลังฟังและได้เข้าใจขึ้นจะเดือดร้อนอะไรความเข้าใจไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนใดๆเลยทั้งสิ้น
5: เรียนถามท่านอาจารย์ถึงความไม่รู้ความเป็นผู้หลับเพราะว่าท่านอาจารย์ถามถึงมหาพุทธรูปก็คิดถึงแต่แข็งภายนอกแต่ที่กายไม่ได้คิดถึงเลยการฟังธรรมไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดฟังเรื่องมหาพุทธรูปแต่ไม่สนใจมหาพุทธรูปที่กายเพราะเหตุใดครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะว่ายังไม่เข้าใจจริงๆค่ะว่ามหาพุทธรูปไม่ได้มีแต่เฉพาะภายนอก
5: ทั้งที่ได้ฟังปริยัตินี่นะครับ
0: ฟังนิดเดียวสิ่งที่ไม่รู้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นกว่าจะฟังสิ่งเดิมเรื่องเดิมแล้วค่อยๆเข้าใจสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นการที่จะต้องอบรมค่ะ
1: ก็มีกล่าวถึงการเป็นผู้ที่มีความเพียรในการที่จะขัดเกลาครับเป็นผู้ที่ตื่นครับ
0: ลืมอีกแล้วลืมนี่ลืมบ่อยมากง่ายมากนะคะเป็นปกติลืมว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะแม้ความเพียรก็ลืมว่าเป็นธรรมะทำความเพียรถูกหรือผิดแค่นี้ก็ผิดแล้วค่ะเพียงคำเดียวก็ผิดเพราะเหตุว่าถ้าศึกษานะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะความเพียรมีจริงนะคะแต่ปรากฏไหมเหมือนอย่างเวทนาความรู้สึกมีจริงๆปรากฏหรือเปล่าในขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นไหมคะ okay. ขณะเห็นเมื่อไหร่จะต้องมีความรู้สึกอทุกขมสุขเพราะฉะนั้นก็ยากที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตยังมีความรู้สึกด้วยแต่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะจะปรากฏทีละอย่างเพราะฉะนั้น ทรงแสดงความละเอียดนะคะเพื่อให้คนที่ฟังได้เข้าใจถูกต้องว่าความเพียรเป็นธรรมะตั้งแต่ต้นเลยนะคะและความเพียรไม่ใช่เราเป็นสภาพนามธรรมเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและก็มีเจตสิกเนี่ยค่ะซึ่งเป็นนามธาตุนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตมากมายหลากหลายนะคะความเพียรก็เป็นนามธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่ทุกขณะและก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะทำความเพียรไหมคะเห็นไหมคะ
1: หมายถึงว่าขณะนี้ก็มีความเพียร
0: เกิดกับจิตอะไรบ้างเว้นไม่เกิดกับจิตที่เป็นอเหตุกะจิต16ดวงนี่คือความละเอียดนะคะถ้าจะจำหรือจะเข้าใจก็คือว่าจิตที่ไม่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะซึ่งเป็นเหตุนะคะเหตุของอกุศลก็คือโลภะโทสะโมหะเหตุของกุศลก็คืออโลภะอโทสะอโมหะแต่ก็ยังมีจิตซึ่งเกิดโดยไม่มีเจตสิกทั้ง6นี่เกิดร่วมด้วยเลยทั้งหมดนะคะในบรรดาจิตทั้งหมดเนี่ยที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเนี่ยมี18 18นี่เวลานี้ก็รู้แล้ว10จิตเห็นนะคะกุศลวิบากอกุศลวิบาก2และจิตได้ยิน2จิตได้กลิ่น2จิตลิ้มรส2จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย2 10แล้ว okay. ใช่ไหมคะเหลืออีกเพียง8เท่านั้นก็ไม่ต้องไปจำชื่อแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ให้รู้ละเอียดขึ้นว่าในขณะที่เห็นเนี่ยค่ะต้องมีนามธาตุซึ่งเป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นปัจจัยแต่ไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ต้องไปเพียรทำอะไรเลยนะคะอุปปัตติเกิดแล้วเพราะเหตุที่ได้กระทำไว้คือกรรมจึงทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าเป็นกุศลกรรมก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมจะให้จิตที่เป็นกุศลวิบากผลของกุศลมาเกิดไม่ได้ต้องตามเหตุนะคะเมื่อเหตุเป็นอกุศลกรรมผลก็คือว่าอกุศลวิบากจิตเกิดขึ้นเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยใช้คำว่าอุปปัตตินะคะเกิดขึ้นโดยการประจวบกันของธรรมะซึ่งถ้าใช้คำนี้นะคะก็จะเข้าใจความหมายของอายตนะอีกเห็นไหมคะทุกอย่างก็คือเดี๋ยวนี้แต่ความเข้าใจเนี่ยเพิ่มขึ้นที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเลยไม่ว่าจะใช้คำว่าอะไรจะใช้คำว่าธาตุจะใช้คำว่าอายตนะหรือว่าอเหตุกะนะคะเพราะฉะนั้นแค่สิบนี้ก็รู้เท่าที่สามารถจะรู้ได้แล้วก็ใครไปทำเห็นให้เกิดได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ใครทำเพียรให้เกิดได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ว่านะคะจิตส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดส่วนน้อยไม่ประกอบเช่นจิตเห็นจิตได้ยินสิบละที่ไม่ประกอบ
1: ดังนั้นการอ่านหรือว่าการศึกษาก็ต้องมีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะแท้ใช
0: ่ถ้าไม่เข้าใจพระไตรปิฎกก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้าเข้าใจนะคะทุกคำล้ำค่าเพราะเหตุว่าทรงแสดงโดยละเอียด
1: ครับก็เรียนถามอาจารย์คำปั่นนะครับก็มีคำที่กล่าวถึงพุทธะไว้หลายหลายคำนะครับอย่างเช่นสัมมาสัมพุทธะหรือว่าสัพพัญญูพุทธะประการหนึ่งแล้วก็มีปัจเจกพุทธะนะครับแล้วก็อนุพุทธะนะขอความหมายในแต่ละคำนะครับพุทธะแต่ละอย่างครับ
6: สำหรับพุทธะนะครับก็ได้ทราบได้เข้าใจตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าก็หมายถึงปัญญาหมายถึงผู้รู้ถ้าหากว่าไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะครับจะชื่อว่าพุทธะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพุทธะจึงมีหลายประเภทหลายจำพวกก็ตามระดับขั้นของปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านจริงๆนะครับสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือสัพพัญญูพุทธะซึ่งชื่อนี้นะครับไม่มีใครตั้งให้แต่ว่าเป็นพระนามที่เกิดจากพระคุณธรรมความดีของพระองค์นั่นเองนะครับที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงสัพพัญญูหมายถึงผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่คือพระพุทธเจ้าพุทธะประเภทแรกนะครับประเภทที่สองคือปัจเจกพุทธะก็ ็ไม่พ้นจากพุทธะไม่พ้นจากปัญญาอีกนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่สะสมบารมีมา2 อสงไขยแสนกับที่จะได้ตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเฉพาะตนแต่ว่าไม่ถึงพร้อมด้วยพระญาณหรือว่าปัญญาที่จะสามารถแสดงธรรมะประกาศสัจธรรมแก่ผู้อื่นก็เพียงตรัสรู้เฉพาะตนจึงมีชื่อเรียกว่าปัจเจกพุทธะพุทธะประการต่อมานะครับก็คืออนุพุทธะอนุคือตามเป็นผู้ที่ตรัสรู้ตามแสดงว่าไม่ใช่ผู้ที่ตรัสรู้โดยตนเองแต่ว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีการแสดงสัจธรรมประกาศความจริงผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมที่ได้สะสมความดีมาแล้วนะครับก็ฟังก็ศึกษาเป็นผู้ที่มีปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นอนุพุทธะนะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: สนทนาธรรมที่โรงแรม Imperial แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่วันที่28มกราคมพุทธศักราช2557
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงจุดเริ่มต้นในการฟังในการศึกษาพระธรรมแล้วก็คำที่จะได้ยินอยู่เสมอก็คือคำว่าธรรมะก็กราบเรียนท่านอาจารย์ในช่วงแรกครับ
2: ค่ะก็คงได้ฟังกันมานานนะคะถึงคำว่าธรรมะแต่ว่าความละเอียดของธรรมะก็คือว่าทุกขณะค่ะแม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะเพียงฟังแค่นี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเหมือนจะง่ายทุกขณะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ก็รู้ว่าธรรมะนี่ค่ะต้องเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะเหตุว่าแม้ว่าขณะนี้ธรรมะมีกำลังปรากฏแต่ก็ไม่ได้รู้จักสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะที่จะได้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ฟังจากพระธรรมที่ทรงแสดงตลอด45พรรษาก็คือความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แต่ก็ผ่านไปแล้วเพียงแค่ชั่วครู่เดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงความจริงของธรรมะเนี่ยค่ะบางคนก็บอกว่าฟังมา10ปียังไม่ค่อยรู้นะคะก็เป็นของธรรมดาเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราเห็นเกิน10ปีใช่ไหมคะทั้งวันเนี่ยทั้งที่มีโลภะความติดข้องมีความไม่ชอบใจมีได้ยินมีเรื่องราวต่างๆแต่ก็มีเห็นเหมือนกับว่ามีเห็นอยู่ทั้งวันแต่ว่าตามความเป็นจริงที่เราเห็นว่ามีเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเรื่องอื่นแทรกขั้นเนี่ยนะคะก็แสดงให้รู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยแม้แต่เห็นขณะนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกว่าเราจะฟังจนกระทั่งรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีทุกขณะแต่ว่าเราไม่เคยเข้าใจเลยเราก็ต้องมีความอดทนนะคะมีความเพียรที่จะรู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันหรือเปล่าและถ้าไม่มีการฟังธรรมะเลยเนี่ยนะคะพูดได้เลยค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันนี้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะเป็นเรื่องเข้าใจและก็สะสมความเข้าใจความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นการศึกษาอีกแบบหนึ่งคือว่าถ้าเป็นการศึกษาเรื่องอื่นนะคะทางโลกเนี่ยเราก็มีสมุดมีหนังสือมีเครื่องที่จะประกอบให้เราเข้าใจแต่ว่าสำหรับฟังธรรมะไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ต้องไปตั้งต้นบทที่หนึ่งหน้าหนึ่งหรืออะไรเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีเห็นยังไม่รู้ว่าเห็นเกิดระดับขณะนี้ก็มีได้ยินค่ะไม่ใช่ขณะที่เห็นได้ยินก็เกิดระดับเพราะฉะนั้นฟังจนกระทั่งเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาอัตตาคือสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่อนัตตาเนี่ยตรงกันข้ามคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอย่างที่เราเคยคิดนะคะแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏมีจริงๆค่ะชั่วคราวแล้วก็ดับไปแต่การเกิดดับสืบต่อเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยนะคะเพราะเนียนมากเมื่อกี้นี้ดับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีอะไรดับเพราะว่ามีสิ่งที่เกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะจุดประสงค์ก็คือว่าจากการที่ไม่เคยเข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏก็เป็นการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยเป็นผู้ที่ตรงเมื่อได้ฟังว่าสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยไม่เที่ยงหมายความว่าเกิดแล้วดับไปความจริงเป็นอย่างนี้นะคะและปัญญาที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเนี่ยจะต้องถึงการรู้สภาพธรรมะขณะนี้ว่าเกิดและดับจึงจะเป็นอริยสัจจะซึ่งอริยสัจจะที่หนึ่งเนี่ยทุกคนก็ผ่านมาแล้วนะคะตอนเป็นเด็กก็รู้กันทุกคนว่า1 2 3 4อริยสัจ4มีอะไรบ้างแต่แม้เพียง1เนี่ยก็จะต้องตรงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนี้ค่ะเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเป็นทุกข์ไหมคะแต่ว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อไม่เห็นการดับไปของสภาพธรรมะก่อนเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกของสิ่งที่ดูเหมือนเที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าสิ่งที่เคยมีในชาตินี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เลย ชาติก่อนอยู่ที่ไหนคะทำอะไรอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะอาจจะอยู่ไกลแสนไกลถึงโลกอื่นก็ได้แต่ลืมหมดเพราะฉะนั้นชาตินี้ค่ะก็เป็นอย่างนี้ลืมหมดเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างวันก่อนทำอะไรบ้างเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดมาเป็นยังไงบ้างเราก็จำได้เพียงเล็กน้อยค่ะแต่แล้วก็ต้องลืมเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะจำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนะคะเห็นจริงเมื่อวานนี้เยอะมากหายไปไหนวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานนี้เห็นเยอะเลยค่ะพรุ่งนี้ก็จำไม่ได้ละว่าวันนี้เห็นอะไรบ้างชีวิตก็เป็นแต่เพียงเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้อะไรแต่ว่ามีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนนะคะทำให้มีโอกาสที่จะมีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วก็สามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงจะมากหรือจะน้อยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะอยากประจักษ์การเกิดและดับของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไหมคะอยากก็ไม่สำเร็จนะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะโดยยังมีความเป็นเราอยากแต่ว่ากว่าจะรู้จริงๆนะคะว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราสุขเราทุกข์นะคะก็เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดโดยที่เราจะหวังหรือต้องการหรือไม่หวังก็ตามนะคะแต่ก็มีปัจจัยแล้วที่สภาพนั้นเกิดแล้วปรากฏเช่นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะจะสามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะโดยต้องไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่ค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่เคยรู้มาเลยว่าแท้ที่จริงละไม่มีเราต้องตรงต่อความเป็นจริงคืออนัตตามีจริงๆค่ะธรรมะเกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยมีแต่ไปตลอดนะคะเกิดขึ้นเป็นไปเกิดขึ้นเป็นไปที่จะย้อนกลับให้มีสิ่งนั้นอีกเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยยังพอใจอะไรไหมคะเมื่อวานนี้มีความติดข้องมีความพอใจนะคะสภาพธรรมะที่ติดข้องพอใจดับหมดแล้วแต่ความพอใจยังเหลือมาถึงวันนี้ที่จะพอใจสิ่งอื่นต่อไปไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินนะคะความพอใจก็ยังอยู่สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะเกิดไม่ว่าจะเห็นก็ติดข้องไม่ว่าจะได้ยินก็ติดข้องเหมือนเมื่อวานไหมคะแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าปัญญาสามารถที่จะละความติดข้องและความไม่รู้ที่สะสมมานานกว่าเพียงเมื่อวานนี้สะสมมานานแสนนานในสังสารวัฏค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจธรรมะในขณะนี้นะคะก็ต้องฟังและก็ไม่ต้องมีการหวังหรือคิดคำนวณว่าแล้วเมื่อไหร่ปัญหานี้ไม่ต้องมีเลยเพราะเหตุว่าตั้ง10ปีมาแล้วก็มีเห็นและก็มีฟังนะคะส่วนที่เห็นก็เห็นและก็ส่วนที่ฟังเข้าใจก็เข้าใจส่วนที่ติดข้องก็ติดข้องเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีทุกอย่างตามที่สะสมมามีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาสยานุสยะอาสยะกับอนุสยะนะคะอาสยะก็คือว่าสะสมทั้งดีและชั่วอนุสยะหมายความถึงส่วนที่จะต้องดับเพราะเหตุว่าเป็นส่วนที่ไม่ดีฟังแล้วก็เหมือนทุกวันนะคะคือค่อยๆสะสมความหมายของคำว่าอนัตตาว่าเป็นความจริง

0: นั่นคือเป็นผู้ตรงนะคะยังเป็นเราก็เป็นเราใครฟังธรรมะวันนี้แล้วไม่เป็นเรานี่เก่งมากหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ค่ะธรรมะทั้งนั้นแล้วก็หลากหลายแล้วก็รวดเร็วด้วยเพียงเมื่อกี้นี้ใครรู้บ้างคะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีเราเลยเป็นธาตุรู้คือจิตและเจตสิกนะคะที่เราใช้คำว่าสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะเหตุว่าเห็นบ้างคิดบ้างไม่มีรูปร่างแต่ว่ามีความคิดเกิดขึ้นมีการเห็นขณะนี้ก็กำลังเป็นสิ่งที่มีจริงๆและเราเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นเลิกหวังว่านะคะฟังวันนี้รู้วันนี้หรือว่าฟังอีกสัก10ปีแล้วก็จะรู้แต่ว่าความเป็นผู้ตรงจะทำให้ได้สาระจากพระธรรมถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่นะคะออกไปจากพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วด้วยเหตุนี้ความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะทำให้รู้ว่าความจริงขณะเนี้ยมีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสจากพระโอษฐ์ด้วยพระองค์ 2,500 กว่าปีคำนี้ไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าทุกคำเป็นวาจาสัจจะเป็นคำจริงทุกกาลสมัยจะไม่เปลี่ยนเป็นธรรมะทั้งหลายเป็นอัตตาไม่มีเลยนะคะแต่ว่าธรรมะทั้งหลายเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นอย่างนี้โดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยและเกิดแล้วก็ต้องหมดไปเมื่อกี้นี้ผ่านไปกี่นาทีขณะนี้ผ่านไปกี่นาทีเย็นนี้จะกี่นาทีเราดูเหมือนว่า1นาทีเนี่ยสั้นวินาทีก็สั้นแต่ธรรมะที่เกิดดับเร็วกว่านั้นเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าเราจะต้องฟังอีกนะคะแล้วก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงเมื่อสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆเมื่อวานนี้ก็เหมือนเดิมแต่เวลาที่ปรากฏลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยทีละหนึ่งหลายๆอย่างรวมกันไม่เป็นอย่างนั้นได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับทางนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปเข้าใจไปสะสมไปนะคะเพื่อละความไม่รู้ซึ่งทำให้เกิดความติดข้องคิดว่าสภาพธรรมะขณะนี้ไม่ได้ดับเลยจนกว่าจะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ฟังแล้วเป็นยังไงคะท้อถอยหรือว่าปีติที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีการตั้งต้นแล้วแล้วก็ตั้งต้นมาแล้วอาจจะหลายหลายครั้งนะคะแต่ว่าความเข้าใจของกำลังได้ฟังขณะนี้ค่ะก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าฟังแล้วเข้าใจความจริงว่าขณะนี้สภาพธรรมะไม่ใช่เราเกิดขึ้นแน่ๆค่ะเพราะกำลังปรากฏแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เลยแล้วอยู่ไหนแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นฟังเพื่อสะสมความเห็นถูกนะคะจนกว่าจะค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งวันนี้ค่ะจะพูดเรื่องเห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏดีไหมคะเพราะว่ากำลังเห็นกำลังเห็นจะให้พูดเรื่องอื่นก็คงจะไม่เข้าใจเท่ากับพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งจะรู้ได้ค่ะว่ายากแสนยากเพียงแค่ธรรมะที่เห็นกับธรรมะที่ปรากฏให้เห็นนะคะกว่าจะมีความเข้าใจถูกจริง
1: ๆกับท่านอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ในความเป็นจริงนะคะรู้สึกว่าบัญญัติเนี่ยฮะจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเข้าใจว่าเป็นจริงทั้งๆที่บางสิ่งบางอย่างก็ล่วงไปแล้วนะฮะเราก็ไม่มีความเข้าใจแต่เราก็มีการยึดถือสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วก็บัญญัติดูเหมือนมันจะเป็นความจริงมากกว่าจิตเจตสิกรูป
0: ค่ะการฟังธรรมะนี่นะคะถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงๆที่จะทำให้เราไม่ลืมและเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะก็คือการเข้าใจธรรมะทีละคำให้ชัดเจนขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้คุณชุมพรกล่าวคำหนึ่งคือคำว่าบัญญัติมาจากภาษาบาลีว่าปัญญัตตินะคะเชิญคุณคำปันให้ความหมายด้วยค่ะ
2: ครับในความหมายของปัญญัตติหรือว่าบัญญัตินี่นะครับก็คือให้รู้โดยประการนั้นๆ นะครับเมื่อมีสภาพธรรมที่มีจริงๆที่

0: ะจึงมีบัญญัตินะครับแต่ต้องเข้าใจว่าธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆนั้นมีจริงมีลักษณะให้รู้ตามความเป็นจริงได้แต่บัญญัติไม่มีจริงนะครับแต่ที่มีการเรียกว่าเป็นบัญญัติก็เพราะว่าสืบเนื่องมาจากความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะแสดงความลึกซึ้งและความละเอียดแม้แต่คำเดียวคือคำว่าบัญญัติในภาษาไทยนะคะหรือว่าปัญญัติในภาษาบาลีถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยจะมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างมีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะเพราะอะไรจึงคิดว่ามีสิ่งนั้นอย่างคนนะกำลังเห็นคนแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะเห็นอะไรนี่ค่ะคือความละเอียดซึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงละเว้นสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏทั้งวันแม้ว่ามีอย่างอื่นด้วยแต่เห็นเนี่ยไม่ได้เคยปรากฏว่าหายไปตราบใดที่ยังมีการลืมตานะคะก็ต้องมีการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่ามีใครเข้าใจบ้างถูกต้องตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะเห็นอะไรแค่กำลังเห็นจริงๆยังไม่รู้เลยค่ะว่าเห็นอะไรคงไม่มีใครคิดถึงคำที่ธรรมดาสั้นมากแต่ก็ชัดเจนนะคะแต่ก็ยังไม่เข้าใจความนั้นอย่างลึกซึ้งคือเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านี้ค่ะที่ไม่ลืมว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่ว่ามีคนแต่ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แล้วก็เราเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยเป็นคนนั้นคนนี้นี่ก็ลวงแล้วนะคะไม่ให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ค่ะมีเห็นอย่างหนึ่งต้องมีนะคะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงต้องเป็นผู้ตรงว่าในขณะนี้ขณะที่เห็นเนี่ยค่ะจะมีอย่างอื่นรวมอยู่ที่นั่นได้ไหมคะถ้าเข้าใจถูกต้องว่าจิตคือธาตุรู้เนี่ยค่ะมีจริงๆเกิดขึ้นนะคะรู้เพียงหนึ่งเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งจะรู้สองสามสี่ห้าอย่างไม่ได้และแต่ว่าจิตนั้นเป็นประเภทใดเช่นขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่มีธาตุได้ยินที่เราใช้คำว่าจิตได้ยินหรือเราเคยเข้าใจว่าเป็นเราได้ยินนะคะเสียงก็ปรากฏไม่ได้แค่นี้ค่ะเช่นเดียวกับทางตาถ้าไม่มีเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาเป็นปัจจัยให้มีธาตุเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้แค่นี้ก็ไม่มีอะไรละถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏและไม่มีตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยตรงกับคำว่าอนัตตาแต่กว่าจะไถ่ถอนความเข้าใจว่าเห็นคนก็ต้องฟังจนกระทั่งว่าไม่ลืมนะคะว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความเข้าใจถูกในทุกสิ่งที่มีจริงและก็ไม่เว้นเลยทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวลาเราใช้คำว่าบัญญัติเนี่ยเหมือนเข้าใจแต่มาจากไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็คืออะไรบัญญัติไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้าเข้าใจความหมายว่าบัญญัติคืออะไรแต่ว่าก่อนที่จะรู้ว่าบัญญัติมีแต่ว่าคืออะไรเราต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีก่อนว่าหนึ่งมีเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ถูกเห็นแต่สิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยใครจะรู้เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็ยังน้อยกว่าจิตนะคะซึ่งเกิดดับเร็วกว่าแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะเกินปัญญาที่สามารถที่จะประจักษ์อย่างนั้นจนกว่าความเข้าใจหรือปัญญาความเห็นถูกต้องเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นจนเป็นความเข้าใจชัดเจนขึ้นละคลายความไม่รู้จึงสามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก่อนที่จะประจักษ์การเกิดดับให้ทราบว่านะคะการฟังธรรมะเนี่ยต้องละเอียดแล้วก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่ารู้อะไรเหมือนกับว่าเราฟังมาหลายปีแต่หลายปีนะคะเราเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาจริงๆหรือเปล่าดิฉะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยนะคะก็จะข้ามไปเป็นชื่อบัญญัติแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆเกิดดับสืบต่อในขณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เลยนะคะต้องมีสภาพที่สามารถกระทบตา ทางธรรมะที่ตรัสเป็นภาษามัคคธีภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณะหรือจะใช้คำว่าวันนะหรือจะใช้คำว่านิพาใช้คำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังปรากฏขณะที่ตากำลังเห็นขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นโดยอาศัยตาเนี่ยนะคะมีสิ่งนี้กำลังปรากฏไม่เรียกว่าอะไรได้ไหมคะกำลังปรากฏแล้วต้องเรียกอะไรแต่ถ้าไม่เรียกก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่าวันนะวันโนเนี่ยก็ไม่ใช่ภาษาไทยแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่สามารถเห็นได้ขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏไม่ประจักษ์การเกิดดับเลยของสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ให้เกิดดับก็ไม่ได้นี่คือธรรมะเกิดดับเร็วจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆมีจริงๆไหมคะเดี๋ยวนี้รูปร่างสันฐานต่างๆมีไหมคะมีแต่ไม่ประจักษ์ว่าธาตุที่สามารถกระทบตาเกิดดับจนปรากฏเป็นนิมิตตะเครื่องหมายให้รู้ว่ามหาภูตรูปสี่มีที่ไหนก็จะต้องมีรูปรูปหนึ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็ปรากฏให้เห็นก่อนที่จะเป็นนิมิตตะนี่แสดงความเร็วขนาดไหนคะเพราะว่าเห็นไม่มีการรู้เลยแต่มีนิมิตปรากฏเร็วขนาดนั้นนะคะและนิมิตเครื่องหมายที่ปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะก็ทำให้รู้ได้โดยประการนั้นคือปัญญัตติจำละรูปร่างอย่างนี้เป็นอะไรอย่างเด็กเกิดใหม่เนี่ยไม่รู้เลยเห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่การจำที่เห็นบ่อยๆนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเห็นแล้วจำได้ทันทีเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นคือปัญญัตติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีไหมคะบัญญัติหรือปัญญัติกำลังมีแต่ถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบตาเกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานรูปร่างสันฐานขณะนี้ก็ไม่มีแต่ว่าเมื่อสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นและไม่เคยรู้นะคะก็มีความหลงยึดถือสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตต่างๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ได้โดยอาการของบัญญัติเพราะฉะนั้นคำถามของคุณชุมพรว่ายังไงคะ
2: หมายถึงท่านอาจารย์ว่าทุกอย่างเป็นความจริงฮะแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยโลกของความเป็นจริงมันเป็นบัญญัตินะคะ
1: อย่างค่ะโลกของความเป็นจริงต้องมีสภาพธรรมะอย่างที่กล่าวแล้วใช่ไหมคะอย่างธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะมีรูปที่สามารถกระทบตาได้และต้องมีตาคือสิ่งที่สามารถกระทบกับรูปที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะเท่านั้นเองค่ะที่เป็นปัจจัยให้จิตเห็นขณะนี้เกิดขึ้นแล้วก็การเกิดดับอย่างเร็วต่างหากที่ทำให้เกิดนิมิตสันฐานต่างๆนะคะแล้วจึงมีสภาพจำคือสัญญาจำเป็นอัตตสัญญาจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นเพราะอัตตสัญญานะคะจำนิมิตเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ในนิมิตนั้นว่าเป็นอะไรซึ่งก็คือความหมายของปัญญัตติรู้ได้โดยอาการของนิมิตต่างๆของรูปเพราะฉะนั้นความจริงคือมีสภาพธรรมะที่กระทบตาได้แล้วก็ตาก็ต้องมีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้จริงๆแต่ว่าเพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดดับสืบต่อเร็วจนไม่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาแล้วก็เกิดดับซึ่งทำให้เกิดนิมิตรูปร่างต่างๆจึงรู้ได้โดยอาการของนิมิตคือปัญญัตติว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความจริงคืออะไรคือเห็นกับสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แต่ว่าเกิดดับเร็วนะคะจนกระทั่งสามารถปรากฏเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะจริงๆนิมิตมีไม่ได้รูปร่างสันฐานมีไม่ได้และถ้าไม่มีนิมิตรูปร่างสันฐานจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบัญญัติเป็นการรู้นะคะนิมิตตะคือสิ่งที่กระทบตาและสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยเกิดดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นทางตาก็ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคำไหนไม่จริงบ้างฟังธรรมะต้องรู้นะคะว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงและความเข้าใจมีแค่ไหนต้องเป็นคนที่ละเอียดมากค่ะมิฉะนั้นก็ใช้คำที่เราไม่รู้จักนะคะเราจะบอกคนอื่นว่าเห็นบัญญัติจริงหรือเปล่าต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ขณะนี้เกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นเหมือนนิมิต ต่างๆเหมือนเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกนะคะแล้วก็แกว่งเป็นวงกลมเราจะไม่เห็นการเกิดดับของแต่ละขณะของแสงไฟแต่จะเห็นเป็นแสงไฟที่เป็นวงกลมคือนิมิตฉันใดนะคะตั้งแต่คิ้วตาจมูกปากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าของคนของสัตว์ของวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามก็ปรากฏว่าเหมือนไม่ดับเลยแต่เพราะเกิดดับอย่างเร็วค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ความจริงได้เนี่ยต้องนานแค่ไหนกว่าจะเข้าใจถูกต้องนะคะจนกระทั่งละความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจึงสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจหรือเข้าถึงปฏิปฏิเข้าถึงเฉพาะลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะกว่าจะประจักษ์การเกิดดับมิฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กลายเป็นสิ่งที่แสนง่ายคือไม่รู้อะไรเลยแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะจนกระทั่งต้องอาศัยการฟังและพิจารณาว่าจริงไหมเมื่อจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองตอนนี้ทราบว่าบัญญัติคืออะไรแล้วใช่ไหมคะแล้วทำไมจึงเห็นเป็นบัญญัติเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็ว
2: ท่านอาจารย์กรุณาพูดถึงสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแล้วก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วจึงทำให้รู้ความเป็นบัญญัติภายหลังฮะแต่บางคน
1: นิดก่อนค่ะ
2: ค่ะแม้แต่ตัวเองฟังเนี่ยฮะบางทีมีความฝันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะบางทีก็ยังคิดว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยฮะจำความฝันได
1: ้แต่เรารู้นี่ค่ะว่าฝันหรือตื่นแต่ไม่รู้ว่าต่างกันยังไงใช่ไหมคะแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้ฝันหรือเปล่าก็ยังมีความฝันหลายแบบนะคะราบใดที่ยังเหมือนฝันเพราะว่าในฝันก็คือคิดว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ก็มีคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นคิดเพราะฉะนั้นในขณะที่ฝันก็มีเรื่องอาจจะเป็นเรื่องคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพียงคิดเพราะฉะนั้นกว่าจะตื่นนะคะคือรู้ว่าทุกขณะเนี่ยเป็นเพียงธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็ต่างกันคือขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดในฝันมีคิดแต่ไม่มีเห็นถูกต้องไหมคะจึงเรียกว่าฝันเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วมีคิดแต่เพราะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยมีเสียงที่ปรากฏทางหูด้วยก็เลยเข้าใจว่าไม่เหมือนขณะที่ฝันเพราะในฝันไม่มีอะไรเลยมีแต่คิดเห็นจริงๆก็ไม่มีได้ยินจริงๆก็ไม่มีแต่แสดงให้เห็นถึงความจำค่ะสิ่งที่มีแล้วเนี่ยนะคะสภาพจำมีจริงๆจำหมดทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะมีสภาพธรรมะที่ตรึกนึกถึงสิ่งที่จำไว้นะคะคิดเป็นเรื่องราวต่างๆก็เหมือนเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นธรรมะยิ่งฟังก็คือยิ่งเข้าใจความจริงตั้งแต่เกิดจนกว่าจะมีการเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่การที่จะให้รู้แจ้งในอริยสัจ4เนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าข้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้แม้แต่กำลังเห็นเนี่ยถ้ายังจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้นั่นเป็นอัตสัญญาแล้วก็จะประจักษ์ความเป็นอนัตสัญญาได้อย่างไรถ้ายังคงเป็นอัตสัญญาอยู
3: ่กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าเมื่อมองเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่านิมิตนี้เป็นสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเปล่า
1: ค่ะขณะนี้มีนิมิตไหมคะเดี๋ยวนี้เองมีนะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่เห็นจะมีไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีเห็นและก็มีสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้
3: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาได
3: ้ค่ะ
1: เสียงกระทบตาไม่ได้แข็งกระทบตาไม่ได้แต่มีสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งกำลังกระทบตา
3: ค่ะ
1: และถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้ว่ามีแต่เมื่อปรากฏและเกิดดับอย่างเร็วมากนะคะเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วเนี่ยก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเดี๋ยวนี้มีไหมคะรูปร่างสันฐาน
3: มีค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นรูปร่างสันฐานนั่นนะคะคือนิมิตตะของสิ่งที่มีจริงที่กระทบตาและกำลังเกิดดับ
3: แต่เป็นลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏทางตา
1: ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตานิมิตมีไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีเห็นก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เพราะไม่รู้ความจริงของเห็นและไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดดับเร็วมากส่วนที่ปรากฏจึงปรากฏเป็นเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: เช่นสมมุติว่าเห็นดอกไม้นะคะ ก็ดอกไม้ก็เป็นบัญญัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คิดไปว่าลักษณะที่แท้จริงของดอกไม้น่าจะเป็นเช่นแข็ง
1: กระทบตาไม่ได้ค่ะแต่ที่มหาภูตรูปสี่จะต้องมีรูปอีกที่เกิดกับมหาภูตรูปสี่นะคะมีสิ่งที่กระทบตาและกำลังมองเห็นขณะนี้ซึ่งธาตุแข็งกระทบตาไม่ได้แต่รูปหนึ่งที่เกิดพร้อมกับมหาภูตรูปเนี่ยจะใช้คำว่าวันณะวันโนหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช้คำเลยก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นรูปนี้อยู่ที่มหาภูตรูปเพราะความต่างกันของมหาภูตรูปเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นนิมิตต่างแม้แต่ผลไม้ดอกไม้เนี่ยค่ะก็มีแต่เพียงรูปที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่รูปมหาภูตรูปสี่นะคะยังมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหลากหลายแม้เพียงรูปเพียงแค่มหาภูตรูปกับรูปอื่นๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็เหมือนกันเมื่อกี้นี้ขอสมมตินะคะมีคนเดินเข้ามาในห้องเนี่ยค่ะกำลังจะนั่งนะคะเห็นใช่ไหมคะ
3: เห็นค่ะ
1: ถ้าไม่มีมหาภูตรูปเลยจะมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏว่าเป็นนิมิตของคนไหม
3: ไม่มี
1: ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นมีรูปหนึ่งที่สามารถกระทบตาทำให้เห็นเป็นคนทำให้เห็นเป็นดอกไม้ทำให้เห็นว่าออกจากห้องไปหรือว่าเข้ามาในห้อง
3: ค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เข้าใจว่าวันณะนะฮะหรือสีที่เห็นเนี่ยเป็นสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ท่านนิมิตแล้วเป็นไหมคะ
1: เพราะเกิดดับอย่างเร็วเองค่ะจึงปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆที่ดอกไม้มีตาไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะแต่คนมีไหมคะก็เป็นนิมิตของรูปที่ต่างกันคนรูปร่างหน้าตาเหมือนกันไหมคะ
3: ไม่เหมือนค่ะ
1: ค่ะเหมือนดอกไม้ผลไม้ก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน
3: ถ้าอย่างนั้นนิมิตเนี่ยแค่สิ่งที่เราจำได้เนี่ยนะคะ
1: ขอประทานโทษนะคะคำว่านิมิตหมายความถึงสภาพธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลยที่เกิดดับเพราะว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้แม้แต่จิตเห็นขณะนี้นะคะก็เป็นวิญญาณนิมิตจักขุวิญญาณนิมิตเพราะเหตุว่าเกิดดับจนไม่ปรากฏเลยค่ะเหมือนเห็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีทั้งรูปะนิมิตนะคะรูปนิมิตทั้งหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงหนึ่งขณะจิตนะคะแต่เกิดจนกระทั่งปรากฏว่าเดี๋ยวนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทนานิมิตแม้แต่ความจำสัญญาเจตสิกที่จำมากมายเหลือเกินค่ะจำสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าไม่ใช่เสียงและยังจำนิมิตตะของสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นความจำนี้ก็ไม่ใช่หนึ่งขณะจึงเป็นสัญญานิมิตและขณะนี้ค่ะกำลังถูกปรุงแต่งได้ความจำได้เคยเห็นชอบไม่ชอบเป็นต้นนะคะสภาพธรรมะอื่นๆทั้งหมดเป็นสังขารนิมิตและจิตแต่ละขณะที่กำลังเกิดดับขณะนี้ค่ะหนึ่งขณะรู้ไม่ได้ใครจะรู้จักขูวิญญาณที่กำลังเห็นหนึ่งขณะเดี๋ยวนี้บ้างที่จะปรากฏว่ามีก็เป็นวิญญาณนิมิตให้รู้ว่าขณะนี้เป็นจิตประเภทใดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะก็มีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราใช้คำว่าขันธ์ห้าเพราะเกิดดับอย่างเร็วมากทุกอย่างปรากฏเป็นนิมิตทั้งหมดค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นนิมิตนี่ก็เป็นธรรมะ
1: เครื่องหมายของสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับสืบต่อจนปรากฏให้รู้ได้ว่าเป็นอะไรแต่ละหนึ่งสัญญาความจำเวทนาความรู้สึกวิญญาณเป็นสภาพรู
3: ้เพราะฉะนั้นลักษณะที่แท้จริงของนิมิตนี่ก็รวมทั้งหมดที่ท่านอาจารย์กล่าวมาเมื่อกี
1: ้ลักษณะของนิมิตเพราะใช้คำว่านิมิตตะเนี่ยไม่ใช่หมายความถึงหนึ่งเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยเมื่อเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: ค่ะ
1: เห็นมีแน่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีแน่ทุกคนไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นอะไรนี่เป็นปัญหาคือว่าเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะคนสัตว์ปรากฏเมื่อไหร่ถ้าไม่เห็นจะมีไหมในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะถ้าไม่มีเห็นแต่ว่าเมื่อเห็นมีและจะให้เห็นเนี่ยเห็นอะไร ก็ต้องเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นพูดธรรมดาเหมือนกับว่ากำปั้นทุบดินใช่ไหมคะไม่เรียกชื่ออะไรก็ได้เพราะว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงๆใครจะปฏิเสธว่าไม่เห็นไม่ได้แต่ว่าเพราะไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมีอวิชชาความไม่รู้มานานแสนนานนะคะที่ไม่รู้ก็เพราะเหตุว่าเกินวิสัยที่จะรู้ได้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่เป็นการแสดงให้รู้แล้วว่านะคะที่ปรากฏเป็นนิมิตเนี่ยต้องมีสภาพธรรมะแต่ว่าทำไมปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาธรรมะคือเพื่อเข้าใจพระปัญญาคุณและรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เกิดดับแสนเร็วพระองค์สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงของหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะว่าเห็นขณะนี้ก็นับไม่ถ้วนเพราะว่าเหมือนไม่ดับเลยจึงแสดงว่านับไม่ถ้วนถ้าเห็นว่าดับก็นับได้ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5แต่นี่เกิดดับสืบต่อจนไม่รู้ได้ก็ปรากฏเหมือนว่าเห็นตลอดเวลาแต่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดว่าเห็นเพียง1ขณะเท่านั้นเองค่ะแล้วจิตนั้นดับแล้วก็มีจิตอื่นๆเกิดสืบต่อแต่ละวาระจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏต่างๆก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ใครจะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยจริงๆค่ะแต่ว่าสิ่งนั้นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นจะไปบอกว่าจริงได้ยังไงเพราะไม่มีแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้เพราะว่ามีจริงๆกำลังปรากฏอย่างนั้นจริงๆแต่เพราะความรวดเร็วนะคะเหมือนแกว่งก้านธูปหนึ่งก้านให้กลมเป็นวงกลมไม่เห็นการเกิดดับตั้งแต่จุดแรกจนกระทั่งกว่าจะเป็นวงกลมแต่ว่าเห็นเป็นวงกลมแล้วเพราะฉะนั้นรูปขณะนี้นะคะก็เช่นเดียวกันรูปทุกรูปหรือสภาพธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะเกิดขึ้นระดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงลวงเพราะอวิชชาให้ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีนะคะจนสามารถเข้าใจจิตหนึ่งขณะประกอบด้วยสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกเท่าไรและอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไปโดยแต่ละหนึ่งนั้นเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรเนี่ยค่ะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนผู้ที่มีโอกาสได้ฟังนะคะคิดเองไม่ได้ฟังธรรมะแค่คำเดียวคิดเองต่อผิดหมดเพราะจะเข้าใจไหมคะว่าขณะนี้เห็นอะไรไม่ได้มีการพูดถึงสิ่งที่ปรากฏเลยไม่มีการพูดถึงเห็นซึ่งเกิดดับเลยซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนนะคะที่จะทำให้เรารู้ความจริงว่าคำว่าตรัสรู้หมายความถึงรู้ความจริงถึงที่สุดถึงที่สุดของสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คือว่ามีสิ่งที่สามารถกระทบตาเสียงกระทบตาไม่ได้เสียงกระทบหูได้ในขณะนั้นต้องไม่มีเห็นคนละหนึ่งขณะเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยก็ค่อยๆรู้ขึ้นว่าเพราะอะไรจึงไม่รู้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือต้องฟังจนเข้าใจความละเอียดจึงสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะและรู้ในความเป็นอนัตตาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเลยค่ะว่าต้องมีสิ่งที่กระทบตานะคะเกิดดับเร็วมากจนปรากฏเป็นนิมิตตานิมิตตาหมายความถึงรูปร่างสันฐานนะคะคนเนี่ยไม่มีคิ้วไม่มีตาไม่มีจมูกถ้าเป็นคนได้ไหมเพราะฉะนั้นมีนิมิตของตามีนิมิตของคิ้วจมูกปากทั้งหมดเลยค่ะก็คือรูปซึ่งเกิดดับสืบต่อแค่หนึ่งคนแต่ว่าโลกทั้งโลกนี่มีคนเท่าไหร่นอกจากสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนยังมีโต๊ะมีเก้าอี้มีสารพัดอย่างก็แสดงว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นเข้าใจพระปัญญาคุณทรงตรัสรู้อย่างไรทรงแสดงความจริงอย่างนั้นให้ไม่หลงทางให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดว่าไปรู้อย่างอื่นนะคะแต่ว่าสิ่งอื่นซึ่งดับแล้วรู้ไม่ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะฟังสิ่งที่กำลังมีจริงๆค่ะให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าขณะนี้เห็นนิมิตะเพราะรูปที่กระทบตาได้เนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณจนไม่เห็นการเกิดดับเห็นเพียงนิมิตรูปร่างสันฐานนะคะซึ่ง ทำให้มีการรู้ในสิ่งที่ปรากฏรู้ได้โดยประการนั้นๆคือโดยนิมิตอย่างนั้นโดยสิ่งที่ปรากฏอย่างนั้นก็เลยรู้ว่าเป็นคนบ้างเป็นอาหารบ้างเป็นผลไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้บ้างนี่ก็คือว่าอยู่ในโลกของความไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่เราเคยได้ยินคำว่าทุกขะอริยสัจทุกขะที่นี่หมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงจะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะเหตุว่าสุขของเรานะคะก็คือสิ่งนั้นเนี่ยเที่ยงพอที่จะทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะนานมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เพียงเกิดและดับไปความไม่เที่ยงนั้นสั้นมากเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงอย่างนั้นเมื่อไหร่นะคะยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่นะคะเพียงแค่หนึ่งเบื้องต้นคือทุกขะอริยสัจซึ่งกว่าจะรู้ได้ก็คือว่าฟังจนคลายความไม่รู้และความติดข้องจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เราใช้คำว่ารู้แจ้งความจริงคือวิปัสสนาญาณนะถึงจะเริ่มเกิดแต่ว่ามีมากนะคะหลายขั้นไม่ใช่เพียงขั้นที่หนึ่งก็จะไปละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแล้วก็รู้แจ้งนิพพานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งละเอียดยิ่งเพื่อค่อยๆสะสมความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ด้วยตัวเองนะคะว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังระดับไหนเช่นได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้มีรูปที่สามารถกระทบตาได้อยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมนี่เองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏกระทบตาเนี่ยหลากหลายเพราะว่าส่วนผสมของธาตุดินน้ำไฟลมหลากหลายรสก็ต่างกันสีสันวรรณะก็ต่างกันความอ่อนความแข็งของสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสก็ต่างกันต่างกันอย่างละเอียดยิ่งนะคะจนกระทั่งปรากฏเป็นสิ่งต่างๆซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้เนี่ยนะคะเข้าใจอย่างนี้ว่านี่คือธรรมะมีสภาพจริงๆซึ่งทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นโดยละเอียดยิ่งให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนค่ะเพียงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยใครยังหวังว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เร็วบ้างไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะแต่สะสมการละความไม่รู้และสะสมความรู้ซึ่งค่อยๆทำให้ละคลายความเป็นตัวตนเพราะรู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะจริงๆและปรากฏทีละหนึ่งสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาปรากฏทางอื่นไม่ได้สภาพธรรมะที่ปรากฏทางหูหนึ่งอย่างก็ปรากฏทางอื่นไม่ได้สภาพธรรมะที่ปรากฏทางจมูกก็ปรากฏทางอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยนะคะโดยธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมด้วยสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอีกมากก็เป็นสิ่งซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆรู้ว่าธรรมะคืออย่างนี้ไม่หลงว่าธรรมะคืออย่างอื่นสอนให้ติดข้องไม่ใช่ธรรมะแน่นอนสอนให้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่ธรรมะแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงทุกขณะนะคะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพราะรู้ว่าอัธยาศัยของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากสะสมมาที่จะมีโมหะมากมีโลภะมากมีโทสะมากใครคะคนอื่นหรือเราหรือทุกคนจนกว่าความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วมากประมาณไม่ได้เลยจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนิมิตตะอย่างเห็นคนเห็นดอกไม้มีเห็นจริงมีสิ่งที่ปรากฏจริงแต่ความหลากหลายก็ทำให้เป็นนิมิตะนะคะเครื่องหมายต่างๆที่ปรากฏว่านี่ไม่ใช่คนเป็นดอกไม้นั่นคือนิมิตของสิ่งที่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นปัญญัติก็คือว่าสามารถรู้ได้โดยนิมิตของสิ่งนั้นจึงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่มีนิมิตก็รู้ไม่ได้จะไปรู้การเกิดดับทันทีเป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แม้ผู้ที่ประจักษ์การเกิดดับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามีปัจจัยที่จะรู้แจ้งการเกิดดับตลอดเวลาเพราะว่าขณะที่เห็นแล้วก็พูดแล้วก็คิดขณะนั้นไม่ใช่การประจักษ์แจ้งนอกจากผู้ที่มีปัญญาอย่างผ ผู้ที่หมดกิเลสแล้วอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ไม่มีกิเลสใดๆเลยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะที่กำลังได้ยินปัญญาสามารถที่จะรู้ทันทีพร้อมกับขณะที่ได้ยินว่าไม่ใช่เราแต่ปัญญาก็ต่างกันไปหลากหลายนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอรหันต์ของพระอนาคามีของพระสกทาคามีของโสดาบันก็หลากหลายกันไปแล้วแต่กำลังของผู้ที่สะสมมาด้วยว่าจะเป็นเลิศคือเอตทัคคะในทางหนึ่งทางใดหรือไม่ค่ะ
4: ที่แปลนิมิตว่าเครื่องหมายเนี่ยมันเข้ามาได้ไงคะคำว่าเครื่องหมายมาเกี่ยวข้องกับนิมิตยังไง
1: ค่ะเห็นอะไรคะเดี๋ยวนี้
4: สิ่งที่ปรากฏให้เห็น
1: มีเครื่องหมายไหมคะ
4: ปรากฏให้เห็นนะอันนี้ผมตอบไม่ได้จริง
1: ๆก็มีใครบ้างล่ะคะนั่งอยู่ที่นี
5: ่
1: ค่ะค่ะนี่เป็นเครื่องหมายหรือเปล่าคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้เป็นชื่อนะฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ต้องเรียกชื่อเลยบางทีไม่รู้จักชื่อแต่รู้แล้วว่าเป็นคนรู้ส่วนที่ละเอียดนิมิตต่างๆโดยว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นที่เคยเห็นเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะต้องอยู่ที่มหาภูตรูปใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมกระทบตาไม่ได้ต้องมีสิ่งที่เกิดพร้อมกับที่มหาภูตรูปนั้นเกิดอีกรูปหนึ่งเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบตาตาที่นี่คือจักขุปสาทะเห็นความละเอียดว่ากว่าธาตุรู้จะเกิดขึ้นรู้ได้เนี่ยต้องมีปัจจัยถ้าคนตาบอดไม่มีจักขุปสาทะจะไม่มีการรู้เลยไม่มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นนิมิตตะของสิ่งที่ปรากฏก็ไม่มีเพราะเหตุว่าไม่มีรูปที่สามารถทำให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเห็นอะไรคะถ้าเป็นคุณอนบเลยสิ่งที่กระทบตาได้ละเพราะเกิดดับเร็วมากจนปรากฏเป็นนิมิตค่ะมีแน่ๆคือธาตุดินน้ำไฟลมมีแน่ๆคือสิ่งที่อยู่ที่มหาภูตรูปที่กระทบตาได้แต่ว่ามหาภูตรูปนี่หลากหลายอ้วนผอมสูงต่ำใช่ไหมคะสีต่างๆผิวต่างๆพวกเนี้ยล้วนแต่เป็นส่วนผสมของมหาภูตรูปที่หลากหลายแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตอย่างดอกไม้เนี่ยค่ะมีตั้งหลายประเภทผักผลไม้ทุกชนิดก็มีมหาภูตรูปแต่สิ่งที่กระทบตาก็หลากหลายเพราะเกิดดับเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตตะหรือสันฐานเครื่องหมายของสิ่งที่มีว่าสิ่งนั้นเกิดดับนะคะไม่ใช่สิ่งอื่นเกิดดับเพราะฉะนั้นสันฐานของการเกิดดับของมหาภูตรูปเนี่ยก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเพราะมีการเกิดดับจึงมีนิมิตตะเพราะไม่สามารถที่จะรู้การเกิดดับถ้ารู้การเกิดดับนะคะจะไม่มีการที่จะหลงยึดถือว่าเป็นเราแต่แม้การเกิดดับก็เป็นนิมิตตะของสิ่งที่มีเพราะเร็วมากเมื่อมีนิมิตตะแล้วนะคะก็ปรากฏให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นปัญญัติไม่ต้องพูดเป็นคำก็มีบัญญัติสุนัขแมวนะคะเห็นเจ้าของใช่ไหมคะรูปร่างสันฐานสิ่งที่ปรากฏจำได้เห็นคนแปลกหน้าที่มาสุนัขและแมวก็ยังรู้บัญญัติใช่ไหมคะคนนี้ไม่ใช่คนที่เคยเห็นนี่ไม่ใช่เจ้าของเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยก็มีปัญญัติเมื่อนิมิตนั้นปรากฏให้รู้ได้จำได้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีคนที่รู้จักชื่อของใครก็ตามนะคะแต่เห็นนิมิตว่าไม่เหมือนกับคนที่เคยรู้จักหรือจำได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกของปรมัตถธรรมอยู่ในโลกของนิมิตอยู่ในโลกของบัญญัติกว่าจะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงทั้งหมดเนี่ยเป็นความไม่รู้เป็นความไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องละเอียดอย่างยิ่งรอบคอบพิจารณาความลึกซึ้งนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจจริงๆได้มิฉะนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินชื่อมีเป็นที่พึ่งแต่ว่าพึ่งยังไงถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้จักคนที่เราพึ่งหรือเปล่าแต่ถ้ารู้จักนะคะก็จะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยนะคะต่อไปตลอดชีวิตแล้วแต่ว่าชาติไหนมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังก็รู้ว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะพึ่งได้จริงๆพึ่งให้เกิดความรู้ถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงในชาติที่เกิดมาแต่ละชาติ
3: คือว่าถ้าเราเห็นกุหลาบนะฮะไม่คิดถึงการเกิดดับอันนี้เราเห็นรูปใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเห็นนิมิตนิมิตนี้ไม่ใช่รูปแล้วเป็นความทรงจำ
1: ถ้าไม่มีรูปจะมีนิมิตไหมคะ
3: ไม่มีค่ะแต่ขณะที่เราเห็นได้เห็นทุกครั้งนี้เป็นนิมิตทุกครั้งไปเพราะเหตุว่ามันเกิดดับเร็ว
1: ๆถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้ไหมคะว่าเห็นนิมิต
3: ไม่ทราบค่ะแต่เกิดความสงสัยขึ้นว่าและแท้จริงเราเห็นอะไร
1: เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
3: ้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และสิ่งนั้นเป็นนิมิตเป็นความ
1: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะมีรูปร่างสันฐานหรือเปล่าเพราะเพียงกระทบตาปรากฏระดับ
3: ตอนที่เป็นนิมิตนี่กระทบตาจริงหรือเปล่าอาจารย
1: ์ถ้าไม่กระทบตาจะปรากฏได้ไหมคะ
3: ตัวเองเข้าใจว่าเกิดจากความจำ
1: ค่ะจำอะไร
3: จำรูปร่างสันฐานอันนั้นค่ะ
1: รูปร่างสันฐานอยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่ของจริงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มองเห็นหรือเปล่า
3: ตรงนี้แหละค่ะที่ไม่เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ค่ะแต่ละทางไปทางตาก็ปรากฏให้เห็นได้ทางหูก็ปรากฏให้ได้ยินได้ทางจมูกก็ปรากฏให้รู้ว่าจะเรียกกลิ่นหรือไม่เรียกกลิ่นก็ตามกลิ่นก็หลากหลายเป็นนิมิตตะของธาตุดินน้ำไฟลมนะคะในที่นั้นมีกลิ่นอยู่ด้วยนอกจากมีสิ่งที่สามารถกระทบตารูปหนึ่งยังมีกลิ่นอีกรูปหนึ่งที่สามารถกระทบจมูกได
3: ้ถ้าไม่มีการเกิดดับนะคะแล้วก็ไม่มีนิมิตถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็สัมผัส
1: ขอประทานโทษนะคะไม่มีการเกิดดับมีไหม
3: ไม่มีค่ะ
1: มีนิพพานอย่างเดียว
3: ค่ะท่านี้เนื่องจากมีการเกิดดับสิ่งที่เราเห็นที่เราคิดว่าเราเห็นทุกครั้งจึงเป็นนิมิตฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนิมิตเราไม่ได้เห็นของจริงไม่ใช่หรือคะ
1: นิมิตของอะไรคะ
3: ของสิ่งที่เราเห็นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอะไรจริง
3: ก็เห็นก็จริงนิมิตก็จริง
1: สิ่งที่ปรากฏเกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆจึงใช้คำว่านิมิตตะของสิ่งที่เกิดดับเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่าง
0: ๆท่านอาจารย์ครับเพราะเหตุใดธรรมะที่มีจริงๆจึงเป็นสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะรู้ตามความเป็นจริงครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเรานะคะรู้ไม่ได้แน่แต่ต้องเป็นคำที่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นซึ่งไม่ใช่เราเลยค่ะถ้าไม่มีการฟังและยังมีความเป็นเราไม่สามารถที่จะคิดแม้ความลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างถูกต้องได้เพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะก็คือสาวกหรือสาวกะนี่ค่ะคือผู้ฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และจะเห็นความลึกซึ้งละเอียดขึ้นนะคะแม้ในขั้นฟังซึ่งใช้คำว่าปริยัตตินะคะเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะถึงพร้อมทั้งขั้นต้นขั้นกลางและขั้นที่สูงที่สุดนะคะจากการได้ฟังนะคะปริยัตติแล้วเข้าใจพอที่จะมั่นคงที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่ได้ฟังแล้วว่าเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังทุกอย่างเป็นขั้นปฏิปัตติจนกระทั่งถึงประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงเป็นปฏิเวทะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามลำดับขั้นนะคะใครที่คิดว่าจะไม่ฟังแล้วก็จะรู้สภาพธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยธรรมะละเอียดขึ้นนะคะแม้ในขั้นการฟังภาคหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะและทำไมเราต้องพูดถึงสิ่งนี้ก็มีจริงๆถ้ามีจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงอย่างไรไม่ใช่ให้เราไปคิดเอาเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็สามารถทำให้เริ่มเข้าใจความลึกซึ้งนะคะตั้งแต่ขั้นต้นอย่างที่ได้กล่าวจริงนะคะว่าขณะนี้มีเห็นถูกต้องไหมคะแล้วเห็นอะไรคนไม่รู้ว่าต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แล้วปรากฏเกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏว่าเป็นรูปร่างสันฐานอย่างที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แต่นั่นก็คือว่ารูปร่างสันฐานที่ปรากฏนะคะไม่ใช่จิตเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพิ่มความละเอียดขึ้นมาอีกว่าจิตที่เห็นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแม้เป็นรูปร่างสันฐานก็ไม่รู้เพราะเหตุว่านะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเกิดดับก็ไม่มีการรู้และจิตเกิดดับก็ไม่มีการรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยใครรู้บ้างว่าขณะนี้จิตเห็นมีจริงๆแล้วเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือจิตหนึ่งนะคะคือจิตเห็น แต่ว่าจิตเห็นรู้อะไรไม่ได้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นวัตถุสิ่งต่างๆเพียงแค่เกิดเห็นระดับความละเอียดอย่างยิ่งนะคะด้วยเหตุนี้จิตจึงมีมากมายหลายประเภทเรากำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าทันทีที่จิตเห็นดับเนี่ยจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่เห็นจิตที่เกิดต่อไม่เห็นชั่วขณะเดียวที่เห็นดับนะคะจิตขณะต่อไปเกิดไม่เห็นแต่รู้สิ่งที่จิตเห็นรู้สืบต่อจนกระทั่งขณะใดที่ปรากฏเป็นนิมิตสันฐานนะคะก็หมายความว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่จิตเห็นแต่ยังมีจิตที่คิดถึงรูปร่างสันฐานเกิดสดับจนไม่รู้ว่าขณะไหนเห็นขณะไหนคิดใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นเป็นคนเลยเห็นเป็นวัตถุสิ่งต่างๆเลยแต่ขณะนั้นต้องมีจิตอื่นซึ่งไม่ใช่จิตเห็นนี่ค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะคือทรงแสดงการเกิดดับของจิตแต่ละหนึ่งขณะจนกระทั่งถึงขณะที่รู้ขณะนี้นิมิตปรากฏกับจิตที่นะคะไม่ใช่จิตเห็นแต่เป็นจิตที่เกิดสืบต่อเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏทำให้รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการรู้ว่าขณะนี้เห็นอะไรไม่ใช่จิตเห็นแต่เป็นจิตที่หลังเห็นแล้วนะคะมีนิมิตปรากฏแล้วจึงรู้ว่าอะไรเป็นคนหรือเป็นสัตว์นี่ก็ยิ่งละเอียดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะโดยละเอียดเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะค่อยๆคลายความไม่รู้ค่อยๆคลายการที่หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างละเอียดยิ่งขึ้นจริงๆนะคะไม่สามารถที่วันไหนล่ะจะรู้ว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นและต่อจากนั้นก็เป็นจิตอื่นซึ่งสามารถจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ในขณะที่เห็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเห็นมีเห็นและคิดนี่ค่ะสลับกันอย่างเร็วมากแต่ว่าต้องรู้ว่าขณะไหนเป็นจิตเห็นขณะไหนเป็นจิตที่กำลังคิดรู้รูปร่างสันฐานจนถึงขณะที่ยังรู้ชื่อด้วยนะคะเพราะเหตุว่ามีการเห็นจริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นเป็นเห็นนกก็เห็นปลาก็เห็นมดก็เห็นช้างก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นแต่ว่าหลังจากที่เห็นแล้วจิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าต้องรู้สิ่งที่ปรากฏที่เป็นนิมิตมิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารอย่างนกเนี่ยค่ะรู้ว่าอะไรเป็นอาหารสัตว์ทุกชนิดรู้นะคะงูเสือรู้หมดว่าอะไรเป็นอาหารเพราะนิมิตต้องเกิดเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงนะคะแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะว่าขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลนะคะเป็นจิตแต่ละประเภทซึ่งเกิดดับสืบต่อกันยิ่งลึกซึ้งลงไปอีกว่าที่ว่าจิตนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นนิมิตเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็จะมีเกิดจิตที่เกิดดับสืบต่อมากเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ายิ่งเข้าใจความละเอียดของธรรมะนะคะจึงจะค่อยๆละคลายในขั้นฟังแต่ก็ยังไม่ใช่การที่กำลังเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแต่เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะกระทบตาเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งจิตอื่นเนี่ยซึ่งเกิดต่อเนี่ยสามารถเกิดสลับกับจิตเห็นจนกระทั่งเหมือนกับว่ากำลังเห็นและกำลังรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร
3: เรียนถามท่านอาจารย์นะฮะคือเมื่อมาคิดดูว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นดอกกุหลาบมันก็ต้องมีเห็นทีนี้ดอกกุหลาบนี่ก็มีทั้งก้านทั้งใบแล้วก็ดอกก็สีไม่ได้สม่ำเสมอกันมีหลาย
1: ๆแสดงว่าจิตเห็นเกิดดับเท่าไหร่รูปเกิดดับเท่าไหร่จนปรากฏเป็นสันฐานของกลีบดอกไม้เป็นใบ
3: ค่ะก็ทำให้คิดว่านิมิตนี่เป็นปรมัตถ์หรือเป็นบัญญัติแล้วก็ถ้าเป็นปรมัตถ์มันเป็นนามหรือมันเป็นรูป
1: ยังไม่ต้องคิดเองนะคะฟังว่าขณะที่กำลังได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆที่กำลังพูดถึงหรือเปล่าเช่นเดี๋ยวนี้มีเห็นไหม
3: ค่ะ
1: และเดี๋ยวนี้มีนิมิตไหม
3: มีค่ะ
1: และเดี๋ยวนี้มีคิดไหม
3: มีค่ะ
1: ค่ะนี่แสดงอย่างย่อนะคะแต่ถ้าแสดงโดยละเอียดโดยวาระของจิตซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เนี่ยก็มีจิตที่เกิดดับต่อจากจิตเห็น มากมายหลายขณะและจิตที่คิดก็เกิดดับนะคะมากมายหลายขณะสลับขั้นกับจิตอื่นอีกมากมายหลายขณะก็แสดงว่าทั้งหมดนี่ค่ะถูกปกปิดไว้ด้วยการเกิดดับอย่างเร็วที่สุดของสภาพธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจค่ะว่าบัญญัติคืออะไรนิมิตคืออะไรปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงคืออะไร
3: ค่ะ
1: ขณะนี้เห็นจริงๆหรือเปล่าคะ
3: เห็นจริงๆค่ะ
1: มีสิ่งที่กระทบตาได้จริงๆหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วรู้การเกิดดับของเห็นและสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่า
3: ไม่เห็นค่ะ
1: ค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วมาก
3: ค่ะ
1: จนกระทั่งสิ่งที่เกิดดับสืบต่อที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะปรากฏเป็นนิมิตเครื่องหมายรูปร่างสันฐานต่างๆจริงหรือเปล่าคือต้องคิดว่ากำลังฟังเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่ได้เข้าใจความละเอียดยิ่งของแต่ละอย่างจนกว่าจะรู้ว่าธาตุรู้มีเกิดดับด้วยและก็สิ่งที่ปรากฏที่กระทบก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่สิ่งที่ปรากฏเกิดดับเนี่ยเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและดับไปสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเห็นนะคะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแต่เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วทั้งของจิตและของสภาพธรรมะที่ปรากฏและการคิดนึกด้วยขณะที่กำลังรู้เครื่องหมายสันฐานต่างๆขณะนั้นจิตเห็นดับแล้วค่ะพระจิตเห็นเพียงแต่เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเองค่ะจิตเห็นจะไปรู้อะไรอีกไม่ได้เลยนอกจากรู้สิ่งที่กำลังปรากฏที่กระทบตาแล้วก็ไม่ประจักษ์ด้วยว่าแท้ที่จริงก็เกิดดับทั้งสิ่งที่ปรากฏและตัวจิต
3: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นนิมิต
1: เราคงไม่ต้องไปคิดเองต่อนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยให้เข้าใจความจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือมีเห็น
3: มีเห็น
1: แล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
3: มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้ว
1: เร็วมากจนกระทั่งเห็นก็เหมือนกับเป็นเราเร็วมากจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเกิดดับก็เป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานต่างๆอย่างที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าก่อนนั้นต้องมีจิตเห็นเกิดก่อนและขณะที่มีนิมิตปรากฏนะคะก็เพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่จิตเห็นแต่เป็นสภาพที่คิดถึงรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะก็เกิดดับนับไม่ถ้วนทั้งจิตเห็นด้วยทั้งจิตคิดด้วยเพียงแต่ให้ทราบว่าจิตเห็นไม่ใช่จิตคิดค่ะ
3: ใช่ค่ะจิตเห็นไม่ใช่จิตคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเราเห็น
1: ก็ไม่เจ้าไปคิดอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้มีธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่าจิตเพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพียงแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏรู้แจ้งนะคะคือหมายความว่าไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏจะเป็นอะไรสภาพธรรมนี้รู้แจ้งเฉพาะในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่ใช่เข้าใจถูกนะคะเพียงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งนั้นก็จะไม่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่เมื่อความเป็นจริงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดก็เท่านั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อนะคะขณะนี้เร็วมากมายจนกระทั่งไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นเห็นขณะไหนเป็นคิดหรือใครรู้
0: ท่านอาจารย์ครับมีคำถามจากท่านผู้ร่วมสนทนาได้ฝากขึ้นมานะครับทำไมสภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อปรากฏจากการได้พิจารณาขันธ์ 5
1: ค่ะการพิจารณาขันธ์ 5พิจารณาเองหรือว่าฟังเข้าใจในความหมายของคำว่าขันธ์ขันธ์คืออะไรใช่ไหมคะเป็นเราหรือเปล่าแต่เท่าที่ได้ฟังทั้งหมดนี่ค่ะเราพิจารณาขันธ์ 5เพราะว่าไม่ได้กล่าวถึงแต่ละขันธ์ตามความเป็นจริงให้เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งขันธ์ต่างกันอย่างไรและเดี๋ยวนี้มีขันธ์ไหนที่กำลังรู้และค่อยๆ คลายความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจะยังคงยึดถือขันธ์นั่นแหละค่ะว่าเป็นเราแต่การที่จะค่อยๆ คลายนะคะการยึดถือขันธ์ก็ต้องรู้ว่าที่ใช้คำว่าขันเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเห็นขณะนี้เป็นขันหรือเปล่าเป็นนะคะเพราะเกิดจากปัจจัย ถ้าไม่มีจักขุปสาทะไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบได้แล้วก็ไม่มีกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้วนะคะจิตเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่คือความหมายของขันธ์คือหมายความถึงทุกอย่างที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเกิดแล้วจึงปรากฏถ้ายังไม่เกิดปรากฏไม่ได้เลยแต่ที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วเกิดแล้วเพราะอะไรไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นปัจจัยเฉพาะว่าถ้าเห็นเกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัจจัยถ้าได้ยินเกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัจจัยคิดเกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัจจัยไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเกิดดับใช่ไหมคะตามจดหมาย
0: ครับ
1: แต่ว่าก่อนที่จะปรากฏการเกิดดับปัญญารู้อะไรถ้าไม่มีปัญญาเลยจากการฟังนะคะจะคลายการยึดถือเห็นซึ่งเคยเป็นเราเห็นมาตลอดเนี่ยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีหนทางอื่นคือเราพิจารณาแต่ต้องเป็นการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆเห็นถูกต้องว่าเห็นเป็นเราไม่ได้แม้แต่ว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นว่าเห็นไม่ใช่เราแต่เห็นมีจริงและเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจึงจะเข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราพิจารณาเห็นแต่ต้องเป็นความเข้าใจจากขั้นการฟังจริงๆนะคะเมื่อกี้นี้ฟังแล้วคลายความเป็นเราจากเห็นหรือยังคะยังใช่ไหมคะฟังอีกเท่าไหร่ก็ลองดูเคยฟังมาแล้วทั้งนั้นค่ะเวลาพูดธรรมะเนี่ยก็จะไม่ขาดเรื่องเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ก็ยังไม่ได้คลายการที่ยึดถือสภาพเห็นเนี่ยว่าเป็นเราแม้เดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาศัยอะไรจึงทำให้สามารถเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแม้ในขั้นฟังว่าเห็นไม่ใช่เราจนกว่าจะมั่นคงนะคะที่ใช้คำว่าสัจจญาณเป็นปัจจัยให้มีการเริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะขณะนี้ค่ะมีเห็นจริงคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะคิดหรือเปล่าค่ะไม่ใช่รู้ตรงเห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตรงเห็นไม่ใช่คิดค่ะนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งว่าการที่สามารถจะละการยึดถือขันธ์หนึ่งขันธ์ใดเนี่ยนะคะเพราะมีความเข้าใจจากการฟังยิ่งละเอียดก็ยิ่งทำให้รู้ว่าสภาพที่ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาความไม่รู้และความติดข้องเนี่ยนะคะทำให้ไม่เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ายังคงมีอวิชชาความไม่รู้และมีความติดข้องไม่มีใครสามารถประจักษ์การเกิดดับด้วยเพียงการพิจารณาทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยอยากให้มีปัญญามากๆนะคะฟังแล้วไม่ใช่เราเห็นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปนี่คือความต้องการแต่ไม่ใช่การที่คลายความติดข้องในเห็นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้นะคะต้องมีปัญญาที่ค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าประจักษ์การเกิดดับของขันธ์นะคะเห็นขณะนี้เป็นขันธ์ได้ยินขณะนี้เป็นขันธ์ทุกอย่างที่มีจริงนะคะเกิดเป็นขันธ์ทั้งนั้นแล้วรู้ขันธ์ไหนไม่ใช่ไปรู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ฟังเรื่องเห็นจะรู้จักขันคือการเกิดขึ้นระดับไปก็คือขณะนั้นกำลังเข้าใจเฉพาะเห็นซึ่งสิ่งอื่นจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ต้องถึงเฉพาะปฏิปฏิภาษาบาลีนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติหมายความว่าความเข้าใจจากการฟังนะคะเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาให้เกิดการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งและก็ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับได้จะต้องมีการคลายเพราะความเข้าใจสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าประจักษ์การเกิดดับนะคะต้องมีเหตุที่จะให้ถึงการประจักษ์แจ้งไม่ใช่คิดว่าเพียงฟังแค่นี้และพิจารณาแค่นี้แล้วก็จะไปประจักษ์การเกิดดับได้เพราะต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงใช้คำว่ารู้แจ้งคือวิปัสสนาญาณะสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะหนึ่งทีละหนึ่งนะคะจึงจะกล่าวได้ว่ารู้จริงๆในสิ่งนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีสิ่งอื่นปะปนสิ่งนั้นได้เลยเมื่อกี้นี้นะคะก็บอกว่าไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วมีอะไรเห็นไหมคะความเป็นผู้ตรงแม้แต่คำถามธรรมดาเนี่ยค่ะไม่มีเราแล้วมีอะไรถ้าตอบว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคนนั้นเข้าใจคำว่าธรรมะแค่ไหนและถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่าไม่มีเรา แต่มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งสิ่งที่มีจริงนี่ค่ะก็คือความหมายของธรรมะแต่ถ้าเราจะตอบว่ามีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าพอเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงที่ใช้คำว่าธรรมะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ของใครแต่มีจริงๆนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นเห็นขนาดนี้ค่ะถ้าถามว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าตอบว่าเป็นธรรมะเร็วมากเลยแต่ว่า

0: แต่ละหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยหลากหลายมากมายคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเวลาถามว่าขณะนี้ไม่มีเราแล้วมีอะไรตอบว่ามีธรรมะตรงไหมคะตรงในขั้นฟังแต่ต้องละเอียดกว่านั้นอีกนะคะว่าที่ตอบไปนั้นอะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่ได้สาระแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆว่าฟังเข้าใจนะคะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งทั้งหมดไม่ว่าขณะไหนที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแสนสั้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้จริงๆในสภาพธรรมะนั้นสภาพธรรมะนั้นดับแล้วค่ะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะก็คือในขณะนี้นะคะเห็นมีจริงจะกล่าวว่าเป็นธรรมะก็ได้ในภาษาหนึ่งแต่ว่าภาษาที่จะทำให้ไม่มีอะไรปิดกั้นด้วยคำอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เห็นจริงๆแล้วก็ตอบว่าเห็นไม่ใช่เราก็ต้องมีความเข้าใจว่าที่ตอบอย่างนี้เพราะเริ่มเข้าใจว่าเห็นเกิดโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับไม่ให้เกิดและเกิดแล้วก็ดับไม่มีใครสามารถที่จะบังคับไม่ให้ดับเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เห็นยังเป็นเราอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เป็นเราเลยพระธรรมง่ายมากเพียงแค่พูดไม่กี่คำก็ไปเข้าใจได้แล้วว่าไม่ใช่เราแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถึงจะตอบถูกแต่ความเป็นผู้ตรงว่าขณะนี้ยังไม่รู้จักเห็นเพราะอะไรคะมีเสียงมีคนมีความคิดนึกต่างๆรวมอยู่มากมายจะชื่อว่ารู้จักเห็นในขณะที่เห็นจริงๆเกิดขึ้นระดับไปยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็รู้ได้นะคะว่าพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงธรรมะเนี่ยค่ะแสดงตั้งแต่ขั้นต้นขั้นฟังเข้าใจจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงได้ที่เรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือตรัสรู้ความจริงตรัสรู้คือรู้ความจริงจนถึงที่สุดขณะนี้ความจริงเริ่มจากการรู้ว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่กว่าสิ่งนั้นจะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความเป็นผู้ตรงว่าฟังแล้วนี่ค่ะยังจะต้องอบรมเจริญปัญญาจนถึงการที่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้กล่าวแล้วเป็นความจริงไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะตอบไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะฟังนะคะก็เป็นผู้ตรงว่าแท้ที่จริงแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งที่ปรากฏจริงๆว่าเกิดขึ้นและดับไปจึงจะรู้ว่าจะเป็นเราได้ยังไงเวลานี้ยังไม่ได้ประจักษ์สิ่งนั้นก็ยังคงเหลือความเป็นเราไว้มากมายนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์จริงๆเพราะฉะนั้นกว่าจะประจักษ์จริงๆต้องมีการละคลายความติดข้องเพราะเข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้พอพูดถึงเห็นรู้เห็นที่กำลังเห็นเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นเฉพาะเห็นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะจะทำให้ได้สาระจากพระธรรม
1: เราเบื่อที่จะฟังเพื่อเข้าใจความจริงซ้ำๆหรือแต่เบื่อที่จะไม่รู้ซ้ำๆหรือเปล่าใช่ไหมฮะวันนี้เราก็คุยเรื่องเห็นแล้วก็สิ่งที่ถูกเห็นดูเหมือนซ้ำพูดแล้วพูดอีกในพระไตรปิฎกก็ซ้ำอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ลองคิดดูสิครับว่ากิเลสเนี่ยควรละไหมทุกคนก็ตอบได้ใช่ไหมว่ากิเลสควรละแต่ถามจริงๆว่าจะไปละอะไรแค่เห็นก็ไม่รู้จักและสิ่งที่ถูกเห็นก็ยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องนะก็คือไม่มีสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงเกื้อกูลตัดตอนตั้งแต่แรกที่จะทำให้มีความเข้าใจในขั้นการฟังก่อนบางท่านท่านก็อาจจะใจร้อนพอท่านได้ยินปั๊บเนี่ยว่าสภาพธรรมะเนี่ยปรากฏแต่ละหนึ่งเกิดดับรวดเร็วสืบต่อเป็นนิมิตแล้วก็มีบัญญัติมีอะไรต่ออะไรท่านก็อยากจะเอาบัญญัติเนี่ยออกไปซะจากชีวิตนี้เลยอย่าให้รู้ปรมัตถ์อย่างเดียวอยากจะให้รู้เร็วๆตรงตัวปรมัตถ์ไปเลยขณะนั้นเหมือนกับจะเป็นผู้ที่ใฝ่ใจที่จะตรงในสภาพธรรมะถามท่านอาจารย์ดีกว่าท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เป็นอยากจะเอา
1: ครับ
0: ค่ะแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยและจะเอาไปทำไมคะสิ่งที่ไม่เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าจะ

0: อยากจะตรงกับสภาพธรรมะ
1: ก็อยาก
0: แต่อยากในตรงไม่ได้แล้วก็ความอยากก็เป็นโลภะนะฮะเกิดขึ้นก็ไม่มีความตรงอยู่แล้ว
1: แต่คงไม่ลืมประโยคที่คุณอนบกล่าวตั้งแต่ต้นนะคะว่าอยากละกิเลสใช่ไหมคะละกิเลสอะไรเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังมีกิเลสค่ะและจะละกิเลสที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรเพียงแต่แค่อยากละกิเลสแต่เห็นขณะนี้ไม่รู้ก็เป็นกิเลสอวิชชาไม่รู้ค่ะธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงนะคะแม้ว่าเราจะไม่เรียกชื่อว่าอวิชชาภาษาไทยธรรมดาก็คือไม่รู้เห็นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเห็นเนี่ยมีจริงๆนะคะเกิดแล้วด้วยแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้นะคะละกิเลสอะไรจะไปละกิเลสอะไรคะเพราะว่าทุกขณะที่เห็นก็ไม่รู้ทุกขณะที่ได้ยินก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้กิเลสก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังเพิ่มความอยากจะละเข้าไปอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตลอดทั้งชีวิตเนี่ยค่ะก็มีแต่ไม่รู้กับอยากซึ่งตรงกับที่ทรงแสดงไว้ว่านะคะเมื่อมีความไม่รู้คืออวิชชาก็เป็นเหตุให้ติดข้องซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งของโลภะหรือตัณหาและอีกคำหนึ่งนะคะที่คุณอนกพูดตั้งแต่ต้นก็คือว่าเบื่อฟังเรื่องเห็นเดี๋ยวก็ได้ฟังอีกละก็เห็นอีกแล้วแล้วจะไม่ฟังเรื่องเห็นแล้วจะฟังเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าฟังแล้วเบื่อไม่เห็นไปถึงเรื่องอื่นเลยก็พูดแต่สิ่งที่มีแล้วก็พูดแล้วพูดอีกแต่ว่าไม่เคยเบื่อความไม่รู
0: ้ไม่เบื่อความไม่ร
1: ู้ไม่เบื่อใช่ไหมคะถ้าเบื่อก็คือว่าสิ่งที่ควรรู้แม้ว่าจะซ้ำยังไงก็ตามนะคะแต่ก็รู้ว่ามีประโยชน์และควรเบื่อไหมคะเห็นทุกวันหายไปทุกวันสิ่งที่ปรากฏนะคะไม่ยั่งยืนเลยนะคะทุกวันแค่เห็นแล้วก็หมดแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกดูเหมือนจะไม่เบื่อเลยใช่ไหมคะที่จะไม่รู้ความจริงแต่ทำไมเพียงพูดให้รู้ให้เข้าใจความจริงกลับเบื่อเพราะอะไรคะเพราะอวิชชาไม่รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ระหว่างความไม่รู้กับความรู้เนี่ยค่ะลองพิจารณาดูไม่รู้ไปเรื่อยๆจนตายกับการที่ได้ฟังและรู้ขึ้นรู้ขึ้นเนี่ยอะไรมีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าเป็นเรื่องของอกุศลแล้วไม่เบื่อที่จะไม่รู้ไม่เบื่อที่ติดข้องไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นปัญญาหน้าเบื่อเกิดมานี่มีอะไรบ้างคะเกิดมาแล้วต้องกินต้องนอนกินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาอีกทำอะไรคะแล้วก็กินอีกแล้วก็นอนอีกแล้วก็คิดอีกแล้วก็เรื่องราวต่างๆทั้งหมดไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยจริงๆค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าความจริงแล้วก็คืออย่างนี้แต่ปรากฏการสืบต่อจนเหมือนเหลือทุกอย่างแต่เพียงจำนะคะหรือความเป็นคนนี้คนนั้นเรื่องราวต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏก็ดับแล้วขณะนี้ที่เห็นไม่ใช่ขณะก่อนนี้เลยคนละขณะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าสะสมอวิชชาความไม่รู้มามากเนี่ยจะไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าควรเบื่ออะไรต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ค่ะตลอดไปอีกนานแสนนานก็เกิดมากินแล้วก็นอนแล้วก็สุขแล้วก็ทุกข์เท่านั้นเอง
0: ก็มีความต่างกันจริงนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เห็นประโยชน์ในธรรมะกับผู้ที่เห็นประโยชน์ในธรรมะผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์นะครับไม่เบื่อที่จะไม่รู้แต่เบื่อที่จะรู้สำหรับผู้ที่เข้าใจธรรมะเห็นประโยชน์นะครับก็ไม่เบื่อที่จะรู้แล้วก็เบื่อที่จะอยู่ด้วยความไม่รู
1: ้ค่ะและชีวิตจริงๆของทุกคนนะคะฟังธรรมะนี่แน่นอนแต่ว่าเวลาจำกัดเสร็จแล้วก็ไปหาสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะฟังนี่แน่นอนที่สุดนะคะเพราะไม่ใช่เราค่ะอวิชชาอยากฟังอะไรตัณหาต้องการฟังอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรแต่ก็ยังมีการสะสมสิ่งที่ได้สะสมมาแล้วแต่ชาติก่อนซึ่งชาตินี้ขณะนี้นะคะก็คือชาติก่อนของชาติหน้าซึ่งได้กำลังสะสมการที่จะเห็นประโยชน์แต่ว่าอวิชชามีกำลังมากเลยยากแสนยากที่จะฟังธรรมะบ่อยๆและก็บ่อยขึ้นแต่ว่าก็ห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ให้เราฝืนที่จะทำ พราะความต้องการอย่างละเอียดมากถ้ากล่าวถึงความละเอียดของธรรมะเนี่ยจะมีหลายระดับที่เป็นอาสวะที่เป็นโอคะก็คือเดี๋ยวนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นมีธรรมะอีกมากในพระไตรปิฎกซึ่งอนุเคราะห์ให้เราเนี่ยได้เข้าใจความจริงว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่เราจะไปบังคับเพราะฉะนั้นเราก็มีกำลังของอวิชชาเมื่อไหร่เราก็รู้มีกำลังของศรัทธาและปัญญาเมื่อไหร่ก็รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเพื่อถึงความเป็นอนัตตาจะฟังพระสูตรมาเท่าไหร่ที่มูลนิธิทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ยังไงแต่ว่าฟังแล้วเพิ่มความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เรานั่นคือประโยชน์ที่สูงที่สุดค่ะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคำว่าธรรมะทั้งหมดเป็นเรื่องของการละทั้งหมดเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งยังไงครับทำไมถึงต้องละอย่างเดียวครับ
1: มีอะไรขณะนี้ที่ไม่ควรละค่ะลองคิดค่ะคือเรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่คิดไตร่ตรองแล้วก็จะเป็นการเข้าใจขึ้นนะคะแม้แต่คำที่เราได้ยินแล้วเนี่ยแต่ถ้าถามอีกแบบหนึ่งลองคิดดูนะคะว่าจะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วแค่ไหนเช่นปัญหาที่คุณธีรพันธ์กล่าวนะคะเป็นเรื่องละใช่ไหมคะขณะนี้ค่ะก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแล้วอะไรไม่ควรละแทนที่จะพูดเรื่องควรละนะคะขอเปลี่ยนเป็นคำถามว่ามีอะไรที่ไม่ควรละหรือเปล่าคงไม่เคยคิดมาก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่เคยคิดที่จะละอะไรเลยใช่ไหมคะขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยไม่คิดที่จะละเพราะไม่รู้ค่ะแต่เวลาที่มีความเข้าใจขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าควรละอะไรควรละความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ใครรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเกิดขึ้นเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นนี่คือละความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่เคยคิดเลยนะคะว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหมดไปโดยไม่รู้อะไรเลยยังคงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความติดข้องนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็ให้เกิดความเข้าใจจริงๆว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเพื่อละความไม่รู้เพราะว่าความไม่รู้เป็นเหตุให้ติดข้องยึดถือสิ่งที่พอใจและเห็นผิดด้วยเห็นผิดว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะไม่ดับเลยมีตอนเกิดก็ไม่รู้ตอนดับก็ไม่รู้นะคะและขณะนี้สภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วนับไม่ถ้วนก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถที่จะละความไม่รู้ด้วยตัวเองแต่ต้องรู้ว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เมื่อมีการได้ฟังคำซึ่งเป็นวาจาสัจจะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 2,500 กว่าปีมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีอยู่นะคะว่าคำนั้นเป็นวาจาสัจจะตลอดไม่มีที่จะไม่จริงไม่ว่าในกาลไหนในอดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้คือเกิดมาชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกต้องสุขต้องทุกข์นะคะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวป่วยไข้เดี๋ยวสบายดีแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ได้ติดตามไปด้วยเลยสักอย่างแม้แต่สมบัติเห็นว่าเป็นสิ่งภายนอกนะคะก็ติดตามไปไม่ได้เลยสักอย่างบ้านช่องเงินทองทรัพย์สินหรือลูกหลานเพื่อนฝูงมิตรสหายนะคะแต่ว่าแม้ร่างกายของตัวเองซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราในขณะนี้ทุกคนยึดถือว่าเป็นเราใช่ไหมคะไม่ใช่คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะเอาไปด้วยได้ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวค่ะที่ยังเหลือเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะละความไม่รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่เหลือค่ะเพราะฉะนั้นห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ดับก็ไม่ได้นะคะเพราะกำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ฟังให้เข้าใจความจริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เคยเป็นที่พอใจมากๆนะคะไม่ว่าจะจากการเห็นการได้ยินปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นยังติดข้องอยู่ด้วยความจำในสิ่งที่ไม่เหลือ พราะฉันชอบสิ่งที่ไม่เหลือมากเลยนะคะทั้งที่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วแต่โลภะความติดข้องเนี่ยค่ะก็ยังติดตามไปเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นความไม่รู้อย่างยิ่งนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรละก็คือความไม่รู้ขณะนี้กำลังไม่รู้จริงๆจะบอกสักเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดขึ้นระดับไปฟังอีกนะคะอีกหลายครั้งจนกว่าจะมีความเข้าใจมั่นคงค่อยๆเข้าใจเห็นว่าขณะนี้ค่ะเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แม้แต่เพียงสิ่งซึ่งปรากฏตลอดเวลาที่เห็นก็ยังไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏรูปร่างสันฐานให้จำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นเองค่ะแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรละแต่ก็ละยากนะคะเพราะเหตุว่าใครก็ละไม่ได้นอกจากความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นค่อยๆละความเห็นที่หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือยังเลยค่ะเพียงแต่ได้ฟังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความจริงเป็นอย่างหนึ่งนะคะและความที่ไม่เคยเข้าใจความจริงเนี่ยค่ะก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่จริง
2: พระอาจารย์ครับอย่างวันนี้มาฟังธรรมะครั้งแรกได้ยินคำว่าละความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ยากมากเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะฟังใครก็มากแล้วนะคะฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจะยากหรือจะง่าย
2: ครับยากมากครับ
1: เมื่อรู้ว่ายากคือกำลังเริ่มฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ต้องยากแน่นอนนะคะถ้าใครคิดว่าธรรมะง่ายๆคำง่ายๆไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้แสดงความลึกซึ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะว่าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ค่ะของสิ่งที่มีและใครจะรู้ได้โดยตลอดเมื่อได้ฟังแล้วนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะว่าคิดว่าธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏพูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาหลายเรื่องแล้วเห็นล่ะกำลังเห็นนะคะและกำลังได้ยินแท้ๆอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือเปล่าถ้าไม่ทรงแสดงก็แปลกไปทรงแสดงเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่เรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้นะคะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเพราะฉะนั้นจะเว้นเรื่องการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏการคิดนึกในขณะนี้ได้ไหมทั้งหมดที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็ตื่นอีกนะคะหลับอีกตื่นอีกหลับอีกตลอดชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดยิ่งของสิ่งที่มีโดยไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวเรื่องศีลแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นก็จะมีการพูดนะคะโดยความคิดของตัวเองว่าเมื่อได้อ่านหรือว่าได้ฟังคำหนึ่งคำใดที่ทรงแสดงไว้นะคะเผินมากประมาทมากเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของแต่ละหนึ่งที่ได้ทรงแสดงไม่ว่าจะเป็นคำอะไรก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ที่ได้ทรงแสดงไว้นานแสนนานนะคะแต่ก็จารึกสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนได้พิจารณาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่ทรงตรัสรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะข้ามเห็นขณะนี้นะคะเราคิดว่าเราจะไปรู้อย่างอื่นก็คือว่าขณะนั้นไม่ได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดง
3: ขอเรียนถามท่านครับเรื่องของสัญญาผิดแล้วก็ความคิดเห็นที่พลาดเรื่องของความจริงที่ว่าเห็นในสิ่งที่ไม่งามไม่งามครับท่านมุ่งหมายถึงว่ารูปธรรมที่เห็นทางตา
1: ค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหานะคะก็คือว่าเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เราคิดมาก เรื่องอื่นคำอื่นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องนะคะการที่เราจะคิดคำอื่นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจคำนั้นได้เช่นขณะนี้นะคะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแค่นี้ค่ะยังไม่ต้องถึงงามหรือไม่งามนะคะสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยงามไหมความไม่เที่ยงของสิ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วกระทบนะคะแล้วก็ดับไปเนี่ยงามไหมคะยังไม่ทันที่จะเป็นนิมิตสันฐานอะไรเลยเพียงแค่สามารถกระทบตาสามารถกระทบหูสามารถกระทบจมูกเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงที่ค่อยๆ คลายค่อยๆละนะคะก็ต้องมาจากการที่รู้ก่อนว่าสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยยังไม่ต้องงามหรือไม่งามเลยแต่เข้าใจผิดแล้วว่าเที่ยงเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือว่าเมื่อมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าไม่เที่ยงแล้วการเกิดดับของสิ่งนั้นที่สั้นมากเนี่ยงามไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้มารวมกันเป็นรูปนิมิตต่างๆเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นการรู้ความจริงตามลำดับขั้นด้วยเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะถ้ารู้จริงๆค่ะสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นและดับไปถ้าสามารถจะรู้ได้นะคะก็ละการที่เคยเห็นผิดว่าไม่ดับละการเห็นผิดว่าเที่ยงละการเห็นผิดว่าเป็นเราก่อนที่จะไปถึงงามหรือไม่งามเพราะฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยต้องตามลำดับขั้นเลยนะคะพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดว่าเที่ยงไม่มีความเห็นผิดว่าสุขไม่มีความเห็นผิดว่าอัตตาเพราะเหตุว่าเพียงเกิดแล้วดับตลอดเวลามีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้หลงผิดเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแล้วดูเหมือนงามด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่งามเห็นว่างามก็คือพระอนาคามีบุคคลพอถึงพระอรหันต์ก็ดับหมดเลยแต่เราก็คงจะไม่ต้องไปเพียงจำเรื่องราวแล้วก็คิดมากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะนี้ค่ะกำลังเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าว่าสภาพธรรมะขณะนี้เพียงปรากฏจะได้รู้จริงๆว่างามหรือเปล่าเพียงกระทบและปรากฏแล้วดับงามไหมคะจากไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแล้วก็ยังไม่งามด้วยเพราะเพียงปรากฏแล้วก็ดับไปยังไม่ทันที่จะเป็นนิมิตต่าง
2: ๆได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องเห็นได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะครับดูเหมือนกับเป็นคำที่เหมือนกับก็ไม่เห็นมีอะไรครับท่านอาจารย์ครับก็ปกติครับ
1: ค่ะเวลานี้อะไรมีจริง
2: ๆมีการเห็นครับ
1: ค่ะแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องเห็นแล้วจะพูดเรื่องสิ่งที่ไม่มีเหรอคะหรือว่าพูดถึงสิ่งที่ไม่จริงหรือเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฟังถ้าไม่ฟังจะไม่มีทางที่จะรู้จักพระองค์เลยทั้งสิ้นแล้วก็พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทั้งหมดทั้งสามปิฎกเนี่ยมีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้บ้างเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักนะคะว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงสิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจได้แต่คิดเองเช่นคำว่าอนัตตากับธรรมะนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นของใครใครทำให้เกิดขึ้นหรือว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าไม่มีความละเอียดจริงๆที่จะเข้าใจถูกนะคะไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ว่าคิดเองจากคำที่ได้ยินเพราะฉะนั้นแม้แต่อนัตตาเนี่ยเราก็อาจจะพูดง่ายนะคะมีอะไรเกิดขึ้นก็บังคับบัญชาไม่ได้ไฟไหม้น้ำท่วมนะคะแล้วเห็นล่ะคะถ้าไม่มีเห็นจะรู้ไหมว่าไฟไหม้ถ้าไม่มีได้ยินจะรู้ไหมว่าน้ำท่วมถ้าไม่มีการกระทบสัมผัสจะมีชีวิตที่แต่ละหนึ่งขณะนี่ค่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยคนอื่นรู้ไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะความจริงอยู่ตรงไหนและความจริงเนี่ยสั้นแค่ไหนความจริงเร็วแค่ไหนจนรู้ยากเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความต่างนะคะของผู้ที่คิดเองแต่ว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมโดยเคารพอย่างยิ่งอย่างละเอียดอย่างไม่ประมาทที่จะเข้าใจในแต่ละคำให้มั่นคงนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้ยินเรื่องธรรมะแล้วก็ได้ยินคำว่าอนัตตาและวันนี้เข้าใจอะไรที่เป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาบ้าง ฟังอีกนะคะฟังอีกแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะมีจริงๆเกิดดับไม่ใช่เราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยจึงมีลำดับของปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องต้องตามลำดับจริงๆไม่ใช่ว่าจะไปละกิเลสโดยไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นลำดับแรกคือปริยัติเรามีหูนะคะมีจิตได้ยินเสียงมามากมายแต่เสียงที่สามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ต้องต่างกับเสียงอื่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังเลยหรือว่าเวลาที่อ่านเนี่ยค่ะเหมือนฟังหรือเปล่าคะอ่านตาเห็นตัวหนังสือไม่ใช่เห็นเปล่าๆอย่างเห็นแก้วเห็นโต๊ะนะคะแต่ตัวหนังสือทุกคำเป็นเสียงที่เคยได้ยินเช่นคำว่าพระนครสาวัตถีอ่านได้ใช่ไหมคะทุกคนที่อ่านออกนะคะเริ่มอ่านหนังสือก็อ่านออกพระนครสาวัตถีแต่เข้าใจความหมายไหมเพราะว่าเพียงเห็นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อ่านจะไม่มีเสียงหรือความจำเสียงใดๆเลยทั้งสิ้นแต่แม้แต่กอไก่ตัวเดียวเนี่ยก็มีเสียงแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอไข่อีกตัวหนึ่งจนกระทั่งเต็มไปหมดนี่ค่ะขณะใดที่อ่านนึกถึงเสียงทางนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังพระธรรมนะคะในครั้งกระโน้นเนี่ยค่ะณกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วจากพระโอษฐ์เป็นเสียงที่ได้ยินแต่ภายหลังเนี่ยก็มีตัวหนังสือที่ทำให้สามารถอ่านได้และรู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยโน้นไม่มีตัวหนังสือนะคะก็พูดกันได้แต่สมัยนี้ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีตัวหนังสือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสียงละพระต้องอย่างนี้นะคะตัวนี้ผสมกับตัวนั้นถึงจะออกเสียงว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยก็คือการจำเสียงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยนะคะเสียงทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ว่าจะในภาษาที่เป็นชาวโลกนับถือว่าเป็นวิชาการต่างๆมากมายนะคะมีคำใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์มีอะไรๆตั้งหลายอย่างแต่ว่าคำเหล่านั้นต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะการที่ได้ยินเสียงซึ่งตรัสจากพระโอษฐ์แม้แต่คำว่าจักขุวิญญาณะจักขุคือตาวิญญาณะสภาพรู้สภาพรู้ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาคนไทยเราก็มีจักขุแพทย์หรือจักษุแพทย์ก็แล้วแต่นะคะคือเอาคำที่เราได้ยินได้ฟังมานานแสนนานสืบทอดกันมาแต่ว่าไม่ได้เอาความหมายที่แท้จริงมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจคำที่เป็นภาษาบาลีนะคะผิดหรือเพี้ยนหรืองูงูปลาปลาคือว่านึกเอาเองบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตามความจริงความลึกซึ้งของแม้แต่คำว่าจักขุวิญญาณะจักขุหมายความถึงตานะคะรูปพิเศษซึ่งแล้วแต่ว่ากรรมจะทำให้เกิดขึ้นหรือไม่ทำให้เกิดขึ้นคนตาบอดก็มีนะคะไม่มีใครอยากตาบอดเลยอยากเห็นแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะไม่มีตาทุกอย่างนี่ค่ะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งมาจากเสียงทั้งนั้นที่ตรัสจากพระโอษฐ์พอมาถึงกาลสมัยนี้นะคะก็เป็นพระไตรปิฎกเป็นอรรถกถาแล้วก็อ่านคือจำเสียงที่หมายความถึงธรรมะที่ได้ตรัสแล้วทรงแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เกิดนะคะทรงแสดงความละเอียดยิ่งของสิ่งที่มีจริงที่ใช้คำว่าธรรมะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีนะคะสิ่งที่มีจริงๆหลากหลายมากและเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเมื่อวานนี้อาจจะมีคนจุดเทียนแสงไฟก็ดับไปแล้วกลับมาอีกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกและก็เป็นชีวิตประจำวันของแต่ละคนด้วยค่ะทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพวกสัตว์ต่างๆนะคะวัวควายสุนัขม้านกปลาพวกนี้ก็ทำไมเกิดเป็นอย่างนั้นและก็เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นค่ะถ้าไม่อาศัยรูปร่างบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะ ว่าอะไรเห็นผู้หญิงเห็นหรือผู้ชายเห็นก็บอกไม่ได้ถ้าเห็นเป็นเห็นเห็นจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความจริงนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีทางเดียวคือฟังพระธรรมด้วยความเคารพยิ่งไม่ใช่ฟังแล้วคิดว่าเราเข้าใจแล้วคำนี้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ไม่พอเลยค่ะแม้แต่คำว่าเห็นพูดคำว่าเห็นในภาษาไทยมีใครบ้างที่ไม่รู้จักรู้จักกันทุกคนแต่รู้ไหมว่าเห็นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่ใครเลยสักอย่างเดียวแต่เป็นธรรมะหรือธาตุซึ่งไม่เกิดไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรนะคะเช่นคำว่าวิปลาสหรือวิปลาสะก็เดี๋ยวนี้ทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยยังยึดถือสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือเปล่าเพราะว่าทุกทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดมาจากความยึดมั่นเมื่อยึดมั่นในสิ่งที่มีว่าเป็นเรานะคะพอเกิดมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์แต่ทั้งหมดแม้แต่ทุกข์ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่มีปัจจัยที่ทุกข์นั้นจะเกิดทุกข์นั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวเรื่องละเอียดนะคะแล้วก็ทุกชาติด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวความเข้าใจธรรมะต้องตามลำดับทุกคำแล้วก็เป็นผู้ตรงนะคะเห็นมีจริงรู้จักเห็นหรือยัง
4: ยังครับ
1: ค่ะและจะรู้จักได้เมื่อไหร
4: ่ค่อยๆเข้าใจขึ้นครับ
1: ค่ะจะเข้าใจได้ยังไง
4: จากการได้ยินได้ฟัง
1: ค่ะได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นไม่สำคัญหรือว่าเห็นเนี่ยค่ะเพียงแค่หนึ่งขณะที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ความจริงแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นความไม่รู้จึงเกิดมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้ต่อไปอีกก็แล้วแต่นะคะอัธยาศัยที่จะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ต่อไปก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่ยอมจะรู้ไม่อยากจะรู้หรือคิดรู้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรคิดว่าอย่างอื่นจริงจะเป็นประโยชน์แต่ความจริงเนี่ยค่ะเห็นเนี่ยใครเห็นคะ
4: เราครับ
1: ค่ะไม่เห็นได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
1: อยากเห็นหรือเปล่า
4: ก็อยากเห็นเหมือนกันครับ
1: แล้วถ้าไม่เห็นจะเป็นยังไง
4: ถ้าไม่เห็นก็รู้สึกจะขุ่นข้องใจ
1: เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ไม่เคยรู้เลย
4: ทุกข์ที่เกิดขึ้นจะไม่มาจากการเห็นได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะลองคิดถึงความจริงนะคะค่อยๆคิดค่ะถ้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นสักอย่างเดียวในโลกนี้จะมีทุกข์ไหมคะ
4: ไม่มีครับ
1: จะมีเห็นไหม
4: ไม่มีครับ
1: ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกหรือโลกะหมายความถึงสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับจริงไหมเพียงแค่หนึ่งอย่างแต่ว่าเวลานี้ค่ะทั้งโลกเนี่ยธาตุนานาธาตุมากมายหลายอย่างนะคะแล้วก็เกิดพร้อมกันเยอะๆอย่างเงี้ยก็รวมกันลวงให้เห็นว่าเป็นหนึ่งสิ่งใดที่กว้างใหญ่มากเป็นประเทศต่างๆเป็นน้ำเป็นภูเขาเป็นผู้คนมากมายเพราะการเกิดขึ้นของแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งก็จะแยกเป็นลักษณะประเภทใหญ่ๆคือสภาพที่เกิดขึ้นประเภทหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นฟังธรรมะนี่ต้องไตร่ตรองนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ายังไม่ไปไหนยังไม่ถึงข้างนอกเพียงแค่ที่ตัวเลยค่ะสภาพที่ปรากฏคืออะไรคะลองกระทบสัมผัสที่ทุกคนยึดถือว่าเป็นกายหรือเป็นเราเนี่ยนะคะเกิดมีแล้วเนี่ยลองกระทบสัมผัสดูว่าตั้งแต่เกิดนะคะสิ่งที่ปรากฏที่กายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไปเนี่ยอะไรปรากฏหรือไม่มีอะไรเลยคะ
4: มีแข็งครับ
1: ค่ะมีแข็งเป็นเราเลยคะแข็ง
4: ครับ
1: ผิดละใช่ไหมคะแต่ยึดถือแข็งที่กายว่าเป็นร่างกายของเราแต่ว่าสิ่งอื่นก็แข็งแต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนอื่นและก็เป็นวัตถุอื่นแต่ถึงจะเป็นอะไรเมื่อไหร่นะฮะแข็งต้องเป็นแข็งไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่เปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นได้ไหมคะนี่คือเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะซึ่งได้ยินบ่อยๆนะคะแสดงธรรมะปฏิบัติธรรมะหรืออะไรก็ตามธรรมะทั้งนั้นแต่ไม่ได้รู้ความจริงว่าธรรมะแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเฉพาะของตนของตนเนี่ยเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างหนึ่งมีจริงๆใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: แข็งจะไม่สามารถรู้อะไรได้เลย กลิ่นรู้อะไรได้ไหมคะแต่มีเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมหรือรูปะธรรมะนะคะรูปธรรมคนไทยก็เข้าใจผิดอีกแล้วชอบพูดคำที่ไม่รู้จักถามจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะบอกว่าเวลานี้ยังไม่เป็นรูปธรรมยังเป็นแต่เพียงโครงการหรือว่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่เป็นรูปธรรมน่าจะเป็นรูปธรรมในภาษาไหนคะถ้าเป็นภาษาของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเป็นรูปธรรมและทรงแสดงความละเอียดในของรูปธรรมทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าจะโลกไหนภูมิไหนภพไหนก็ตามรูปทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะมี28รูปวันนี้รูปไหนปรากฏบ้างเห็นไหมคะธรรมะเป็นเรื่องคิดเพราะเหตุว่าถ้าเรามีความเข้าใจจึงอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดวันนี้หรือเมื่อวานนี้หรือวันก่อนหรือตั้งแต่เกิดทุกๆวันเนี่ยมีรูปอะไรปรากฏบ้างรูปคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ลองคิดค่ะธรรมะนี่เป็นเรื่องที่คิดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเลยคิดไม่ออกลองคิดก็ได้นะคะ
4: ครับมีเช่นเสียงครับ
1: ค่ะเสียงมีจริงๆนะคะเสียงไม่รู้อะไรเลย1รูปละ
4: สิ่งที่ปรากฏทางตา
1: สิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะบอกว่าไม่มีได้ไหมก็เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยไม่ต้องเรียกอะไรเลยแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจึงเป็นรูปธรรมสองแล้วค่ะ
4: ครับถ้าใครได้กลิ่นก็คงมีกลิ่นมากรวด
1: ค่ะกลิ่นมีแน่ๆนะคะโดยเฉพาะจากครัวในชีวิตประจำวันนี่นะคะกลิ่นจะมาจากไหนถ้าไม่มาจากในครัวกลิ่นกระเทียมมีไหมเราก็เรียกว่ากลิ่นกระเทียมนะคะแต่กลิ่นมีจริงๆค่ะคนที่มีจมูกที่ไม่เป็นหวัดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขณะนั้นก็สามารถที่จะรู้กลิ่นที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้น3แล้วใช่ไหมคะ3รูปรูปทั้งหมดมีตั้ง28แต่ว่านี่3รูปและมีอะไรอีกคะ
4: รสครับ
1: รสเป็นไงคะรับประทานอาหารเมื่อกี้นี่เองค่ะบอกได้ไหมคะรสอะไรไม่ต้องบอกจิตก็เกิดขึ้นลิ้มรสรู้รสนะคะไม่ใช่ลิ้นลิ้นรู้รสไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าลิ้นไม่ใช่สภาพรู้นะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยก็มีหลายอย่างซึ่งเรากำลังพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดแล้วก็ดับนะคะไม่อย่างนั้นโลกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่มีในโลกนั่นแหละและตัวสภาพธรรมนั้นก็เป็นโลกเพราะว่าเกิดขึ้นให้เห็นว่ามีโลกถ้าไม่มีอะไรเลยโลกไม่มีแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกรู้ว่ามีโลกขณะนี้เรากำลังพูดถึงสภาพธรรมที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งมีจริงๆเนี่ยอะไรบ้างตอนนี้ก็ได้แค่4แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้1เสียงก็มีเดี๋ยวนี้1กลิ่นก็มีถ้าสามารถที่จะปรากฏนะคะแล้วก็รสก็มี4แล้วค่ะวนเวียนอยู่แค่นี้ทุกวันทุกวันก็แค่นี้ค่ะยังไม่ครบใช่ไหมคะ
4: ยังเย็นครับอาจารย์
1: ค่ะเย็นมีจริงๆใช่ไหมคะอีก1รูปเป็น5ละ
4: ตึงไหวนี่ก็ไม่ค่อยจะทราบท่านอาจารย์ครับตึงไหวนี่ยัง
1: ไม่ทราบเพราะอยากทราบแต่กำลังตึงไม่เห็นจะต้องบอกเลยไม่เคยรู้เลยเหรอคะยกของหนักๆเงี้ยตึงละใช่ไหมคะและก็เวลาที่ไหวกลืนอาหารเข้าไปเนี่ยไม่ไหวแล้วจะลงไปได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงว่าชีวิตประจำวันแต่พอพูดถึงแล้วเหมือนไม่เคยรู้แต่ความจริงเป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร6แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้1เสียงที่ปรากฏทางหูเดี๋ยวนี้1กลิ่น1นะคะแล้วก็รส1เป็น4แล้วก็เย็นหรือร้อน1เป็น5ตึงหรือไหว1เป็น6และอะไรคะ
4: อ่อนแข็งครับ
1: ค่ะก็คือทั้งวันมีรูปที่ปรากฏให้รู้คือสิ่งที่มีจริงนะคะพิสูจน์ได้ไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะธรรมะทั้งหมดกล่าวถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเพราะยากมากปรากฏ เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะมิฉะนั้นจะไม่มีคำว่าตรัสรู้จะไม่มีคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพราะเหตุว่ามีและทรงแสดงธรรมะคือความจริงผู้ฟังในยุคนี้นะคะยังมีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสจากพระโอษฐ์แล้วก็ศึกษาจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าบุคคลที่ได้ตรัสรู้ความจริงว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็จากการที่ได้ทรงแสดงพระธรรมนี่นะคะก็ทำให้เราสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่เราหลงยึดถือว่าร่างกายของเราเนี่ยความจริงก็เป็นรูปต่างๆซึ่งสามารถที่จะปรากฏได้แต่ละทางเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแล้วเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเมื่อมีธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูปแล้วก็มีเสียงนะคะหลงเคยคิดว่าเป็นเสียงเราหรือเปล่า
4: หลงครับ
1: แต่ความจริงเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นวิปลาสหรือเปล่าคะ
4: วิปลาสครับ
1: วิปลาสแบบไหนมีตั้งหลายอย่างเนี่ยค่ะธรรมะทั้งหมดเนี่ยจะสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะอะไรคะเพราะเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่เปลี่ยนความจริงซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเป็นหนึ่งคือไม่เป็นสองไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นเพราะว่าได้ทรงตรัสรู้ตามความเป็นจริง
4: รูป28นี่ยกแค่รูปหยาบเท่านั้นเองก็ยังยากที่จะรู้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ก็มีชีวิตประจำวันนะคะเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นแต่ละหนึ่งรวมกันหมดเลยและก็เลยหลงยึดถือว่าเป็นร่างกายของเราแต่ว่านะคะที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงคะมั่นคงแข็งแรงขนาดไหนมีอากาศธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดยิบเหมือนกองฝุ่นดีๆนี่เองถูกหรือผิดคะพร้อมที่จะเข็มแทงก็ได้ใช่ไหมคะมีดฟันก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเพราะมีอากาศธาตุแทรกอยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรูปร่างกายของเราเท่านั้นนะคะทั้งหมดที่เป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะเกิดพร้อมกันแล้วก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นเป็นของเราหรือเปล่าคะแข็งเป็นของเราหรือเปล่าอากาศที่แทรกขั้นอยู่เป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นของเราหรือเปล่าฟังธรรมะเพื่อละความไม่รู้ค่ะใครจะยังคงยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราโดยที่ไม่ฟังธรรมะเลยใครก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงขณะนี้มีความจริงซึ่งใครก็ไม่รู้นะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังพระธรรมแล้วค่ะที่จะไม่เห็นความเป็นรัตนะของพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยมีค่าสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะซึ่งทุกคำทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าศึกษาแล้วก็เข้าใจขึ้นเมื่อเข้าใจก็เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งขึ้นก็รู้พระคุณว่าถ้าไม่ทรงแสดงที่เราจะสามารถเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยใช้คำว่ารูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุหรือสภาพธรรมะที่รู้รูปธรรมก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่ามีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเราพูดว่าเห็นแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุที่กำลังเห็นสามารถรู้คือรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะถ้าไม่มีธาตุได้ยินเสียงปรากฏว่ามีไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นนะคะกำลังรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงในป่าเสียงในครัวเสียงตามถนนเสียงที่ไหนก็ตามนะคะที่เกิดแล้วก็ดับไปโดยไม่ถูกรู้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมีแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าในขณะใดก็ตามเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นเสียงเพราะฉะนั้นมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงไม่ใช่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่าง ทุกอย่างจริงๆนะคะแต่ว่าขณะนี้ชีวิตประจำวันก็เพียงแค่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วก็คิดนึกบ้างเพราะฉะนั้นก็มีธาตุรู้อีกมากหลากหลายนะคะความเข้าใจถูกความเห็นถูกมีจริงๆไหมคะมีรูปร่างหรือเปล่าแข็งหรือเปล่าคะความเห็นถูกไม่แข็งก็เป็นนามธรรมพระฉันทรงบัญญัติว่าธรรมะที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้เมื่อเกิดขึ้นนะคะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดตรัสว่าสภาพนั้นเป็นรูปธรรมพระฉันไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้หรือในจักรวาล นี้หรือจักรวาลอื่นแสนโกรธกลับก็ตามนะคะก็มีสภาพธรรมะเพียงสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยส่วนสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นนามธาตุหรือนามธรรมไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นค่ะเพียงเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไปมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ไหมคะมีหรือไม่มีคะ
5: มีครับ
1: มีเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นครับ
1: เพราะมีจริงๆเป็นธรรมะประเภทไหนรูปธรรมหรือนามธรรม
5: เป็นรูปครับ
1: เป็นรูปธรรม
4: กราบเรียนท่านอาจารย์อีกนะครับว่าโลกของความรู้ตามความเป็นจริงจะรู้โลกยังไงครับท่านอาจารย์ครับโลกในขณะนี้ครับ
1: ค่ะฟังคำว่าโลกมาถามว่ารู้จักโลกไหมคะคำถามซึ่งไม่ค่อยมีใครชอบตอบ นะคะเพราะว่าต้องคิดค่ะแล้วก็เป็นคำตอบจากการคิดไม่ใช่เพียงแต่ถามและตอบได้แต่ต้องเป็นการไตร่ตรองนะคะว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเช่นคำถามว่ารู้จักโลกไหมคะ
4: ยังไม่รู้จักครับ
1: ค่ะยังไม่รู้จักแต่ถ้ารู้จักถามต่อว่าโลกไหนเห็นไหมคะคือคำถามเนี่ยเพื่อผู้ฟังจะได้ทบทวนว่าที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยลึกซึ้งระดับไหนเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเพียงเผลอๆนะคะอ่านพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งจบค่ะแต่ว่ามีใครที่อ่านแล้วเข้าใจแต่ละคำอย่างลึกซึ้งถูกต้องยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งห่างไกลมากกับผู้ฟังในยุคนี้ในยุคก่อนนะคะมีพระอรหันตสาวกนะคะมีพระอัครสาวกมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีทั้งเทพทั้งมนุษย์มากมายในยุคนั้นซึ่งเป็นกาลที่ท่านเหล่านั้นได้สะสมการฟังมาแล้วเหมือนทุกท่านในขณะนี้แต่ไกลกว่านั้นนานนะคะเพราะว่าท่านสามารถที่จะอบรมปัญญาถึงกาลที่ฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้อบรมเรื่องความเข้าใจและการละความไม่รู้เนี่ยพร้อมที่จะเมื่อตรัสถึงสิ่งใดสามารถรู้และแทงตลอดสภาพธรรมะในขณะนั้นได้เช่นท่านพระพาหิยะนะคะเป็นเอตทัคคะในการที่ตรัสรู้โดยเร็วเพียงไม่กี่คำค่ะพอได้ยินแล้วท่านก็สามารถที่จะแทงตลอดประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังแม้การเกิดขึ้นและดับไปของโลกทุกโลกในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งสมัยนี้จะมีท่านพระพาหิยะไหมคะมีไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งจะเป็นสองได้อย่างไรแต่ละคนจะมีท่านพระสารีบุตรได้ไหมคะก็ไม่ได้แม้แต่แต่ละท่านเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ใช่เพียงเกิดชาตินี้นะคะแต่ละหนึ่งมาแล้วในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆ จะเหมือนกันไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจธรรมะจากการที่ได้ฟังแต่ความคิดหลากหลายมากหรือแม้แต่การที่จะรู้ธรรมะก็กำหนดไม่ได้ว่าใครจะรู้ธรรมะอะไรสมัยไหนเมื่อไรและคำอะไรนี่ก็แสดงเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเรื่องที่ถ้าได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของชีวิตเพราะเหตุว่าทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนค่ะไปไหนเห็นไหมคะรู้ไหมคะเหมือนเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้ยังไม่รู้เลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็เหมือนวันนี้คือยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะได้ยินคำอะไรจะพบใครหรือว่าจะมีเรื่องอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นนะคะแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะสำหรับไตรตรอง จนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองนะคะแล้วก็จะรู้ว่าได้เข้าใจขึ้นจริงๆจากคำถามธรรมดารู้จักโลกไหมคะกำลังมีโลกหรือเปล่ามีก็ยังไม่รู้จักแต่เริ่มได้ยินได้ฟังแล้วว่าโลกคืออะไรอะไรเป็นโลกเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจขึ้นหรือว่าได้ยินได้ฟังธรรมะข้ออื่นๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานคือรู้ว่าธรรมะคืออะไรและธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอนัตตา
4: เชิญอาจารย์ธิดารัตน์จะมีประเด็นเรื่องโลกให้เข้าใจได้อย่างไรก็เขาเชิญครับ
6: โลกก็หมายถึงธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เกิดแล้วดับไปท่านก็อธิบายหลายนัยยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปทั้งหลายเนี่ยท่านจะกล่าวโดยนัยยะของสังขารโลกนะคะก็คือธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วดับไปและยังกล่าวโดยนัยยะของหมู่สัตว์คือที่ดูบุญและบาปเพราะเราจะได้สังเกตเห็นนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยหรือว่าในภพภูมิต่างๆเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เพียงภูมิมนุษย์และถึงแม้ภูมิมนุษย์เนี่ยนะคะยังมีการต่างๆกันโดยกรรมและผลของกรรมแล้วก็ยังมีโอกาสโลกซึ่งเป็นที่เกิดของหมู่สัตว์เหล่านั้นโดยความหมายของคำว่าโลกะแตกดับเสื่อมสลายก็คือไม่มีสภาพธรรมะใดนี่นะคะที่เกิดแล้วเนี่ยจะไม่ดับไปจะไม่เสื่อมสลายไปไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมและการที่จะเข้าใจอย่างนี้นะคะปัญญาต้องเป็นไปตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจากความเข้าใจขั้นการฟังจนเข้าใจจริงๆแล้วก็เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏในปัจจุบันทีละชนิดทีละชนิดจนกว่าจะเจริญขึ้นจนกระทั่งเห็นความเกิดและดับไปจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าโลกตามความเป็นจริง
1: เป็นการทบทวนนะคะว่าเรามีความเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้แค่ไหนคำถามก็ธรรมดาค่ะรู้จักโลกแล้วหรือยัง
7: เชิญคุณนีน่าค่ะ
8: สวัสดีมากคนรู้จักโลกโดยสมมติแต่ไม่ใช่โดยปรมัตถธรรมเราคิดเรื่องของสิ่งที่เห็นต้นไม้ทุกอย่างเป็นโลกโดยสมมติถ้ามีโดยปรมัตถธรรมเป็นโลกแต่ละอันหกโลกเท่านั้นโลกที่ปรากฏโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รู้ได้แต่ยากมากเพราะว่าความเข้าใจต้องเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยรู้ทุกอย่างที่ปรากฏเดี๋ยวนี้โลกแต่ละอันโดยหกตาราง
1: โลกมีกี่โลกคะ
9: ท่านอาจารย์ถามว่ามีกี่โลกก็ต่อไปหกโลกก็มีโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ค่ะเกิน6มีไหมคะ
9: ไม่มี
1: ไม่มีนะคะแน่นอนคือ6นะคะแต่ว่าต้องรู้ค่ะว่าแต่ละโลกเนี่ยต่างกันมากเช่นขณะนี้นะคะเห็นโลก1ใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
1: ต้องไม่ปนกับโลกคิดปนกันไม่ได้เลยแต่ละ1เป็นแต่ละ1จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าแม้ในภาษามคธีคือภาษาบาลีเนี่ยตรัสไว้เป็นพิเศษใช้คำสำหรับเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะเพียงแต่ละ1ขณะคิดดูค่ะ1ขณะเนี่ยจะรวดเร็วสักแค่ไหนเพราะเวลานี้จิตเกิดดับสืบต่อนับประมาณไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในความต่างของ6โลกจริงๆไม่ใช่เพียงแต่กล่าวว่ามี6นะคะเพราะขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินนั่นก็เป็นความถูกต้องขั้นต้นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รู้จริงๆว่าต่างยิ่งกว่านั้นอีกคือขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาคือเห็นนะคะเกิดขึ้น1ขณะเร็วแค่ไหนขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ทั่วนะคะแต่สำหรับจิตเห็นคือจักขุวิญญาณจิตได้ยินโสตวิญญาณขณะนี้ก็มีจิตได้กลิ่นคานะคือจมูกเพราะฉะนั้นคานะวิญญาณคือสภาพที่รู้ทางจมูกคือขณะที่กลิ่นกำลังปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้กลิ่นที่กระทบคานะประสาทะหนึ่งขณะเอง แล้วก็จิตที่ลิ้มรสเมื่อกี้นี้ก็คงผ่านหลายรสนะคะแต่ละขณะเนี่ยเพียงหนึ่งขณะที่รสปรากฏและจิตลิ้มรสแต่อีกโลกหนึ่งคือโลกคิดเนี่ยค่ะนับไม่ถ้วนเพราะเหตุว่าสำหรับทางตาหูจมูกลิ้นกายพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอุปัตตินอกจากนั้นเป็นนิพพัตตินี่แสดงว่าแม้แต่คำที่แสดงนะคะความลึกซึ้งก็ต้องต่างกันเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะว่าเหมือนเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อแสดงโดยการเกิดขึ้นของจิตเป็นวาระต่างๆคือจิตที่อาศัยตาเนี่ยไม่มีจิตขณะเดียวที่อาศัยตามีจิตหลายขณะเกิดดับสืบต่อแต่ว่าจิตที่ทำกิจเห็นจริงๆเพียงหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าโลกที่เรารู้เนี่ยไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงต้องอาศัยการฟังขณะนี้เห็นหนึ่งขณะดับไปจิตที่เกิดสืบต่อนะคะไม่เห็นแต่มีสิ่งที่จิตเห็นนั่นแหละเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเห็นอยู่ตลอดแต่เราจะไม่รู้ว่าไม่ใช่จิตเห็นตลอดจิตเห็นหนึ่งขณะดับไปทำกิจเห็นเกิดขึ้นนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเนี่ยเกิดไม่ใช่จิตเห็นแต่รู้สิ่งที่จิตเห็นเห็นเหมือนกันเลยโดยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้ทรงแสดงความต่างของโลกทางตานะคะคือต้องเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏเท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากที่รูปที่ปรากฏกระทบตาดับไปแล้วนะคะคิดต่อทันทีหลายวาระนี่คือสิ่งที่กำลังเป็นในขณะนี้ค่ะค่อยๆละเอียดขึ้นว่าจิตที่กระทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยเกิดดับสืบต่อแต่จิตนั้นเกิดเพื่อทำกิจหน้าที่เฉพาะของตนก้าวไกลกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยไม่มีทางจะพบหรือรู้จักกับจิตได้ยินเลยใช่ไหมคะจิตเห็นดับไปแล้วแล้วก็มีวาระที่จิตได้ยินอุปัตติเกิดขึ้นเพราะโสตประสาทะกับเสียงที่กระทบกันนะคะเป็นปัจจัยให้ธาตุได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับนี่คือโลกหนึ่งแต่ละโลกนะคะแต่ว่าโลกของความคิดเนี่ยสืบต่อสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นโลกที่ปิดบังไม่ให้รู้ว่าในขณะนี้ค่ะแท้ที่จริงแล้วเห็นเพียงหนึ่งขณะต่อจากนั้นก็เป็นจิตอื่นๆยากขึ้นไหมคะแต่จริงค่ะเพราะฉะนั้นจากการฟังค่อยๆเข้าใจเนี่ยก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนละเอียดขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันว่าเห็นไม่ใช่คิดมิฉะนั้นก็ไม่ได้รู้จักโลกตามความเป็นจริงไม่เห็นแต่คิดได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะหลับตานะคะหรือว่าตอนที่หลับแล้วก็ฝันที่เราใช้คำว่าฝันก็คือว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาที่กำลังเห็นจริงๆไม่ได้มีเสียงกระทบหูจริงๆแต่สภาพธรรมะที่จำทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยนะคะแล้วก็ความรู้สึกในสิ่งต่างๆความคิดในสิ่งต่างๆปรุงแต่งให้เป็นเรื่องราวในฝันแต่ว่าขณะนั้นรู้ว่าฝันไม่ใช่ตื่นก็เพราะเหตุว่าไม่มีเห็นอย่างเดี๋ยวนี้ไม่มีได้ยินอย่างเดี๋ยวนี้ไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายจึงใช้คำว่าฝันแต่ขณะนั้นก็คือว่าเป็นความจำสิ่งที่มีแล้วโดยสิ่งนั้นแม้ไม่ปรากฏแต่ก็ยังจำว่ามี
9: ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเห็นแค่หนึ่งขณะแต่คิดเยอะกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเหมือนเราเห็นมากกว่าคิดแสดงว่าเราก็ไม่รู้โลกตามความเป็นจริงเราคิดว่าเห็นตลอดทั้งที่เห็นแป๊บเดียวแล้วคิดตลอดเลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเห็นหนึ่งขณะแต่เป็นคนนั่งอยู่ที่นี่ตั้งหลายคนก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะว่าความคิดเนี่ยจะต้องมากมายสักเท่าไหร่กว่าจะเป็นหนึ่งคนจากสิ่งที่เห็นแล้วก็เกิดดับปรากฏเป็นรูปร่างเป็นนิมิตเป็นสันฐานขณะนั้นคิดทั้งนั้นค่ะไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นแท้ๆเนี่ยก็คือเพียงมีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเป็นอุปัตติเท่านั้นนอกจากนั้นจิตอื่นทั้งหมดนะคะใช้คำว่านิพพัตติไม่ว่าจะเป็นจิตใดๆก็ตามจริงไหมคะเห็นกับคิดว่าเห็นเนี่ยเหมือนกันไหมไม่มีทางเหมือนกันได้เลยใช่ไหมคะยังหลับเนี่ยฝันหรือเปล่าคะฝันเห็นอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นความคิดซึ่งไม่ใช่เห็นฉันใดเดี๋ยวนี้นะคะเห็นชั่วขณะหนึ่งนอกจากนั้นก็เหมือนฝันจากสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะคิดทั้งนั้นเลย พราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงไหมทำไมในฝันเนี่ยเรื่องยาว

ถึงว่าคิดถึงเรื่องอื่นได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความจริงว่าที่เห็นจริงๆเนี่ยเพียงหนึ่งขณะนอกจากนั้นก็เป็นสิ่งที่จำสิ่งที่เห็นคิดถึงเรื่องราวของสิ่งที่เคยเห็นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะคิดได้สารพัดคิดแม้ไม่เห็นด้วยเหตุนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้รู้ว่าเห็นต้องเป็นอุปัตติซึ่งต่างกับจิตอื่นๆคือคิดเรื่องราวต่างๆได้ยินชั่วขณะนะคะอุปัตติเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นอุปัตตินะคะมี10ทางตา2ทางหู2เดี๋ยวก็คิดว่าคนละข้างแต่ความจริงไม่ใช่นะคะที่กล่าวว่า2เนี่ยตอนหลังจะทราบว่า2นั้นคืออะไรทางตา2ทางหู2ทางจมูก2ทางลิ้นก็2ทางกายก็2 2นี่คือผลของกุศลอย่างหนึ่งผลของอกุศลอย่างหนึ่งให้ผลต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในแต่ละวันเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าพอใจก็มีเลือกไม่ได้เลยนะคะจะเห็นสิ่งอะไรแล้วแต่เหตุที่ได้กระทำไว้ได้ยินก็เหมือนกันค่ะเสียงบางเสียงไม่น่าฟังเลยเสียงดังมากๆอาจจะคิดว่าเป็นเสียงระเบิดหรือเสียงปืนนะคะใครชอบตกใจฟ้าร้องเสียงต่างๆเหล่านั้นแต่ได้ยินทำไมคนอื่นไม่ได้ยินเข้าหลับสนิทเข้าสบายมากแต่คนตื่นตื่นเพราะเสียงตื่นเพราะได้ยินก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะคือความเป็นไปของสภาพธรรมะทั้งในอดีตที่ทำให้เกิดปัจจุบันและทั้งที่กำลังเป็นปัจจุบันที่จะให้ผลเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะฉะนั้นการศึกษาให้เข้าใจก็คือว่าความจริงนะคะเกิดมาแล้วเลือกเกิดไม่ได้แต่ละวันที่ผ่านไปเลือกให้เป็นอย่างที่พอใจไม่ได้เลือกให้เห็นสิ่งที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยก็มีท่านที่ได้ไปสนทนาธรรมกันที่ราชบุรีค่ะและท่านหนึ่งก็ป่วยนะคะท้องเสียมากแต่ก็มีบุญนะคะคือว่ามีเพื่อนร่วมทางที่พาไปโรงพยาบาลและค้างที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยค่ะก็เครื่องอุปกรณ์หรือพยาบาลอะไรก็ขาดแคลนนะคะไม่พร้อมเหมือนอย่างโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะฉะนั้นสหายเพื่อนธรรมะสองคนเนี่ยก็ดูแลปรนนิบัตินะคะเป็นโอกาสของกุศลกรรมแต่เขาก็บอกว่าเป็นอกุศลวิบากใช่ไหมคะคือกรรมกับวิบากสองคำต้องแยกกันนะคะกรรมหมายความถึงเจตนาการกระทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นถ้าเป็นทางฝ่ายไม่ดีก็ใช้คำว่าอกุศลกรรมอะแปลว่าไม่กุศลคือดีงามเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมเนี่ยทางกายก็มีทางวาจาก็มีทางใจก็มีฝ่ายตรงกันข้ามนะคะคือที่ดีงามที่ได้กระทำแล้วอย่างการฟังธรรมะขณะนี้และเข้าใจเลยค่ะต้องเป็นกุศลกรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุดีผลต้องดีเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเหตุใช้คำว่ากรรมตัวผลใช้คำว่าวิบากซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าวิปากะหมายความถึงสุขงอมพร้อมที่จะเกิดเพราะว่ากรรมมีเยอะมากแล้วกรรมไหนล่ะคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังให้ผลหรือเมื่อไหร่ก็ตามจะได้ยินอะไรจะเห็นอะไรจะได้กลิ่นอะไรก็แล้วแต่เหตุที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจิตเป็นกุศลแต่ขณะที่ช่วยพยาบาลต่างๆมีโรคภัยมีท้องเสียเหล่านั้นนะคะก็เป็นอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะเข้าใจก็อนุโมทนาในกุศลของเขานะคะแต่เขาก็บอกว่าแต่อกุศลวิบากก็มีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราค่ะแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อเหตุได้กระทำแล้วนะคะผลต้องเกิดเพราะฉะนั้นกุศลกรรมที่ทำวันนี้ที่ได้ช่วยเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหตุให้ได้รับกุศลวิบากข้างหน้าซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมาจากทางไหนอาจจะเป็นทางกายหรือว่าทางตาก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะที่เห็นรู้ได้เลยค่ะขณะนั้นเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากโดยคร่าวๆแต่จะบอกโดยละเอียดไม่ได้เลยเช่นเห็นดอกไม้ผลของอะไรคะไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าไม่สามารถจะรู้จริงๆเพียงแต่คร่าวๆว่าสิ่งที่น่าพอใจซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนพอใจก็เป็นผลของกุศลกรรมแต่ถ้าส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยไม่มีใครอยากเห็นนะคะเห็นซากศพหรือว่าเห็นอะไรก็ตามที่ไม่น่าดูนะคะ

0: ณะนั้นก็ต้องเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นสภาพเห็นเป็นวิบากค่ะให้ทราบว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยไม่มีใครจัดทำอะไรให้เลยแต่กรรมที่ได้ทำแล้วเป็นปัจจัยให้เห็นบ้างแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกุศลหรืออกุศลที่ได้กระทำแล้วได้ยินเสียงช่วยไม่ได้เลยนะคะแม้หลับอยู่ยังต้องตื่นขึ้นได้ยินแสดงให้เห็นถึงไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ถ้าเป็นเสียงดังน่ากลัวขณะนั้นก็เป็นผลของอกุศลกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเฉพาะจิตได้ยินชั่วขณะที่เสียงปรากฏเป็นอกุศลวิบากเป็นอุปัตติเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นนะคะหนึ่งขณะจิตระดับไปต่อจากนั้นก็เป็นคิดแล้วใครรู้ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงโดยละเอียดเราก็ปะปนกันหมดเลยเพราะคิดเองนะคะแต่ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรเกิดขึ้นดับไปสืบต่อกันอย่างไรพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะสามารถที่จะรู้ความจริงของจิตหนึ่งขณะเกิดพร้อมด้วยสภาพธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นคือเจตสิกกี่ประเภทแล้วก็ทำกิจอะไรและก็เจตสิกแต่ละหนึ่งที่เกิดร่วมกันนั้นนะคะเป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดหรือเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยนะคะโดยฐานะของปัจจัยอะไรไม่ได้ทรงแสดงธรรมะโดยไม่รู้นะคะแต่ไม่ใช่โดยการคิดเองด้วยแต่โดยการประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งสามารถที่จะรู้โดยตลอดและทรงแสดงไว้นะคะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพียงใบไม้สองสามใบในกำมือแต่ใบไม้ในป่ามากกว่านั้นอีกคือพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเพียงแค่ฟังนี่ก็กว่าจะรู้ตามได้ก็แสนยากนะคะต้องมาจากการได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่เผินต้องเข้าใจจริงๆคือปริยัติเมื่อมีมากพอเป็นปัจจัยให้มีการเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งถ้าจะเข้าใจได้ถ่องแท้โดยละเอียดโดยตรงโดยความเป็นจริงนะคะจะเข้าใจหลายละอย่างพร้อมกันทีเดียวไม่ได้ต้องทีละหนึ่งเท่านั้นเช่นขณะที่เห็นขณะนี้นะคะไม่ใช่ขณะที่คิดและจำว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรขณะนั้นคิดแล้วค่ะเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีโลก6โลกโลกทางตาเพียงเห็นหนึ่งโลกทางหูเพียงได้ยินหนึ่งโลกทางจมูกก็ได้กลิ่นหนึ่งโลกทางลิ้นก็รสต่างๆปรากฏหนึ่งโลกทางกายวันนี้รู้สึกจะไม่หนาวเย็นเท่าอาทิตย์ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเย็นความร้อนที่กระทบสัมผัสกายประสาทะเนี่ยก็ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้ลักษณะที่เย็นเย็นมากๆนะคะเป็นผลของกรรมอะไรคะถ้านิดหน่อยก็สบายดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครอย่าได้ไปคิดว่านี่เป็นผลของกรรมอะไรเพราะว่ากรรมมีมากมายในสังสารวัฏแสนโกรธกับนะคะและจะรู้ได้ยังไงว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมชาติไหนกรรมอะไรที่ได้กระทำแล้วปัญญาของผู้ที่ศึกษาธรรมะก็เพียงสามารถจะรู้ว่าเหตุมีผลต้องมีและไม่ได้พูดลอยๆด้วยนะคะผลคืออะไรผลคือจิตเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลกรรมเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลกรรมทางหูทางจมูกทางลิ้นก็เช่นเดียวกันทางกายนะคะเคยปวดไหมเคยเจ็บไหมเคยคันไหมทั้งหมดเนี่ยค่ะน่าพอใจหรือเปล่าแต่เกิดแล้วจะอยากหรือไม่อยากจะชอบหรือไม่ชอบนะคะขณะนั้นก็คือผลของกรรมที่อาศัยกายประสาทะเนี่ยค่ะซึมซาบอยู่ทั่วตัวทำให้เดี๋ยวปวดท้องนะคะเดี๋ยวเกิดจะเจ็บหัวใจขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะคือหลงเข้าใจว่าเป็นเราแต่ถ้าแยกโดยละเอียดยึดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่านั่นคืออนัตตาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะจากเคยเป็นอัตตามานานแสนนานนะคะกว่าจะเริ่มเข้าใจในขั้นฟังไม่มีเราแต่มีธรรมะขณะนี้มีเห็นไม่ใช่เราค่ะเห็นเกิดขึ้นระดับไปแม้ขณะนี้คิด บังคับไม่ได้ว่าจะให้คิดอะไรนะคะคิดก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งวันแล้วจะมีเราหรืออัตตาแต่ที่ไหนนี่ก็คือการค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงสามารถที่จะละแล้วก็ดับการยึดถือว่าเป็นเราได
1: ้ท่านอาจารย์คะเวลาเรากล่าวแล้วเราค่อยๆที่จะเข้าใจด้วยความคิดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะแต่การที่จะรู้จักลักษณะของวิปลาสนะคะท่านอาจารย์ลักษณะของทิฏฐิอย่างหนึ่งหรือว่าลักษณะของสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาหรือลักษณะของจิตอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์จะกรุณายกตัวอย่างให้เข้าใจเพิ่มขึ้น
0: ค่ะคุณธิดารัตน์พูดทีละคำจะเอาอะไร
1: คะทิฏฐิ
0: ทิฏฐินะคะต้องเข้าใจว่าทำไมใช้คำว่าทิฏฐิไม่ใช้คำว่าจิตก็ต้องรู้ละถึงความละเอียดเพราะฉะนั้นทิฏฐิไม่ใช่จิตค่ะทิฏฐิมีแน่ๆทิฏฐิมีสองอย่างมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเพราะว่าทิฏฐิเป็นคำกลางๆนะคะคือความเห็นถ้าเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิและถ้าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงความเห็นถูกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถูกก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยนัยยะของอกุศลนะคะเช่นอกุศลจิตทิฏฐิต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ถ้ากล่าวถึงโดยนัยยะของกุศลเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่ากำลังพูดในเรื่องอะไรถ้าในเรื่องของอกุศลเราพูดสั้นๆว่าทิฏฐินะคะแต่ความหมายก็คือมิจฉาทิฏฐิเพราะเป็นอกุศลแต่ว่าทิฏฐิคำนี้เป็นคำใหม่แล้วก็ไม่ใช่จิตนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้ต่างกันอย่างไรจิตไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นไม่มีสีไม่มีกลิ่นเกิดขึ้นแล้วเป็นธาตุรู้ในความมืดสนิทถูกไหมคะเพราะไม่มีสีไม่ใช่หิ่งห้อยจะได้มีสีใช่ไหมคะแต่ว่าจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้แล้วดับค่ะในความมืดเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จริงๆว่าที่พูดว่าจิตเนี่ยจิตจริงๆเนี่ยคืออย่างไรที่ใช้คำว่าธาตุรู้ก็หมายความว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ล้วนๆต้องอยู่ในความมืดทิฏฐิไม่ใช่จิตเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจคำในภาษาบาลีด้วยนะคะเช่นจิตเนี่ยค่ะก็มาจากคำว่าจิตตะและเมื่อจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาไทยเราเรียกว่าอารมณ์แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าควรจะรู้ด้วยว่าคำที่ถูกต้องเนี่ยนะคะแม้ว่าเราจะใช้คำว่าอารมณ์แต่ถ้าออกเสียงให้ถูกก็เป็นอารมณะหมายความถึงอะไรคะหมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้เมื่อจิตเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็กำลังรู้ในขณะนั้นด้วยไม่ใช่ขณะอื่นอย่างขณะใดที่เสียงปรากฏนะคะจะมีอย่างอื่นปรากฏรวมอยู่ในนั้นไม่ได้เลยจึงกล่าวว่าโลก6โลกและก็แต่ละโลกเนี่ยปนกันไม่ได้ขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏต้องหมายความว่ามีธาตุรู้คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานคือรู้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะเสียงนี่ค่ะมีหลายเสียงเสียงขลุ่ยมีไหมคะมีเสียงนกมีไหมคะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเสียงคือที่กำลังได้ยินเฉพาะในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่ในขณะอื่นแต่ว่าจิตจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์จะไปแยกขยายยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแต่ต้องมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นจิตนั้นเกิดไม่ได้เช่นคนที่ไม่มีจักขุประสาทะที่เราใช้คำว่าตาบอดนะคะและตาที่นี่ก็ไม่ได้หมายความถึงรูปร่างตาขาวตาดำทั้งหมดหมายเฉพาะรูปพิเศษจริงๆค่ะเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ปกติก็จะอยู่ที่กลางตาที่ใช้คำว่าเป็นรูปพิเศษคือสามารถกระทบกับ สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้ถ้าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้นะคะไม่มีที่จะกระทบคือไม่มีจักขุประสาทะไม่มีทางที่จะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จริงนะคะแต่ก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยว่าจิตนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อมีจักขุประสาทะแล้วก็มีสิ่งที่สามารถกระทบกันและถึงการละที่กรรมใดจะให้ผลถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะกุศลกรรมในสังสารวัฏที่แสนนานไม่รู้ว่ากรรมไหนก็เป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นเท่านั้นเองค่ะเท่านั้นเองแล้วอะไรนักหนากับสิ่งที่เพียงปรากฏนิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะแทนที่จะเป็นอะไรนักหนาก็กลายเป็นหนักหนามากพอใจและเกินแสวงหาไม่สิ้นสุดเลยนะคะโลกทางตาเนี่ยไปดูตามห้างสรรพสินค้าค่ะเต็มหมดเลยโลกทางตาทั้งนั้นเลยสำหรับตาเห็นนะคะแต่ว่าเห็นแล้วดับไม่กลับอีกแต่ใจที่รับรู้และคิดต่อสร้างเรื่องราวมากมายร้านเพชรมีอะไรบ้างนะคะร้านเสื้อผ้ามีอะไรบ้างร้านอาหารมีอะไรบ้างร้านกีฬามีอะไรบ้างทั้งหมดมาจากเห็นหนึ่งขณะเนี่ยค่ะคือตามความเป็นจริงเพราะความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องเพราะฉะนั้นความไม่รู้ในภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าอวิชชาความติดข้องภาษาบาลีใช้คำว่าโลภะหรือตัณหามีหลายชื่อค่ะสนุกสนานนันทิราคะเพลิดเพลินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นลักษณะของความติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วใครล่ะคะที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งดับกิเลสทั้งหมดได้เพราะเหตุว่าเมื่อมีความติดข้องแล้วนะคะพอใจแล้วอยู่เฉยๆเปล่าอยากได้ละทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำทั้งหมดก็มาจากความไม่รู้และความติดข้องแสวงหาได้มากว่าจะได้มายากไหมคะยากได้มาแล้วเก็บรักษาไว้อย่างดีไหมคะเก็บรักษาไว้อย่างดีเบื่อไหมคะถึงวันเบื่อไหมไม่เห็นมีอะไรบางทีเสื้อผ้ายังไม่ทันใส่เลยค่ะตั้งหลายปีเบื่อแล้วเพราะว่ามันพ้นสมัยไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าโลกของทางตาเนี่ยก็อย่างเนี้ยคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คิดแล้วก็จำต่างๆไม่อย่างนั้นร้านทั้งหลายก็คงขายอะไรไม่ได้แต่นี่ขายได้ทุกวันไม่จบเพราะเดี๋ยวคนนี้ก็ชอบอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นก็ชอบอย่างนี้นี่ก็คือชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยจะออกจากสังสารวัฏจะพ้นจากหกโลกนี้ได้ไหมนานแสนนานมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะอย่างที่คุณอนุพูดกันก่อนไม่เบื่อที่จะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ไม่เบื่อที่จะติดข้องอยู่เรื่อยๆค่ะไม่เห็นเบื่อแต่ว่าถ้าไม่รู้ความจริงถ้าปัญญาไม่เกิดไม่มีทางที่จะเห็นความจริงนะคะจนสละสิ่งที่เคยติดข้องและก็มีความเห็นที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างกันของปัญญากับอวิชชาเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่าคิดค่ะว่าจะเร็วพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเท่าไหร่อย่างเร็วที่สุดนะคะสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะสี่อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันเดือนปีชาติเพื่อรู้อะไรคะเพื่อเข้าใจถูกในเห็นซึ่งเกิดแล้วดับหนึ่งขณะนั่นก็จิตอื่นๆต่อไปซึ่งทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยเราไม่ต้องไปบำเพ็ญบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับนะคะเพียงแค่ฟังมีโอกาสที่จะได้ฟังค่ะเพราะเป็นสาวกบารมีบารมีที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะก็ต้องตามลำดับของปัญญาด้วยนะคะสูงที่สุดคือพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระมหาสัตว์หมายความถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นทั้งสากลจักรวาลเหนือเทวดาและพรหมทั้งหมดเลยค่ะทุกสิ่งที่มีชีวิตจึงใช้คำว่าพระมหาสัตว์ยิ่งกว่าสัตว์อื่นทั้งหมดและก็สำหรับคนที่ไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงอย่างนั้นก็อาจจะเป็นบารมีที่เป็นพระปัจเจกโพธิสัตว์ คือในยุคสมัยที่ไม่มีคำสอนของพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าอันตรธานอีกไม่นานค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรธานแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่มีผู้ศึกษาหนึ่งหรือว่ามีผู้ศึกษาโดยไม่เคารพโดยความประมาทเพราะฉะนั้นก็ทำให้คำสอนนี่ค่ะอันตรธานเพราะว่าคำไม่จริงนะคะก็เบียดเบียนคำจริงให้หมดไปแต่ว่าคำจริงเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะคะแต่อนุเคราะห์ให้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกเพราะฉะนั้นถ้าฟังผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนบอกว่ายากไม่ฟังแล้วเชื่อใครผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นทั้งโลกนะคะเมื่อไม่ศึกษาธรรมะก็ย่อมมีความเห็นผิดเพราะว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดกันเองด้วยเหตุนี้อีกไม่นานพระศาสนาก็จะอันตรธานถึงเดี๋ยวนี้นะคะอันตรธานสำหรับผู้ไม่ฟังทั้งที่พระศาสนาก็ยังดำรงอยู่พระไตรปิฎกก็มีอรรถกถาก็มีนะคะแต่ผู้ใดก็ตามที่ไม่ฟังพระธรรมก็อันตรธานแล้วสำหรับผู้นั้นพระชนจนถึงกาละซึ่งวันหนึ่งนะคะก็จะเป็นวันที่ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลืออยู่ที่จะให้เข้าใจได้ต้องถึงพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปอีกนานค่ะและก็ถ้าไม่มีการฟังในสมัยนี้ในยุคนี้จนเข้าใจฟังอีกจะเข้าใจไหมก็ไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอคอยเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจะมีปัจจัยที่จะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงพยากรสุเมธดาบทนะคะซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้พระสมณะโคดมนะคะทรงพยากรว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธดาบทจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เป็นไงคะอีกเท่าไหร่ไม่ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกที่จะได้ฟังและจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นประมาทพระธรรมไม่ได้เลยนะคะอย่าข้ามไปโน่นมานี่แต่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเห็นอยู่แท้ๆก็ยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็จะไปรู้คำมากมายในพระไตรปิฎกโดยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่เมื่อไหร่จะรู้ว่าไม่ใช่เราพระว่าทรงแสดงธรรมะกับคนในยุคที่สะสมบุญมาแล้วนะคะที่จะเป็นสาวกที่จะได้เข้าใจธรรมะที่จะได้รู้แจ้งความจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะทุกคนก็สาวกบารมีถ้ามีการฟังพระธรรมต่อไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะระหว่างเบื่อโลกที่เป็นอกุศลกับเบื่อด้วยความเข้าใจเนี่ยค่ะท่านอาจารย
0: ์เวลาใช้คำว่าเบื่อเนี่ยค่ะขณะนั้นไม่ชอบใช่ไหมคะกำลังสนุกเนี่ยเบื่อไหมไม่มีการที่จะเบื่อสิ่งที่กำลังน่าเพลิดเพลินเลยนะคะแต่ทั้งหมดก็คือเราจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรก็คลายจากความติดข้องใช้คำว่าหน่ายเพราะว่าเห็นความจริงรู้ว่าเกิดมาทำไมคะเนี่ยเกิดมาอย่างที่เมื่อวานนี้เราก็พูดถึงแล้วครั้งหนึ่งค่ะเกิดมากินกินเสร็จแล้วก็นอนหลับไปก็ตื่นมาใหม่ก็กินอีกนอนอีกไปเรื่อยไม่มีวันจบเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าต้องทั้งนั้นค่ะมีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะผู้ที่ตรงเนี่ยจะได้สาระจากพระธรรมแต่ถ้าไม่ตรงนะคะก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยเช่นพอฟังแล้วเบื่อแล้วเกินเป็นไงคะไม่ได้มีปัญญาอะไรเลยแล้วเบื่ออะไรถ้าถามจริงๆก็ตอบไม่ถูกใช่ไหมคะนอกจากเบื่อที่ไม่ได้สิ่งที่เราไม่อยากได้เราก็เลยบอกว่าเบื่อแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราอยากได้ต้องการเนี่ยถามสักนิดเถอะว่าเบื่อหรือเปล่าในขณะนั้นไม่เบื่อเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับอวิชชาหรือปัญญาถ้าเป็นอวิชชานะคะเบื่อหมดเลยเพราะไม่ได้สิ่งที่อยากได้ไม่ได้สิ่งที่พอใจแต่ว่าเวลาที่เป็นปัญญาเนี่ยกว่าจะรู้ถึงโทษของการที่ว่าเกิดแล้วดับเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะเหลืออะไรคะ ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้นะคะก็จะเห็นโทษภัยของความไม่รู้และความติดข้องเมื่อนั้นจึงจะค่อยๆละคลายความติดข้องโดยการรู้ความจริงเพราะฉะนั้นสำหรับปัญญานะคะมีหลายระดับมากปัญญาที่เกิดจากการฟังสุตมยญาณะนะคะถ้าไม่มีการฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยและเข้าใจไม่ใช่เข้าใจแล้วจบเคยจำบ้างไหมคะสิ่งที่ได้ฟังหรือว่าไม่มีวันจะจำเลยชั่วขณะที่ฟังก็ฟังแล้วก็ลืมไปหมดหรือว่าความคิดเนี่ยค่ะมีหลากหลายเคยคิดเรื่องอื่นมามากมายแต่ก็มีปัจจัยที่จะคิดถึงธรรมะที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นและขณะนั้นก็มีธรรมะปรากฏด้วยด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ว่าฟังเผลอๆ เพียงแค่ได้ยินนะคะแต่ฟังเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจากการเห็นประโยชน์และการสะสมว่าไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็จะทำให้สังขารขันธ์คือสภาพธรรมะไม่ใช่เรานะคะแต่ความเข้าใจความศรัทธาจากการที่ได้ฟังและเห็นประโยชน์นะคะค่อยๆปรุงแต่งเป็นปัจจัยให้มีความมั่นคงขึ้นในการเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์แล้วก็ฟังนะคะด้วยความละเอียดแล้วก็เข้าใจขึ้นกว่าจะหน่ายเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะหน่ายได้เพียงแค่ฟังแต่กว่าจะหน่ายได้นี่ค่ะต้องเป็นการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่เราจะไปหน่ายได้ง่ายๆเลยนะคะต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ความจริงว่าเห็นก็ยังไม่รู้และจะไปหน่ายในการที่จะต้องเห็นไปอีกไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงก็คือทิฏฐิความเห็นนะไม่ใช่จิตนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าความละเอียดก็คือจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในขณะที่อารมณ์ใดปรากฏจิตรู้แจ้งในอารมณ์นั้นเท่านั้นเองค่ะไม่จำไม่รักไม่ชังซึ่งความจำมีนะคะความรู้สึกมีความรักความชังมีทั้งหมดค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตไม่เกิดกับอย่างอื่นเลยนะคะจึงใช้คำว่าเจตสิกะภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีจิตที่นั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่ทรงแสดงว่าจิตมีประเภทต่างๆเนี่ยเกินประมาณที่จะนับได้แต่ก็รวบรวมประมวลเป็น89ประเภทนะคะหรือว่าอย่างพิเศษที่ประกอบด้วยฌานขั้นต่างๆก็เป็น121ประเภทและสำหรับเจตสิกเนี่ยค่ะมี52ประเภทที่เราบอกว่าคนนั้นใจดีใจหรือจิตนะคะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ดีเป็นเจตสิกฝ่ายดีที่เกิดกับจิตถ้าบอกว่าคนนั้นใจร้ายใจก็มีแต่เพียงเป็นสภาพของจิตที่รู้แจ้งอารมณ์แต่ว่าเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยเป็นเจตสิกที่ไม่ดีเป็นโทสะหยาบกระด้างมีไหมคะหรือใครไม่มีบ้างแต่เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราก็แสดงอาการของจิตว่าสะสมมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยนะคะก็มีจิตซึ่งขณะแรกที่สุดที่เกิดเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วถ้าไม่มีวิบากเพราะไม่มีกิเลสไม่มีกรรมนะคะจะไม่มีการเกิดเลยอย่างผู้ที่ดับกิเลสหมดแล้วก็ดับกรรมเพราะฉะนั้นก็ดับวิบากเมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะไม่มีการเกิดอีกเลยแต่ที่ยังต้องเกิดกันอยู่เนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่ายังมีเหตุปัจจัยที่ยังจะต้องเห็นต่อไปเกิดต่อไปไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติแล้วแต่กรรมที่ทำมามากมายนับไม่ถ้วนเนี่ยค่ะกรรมไหนจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ซึ่งทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ซึ่งเราใช้คำว่าตายเป็นเพียงสัมมติมรณะเพราะเหตุว่าตายแล้วเกิดต่อทันทีเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้เหมือนขณะเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้นะคะจิตใดที่เกิดระดับจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอนันตระปัจจัยหมายความว่าจิตเกิดระดับไปทำให้จิตขณะต่อไปเกิดโดยไม่มีระหว่างขั้นเราก็คงจะคุ้นหูแต่จำไม่ได้เวลาที่ไปฟังสวดพระอภิธรรมงานศพเนี่ยนะคะก็จะมีคำว่าเหตุปัจจโยปัจจโยก็คือปัจจัย ได้แก่โลภะโทสะโมหะฝ่ายไม่ดีอะโลภะอะโทสะฝ่ายดีและเราก็ไม่รู้เลยถ้าไม่ฟังธรรมะนะคะจะเหตุปัจจโยอารมณะปัจจโยก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่พอฟังแล้วรู้เลยค่ะก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจำวันถ้ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงที่เป็นเหตุเนี่ยได้แก่เจตสิกเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ถ้ากล่าวถึงจิตล้วนๆเนี่ยนะคะจะไม่ดีไม่ชั่วเลยแต่ว่าเนื่องจากเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ทำให้จิตเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่ดีหรือเป็นฝ่ายที่ดีก็แล้วแต่นี่คือจากเริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะและรู้จักสภาพรู้หรือธาตุรู้นะคะซึ่งมีสองอย่างสภาพรู้หรือธาตุรู้คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้เห็นขณะนี้ได้ยินเป็นต้นนะคะนั่นเป็นจิตแต่ว่าพอจิตเกิดแล้วต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจำเลยทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏถ้าไม่มีสภาพจำซึ่งเป็นเจตสิกจะรู้ไหมคะว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่ชีวิตประจำวันที่ว่ามีจิตเนี่ยก็ยังต้องรู้ละเอียดต่อไปอีกว่าจะมีแต่เฉพาะจิตไม่ได้นะคะธาตุรู้มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกส่วนสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นที่ยึดถือว่าเป็นเราก็คือจิตเจตสิกเกิดเป็นธาตุรู้พร้อมกับรูปหรือมีรูปที่เกิดร่วมด้วยนี่นะคะเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมีจิตเจตสิกบ้างไม่มีใช่ไหมคะก็แสดงว่าเราเริ่มรู้จักสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดและหลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความเป็นจริงค่ะก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะคะคือเริ่มต้นฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่เปิดหนังสืออ่านจำชื่อไม่ใช่เลยค่ะแต่ต้องรู้ว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยแสดงถึงความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งสามารถจะรู้ได้พิสูจน์ได้เข้าใจได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่เคยขาดจิตเจตสิกรู้
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็จะขอเรียนท่านอาจารย์เกี่ยวกับความไม่รู้นี่ครับท่านอาจารย์ครับเป็นต้นตอของสังสารวัฏอย่างไรแล้วก็เวลาที่กล่าวถึงอกุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็จะยกอวิชชาเป็นประธานของความไม่ดีทั้งหลายด้วยครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ครับ
0: ก็ต้องเข้าใจคำว่าสังสารวัฏก่อนนะคะเพราะว่าเราได้ยินคำนี้บ่อยๆแต่ก็ควรจะได้เข้าใจความจริงด้วยขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลค่ะ
2: ครับสังสารวัฏนะครับก็มีคำสองคำนะครับคำว่าสังสาระคำหนึ่งแล้วก็วัฏฏะคำหนึ่งสังสาระก็คือการท่องเที่ยวไปวัฏฏะก็คือความวนเวียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของพยัญชนะนะครับแต่ว่าในอัตถะที่ท่านให้ไว้ในอัตถกถาทั้งหลายแล้วก็ตรงตามความจริงก็คือลำดับการเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะอย่างไม่ขาดสายนี่คือความหมายของสังสารวัฏครับ
0: ค่ะสังสาระคือท่องเที่ยวไม่อยู่นิ่งและก็วัฏฏะคือวนเวียนเป็นยังไงคะเนี่ยไม่อยู่นิ่งแล้วก็วนเวียนก็คือเดี๋ยวนี้นะคะไปไหนหรือเปล่าคะท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ถ้าได้ยินคำนี้หลังจากที่ได้ฟังแล้วเข้าใจมาแล้วนานแสนนานนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคือเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่มีใครที่จะออกไปจากห้องนี้แต่จิตเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้ทางตากำลังเห็นค่ะมาแล้วที่ตาไปแล้วสู่อารมณ์ที่กำลังปรากฏเวลาที่ได้ยินเสียงเที่ยวละไม่อยู่นิ่งละเมื่อกี้ไปทางตาตอนนี้ก็มาทางหูนักเที่ยวเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจเมื่อกี้ไปเที่ยวข้างนอกทางตาเห็นทางหูได้ยินจมูกได้กลิ่นด้วยลิ้นลิ้มรสด้วยเพราะฉะนั้นที่เที่ยวหรือที่ไปเนี่ยค่ะก็มี6ทางแต่ก็ไม่เป็นไม่ไปไหนอื่นนอกจากนี้เลยนะคะแค่6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเที่ยวไม่รู้จบพอหรือยังยังไม่พอก็คือต้องเที่ยวต่อไปอีกค่ะไม่ให้เที่ยวก็ไม่ได้ไม่ให้ไปก็ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักจบไม่หยุดไม่เลิกก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่มีนะคะก็เพียงสั้นแสนสั้น แล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจิตธาตุรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นค่ะทันทีที่เห็นระดับใจคิดนึกถึงรูปร่างสันฐานและก็สภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกกะหรือเจตสิกเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแต่เราไม่รู้นะคะก็เลยเป็นเราโกรธเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่เราไปทำให้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นโกรธไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยนะคะคือจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ก็ทรงแสดงเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเป็นไปนะคะว่าจิตประเภทนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่จิตอีกประเภทหนึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพื่อให้เห็นความไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้เลยค่ะแต่ไม่รู้สักอย่างเช่นในขณะนี้นะคะเห็นเป็นคนละเป็นดอกไม้ละแต่ความจริงกว่าจะเป็นดอกไม้และกว่าจะเป็นคนเนี่ยค่ะจิตจะต้องมีการเห็นเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะปรากฏเป็นนิมิตต่างๆจากการเห็นเพียงแค่หลับตาเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลยในห้องนี้ที่จะปรากฏแต่พอลืมตามากมายแสดงให้เห็นว่าจิตเกิดดับสืบต่อสลับกันเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือการที่ยิ่งฟังธรรมะนะคะก็ค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ใครและไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยค่ะกำลังมีอยู่ในขณะนี้แต่ไม่รู้เพราะอวิชชาแต่เมื่อรู้แล้วค่อยๆรู้ขึ้นนะคะก็สามารถที่จะคลายความติดข้องหน่ายในการที่จะเห็นว่าประโยชน์อะไรซึ่งไม่มีเราแต่มีธาตุซึ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่รู้จบพระเชนเข้าใจสังสารวัฏแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เองเมื่อไหร่ที่ไหนจิตไม่ได้เกิดขึ้นดับไปแล้วไม่เกิดอีกแต่ว่าเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดสืบต่อทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเมื่อกี้นี้คุณนีน่าได้ฟังเสียงเพลงไหมคะค่ะได้ยินเป็นวิบากเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก
3: รู้ไม่ได้เพราะว่าชิดรู้แล้วดับไปตั้งที
0: ก็ยากใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วแต่จากการฟังเนี่ยค่ะก็รู้ว่าขณะที่กำลังได้ยินเนี่ยรู้สึกยังไงถ้าเดือดร้อนไม่สบายเป็นเสียงหยาบเสียงกระด้างขณะนั้นนะคะก็รู้ได้ว่าเป็นอกุศลวิบากจิตที่ทำให้ได้ยินเสียงอย่างนั้นแต่เวลาที่เป็นเสียงอีกอย่างหนึ่งขณะนั้นก็เป็นเสียงที่เพราะทำให้ใจสบายไม่เดือดร้อนแต่ว่าติดข้องในเสียงนั้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะเสียงเพราะทุกคนชอบแต่ขณะนั้นก็เป็นความติดข้องในเสียงนั้นซึ่งความจริงเนี่ยค่ะก็ได้ยินแว่วๆว่ามาคราวนี้ยังไม่ได้ยินเสียงร้องเพลงเลยยังไม่ได้ยินเสียงของคุณสายร้องเพลงเลยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้คนที่เคยฟังแล้วนะคะก็รู้ว่าเสียงเพราะมากเวลาที่เล่นกับดนตรีนะคะต้องขอร้องดนตรีว่าให้เบาเพราะว่าเสียงนั้นจะไม่ได้ยินชัดเจนถ้ามีเสียงดนตรีด้วยจนกระทั่งในที่สุดนะคะขอว่าอย่ามีเสียงดนตรีเลยจะได้ฟังเสียงที่เพราะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามก็ตอบได้นะคะขณะได้ยินเสียงที่ไพเราะก็เป็นกุศลวิบากแต่คุณนีน่าก็พูดถึงจิตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วมากค่ะได้ยินแล้วชอบขณะที่ชอบหรือพอใจไม่ใช่วิบากนะคะแต่ว่าเป็นการสะสมของกุศลและอกุศลซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากค่ะเราดูเหมือนว่าเรากำลังมีวิบากได้ยินเสียงที่เพราะแต่ขณะนั้นอกุศลและจิตเกิดติดข้องในเสียงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่จะรู้ว่าแม้ไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ก็เกิดเร็วจนกระทั่งยากที่จะรู้ได้ถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจธรรมะแต่ละอย่างว่าขณะไหนเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกิเลสและเป็นกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดวิบากเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพียงพูดคำแล้วก็ให้คนอื่นไม่เข้าใจหรือคิดเองนะคะแต่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งของแม้ขณะจิตซึ่งจากได้ยิน แล้วก็ไม่นานเลยค่ะกุศลและอกุศลก็เกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าจะเป็นวิบากต่อไปนี้รู้ได้เลยค่ะกำลังเห็นชั่วขณะที่เห็นเป็นวิบากจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นถ้าศึกษาอภิธรรมะโดยละเอียดเนี่ยค่ะก็จะทราบได้ว่าหลังจากที่จิตเห็นดับจิตที่เกิดต่อก็เป็นวิบากแต่ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะมีธาตุที่กำลังเห็นแต่ว่าสืบต่อจนไม่ปรากฏว่าไหนเห็นไหนกุศลไหนอกุศลที่ปรากฏก็คือวิญญาณนิมิตหมายความว่าให้รู้ว่าสภาพรู้มีจริงๆด้วยเหตุนี้แต่ละคำเช่นคำว่านิมิตเนี่ยนะคะก็ต้องทราบว่าเป็นเครื่องหมายที่ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีแต่เพราะเหตุที่สิ่งนั้นเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ไปถึงหนึ่งขณะของสภาพธรรมะนั้นก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะส่งแสดงว่าทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติอื่นๆเพราะเหตุว่าทรัพย์นี้เงินซื้อไม่ได้ทรัพย์สมบัติใดๆก็ซื้อไม่ได้เลยค่ะทั่วทั้งจักรวาลจะเอามาซื้อความเห็นถูกเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ทรัพย์นี้ก็มีค่ามากค่ะเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ประเสริฐทรัพย์อื่นเนี่ยมีมากเท่าไหร่วันนี้ก็หมดไปได้ไฟไหม้น้ำท่วมนะคะแต่ว่าทรัพย์นี้ขโมยโจรก็ลักไม่ได้แม้แดดลมก็ถูกต้องไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำให้หมดสิ้นไปได้เลยคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็ยิ่งจะเข้าใจขึ้นไม่เหมือนอย่างนี้ค่ะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นโน่นเป็นนี่เป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะบางสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มเข้าใจพิจารณาว่าคุณค่าของการได้ฟังเข้าใจซึ่งจะทำให้เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจนสามารถที่จะรู้ความจริงได้เนี่ยเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งก็ขอให้พิจารณาว่าโลกมีกี่โลกคะเมื่อเช้านี้ค่ะรวมแล้วจะเที่ยวไปที่ไหนก็ไม่พ้นหรอก6โลกโลกจริงๆไม่ปนกันเลยนะคะโลกทางตาไม่มีเสียงเลยมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้โลกทางหูไม่มีสีสันวรรณะเลยขณะนั้นมีแต่เฉพาะเสียงกับความคิดเรื่องเสียงโลกทางจมูกมองไม่เห็นกลิ่นค่ะเสียงก็ไม่มีแต่กลิ่นปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆเป็นอีกโลกหนึ่งนะคะและเวลาที่ลิ้มรสมีไหมคะรสมีจริงๆเป็นอีกโลกหนึ่งเมื่อปรากฏเพราะมีจิตที่สามารถลิ้มรสในขณะนั้นได้พอเห็นอาหารนะคะเช่นเห็นชมพู่เนี่ยหวานไหมคะต้องถามกันละหวานก็มีเปรี้ยวก็มีใช่ไหมคะจืดก็มีแต่จะรู้เมื่อไหร่คะเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้คือลิ้มรสรสนั้นปรากฏกับจิตที่กำลังรู้แจ้งเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะคะโลกนั้นไม่มีสีสันและไม่มีเสียงและไม่มีกลิ่นและมีแต่เฉพาะรสที่ปรากฏในขณะนั้นจริงๆการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะทำให้ลวงว่าเที่ยงเรียกชื่อได้ทั้งที่ก็อ่อนก็แข็งนะคะแต่ว่ารสต่างๆกันแล้วก็สีสันต่างๆกันเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยก็วิจิตรมากมีทั้งโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นนะคะขณะนี้โลกไหนปรากฏทั้งที่มีก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีเห็นไหมคะแข็งมีไหมคะปรากฏหรือเปล่ากำลังถูกเนื้อถูกตัวจับนิ้วจับแขนทั้งนั้นในตัวเองเนี่ยนะคะก็ต้องมีแข็งปรากฏก็ไม่เคยรู้ว่าขณะนั้นโลกหนึ่งไม่มีโลกอื่นปะปนเลยมีเฉพาะสิ่งที่แข็งกับสภาพที่กำลังรู้แข็งเราอยู่ที่ไหนมีแต่แข็งกำลังปรากฏแข็งจะเป็นเราไม่ได้มีสภาพที่กำลังรู้เฉพาะแข็งอย่างอื่นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจะเป็นเราไม่ได้ข้อสำคัญก็คือว่านะคะในบรรดาโลกทั้งหกมีโลกเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาโลกอื่นนะคะมืดสนิทและนี่ปรากฏตามความเป็นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะตราบใดที่ยังไม่รู้ก็จะปรากฏตามความเป็นจริงไม่ไ และที่ว่าจะรู้ก็คือว่าสิ่งนั้นต้องปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงจึงจะชื่อว่ารู้สิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆในขณะนี้นะคะกำลังได้ยินนะคะมืดสนิทได้กลิ่นมืดสนิทกำลังรับประทานอาหารมืดสนิทกำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะมืดสนิทมีโลกเดียวที่สว่างคือโลกที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกไหนถ้าความไม่รู้นะคะสภาพธรรมะจะไม่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะชื่อว่ารู้จักโลกแต่ละโลกไม่ได้แต่เวลาที่โลกปรากฏตามความเป็นจริงนะคะเปลี่ยนไม่ได้ปัญญาขณะนั้นสามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ซ่อนเร้นเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะไม่มืดเลยใช่ไหมคะทางที่ได้ยินก็ต้องมืดคิดนึกก็ต้องมืดแข็งที่กำลังปรากฏก็ต้องมืดอยู่ในโลกของความมืดมากมีแต่เพียงโลกเดียวที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นจริงๆค่ะว่าไม่มีเราเลยมีแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งต้องตรงตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ปัญญายังไม่ถึงระดับขั้นที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าถึงขั้นที่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะต้องเป็นจริงอย่างนี้คือว่าอยู่ในความมืดสนิทแต่ก็มีถ้าจะอุปมานะคะเหมือนจุดเล็กๆ5จุดสำหรับให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏที่จุดนั้นๆเช่นเสียงจะไปปรากฏตรงจุดที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้ค่ะก็คือเวลานี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดดับด้วยในความมืดด้วยอย่างเร็วด้วยปรากฏเหมือนกับว่าไม่มืดเลยเพราะฉะนั้นสำหรับการไตร่ตรองการพิจารณานะคะว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาที่เพียงเข้าใจขั้นฟังไม่ได้ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะจะรู้ถึงขั้นที่ใช้คำว่าปฏิปัตติและปฏิเวทะไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะไม่เรียนไม่ฟังธรรมะใครบอกว่าอะไรก็ตื่นเต้นเช่นปฏิบัติไม่รู้เลยว่าอะไรแล้วทำทำไมทำแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติมาจากคำภาษาบาลีค่ะปฏิกับปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะนะคะปฏิแปลว่าจริงเวลานี้เห็นเป็นสิ่งต่างๆความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาสว่างแต่พอรู้ว่าเป็นสิ่งต่างๆขณะนั้นมืดละเพราะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะปรากฏเพียงขณะเดียวคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ในโลกของความมืดเนี่ยมากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยนะคะโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ว่าปรากฏกับความไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะไม่ใช่เราเลยนะคะแต่มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ไม่มีใครไปเตรียมไว้ที่ไหนได้เลยแต่เมื่อมีปัจจัยพร้อมก็เกิดเหมือนอย่างไฟเนี่ยค่ะถ้ายังไม่มีปัจจัยพร้อมก็ยังไม่เกิดใช่ไหมคะแต่พอมีปัจจัยที่ไฟจะเกิดไฟก็เกิดง่ายๆยังไม่ขีดไฟยังไม่จุดไฟก็ไม่มีแต่มีปัจจัยที่พร้อมเมื่อไหร่ไฟก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีอะไรรอคอยไว้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มีก็คือนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่จิตกับเจตสิกนะคะทั้งสองอย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและต้องเป็นธาตุรู้แต่ว่าเมื่อจิตเป็น1เจตสิกเป็น52นะคะจิต1คือเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏส่วนเจตสิกแต่ละหนึ่งก็มีกิจหน้าที่เฉพาะเจตสิกนั้นๆซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได้ปรากฏอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้การฟังก็รู้ว่าปัญญามีหลายระดับขั้นฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่สิ่งนี้ที่กล่าวถึงก็ยังไม่ปรากฏแต่ถ้าปรากฏนะคะก็ต้องตามความเป็นจริงอย่างนั้น
1: ท่านอาจารย์คะนิมิตหรือว่าเครื่องหมายหรืออาการปรากฏที่เป็นนิมิตของตัวสภาพธรรมะเนี่ยนะคะจะต่างจากนิมิตที่เป็นบัญญัติอย่างไรคะ
0: ถ้าไม่มีนิมิตจะมีบัญญัติได้ไหมคะ
1: ถ้าไม่มีนิมิตก็ไม่มีบัญญัติ
0: ค่ะถ้า ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่มีจริงๆจะมีนิมิตได้ไหมคะ
1: ยิ่งมีไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะคะสิ่งที่มีจริงคือธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้จึงเป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าปรมะนะคะแล้วก็อัตถะกับธรรมะรวมเป็นปรมัตถธรรมธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นปรมัตถธรรมเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้และก็เป็นสิ่งซึ่งแม้มีนะคะก็ยากที่จะเข้าใจต้องฟังนานใช่ไหมคะอย่างไม่มีอัตตาไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะจึงเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นตัวธรรมะจริงๆนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมด้วยต้องมีสิ่งที่มีจริงค่ะอย่างเห็นเนี่ยมีจริงๆและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีจริงแต่ว่าความไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะเกิดและดับเร็วมากจากขูปสาทรูปเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมเพราะฉะนั้นที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีกลุ่มของรูปแต่ละกลุ่มเล็กมากบางกลุ่มเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานบางกลุ่มเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานบางกลุ่มเกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนเป็นสมุฏฐานบางกลุ่มเกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐานนี่เป็นเหตุที่เราต้องรับประทานอาหารนะคะมิฉะนั้นแล้วรูปที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นแม้สามรูปนั้นก็ดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้ต้องอาศัยรูปที่มีรูปที่ค้ำจุนเพราะเหตุว่ารูปที่ทำให้เกิดรูปได้เนี่ยมีอยู่ในทุกๆกลุ่มกลาปะของรูปนั้นก็เป็นเรื่องยืดยาวละเอียดนะคะแต่ก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยว่าแม้อย่างนี้ก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะอะไรคะไม่เห็นมีอะไรเกิดดับแต่เห็นนิมิตของสิ่งที่มีจริงๆอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเวลานี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆจึงใช้คำว่านิมิตเครื่องหมายของรูปซึ่งเกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นคิ้วตาจมูกปากเป็นรูปร่างโต๊ะเก้าอี้สิ่งต่างๆนะคะแต่ต้องมีตัวธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยก็ต้องมีอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็เมื่อกระทบตาบ่อยๆนะคะก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆอุปมาเหมือนกับจุดก้านธูปดอกหนึ่งแล้วก็แกว่งนะคะจนกระทั่งเป็นวงกลมทั้งที่มีก้านเดียวแต่ทำไมเป็นวงกลมคะก็แสดงเห็นถึงการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะนะคะวงกลมขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นขวดเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะก็มีการเกิดดับของธรรมะคือธาตุดินน้ำไฟลมที่มีส่วนผสมหลากหลายต่างๆกันนะคะทำให้สิ่งที่กระทบตาปรากฏเป็นนิมิตต่างๆเพราะฉะนั้นขณะนี้เพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับจึงปรากฏเพียงนิมิตของสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับตอนนี้เข้าใจได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นก็ไม่สามารถที่จะมีนิมิตของสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้รู้ได้แต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีแล้วก็กระทบตาแล้วก็จิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้และรูปที่ปรากฏก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนสว่างตลอดเวลาและขณะนั้นก็มีการปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีนิมิตได้ไหมคะไม่ได้แต่เกิดและดับเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นก็เข้าใจนิมิตก่อนว่ามาจากไหนมาจากสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดดับเร็วจนไม่รู้จะรู้ต่อเมื่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานจึงเรียกว่านิมิตหมายความว่านิมิตของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเหมือนกันทางจมูกเหมือนกันทางลิ้นรสต่างๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเพียงเล็กนิดเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ารสอะไรแต่พอใหญ่พอสมควรนะคะอย่างเกลือเนี่ยค่ะเค็มไหมคะน้อยสักเท่าไหร่ก็เค็มแต่ว่าน้อยลงไปกว่านั้นอีก ก็ยังเข็นเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งสามารถจะรู้ได้นะคะเมื่อปรากฏเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งเป็นนิมิตปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะคือปรมัตถธรรมเกิดดับนิมิตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเพราะการเกิดดับอย่างเร็วปรากฏเป็นนิมิตไม่รู้ได้ไหมคะนิมิตเฉพาะคนเท่านั้นหรือที่รู้ว่าเป็นนิมิตแมวก็รู้นกก็รู้เพราะว่าไม่ใช่แมวไม่ใช่นกถ้าไม่คิดถึงรูปร่างนะคะมีเห็นแล้วเกิดไปแล้วก็ดับไปปรากฏเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นจิตที่รู้นิมิตเนี่ยไม่ใช่รูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นสภาพของจิตซึ่งขณะหนึ่งเห็นและขณะต่อไปก็สามารถที่จะรู้นิมิตของสิ่งที่เกิดดับเพราะมีนิมิตนะคะในขณะที่รู้นิมิตเครื่องหมายนั่นแหละค่ะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการรู้โดยอาศัยประการที่นิมิตนั้นเป็นอย่างนั้นจึงใช้คำว่าบัญญัติไม่ต้องเรียกชื่อได้ไหมคะรู้แล้วค่ะคนไม่ใช่แก้วน้ำไม่ใช่ดอกไม้เพราะรูปร่างสันฐานโดยไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่ใช่คนแม้แต่สัตว์นะคะอยู่ในห้องนี้ก็เห็นอย่างนี้แหละแต่ไม่สามารถที่จะเรียกชื่อหรือกล่าวถึงได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่คนเนี่ยก็สามารถที่จะรู้มากกว่านั้นอีกคือมีชื่อสำหรับเรียกสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีบัญญัติซึ่งเริ่มตั้งแต่อัฏฐบัญญัติรู้ความหมายของสิ่งที่ยังไม่ต้องเรียกชื่อถูกต้องไหมคะแล้วก็ไม่พอค่ะยังต้องมีสัทธบัญญัติมีเสียงแต่ละเสียงซึ่งแสดงให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นอัฏฐบัญญัติก็อย่างหนึ่งนะคะสัทธบัญญัติก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ได้โดยประการนั้นๆคือจะโดยเสียงหรือโดยรูปร่างสันฐานนั่นเองนะคะถ้าศึกษาต่อไปก็มีอีกมากค่ะ
2: กลับเรียนท่านอาจารย์ครับความละเอียดลึกซึ้งของการเป็นผู้อาจหารร่าเริงที่จะเข้าใจความจริงครับ
0: ไม่มีเราค่ะร่าเริงหรือเสียดายค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงไม่มีเราอาจหารที่จะรู้ความจริงนี้ไหมว่าในที่สุดต้องไม่มีแน่นอนค่ะในที่สุดคือเมื่อปัญญารู้จริงๆแต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็ยังมีเราอยู่เสมอตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะไม่มีเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้เลือกไม่ได้แล้วก็ดับไปไม่มีเราเลยจริงๆเนี่ยพร้อมหรือยังค่ะยังมีทรัพย์สมบัติยังมีพี่น้องยังมีเพื่อนฝูงยังมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็คือว่าไม่มีเลยสักอย่างทรัพย์สมบัติก็ไม่มีค่ะมีทรัพย์สมบัติมากไหมคะอยู่ไหนเวลานี้มีไหมไม่ปรากฏเลยว่ามีเพียงจำว่ามีแต่ว่าจำไว้นะคะแต่ว่าความจริงอาจจะหายไปแล้วก็ได้กลับไปบ้านไม่เหลือเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีจริงจริงหรือเปล่าเพียงแต่เข้าใจว่ามีจำว่ามีเพราะฉะนั้นพอเห็นอีกอ้อก็มีอีกยังอยู่ยังเป็นเรามีอยู่นั่นแหละจนกว่าเมื่อไหร่ไม่มีเมื่อนั้นจึงจะรู้ว่าไม่มีแม้แต่เราเพราะอะไรคะเห็นมีจริงๆเห็นดับไปแล้วและที่ว่าเราเนี่ยอะไรถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีคิดนึกไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะแต่เข้าใจสิ่งที่เกิดดับสืบต่อนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงที่จะรู้ธรรมะซึ่งถ้าปรากฏจริงๆนะคะจริงๆอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะมืดสนิทหายไปไหนหมดเลยทุกคนเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่เห็นเป็นเสียงกับจิตที่กำลังรู้เสียงเพราะฉะนั้นโลกแต่ละโลกนะคะก็คือการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้พร้อมกันเลยค่ะเห็นไม่พร้อมได้ยินไม่พร้อมได้กลิ่นไม่พร้อมคิดนึกแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงนะคะเห็นขณะนั้นโลกยังเหลือไหมคะเนี่ยห้องนี้ยังมีไหมนั่นคือสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มี เริ่มจากขณะที่ฟังเข้าใจจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏเท่านั้นยังละความเป็นตัวตนไม่ได้ถ้าสมมติว่านะคะไม่ใช่ปัญญาจริงๆเนี่ยตกใจมากเลยหายไปหมดเลยค่ะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยซึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาที่ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นการที่ยังมีเราอยู่แล้วก็เกิดหายไปทันทีทันใดขณะนั้นก็น่าตกใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็อยากจะปฏิบัติธรรมะ

0: มีองค์8นะคะทรงแสดงคู่กันเลยค่ะมิจฉามรรคมีองค์8ให้รู้ให้เทียบเคียงให้เข้าใจว่าขณะไหนผิดขณะไหนถูกแล้วก็ยังมีต่อไปนะคะมิจฉัตตะ10สัมมัตตะ10หมายความว่าความเป็นจริงๆที่ถูกต้องกับความเป็นที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ประพฤติผิดปฏิบัติผิดเข้าใจผิดนะคะก็เข้าใจว่ารู้แล้วแต่รู้ผิดเป็นมิจฉาญาณะอีก1เป็น9นะคะแล้วก็ทางสัมมาญาณะเนี่ยไม่ผิดเลยค่ะรู้ตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อมีมิจฉามรรคก็มีมิจฉัตตะนะคะคือความเป็นผิดคิดว่าได้บรรลุธรรมะแล้วเป็นมิจฉาญาณะนะคะแล้วก็มิจฉาวิมุตติคือเข้าใจว่าพ้นจากความติดข้องนะคะได้ประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความจริงอย่างนี้ที่ผิดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่เพื่ออุปการะเกื้อกูลนะคะให้พ้นจากความเห็นผิดโดยประการทั้งปวงนะคะก็ทรงแสดงไว้ทั้ง10อย่างที่เป็นมิจฉา10และที่เป็นสัมมา10พระเจ้าก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะพึ่งใครคนอื่นซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะถูกได้ไหมเพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็ไม่ฟังธรรมะค่ะโดยไม่รู้คุณค่าเลยว่าธรรมะที่ได้ฟังจริงๆเนี่ยมาจากไหนมาจากใครพูดเรื่องอะไรแต่ตรงกันข้ามนะคะเมื่อไม่ฟังธรรมะแล้วฟังใครฟังใครก็ได้ที่บอกแล้วจะถูกต้องได้ยังไงแล้วถ้าไม่ฟังธรรมะเลยนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรถูกอะไรผิดถูกคือตรงกับสิ่งที่กำลังมีจริงๆไม่คลาดเคลื่อนผิดคือไม่ได้ทำให้เกิดความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีพระฉันก็เทียบเคียงได้นะคะได้ฟังธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ฟังความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนกระทั่งเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ถ้าได้ฟังสิ่งอื่นแต่ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็ไม่ใช่ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
1: ก็คงจะได้ฟังข้อความที่ท่านอาจารย์ยกมาจากพระไตรปิฎกนะครับที่บอกว่าน่าอัศจรรย์พระพุทธศาสนาที่ทำให้ผู้ศึกษาได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงซึ่งก็เป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ผู้ฟังผู้ศึกษานั้นได้เข้าใจถูกตามความจริงของธรรมะถูกคือถูกผิดคือผิดครับท่านอาจารย์ครับ
0: และอีกประการหนึ่งนะคะคือพระธรรมนะคะยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดที่จะทำให้สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการสอบถามการสนทนาธรรมการไต่ถามเนี่ยนะคะก็ยิ่งทำให้ได้เข้าใจขึ้นเปิดเผยพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วให้รุ่งเรืองคือให้คนอื่นได้สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่ถามนะคะไม่ทราบทำไมเกรงใจหรือว่ากลัวว่าเอ๊ะถามเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วนะคะทุกคำถามมีคำตอบเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริง
2: ๆกราบท่านอาจารย์ครับทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยแม้การที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นเหตุปัจจัยซึ่งเมื่อที่มูลนิธิเราก็สนทนานะสัปปายะสัมปชัญญะกันฮะ
0: ค่ะพระฉันที่ทรงแสดงก็คือว่าความจริงทุกขณะที่เกิดแล้วเพราะปัจจัยพระฉันถ้าจะไปพูดถึงว่าบุคคลสัปปายะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้เข้าใจขึ้นได้พูดถึงสถานที่ใช่ไหมคะเราก็ไม่จำเป็นเพราะเหตุว่ากำลังฟังอยู่แล้วยังจะต้องไปคิดถึงสถานที่อะไรอีกใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วก็สถานที่นี้แหละที่กำลังมีการสนทนาธรรมเนี่ยก็ทำให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วตามความเป็นจริงว่าต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างถ้าเราไม่มีการจัดการสนทนาธรรมเลยพร้อมไหมคะที่จะฟัง
2: ไม่มีโอกาส
0: ค่ะก็ไม่มีถ้าจัดเตรียมพร้อมแล้วไม่มีใครพูดค่ะพร้อมไหมคะก็ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวนี้แหละ

0: แสดงความพร้อมอยู่แล้วค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะสัปปายะในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเหมาะควรไม่ว่าจะเป็นสถานที่อุตุหรือว่าการฟังธรรมะหรือพระธรรมในบทใดบทหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยแก่กุศลอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็คงไม่ต้องคิดมากนะคะกำลังฟังอยู่ปวดท้องสัปปายะไหมคะ
1: ไม่สัปปายะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละก็ทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ายังพร้อมอยู่ที่จะได้ฟังก็ฟัง
1: ค่ะท่านอาจารย์คะถึงแม้มีทุกข์ทางกายเนี่ยแต่ถ้ามีการพิจารณาหรือว่ารู้ลักษณะของทุกข์ตามความเป็นจริงก็สัปปายะใช่ไหมคะตอนนั้น
0: ต้องใช้ชื่อไหม
1: ก็ไม่ต้องใช้ชื่อค่ะ
0: ชอบชื่อกันมากเลยค่ะชอบจริงๆนะคะสัปปายะคืออะไรนะคะก็เป็นชื่อทั้งนั้นเลยแต่ทั้งหมดคือความจริงที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นพูดถึงความจริงที่กำลังมีนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ไม่ว่าใครจะกล่าวโดยนัยยะใดก็กำลังมีในขณะนี้แต่น่าคิดนะคะน่าไตร่ตรองมิฉะนั้นก็คิดเองเช่นบอกว่าละชั่วจริงไหมคะไม่รู้เลยว่าชั่วคืออะไรละได้ไหมก็ไม่ได้แต่พูดได้ใช่ไหมคะละชั่วเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ใช่เพียงคำให้จำให้ฟังนะคะแต่ให้มีความเข้าใจถูกต้องจริงๆว่าชั่วคืออะไรธรรมะที่เป็นมูลเป็นเหตุให้ความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นนะคะก็มีสามอย่างเราพูดเสมอค่ะโลภะโทสะโมหะความจริงน่าจะโมหะโลภะโทสะนะคะแต่โมหะไม่ปรากฏให้รู้ที่ปรากฏก็คือโลภะทางวันไม่รู้แล้วละได้ยังไงคะแค่คำเดียวว่าละชั่วเหมือนกับว่าพอได้ยินแล้วละเลยจะละกันใหญ่เลยนะคะโดยไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงแล้วชั่วคือโลภะทางวันและจะละได้ยังไงจะละได้เมื่อไหร่ตื่นขึ้นมามีโลภะไหมคะบางคนบอกไม่มีไม่ได้ไปลักใครขโมยใครไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปพูดจาไม่ดีกับใครเหมือนว่าไม่มีอกุศลธรรมะฝ่ายเลวนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงต้องรู้ก่อนทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับการรู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำอะไรก็ตามใครจะพูดก็ตามนักปราชญ์ชาติไหนภาษาไหนก็ตามพูดแล้วต้องเข้าใจถูกต้องไม่ใช่ว่าพูดโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจคำนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่านะคะตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมพูดคำที่ไม่รู้จักถูกต้องไหมคะพูดเก่งค่ะพูดมากแต่ว่าไม่รู้จักความจริงของคำที่พูดเลยเช่นละชั่วแม้แต่ละเนี่ยพอได้ยินแล้วก็เข้าใจแต่ชั่วอยู่ที่ไหนแล้วละยังไงคะอยู่ดีๆชั่วเกิดแล้วเราจะละชั่วได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามีการฟังพระธรรมมากขึ้นนะคะความเข้าใจทุกคำที่ได้ยินนะคะก็จะชัดแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะให้พูดคำอะไรเองโดยที่ว่าไม่ได้ไตร่ตรองหรือว่าไม่ได้ฟังจากการศึกษาโดยละเอียดนะคะก็จะทำให้ความเข้าใจนั้นไม่พอเพราะเหตุว่าพูดน่าฟังนะคะละชั่วเหมือนดีแล้วทำยังไงอ่ะอยากละมากมากเลยค่ะบอกหน่อยสิจะละชั่วได้ยังไงแต่ถ้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ชั่วไม่มีทางจะละได้เลยแม้แต่ความเห็นผิดนะคะถ้ายังไม่เกิดจะรู้ไหมว่านั่นเป็นความเห็นผิดซึ่งไม่ใช่เราเห็นไหมคะยังต่อไปอีกเพราะว่าความเห็นผิดเกิดขึ้นเป็นใครเพียงแค่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นเกิดคิดอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นผู้ที่ละเอียดและก็จะต้องรู้ด้วยว่าทุกคำไม่ใช่เพียงแต่คำที่ไม่มีเหตุไม่มีผลแต่พูดนะคะตามความนิยมหรือตามความคิดเช่นละชั่วเพียงแค่นี้ค่ะไม่รู้ว่าชั่วคืออะไรจะละได้ยังไงแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงทั้งหมดชั่วคืออะไรหนทางละคืออะไรมีที่มาที่ไปตามความเป็นจริงทุกประการที่จะให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็พูดคำที่ไม่รู้จักหรือใครคิดว่ารู้จักก็ลองยกสักคำสิคะและจะรู้ว่ารู้จักจริงๆหรือเปล่าคำไหนก็ได
2: ้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่ การได้เข้าใจความจริงตั้งแต่ต้นว่าคำที่กล่าวถึงนั้นคืออะไรแล้วก็มีจริงๆในขณะนี้หรือไม่อย่างไรประมาณนี้ครับท่านอาจารย์
0: ต้องฉลาดที่ฟังแล้วต้องคิดคิดแล้วต้องถามคำตอบถูกหรือผิดคนฟังเองค่ะเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ให้เชื่อเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะคนที่รับฟังแล้วเนี่ยค่ะจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังมีการสนทนาธรรมซึ่งเป็นมงคลด้วยจากการฟังต่างคนต่างฟังนะคะก็มีการสนทนาธรรมด้วย
2: ครับก็อย่างเช่นที่ขณะนี้นะครับสนทนาธรรมะสนทนาธรรมะคือการกล่าวตรงกันในสิ่งที่มีจริงๆนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น
3: สนทนาธรรมที่เดอะวินเทจเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2556
4: ได้โปรดช่วยอธิบายจะสะสมความเข้าใจที่ไม่มีตัวตน
0: ฟังให้เข้าใจเนี่ยนะคะถูกต้องใช่ไหมคะไม่ว่าจะฟังอะไรไม่ใช่ว่าฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วฟังเลยไปแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้คำว่าฟังเนี่ยไม่ว่าเราจะฟังอะไรก็ตามนะคะหมายความว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่ฟังเรื่องนี้แต่เข้าใจเรื่องอื่นแต่ว่าฟังเรื่องอะไรก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นจะฟังอะไรคะเนี่ยค่ะคือแม้แต่คนที่จะฟังเนี่ยก็ต้องรู้จุดประสงค์ของตัวเองนะคะว่าฟังอะไรไม่อย่างนั้นการฟังก็ไม่มีจุดประสงค์เลยทั้งหมดนี่นะคะคือความเข้าใจของผู้ฟังอย่างผู้ที่ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีพราหมณ์ผู้หนึ่งที่กล่าวว่าข้าพระองค์ปรารถนายิ่งนักที่จะได้ฟังคำของพระองค์แสดงว่าเขารู้ว่าคนนั้นเป็นใครมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรฟังอย่างยิ่งนะคะเมื่อได้ไปเฝ้าแล้วก็จะได้ฟังคำของคนนั้นเพราะฉะนั้นการที่ไปเนี่ยเราก็รู้ว่าเพื่อไปฟังฟังอะไรต้องรู้ก่อนฟังใครฟังอะไรไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เราฟังต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะจะฟังอะไรต้องตอบได้นะคะ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะคือฟังเราไม่ค่อยเข้าใจว่าจะปฏิบัติยังไง
0: ค่ะ
1: พี่ป้องก็บอกฟังมากๆแล้วมันก็จะเกิดสภาพธรรมะที่เรารู้ได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากสำหรับคนที่ติดมาในทางสายปฏิบัติเนี่ยค่ะ
0: ติดมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ในทางสายปฏิบัติ
1: ค่ะ
0: คืออะไรคะ
1: คือก็นั่งวิปัสสนา
0: ค่ะ
1: นั่งก็นั่งกำหนด
0: เข้าใจแต่วิปัสสนาคืออะไร
1: คือจากสิ่งที่เรียนมาก็คือให้รู้สติของตัวเองในการ
0: สติคืออะไรคะเนี่ยค่ะเราฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อไปไม่รู
1: ้
0: พอไปสายปฏิบัติก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าปฏิบัติคืออะไรและสติคืออะไรก็คิดว่านั่งนั่งเลื่อนให้สติเกิดหรือไงคะนั่งกำหนดกำหนดอะไร
1: กำหนดแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของสติ
0: เพราะฉะนั้นมีเราใช่ไหมคะแต่ยังไม่รู้จักสติและจะไปเอาที่พึ่งค่ะแล้วอย่างนั้นฟังเข้าใจไหมคะ
1: คือพอมันจะจับต้องได
0: ้ว่าเราจับต้องสิคะจับต้องอะไร
1: จับต้องอารมณ์ของเรา
0: อารมณ์คืออะไรการฟังธรรมะคือเข้าใจคำที่ได้ยินเข้าใจไม่ใช่จำค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่จำนะคะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างจับต้องเนี่ยจะไปจับต้องอะไรและใครจับสติจับต้องหรือใครจับทั้งหมดเป็นความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเช่นคำว่าสายปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรแล้วสายปฏิบัติหมายความว่ายังไงก็ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะแต่คนที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะให้คนนั้นเข้าใจไม่ใช่ให้ไม่เข้าใจหรือว่าให้ทำอะไรหรือว่าให้จำเพราะฉะนั้นทุกคำที่พูดมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจก็บอกว่าคืออะไรถ้าไม่เข้าใจก็กรุณาถามเพื่อจะได้เข้าใจเข้าใจหรือไม่เข้าใจคะสายปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไร
1: เพื่อที่จะควบคุมสติของเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้อยู่กับตัวเรา
0: ทั้งหมดนี้เข้าใจไหมคะเมื่อกี้นี้บอกว่าทางนี้ยากแต่ทางนั้นเข้าใจได้คือปฏิบัติเพื่อควบคุมสติ ค่ะฝึกสติ
5: ฝึกสติฝึกยังไงคะสติยังไม่รู้จักสติเลยค่ะ
0: ก็คือฝึกตัวเราให้อย
5: ู่เพราะฉันมีตัวเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
5: นี่เป็นความจริงหรือเปล่ามีตัวเราจริงๆหรือเปล่า
0: ค่ะพอได้มาฟังของอาจารย์ก็เลยเพิ่งมาทราบว่าคือทุกอย่างมันไม่มีตัวเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล
5: และอะไรถูกมีหรือไม่มี
0: ไม่มีค่ะ
5: ไม่มีถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิบัติโดยตัวเราไปควบคุมสติเนี่ยถูกไหมถูกไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดแต
5: ่ก็เมื่อกี้นี้บอกว่าไม่มีเราใช่ไหมคะแต่ปฏิบัติเพื่อสติควบคุมเป็นเราหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
5: แล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าไม่มีเราก็ค้านกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจริงมีเราหรือไม่มีเรานี่ค่ะคือการฟังให้เข้าใจ
0: ค่ะ
5: ค่ะมีไหมคะเรา
0: ตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะ
5: ยังมีถูกต้อง
0: ฟังอีกเยอะ
5: ถูกต้องค่ะถูกต้องนี่คือความเป็นผู้ตรงอะไรเป็นเราที่ว่ามีเราเนี่ยค่ะบอกว่ามีเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเราอันนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใหม่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังมานานแล้วก็อาจจะคิดว่ายากเหมือนกันหมดทุกคนจากไม่รู้เลยแล้วก็ไปปฏิบัติโดยไม่รู้แล้วก็ไปควบคุมสติด้วยก็เลยไม่รู้อะไรสักอย่างสติก็ไม่รู้ปฏิบัติก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดนี้ขณะนี้รู้ว่ามีเราใช่ไหมคะอะไรเป็นเราที่ว่ามีเราเนี่ยเราอยู่ไหนคะเนี่ยค่ะคือฟังเพื่อเป็นความเห็นถูกของผู้ที่ฟังเองที่จะต้องไตร่ตรองและตอบเพราะว่าธรรมะไม่ใช่ว่าไปถามให้เขาตอบไม่มีประโยชน์เลยตอบแล้วเราจะรู้ไหมเราจะเชื่อไหมแล้วจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถูกถามหรือสนทนากันเนี่ยต้องมีทั้งถามทั้งตอบใช่ไหมคะแล้วก็ตอบตามความเข้าใจจะได้รู้ว่าที่เข้าใจแต่เดิมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยังมีเราแน่ๆใช่ไหมคะแล้วอะไรนะคะที่ว่าเป็นเราหรือเราอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเราเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรเป็นเราต้องคิดเพราะว่าเมื่อกี้นี่บอกว่ามีใช่ไหมคะบอกว่ามีก็ต้องบอกได้ว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยอะไรเป็นเราตอบสิคะ
0: ค่ะก็เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยคือเรา
5: ค่ะเนี่ยเลยไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะจะนี่อะไรเห็นไหมคะชัดเจนขึ้นมาไหมคะว่าต้องบอกว่าอะไรอะไรเนี่ยคือนี่ไหนนี่แต่ละหนึ่งเนี่ยอะไรเป็นเราบ้างคะถ้าเข้าใจตอนนี้แล้วจะสะดวกมากเลยแต่ขอให้เป็นความเข้าใจจากการไตร่ตรองและการเข้าใจจริงๆไม่ใช่จำมาว่าไม่มีเรานะคะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ายังมีเราอยู่เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงเวลานี้มีเราใช่ไหมคะค่ะอะไรนะคะตรงไหนบอกมาสิที่ว่าเป็นเราไม่ใช่ทั้งหมดหรือเนี่ยนะนี่เลยไม่รู้ว่าอะไรแต่ละหนึ่งค่ะอะไรเป็นเราลองคิดดูค่ะ
0: ก็ตัวเรา
5: ค่ะตัว
0: กายเนี่ยคือ
5: กายนะคะกายคืออะไรคะหมายความถึงที่มีอยู่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าใช่ไหมคะเป็นเรานะ
0: คะ
5: ลองกระทบสัมผัสดูสิมีอะไรปรากฏที่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยอะไรมีจริง
0: ๆพวกผมผิว
5: เอาแค่ผมก่อนนะคะ
0: ค่ะ
5: ค่ะผมอยู่ไหนคะกระทบแล้วชี้ไปเลยใช่ไหมคะแล้วเจออะไรคะพอกระทบแล้วเจออะไรเจอผมหรือลองหลับตาสิค่ะแล้วกระทบอะไรปรากฏว่ามีจริงๆเนี่ยอะไรยังเป็นผมอยู่ใช่ไหมคะนี่แสดงถึงการที่เราไม่ได้ฟังธรรมะเลยในสังสารวัฏแล้วเราก็จำทั้งที่ขณะที่หลับตาเนี่ยผมปรากฏหรือเปล่าค่ะและเวลากระทบสัมผัสเนี่ยผมปรากฏหรือเปล่าและอะไรนะคะที่มีจริงขณะที่กระทบความรู้สึกมีนะคะรู้สึกอะไรเห็นไหมคะต้องชัดเจนมากถึงจะรู้ว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยต้องไตร่ตรองแล้วก็รู้จริงๆว่าที่เราเคยจำไว้ว่าเป็นผมจำไว้ว่าเป็นเราเนี่ยความจริงเป็นอะไรเป็นความรู้สึกแม้แต่ตอบว่าความรู้สึกก็ยังต้องถามต่อไปอีกว่ารู้สึกอะไรจะมีคำว่าอะไรจนถึงที่สุดค่ะและเราจะได้เข้าใจว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยต่างกับของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยเหมือนง่ายมากใช่ไหมคะแต่ไม่จริงเพ พราะเหตุว่าความจริงไม่ใช่ความง่ายอย่างนั้นเลยแต่ต้องเป็นความละเอียดลึกซึ้งยิ่งนะคะจึงจะเป็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมจากการที่ทรงตรัสรู้คำว่าตรัสรู้หมายความว่ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจะถึงที่สุดต่อเมื่อรู้ว่าอะไรอะไรอะไรจริงแค่ไหนไม่ฉะนั้นก็ไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยที่เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงนี่นะคะง่ายหรือยากยากเพราะอะไรคะเพราะจากพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครรู้ค่ะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วก็ยังต้องไตร่ตรองนะคะว่าเป็นคำจริงที่สามารถเข้าใจได้ไม่ว่าในกาลไหนๆทั้งสิ้นนะคะแต่การที่ได้ฟังและเข้าใจเนี่ยเป็นขั้นเริ่มต้นเล็กน้อยยังไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะรู้ตามที่ทรงแสดงโดยลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะไปที่ไหนฟังใครต้องรู้ว่าถ้าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงต้องลึกซึ้งละเอียดและก็ยากแต่ถ้าจะบอกว่าง่ายๆเนี่ยเป็นคำของคนนั้นง่ายได้อย่างไรคะง่ายจะต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานถึงสี่อสงไขยแสนกับเมื่อยิ่งโดยพระปัญญานะคะถ้ายิ่งโดยศรัทธา8อสงไขยแสนกับถ้ายิ่งโดยวิริยะ16อสงไขยแสนกับกว่าจะได้ฟังคำที่พระองค์ทรงแสดงโดยการที่ทรงตรัสรู้แล้วอนุเคราะห์คนอื่นค่ะคือคนที่มีโอกาสที่จะได้ฟังให้เกิดปัญญาของตัวเองไม่ใช่ไปจำเขามาหรือพูดตามเขาแต่ไม่รู้เลยเพราะถามอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงตัวเราว่ามีใช่ไหมคะแต่จากการตรัสรู้เนี่ยทรงแสดงว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราแต่ยังไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะแต่ละหนึ่งอย่างที่รวมกันและเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงและเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งจริงๆเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏว่ามีเกิดแล้วก็ดับไปด้วยอย่างนี้เข้าใจไหมคะฟังอย่างนี
6: ้เริ่มนิดๆนะแต่ยังไม่กระจ่างแล้วก็คือค่อนข้างจะยากนะคะ
5: ต้องยากแน่นอนค่ะ
6: ใช่
5: แต่ว่าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจได้นะคะตามควรแก่การฟังและการไตร่ตรองเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยเฉพาะตรงส่วนที่จากศีรษะจรดเท้าใช่ไหมแล้วกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะเราเข้าใจว่ามีเราแน่นอนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ากำลังพูดถึงสิ่งนี้ให้เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งจากไม่รู้เลยค่ะมีเราแต่ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนหาเราก็ไม่เจอมีแต่สิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นเราคือตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะอย่างเห็นอย่างเงี้ยมีจริงๆไหมเนี่ยค่ะคือปัญญาของเราจะต้องเกิดจากการที่เราฟังสิ่งที่กำลังฟังเห็นมีจริงๆไหมคะช่วยกรุณาตอบ
6: มีค่ะ
5: มีนะคะเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะเห็นไหมถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นจะมีเห็นไหมไม่มีนี่คือเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะต้องเกิดขึ้นจึงปรากฏว่าสิ่งนั้นมีถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะ
5: มีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยทั้งครั้งที่ขณะนี้เห็นเกิดรู้ไหมว่าเห็นเกิด
6: รู้ค
5: ่
6: ะ
5: เห็นเกิดแล้วดับรู้ไหม
6: อันนี้ไม่เข้าใจเห็นเกิดแล้ว
5: แล้วไปปฏิบัติอะไรเห็นไหมคะไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการได้ฟังพระธรรมเนี่ยต้องตามลำดับว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ฟังก่อนไม่ต้องไปพูดเรื่องสติเรื่องอะไรที่จะเป็นวิปัสสนาหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าความรู้ต้องเจริญขึ้นตามลำดับตั้งแต่ขั้นฟังขณะนี้มีเห็นแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเห็นต้องเกิดขึ้นเห็นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ไหมคะให้เห็นทางตาไม่มีเพราะ พียงแค่หลับตาสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏละลองหลับตาดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเมื่อเห็นเกิดต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เห็นกำลังเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรขณะนั้นต้องมีเห็นแล้วมีสิ่งที่ถูกเห็นยังไม่ใช่ชื่ออะไรเลยแต่เห็นเนี่ยมีจริงๆแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นปรากฏว่าถูกเห็นด้วยเสียงมีไหมคะ
1: มีค่ะ
5: ค่ะถ้าไม่มีได้ยินเสียงปรากฏว่ามีไหม
1: ไม่มี
5: ไม่มีเพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามที่มีเสียงเสียงเกิดขึ้นหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
5: ค่ะเสียงต้องเกิดนะคะ
1: ค่ะ
5: และจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับไม่เหลือเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นตั้งเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอาหารที่รับประทานเมื่อวานนี้เช้ากลางวันเย็นไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้คิดหรือเปล่าค่ะคิดเมื่อวานนี้หมดไหม
1: หมดค่ะ
5: เหลือมาถึงวันนี้หรือเปล่าย
1: ังมีเชื้อมาถึงวันนี้ค่ะ
5: ขณะนี้คิดใหม่ไม่ใช่คิดเมื่อวานค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่อง
5: เราไม่พูดถึงเรื่องเราพูดถึงคิด
1: ค่ะ
5: ค่ะถ้าไม่คิดไม่มีเรื่อง
1: ค่ะ
5: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นวันนี้คิดแต่ไม่ใช่คิดเมื่อวาน
1: ค่ะ
5: เรื่องเมื่อวานนี้เพราะจำเรื่องเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นคิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้แต่ตัวคิดเนี่ยไม่ใช่คิดเมื่อวานนี้คิดเดี๋ยวนี
1: ้
5: ถึงเมื่อวานนี
1: ้ค
5: ่
1: ะ
5: แล้วเราอยู่ที่ไหน
1: ไม่มี
5: ค่ะยังมีอยู่ไหมคะเมื่อวานนี้กำลังคิดเป็นเราคิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
5: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ที่กำลังคิดตัวคิดเมื่อวานนี้ยังอยู่หรือเปล่า
1: ไม่อยู่
5: ค่ะเมื่อวานนี้เป็นเราคิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราหายไปละวันนี้ไม่มีละเพราะฉะนั้นมีเราจริงๆหรือว่ามีคิด
1: มีคิด
5: แต่ไม่เข้าใจว่าคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเลยค่ะทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ค่ะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่เคยเป็นเราเนี่ยเพราะจำไว้ทั้งหมดเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะเห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อเช้านี้ก็ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถ้ามีอะไรผ่านมาสักนิดหนึ่งเห็นใหม่ละไม่ใช่เมื่อกี้นี้ที่ไม่มีสิ่งนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นก็ชั่วขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแต่ว่าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นที่ไม่ได้ฟังเลยนะคะไม่มีโอกาสจะได้เข้าใจความจริงถึงคนที่ฟังแล้วปัญญาก็ยังไม่ถึงการตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ใช่สิ่งอื่นเสียงเกิดหมดแล้วค่ะเสียงใหม่เกิดหมดอีกละแต่ที่นี่ยังช้ากว่าความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงเสียงทันทีที่ได้ยินเนี่ยเรามีความชอบไม่ชอบในเสียงนั้นขณะที่เสียงนั้นยังไม่ดับแต่เร็วมากจนเราไม่รู้ตัวนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะนะคะถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยฟังใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยบอกให้เราทำคือปฏิบัติโดยที่เราก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วปฏิบัติไปแล้วโดยความไม่รู้จะรู้ไหมก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจากที่เคยเข้าใจกันทุกคนว่ามีเราตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ใช่ของใครเลยเสียงของใครหมดแล้วนี่ค่ะจะเป็นของใครได้ได้ยินเข้าใจว่าเป็นเราได้ยินแต่ความจริงถ้าไม่มีโสตประสาทะรูปที่เราใช้คำว่าหูหมายความถึงรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงแล้วธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงได้ยินได้ไหมคะเพราะฉะนั้นได้ยินไม่ใช่หูไม่ใช่เสียงแต่ได้ยินเกิดเพราะเสียงและหูเมื่อมีเสียงและหูก็มีได้ยินเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าหูเป็นเราหรือของเราได้ยินก็เป็นเราได้ยินหมดแล้วค่ะไม่เหลือเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะนะคะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของสักอย่างเดียว แต่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้โกรธเนี่ยไม่มีใครชอบไม่สบายใจใช่ไหมคะแต่โกรธก็เกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้โกรธโกรธก็ต้องเกิดค่ะไม่เกิดไม่ได้เกิดแล้วให้อยู่ต่อไปทั้งวันทั้งคืนไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินมีแต่โกรธอย่างเดียวก็ไม่ได้นี่แสดงถึงความเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครมีเมื่อเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนนะคะเพียงปรากฏแล้วหมดเลยแต่ความจำและการเกิดดับสืบต่อเนี่ยไม่เว้นเลยค่ะทำให้เหมือนกับว่ามีสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่มีจริงๆนะคะทุกกาลและสมัยและความจริงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินก็ไม่ได้เปลี่ยนเสียงให้เป็นกลิ่นก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่คำภาษาไทยจริงๆนะคะธรรมะเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามัคคีชาวเมืองมคธสมัยโน้นนะคะเขาพูดกันเป็นภาษาประจำวันเลยแต่ของเราทุกวันที่เราพูดเราก็ใช้ภาษาไทยเพราะเป็นภาษาที่เราชินหูถ้าพูดภาษาอื่นเนี่ยต้องมานั่งแปลใช่ไหมคะแม้แต่ถามว่าธรรมะคืออะไรก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่คำในภาษาที่เราใช้อยู่แต่ถ้าเราบอกว่าเห็นเนี่ยเรารู้เลยไม่ต้องมาแปลกันอีกได้ยินก็ไม่ต้องแปลคิดก็ไม่ต้องแปลเสียงก็ไม่ต้องแปลเพราะว่าเป็นชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเรามีสองภาษาภาษาไทยเนี่ยค่ะใช้คำภาษามัคคีที่เราใช้คำว่าภาษาบาลีเนี่ยนะคะปาละหรือปาลีเนี่ยเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะในภาษานั้นกับชาวเมืองนั้นซึ่งสามารถเข้าใจได้และก็การที่เราจะคงภาษาบาลีไว้ก็คือว่าไม่ทำให้เราเข้าใจผิดตามคำในภาษาต่างๆทุกภาษาก็ต้องคงภาษาบาลีไว้เพื่อความถูกต้องไม่ให้คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นพอพูดถึงคำว่าธรรมะเนี่ยคนไทยก็อาจจะไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะยุติธรรมไม่ยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีเยอะไหมคะสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากให้มีน้อยได้ไหมไม่ได้เพราะธรรมะเป็นธรรมะค่ะใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยความขุ่นใจเล็กน้อยวันนี้มีไหมคะมีความโกรธมากๆเห็นไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งเดียวที่มีเนี่ยก็จะมีระดับต่างกันตั้งแต่น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดก่อนฟังเรื่องนี้เข้าใจอย่างนี้ได้ป่ะคะไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจแล้วนะจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายระดับหลายขั้นและเราก็ดูด้วยว่ากำลังพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนี่ค่ะเป็นประโยชน์สูงที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นมงคลสิ่งที่นำความเจริญมาให้นะคะและการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลด้วยเพราะว่าทุกคนฟังธรรมะแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเก็บได้ทุกคำหรือเปล่าถ้าไม่มีการอัดเทปไว้นะคะฟังแล้วหายไปตั้งหลายคำพอมาฟังอีกทีเอ๊ะมีอย่างนี้ด้วยพอฟังอีกหลายหลายครั้งก็สามารถเข้าใจแต่ละคำเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการสนทนาคือว่าทำให้เราได้ฟังนะคะสิ่งที่เราฟังแล้วอีกโดยการสนทนากันค่ะเพราะว่าประโยชน์สูงสุดคือขอให้ได้เกิดมาแล้วมีโอกาสเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแค่ฟังนะคะแต่ขอให้ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งละเอียดแล้วก็ประโยชน์มหาศาลค่ะเพราะเหตุว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นเราแม้แต่ตัวในร่างกายตลอดศีรษะจดเท้าเนี่ยตามไปได้ไหมชาติหน้าไม่ได้เลยนะคะแต่ทุกอย่างที่เป็นฝ่ายดีคือกุศลธรรมหรือธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยค่ะเกิดแล้วไม่หายไปไหนเลยค่ะอยู่ในใจตามไปได้ทุกขณะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้หรือตั้งแต่เกิดมาทุกวันสะสมมาเป็นทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างกันบางคนก็เจ้าโทสะนะคะบางคนก็โลภะเราหรือเปล่าค่ะหรือไม่ใช่เราทั้งวันตั้งแต่ลืมตาแต่ไม่รู้เลยค่ะ เห็นเนี่ยเห็นอะไรคะต้องบอกมาสักอย่างเห็นอะไรคะค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าอย่างนี้นะคะติดข้องไหมเป็นอาจารย์จะชื่ออะไรไม่ต้องคิดเลยฮะถึงแม้ว่าไม่ใช่คำว่าอาจารย์แค่เห็นเป็นคนเนี่ยติดข้องละใช่ไหมคะเพราะสิ่งนั้นเป็นอะไรมีการคิดมีการติดข้องที่จะรู้สิ่งนั้นก็เป็นความต้องการเป็นความติดข้องละวันนี้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็สั่งอาหารเองด้วยค่ะรับประทานปลาผัดพริกแต่เขาทำแปลกมากเลยนะคะมองดูเหมือนไม่ใช่ปลาเห็นไหมคะพอรับประทานเข้าไปก็เกือบจะไม่ใช่ปลาเห็นไหมคะเพียงเห็นเนี่ยติดข้องไหมว่าปลาพอรับประทานเข้าไปติดข้องไหมที่จะรู้ว่ารสอย่างนั้นน่ะเป็นอะไรเหมือนไม่ใช่ปลาแต่ความจริงก็เป็นปลายังไม่ได้ถามเขาเลยว่าปลาอะไรแต่ว่าเหมือนไม่ใช่ปลาจริงๆค่ะนุ่มนะคะนุ่มมากเลยแต่ก็ต้องเป็นปลาอย่างหนึ่งละแต่วิธีทำก็ไม่เหมือนอย่างที่เคยรับประทานนะคะไม่ใช่แบบปลาทอดหรือปลาอะไรกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นปลาผัดพริกซึ่งเนื้อปลานั้นนุ่มมากถ้าถามคนที่ไม่ได้สั่งบอกว่ารับประทานอะไรเขาจะตอบไม่ได้เลยว่าเนื้ออะไรแม้ขณะนั้นก็มีความติดข้องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาที่เห็นคือเห็นอะไรเนี่ยเริ่มติดข้องที่จะรู้ละว่าอะไรแล้วก็อร่อยไหมคะพอใจเพิ่มเติมในสิ่งนั้นอีกทั้งวันไม่ว่าทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นเต็มไปด้วยความติดข้องความพอใจถ้ามีเพียงเล็กน้อยก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนแต่ความจริงความเดือดร้อนเนี่ยมีโดยไม่รู้เลยค่ะเมื่อขณะนั้นน่ะไม่สงบเพราะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบให้หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นด้วยความติดข้องพอใจหรือด้วยความขุ่นเคืองใจธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะ 2,500 กว่าปีมาแล้วบางคนก็อาจจะนับจำนวนเป็น 2,600 หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนานแสนนานมาแล้วแต่ก็ยังมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจประพฤติปฏิบัติที่นี่หมายความว่าอบรมเจริญปัญญาปฏิปติคือรู้เฉพาะแต่ละหนึ่งอย่างชัดเจนคือรู้รอบในการเกิดขึ้นและการดับไปไม่ใช่อย่างเราไปนั่งปฏิบัติโดยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ใช้ชื่อว่าปฏิบัติแต่ว่าจากการที่ได้ฟังพระธรรมนะคะมีความเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจขึ้นเป็นปริยัติเนี่ยหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังจากคำวันนี้เข้าใจหน่อยหนึ่งนะคะฟังอีกต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละหนึ่งค่ะจนกระทั่งคนนั้นเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ว่ารอบรู้บ้างแล้วในสิ่งที่ได้ฟังที่มั่นคงคือสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเนี่ยมีจริงทั้งนั้นเลยเป็นจริงชั่วขณะที่ปรากฏมีเสียงปรากฏได้ใช่ไหมคะจริงชั่วขณะที่ปรากฏเวลาที่ไม่ปรากฏหายไปละหมดละแต่ว่าเพียงแค่ปรากฏนะคะมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพิ่มขึ้นมาละเพราะฉะนั้นทั้งวันทั้งวันเนี่ยเติมสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีให้รู้ให้เห็นแล้วให้ติดข้องทั้งนั้นเลยตลอดชาติถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครจะช่วยให้เบาบางจากความไม่รู้และความติดข้องได้เลยเพราะฉะนั้นนะโมตัสสะเมื่อกี้นี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคำที่แสดงความนอบน้อมเมื่อเข้าใจยิ่งขึ้นก็นอบน้อมยิ่งขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ฟังเลยนอบน้อมละนะโมตัสสะละภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแม้แต่จะพูดก็ยังผิดถูกๆถ้าเราไม่มีความเข้าใจถึงแม้เราจะเข้าใจความหมายนะคะแต่ภาษาก็เป็นเครื่องที่บ่งบอกถึงว่าเราไม่ได้เข้าใจพยัญชนะแต่เข้าใจอรรถะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีลึกซึ้งละเอียดมากนะคะถ้าประกอบกันทั้งพยัญชนะและอรรถะโดยที่เราไม่เมินเฉยพยัญชนะเนี่ยค่ะเราก็จะพบความลึกซึ้งตรงตัวอีกมากเช่นปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะอะไรนะคะก็สิ่งที่กำลังมีนี่แหละด้วยความเห็นถูก แสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีเลยแต่จะเข้าใจถูกได้ยังไงถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการฟังพระธรรมจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้มั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ยังไม่รู้เลยในการเกิดขึ้นและดับไปยังคงเป็นเราตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งความจริงเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานมากค่ะการที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแม้แต่ขั้นเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าไม่มีเหตุในอดีตที่ได้สะสมมาแล้วคนตั้งเยอะเลยค่ะไม่ได้ฟังเลยแต่ว่าคนที่มีโอกาสได้ฟังเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สะสมมาแล้วมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแค่ไหนถ้าสะสมมามากนะคะได้ฟังก็เข้าใจเหมือนอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้คนที่ได้ฟังเมื่อวานนี้นะคะพอถึงวันนี้ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกสะสมไปเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่หายากยิ่งไม่ใช่ไปเจอง่ายๆเลยนะคะเสียงที่ทำให้สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏจากความเข้าใจจากการสะสมที่เคยได้ฟังมาบ้างแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังอีกแต่ถ้าจากโลกนี้ไปนะคะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ได้ยินได้ฟังแสนไกลกว่าจะเดินทางมาได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ไม่เหมือนคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังทุกวันใช่ไหมคะถ้ายิ่งเป็นพวกนกหนูปูปลาไม่มีโอกาสเลยค่ะได้ยินเสียงจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นการฟังไม่ใช่เพียงการได้ยินเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจใช่ไหมคะคำที่ได้ยินว่าหมายความถึงอะไรเป็นความจริงทั้งหมดถ้าเป็นวาจาสัจจะนะคะทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่พูดคำผิดหรือว่าจะไม่พูดคำไม่จริงเลยทุกคำเป็นคำจริงวันนี้ได้เข้าใจนิดหน่อยหรือว่าพอสมควรนะคะ
1: เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะแต่มันก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องสั่งสมอีกเยอะเพราะว่ามันมีอกุศลจิตเนี่ยเกิดขึ้นในตัวเราทุกวันเข้ามากระทบเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเข้ามาได้รวดเร็วขนาดนี้แล้วเรามีวิธียังไงที่จะหยุดไอ้พวกอกุศลพวกนี้ค
5: ่
1: ะ
5: ตอนนี้พบวิธียังคะ
1: ยังไม่ค่อย
5: วิธีที่รู้ว่าไม่มีเราแต่ถ้าเป็นวิธีที่ยังมีเราอยู่ก็ไม่มีทางที่จะละอกุศลใดๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรามีวิธีนะคะฟังเพื่อรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะไม่มีอะไรที่มีจริงๆแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมะเพราะเกิดโดยที่ว่าไม่มีใครไปบังคับบัญชาไฟป่าเนี่ยเกิดเองได้ไหมหรือว่าต้องมีคนไปจุดค่ะที่ว่ามีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้านี่นะคะวันนี้ก็ดีนะคะตัวร้อนบ้างไหมวันไหนตัวร้อนๆมีไหมคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหมือนไฟป่าไหมต้องมีใครไปทำหรือเปล่าแต่เมื่อมีเหตุก็เกิดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดต้องมีเหตุที่สมควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดนะคะจะรู้หรือไม่รู้แต่ต้องมีเหตุและผู้ที่รู้ถึงที่สุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือฟังผู้ที่ประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาล นะคะเทวดาก็ยังต้องมาเฝ้ารูปประพรมพรมที่ยังมีรูปก็ยังต้องมาเฝ้าเพื่อกราบทูลถามเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้เท่าเทียมกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พร้อมกันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงที่สุดสูงสุดยิ่งกว่าใครนะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีเพียงหนึ่งพระองค์ในแต่ละสมัยถ้ามีสองพระองค์จะน่าอัศจรรย์ไหมคะเหมือนกันสองอย่างไม่น่าอัศจรรย์เลยแต่นี้ไม่มีอะไรเหมือนเลยค่ะไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ไม่มีการที่จะมีใครเทียบได้เลยไม่ว่าใครทั้งสิ้นในสากลจักรวาลด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะในโลกนี้โลกเดียวเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไตรตรองเป็นคำจริงหรือเปล่าพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจากที่ไม่เคยรู้เลยจนถึงที่สุดคือการเกิดขึ้นและดับไปอย่างนี้จะต้องไปสายปฏิบัติไหมคะ
1: ก็
6: ยังไม่ละทีเดียวค่ะแต่ก็จะฟังอาจารย์มากขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้น
5: ค่ะเวลาที่ยังไม่ละทีเดียวเนี่ยทำอะไร
6: ก็ยังจะไป
5: ก็ยังจะไปปฏิบัติใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ช่วยบอกเลยปฏิบัติยังไงคะ
6: พอเราทำแล้วเรารู้สึกว่าผลที่ได้คือความสุขอะค่ะ
5: สุขที่เกิดจากการที่ไปปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเป็นยังไง
6: มันก็เบาสบาย
5: ค่ะเบาสบาย
6: ค่ะแล้ว
5: เวลานวดแช่น้ำอุ่นนี่เบาสบายไหม
6: ไม่สบาย
5: ไม่สบาย
6: ค
5: ่ะต้องไปทำวิปัสสนาถึงจะเบาสบาย
6: ค่ะรู้สึกจนเบา
5: ถ้าเรามีความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเบาสบายไหม
6: อันนี้ตอบไม่ได้
5: คือเห็นไหมคะตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะต้องเป็นคนที่มั่นคงค่ะเราเป็นเพื่อนเกิดมาพบกันสิ่งที่ดีที่สุดที่เพื่อนจะให้หรือคนความเป็นมิตรที่ดีต่อกันคือให้สิ่งที่ดีที่สุดคือความถูกต้องไม่ใช่ความเท็จหรือความไม่จริงใครเอาของไม่จริงมาให้เนี่ยเอาไหมคะทองเก๊นะคะที่อย่างว่าหยกหรืออะไรก็ตามหรือว่าเพชรเผาหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามพลอยเผาทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมคะมีความสุขไหมคะสวยดีนี่ค่ะไม่รู้จริงก็ชอบแล้วใช่ไหมคะตีราคาตั้ง3 ล้านอย่างเงี้ยความจริงค่าไม่ถึง 5,000 เพราะฉันต้องตอบได้ถ้าเป็นความรู้แต่ถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ค่ะไม่รู้แล้วจะตอบได้ยังไงยังพอใจในความไม่รู้ใช่ไหมคะ
6: ก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่า
5: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าไม่ใช่จะไปไหมไปปฏิบัติไหมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ความพอใจในความไม่รู้เนี่ยจะไปปฏิบัติไหม
6: ก็ไม่ไปค่ะ
5: เพราะฉะนั้นที่ไปเนี่ยยังคงพอใจในความไม่รู้ค่ะ
6: ค่ะ
5: ถูกต้องใช่ไหมคะคือทุกอย่างจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนยารักษาโรคนะคะจะขมจะเผ็ดจะยังไงก็ตามแต่รักษาโรคเพราะฉะนั้นบางคนไม่กินยาหลีกเลี่ยงยารู้ว่ามีโรคก็ไม่กินค่ะไม่ชอบกินยาแบบนี้ยังอยากคงจะมีโรคต่อไปเพราะไม่รู้ว่าโรคเบียดเบียนนะคะเป็นอันตรายอย่างยิ่งก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นระหว่างความรู้กับความไม่รู้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไหนอะไรที่ชอบทำถูกต้องและดีกว่ากันระหว่างความรู้กับความไม่รู้นี่คือความจริงใจนะคะเพราะเหตุว่าการที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้จริงๆเนี่ยต้องอาศัยบารมีคือความจริงใจความมั่นคงถ้าไม่เป็นผู้ที่ตรงและจริงใจจะไม่ได้สาระจากพระธรรมแน่นอนที่สุดพระธรรมจริงและตรงเพราะฉะนั้นพอใจในความไม่รู้ใช่ไหมคะที่ไปปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้เพราะพอใจที่จะไม่รู้ใช่ไหมคะจนกว่ารู้ว่าไม่ควรจะพอใจในความไม่รู้ในเมื่อสามารถรู้ได้เข้าใจได้เลือกอย่างไหนเท่านั้นเองตามการสะสมไม่ใช่เราเลยที่เลือกค่ะสะสมมาที่จะไม่รู้ก็ไม่รู้กันไปพอใจละไม่พอใจที่จะได้ฟังคำจริงเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆเลยใครก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสะสมมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงและจริงเพราะฉะนั้นจะสะสมความไม่รู้ต่อไปหรือว่าจะเห็นโทษของความไม่รู้แล้วก็รู้ว่าทางที่จะรู้เนี่ยมีก็แล้วแต่การสะสมจะไปอีกใช่ไหมคะ
6: ก็อย่างไปควบคู่กันนะเพราะว่า
5: ค่ะระหว่างความไม่รู้กับความรู้ควบคู่กันไปแล้วจะได้อะไรคะที่รู้มาก็มีความไม่รู้เข้ามาก็หมดละ
6: เพราะความรู้ของเรามันเพิ่งเริ่มต้นนะคะ
5: ใช
6: ่ค่ะก็ต้องค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆถอนออกแต่ถอนแบบปั๊บๆเนี่ยบางทีเหมือนกับเรายังไม่มีที่พึ่ง
5: ถูกต้องแต่เมื่อฟังแล้วเนี่ยระหว่างรู้กับไม่รู้เนี่ยต้องการอย่างไหนคิดถึงใจตัวเองที่สะสมมาแล้วมากด้วยความไม่รู้แล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องเนี่ยนะคะกลับไปเนี่ยไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเลยทำอะไรก็ไม่รู้มีความสบายแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้เมื่อไหร่ขณะนั้นดีไหมถูกต้องไหมควรไม่รู้ต่อไปหรือเปล่าและถ้าจะไปพร้อมกันนะฮะสิ่งที่รู้กับไม่รู้เนี่ยไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้น จะเอาไม่รู้มารู้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดรู้แม้ความไม่รู้นั้นก็รู้ว่าเป็นความไม่รู้ธรรมะเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วแต่ว่าใครอาจหาร่าเริงที่จะเข้าใจความจริงหรือว่าปกปิดไว้ไม่ต้องการอยากสบายสบายอย่างนั้นต่อไปโดยไม่รู้อะไรไปนั่งปฏิบัติแล้วสบายขึ้นมาได้ยังไง
1: ที่ปฏิบัติเองจะสัมผัสได
5: ้พูดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะหมายความว่าคนที่ปฏิบัติพูดไม่ได้และปฏิบัติอะไรที่พูดไม่ได
1: ้อย่างเช่นคนที่เป็นความดันโลหิตอย่างเงี้ยใครมาพูดอะไรแบบมาโหมมันก็ปรี๊ดขึ้นไปก่อนแล้วก่อนที่เราจะดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเราว่านี่มันคือคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าจะทำให้มาทำร้ายตัวเราได้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นควบคุมสติหน่อยสิคะจะได้ควบคุมกันเวลาเนี้ยเราจะได้ช่วยกันควบคุมสติควบคุมยังไงคะ
1: ให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังพูดนะเรากำลังทำอะไรให้อยู่กับสิ่งที่เราทำอยู
5: ่ใครบ้างไม่รู
1: ้บางทีทำแล้วแบบสติไม่ได้อยู่กับตัว
5: ขณะนี้รู้ไหมคะว่ากำลังนั่ง
1: รู้ค่ะ
5: รู้ไหมว่ากำลังพูด
1: ทราบค่ะ
5: รู้ไหมว่ากำลังเห็น
1: ทราบ
5: แล้วควบคุมตอนไหน
1: ก็ตอนที่สติมันเผลอไงคะว่าทำยังไง
5: เวลานี้เรารู้ไม่ใช่หรือคะว่าเรานั่ง
1: ค่ะ
5: ตอนนี้ควบคุมหรือยัง
1: ตอนนี้ควบคุมเพราะมันไม่มีสิ่งกระทบเข้ามาเราจะอยู่กับตัวเราแต่ถ้ามันมีสิ่งกระทบเข้ามาปั๊บบางทีเราเผลออย่างเงี้ยค่ะ
5: แต่ตอนเผลอเป็นยังไงคะ
1: ก็ไม่รู้ตัวว่าบางที
5: อุทานอะไรไม่เผลอเป็นยังไง
1: ไม่เผลอก็จะแบบคุมตัวเองได้ว่า
5: คุม
1: อย่าตกใจอะไรอย่างเงี้ย
5: ค
1: ุ
5: มย
1: ัง
5: ไงคุมว่าอย่าตกใจเวลานี้ตกใจหรือเปล่า
1: ตอนนี้ไม่ตกใจแต่ถ้าใครมาแบบอะไรทำปืนลั่นเนี่ยจะตกใจแบบไม่สติไม่อยู่กับตัว
5: มีเราหรือเปล่า
1: บอกว่าไม่มีอะค่ะแต่เข้าใจยาก
5: ยังไงก็ตามแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่มีเราและเรานำถือพระพุทธเจ้าไหมต้องตรงสิคะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีและเรานับถือพระพุทธเจ้าว่า
1: ไม่มีเรา
5: ฮะนี่นับถือใช่ไหมคะ
1: ค่ะแต่ยังเข้าใจยากอยู
5: ่แน่นอนค่ะแต่เชื่อไหมว
1: ่
5: าคำนั้นถูกต้องค่ะและอยากจะเชื่อจนถึงที่สุดจริงๆว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแต่พูดตามว่าเชื่อถ้าเราบอกว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วเราฟังคำของพระองค์เนี่ยตรงไหม
1: ตรงค่ะ
5: ถ้าเรานับถือพระเจ้าแล้วเราไปปฏิบัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงแสดงตรงไหมนี่ค่ะคือความจริงกับความตรงจริงจะได้สาระจากพระธรรมอาจหาร่าเริงค่ะเป็นคนที่ตรงที่สุดนับถือใครก็คือฟังคำของคนนั้นไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะไตรตรองบูชาพระองค์ด้วยความเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี่เป็นการบูชาสูงสุดบูชาด้วยการเข้าใจพระธรรมที่ทรงพระมหากรุณาแสดงเพราะฉะนั้นเราบูชาหรือเปล่าเวลาที่เราไม่ฟังหรือฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่หวังดีนะคะเพราะเหตุว่าคำจริงที่จะให้กับทุกคนเนี่ยด้วยความหวังดีจะไม่พูดคำที่ไม่ใช่วาจาสัจจะเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เราเห็นเป็นเห็นดับแล้วเกิดแล้วได้ยินเป็นได้ยินเกิดแล้วดับแล้วคิดเป็นคิดเกิดแล้วดับแล้วค่อยๆฟังจนกระทั่งเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสเพื่ออนุเคราะห์เราเพราะการบำเพ็ญบารมีหรือความดีที่จะได้รู้ความจริงนั้นนะคะมี3ระดับบำเพ็ญถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ใช่เพียงแต่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงพระคุณมากมายพระญาณต่างๆที่อนุเคราะห์คนอื่นให้สามารถเข้าใจด้วยเหตุนี้ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเพื่อประโยชน์นะคะของผู้ฟังคำว่าผู้ฟังเนี่ยตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทั้งหมดที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยคือผู้ฟังเป็นสาวกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฟังเราไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าเราบอกว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังเลยหรือฟังแล้วนะคะคำอื่นน่าสนใจมากกว่าเช่นให้ไปปฏิบัติหรือให้ทำอะไรก็ตามแต่ไม่ได้ให้เข้าใจคำที่ได้ยิน ซึ่งเป็นคำจากพระโอษฐ์เป็นวาจาสัจจะที่ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้มีโอกาสไตร่ตรองและฟังด้วยนี่ค่ะคือความเป็นผู้ตรงเราบำเพ็ญบารมีความดีต่างๆการฟังธรรมะการพิจารณาเข้าใจพอที่จะรู้อย่างนี้หรือยังแต่ว่าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับเพื่อรู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะเห็นเดี๋ยวนี้และเข้าใจเนี่ยเราบำเพ็ญบารมีมาพอหรือยังแต่คำนี้จริงไหมล่ะว่าเห็นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับถ้าจริงรู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเพราะรู้ว่ากว่าจะรู้เนี่ยต้องอาศัยหลายคำมากมายนะคะจนกว่าคนนั้นจะมีความมั่นใจเข้าใจซึ่งเป็นสัจญาณะปัญญาที่มั่นคงที่ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นและความจริงนี้สามารถรู้ได้จากการที่ฟังพระธรรมเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
7: ก็ที่ได้ยินได้ฟังก็เพียงแต่เป็นการสะสมการได้ฟังตามที่ท่านอาจารย์กล่าว
5: ค่ะ
7: เพราะทั้งหมดเป็นปัญญาของท่านอาจารย์ค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะหมายความแต่ละคนที่ฟังนะต้องเป็นปัญญาของตัวเองไม่ใช่ไปขอยืมของใครมานะคะแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเกิดความเห็นถูกเมื่อไหร่ความเห็นถูกด้วยความเข้าใจถูกนั่นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นทุกคำในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครฟังแล้วเข้าใจเป็นปัญญาของคนที่เข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ฉะนั้นสัตว์โลกจะไม่มีปัญญาเลยใช่ไหมคะเป็นปัญญาของพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้ไตร่ตรองแม้แต่เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะแค่นี้ค่ะก็จากไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยไปหาธรรมะเหนือจดใต้เพราะไม่รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยไปปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรนั่นก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจแล้วนะคะปัญญาสามารถเข้าถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือปฏิปฏิรู้เฉพาะขณะนั้นก็คือสติและปัญญาที่สามารถที่จะไม่ไปรู้อื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่ดับไปแล้วแต่ที่กำลังปรากฏพระชนพระธรรมนะคะบางคนบอกว่าก็ฟังมาเหมือนกันทั้งนั้นแหละที่โน่นก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่ก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จริงหรือเปล่าที่ว่าเหมือนกันเพราะเหตุว่าถ้าบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้นี่คือคำสอนที่รู้ว่านี่แหละคือธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละไม่ใช่ชื่อธรรมะแต่เป็นตัวธรรมะมิฉะนั้นแล้วจะไปหาตัวธรรมะที่ไหนนะคะดับแล้วแล้วก็ยังไม่มาถึงแต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แม้แต่พูดว่าตาก็เดี๋ยวนี้เห็นก็เดี๋ยวนี้ได้ยินก็เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าคำสอนใดที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะตามความเป็นจริงนั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนมีเดี๋ยวนี้หมดแต่ว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าเป็นคือรู้ความจริงในขณะนั้นที่ปรากฏขณะนี้กำลังเพียงได้ยินได้ฟังนะคะว่านี่แหละเป็นธรรมะแต่ยังไม่ถึงเฉพาะปฏิปฏิแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆและเข้าใจเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆค่ะถ้าเข้าใจเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรจุดประสงค์ก็ไม่มีละใช่ไหมเพื่อสบายนั่นก็คือไม่ใช่คำสอนเพราะทุกคำที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัญญาทั้งหมดค่ะแต่ละคำเพื่อให้เข้าใจทุกคำด้วยที่พูดแล้วนี่ค่ะเข้าใจได
8: ้ท่านอาจารย์คะตามศูนย์ปฏิบัติจะเริ่มต้นจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาพอฟังถึงจุดนี้แล้วหนูว่ามันต้องกลับกันคือปัญญาแล้วศีลกับสมาธินี่จะต้องตามมาอย่างนั้นเหรอคะ
5: ค่ะไม่ลืมนะคะพุทธะคือปัญญาถ้าไม่เข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะธรรมะหลากหลายมากไม่ใช่มีเพียงหนึ่งไม่ว่าจะใช้คำว่าศีลเนี่ยเป็นธรรมะอะไรเห็นไหมคะต้องมาถึงว่าเป็นอะไรจึงจะไม่ใช่เรามิฉะนั้นเรารักษาศีลไม่ได้เป็นธรรมะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่มีจริงเป็นอะไรถ้าเข้าใจจริงๆแล้วนะคะธรรมะที่ดีก็มีใช่ไหมคะ อโลภะไม่ติดข้องอโทสะไม่โกรธอโมหะคือไม่ใช่ความไม่รู้แต่เป็นความรู้ความเห็นถูก

0: ธาตุรู้หรือว่าเป็นเจตสิกสภาพซึ่งเกิดกับธาตุรู้คือจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เลยแล้วศีลคืออะไรก็คือว่าไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าศีลมีนะคะในศาสนาเองก็ใช้คำว่าห้ามด้วยห้ามฆ่าห้ามลักทรัพย์แต่พุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเจตนางดเว้นค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพของธรรมะอย่างหนึ่งคือเจตนาความจงใจความตั้งใจที่จะไม่กระทำแสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยคือธรรมะทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเราไม่ว่าจะฟังอะไรก็เราดีเราชั่วอยู่นั่นแหละก็ไม่ใช่ฟังธรรมะถ้าฟังธรรมะก็คือว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำมีคำตอบเพราะเป็นความจริงแต่ถ้าตอบไม่ได้คือไม่รู้ไม่รู้คือไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าเพื่อรู้ค่ะถามอีกก็ได้ถ้ายังไม่หายสงสัยนะคะนี่ค่ะสนทนาสบายๆด้วยความจริงใจด้วยความตรงเพื่อประโยชน์แท้จริงคือความเป็นมิตรที่ดีที่ให้สิ่งที่ดีไม่ใช่ให้สิ่งที่ลวงและไม่จริงไม่สำคัญนะคะจะเกลียดจะรักจะชังจะว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ฟังไหนๆก็มาฟังกันแล้วนี่ค่ะจะให้อะไรล่ะให้คำไม่จริงเหรอคะเสียเวลาไม่ใช่เพื่อนแน่ไม่ใช่คนหวังดีแน่ไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะให้ประโยชน์เกื้อกูลแน่เพราะฉะนั้นไม่ได้เคยบอกให้ใครไปปฏิบัติเพื่อสบายสบายแล้วก็ไม่รู้ว่าสบายเป็นยังไงทำไมถึงสบายและปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ตั้งต้นได้ไม่รู้ว่าที่ทำเพราะต้องการเพราะติดข้องในความสบายและในความไม่รู้พระเชนก็ห่างไกลจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและคำที่กล่าวว่าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่จริงเพราะว่าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังแล้วก็ยังไปทำอย่างอื่นอย่างนั้นนับถือจริงๆหรือเปล่าน
1: ี่คือความตรงที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะ
0: ความตรงนะคะสัจจะความจริงใจเป็นบารมีถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมคำนี้แน่นอนที่สุดค่ะต้องตรงตั้งแต่คำแรกและทุกคำเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อให้เราไปสบายสบายหรือปฏิบัติแล้วมีความสบายนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เข้าใจเพราะติดข้องเพราะเป็นเราควบคุมสติเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราไปควบคุมได้ไงสติอยู่ไหนสติยังไม่เกิดไปควบคุมสติตรงไหนก็สติไม่เกิดเห็นไหมคะไม่มีความตรงไม่มีความจริงไม่มีความเข้าใจแน่นอนเพราะไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะควบคุมสติได้ยังไงสติยังไม่เกิดไม่ใช่หรือถ้าสติเกิดแล้วควบคุมได้หรือก็เกิดแล้วอ่ะไม่ต้องไปควบคุมใช่ไหมคะทุกคำผิดไม่ใช่ความจริงเพราะว่าควบคุมอะไรไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแม้แต่ที่เป็นเรานะคะก็ไม่มีและที่เราคิดว่าเราบังคับได้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเราบังคับอะไรไปบังคับสติก็เป็นธรรมะมีปัจจัยก็เกิดไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดแล้วใครจะไปบังคับสติแต่ที่อยากก็คือว่าอยากสุขติดข้องแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรละเพราะไม่รู้จึงติดข้องถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยใครทำอะไรได้คะนอกจากเข้าใจยิ่งขึ้นว่าบังคับไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นปรากฏว่าไม่ได้บังคับเลยขณะนี้เห็นแล้วอะค่ะจะทำไงคะได้ยินคิดเกิดแล้วทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราไปบังคับให้คิดหรือว่าไปบังคับอะไรผิดทั้งหมดค่ะและถ้าผิดจะให้บอกว่าถูกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ใครก็ตามที่รู้ว่าอะไรถูกจะไม่พูดสิ่งที่ผิด
2: อาจารย์ครับบางท่านก็อาจจะศึกษาแล้วไม่แยบคายก็อาจจะคิดว่าต้องไปรักษาศีลก่อนแล้วต่อด้วยทำสมาธิแล้วถึงจะเกิดปัญญากับเรียนท่านอาจารย
0: ์ค่ะเราอยากพูดเรื่อง

0: ศีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศีลหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะโดยไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะมีความต่างกันไหมสิ่งนี้กำลังมีจริงๆนะคะและพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องของสิ่งนี้เนี่ยก็มากมายรวมทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยใช่ไหมคะหรือว่าปัญญาศีลสมาธิก็แล้วแต่นี่ก็แสดงเห็นว่าเราไปติดในเรื่องและในคำแต่สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่สนใจที่จะเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งรวมทั้งหมดแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญานะคะแล้วก็ศีลสมาธิก็มีอยู่ในขณะนี้เองแต่เราไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมาตั้งแต่เกิดมีทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่รู้ศีลก็มีใช่ไหมคะถ้าเข้าใจถูกต้องศีลคืออะไรเห็นไหมคะเราไม่ได้ตั้งต้นอย่างนี้เลยแต่เราพูดถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อยากจะรู้ลำดับที่ต่างกันแต่ว่าศีลคืออะไรศีลคือปกติเริ่มแล้วใช่ไหมคะต่างกันกับการที่เราเคยได้ยินได้ฟังโดยไม่ศึกษาปกติของจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับนะคะแล้วก็ในภูมิที่มีขันธ์ห้าที่เราใช้คำว่าขันธ์ห้าคำนี้เป็นคำแรกในวันนี้ก็เพราะเหตุว่าหลายคนก็คงได้ยินได้ฟังมาแล้วจากการไปวัดบ้างอ่านหนังสือบ้างได้ยินได้ฟังบ้างนะคะว่าขันธ์ห้าคืออะไรแต่ถ้าจะกล่าวว่านะคะสิ่งที่เป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งมีเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเสียงมีจริงนะคะเกิดเสียงก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะแม้แต่อะไรทำให้เสียงเกิดเสียงก็ไม่รู้แม้แต่ใครได้ยินเสียงหรือเปล่าเสียงก็ไม่รู้แต่เสียงเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในขณะนี้นะคะเราก็ควรที่ได้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างใหญ่ๆคืออย่างหนึ่งมีเกิดมีจริงๆแต่ไม่ใช่สภาพรู้ถูกต้องไหมคะอย่างแข็งกลิ่นพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่ที่แข็งปรากฏได้เสียงปรากฏว่ามีได้เพราะมีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเช่นเราใช้คำว่าได้ยินอย่างเงี้ยได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะเหตุว่าได้ยินได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินเป็นอีกอย่างหนึ่งแค่นี้เราเคยสนใจคิดไหมคะว่าได้ยินไม่ใช่เสียงแต่ถ้าไม่มีได้ยินเสียงก็ปรากฏไม่ได้และเสียงก็มีจริงๆนะคะแต่ปรากฏเฉพาะเมื่อได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นแค่นี้ค่ะแค่นี้เราก็ไม่รู้ละแล้วเราจะไปพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอยากจะรู้ในสิ่งซึ่งแม้ขณะนี้เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งหนึ่งซึ่งคนไม่คุ้นเคยก็คือธาตุรู้เราจะใช้คำว่าจิตก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่านะคะเราพูดถึงจิตบ่อยๆได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงละคืออะไรจิตก็คือสิ่งที่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่จิตเป็นสภาพรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นในขณะนี้ค่ะได้ยินเสียงเสียงเป็นเสียงธาตุที่กำลังรู้เสียงมีใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าได้ยินในภาษาไทยแต่ภาษาอื่นเขาไม่ใช้คำว่าได้ยินแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่กำลังได้ยินคือธาตุที่สามารถได้ยินเสียงนั่นเองด้วยเหตุนี้จิตจึงเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยค่ะจิตทั้งนั้นเลยเกิดดับเกิดดับรู้มาตลอดไม่ว่าอะไรปรากฏถ้าไม่มีจิตสิ่งนั้นจะปรากฏไม่ได้เลยแต่ก็ลืมหมดเลยว่ามีจิตมีคนมีอาหารมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ลืมว่าจิตกำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีแต่ละหนึ่งแม้เดี๋ยวนี้ค่ะจิตนี่แหละกำลังเป็นธาตุที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตามีเสียงที่ปรากฏทางหูเพราะจิตรู้ด้วยเหตุนี้นะคะสภาพรู้หรือธาตุรู้มีสองอย่างค่ะอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยเพียงแต่รู้ว่าอะไรกำลังปรากฏเช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจิตรู้คือเห็นแค่นี้ขณะที่ได้ยินเสียงนะคะก็เป็นจิตที่กำลังรู้เฉพาะเสียงนั้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นนั่นคือจิตที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นจิตนี่หลากหลายมากนะคะเพราะมีเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังซึ่ง ม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันด้วยเหตุนี้นะคะที่ว่าเป็นเราเนี่ยก็คือจิตเจตสิกและรูปคือมีทั้งสภาพรู้นะคะกับสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นศีลคืออะไรรูปไม่รู้อะไรเลยค่ะรูปจะละเว้นทุจริตได้ไหมเห็นไหมคะรูปไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นรูปจะละเว้นทุจริตได้ไหมได้ไหมคะรูปไม่รู้นะคะแต่จิตต่างหากที่เป็นกุศลมีกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยละเว้นทุจริตเป็นหน้าที่ของเจตสิกเจตสิกมีมากนะคะรวมทั้งหมดอย่างประเภทก็คือ52ประเภทแต่ก็หลากหลายมากตามระดับขั้นแต่ทั้งหมดก็คือนามธรรมที่เกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตเจตสิกเกิดไม่ได้เลยและถ้าไม่มีเจตสิกที่ปรุงแต่งอาศัยกันทำให้จิตเกิดจิตก็เกิดไม่ได้นี่แสดงความละเอียดลงไปอีกว่าแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏว่ามีเกิดแล้วต้องไม่ใช่เพียงอย่างเดียวแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแม้แต่เสียงนะคะถ้าไม่มีธาตุแข็งกระทบกันเสียงปรากฏได้ไหมคะมีเสียงไหมอยู่เฉยๆนิ่งๆอย่างเงี้ยจะมีเสียงไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็อาศัยว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็มีเสียงเกิดร่วมด้วยเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราหรือสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็คือมีทั้งจิตเจตสิกและรูปแค่นี้เข้าใจหรือยังคะเฉพาะตอนนี้เพราะว่าธรรมะนี่45พรรษาและก็ละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นเข้าใจตั้งแต่ต้นทีละเล็กทีละน้อยว่าอะไรแม้แต่คำว่าศีลคำเดียวต้องไม่ประมาทโดยพูดไปแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปมีไหมคะมีจิตไหมคะมีเจตสิกไหมคะมีรูปไหมคะค่ะมีแต่รูปไม่มีจิตเจตสิกได้ไหมคะเนี่ยค่ะคือแค่นี้ถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆนะคะต้องเพราะเราคิดแล้วก็ไตร่ตรองต้นไม้มีจิตหรือเปล่าเห็นไหมคะรูปเป็นรูปสิ่งที่มีชีวิตนะคะในโลกนี้เราใช้คำว่าภูมินะคะที่เกิดเนี่ยมีทั้งจิตเจตสิกและรูปแม้แต่ที่ตัวของเราเนี่ยค่ะก็มีรูปไม่ใช่มีแต่จิตเจตสิกเพราะฉะนั้นศีลเป็นรูปหรือเปล่ารูปไม่รู้อะไรเลยจะเป็นศีลได้ยังไงและศีลนี่ถ้าละเอียดนะฮะก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าเอาเฉพาะตอนที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้ก็คือว่ารูปไม่ใช่ศีลเพราะฉะนั้นความหมายของศีลคือปกติของจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเป็นอกุศลนะคะรูปเป็นไงคะรูปทำอะไรบ้างถ้าไม่มีจิตนะคะรูปทำอะไรเคลื่อนไหวไม่ได้เลยค่ะพูดไม่ได้เดินไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะรูปไม่รู้อะไรแต่ว่าเมื่อมีจิตเกิดที่รูปนะคะทำให้รูปนั้นเป็นไปตามประเภทของจิตนั้นๆโดยไม่มีใครไปสั่งไปทำอะไรเลยค่ะเพียงจิตปรารถนาหรือต้องการด้วยกำลังของความต้องการทำให้รูปนั้นเคลื่อนไหวไปหยิบไปจับสิ่งที่จิตต้องการเกิดพร้อมกันเลยจิตกับรูปที่เป็นจิตตัชรูปรูปที่เกิดเพราะจิตนะคะนี่แสดงเห็นถึงความรวดเร็วอย่างยิ่งและความเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันอย่างละเอียดในขณะนี้ทุกอย่างค่ะเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นศีลคือปกตินะคะซึ่งปกติของจิตเจตสิกเนี่ยเป็นอกุศลเมื่อไหร่รูปเป็นไปตามจิตที่เป็นอกุศลซึ่งเราไม่มีทางรู้ใช่ไหมคะแม้แต่ขณะนี้ลมหายใจเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานทุกคนเหมือนกับว่าเราหายใจใช่ไหมคะแต่ความจริงลมหายใจเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเมื่อไรจิตไม่เกิดเมื่อนั้นไม่มีลมหายใจสิ้นสุดนะคะที่เราใช้คำว่าตายแต่เราก็ไม่รู้ว่านอนหลับสนิทเนี่ยค่ะจิตที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดรูปลมหายใจด้วยไม่ใช่ว่าเราต้องไปทำการหายใจในขณะที่กำลังหลับนะคะแต่รูปลมหายใจเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานแม้ในขณะที่หลับหรือตื่นนั่นคือรูปที่ละเอียดใช่ไหมคะแต่รูปหยาบก็คือธาตุดินน้ำไฟลมหรือว่าการเคลื่อนไหวเ พราะธาตุดินน้ำไฟลมที่เกิดเพราะจิตเนี่ยนะคะจะเบาจะอ่อนจะควรแก่การงานสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เอื้อมมือก็ได้กระโดดก็ได้ทำอะไรก็ได้เพราะจิตประเภทนั้นๆด้วยเหตุนี้ถ้าอกุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้มีไหมคะตื่นขึ้นมามีอกุศลไหมคะทำอะไรบ้างนั่นคือปกติของจิตนะคะซึ่งเป็นอกุศลศีลทำให้รูปทั้งหมดที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยด้วยอกุศลจิตเพราะฉะนั้นศีลคือปกติของจิตและเจตสิกนะคะจึงมีอกุศลศีลกุศลศีลและอัพยากตศีลสำหรับพระอรหันต์เราถึงจะได้มารู้ว่าอ้อถ้าการกระทำอย่างนี้นะคะเป็นอกุศลแต่ไม่รู้หรอกว่าที่แท้จริงที่การกระทำเป็นอย่างนั้นได้เพราะจิตเป็นอกุศลถ้าจิตเป็นกุศลนะคะกายวาจาของเราก็เป็นไปในทางกุศลช่วยเหลือใครขณะนั้นนะคะจิตเป็นอะไรคะเป็นกุศลนะคะการเคลื่อนไหวไปก็เป็นไปในทางกุศลช่วยคนอื่นขณะใดขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลในขณะเดียวกันนะคะอย่างสมมติรับประทานอาหารเนี่ยเราเอื้อมมือไปหยิบอาหารขณะนั้นอกุศลศีลเพราะเราต้องการสิ่งนั้นแต่เวลาที่เราเอื้อมมือไปเพื่อให้คนอื่นขณะนั้นเป็นกุศลศีลพระฉันก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่คำว่าศีลนะคะจะมีความละเอียดต่อไปนะคะจาริตศีลวาริตศีลวาริตศีลคือศีลที่วิรัตทุจริตจาริตศีลคือศีลคือการกระทำเป็นไปในทางกุศลเช่นกันสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่าการแสดงความนอบน้อมความกตัญญูอะไรๆก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดที่เกิดเพราะกุศลจิตขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลแม้แต่การเคลื่อนไหวก็เป็นไปตามจิตด้วยเหตุนี้ต้องเข้าใจว่าศีลคืออะไรปกติของจิตนะคะคือเมื่อมีรูปด้วยก็ปกติของจิตและกายบ้างวาจาบ้างทั้งหมดต้องมาจากใจเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเผินเป็นกุศลศีลหรือเป็นอกุศลศีลเห็นไหมคะความละเอียดต้องรู้จักจิตค่ะและจิตนี่ก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าไม่ใช่การฟังจริงๆพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะจะไม่รู้ลักษณะของจิตแต่ละอย่างแต่ละประเภทซึ่งแม้ขณะนี้นะคะเห็นดับแล้วมีคิดแล้วมีอะไรแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดแล้วก็มีเห็นก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงศีลนะคะเวลานี้เป็นศีลอะไรเห็นไหมคะก็ต้องแล้วแต่ว่าขณะนั้นจิตเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ศีลไม่ใช่รูปนะคะแต่เป็นปกติของจิตซึ่งทำให้รูปเนี่ยเป็นไปตามจิตในขณะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดนะคะขณะนั้นที่พูดคำผิดเป็นอกุศลศีลเพราะจิตเป็นอกุศลนะคะแล้วก็วาจาหรือกายก็เป็นไปตามจิตเพราะฉะนั้นก็เป็นอกุศลศีลมิฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างเนี่ยละเอียดยิบอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะโดยความเป็นจริงที่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่ใครเลยสักคนแต่หลงยึดถือเข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงไม่ได้ฟังพระธรรมแม้ฟังพระธรรมแล้วนะคะกว่าจะเป็นสัจญาณคือมั่นคงจริงๆค่ะค่อยๆเห็นจริงๆว่าไม่มีเรากว่าจะเป็นปฏิปัตติหรือกิจญาณนี่ก็ต้องมาจากการที่ฟังและเข้าใจนะคะแล้วก็สภาพธรรมะฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้นระลึกได้ถึงการที่รู้ความจริงจากการฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นจึงจะเป็นปฏิปัตติหรือกิจญาณการอบรมหรือว่าการเข้าใจธรรมะต้องตามลำดับขั้นค่ะกระโดดไม่ได้เลยข้ามขั้นไม่ได้เลยไม่มีความรู้อะไรเลยจะปฏิบัติเนี่ยผิดแล้วตั้งแต่ต้น
1: ท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าแม้แต่ผู้ที่มีความเห็นผิดอาจจะพูดได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วด้วยจิตอะไรเพราะว่าด้วยอกุศลจิตรู้หรือเปล่าว่าเป็นอกุศลหรือว่าด้วยกุศลจิตเพราะว่าจริงๆแล้วจิตนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
0: การแสดงความนอบน้อมดีใช่ไหมคะควรจะเป็นกุศลใช่ไหมแต่ถ้ามีความเห็นผิดเป็นกุศลหรือเปล่าไปไหว้ปลาทองกันไหมเห็นไหมคะแค่นี้ไหว้น่ะดี ช่ไหมคะเป็นการแสดงความเคารพแต่ขณะนั้นต้องต่อสิ่งที่ควรเคารพไม่ใช่เคารพอะไรก็ได้นั่นไม่ใช่คำสอนเลยค่ะแม้แต่การนอบน้อมการกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ผู้ที่ควรบูชาต้องมีคำตอบไปด้วยไม่ใช่ดีนะใครเป็นคนอ่อนน้อมก็เที่ยวไหว้ไปหมดเลยใช่ไหมคะต้นกล้วยก็ไหว้ได้ปลาทองก็ไหว้ได้ปลาไหลก็ว่าได้นี่อะไรคะนี่ไม่ใช่คำสอนแน่ๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นอกุศลศีลเพราะจะมีคำว่าศีลัพพตะประมาสะนะคะหมายความว่าความประพฤติปฏิบัติที่ผิดเพราะความเห็นผิดศีลพรตมาจากคำว่าวัดที่เราใช้คำทำวัดนะคะแต่ภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าวัตตะใช่ไหมคะแต่เรามักจะใช้คำภาษาอื่นคือภาษาสันสกฤตแทนที่เป็นวัตตะก็เป็นวัดตรศีลทำวัดเช้าวัดเย็นอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่นะคะหมายความว่าทำสิ่งที่เข้าใจว่าควรทำแต่ว่าด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตถ้าเป็นอกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลละศีลเขาใช้คำว่าศีลด้วยและมีคำว่าศีลัพพตะประมาสะด้วยมาจากความเห็นผิดเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะถ้าใครต้องการจะรู้ความจริงต้องละเอียดต้องลึกซึ้งไม่ใช่กลบเกลื่อนหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่หาความจริงแล้วก็เชื่อเองและเข้าใจว่าถูกต้องแล้วนั่นคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับเร็วมากนะแต่ละหนึ่งขณะปะปนกันไม่ได้เลยต้องรู้จริงๆว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลไม่ใช่เอามารวมกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดแต่ละคำเราต้องรู้ว่าอะไรก่อนนั่นปลอดภัยที่สุดค่ะจะพูดว่าศีลสมาธิปัญญาหรือว่าปัญญาศีลสมาธิอะไรไม่สำคัญเลยนะคะสำคัญที่คืออะไรเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าและทรงแสดงโดยนัยยะไหนแสดงได้โดยหลายนัยยะค่ะและคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะมาปฏิบัติเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าโดยไม่รู้อะไรนั่นผิดละเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจตามลำดับไม่ใช่เราอยากจะรู้ตรงโน้นนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอคนได้ยินคำว่าธรรมะสติปัฏฐานมาเลยพูดอะไรคะสติคืออะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้แต่พูดคำว่าสติปัฏฐานและพูดคำว่าปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ด้วยความไม่รู้ขณะนั้นเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะคะเป็นอกุศลชวนกันทำอกุศลโดยหลงเข้าใจว่าเป็นกุศล
2: ที่อาจารย์บอกว่าชวนกันทำอกุศลโดยเข้าใจว่าเป็นกุศลก็เป็นกันส่วนใหญ่อะค่ะ
0: เพราะไม่ศึกษาธรรมะประมาทว่าเข้าใจได้ง่ายๆหรือไม่ต้องศึกษาก็เข้าใจได้แสดงว่าบุคคลนั้นไม่ได้เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าเคารพต้องศึกษาเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะคำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยแม้แต่คำว่าศีลแม้แต่คำว่าปัญญาแม้แต่คำว่าปฏิบัติกล่าวได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดเพราะฉันเห็นพระคุณไหมคะสามารถที่จะทำให้รู้ว่าเกิดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเป็นอะไรแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อมาตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปไม่ใช่อย่างเดียวที่ซ้ำเป็นขณะเดียวกันเลยนะคะต่างขณะต่างวาระแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นเราไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแค่มีเกิดขึ้นและดับไปไม่กลับมาอีกเลยเราจะเป็นเราได้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรายังนั่งอยู่ใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่าเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราสิ่งที่มีในการเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่ติดข้องในสิ่งที่ไม่กลับมาอีกไม่มีเหลือเพราะหลงเข้าใจว่ายังมีอยู
3: ่กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะตอนนี้มันใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีประเพณีอีกอย่างนึงคือสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักแน่นอนสวดคืออะไรมนคืออะไร
4: ครับมนซึ่งมาจากบาลีคือมันตะเป็นพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คำว่าสวดอันนี้เป็นคำไทยนะครับแต่ว่าในภาษาบาลีจริงๆก็มาจากคำว่าสัจชายะซึ่งก็จะมีคำแปลก็คือสาธยายซึ่งก็เป็นเรื่องของการกล่าวทบทวนเป็นลำดับด้วยดีด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่นำเอาคำมาพูดแล้วไม่รู้จักนี่ไม่ใช่สาธยาย ี่ไม่ใช่สวดในความมุ่งหมายที่เป็นไปตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตรงกับคำว่าสัจฉายะแล้วทีนี้คำว่ามงคลโดยความหมายก็คือเหตุที่จะทำให้มีความเจริญทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจริญในเรื่องของกุศลธรรมในคุณความดีหรือถ้าจะกล่าวโดยรวมนะครับขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นก็มงคลก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นในวันนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงการฟังธรรมะการสนทนาธรรมะเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเจริญขึ้นนะครับ
0: สวดมนต์เก่งไหมคะหรือว่าไม่ค่อยได้สวดหรือยังไงคะตามความเป็นจริงค่ะก็ขออนุโมทนาท่านผู้หนึ่งนะคะซึ่งแต่ก่อนในท่านก็สวดมนต์ยาวเดี๋ยวนี้ก็สั้นลงสั้นลงนะคะเพราะว่าจะพูดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าจะเข้าใจคำนั้นนี่สำคัญกว่าใช่ไหมคะอะไรดีคะอะไรมงคลแน่พูดคำที่ไม่รู้จักเป็นมงคลหรือว่าเข้าใจคำที่ได้ยินและพูดอะไรจะเป็นมงคลเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงที่สุดค่ะพระพุทธเจ้าจะไม่ให้สิ่งซึ่งไม่ถูกต้องและไม่ดีจะให้คนพูดคำที่ไม่รู้จักนี่ไม่ใช่พุทธประสงค์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจแล้วนะคะระลึกถึงคำที่ได้ฟังบ่อยๆความเข้าใจเพิ่มขึ้นสาธยายไตรตรองข้อความนั้นๆ นะคะจะไม่ต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้แต่ถ้าพูดภาษาบาลียาวๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะคะแล้วหวังว่าเป็นมงคลก็ผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงจะเป็นไปตามพุทธประสงค์ว่าเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อให้หลงแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเข้าใจเพื่ออะไรคะเพื่อประพฤติปฏิบัติตามที่เข้าใจมีประโยชน์อะไรคะเข้าใจเฉยๆค่ะแม้แต่มงคลข้อที่หนึ่งนะคะภาษาบาลีคล่องเลยอะเสวนาจะพาลานังพูดกี่ครั้งข้ามปีแต่คบคนผ่านแล้วมีประโยชน์อะไรแม้แต่ผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้จักแล้วก็นั่งท่องนั่งพูดว่าไม่คบคนผ่านข้ามปีอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้เข้าใจแล้วนะคะความเข้าใจนั่นแหละจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นเพราะว่าปฏิบัติทันทีไม่ได้หรอกค่ะละชั่วเงี้ยทันทีได้ไงคะยังไม่รู้เลยว่าชั่วตอนไหนเมื่อไหร่แล้วจะไปละได้ยังไงแต่ถ้ารู้สิคะค่อยๆเห็นโทษแล้วก็ค่อยๆละเว้นโดยไม่ใช่เราแต่เพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ล่วงศีลห้าเพราะปัญญาถึงระดับนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะได้รู้ความจริงนะคะว่ากว่าจะมีปัญญาที่จะละทุจริตตามลำดับขั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรวิริยะเป็นบารมีด้วยขันติเป็นความอดทนด้วยอธิษฐานะมั่นคงจริงๆที่จะรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อติดข้องทั้งวันเลยดีทั้งนั้นหมดใช่ไหมคะอนุนก็ดีทั้งตาเห็นก็ดีหูก็ดีดีไปหมดคือติดข้องไปหมดเกิดมาเพื่ออย่างนี้หรือว่าเกิดมาเพื่อที่จะมีโอกาสได้เข้าใจในเมื่อเป็นโอกาสจริงๆนะคะเพราะได้เคยสะสมมาที่จะได้ฟังก็ฟังด้วยการไตรตรองไม่ใช่ฟังเผลอๆใช่ไหมคะแล้วก็ทำอย่างที่เคยทำก็ไม่ใช่แต่ถ้าฟังและเข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะความเข้าใจนั้นจะค่อยๆทำให้สิ่งที่เคยประพฤติมาด้วยความไม่รู้นะคะจะทำสิ่งที่รู้และด้วยความถูกต้องตามที่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะฝ่ายอกุศลก็มีปัจจัยเกิดไปห้ามไม่ได้เป็นธรรมะแต่ฝ่ายกุศลก็เพิ่มละใช่ไหมคะกำลังสะสมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสองฝ่ายฝ่ายอกุศลที่มีปัจจัยสะสมมาก็เกิดขึ้นตามปัจจัยนั้นแต่สะสมกุศลทางฝ่ายกุศลก็เพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งสามารถเข้าใจฝ่ายอกุศลว่าเป็นธรรมะทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อดทนนะคะแต่ว่ามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดเพราะว่าทุกอย่างที่เราคิดว่ามีค่ามากในชีวิตเนี่ยค่ะไร้ค่าเมื่อเทียบกับพระธรรมเพราะอะไรคะแค่ปรากฏแล้วให้หลงติดข้องแล้วก็หมดไปเหมือนไม่เคยมีเลยอย่างนี้มีค่าหรือเปล่าคะติดข้องในสิ่งที่จากไม่มี เกิดขึ้นมีให้ติดข้องแล้วก็หมดหายไปเลยเหลือความติดข้องดีไหมคะทั้งวันนะคะก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏใครรู้คนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้เลยเห็นกันมาตั้งแต่เกิดเห็นมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ความจริงนะคะชาติก่อนๆก็เหมือนชาตินี้ค่ะก็เห็นมาเรื่อยๆได้ยินเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ยากแสนยากเพราะเหตุว่าจะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้นะคะเกิดมานานแสนนานนับไม่ถ้วนเลยค่ะกี่อสงไขยแสนกับด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้มากมายถึงอย่างนี้แล้วก็จะให้ความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเนี่ยหมดสิ้นไปโดยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็คือว่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปกติในขณะนี้ต้องเป็นปกติถึงจะเข้าใจได้ค่ะว่าแต่ละหนึ่งที่กำลังมีขณะนี้นะคะเกิดแล้วทั้งนั้นจึงปรากฏว่ามีแต่ว่าเร็วแสนเร็วเร็วสุดที่จะประมาณได้ยากที่จะรู้แต่ละหนึ่งตามความเป็นจริงเช่นเดี๋ยวนี้เองนะคะก็มีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแล้วก็มีความรู้สึกต่างๆความจำด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นเลยด้วยความไม่รู้แต่ฟังเพื่อเข้าใจถูกตามความเป็นจริงนะคะทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกติไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยที่ผิดจากขณะนี้เพราะขณะนี้นะคะไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่กำลังมีในขณะนี้การที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีปัจจัยสิ่งที่เกื้อกูลอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแต่ก็เห็นมาโดยไม่คิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเห็นเนี่ยต้องมีตาค่ะถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบกับตาด้วยเป็นสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้กำลังกระทบแล้วค่ะตลอดเวลาตาก็เกิดแล้วก็ดับนะคะแต่ว่าก่อนที่จะดับก็มีการกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นเหตุให้มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นไหมคะธาตุรู้คือเห็นเดี๋ยวนี้เกิดเองไม่ได้เลยยังไงยังไงก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีตากระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ถ้าละเอียดกว่านั้นนะคะถ้าไม่มีกรรมในอดีตที่จะทำให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เห็นสิ่งนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะกว่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่มีโต๊ะมีเก้าอี้มีทุกสิ่งทุกอย่างนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนตั้งแต่ลืมตาจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมากมายหลายอย่างลืมว่าจิตและเจตสิกเกิดขึ้นทำงานอย่างเร็วมากไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงคือเห็นสิ่งที่จิตรู้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏไม่ได้พระเชิญก็มีผู้ที่กล่าวว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยยากเพราะว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่ใครมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้เกิดเห็นจึงเกิดได้และใครจะมารู้ความจริงอย่างนี้ได้โดยตลอดโดยลึกซึ้งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจถูกนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งกำลังปรากฏเพื่อให้เราเนี่ยค่ะได้ค่อยๆเข้าใจตามและรู้ว่าที่ทรงแสดงธรรมะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยใช้คำว่าธรรมะนะคะธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาอนัตตาคำว่าอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงที่จะยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นี่ก็ลึกซึ้งแล้วใช่ไหมคะเห็นเป็นไมโครโฟนเห็นเป็นเก้าอี้เห็นเป็นคนแต่ความลึกซึ้งก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยค่ะต้องจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นับประมาณจิตไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งขณะเร็วแสนเร็วนะคะแล้วก็กำลังทำงานสืบต่อกันเป็นปกติแต่ว่าไม่มีใครคิดถึงจิตเลยเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏ สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเมื่อเช้านี้เราก็เดินตักอาหารโน่นบ้างนี่บ้างถ้าไม่มีจิตเจตสิกไม่มีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เลยแต่เราก็ไม่ได้คิดเลยนะคะว่าเบื้องหลังของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้ทุกอย่างที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นแจ้งความต่างกันอาหารเช่นผักนะคะเรารับประทานสลัดเมื่อกี้นี้หลายชนิดถ้าจิตไม่เกิดขึ้นไม่เห็นแจ้งว่าแต่ละหนึ่งในหลากหลายก็ไม่มีการที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือว่าสิ่งที่มีจริงๆนะคะก็คือจิตธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตใครชอบถั่วลิสงเมื่อเช้านี้บ้างคะเห็นกว่าจะเป็นถั่วลิสงแล้วก็ความชอบก็อาศัยการเห็นนั่นแหละเกิดขึ้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าจิตและเจตสิกทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่เราอีกคนหนึ่งไม่ได้ชอบถั่วลิสงชอบขนมปังปิ้งนะคะก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเป็นขนมปังและกว่าจะไปปิ้งมาแล้วก็ยังมีการทาเนยแล้วก็โรยนมแล้วก็สารพัดอย่างเลยนะคะจิตเจตสิกทำงานทั้งหมดไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ที่มองไม่เห็นไม่มีสีสันวรรณะเลยนะคะแต่เกิดขึ้นทำงานตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตเกิดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยค่ะเป็นดอกไม้ต้นไม้เป็นอะไรต่างๆโดยที่ว่าไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดที่ใช้คำว่ามีชีวิตนะคะเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ใครก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดตามเหตุตามปัจจัยนี่เป็นเหตุที่ทำไมหลากหลายมากแต่ละคนแต่ละใจแต่ละคิดแต่ละชอบแต่ละไม่ชอบทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นนามธาตุซึ่งมองไม่เห็นต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าถึงธาตุนี้ได้ว่าเพราะธาตุนี้มีนะคะจึงปรากฏว่ามีสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเราเรื่อยมาเลยค่ะพอเกิดมาด้วยความไม่รู้จิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเลยเมื่อคืนนี้เราว่าเรานอนหลับสนิทนะคะจิตต่างหากที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ได้คิดนึกใดๆจึงบอกว่าหลับสนิทหลับสนิทนี่ไม่ใช่เราค่ะจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะยังไม่จบเดี๋ยวก็ตื่นนะคะตื่นมาทำไมคะตื่นมาเห็นมีการได้ยินมีสนุกสนานมีความติดข้องรับประทานอาหารตื่นมากินแล้วก็คิดแล้วก็นอนแล้วก็หลับสนิทแล้วก็ตื่นอีกขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นไม่ใช่เมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้ไม่เห็นถั่วลิสงไม่เห็นกุนเชียงไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะแต่วันนี้เห็นอะไรใหม่ละพรุ่งนี้จะเห็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะแม้แต่ที่จะนอนแต่ละคืนเนี่ยรู้ไม่ได้เลยว่าจะนอนที่ไหนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้ามีเหตุปัจจัยแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเราก็จำไว้ว่าเรานอนตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นบ้านนี่เป็นอะไรทั้งหมดนี่คือจิตค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏได้ยินบ้างอะไรบ้างทั้งวันอย่างนี้นะคะก็ขอให้คิดถึงธาตุที่มีจริงๆซึ่งเราลืมคิดเมื่อขณะนั้นนะคะเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นจึงยังมีเราจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายนะคะซึ่งธาตุนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่มีการที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเพราะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ซึ่งตลอดเวลาก่อนนั้นนะคะก่อนจะตายก็กินนอนแน่ๆเลยตื่นมากินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นอีกกินอีกแล้วก็นอนอีกทั้งวันแต่สิ่งที่รับประทานเมื่อกี้นี้หายไปไหนยังมีอยู่ไหมคะไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเพียงเกิดขึ้นมารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งนั้นก็เกิดดับจนกว่าจะถึงวาระซึ่งหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกก็คือเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดด้วยเหตุนี้ทรงแสดงว่าธาตุรู้เนี่ยค่ะใครจะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยต้องเกิดและเกิดแล้วก็หลากหลายมากนะคะเช่นธาตุเห็นไม่ใช่ธาตุได้ยิน ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยจะไม่มีได้ยินเลยเพราะว่าจิตต้องเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะเกิดซ้อนกันสองขณะไม่ได้เลยนะคะเพราะธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเหตุว่ายังมีนามธาตุที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ว่าไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าเป็นความโกรธบ้างเป็นความติดข้องบ้างเป็นความจำบ้างเป็นความรู้สึกบ้างซึ่งไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นมีสองคำค่ะธาตุสองอย่างที่ต่างกันคือจิตกับเจตสิกถ้าเหมือนกันไม่ต้องมีสองคำแต่เพื่อแสดงความต่างว่าเจตสิกไม่ใช่จิตและก็จิตไม่ใช่เจตสิกจิตเพียงเห็นเพียงได้ยินนะคะแต่ในขณะนั้นแหละที่เห็นเนี่ยชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีความรู้สึกต่างๆเกิดพร้อมซึ่งสภาพอื่นนอกจากธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะเป็นเจตสิกทั้งหมดขยันไหมคะคะเอายังไม่พูดถึงธรรมะก็ได้มีคนขี้เกียจไหมคะมีคนขยันไหมคะมีขยันไม่ใช่ขี้เกียจและขยันก็ไม่ใช่ใครขี้เกียจก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นจิตและเจตสิกนี่แสดงให้เห็นว่ากว่าจะรู้ว่าไม่มีเรานะคะตรงตามคำที่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหมดไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นสิ่งซึ่งแม้มีจริงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาได้เลยตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดบังคับให้จิตประเภทไหนเกิดก็ไม่ได้แต่การเกิดเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมเมื่อวานนี้ทำกรรมอะไรบ้างวันนี้ตั้งแต่เช้ามีแล้วนะคะกรรมไม่ใช่ไม่มีเลยทั้งหมดเนี่ยค่ะสะสมอยู่ในจิตแต่ละขณะชอบอะไรสักนิดหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วแต่ความชอบนะคะก็ยังเก็บสะสมในจิตนะคะลึกมากพร้อมที่เมื่อมีปัจจัยก็เกิดอีกเป็นเชื้อเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความชอบอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับอกุศลทั้งหลายได้หมดไม่เหลือเลยนะคะก็คือพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกเพราะได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราขณะนี้นะคะก็เหมือนชาติก่อนๆถอยหลังปลายแสนกับของท่านเหล่านั้นซึ่งมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้สะสมความรู้ทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกติที่จะเข้าใจว่าเป็นอนัตตาถ้าใช้คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้ใครทำได้มีคนที่โกรธหาวิธีจะไม่โกรธเป็นไปได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่วิธีที่ใครจะทำแต่ว่าเมื่อมีปัญญาจริงๆนะคะก็รู้ว่าโกรธไม่ใช่เราค่ะเป็นเพียงธาตุหรือธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเจ็บบังคับไม่ได้เลยไม่มีใครอยากเจ็บแต่เจ็บก็มีคงไม่มีใครไม่รู้จักความเจ็บนะคะเพราะว่าเจ็บเกิดอาจจะบางคนบ่อยๆบางคนก็นานๆครั้งนะคะแต่ว่าเพราะความไม่รู้ก็เข้าใจว่าเราเจ็บแต่ถ้าเจ็บไม่มีเราเจ็บมีไหมไม่มีแต่พอเจ็บเกิดเราเจ็บนี่ก็เข้าใจผิดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเจ็บเกิดแล้วก็ดับถ้าเราเจ็บเราก็ต้องไม่มีด้วยในขณะนั้นเมื่อดับไปแล้วความไม่รู้นี่มีมากมายมหาศาลค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ถึงระดับนั้นที่ทั้งเห็นทั้งได้ยินทุกวันชอบไม่ชอบทุกวันขยันขี้เกียจอะไรทั้งวันก็เป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและก็ไม่ใช่ของใครไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะด้วยความไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเห็นมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนี้เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วที่จะไม่ดับไม่มีเลยแล้วชอบอะไรบ้างคะชอบสิ่งที่เกิดดับลึกไปกว่านั้นอีกคือสิ่งที่เกิดและดับไม่กลับมาอีกยังชอบหมายความว่ายังไงคะ ความไม่รู้มากมายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเดี๋ยวนี้หมดความชอบความไม่ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยนะคะสิ่งที่มีอยู่ในจิตอย่างมากมหาศาลคืออกุศลทั้งหลายและกุศลที่ได้สะสมมานะคะอย่างเช่นการฟังขณะนี้ค่ะฟังนานเท่าไหร่กับการที่สะสมมาแล้วมากเท่าไหร่เทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทางฝ่ายอกุศลก็เกิดและก็สะสมไปเรื่อยๆทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างๆกันทางฝ่ายกุศลก็เกิดก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าน้อยกว่าจนกว่าจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีกำลังพอที่จะเข้าใจในขณะนี้ได้แม้การฟังก็ยังยากที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเกิดดับจริงๆเนี่ยยากไหมคะที่จะรู้ได้แต่มีท่านที่รู้แล้วมากมายเพราะสะสมทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ประมาทเลยเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งที่เข้าใจนะคะความเข้าใจนั้นไม่เปลี่ยนแต่ว่าค่อยๆมั่นคงขึ้นเช่นขณะนี้เกิดดับเนี่ยเป็นอย่างนั้นฟังเข้าใจแต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งไม่ใช่ปนกันอย่างรวดเร็วแต่เพราะฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำให้เข้าถึงสภาพที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ตามความเป็นจริงนี่คือการที่จะเริ่มต้นของความรู้ความเข้าใจธรรมะต้องมาจากการฟังคิดเองไม่ได้ฟังแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราจะรู้เมื่อไหร่เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าไม่เข้าใจสิ่งที่ฟังว่าเป็นธรรมะกลายเป็นเราฟังธรรมะเราเข้าใจธรรมะเหมือนทุกอย่างก็เหมือนเดิมคือเป็นเราเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังธรรมะอย่างละเอียดยิ่งนะคะและก็ลึกซึ้งกว่านี้อีกมากเพียงแต่ว่าแต่ละคำที่เพิ่งเริ่มได้ยินนี่นะคะก็ใหม่แล้วก็แปลกแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ยากเพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ลืมคำนี้เลยค่ะไม่ใช่คนที่เป็นสาวกหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะแต่ใครนะคะที่จะบำเพ็ญบารมีสูงสุดเหนือใครทั้งสิ้นจนกระทั่งรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้เมื่อเช้านี้ก็มีผู้ถามนะคะได้ฟังธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ค่อยเข้าใจนะคะเพราะมันรวมกันแล้วเป็นเราหนึ่งเขาหนึ่งนะคะแต่ถ้าแยกออกไปนะคะได้ยินหนึ่งไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็สิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยกำลังกระทบแข็งหนึ่งนะคะกำลังกระทบแข็งเนี่ยไม่ใช่เห็นในขณะนั้นเลยไม่ได้ยินด้วยแต่เฉพาะแข็งเท่านั้นที่ปรากฏหนึ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเล็กละเอียดยิบนะคะบางละเอียดสักแค่ไหนและเวลานี้กำลังเป็นอย่างนั้นค่ะทั้งรูปธรรมสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยก็เกิดแล้วก็ดับสภาพที่รู้ก็เกิดแล้วก็ดับแล้วใครจะรู้อย่างนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นมิฉะนั้นไม่สามารถที่จะใช้คำว่าตรัสรู้รู้ความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่มีจริงที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะจะได้ฟังอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้นะคะอาจจะอีกไม่นานเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพยายามนะคะหมายความว่าไม่ใช่เราแต่มีธาตุที่เห็นประโยชน์เป็นปัญญาระดับหนึ่งที่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นลองถามดูนะคะเอาเพชรสัก60กรัตมาแลกกับการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจจะเอาอะไรเทียบค่าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นยังสามารถที่จะตีราคาได้ตามโลภะหรือความต้องการอีกคำหนึ่งของความติดข้องคือราคะเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าราคาเพื่อประเมินราคะความติดข้องในสิ่งนั้นว่ามากน้อยแค่ไหนนี่ก็แสดงเห็นว่าชีวิตดำเนินไปนะคะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเป็นโรคเป็นภัยบ้างสนุกสนานเที่ยวเตร่บ้างทั้งหมดนะคะก็เพียงเกิดมาเพื่อติดเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดสิ้นพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจำก็ไม่ได้ว่าทำอะไรมาแล้วบ้าง เมื่อวานนี้ใครจำอะไรได้บ้างคะละเอียดถี่ถ้วนไหมหรือว่านิดนิดหน่อยหน่อยมีตั้งเยอะที่จำไม่ได้เช่นคำที่ได้ฟังเห็นไหมคะธรรมะแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยจำได้ครบถ้วนไหมเพราะว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นก็จำไปทั่วหมดเลยห้องนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมคะทั้งที่กำลังปรากฏแต่ใครสามารถที่จะรู้ทั่วไปหมดแม้แต่ไฟกี่ดวงนะคะแล้วก็ตะปูหรือขอหรือลวดลายตามที่ต่างๆเนี่ยก็แสดงเห็นว่าจำไปเถอะจำไปเถอะนะคะแต่ก็ลืมแต่ว่ามีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งตรึกหรือนึกถึงสิ่งที่จำแล้วแต่ว่ากำลังนึกอะไรจำอะไรนี่คือจิตเจตสิกสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะคะก็มีธรรมะสองอย่างสภาพรู้คือจิตและเจตสิกที่หลากหลายมากแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็สภาพที่ไม่รู้เช่นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเสียงก็ไม่รู้อะไรไม่เจ็บไม่ป่วยกลิ่นก็ปรากฏว่าเป็นกลิ่นเท่านั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจจริงๆนะคะไม่มีเราแต่กว่าจะเข้าใจทั่วจริงๆทั้งหมดเนี่ยก็เป็นผู้ที่ตรงฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนไม่ลืมไม่เปลี่ยนจนกระทั่งเป็นสัจญาณนะคะรู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังปรากฏเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเพื่อปัญญาจะได้ถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับนี่คือปัญญาที่จะอบรมจึงจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ฟังคำจริงนะคะวาจาสัจจะแล้วก็รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจนกระทั่งเข้าใจขึ้นศรัทธาความผ่องใสของจิตที่ระลึกถึงในพระคุณนะคะเราอาจจะใช้คำที่ชาวบ้านเขาใช้คำว่าพุทธานุสติแต่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยจะเป็นได้ไหมคะไปนั่งท่องทำอะไรแล้วก็บอกว่าพุทธานุสติเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าสติคือการระลึกเป็นไปในพุทธะคือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะที่กำลังเข้าใจระลึกถึงใครคะที่ตรัสรู้เห็นไหมคะนี่คือพุทธานุสติเป็นกุศลที่เป็นไปในการระลึกถึงพระคุณพร้อมด้วยปัญญาที่เข้าใจถูกในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจธรรมะยิ่งมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรจะหมดกิเลสได้ยังไงลึกซึ้งแค่ไหนแต่พอมีความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นนะคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นการที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยประการเดียวค่ะคือฟังแล้วก็รู้ว่าคำนี้มาจากไหนทรงพระมหากรุณาบำเพ็ญพระบารมีมากน้อยแค่ไหนและตลอดระหว่างที่ยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานนะคะก็ได้ทรงแสดงพระธรรมยิ่งกว่าใครทั้งเช้าสายบ่ายค่ำดึกด้วยทั้งวันเป็นชีวิตของพระองค์ที่บำเพ็ญเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นพุทธานุสติพอรู้ว่ามาจากใครความศรัทธาความผ่องใสของจิตเนี่ยมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นถ้าสามารถเข้าใจธรรมะได้อีกนะคะไม่มีทางเลยที่สามารถจะเข้าใจอย่างนั้นได้โดยไม่ฟังพระธรรมก็ยิ่งเห็นพระกรุณาคุณว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะแม้แต่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นกำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะก็ระลึกถึงแล้วค่ะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสนี้แน่นอนถ้าขณะใดก็ตามที่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะศรัทธาความผ่องใสการระลึกถึงพระคุณยิ่งมั่นคงว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ปัญญาจะถึงระดับนั้นได้ถ้าไม่มีพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระกรุณาแสดงนี่คือการที่เราเริ่มฟังนะคะแล้วเห็นคุณของผู้รู้ของปัญญาเพราะเหตุว่าจะใช้คำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคำที่กล่าวถึงพระปัญญาคุณที่ยิ่งกว่าใครทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณไม่ได้แสดงธรรมเพื่ออะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเห็นว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นพระปัญญาคุณนะคะพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณ เมื่อนั้นเราก็ค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตนี้นะคะประโยชน์แท้จริงอยู่ตรงไหนเห็นสิ่งที่น่าดูได้ยินเสียงที่เพราะได้กลิ่นที่หอมทุกอย่างก็เพียงปรากฏว่ามีแล้วหมดให้ติดข้องเพราะความไม่รู้แต่แทนจะเป็นอย่างนั้นนะคะสิ่งนั้นแหละทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สามารถเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีชั่วคราวแล้วก็หมดไปชั่วคราวที่แสนสั้นมากแต่ว่ามีเพื่อให้ติดข้องคิดดูเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็สะสมความไม่รู้และกิเลสหนาแน่นมากยากที่จะค่อยๆละนะคะแต่ต้องฟังพระธรรมและทำความดีและก็ศึกษาพร้อมด้วยบารมีนะคะความดีทั้งหลายที่จะค่อยๆชำระล้างอกุศลที่สะสมมามากอุปมาเหมือนของเน่านะคะของเหม็นโรคภัยสารพัดจะหายได้รวดเร็วไหมสะสมมานานถึงป่านนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นปกติและก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีการที่จะสะสมความเห็นถูกค่อยๆสะสมไปนะคะแล้วก็จะเข้าใจเองค่ะว่าหลังจากที่ได้ฟังมาแสนนานเข้าใจอย่างนี้ฟังต่อไปอีกแสนนานก็เข้าใจอย่างนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมผิดละทันทีด้วยเหตุนี้ทุกคำเนี่ยลึกซึ้งตั้งแต่ต้นคือเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เรานะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลและกุศลก็สะสมไปเรื่อยๆเป็นปกติถ้าผิดปกตินะคะอะไรทำให้ผิดปกติความเป็นตัวตนความอยากหรือความต้องการซึ่งการที่จะรู้ความจริงได้นะคะต้องละคลายความติดข้องและความต้องการเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้ยินคำว่าอริยสัจ4แต่ลืมหมดเลยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องรู้ตามลำดับขั้นและก็ตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังเพื่อสะสมความเห็นถูกแม้แต่คำที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่มีปัจจัยจึงไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะแค่คำว่าเกิดระดับเนี่ยถ้าสะสมต่อๆไปนะคะจะไม่ใช่เพียงเท่านี้ที่ได้ยินที่จำแต่สภาพนั้นจริงๆเกิดระดับจึงสามารถที่จะคลายความติดข้องได้แต่ถ้ายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะก็สะสมความเห็นถูกจนกระทั่งคำนี้จริงเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเอง
2: อาจารย์คะที่บอกว่ารู้ตามลำดับขั้นนะคะคืออย่างไรคะ
0: ถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมคะว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดแล้วก็เห็นดับอาศัยปัจจัยหลายอย่างคือต้องอาศัยตาและตามาจากไหนคะตาใครมองเห็นตาบ้างเห็นแต่สัสัมภาระจักขุนะคะหลายหลายรูปที่รวมกันแล้วก็เรียกว่าตาดำตาขาวแต่จักขุปัสสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีใครเห็นเพราะเห็นเมื่อไหร่ต้องเห็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งนะคะคือจะใช้คำว่าสีสันวรรณะต่างๆในภาษาไทยหรือจะใช้คำว่าวรรณะวันโนในภาษาบาลีใช้คำว่านิพพาก็ได้นะคะแต่เป็นเรื่องของอีกภาษาหนึ่งแต่ภาษาของเราก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ปรากฏไม่ได้เลยถ้าจิตเห็นไม่เกิดและจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจักขุปัสสาทะกับสิ่งที่กำลังกระทบกันเนี่ยค่ะเห็นหรือยังคะตามลำดับต้องฟังก่อนใช่ไหมถึงจะรู้ว่าเห็นเนี่ยมีจริงๆและใครก็ทำให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยแล้วเราก็รู้ว่าต้องมีตาหนึ่งละมีสิ่งที่กระทบตาได้แล้วก็มีจิตเจตสิกซึ่งที่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมถ้าไม่มีกรรมที่จะให้เห็นสิ่งนี้นะคะขณะนี้ไม่เห็นค่ะตาบอดทันทีเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละทั้งที่คนอื่นก็กำลังเห็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยนะคะมีทั้งสิ่งที่น่าดูและไม่น่าดูเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีที่ได้กระทำแล้วจะไม่เห็นสิ่งที่น่าดูแต่ถ้าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะก็จะเห็นสิ่งที่น่าพอใจแต่ว่าเรารู้ไม่ได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเพราะจิตเกิดระดับเลย ปัญญาไม่ถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้แต่สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้กลิ่นมีสองกลิ่นใช่ไหมคะกลิ่นที่หอมกับกลิ่นที่เหม็น

เกิดเมื่อจิตเกิดได้กลิ่นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจะไม่หันไปจากขณะนี้ที่กำลังมีจริงๆจึงชื่อว่าสัจจญาณเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดดับทั้งนั้นเลยแต่สืบต่อเร็วจนไม่ปรากฏว่าเกิดและดับนี่ความไม่รู้จะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมตามลำดับคือเข้าใจถูกซะก่อนที่ใช้คำว่าปริยัตินี่นะคะหมายความว่าฟังพุทธพจน์ไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอื่นเลยค่ะถึงเรื่องอื่นอย่างเมื่อกี้นี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่แหมสามารถจะโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างนะในสิ่งที่เล็กน้อยมากนั่นแหละค่ะรู้เขาไม่ได้รู้ความจริงที่เพียงเห็นก็รู้ว่าเกิดแล้วดับแล้วแม้แต่จำเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาจริงๆตราบใดที่ยังไม่เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนี่คือตามลำดับถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ที่มั่นคงนะคะการที่จะเข้าถึงสิ่งที่ปรากฏด้วยความเห็นถูกเฉพาะแต่ละหนึ่งเช่นเฉพาะเห็นขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเพราะจิตเกิดทีละขณะต้องจิตนี้ดับไปซะก่อนจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้เพราะฉะนั้นจิตจะรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งที่จิตกำลังรู้นี่คือปัญญาที่ต้องอาศัยการฟังก่อนนะคะกว่าจะถึงปฏิปติปริยัตินี่ต้องฟังไม่ใช่เผลอนะคะวันนี้ฟังแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็ฟังแล้วนี่แล้วพรุ่งนี้จะฟังอีกไหมใช่ไหมคะวันนี้ก็ฟังแล้วถ้าเผลอก็คิดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยพระไตรปิฎกทั้งหมดมีแต่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจในพระวินัยมีไหมในพระสูตรมีไหมในพระธรรมมีไหมเพราะอะไรเพราะนอกจากนี้จะมีอะไรอีกคะทั้งหมดมีจริงๆจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างหลากหลายไม่จบสิ้นโดยโลภะโทสะทั้งหมดนะฮะก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะอยากทำอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะได้ฟังมาว่าทำอย่างนั้นแล้วจะรู้เองเป็นไปได้ยังไงคะแค่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้วแล้วเมื่อไหร่จะไปรู้เองได้อะคะรู้เองทำไมต้องไปไหนก็เดี๋ยวนี้ก็รู้เองก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์แล้วก็เท่าไหร่ถึงจะพอบางคนถามเหมือนก็อยากรู้ซะเร็วๆจะได้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะคะขั้นนี้พอแล้วมากแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะความจริงถึงที่สุดคือพระอรหันต์แต่นี่เป็นใครกำลังทำอะไรรู้อะไรสักอย่างก็ไม่ได้รู้เลยสักนิดเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่าไม่ใช่เพียงแค่ฟังนะคะเข้าใจสิ่งที่ฟังด้วยและเข้าใจนิดหนึ่งก็ไม่พอรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งมั่นคงค่ะเป็นสัจจญาณไม่ลืมเพราะรอบรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงปัญญารู้ความจริงก็ตั้งในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏซึ่งสิ่งนั้นเพียงปรากฏแล้วก็ดับไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะตั้งแต่ในขั้นต้นคือปริยัติจะทำให้ถึงปฏิปติคือสามารถรู้เฉพาะลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งจนกระทั่งปฏิเวทะแทงตลอดความจริงประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปตามลำดับจะให้ประจักษ์การเกิดดับโดยไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งชาวโลกเข้าใจผิดนะคะคิดว่าไม่รู้อะไรก็จะไปปฏิบัติแล้วก็จะประจักษ์การเกิดดับของนามรูปโดยไม่เข้าใจว่ารู้นะไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นปัญญาตามลำดับขั้นด้วยเมื่อวานนี้ฟังแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็ฟังอีกพรุ่งนี้ฟังไหมและก็ต่อไปจนกว่าจะจากโลกนี้ไปพยายามสะสมเก็บเพราะอีกมากทีเดียวค่ะที่ปัญญากว่าจะค่อยๆเจริญขึ้นพระอรหันต์ยังฟังพระธรรมคิดดูหมดกิเลสแล้วนะคะหมดกิเลสแล้วจะให้ไปทำอะไรคะให้ไปเที่ยวหรือไปทำอะไรมีสิ่งเดียวก็คือว่าเข้าใจยิ่งขึ้นจากความเป็นสาวกธรรมดานะคะปกติสาวกเพราะว่ามีสาวกหลายระดับค่ะปกติสาวกคือรู้อริยสัจ4แต่มี

0: เอตทัคคะผู้ที่ได้สะสมอัธยาศัยมาต่างต่างกันไปจนกระทั่งมหาสาวกจนกระทั่งถึงอัครสาวกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งจะเป็นซ้ำกันไม่ได้เลยไม่เหมือนกัน
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าถึงแม้ศึกษาในพระพิธรรมเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมความเข้าใจในข้อปฏิบัติถึงแตกต่างกันคะ
0: เพราะเข้าใจว่าอภิธรรมเป็นชื่อก็เลยเรียนแบบชื่อจิตมีเท่าไหร่คะ89ชื่อเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าอภิธรรมะหมายความถึงธรรมะนั่นเองค่ะแต่ลึกซึ้งยิ่งนักจึงใช้คำว่าอภิธรรมะและใช้คำว่าปรมัตถธรรมหมายความว่าเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเป็นธรรมะแล้วไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยปรมะแปลว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: ครับความหมายของปรมัตถธรรมะนะครับซึ่งปรมะก็คืออย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับอันนี้คือปรมะคำหนึ่งอัตถะธรรมหนึ่งคำหนึ่งแล้วก็ธรรมะคำหนึ่งนะครับรวมกันเป็นปรมัตถธรรมะหมายถึงธรรมะที่มีอัตถะมีลักษณะที่ยิ่งใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับนี่คือความหมายของปรมัตถธรรมะครับ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะแยกจากปรมัตถธรรมหรือเปล่าคะไม่แยกเลยแต่อธิบายให้รู้ว่าธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมอย่างแข็งอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นได้ไหมใครล่ะคะจะบันดาลให้แข็งเป็นอย่างอื่นได้ไม่ได้แข็งเป็นปรมัตถธรรมะลักษณะของเขาคือแข็งอัตถะหมายความถึงลักษณะด้วยถ้าไม่มีลักษณะจะมีอัตถะไหมคะก็ไม่มีแต่อัตถะที่อธิบายความหมายของอะไรของลักษณะของสภาพธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละคือปรมัตถธรรมและความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะจึงเป็นอภิธรรมเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าฟังธรรมะแต่ไม่ศึกษาพระอภิธรรมเขาไม่รู้จักธรรมะเลยว่าธรรมะนั่นแหละศึกษายังไงถ้าไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยธรรมะเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมแล้วศึกษายังไงถึงจะไม่รู้ว่าธรรมะนั่นแหละซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งเป็นอภิธรรมเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธรรมะแม้แต่เพียงคำเดียวนะคะถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยค่ะเข้าใจผิดเพราะเผินไม่ได้ไตร่ตรองให้ลึกซึ้งว่าแม้ธรรมะคำเดียวนะคะถ้ารู้จักจริงๆเข้าใจจริงๆเนี่ยทั้งสามปิฎกจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นคือผู้ที่รู้แจ้งธรรมะจนกระทั่งดับกิเลสหมดสิ้นและธรรมะก็มีหลากหลายตามระดับขั้นด้วยปัญญาขั้นไหนไม่เคยฟังธรรมะเลยคิดเองเนี่ยจะเป็นปัญญาได้ไหมนะคะพอฟังแล้วเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นคนที่หนาแน่นด้วยอกุศลแต่ยังดีที่ฟังนะคะแต่ไม่ใช่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะคะจะบอกว่าฟังไม่ได้ฟังคือเข้าใจด้วยแล้วก็มีความมั่นคงด้วยจึงจะเป็นกัลยาณปุถุชนนะคะตั้งแต่ฟังเข้าใจมั่นคงอบรมจนกระทั่งเป็นปัญญาระดับต่างๆกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันยังเป็นกัลยาณปุถุชนจนกว่าเมื่อไหร่โสตาปัตติมรรคจิตรู้แจ้งนิพพานขณะนั้นนะคะจึงพ้นภาวะของความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้นนี่ก็แสดงถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละค่ะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งทั้งหลายคือสังขารธรรมที่เกิดขึ้นปัญญาประเสริฐสุดเพราะอะไรคะทรัพย์สมบัติติดตามไปได้ไหมรูปสวยๆนะคะใครจะสวยงามสักเท่าไหร่ก็ตามติดตามไปได้ไหมคะก็ไม่ได้พอจากโลกนี้ไปจิตไม่เกิดให้เอาไหมไม่เอาเงินด้วยให้เปล่าๆเลยเอาไหมคะไม่มีใครอยากได้เลยนะคะแม้มารดาก็ยังละทิ้งบุตรไม่เอากลับไปบ้านด้วยอยู่ที่ป่าช้าแล้วก็เผานั่นก็คือความจริงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหลงยึดถือเพลิดเพลินเนี่ยชั่วคราวจริงๆนะคะเทียบกับปัญญาได้ไหมที่รู้ความจริงแล้วไม่ติดข้อง พราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหลายนะคะปัญญาประเสริฐสุดไม่เป็นทุกข์เลยค่ะไม่ว่าจะยามใดกาละใดทั้งสิ้นเจ็บป่วยมีใครบ้างที่ไม่เจ็บเมื่อมีกายนะคะมีตาเจ็บตามีหูเจ็บหูมีท้องหัวใจลำไส้ทุกอย่างหมดนะคะเป็นโรคภัยได้หมดเลยเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเพียงเกิดมาให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วเป็นทุกข์โดยมองไม่เห็นหนาวไหมคะเพราะอะไรคะมีกายที่กระทบกับความเย็นที่ตัวนี่ค่ะมีรูปพิเศษเป็นกายะประสาทะนะคะต่างจากรูปอื่นเพราะสามารถกระทบกับสิ่งที่แข็งบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างตึงไหวบ้างมีประโยชน์อะไรคะใครบอกว่าชอบหนาวใครบอกว่าชอบร้อนเพราะฉะนั้นมีกายะประสาทะเพื่อรู้แล้วพอใจและไม่พอใจแล้วประโยชน์อะไรทั้งวันทั้งคืนนี่ค่ะที่รูปเนี่ยมีจักขุประสาทะมองไม่เห็นแต่กำลังกระทบกับสิ่งที่จิตเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปมีโสตะประสาทะรูปพิเศษกระทบได้เฉพาะเสียงกระทบอย่างอื่นไม่ได้พอกระทบแล้วจิตก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ดับไปหมดไปหมดไปตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนะคะแต่ว่าสะสมโลภะโทสะความริษยาความสำคัญตนทุกอย่างมากมายค่ะเป็นทุกข์จริงๆแต่มองไม่เห็นแม้แต่ร่างกายนี่นะคะเป็นเราเป็นของเราเดือดร้อนเพราะร่างกายนี้หรือเปล่าคะตั้งแต่เช้ามาเดือดร้อนจริงๆค่ะไม่ชำระล้างไม่ได้ไม่กินไม่ได้ทุกอย่างหมดค่ะแต่ก็พอใจท่านอุปมาว่าเหมือนงูพิษสี่ตัวนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วแต่ว่าธาตุไหนจะกำเริบคือทำร้ายให้เดือดร้อนทันทีโรคที่เกิดเพราะธาตุดินก็มีธาตุน้ำก็มีธาตุไฟก็มีธาตุลมก็มีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถูกปิดบังไว้เพราะมีธาตุชนิดหนึ่งนะคะไม่รู้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่าอวิชชาหรือโมหะเจตสิกธาตุนี้เกิดแล้วรู้ไม่ได้เลยค่ะปิดบังทันทีแม้แต่ในสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะที่กำลังเห็นทั้งหมดเลยนี่คือธรรมะนะคะฟังเพื่อรู้จักเข้าใจคำเดียวคือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะว่าละเอียดอย่างยิ่งและมากมายนะคะประมาณไม่ได้ใครจะประมาณได้ในเมื่อจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับขณะต่อไปนะคะก็สะสมสิ่งที่เพิ่มขึ้นอีกละเพราะฉะนั้นแม้ในจิตเห็นขณะนี้ค่ะการสะสมของความติดข้องและความไม่รู้มากแค่ไหนและการเริ่มฟังเริ่มเข้าใจก็ค่อยๆรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยใครจำชาติก่อนได้คะจากโลกนี้ไปทันทีจำชาตินี้ไม่ได้เลยแล้วมีประโยชน์อะไรกับการที่ต้องเกิดมาทำหน้าที่การงานเห็นได้ยินคิดนึกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปไม่เหลือเลยแต่หลังจากที่ตายแล้วคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ที่ทำให้เป็นคนนี้นะคะสิ้นสุดลงพ้นจากความเป็นบุคคลนี้กรรมหนึ่งก็ทำให้จิตเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยแล้วจะกลัวตายทำไมก็เหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วก็มีจิตเกิดต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นขณะเห็นกับขณะได้ยินยังมีระหว่างขั้นแต่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะกับจิตขณะแรกของชาติหน้าไม่มีช่องว่างเลยแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยแล้วทำไมกลัวที่ควรกลัวคือกิเลสอกุศลความชั่วทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้นะคะมีความดีเพิ่มขึ้นมีอกุศลน้อยลงคนอื่นที่เกิดสืบต่อคือจิตปฏิสนธิเพราะกรรมหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่สะสมสืบต่อมาจากจิตขณะสุดท้ายนะคะทำให้พ้นจากความเป็นบุคคลนั้นสู่ความเป็นบุคคลอื่นทันทีจำไม่ได้เลยนั่นใครอะเรื่องราวของเขาที่เรามาอ่านประวัติบุคคลสำคัญต่างๆคนโน้นคนนี้ไหนอยู่ไหนไม่เหลือเลยค่ะเป็นคนอื่นทันที พราะฉะนั้นการที่จะเป็นแต่ละคนในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยก็ตามกำลังว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะจะให้เป็นคนนี้ได้นานเท่าไหร่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมดยุงปลวกช้างงูก็แล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะทำให้เป็นอย่างนั้นนานเท่าไหร่เทวดาพรหมจะเป็นบุคคลนั้นนานเท่าไหร่แต่ก็ต้องพ้นจากความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงอย่างใครที่เคยเกิดในเทวดาแล้วนะคะจำได้ไหมชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้นึกถึงสวรรค์ก็นึกไม่ออกนะคะคนละโลกเลยไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทำกับข้าวสบายมากเลยค่ะไม่ต้องปลูกบ้านด้วยกรรมทำไว้เสร็จหมดทุกอย่างเนี่ยค่ะคือผลของกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะต่อเมื่อถึงที่นั่นเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นแล้วก็ชาติก่อนเนี่ยค่ะเหมือนประตูที่ปิดสนิทพยายามมองเท่าไหร่ก็ถูกกั้นด้วยประตูมองไม่เห็นเลยทำอะไรมาบ้างแล้วชาติก่อนนะคะแต่ทุกอย่างที่สืบต่อมาเป็นคนนี้เพราะการกระทำทั้งกุศลและอกุศลที่ได้สะสมมาแล้วด้วยเหตุนี้แต่ละคนเกิดมานะคะต่างตั้งแต่เกิดเป็นผลของกุศลกรรมด้วยกันทั้งนั้นค่ะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่กรรมที่ได้ทำมาเช่นวันนี้เป็นต้นเนี่ยก็หลากหลายละเพราะฉะนั้นการสะสมจนกระทั่งถึงขณะแรกที่เกิดนะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งจริงแต่ประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่สามารถจะให้ผลได้ในชาตินี้บางคนถูกลอตเตอรี่ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่กรรมอื่นๆที่ประมวลมาพร้อมที่จะให้ผลในชาตินี้ก็ทำให้เป็นอย่างนั้นได้และคนอื่นนะคะตั้งหลายคนก็ไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกนะคะรางวัลที่หนึ่งที่สองอย่าไปหวังเลยรางวัลที่สุดท้ายก็ยากเหลือเกินบางคนก็ถูกแค่ครั้งเดียวหรืออะไรนะคะตามกรรมที่ได้กระทำไว้ที่จะทำให้เกิดสิ่งที่มีได้ในขณะไหนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะละคลายความติดข้องไหมเป็นคนนี้ชั่วคราวต่อไปจะเป็นใครดีนะค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาวงศาคณาญาติทรัพย์สมบัติวิชาความรู้การยกย่องเกียรติยศทั้งหมดค่ะไม่มีใครทำให้เลยนะคะแต่เป็นธรรมะซึ่งจะต้องเป็นไปตามการกระทำที่ได้ทำแล้วขณะนี้เป็นกุศลกรรมหรือเปล่าคะขณะใดที่เข้าใจเป็นปัญญาถ้าจะเกิดชาติต่อไปโดยเป็นผลของกรรมนี้นะคะจิตนั้นเป็นผลของกรรมที่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้เลยค่ะถ้าเป็นผลของกรรมอื่นนะคะโน่นแน่อยู่ในน้ำก็เป็นปลานะคะขาก็ไม่มีเป็นงูหรือว่าจะมีขาเยอะแยะมากเหมือนรถไฟกิ้งกือก็ได้หรือจะมีปีกบินได้ไม่มีใครทำนะคะกรรมทั้งหมดนกขาหักมีไหมคะมีเป็นได้ทุกอย่างแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่กรรมใดจะให้ผลนะคะก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมั่นคงในกรรมดีค่ะดีเท่าไหร่พอไหมคะเนี่ยในเมื่อไม่ดีตั้งเยอะมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะทำดีได้เดี๋ยวนี้ทำเลยไม่ต้องคอยโอกาสหน้าอาจจะไม่มีใช่ไหมคะเพราะใครจะรู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่ละคำก็ไม่ใช่คำที่ควรจะทอดทิ้งไปแม้แต่ประโยคที่ว่าสงสารช้าไปสงสารใครคะสงสารคนที่ทำชั่วค่ะสงสารคนเจ็บได้แล้วก็สงสารว่าเขาทุกข์ทรมานมากนะคะแต่ว่าเวลาเขาทำชั่วเราไม่ชอบใช่ไหมก่อนที่เขาจะได้รับผลคือความทุกข์ทรมานเนี่ยคนนั้นทำผิดมากเลยผู้คนก็จะรุมประชาทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็แสดงเห็นว่าขณะนั้นนะจิตเป็นอะไรแต่ถ้าขณะนั้นนะคะเรารู้แน่ค่ะว่าผลของกรรมนั้นเขาต้องไปสู่อบายภพภูมิที่เป็นนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไม่มีความสุขความเจริญจะอบรมเจริญปัญญาก็ไม่ได้นะคะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสงสารทุกคนที่ทำชั่วสงสารการกระทำทั้งหมดเพราะรู้ว่าข้างหน้าคืออย่างนั้นถ้าเราเห็นสัตว์ในนรกเนี่ยจะรู้ได้เลยค่ะทรมานแสนสาหัสยิ่งกว่าผู้ที่ได้รับความทรมานใดๆในโลกมนุษย์ค่ะกระทะทองแดงนะคะยังไม่เห็นใช่ไหมคะหรือเห็นแล้วก็ลืมก็แล้วแต่นะคะแต่มีแน่นอนค่ะ ตกลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกตกลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าใครทำมือที่มองไม่เห็นโดยมากพอพูดถึงธรรมเนี่ยเราคิดถึงมือของเราใช่ไหมฮะเขาฆ่าเขาเบียดเบียนเขาประทุษร้ายแต่ว่าตัวกรรมเนี่ยผลที่จะให้เกิดขึ้นที่ทำได้ซึ่งคนอื่นทำไม่ได้เลยใครๆก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับมือที่มองไม่เห็นข้อความที่ทรงแสดงว่านะคะตัณหาเป็นอากาศใครเข้าใจบ้างคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในพระไตรปิฎกทุกคำเลยนะคะจะต้องเมื่อเข้าใจแล้วจึงสามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรที่โต๊ะเนี่ยนะคะสามารถที่จะแยกออกให้ละเอียดยิบได้ไหมเพราะอะไรคะเพราะมีอากาศแทรกขั้นนะคะระหว่างกลาปะกลุ่มของรูปที่ละเอียดที่สุดเดี๋ยวนี้ทางตามีความติดข้องหรือเปล่าทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนอากาศไหมคะแทรกอยู่ขั้นอยู่ทุกวาระที่มีการเห็นเนี่ยค่ะใครบอกว่าเห็นแล้วไม่ติดข้องบ้างนะคะจะไม่ติดข้องต่อเมื่อรู้ความจริงเพราะฉะนั้นขณะที่ยังไม่รู้ความจริงว่าขณะเนี้ยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับค่ะธาตุชนิดหนึ่งธาตุเหมือนดินน้ำไฟลมเนี่ยแต่ดินน้ำไฟลมไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ธาตุนี้ตรงกันข้ามนะคะเกิดแล้วต้องรู้ค่ะขณะนี้ที่รู้ก็คือกำลังเห็นรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับเสียงปรากฏรู้อะไรคะธาตุรู้ได้ยินคือรู้เสียงนั้นไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยนี่คือธาตุรู้เพราะฉะนั้นจะไม่ติดข้องก็ต่อเมื่อรู้ความจริงตราบใดที่ไม่รู้ก็ไม่รู้มีโมหะใช่ไหมคะเมื่อมีโมหะความไม่รู้ก็ติดข้องโดยไม่รู้เลยว่าติดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการดับกิเลสดับถึงไหนอนุสัยกิเลสที่ละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนะคะพร้อมที่จะเกิดทันทีเมื่อเห็นหรือได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแม้แต่คิดนึกค่ะพอตื่นขึ้นมาคิดละใช่ไหมคะรู้หรือเปล่าว่าขณะนั้นถ้าไม่ติดข้องก็ไม่คิดหรอกเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้มากแค่ไหนแล้วก็ติดตามความไม่รู้ก็คือความติดข้องเพราะฉะนั้นเวลาที่อริยสัจจะกล่าวถึงทุกขอริยสัจจะหมายความถึงการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งทั้งหมดในขณะนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้เกิดและดับเป็นทุกข์คือไม่ควรยินดีไม่ควรติดข้องโดยมากเราจะติดข้องในสิ่งที่เราพอใจเป็นสุขใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์ความหมายนั้นก็คือว่าเพราะเป็นสภาพที่ไม่ควรติดข้องไม่ควรยินดีเพราะอะไรเกิดแล้วดับเนี่ยคิดดูก็แล้วกันมีประโยชน์อะไรคะนิดเดียวที่ปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปเพื่อให้ติดข้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นว่าการเกิดดับเป็นทุกข์เพราะนำมาซึ่งความติดข้องเราก็จะไม่ได้ละสมุทัยคือความติดข้องซึ่งมาจากความไม่รู้นี่ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดนะคะการฟังไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อแต่สามารถที่จะรู้ได้ว่าที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยไม่มีความไม่รู้ปิดบังไม่มีความติดข้องฉาบทาไว้ก็ได้การเข้าใจถูกตั้งแต่ขั้นฟังทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะเพียงหนึ่งขณะนั้นที่กำลังปรากฏ
3: ในแต่ละขณะที่ติดข้องเนี่ยค่ะจะเกิดดับอยู่ตลอดใช่ไหมคะ
0: จิตเจตสิกกำลังทำงานคือเกิดแล้วก็รู้ว่ามีอะไรที่กำลังปรากฏไม่เคยขาดเลยนี่ก็คือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นรู้จิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นเห็นได้ยินเจตสิกก็เกิดขึ้นทำหน้าที่เฉพาะของเจตสิกแต่ละประเภทเจตสิกทั้งหมดมีที่ประมวลไว้คือ52ประเภทแต่หลากหลายมากนะคะในแต่ละ1ประเภทผัสสะกระทบตา1แล้วนะคะผัสสะเจตสิกสภาพหรือธาตุรู้จึงกระทบได้จิตเห็นก็เกิดพร้อมกับขณะที่ผัสสะกระทบไม่ว่าผัสสะกระทบอะไรถ้าผัสสะไม่กระทบเสียงจิตจะเกิดได้ยินเสียงไม่ได้
4: สนทนาธรรมที่สวนสามพรานริเวอร์ไซด์จังหวัดนครปฐมวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2557
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาในช่วงแรกเกี่ยวกับในเรื่องของการให้ทานเป็นพระธรรมคำสอนที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่นะคะโดยมากเราก็คิดว่าเราจะสนทนาเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตแต่ละขณะแต่ละวันซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกนะคะโดยตัวหนังสือที่เราคิดว่าพระธรรมข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนเราก็เลยลืมทุกวันทุกวันนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยและเราก็ไม่เลือกด้วยว่าจะเป็นอะไรแต่ขอให้ได้เข้าใจว่าทุกคำที่ตรัสเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงทรงแสดงเพื่อให้ทราบว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานการให้หรืออะไรทั้งหมดนะคะก็คือให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้เข้าใจเรื่องทานนานาประการนะคะแต่ก็ยังเป็นเราแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยวันนี้ฟังนับถูกกลับไปบ้านคิดนะมีกี่ข้อนับถูกอีกไม่กี่วันก็ลืมแต่ว่าตามความเป็นจริงจุดประสงค์ของการที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็คือเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเพราะว่าถ้าเราจะไปพูดเรื่องอื่นนะคะแต่ไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีวันที่จะตั้งต้นที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เป็นหัวข้อของการสนทนานะคะก็ไม่ลืมว่าเพื่อให้รู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าเราเคยให้ทานมาแล้วมากหรือน้อยหรือว่ายังไม่ได้ให้แต่จะให้แต่เรารู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแทนที่เราจะไปคิดว่าขณะนี้เจตนาผ่องใสในขณะที่ให้ให้แล้วก็ผ่องใสไม่เสียดายก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าจิตจริงๆที่มีจริงๆเนี่ยค่ะยังไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะหัวข้อใดเรื่องใดหรือแม้คำใดนะคะแม้แต่คำว่าทานะการให้ก็ต้องเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เป็นขณะที่กุศลและจิตที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วสามารถสละสิ่งซึ่งขณะนั้นนะคะสละได้แต่ว่าสละหมดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจจริงๆนะคะก่อนอื่นว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเข้าใจและไม่ลืมว่าเป็นธรรมะคือมีจริงๆเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าเราจะศึกษาธรรมะเรื่องทานนะคะขณะใดที่เรารู้ว่ามีการที่ตั้งใจเจตนาเกิดขึ้นว่าจะให้หนึ่งเคยมีไหมคะเจตนาที่จะให้ขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าไม่ได้เคยคิดใช่ไหมคะก็แค่ตัวหนังสือจำได้แต่ความจริงแม้ขณะนั้นเจตนาเนี่ยค่ะบางครั้งเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลแต่ขณะใดก็ตามที่มีเจตนาที่จะให้ขณะนั้นก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยคิดเรื่องอื่นมามากแต่วันนี้คิดเรื่องให้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ทั้งหมดด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ให้ได้เพราะฉะนั้นความจริงก็คือทรงแสดงให้เข้าใจชีวิตจริงๆนะคะว่าการให้เนี่ยก็มีตั้งแต่เจตนาตั้งใจที่จะให้แล้วไม่ให้ก็มีใช่ไหมคะแล้วยังไงกันคะทานระดับไหนใช่ไหมครับแค่คิดว่าให้แต่ก็ยังไม่ได้ให้บางคนก็คิดว่าจะให้มากด้วยนะคะมากมายเลยแต่พอถึงเวลาจริงๆนะคะให้นิดเดียวก็ได้ใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าไม่ใช่เราซึ่งเป็นธาตุที่ได้สะสมความไม่รู้ความจริงมานานมากทำให้เกิดกิเลสนานาประการมากมายค่ะถ้าไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดเกือบจะไม่รู้ว่านั่นแหละคือแต่ละคนที่ได้สะสมมามากและนานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ตรงที่สุดก็คือให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าแม้แต่การให้เจตนาเกิดขึ้นชั่วขณะดับไปยังไม่ได้ให้ก็มีหรือว่าให้ทันทีเลยก็ได้นะคะทันทีที่เห็นคนลำบากคนยากไร้เนี่ยก็มีกุศลสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้วก็ให้ขณะนั้นก็มีเจตนาด้วยแต่ว่าให้ไปแล้วนะคะบางคนก็เสียดายสารพัดธรรมะค่ะที่สะสมมามาก พื่อที่จะให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นแล้วพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสมอกับธรรมะอื่นๆในเรื่องการให้ในเรื่องการรักษาศีลในเรื่องความดีประการต่างๆแต่ที่ต่างซึ่งไม่มีอะไรสามารถที่จะเทียบได้เลยก็คือทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะตั้งแต่ได้ฟังว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นกุศลบ้างแล้วก็เป็นอกุศลบ้างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะถ้ามีความเข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะขาดการรู้เรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้คือจิตเจตสิกและรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกคำก็ต้องเป็นจิตเจตสิกและรูปในอาการต่างๆในอาการของความโกรธในอาการของความเมตตาในอาการของการให้ในอาการของการที่จะวิรัตทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมะนะคะต้องไม่ลืมว่าเป็นธรรมะ
5: ท่านอาจารย์คะเนื่องจากความไม่รู้ที่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่ยหนาแน่นเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีเราได้ยังไง
0: ค่ะถ้าไม่ฟังมีเราตลอดกาลจะไม่ได้ยินแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสองคำนี้นะคะเรากับไม่ใช่เราเดิมทีเดียวมีแต่เราแต่พอฟังพระธรรมพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงก็ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราก็ลองคิดดูนะคะอะไรเป็นเราเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะลองหาดูสิคะว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่เนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนั่นคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักตัวเองว่าไม่รู้จริงๆถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยจะไม่รู้แม้แต่ว่าไม่รู้เลยนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งคือพระพุทธพจน์ซึ่งเป็นวาจาสัจจะจริงทุกคำไม่ได้ให้เชื่อนะคะฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าจริงไหมเคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะหาสิคะไหนเราเราอยู่ไหนถ้ามีเราจริงๆก็ต้องตอบได้เราอยู่ไหนไหนเรา
5: ถ้าอาจารย์คะถ้าไม่ฟังหรือขนาดนี้ก็เหมือนกับทั้งตัวเนี่ยเป็นเรา
0: ค่ะทั้งตัวจริงๆเลยค่ะ
5: ทั้งตัวจริงๆเหรอคะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งตัวจริงๆเลยค่ะไหนตรงไหนตัว
5: จริงๆก็ทราบว่าธรรมะเกิดทีละหนึ่งขณะหลังจาก
0: และตรงไหนตัวเมื่อกี้บอกว่าทั้งตัวเป็นเราตรงไหนตัว
6: คือจริงๆแล้วนั่งอยู่เนี่ย
0: อะไรนั่งเนี่ยคะบอกว่านั่งและอะไร
6: ถ้าโดยทั่วๆไปก็จะยัง
0: ไม่ใช่โดยทั่วไปไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเลยค่ะ
6: กำลังนั่งอยู
0: ่ค่ะกำลังนั่งอยู่ไหนเราย
6: ัง
0: นั่งเป็นเราเลยค่ะหรืออะไรนั่ง
6: คิดว่ายังเป็นเราอยู
0: ่คิดค่ะเพราะฉะนั้นไม่จริงเพราะหาไม่เจอถามว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะหาเจอไหมก็จำมาว่าเป็นเราตั้งนานไม่ลืมด้วยแต่พอถามจริงๆว่าไหนเราหาเรามาสิว่าอยู่ไหนเพราะฉะนั้นคำจริงกับคำไม่จริงนี่ต่างกันนะคะคำจริงสามารถเข้าใจได้พิสูจน์ได้ทุกกาลละไม่ว่าเมื่อไหร่แต่คำไม่จริงเนี่ยอย่างเราเนี่ยอยู่ไหนคะไหนเราเอาเรามาให้ดูหน่อยไหนเรา
6: ถ้าท่านอาจารย์ถามนี้หาเราไม่เจอ
0: ค่ะมีจริงๆหรือเปล่าเมื่อไม่มีหาไม่เจอแล้วบอกว่ามีได้ยังไงคะ
6: ก็เข้าใจว่า
0: ถ้ามีก็ต้องหาเจอแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วจะบอกว่ามีได้ยังไงเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดนะคะคือได้ฟังคำว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจว่าเป็นความจริงนะคะก็จะติดตามความเข้าใจอันนี้ให้มั่นคงขึ้นถูกต้องหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทุกคำไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไร
5: ถ้าอาจารย์คะถ้าอาจารย์บอกไหนหาเรามาสิแต่จริงๆเนี่ยก็จำไว้เหนียวแน่นว่ามีเราเห็นเราได้ยิน
0: ทีละอย่างสิคะ
5: เราคิด
0: ขณะได้ยินไม่เห็น
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยเราเห็นหรือ
5: คือต้องศึกษาแล้วถึงทราบว่า
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่เคยรู้แล้วก็เคยเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคิดถึงนะคะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ลืมไม่ได้เราเป็นใครและก็จะฟังใครฟังแล้วคิดว่าจะเข้าใจง่ายๆเลยค่ะเป็นใครมาจากไหนจะได้พอฟังแล้วเข้าใจได้เลยไม่มีเราเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าฟังเพื่อที่จะสะสมความเห็นที่ถูกต้องอีกนานทีเดียวค่ะกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้นะคะแท้ที่จริงแล้วก็มีอะไรที่กำลังปรากฏและสิ่งนั้นเป็นอะไรและความจริงถึงที่สุดก็คือสิ่งนั้นมีแน่เมื่อเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแน่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็หายไปแล้วหมดละเป็นอย่างอื่นไปละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีอะไรเหลือบ้างแม้แต่เดี๋ยวนี้เสียงเมื่อกี้นี่ก็หายไปละคิดเมื่อกี้นี่ก็หมดไปละเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้หวังจะไปประจักษ์การเกิดดับหรือว่าหมดกิเลสหรือว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะนั่นคือการละความติดข้องและความไม่รู
5: ้ท่านอาจารย์คะจากศึกษาแล้วก็ทราบว่าการที่จะไม่มีเราได้เนี่ยต้องเป็นปัญญาขั้นพระโสดาบันทีนี้ดูเหมือนท่านอาจารย์จะให้เราเริ่มต้นเข้าใจปัญญาของพระโสดาบันว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะเนี่ยก็ต้อง
0: ปัญญาของปุถุชนนะคะปัญญาของพระโสดาบันและพระโสดาบันก็ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่อย่างนั้นเป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจถูกจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังธรรมะการศึกษาธรรมะก็ต้องตรงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ไปศึกษาตัวหนังสือใดๆคำใดๆทุกคำเนี่ยค่ะเป็นเพียงเสียงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องยังไม่ใช่เราอย่างเงี้ยภาษาไทยคนไทยเข้าใจได้ไม่ต้องใช้ภาษาบาลีมัคคีว่าอนัตตาแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีจริงๆเห็นก็มีจริงเห็นเกิดและเห็นก็ดับบ่อยๆเข้าจะคุ้นเคยไหมคะได้ยินมีได้ยินแล้วก็ดับค่อยๆชินค่อยๆเข้าใจไม่ลืมแล้วก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแต่เห็นมีแต่ได้ยินยังมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคนลืมเรื่องสะสมความเข้าใจคือความเห็นถูกมุ่งแต่จะไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่มีนะคะแต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ว่าใครจะได้รู้เรื่องราวมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เริ่มฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าใจขึ้นไม่ใช่เรื่องอื่นก็จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจและรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆ
5: ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าแล้วเราเป็นใครเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องสะสมการฟังมากจริงๆถึงจะสามารถเข้าใจความจริงขนาดนี้ได้
0: เราเป็นวิสาขามิคารมานดาหรือเปล่าเป็นอนาถบินติกะหรือเปล่าเป็นจิตตะคฤหบดีหรือเปล่าเป็นองคุลิมานหรือเปล่าเห็นไหมคะเราไม่ได้มีปัญญาระดับที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงเวลาที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะว่าได้อบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยที่ว่าไม่ได้หวังอย่างจะไปเป็นพระโสดาบันหรือว่าจะไปเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะทางหนึ่งทางใดนะคะจากไม่เข้าใจแล้วจะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะแค่ปุถุชนที่หนาแน่นด้วยกิเลสเนี่ยและค่อยๆจะเป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยคิดดูก็แล้วกันเราจะข้ามไปถึงไหนคะแต่ว่าเราต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้มีมากไม่ใช่บุคคลในครั้งพุทธกาลล่วงเลยมาก็นานนะคะและระหว่างที่ล่วงเลยมาเนี่ยกิเลสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความไม่รู้มากแค่ไหนและต่อไปนะคะถ้าไม่เข้าใจวันนี้เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่มีทางเลยที่จะเป็นผู้ที่เบาบางจากกิเลสเพราะฉะนั้นความเข้าใจวันนี้แม้น้อยนะคะมีแล้วค่ะเป็นเม็ดพืชที่ต้องอาศัยการทนุบำรุงนะคะ จนกระทั่งสามารถที่จะเติบโตมีดอกมีผลได้บนสวรรค์ก็มีดอกไม้ที่หลายพันปีกว่าจะบานนะคะผู้ที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็คอยเมื่อไรดอกไม้นี้จะบานจนกระทั่งได้พบดอกไม้บานแต่ว่าเราได้พบธรรมะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้ว่าธรรมะมีแต่ไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าวันละนิดวันละหน่อยนี่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนั่นก็ผิดเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเลยนะคะก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะถึงวาระนั้นที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ยินเพราะปัญญามีกำลังพอที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่ยึดถือมานานด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเรา
5: ท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าในหมู่ผู้ฟังเนี่ยเมื่อทราบว่าฐานะของตัวเองเนี่ยเข้าใจธรรมะยากสะสมความที่เป็นเรามามากเนี่ยก็มีทางเดียวคือฟังให้เข้าใจสะสมความเข้าใจตรงนี้ค่ะ
0: แล้วก็รู้ด้วยว่าธรรมะเป็นปกติเพราะฉะนั้นฟังสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เข้าใจสิ่งที่มีตามปกติเมื่อไหร่นั่นคือความเข้าใจถึงระดับขั้นนะคะที่จะสะสมความเห็นถูกเป็นสัจจญาณความจริงที่มั่นคงแน่นอนขึ้น
2: ท่านอาจารย์ครับในความลึกซึ้งของความเป็นจริงของธรรมะที่ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่คุ้นเลยกับธรรมะเห็นไหม
2: เห็นครับ
0: ได้ยินไหม
2: ได้ยิน
0: คิดไหมทำไมรู้ล่ะเพราะเห็นมีแต่เพียงบอกว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่คำว่าธรรมะชัดเจนและยังต่อไปอีกว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีมีแล้วก็ดับไปน่าจะบอกว่าฟังเรื่องทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เป็นธรรมะแต่ก็หาธรรมะไม่เจอเพราะเหตุว่าเราไปใช้คำว่าธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะคะเห็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยกั้นนะคะไม่ใช่น้อยเลยค่ะอย่างบางคนไม่ได้รับคำพูดเรื่องความจริงของธรรมะเลยนะคะเพียงได้ยินก็ไปหาธรรมะค่ะเข้าป่าก็มีขึ้นเขาก็มีไปไหนๆก็มีไปหาธรรมะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่มีคำถามเรื่องไม่มีธรรมะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่มีจริง
7: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการให้ด้วยความคิดลึกเนี้ยด้วยความเป็นเราหนึ่งครับทุกคนก็ยังคิดว่าเราจะต้องให้ทานมันต่างกับด้วยความคิดลึกด้วยความเป็นธรรมะหรือด้วยความเป็นความจริงที่คิดลึกอย่างไรมีความต่างกันยังไงครับผม
0: เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีเพื่อให้รู้ว่าเราศึกษาอะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีการคิดเรื่องทานหรือเปล่า
7: เดี๋ยวนี้ไม่มีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจะศึกษาธรรมะคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี
7: ้ครับท่านอาจารย์ครับถ้าเดี๋ยวนี้มีคือที่กำลังเป็นอารมณ์อยู่ตอนนี้ก็คือกำลังคิดลึก
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดใช่ไหมคะหรือไม่มีใครคิดคะต้องคิดแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่รู้จักคิดก็หมดไปแต่ละเรื่องแต่ละวันนะคะลืมตาขึ้นมาเห็นแล้วก็คิดเดี๋ยวนี้ก็คิดมากจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดถ้ารู้จริงๆนะคะว่าเห็นแสนสั้นต่อจากนั้นคือคิดละได้ยินก็เล็กน้อยมากต่อจากนั้นก็คือคิดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดโดยไม่รู้เลยว่าเห็นไม่ใช่คิดได้ยินไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าคิดมีนะคะแต่คิดเกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่ได้อยู่ที่ไหนอีกแล้วค่ะเพียงเกิดขึ้นคิดแล้วก็ดับไปนี่คือการศึกษาธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่านี่กำลังฟังยังไม่ได้รู้จักคิดด้วยยังไม่รู้จักเห็นด้วยยังไม่รู้จักได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นจนกว่าจะมั่นคงนะคะจนกว่าเป็นสัจญาณรู้แน่ว่าความรู้ใดๆที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดไม่ว่าจะโดยการฟังการอ่านการสนทนาการคิดการไตร่ตรองก็เพื่อที่จะให้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพิ่มขึ้น ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นยากมากด้วยเพราะเหตุว่าในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะก็เกิดดับไปนับไม่ถ้วนและไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ไปรู้จักคิดหรือว่าไปเข้าใจเห็นในขณะนี้แต่อาศัยการที่เป็นผู้ที่ฟังวาจาจริงอย่างละเอียดค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าแม้ขณะนี้ที่คิดก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเรื่องอื่นมากมายอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราที่คิดเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เรา okay. แต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงให้รู้ว่าศึกษาธรรมะคืออะไรและเมื่อไรและเข้าใจอะไรถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะทั้งหมดในพระไตรปิฎกที่อ่านจบไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เรา
5: ท่านอาจารย์คะทุกอย่างเป็นธรรมะเหตุที่เกิดด้วยเหตุและปัจจัยถ้าเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีในสิ่งดังกล่าวสำเร็จไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบาย
0: ค่ะไม่ว่าพูดถึงอะไรต้องคืออะไรก่อน
5: ค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งเนี่ยจะชัดเจนค่ะถ้ารวมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องไหนธรรมะอะไรเพราะธรรมะนี่หลากหลายมากมีปัจจัยเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกลองคิดถึงความหลากหลายสิคะว่าจะหลากหลายแค่ไหนแม้ดับไปแล้วนะคะไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็มีธรรมะซึ่งจากการที่เคยเกิดนั้นแล้วดับไปนะคะก็ปรุงแต่งทำให้หลากหลายสืบต่อไปเรื่อยๆจากเมื่อเช้าจนถึงเดี๋ยวนี้หลากหลายไหมคะ
5: หลากหลาย
0: กลับมาอีกได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้ค่ะ
5: แล้วการทำร้ายผู้อื่น
0: การทำร้ายผู้อื่นคืออะไร
5: คืออกุศล
0: อกุศลคืออะไร
5: คือสิ่งที่ไม่ดี
0: ค่ะคืออะไร
5: คือธรรมะ
0: ค่ะสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่เรา
5: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเป็นอะไร
5: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะแต่ธรรมะหลากหลายมีความคิดมีความจงใจที่จะทำร้ายหรือเปล่า
5: ต้องมี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่จงใจก็มีใช่ไหมคะสภาพที่ไม่รู้ก็มีสภาพที่ติดข้องก็มีสภาพที่ขุ่นเคืองก็มีเวลาทำร้ายคนอื่นเนี่ยมีความเมตตาสงสารคนนั้นหรือเปล่า
5: ไม่มีแน่นอน
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่หลากหลายไม่ใช่สภาพธรรมะที่กำลังหวังดีใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงต้องละเอียดค่ะเริ่มลึกซึ้งเข้าใจจริงๆว่าอะไรไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเรามองไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นอะไรบ้างแต่ความจริงเป็นจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้พร้อมเจตสิกหลากหลายมากซึ่งเกิดกับจิตแต่ละประเภทนี่คือสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในวันหนึ่งวันหนึ่งมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงชั่วขณะที่กำลังเห็นแล้วหมดทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งเกิดสืบต่อปรุงแต่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่จบเพราะฉะนั้นการศึกษาว่าในขณะนั้นน่ะที่ไม่ใช่เราเพราะอะไรก็ต้องอาศัยความละเอียดที่จะรู้ความต่างและความหลากหลายของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้มีเราไหมคะ
5: เดี๋ยวนี้ไม่มี
0: ค่ะไม่มีเลยสักคนใช่ไหมคะที่นี
5: ่ไม่มีจริง
0: ๆแล้วมีอะไร
5: มีแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้น
0: อะไรล่ะคะทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ปนกันค่ะปนกันไม่ได้เลยปนแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีแต่จะไม่เป็นสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อทีละหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นระดับไปแยกขาดโดยละเอียดยิบจึงจะปรากฏว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเวลานี้ไม่ปรากฏกับอวิชชากับปุถุชนแต่จะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วค่ะมิฉะนั้นก็ไม่มีการที่ใครจะดับกิเลสได้ถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้ไม่มีใครเลยนะคะไม่มีใครสักคนไม่มีอะไรสักอย่างค่ะแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะว่าละเอียดมากและหลากหลายมากด้วยนี่คือความจริง
8: ท่านอาจารย์คะก็อยากจะกราบท่านอาจารย์กรุณาที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะคะเพราะส่วนใหญ่นี่นะคะเราจะรู้ว่าคิดเนี่ย ต่อเมื่อเราจำเรื่องหรือว่ารู้เรื่องแต่จริงลักษณะของจิตที่คิดจริงๆเนี่ยละเอียดมากเลยค่ะ
0: ค่ะและส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแนะนำความจริงแนะนำไม่ได้เลยค่ะแต่วาจาสัจจะคือพูดความจริงของสิ่งนั้นให้เข้าใจแล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็สนทนาเพื่อเข้าใจขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังคิดและเราก็ได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่เราก็ลืมนะคะคิดไปตั้งไกลก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของคิดว่าขณะที่กำลังคิดเดี๋ยวนี้มีจริงทำไมเราไม่รู้ค่ะเพราะเหตุว่าเราได้ยินคำว่าธรรมะเราได้ยินคำว่ามีจริงแต่ยังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงโดยความเป็นธรรมะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมะต้องมีลักษณะแต่ละหนึ่งนะคะเช่นเห็นเนี่ยค่ะมีจริงๆแล้วก็โต๊ะเก้าอี้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องรู้ความต่างกันของธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้สิ่งที่มีจริงแต่รู้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งว่ามีจริงๆนะคะกับธาตุซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้อันนี้ค่ะเป็นการเริ่มต้นถ้าเราไม่เริ่มต้นอย่างนี้เราจะเอาปัญญาหรือความเข้าใจถูกที่ไหนมาเข้าใจว่าสภาพรู้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่เสียงแต่ว่ามีคือลองคิดถึงซากศพหรือคนตายทันทีที่จิตไม่เกิดที่รูปนั้นตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะจับดูก็แข็งตาเหมือนมีรูปตาแต่ก็ไม่เห็นอะไรหูก็เป็นอย่างเดิมแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นธาตุธรรมะซึ่งมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอนตายแม้เดี๋ยวนี้นะคะธาตุที่เกิดเป็นธาตุนั้นๆที่ไม่สามารถจะรู้อะไรก็มีเช่นแข็งก็เป็นแข็งนั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้เสียงก็เป็นเสียงไม่ใช่แข็งกลิ่นก็เป็นกลิ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตั้งแต่ต้นนะคะโดยการที่ว่าฟังเข้าใจละว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีสองอย่างคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกสภาพหนึ่งเมื่อเกิดต้องรู้ทันทีไม่อย่างนั้นเราก็อยากจะไปรู้ว่าคิดเป็นยังไงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะได้รู้จักคิดนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะต้องเริ่มฟังให้รู้จักว่าแท้ที่จริงแล้วที่ว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่สิ่งที่มีจริงนั้นมีลักษณะที่ต่างกันสองอย่างอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ว่าเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่แสนโกรธกลับมาแล้ว 2,000 ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ได้ต่อไปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้นี่มาแล้วนะคะกว่าจะรู้จักคิดต้องรู้จักธาตุรู้ก่อนมิฉะนั้นแล้วไม่มีวันที่จะรู้ว่าคิดมีและคิดไม่ใช่เราคิดแต่เพียงขณะนั้นนะคะเกิดขึ้นนะคะนึกถึงเรื่องคำชื่อแต่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตื่นขึ้นมาเนี่ยคิดใช่ไหมคะยังไม่เห็นก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่นอนหลับสนิทเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยโลกไม่ปรากฏชื่อเสียงไม่ปรากฏเหตุการณ์ใดๆไม่ปรากฏเหมือนหายไปเลยไม่มีโลกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ถึงอย่างนั้นขณะนั้นมีจิตก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยหลากหลายมากขณะนั้นจิตไม่คิดแต่มีขณะนั้นจิตไม่เห็นแต่มีขณะนั้นจิตไม่ได้กลิ่นก็มีเพราะฉะนั้นจิตล้วนๆเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะสามารถนะคะประจักษ์ในสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ที่จะเข้าใจเรื่องคิดหรือเรื่องอะไรได้นะคะก็คือสามารถที่จะรู้ความต่างกันของลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งขณะนี้แม้มีนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับนั้นก็รู้ไม่ได้เพียงแต่เริ่มฟังเริ่มได้ยินนี่คือการอบรมเจริญปัญญาการค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังอย่างมั่นคงนะคะที่ว่าไม่มีเราเนี่ยไม่ใช่เพียงพูดตามอย่างนกแก้วใช่ไหมคะแต่ว่าคิดด้วยไตร่ตรองด้วยเข้าใจด้วยมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราแต่มีธาตุรู้แน่นอนและชีวิตประจำวันนี่นะคะก็มีธาตุรู้แต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธาตุรู้เพราะไปเป็นเราซะหมดกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะ ธาตุรู้จึงรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏจริงๆเป็นอย่างนี้คนตายอยู่ที่นี่ไม่เห็นไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปร่างลักษณะใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเกิดขึ้นแล้วต้องรู้แต่เราไม่คุ้นเคยกับธาตุรู้คุ้นเคยกับเห็นถามว่าเห็นไหมบอกว่าเห็นแต่ไม่รู้จักเห็นค่ะถามว่าได้ยินไหมได้ยินก็ไม่รู้อีกว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงแต่ที่เสียงปรากฏเพราะมีธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะเกิดขึ้นได้ยินทันทีเพราะฉะนั้นได้ยินนะคะธาตุรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงนั้นเท่านั้นไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงดนตรีที่เราเรียกว่าดนตรีนะคะหรือว่าเสียงเบาเสียงอะไรก็ตามแต่ละเสียงนั้นหลากหลายเพราะมีธาตุรู้ในความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะแยกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแค่เข้าใจก่อนในเรื่องของธาตุรู้นะคะทั้งที่กำลังรู้แล้วก็ได้ยินแล้วก็เข้าใจแต่ธาตุรู้ก็ไม่ปรากฏกับปัญญาระดับขั้นฟัง
8: เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเสียงเนี่ยนะคะอาจจะมีทั้งเสียงเบาเสียงค่อยเสียงดนตรีเสียงเล็กเสียงอะไรเหล่านี้นะคะหลากหลายตามธาตุรู้เหรอคะท่านอาจารย์รู้ว่าธาตุรู้เนี่ยรู้ความหลากหลายของเสียง
0: ค่ะเสียงหลากหลายใครจะรู้หรือไม่รู้เสียงก็หลากหลายแต่ที่จะรู้ว่าหลากหลายเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้จึงรู้ในความหลากหลายแต่ละหนึ่งรู้เสียงนี้ระดับรู้เสียงนั้นระดับรู้เสียงเบาระดับรู้เสียงดังระดับ
8: ค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าธาตุรู้เสียงนะคะหรือว่าสภาพได้ยินเนี่ยรู้แจ้งในเสียงเท่านั้น
0: แน่นอน
8: นะคะท่านอาจารย์แล้วก็มีการคิดถึงความต่างกันของเสียง
0: ทีหลังเลยค่ะไม่ใช่ได้ยินละ
8: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้นะคะจึงกล่าวได้ว่าเราเหมือนอยู่ในโลกของมายากล นักเล่นกลเนี่ยค่ะคือจิตเกิดดับนับไปทั่วจนทำให้เห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะคะเห็นแล้วไม่พอต่อไปเห็นอีกซ้ำอีกคิดอีกจำอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆจึงกล่าวว่าฝันยังไม่ตื่นขึ้นรู้ความจริงนะคะเพราะเหตุว่าในฝันมีอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีอย่างที่ในฝันนั่นแหละใช่ไหมคะจะมีคนฝันถึงห้องนี้ก็ได้ที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้อาจจะฝันก่อนมันที่นี่ด้วยซ้ำไปหรือว่าต่อจากนี้ก็ไปฝันถึงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงกล่าวว่าฝันแค่นี้ค่ะความต่างกันของคิดกับฝันเวลานี้ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏเลยก็คิดแต่เพราะจำไว้ว่ามีสิ่งนี้ปรากฏจึงไม่เหมือนกับฝันคือคิดซึ่งไม่มีสิ่งที่กระทบตาเลยไม่ปรากฏจิตเห็นไม่มีเลยในฝันมีแต่ฝันเห็นแต่ไม่ใช่เห็นอย่างที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักธาตุรู้นะคะก็ฟังไว้ก่อนอย่าลืมค่ะทุกอย่างฟังไว้ก่อนเก็บสะสมไว้มากพอที่จะเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจนี้ไม่ใช่ขั้นฟังปริยัตตินะคะแต่ต้องมาจากปริยัติคือความรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังใครพูดเรื่องเห็นใครพูดเรื่องได้ยินใครพูดเรื่องธาตุรู้สภาพรู้เข้าใจขั้นปริยัติไม่สงสัยเลยนะคะแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะวันหนึ่งก็จะมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะปรากฏในลักษณะของธรรมะนั้นและเริ่มเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะหรือเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจากความรู้ขั้นฟังและจำเนี่ยนะคะก็สามารถจะทำให้ถึงวันหนึ่งซึ่งสภาพธรรมะปรากฏเป็นลักษณะของธรรมะขณะนั้นไม่ต้องกล่าวว่าเพราะสติเกิดแต่ความต่างกันก็รู้แล้วไม่เหมือนทุกวันไม่ต้องเรียกชื่อแต่ก็มีธาตุหรือธรรมะที่กำลังรู้ในสิ่งนั้นไม่ได้รู้ในสิ่งอื่นและความเห็นถูกก็เริ่มเห็นถูกในความไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้แข็งยังไงก็เราแต่วันไหนล่ะคะที่แข็งปรากฏและเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะสิ่งนั้นเพียงปรากฏไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะแล้วเราจะอยู่ที่ไหนแข็งก็ต้องเป็นเพียงแข็งเพราะฉะนั้นขณะนั้นแข็งจึงไม่ใช่เราแข็งไม่ใช่โต๊ะแข็งเป็นแข็งและที่จะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆนะคะขณะนั้นต้องไม่มีสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยเลยทั้งสิ้นลองคิดดูกว่าจะค่อยๆรู้ว่านั่นคือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเวลานี้ค่ะ มีหลายอย่างที่ว่ารวมกันแล้วใช่ไหมคะไม่ได้แยกเป็นแต่ละหนึ่งเพราะเหตุว่าถ้าเป็นหนึ่งคือไม่มีอย่างอื่นปรากฏร่วมด้วยนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันนะคะที่จะรู้ว่าจะรู้จริงๆในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นรวม

0: พราะฉะนั้นถ้าจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่ได้ฟังมาหลายชาติและชาตินี้ก็ได้ฟังอีกก็จะต้องเพิ่มความเข้าใจขึ้นว่าตราบใดที่ยังไม่ปรากฏเพียงหนึ่งก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับใช่ไหมคะปัญญาขั้นฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้และค่อยๆมั่นคงในการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่ปรากฏแม้ว่ากำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งความรู้ชัดยังไม่มีแต่มีความต่างกันในเมื่อลักษณะนั้นปรากฏโดยความเป็นอนัตตานะคะแต่เพิ่งเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นว่านี่เป็นธรรมะแต่ขณะที่คิดอย่างนั้นนะคะก็ยังไม่รู้จักสภาพคิดว่าเป็นเราจนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏจริงๆแยกขาดจากกันธาตุรู้จะไม่มีอะไรเจือปนเลยรูปใดๆไม่มีและขณะใดที่รูปใดรูปหนึ่งปรากฏเฉพาะรูปนั้นรูปเดียวรูปอื่นปรากฏร่วมด้วยไม่ได้จึงจะกล่าวว่าไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่เข้าใจทุกคำมั่นคงละเอียดแม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏทีละหนึ่งเนี่ยเราฟังเราเข้าใจเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏจะเป็นหลายๆอย่างไม่ได้ต้องเป็นเพียงหนึ่งแต่การเกิดดับสืบต่อนะคะก็ต้องเป็นปัญญาต่อไปอีกที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะเป็นเรื่องของปัญญาโดยตลอดตั้งแต่ได้ยินได้ฟังยังไม่เข้าใจยังสงสัยยังสับสนจนกระทั่งฟังไปค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงแล้วไม่หวังด้วยว่าจะเข้าใจมากกว่านี้เมื่อไหร่เพราะเหตุว่าหวังว่าจะเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือมีความเป็นตัวตนมากค่ะแสดงเห็นชัดเจนใครที่ถามว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็มีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดอย่างนั้นหมายความว่าอะไรไม่รู้มากแค่ไหนหรือคนที่ฟังและอยากจะรู้พยายามเพียรทุกทางขอคำแนะนำรวมด้วยนะคะก็แสดงว่าต้องการจะรู้แล้วใช่ไหมคะก็แสดงเห็นความเป็นตัวตนซึ่งมีแต่ก็ยากที่จะรู้ได้นอกจากเป็นผู้ที่รู้ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นคือความต่างของความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆกับการที่ได้ยินได้ฟังนะคะไตร่ตรองพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในชาตินี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะคะที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นถ้ายิ่งเข้าใจขึ้นต่อไปอีกมากๆก็จะเห็นประโยชน์ว่าค่อยๆละความไม่รู้และกว่าจะหมดนะคะลองคิดดูมิฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจว่าที่พระอริยสาวกแค่สาวกนะคะท่านก็บำเพ็ญสาวกบารมีเนี่ยเป็นแสนกับ
1: ท่านอาจารย์คะเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือว่าได้ยินเพียงเสียงเนี่ยในตรงนี้นี่หมายความว่าจำผิดมาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ค่อยๆฟังว่าเป็นเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏหรือว่าเป็นเพียงได้ยินเสียงเหมือนก็ต้องจำใหม
0: ่ค่อยๆสะสมที่จะมั่นคงค่ะพอใครบอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็รู้เลยว่าผิดไม่มีความเข้าใจอะไรเลยสักอย่างจะทำแล้วรู้อะไรเป็นเรื่องละความไม่รู้ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏตรงตามที่ได้เข้าใจทุกคำ
1: ถ้าจะผู้ศึกษาเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นเหมือนว่าไม่รู้ความจริงของเห็น
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วไม่ต้องฟังใช่ไหมคะแต่ทุกคนที่ฟังเนี่ยเพราะไม่รู้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าฟังแล้วความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่พอจึงฟังอีกถ้าไม่ฟังก็คือต้องการความไม่รู้ต่อไปใครก็ทำอะไรไม่ได้
1: แล้วคิดเองก็ไม่ได้ก็ต้องฟังเท่านั้นว่า
0: ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชั้นใครก็ตามนะคะอ่านหรือฟังพระธรรมแค่คำสองคำเขียนตำรามากมายหลายเล่มที่เขียนเนี่ยคำใครใครคิดไม่ใช่ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะคิดเองทั้งหมดแล้วจะถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงมีพระไตรปิฎกนะคะและมีพระอรรถกถาจารย์รุ่นแรกจนกระทั่งสืบต่อมาหนังสือเล่มใดคำใดก็ตามที่กล่าวตรงตามความเป็นจริงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาอันนั้นก็ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความคิดเองไม่ตรงเลยนะคะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะ

0: ธรรมะง่ายไหมคะ
1: ยากมากๆเลยนะอาจารย์ครับ
0: พูดแล้วอย่าลืมค่ะว่าธรรมะไม่ง่ายเลยยากที่สุดไม่มีอะไรยากเท่าเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะง่ายไหม
1: ก็เมื่อธรรมะยากการเข้าใจก็ต้องยากด้วย
0: และก็ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยใช่ไหมคะบอกว่าเข้าใจไม่ง่ายแล้วก็จะให้เข้าใจง่ายๆได้ไหม
1: ก็ขัดกันค่ะท่าน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงตามเหตุตามผลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ลืมใช่ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจค่ะกำลังฟังทุกคำเนี่ยไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเข้าใจปีติไหมสบายใจไหมเดือดร้อนหรือเปล่าที่ได้เข้าใจได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแม้แต่คำนี้ค่ะไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเข้าใจอย่างเนี้ยเดือดร้อนไหมเห็นไหมคะความละเอียดถ้าใครเดือดร้อนขณะนั้นก็คือไม่ได้เข้าใจว่าแม้ขณะเดือดร้อนก็มีจริงๆแต่ไม่ใช่เราพระชินคำว่าอนัตตาในภาษาบาลีนะคะก็คือไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่เพียงพูดเพราะบางคนก็บอกว่าอาศัยคำว่าอนัตตาทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะก็ผิดไปอีกเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่านั่นไม่ใช่เข้าใจนะคะตัวเองต่างหากที่กำลังจะอาศัยคำนั้นเพื่อที่จะไปทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความตรงและก็ความจริงใจที่จะต้องรู้ว่าแม้ได้ฟังวันนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้มีแล้วก็หลากหลายและก็หลากหลายไปอีกทุกวันไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นความจริงอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจขึ้นมากกว่าวันก่อนหรือเปล่าที่ได้ฟังมาแล้วแม้เพียงเล็กน้อยก็เข้าใจขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะน้อยมากเพราะว่าเข้าใจเร็วๆไม่ได้เพราะว่ายากที่สุดไม่มีอะไรที่จะยากเท่าแม้ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องไม่เลิกละความคิดนะคะที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะสำเร็จและก็เพียรจนกระทั่งว่าเนื้อบุคคลใดทั้งสิ้นกว่าจะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วก็ดับและก็ตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามฟังและเข้าใจขึ้นพอแล้วยังคะดีหรือยังหรือยังหวังอะไรมากกว่านั้นหรือรู้ว่านี่แหละเป็นความจริงเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจได้แค่นี้แล้วก็ฟังต่อไปอีกก็เข้าใจอีกนะคะแล้วถ้าฟังจนไม่ลืมเราคิดเรื่องอื่นได้ตั้งหลายเรื่องทำไมไม่คิดเรื่องที่ได้ฟังบ้างใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่มีปัจจัยพอแม้จะไตรตรองจำคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าทรงจำธรรมะไม่ได้จำเรื่องอื่นนะคะแต่เพราะเหตุว่าเข้าใจแล้วก็มีความสะสมที่มั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มีและสามารถเข้าใจได้และสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยแม้หมดแล้วก็ยังจำคำนั้นแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจละเอียดขึ้นเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นี่ค่ะมากมาย45พรรษาทุกเรื่องที่มีจริงนะคะแต่ละเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะมีบ้างไหมที่ไม่ลืมแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความที่เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกมั่นคงขึ้นอีกจากคำที่ได้ฟังนะคะหรือว่าจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่สละทางโลกทั้งหมดเลยทั้งทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติความสุขความเพลิดเพลินต่างๆท่านเป็นผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นท่านอ่านอะไรท่านฟังอะไรเพื่อเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องละทิ้งวงศาคณาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแต่ก็ได้สะสมการเห็นประโยชน์และการรู้ว่าขณะที่เข้าใจเนี่ยต่างกับขณะที่ไม่เข้าใจมากแล้วก็เห็นใจคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะหรือว่าเห็นใจคนที่ฟังแล้วไม่ได้เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทุกคำที่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นก็ศึกษาธรรมะแบบวิชาการนะคะประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วิชาต่างๆมีถามมีตอบมีอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจประโยชน์ของการที่ได้เข้าใจ สิ่งที่มีในขณะนี้ถูกต้องนะคะและก็มีความเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจขึ้นก็รู้เลยค่ะทุกขณะเนี่ยจะเข้าใจมากมายอย่างบุคคลในครั้งโน้นที่เพียงฟังและสามารถแทงตลอดความจริงของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้นี่ก็ต้องต่างกันนะคะต้องเป็นการสะสมซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจก็เป็นสิ่งที่ชาตินี้ดีกว่าแน่นอนที่จะไม่ได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ว่าฟังเพื่อเข้าใจขึ้นค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ความจริง
1: ท่านอาจารย์ก็จะย้ำมากว่าไม่ต้องทำอะไรฟังให้เข้าใจ
0: แล้วทำได้ไหม
1: จริงๆก็ทราบว่าทำไม่ได้
0: แต่ก็ทำเพราะกิเลสทำค่ะปัญญาไม่ทำแน่ปัญญาเข้าใจแต่ที่ทำนั่นน่ะกิเลสและความไม่รู้ทั้งนั้นแสดงชัดเลยทำเมื่อไหร่ก็คือกิเลสจริงๆแล้วธรรมะนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าละเอียดลึกซึ้งเกิดแล้วดับไปหายไปไม่กลับมาให้รู้อีกเลยเวลานี้นะคะเราต้องไม่ลืมคำที่เราได้ยินได้ฟังจนกว่าจะมั่นคงเป็นสัจญาณปัญญาที่รู้จริงๆว่าขณะเนี้ยเป็นธรรมะเพราะว่าเราจะลืมบ่อยๆค่ะพอเจอหน้ากันเนี่ยอาจจะมีคำถามหนึ่งนะคะลืมอะไรหรือเปล่าคะค่ะถ้าก่อนที่จะได้ฟังคำตอบนะคะพยายามคิดว่าเอ๊ะลืมอะไรลืมโน่นลืมนี่นะคะแต่ถ้าถามซ้ำบ่อยๆชักเอะใจก็เลยรู้ว่าอ๋อลืมว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและก็จะลืมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก่อนพูดก็ลืมแล้วใช่ไหมคะรับประทานอาหารก็ลืมลืมเสมอค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าไม่ลืมลองคิดดูค่ะไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าปัญญาที่แท้จริงนะคะปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยรู้อะไรต้องไม่ผิดค่ะต้องรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ไปเปลี่ยนทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงไปเลยจากปกตินะคะซึ่งเกิดแล้วดับเลยเพราะฉะนั้นยากไหมในเมื่อปรากฏเร็วมากสั้นมากนะคะแล้วก็ปัญญาจริงๆอ่ะรู้นั่นแหละรู้สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับที่สั้นๆเร็วๆอย่างนั้นแหละจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่ไปทำอะไรเลยที่จะเป็นการผิดปกติไม่ใช่ไปอยากวันนี้เป็นคนดีนะคะพยายามไม่ลืมว่าเป็นธรรมะก็ผิดเห็นไหมคะผิดตลอดเพราะเหตุว่าเป็นเราที่กำลังพยายามละใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะปัญญาจริงๆเนี่ยคือเกิดเพราะเหตุปัจจัยมีปัจจัยพอที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจากการฟังเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่จะว่าอยากรู้เร็วๆเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนเกียจคร้านนะคะแต่ว่าโลภะเก่งมากหลอกเก่งลวงเก่งชวนเก่งทำทุกอย่างเก่งหมดแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนี่เป็นสิ่งซึ่งต่างกันมากนะคะโลภะอยู่ที่ไหนปัญญาไม่อยู่ตรงนั้นตรงไหนที่มีความเข้าใจตรงนั้นไม่มีโลภะเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะว่าปัญญาคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติโดยความเป็นอนัตตาอันนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าปกติโดยความเป็นเราจะรู้โดยการเป็นเราตั้งใจเป็นเราเลือกนะคะเป็นเราทำเพราะฉะนั้นเป็นหนทางที่เสียเวลาที่สุดค่ะเพราะเหตุว่าจะทำอย่างนี้ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติก็คือเป็นเราเพราะว่าขณะนั้นนะคะรู้ไม่เท่าทันโลภะปัญญาอย่างเดียวค่ะที่สามารถจะรู้โลภะรู้สภาพธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะจึงสามารถที่จะละโลภะได้ด้วยเหตุนี้อริยสัจธรรมทุกขะอริยสัจจะเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้เมื่อเช้านี้เราพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ไม่มีสักอย่างที่เป็นนี้ธรรมะได้แต่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นธรรมะจริงๆที่เข้าใจนะคะนี้คือเห็นเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็มีการเริ่มเข้าใจว่าต้องเข้าใจเห็นไม่ใช่ไปทำอะไรหมดแต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเห็นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำเลยและเห็นก็แค่เห็นและเห็นก็ดับไป อย่างนี้ค่ะสะสมไปเข้าใจไปโดยไม่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ามีความเข้าใจถูกเนี่ยจะเข้าใจความหมายของคำว่าอดทนมีในพระไตรปิฎกแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นบารมีด้วยและเราจะอดทนอะไรคะที่จะมีประโยชน์นอกจากฟังนะคะไม่ให้โลภะเกิดที่จะทำให้เราพ้นจากการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไปหาสิ่งอื่นทันทีเหมือนเวลานี้ค่ะทุกคนก็บอกว่าเห็นแต่ก็ไม่รู้จักเห็นแน่ๆเพราะอะไรคะเห็นเกิดและดับใครรู้จักใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็ได้แต่ฟังเรื่องสิ่งที่มีนะคะฟังไปฟังไปสุตมยญาณะปัญญาที่สำเร็จจากการฟังไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็ปล่อยไปไม่คิดไม่ไตรตรองนะคะฟังคำไหนเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนั้นนี้ทั้งนั้นเลยนี้เสียงใช่ไหมคะไม่มีใครทำเสียงให้เกิดขึ้นและเสียงก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีในชีวิตประจำวันนี่ค่ะแต่ละหนึ่งละเอียดมากโดยไม่ตั้งใจจะรู้แต่มีปัจจัยที่เมื่อเข้าใจแล้วจะไม่ให้เข้าใจขึ้นหรือในสิ่งที่มีซึ่งตอนแรกได้ไม่เข้าใจเลยนะคะแต่พอฟังก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนถึงวันที่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังและความเข้าใจที่สะสมมาเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะสะสมจนกระทั่งถึงกาละคือขณะที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องทำได้ยังไงคะไม่มีการทำได้เลยนอกจากขณะนั้นนะคะเข้าใจว่ามีเราที่ต้องการจะรู้ได้เร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงไม่เผินแม้แต่โอวาทปาติโมกนะคะซึ่งบอกว่าเป็นคำสอนที่ประมวลรวมคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์คือไม่ประมาทเว้นชั่วต้องรู้เลยว่าไม่ใช่เราแล้ววันนี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะไปอยู่ในหนังสือหมดไปอยู่วันมาฆบูชาใช่ไหมคะพอถึงวันมาฆบูชาก็พูดสักทีหนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าทุกวันนี้แหละค่ะเว้นชั่วเมื่อไหร่ถ้าไม่รู้จักชั่วเว้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ขณะใดก็ตามที่ไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจสิ่งที่สะสมมาเนี่ยค่ะเป็นปกติไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ความติดข้องมากมายมหาศาลไม่เคยแม้คิดที่จะเข้าใจจะละไหมคะฝันมากเลยค่ะแสนไกลละโลภะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะติดมากมายทุกวันแต่เริ่มด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนี้มีนะคะแล้วก็เริ่มจากคำที่เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวกว่าจะไม่ใช่เราหรือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบารมี10นะคะเข้าใจชัดเจนทุกบารมีตั้งแต่อดทนถ้ามีคำถามว่าเมื่อไหร่ทำยังไงไม่ได้อดทนเลยใช่ไหมคะต้องการเร็วๆแต่อดทนคือรู้ว่ายากแน่นอนค่ะผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสคำที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดดับเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ความจริงจะไปรู้อื่นจากนี้ได้ไหมคะก็ต้องรู้อย่างนี้แหละแต่เวลานี้เมื่อไม่เป็นอย่างนี้ก็เข้าใจคำว่าอดทนซึ่งเป็นบารมีนะคะถ้าขาดบารมีคือความอดทนไม่มีทางอะค่ะก็เดี๋ยวนี้กำลังปรากฏแล้วไม่รู้อะแต่ผู้รู้รู้ได้โดยการทรงบำเพ็ญบารมีไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่มีคุณความดีอะไรเลยเหมือนเดิมทุกวันนะคะจิตใจที่สะสมโลภะโทสะโมหะริษยามานะสำคัญตนอะไรต่างๆนานาเยอะแยะหมดเนี่ยยังเต็มที่แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยแล้วก็จะไปประจักษ์สภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าจิตระดับไหนที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าแม้การฟังก็ยากไม่ต้องไปถึงการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับนะคะแค่ฟังก็ยากที่จะรู้ว่าอดทนหมายความว่าอย่างไรอดทนก็คือว่ามีสิ่งที่ตั้งแต่เกิดมาก็มีทุกวันไม่รู้สักวัน แต่เมื่อมีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงควรฟังควรสะสมควรเห็นถูกเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยและต้องเป็นผู้ที่มั่นคงด้วยเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะจะรู้อะไรอยู่ในโลกนี้ไม่นานบางคนก็บอกว่านานนะฮะถึงแม้ตั้งหลายหมื่นปีก็ยังต้องจากโลกนั้นไปใช้คำว่าไม่นานก็ได้เพราะว่าไม่ตลอดกาลไม่มีเลยนะคะที่เกิดแล้วจะไม่ตายแต่เกิดมาทั้งทีแล้วก็เป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสบุญที่ได้สั่งสมไว้แต่ปางก่อนเนี่ยทำให้ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วค่ะคือโอกาสที่ได้ฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าสูงที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรประเสริฐเท่าคือความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีแล้วก็มีจริงๆไม่ใช่หลอกลวงเอาสิ่งที่ไม่มีมาบอกว่ามีนะคะทุกคนรู้ว่ามีแต่ก็ยากที่จะรู้ความจริงแต่ฟังแล้วค่ะไม่ลืมไตรตรองเห็นถูกเป็นสิ่งที่มีจริงและค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจากวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเรื่องเยอะมากเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะพอออกจากห้องนี้ก็ลืมซะละไปเรื่องอื่นทันทีหรือทั้งๆที่กำลังอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังคิดเรื่องอื่นได้เห็นไหมคะแล้วยังไงล่ะคะถึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจากการได้ฟังเนี่ยเริ่มรู้ความจริงนะคะที่แต่ละหนึ่งจิตสะสมมาไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ละหนึ่งจิตนะคะที่เรียกว่าเป็นคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเนี่ยสะสมมาที่คนนั้นเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้เพราะขณะนี้นะคะใครคิดอะไรไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากจิตที่กำลังคิดในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่จะไปรู้จิตอื่นได้แต่ต้องรู้สภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้นะคะซึ่งเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดับแล้วก็เกิดต่ออีกหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะหนึ่งขณะเป็นสังสารวัฏฏะเพราะเหตุว่าวัฏฏะหมายความถึงอะไรคะคุณคำปัน
2: โดยความหมายก็คือหมายถึงการท่องเที่ยววนเวียนไปซึ่งท่านอาจารย์ก็สรุปเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นไปอยู่แต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละครับคือวัฏฏะ
0: นี่ก็คือเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยไม่พ้นจากขณะนี้เลยค่ะเห็นดับได้ยินเกิดคิดนึกต่อวนเวียนอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปสืบต่อมานานแสนนานในสังสารวัฏแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปนะคะแต่ว่าสืบต่อไปอีกเรื่อยๆอีกต่อไปอีกนานไม่รู้จบตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่คือความจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนอกจากอดทนแล้วยังต้องมีความมั่นคงอธิษฐานะเป็นบารมีด้วยหวังอะไรในชีวิตคะได้แล้วรู้ไหมคะหวังอะไรแล้วได้อะไรหวังเห็นก็เห็นแล้วไงมีใครไม่หวังเห็นบ้างคะหวังได้ยินก็ได้ยินแล้วไงจะเอาอะไรอีกไม่จบก็แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ลิ้มรสแค่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกถูกต้องไหมคะเป็นสิ่งที่เคยหวังไม่อยากให้หมดเลยแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังหวังอย่าเพิ่งจากโลกนี้ไปเพื่ออะไรคะจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหวังแล้วได้แล้วหมดยังไม่พอเพราะคิดว่านะคะเป็นสิ่งที่ควรต้องการแต่ความจริงนะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็มีสองอย่างค่ะโลกของความไม่รู้กับโลกของความรู้จะอยู่ฝ่ายไหนเท่านั้นเองถ้าอยู่ฝ่ายรู้นะคะบารมี10ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะสัจจะคือความจริงใครจะให้ไปทำอย่างอื่นแล้วไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไปไหมทำไหมเอาไหมสัจจะอยู่ที่ไหนอธิษฐานะอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็ไม่มีทางที่จะกลับมาสู่ความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นอนัตตานะคะ เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัย
1: ท่านอาจารย์คะก่อนที่จะฟังธรรมะก็จะอยากไปตามอกุศลแต่พอมาฟังธรรมะก็เปลี่ยนความอยากเหมือนกับจะได้ปัญญามากกว่าที่จะสามารถรู้ได้ในตรงนี้นี่ก็เหมือนกับทุกขั้นตอนจะมีเครื่องกั้นแทนที่จะเป็นเรื่องของความอดทนหรือว่ามีสัจจะก็จริงใจแล้วก็ถ้าอธิษฐานก็มั่นคงตั้งใจมั่น
0: ค่ะถ้าเป็นผู้ไม่ตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรมธรรมะตรงใช่ไหมคะผิดจากธรรมะคือไม่ตรงไม่ได้สาระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีธรรมะปรากฏความจริงใจสัจจะก็คือว่ารู้หรือยังยังก็คือยังรู้แค่ไหนเปลี่ยนได้ไหมแค่เนี้ยมีนิดเดียวแค่เนี้ยแล้วให้มีมากๆเนี่ยได้ไหมเมื่อไม่ได้ก็คือบารมีไงคะอดทนที่รู้ว่าไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยค่ะแต่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะแม้แต่ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เองเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะในเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะอยู่ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เองที่กำลังเห็นรู้จริงๆเข้าใจจริงๆคือเข้าใจเห็นไม่ต้องไปทำอะไรเพราะไม่มีเราจะทำเลยค่ะแต่มีจิตเจตสิกมีรูปมีธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกเข้าใจถูกอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ขวนขวายไปรู้ผิดทำผิดหันหลังให้พระสัตธรรมไม่มีทางที่จะกลับมาเจออีกเลยแต่การที่เรามีความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีและกำลังเห็นจริงๆตอนนี้กำลังอยู่ตรงเห็นนิดหนึ่งแต่รู้ความจริงว่าไม่ได้เข้าใจเห็นแต่มีเห็นเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงที่จะเข้าใจเห็นนี่คือผู้ที่ตรงสัจจะอธิษฐานะวิริยะทุกอย่างหมดค่ะเพราะว่าอะไรคะต้องรู้จักจิตที่สะสมมาไม่ใช่ไปเอาจิตของผู้ที่ใกล้จะเป็นพระโสดาบันมาเป็นจิตเราใช่ไหมคะแต่ว่าจิตนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยตรงและใครจะรู้ใครล่ะคะนอกจากตัวเองว่าวันนี้เนี่ยมีอกุศลเยอะมากรับประทานอาหารเมื่อกี้นี้ค่ะเท่าไหร่แล้วคะแค่มื้อเดียวใช่ไหมคะแล้วกี่มื้อและไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่สะอาดอย่างนี้และจะไปรู้แจ้งอริยสัจจะทำคิดดูสิเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนลืมนะคะลืมชำระจิตให้ค่อยๆสะอาดขึ้นก่อนค่ะด้วยความเข้าใจธรรมะจึงสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เพราะว่าไม่มากด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยอกุศลใดๆที่สะสมมาแล้วมากมายนะคะแล้วก็กำลังสะสมต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอันตรายและโทษของอกุศลซึ่งกั้นไม่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีก็จะรู้ได้ว่าการฟังเท่านั้นไม่พอใช่ไหมคะศีลมยญาณนะศีลสำเร็จจากการฟังคือปัญญาเพราะฉะนั้นมีศีลธรรมดาปกตินะคะแต่ไม่เข้าใจอย่างนั้นจะถึงการดับกิเลสไหมที่บางคนเข้าใจผิดนะคะว่าต้องตั้งต้นด้วยศีลสมาธิปัญญานั่งไงอะคะศีลอะไรสมาธิอะไรปัญญาอะไรไม่ศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความเคารพก็คิดว่าต้องไปทำศีลแต่ว่าศีลเป็นเราใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาและศีลที่เป็นเรานั่นน่ะหรือที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นศีลแม้แต่ศีลลึกคำใดคำหนึ่งในพระธรรมนี่นะคะไม่ประมาทคือเข้าใจจริงๆในแต่ละคำซึ่งน่าสนใจกว่าอย่างอื่นมากเลยค่ะพระไตรปิฎกนะคะไพเราะมากเป็นคำจริงทั้งหมดภาษาของพระสูตรไพเราะยุคนี้สมัยนี้เราไม่ได้พูดตามอย่างนั้นเลยค่ะแต่ถ้าอ่านพระไตรปิฎกจะพูดอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้สะสมมาที่จะพูดอย่างนั้นได้เลยนะคะคำทักทายแม้แต่เรื่องที่สนทนากันแสดงถึงสภาพจิตบุคคลในครั้งนั้นจิตเป็นยังไงที่สามารถที่จะมีคำทักทายมีการสนทนากันมีการไต่ถามกันมีการที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อกันด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ประเสริฐถ้ามีในชาตินี้คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าตรงกันข้ามกับที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยรู้นี่มืดจริงๆนะคะอยู่ไปวันๆไม่มีการรู้เลยว่าอะไร แล้วก็มีความติดข้องพอไม่ได้สิ่งที่พอใจก็โกรธแล้วก็สามารถที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนได้เพราะฉะนั้นพระธรรมทุกคำในพระไตรปิฎกเป็นคำจริงนะคะแล้วก็เป็นคำที่ไพเราะมากอย่างไม่คบคนผ่านฟังเผินๆใช่ไหมคะพระไตรปิฎกละเอียดกว่านั้นไม่เข้าไปหาด้วยกายห่างไกลกันนะคะไม่ใกล้กันแล้วก็ไม่พึงนะคะเข้าใกล้แม้ด้วยใจคิดดูสิคะละเอียดไหมคะแม้แต่ไม่คบคนผ่านเนี่ยไม่พึงเข้าไปหาด้วยกายและไม่พึงเข้าใกล้ด้วยใจใจเนี่ยไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวไปทางนั้นเดี๋ยวไปทางนี้นะคะทางโน้นทางนี้ทิศนั้นทิศนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าผ่านคือสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยต้องศึกษาธรรมะที่ละเอียดจริงๆค่ะแล้วความเข้าใจเนี่ยก็ทำให้ชีวิตประจำวันซึ่งเคยมากด้วยกิเลสนะคะก็จะค่อยๆเป็นไปตามความเห็นถูกคือความดีค่อยๆเพิ่มขึ้นกว่าจะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏที่ได้ฟังมาแล้วกี่ชาติบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะพรุ่งนี้อาจจะเป็นชาติหน้าชาตินี้ฟังแล้วใช่ไหมคะพระฉันต่อไปอีกกี่ชาติก็จะรู้ได้ค่ะว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคุณความดีที่เป็นบารมีมิฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่แม้เป็นจริงขณะนี้นะคะอวิชชาความไม่รู้นะคะปิดกั้นมืดสนิทม่านที่ดำสนิทนะคะไม่เห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏ
1: อย่างท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงเรื่องศีลก็ถ้าไม่ลืมว่าไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะเนี่ยตรงนี้จะมีประโยชน์มากว่าก็จะไม่มีตัวตนที่จะไปพยายามรักษาศีลเคร่งครัดกับตัวเองให้ละสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้
0: ถ้าเคร่งครัดแบบนั้นก็เป็นโลภะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่แม้แต่คำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นคำจริงแล้วทำอะไรคะแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ฟังธรรมะเพื่อรู้ขึ้นได้ถึงจะถูกต้องเพราะคำที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏได้เลยแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแม้น้อยเป็นความจริงขณะนี้มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สะสมความเห็นถูกนะคะทำอะไรคะไม่ได้ไปพยายามขวนขวายที่จะรู้มากๆเข้าใจมากๆด้วยความเป็นตัวตนให้ประจักษ์การเกิดดับแต่ฟังธรรมะต่อไปอีกเพราะฟังแล้วเข้าใจต่อไปอีกอ่านพระไตรปิฎกอรรถกถาอะไรก็ได้นะเพราะมีความไพเราะที่ลึกซึ้งมากต่อไปอีกนี่คือหนทางของผู้ที่รู้ว่าการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่พอเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะไม่ได้ฟังครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่อ่านข้อความที่สมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านเช่นข้อความที่ว่าไม่เข้าไปหาคนผ่านด้วยกายเห็นไหมคะใครจะไปคิดถึงอย่างนี้แล้วก็ไม่พึงเข้าไปใกล้ด้วยใจเพราะใจเนี่ยชอบไปใกล้โน่นบ้างนี่บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับคนผ่านเนี่ยแม้แต่ใจก็ไม่พึงเข้าใกล้ด้วยใจทั้งหมดนี่ค่ะเราคิดเองไม่ได้ค่ะคำทุกคำที่ได้ยินและเป็นคำจริงนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ไม่ว่าจะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระอนุรุทธะหรือใครก็ตามในครั้งนั้นนะคะที่ท่านสนทนากันคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ท่านอาจารย์ครับที่บอกว่าไม่เข้าใกล้แม้ด้วยใจนี่ก็คือพูดถึงความเป็นผ่านก็คืออกุศลธรรมเพราะมีอกุศลธรรมมากๆเกิดขึ้นเป็นไปก็สมมุติกล่าวว่าเป็นคนพาลทีนี้เวลาที่กล่าวถึงว่าไม่เข้าใกล้แม้ด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงก็คือไม่คิดที่จะเข้าใกล้ความเป็นอกุศลธรรมหรือว่าไม่คิดที่จะเข้าไปหาบุคคลคนนั้นซึ่งเป็นคนพาลครับ
0: ค่ะทั้งหมดค่ะเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วคือไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะไม่มีอะไรนอกจากธรรมะแม้แต่ประโยคที่ว่าคนพาลไม่ไปหาด้วยกายไม่เข้าใกล้ด้วยใจถ้าเข้าใกล้ความเห็นผิดเมื่อไหร่ใจไปแล้ว
2: อาจารย์ครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่จริงๆก็คือชีวิตของแต่ละคนจริง
0: ๆค่ะเพราะจริงๆแล้วจิตเกิดระดับไม่มีใครเลยถ้าไม่คิดชาตินี้รู้จักใครบ้างคะ
2: ก็รู้จักคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะเยอะแยะไปหมดและคนในประเทศอีกเยอะแยะไปหมดคนในโลกอีกเยอะแยะไปหมดและชาติก่อนก็อย่างเงี้ยแต่รู้ธรรมะหรือเปล่ารู้ความจริงหรือเปล่าไม่ฉะนั้นนะคะเราจะไม่มีการที่จะเข้าถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเผินไปเผินมาแต่ไม่รู้จริงๆค่ะว่าพระคุณมากมายระดับไหนไม่สามารถที่จะกล่าวได้ทั้งจักรวาลกี่จักรวาลก็จะมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่านั้นและลองคิดดูค่ะจิตเป็นธาตุรู้นะคะมองไม่เห็นเลยเกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ทรงตรัสรู้จิตทุกขณะว่าหนึ่งขณะเนี้ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่อะไรบ้างโดยฐานะใดเพราะว่าเจตสิกแต่ละเจตสิกนี่ไม่ใช่เจตสิกเดียวเพราะฉะนั้นความเป็นปัจจัยของเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะก็ต้องเป็นโดยฐานะต่างๆกันก็ลองคิดดูค่ะแล้วอย่างเนี้ยใครล่ะคะมีพระองค์เดียวจริงๆที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงและมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจจากฝุ่นละอองที่ปลายเล็บและภูเขาจะเอาเล็บไปทำลายได้ไหมคะภูเขานี่คือความเห็นผิดและความไม่รู้และปัญญาแค่นี้จะไปทำลายกองอวิชชาได้ยังไงพระเชิญฟังแล้วเข้าใจขึ้นหนทางเดียวค่ะเลิกคิดคิดเมื่อไหร่ที่จะไปรู้เร็วๆเกินฐานะก็คือเอาเล็บไปขุดภูเขาถ้าคิดอย่างนี้แล้วหมดเรื่องโลภะเลยใช่ไหมคะไม่มากั้นพระรู้ความจริงว่าไม่สามารถที่จะดับกิเลสด้วยโลภะและความไม่รู้ค่ะแต่หนทางเดียวคือเพราะรู้นั่นแหละจึงละความไม่รู้และความติดข้องนอกจากนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยและคิดดูนะคะอยู่มาในสังสารวัฏนานเท่าไหร่แล้วจะอยู่ต่อไปอีกนานเกินกว่านี้อีกถ้ายังคงไม่รู้ต่อไป
3: กราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์นะครับอาจหารร่าเริงที่จะรู้จักเห็นเห็นก็มีอยู่ไงท่านอาจารย์ทำไมถึงต้องอาจหารร่าเริงที่จะรู้จักเห็น
0: ค่ะก็รู้ยากอ่ะใช่ไหมคะกล้าไหมล่ะคะอดทนไหมที่จะรู้ว่ารู้ได้คนกล้าคนอดทนคนมีความเพียรคนมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าเห็นขณะนี้สามารถเข้าใจถูกได้ว่าไม่ใช่เราและถ้ามีความเข้าใจจริงๆอบรมไปจริงๆนะคะเห็นก็ปรากฏว่าไม่ใช่ใครเลยนั่นคือต้องค่อยๆสะสมความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยถ้ามาฟังเพราะดูหมิ่นคนพูดมีไหมคะประมาทคนพูดเขาเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นก่อนฟังจะทำให้สามารถเข้าใจธรรมะได้ไหมแต่ถ้าใจดีนะคะฟังธรรมะไม่ว่าคนพูดเป็นใครเพราะว่าต้องฟังธรรมะค่ะไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ฟังคำนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าทำให้เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคนกำลังโกรธในพระสูตรก็มีใช่ไหมคะโกรธมากค่ะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากล่าวคำหยาบคายแต่เวลาฟังแล้วต้องใจดีใช่ไหมคะถ้ายังโกรธอยู่ก็ไม่รู้เรื่องแน่แต่ว่าเวลาที่ไปเฝ้าเห็นพระมหากรุณาและได้ฟังคำพูดใช่ไหมคะก็รู้ว่าเป็นด้วยความกรุณาที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดประโยชน์เวลาที่มีแขกไปที่บ้านเอาอะไรมาต้อนรับแขกบ้างหรือเปล่าถ้าแขกไม่รับสิ่งนั้นเป็นของใครเห็นไหมคะก็พูดดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ถ้ายังโกรธอยู่ก็โกรธต่อไปเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะก็คือว่าใจดีก่อนฟังเพราะว่ารู้ว่าเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ว่าคนพูดจะเป็นใครก่อนอื่นนะคะไม่ลืมธรรมะที่ได้ฟังทุกคำนะคะเป็นสิ่งที่รู้ยากแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงก็รู้ยากและชื่อแต่ละชื่อนะคะก็เป็นชื่อที่ทรงแสดงถึงสภาพธรรมะซึ่งยังไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักแต่ละหนึ่งลักษณะได้เวลาที่พูดถึงผัสสะเจตสิกคุณวีระสงสัยไหมคะ
4: สงสัยครับ
0: สงสัย
4: เพราะว่า
0: เวลาที่พูดถึงโลภะเจตสิกสงสัยไหมคะ
4: ท่านอาจารย์จะถามผมว่าสงสัยเพราะเรื่องที่ได้รับฟังนี้หรือว่าสงสัยเพราะสภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆ
0: เพราะว่าจริงๆนะคะเรายังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆมีแต่ชื่อทั้งที่สภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะอย่างเห็นอย่างเงี้ยกำลังเห็นจริงๆมีเห็นจริงๆนะคะแล้วเราใช้คำเรียกให้รู้ว่าเราหมายความถึงเห็นนี่แหละที่กำลังเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเรารู้จักเห็นซึ่งเป็นภาวะหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปไม่รู้จักแน่นอนใช่ไหมคะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับแต่เห็นเนี่ยกำลังเห็นละฉันใดนะคะชื่อแต่ละชื่อที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะรู้จักว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่เราเหมือนเห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆศรัทธามีจริงๆผัสสะมีจริงๆความรู้สึกเวทนามีจริงๆเจตนามีจริงๆทุกอย่างมีจริงแต่เราไม่ได้รู้ในความเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความสงสัยนะคะทั้งหมดเนี่ยจะดับไม่เกิดอีกเลยโดยโสตาปัตติมัคคจิตเพราะฉะนั้นยังต้องมีความสงสัยอยู่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะสงสัยอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ตราบใดที่เป็นเพียงการฟังความสงสัยของเราเนี่ยลดน้อยลงไปเพียงด้วยการฟังเข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหมดความสงสัยในความเป็นธรรมะนั้นๆแต่ว่าจากการที่ฟังเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทำให้ละความสงสัยไปทีละเล็กทีละน้อยเพียงโดยการฟังค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าชื่ออะไรที่เอ่ยมาทั้งนั้นนะคะก็ไม่ใช่ว่าเรารู้จักภาวะหรือความเป็นธรรมะนั้นจริงๆจนกว่าจะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งปัญญานี้ต้องเจริญขึ้นแน่นอนค่ะมิฉะนั้นจะไม่มีพระอริยะบุคคลผู้ที่อบรมเจริญแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
4: คือถ้าเผื่อได้ฟังจนเข้าใจเรื่องราวแต่ตัวเรื่องราวเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะให้เกิดมีความคิดขึ้นมาถึงเรื่องราวนั้น
0: ค่อยๆเข้าใจจากเรื่องราวเป็นเริ่มเข้าใจตัวจริงๆของธรรมะทีละเล็กทีละน้อย
4: ครับแล้วก็ขณะนั้นก็มีตัวจริง
0: เดี๋ยวนี้ค่ะมีทั้งนั้นเลยตัวจริงหมดแต่ว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริง
4: ก็หมายความว่าการฟังนั้นยังไม่ได้เข้าใจจริงๆ
0: เข้าใจเรื่องราวแล้วก็รู้ด้วยว่ายังไม่ได้ประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังแต่ฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแน่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็ดับแต่ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของเห็นซึ่งไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเป็นแต่เพียงสภาพที่เกิดขึ้นเห็นรู้สิ่งที่กำลังถูกเห็นในขณะนี้ว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องเห็น
4: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วเห็นจริง
4: ๆมี
0: แล้วเห็นเกิดด้วย
4: ครับ
0: แล้วเห็นดับไปนี่คือขั้นฟังเข้าใจ
4: เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นใช้คำว่ารอบรู้ในปริยัติปริยัติคืออะไรคือพุทธพจน์คำของคนอื่นไม่ใช่ปริยัติเพราะฉะนั้นคำของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยยากแค่ไหนไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีนะคะเหมือนอย่างเราบอกว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราไม่มีอะไรแต่มีธาตุรู้แค่นี้ก็ธาตุรู้คิดดูสิคะไม่มีรูปร่างเลยบอกด้วยไม่มีรูปร่างไม่มีรูปใดๆเจือปนไม่ดังไม่แข็งไม่หวานไม่เค็มแต่เกิดขึ้นแล้วรู้ก็ยังไม่สามารถที่จะนึกภาพออกได้ว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นอย่างไรจนกว่าเมื่อไหร่นะคะธาตุรู้ปรากฏขณะนั้นไม่สงสัยแต่ยังไม่ได้ดับความสงสัยเป็นสมุจเฉทเห็นไหมคะว่าความสงสัยเนี่ยคู่กับความไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้จึงสงสัยนานเท่าไหร่แล้วมากเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อจะนำไปสู่การที่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงตรงตามที่ได้ฟังอย่างเวลานี้ใครไม่รู้จักแข็งมีนะคะแต่เป็นธาตุแข็งไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุนั้นกับสภาพรู้ที่กำลังรู้แข็งเห็นไหมคะสองอย่างต่างกันธาตุรู้ไม่ใช่แข็งแต่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะธาตุรู้กำลังรู้แข็งทั้งวันเนี่ยค่ะทุกอย่างปรากฏเพราะจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นถ้าจิตเจตสิกไม่เกิดขึ้นรู้อะไรอะไรก็ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยทั้งสิ้นและมีอะไรตั้งเยอะแยะมากมายแสดงว่าจิตเกิดดับแค่ไหนเร็วแค่ไหนมากแค่ไหนไม่เคยคิดไม่เคยรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เรา พราะไม่รู้จึงเป็นเราไปหมดเพราะจิตเจตสิกมีก็ยึดถือจิตเจตสิกว่าเป็นเราเพราะรูปมีนะคะก็ยึดถือรูปเรารูปเขารูปนั่นรูปนี่ก็แล้วแต่คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะจะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นละความไม่รู้ขึ้นและเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าขณะนี้นะคะคลายความไม่รู้ไปมากน้อยแค่ไหนและเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏคนอื่นจะรู้ไม่ได้เลยนอกจากคนนั้นที่สภาพนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้และต้องไปถามใครแต่ความต่างของการที่แม้คลายการที่เคยยึดถือเพราะไม่รู้เนี่ยนะคะเริ่มและมีมากน้อยเท่าไหร่ขอยกตัวอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะวันนี้เนี่ยค่ะใครเข้าใจไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ตั้งแต่เช้ามามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไหมคะไม่มีแม้แต่คิดทั้งที่ฟังมากี่ครั้งละต่อไปจะฟังแล้วกี่ชาติต่อไปจะฟังแล้วกี่กับก็แล้วแต่นะคะแต่ความจริงก็คือความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแน่นอนกำลังปรากฏแต่เป็นธาตุหรือเป็นภาวะสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับด้วยและต้องกระทบจากขูปสาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่กระทบหูไม่ใช่กระทบจมูกเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบกันแล้วนะคะจึงเป็นปัจจัยทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับเห็นไหมคะจิตต่อไปไม่เห็นมีเฉพาะจิตที่กำลังเห็นขณะนี้ทำทัศนกิจทรงแสดงชัดเจนว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจอะไรพระเชนสัมปติชนะทำทัศนกิจไม่ได้เห็นไหมคะและเรารู้จักเห็นหรือแต่ว่าเราเริ่มเข้าใจจนกว่าจะรู้และเข้าใจเห็นทีละเล็กทีละน้อยหรือแม้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยวันนี้ไม่เคยคิดว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่ามีความเป็นคุณวีระมีความเป็นดอกไม้มีความว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่านะคะเมื่อเข้าใจถูกแล้วจะไม่เห็นว่าเป็นอย่างนี้ยังคงเป็นอย่างนี้เพราะจิตจะต้องเกิดดับสืบต่อจากการจำสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกระทั่งจำนิมิตที่ปรากฏเกิดดับสืบต่อสีสันวรรณะปรากฏเป็นกลีบดอกไม้ใบไม้โต๊ะเก้าอี้พวกนี้นะคะเหมือนเดิมแต่ปัญญาเข้าใจถูกแต่ก่อนนี้คือไม่รู้เลยเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ว่าเมื่อมีปัญญาแล้วไม่ใช่ว่าเห็นต่างไปเลยนะคะเห็นเหมือนเดิมแต่ปัญญาเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่ากว่าจะถึงขณะนั้นนะคะเริ่มคลายความไม่รู้และความติดข้องเมื่อไหร่ตอนไหนขณะไหนเช่นวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่เริ่มเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้ววันไหนล่ะคะจึงจะรู้ว่าไม่มีใครสักคนในห้องนี้ในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดเต็มไปด้วยความคิดสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าจะอุปมาเปรียบเทียบนะคะในความมืดสนิทมีอยู่5จุดจุดหนึ่งแวบเดียวดับต่อจากนั้นก็อยู่ในความมืดสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วเสียงดับแล้วกลิ่นดับแล้วรสดับแล้วเย็นหรือร้อนดับแล้วทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดโดยที่สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนะคะในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏแต่ปัญญาก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจถ่องแท้จนกระทั่งละคลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้จริงๆว่าเพียงปรากฏให้เห็นแล้วดับนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงตรัสรู้ใครก็รู้ไม่ได้มีใครล่ะคะที่จะรู้แล้วก็ค่อยๆ คลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะที่กำลังเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและวันนี้มีกี่ครั้งหรือยังไม่มีและมีเนี่ยกว่าจะคลายไปได้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงรู้จักเหตุมรรคเห็นไหมคะการที่จะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางที่จะนำไปสู่การที่จะรู้ความจริงที่ทำให้ดับทุกข์ ทุกข์ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่ใช่รู้
5: วิชาเป็นศีรษะตราบใดยังมีศีรษะคือความไม่รู้ก็ต้องอยู่ในสังสารวัฏต่อไปจนกว่าจะตัดศีรษะด้วยปัญญาที่ดับความไม่รู้ได้เด็ดขาดจึงจะไม่มีชีวิตเป็นไปอีกเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.22 ตุลาคม 2560

0: ความเป็นศีรษะของอวิชชาที่เป็นเหตุให้สังสารวัฏดำเนินไปเนี่ยเป็นอย่างไรครับท่าน
1: ค่ะเดี๋ยวนี้มีชีวิตใช่ไหมคะ
0: ก็มีชีวิตครับ
1: เป็นไปใช่ไหม
0: เป็นไปครับ
1: และจะต้องเป็นไปต่อไปอีกใช่ไหม
0: ก็ต้องเป็นไปต่อไป
1: ไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: ไปเรื่อยๆถ้ายังมีเหตุ
1: เหตุนั้นคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏคนที่ยังมีศีรษะก็เป็นคนที่ยังมีชีวิตและคนที่มีชีวิตก็มีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆการที่ชีวิตต้องดำเนินไปไม่หยุดยั้งก็เพราะความไม่รู
0: ้ซึ่งก็เหมือนทุกๆบุคคลที่ยังมีชีวิตเป็นไปเพราะยังมีศีรษะนะครับ
1: มีศีรษะกันทุกคนเพราะว่าชีวิตก็เป็นไปแต่ละขณะไม่เห็นหยุดยั้งได้เลยเมื่อกี้นี้หมดไปก็มีอยู่ต่อไปเรื่อยๆตายแล้วก็ยังเกิดอีกนี่คือพระมหากรุณาตรัสคำเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้ไตร่ตรองพิจารณาแล้วเข้าใจ45พรรษาโดยประกาศทั้งปวงแม้แต่ว่าทุกคนมีศีรษะฟังเผินๆเหมือนพูดอะไรก็มีศีรษะกันทุกคนแต่ที่คนยังมีศีรษะอยู่ยังไม่ตายไปยังต้องเป็นผู้ที่มีศีรษะอยู่ต่อไปก็เพราะอวิชชาความไม่รู้ถ้าไม่มีความเข้าใจจะทำให้ศีรษะตกไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
1: ไม่มีทางอยากมีศีรษะไหมคะมีก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนก็ต้องมีทิ้งก็ไม่ได
2: ้อวิชชาเปรียบเหมือนศีรษะเราไม่สามารถที่จะดับอวิชชาได้ถ้ายังไม่มีแสงสว่างหรือปัญญาที่พอที่จะตัดศีรษะได
1: ้กำลังมีศีรษะกันทุกคนแล้วศีรษะก็ทำให้ต้องเป็นไปในสังสารวัฏเหมือนคนที่ยังไม่ตายก็ต้องมีชีวิตอยู่เมื่อมีเหตุปัจจัยก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นจนกว่าจะหมดเหตุปัจจัยถ้าหมดเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดไม่ได้อย่างพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เกิดอีกเพราะหมดปัจจัยที่จะให้เกิดโดยตัดศีรษะคืออวิชชาเหมือนคนที่ตายแล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้เกิดอีกต่อไปก็ไม่ได้
2: การที่จะตัดศีรษะหรือว่าดับอวิชชาการฟังธรรมะเพื่อไม่ใช่เราฟังเพื่อไม่ใช่เราความไม่ใช่เรานี่นำไปสู่การดับอวิชชาอย่างไรคะ
1: ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเราเพราะเข้าใจก็ไม่ใช่เราถ้าเข้าใจจริงๆก็ไม่มีเรา

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1097
2: ถามเรื่องการเจริญสตินะฮะขณะที่เป็นสีนะสมมุตินะฮะสีปรากฏเป็นจักขุวิญญาณวิถีนะฮะจักขุทวารวิถีนะฮะแล้วถ้าเผื่อปัญญาจะเกิดในขณะที่เป็นชวนะขณะนั้นนะฮะจะปัญญาก็ต้องมีสีเป็นอารมณ์ใช่มั้ยฮะถ้าขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานนะ
3: ต้องมีรูปเป็นอารมณ์ค่ะสำหรับทางปัญจทวารวิถีทางปัญจทวารวิถีจะมีนามเป็นอารมณ์ไม่ได้เลย
2: ฮะแล้วปัญญาขณะนั้นจะรู้อะไรล่ะฮะอาจารย
3: ์รู้ว่าจะมีกำลังปรากฏถูกต้องรู้ได้มั้ยคะ
2: ฮะอย่างขณะที่สัมปฏิชนะดับไปสัมปฏิชนะขณะนั้นก็มีสีเป็นอารมณ์นะฮะแล้วชวนะก็ต้องมีอารมณ์เหมือนกับสัมปฏิชนะใช่มั้ยฮะ
3: ตลอดวิถีทางปัญจทวารนะคะจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้คือถ้าเป็นทางตาตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะจิตจักขุวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวธพนะจิตชวนะจิตและตถาลัมพนะจิตมีรูปซึ่งยังไม่ดับไปเป็นอารมณ
2: ์ใช่ฮะแล้วปัญญาในขณะนั้นถ้าเป็นปัญญามันจะต่างกับขณะที่เป็นไม่ใช่สติปัฏฐานยังไงนะฮะ
3: มีหลายขั้นนะคะเวลาที่สติปัฏฐานเกิดไม่ได้หมายความว่าปัญจทวารวิถีจิตไม่เกิดถูกไหมคะ
2: ถูกครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาที่ถึงขั้นของวิปัสสนาญาณจะต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งกำลังปรากฏในขณะนั้นทีละอย่างเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณนะสำหรับตัววิปัสสนาญาณนะนะคะต้องเป็นการรู้อารมณ์ทางมโนทวารวิถีแต่อารมณ์ที่ปรากฏเนี่ยค่ะจะปราศจากปัญจทวารวิถีไม่ได้
2: คร
3: ับ เพราะเหตุว่าในขณะนั้นเสียงก็ปรากฏเป็นอารมณ์ให้วิปัสสนาญาณนะรู้ว่าไม่ใช่นามธรรม
2: ครับ
3: เพราะเหตุว่าถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนะแล้วลักษณะของนามธรรมปรากฏโดยสภาพที่เป็นนามธรรมเป็นเพียงธาตุรู้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยเป็นลักษณะของธาตุรู้แต่ละชนิดและรูปธรรมในขณะนั้นนะคะก็ต้องปรากฏเพื่อแสดงความเป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่นามธรรมวิปัสสนาญาณะจึงประจักษ์ชัดแจ่มแจ้งในลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญจทวารวิถีด้วยมิฉะนั้นรูปธรรมก็ปรากฏไม่ได้แต่หลังจากที่ปัญจทวารวิถีดับไปแล้วภวังคจิตเกิดขั้นมโนทวารวิถีจิตเกิดรู้รูปธรรมนั่นเองค่ะต่อจากทางปัญจทวารวิถีเพราะฉะนั้นมโนทวารวิถีสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่ในขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะปราศจากปัญจทวารวิถีด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดทางปัญจทวารวิถีก็มีไม่ใช่ว่าไม่มี
2: ครับแล้ว
3: มิฉะนั้นแล้วขณะนั้นก็ต้องขาดตอนของปัญญาใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะแล้วปัญญาในขณะนั้นนะฮะจะสมมติว่ารู้สีนะฮะ
3: ก็มีสีเป็นอารมณ์ค่ะ
2: แต่
3: ลักษณะของสีในขณะนั้นถ้าเป็นวิปัสสนาญาณก็ไม่ปรากฏว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2: แล้วถ้าไม่ใช่วิปัสสนาญาณสมมติเป็นระดับที่ต่ำกว่านะ
3: ระดับที่ต่ำกว่าก็สามารถที่จะพิจารณารู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
2: พิจารณา
3: ค่ะหมายความว่ารู้สีนั่นเองค่ะไม่ใช่รู้อย่างอื่นทางปัญจทวารต้องมีสีปรากฏเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะจะสงสัยเรื่องของการแยกขาดของปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถีใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าปัญจทวารวิถีไม่ใช่มโนทวารวิถีแล้วก็มีภวังค์ขั้นเพราะฉะนั้นจึงสงสัยในความต่างกันแม้ของชวนะจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเช่นมหากุศลญาณสัมปยุตในขั้นของสติปัฏฐานว่าจะเกิดได้ไหมในทางปัญจทวารวิถี
2: ผมเข้าใจว่าเกิดได้แต่ว่าสงสัยว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ย
3: ก็มีสีเป็นอารมณ์อย่างรวดเร็วที่สุดสั้นที่สุดเล็กน้อยที่สุด
2: แล้วสมมติปัญญาเกิดในขณะจักขุทวารนะฮะจะทันให้รู้เรื่องไหมว่าขณะนั้นเป็นเพียง
3: ขณะนั้นมีสีเป็นอารมณ์ค่ะพอไหมขณะที่มีสีเป็นอารมณ์แล้วรู้ว่าเป็นสภาพที่ปรากฏเพราะว่าทางจักขุทวารเองไม่ได้สามารถที่จะเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรได้เลย
2: ครับก็ไม่ต่างกับขณะที
3: ่เป็นปกติก็เป็นอย่างนั้นแต่ต่างเพราะเหตุว่าถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วโลภะเกิด
2: งั้นสติปัฏฐาน
3: โมหะเกิดแปลว่าแม้ในขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณนะอย่างนามรูปะปริเฉทญาณนะไม่ใช่เพียงลักษณะของนามธรรมเท่านั้นที่ปรากฏ
2: ครับ
3: รูปธรรมก็ต้องปรากฏ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นจะปราศจากปัญจทวารได้ไหม
2: แล้วอย่างตอนที่ยังไม่ถึงกับเป็นมหาเป็น
3: ยังไม่ถึงนะคะสติไม่เกิดอะไรเกิดล่ะคะ
2: ต้อง
3: เป็นโลภะโมหะแต่ไม่รู้ลักษณะของโลภะโมหะในขณะที่เห็นเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: บางคนก็เข้าใจว่าไม่เป็นโลภะเลยเพราะไม่ปรากฏอาการที่พอใจ

0: ที่สติระลึกตรงลักษณะไม่ได้หมายความว่าคิดเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะเหตุว่าจิตที่คิดก็ดับใครจะคิดได้ตลอดเวลาคะที่จะเป็นคำเนี่ยค่ะไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นคำอยู่ตลอดเวลาลองกระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะนี้นะคะดูสิคะว่ามีการคิดเป็นคำหรือเปล่าในขณะที่ลักษณะแข็งกำลังปรากฏยังไม่ได้คิดเป็นคำว่าแข็งยังไม่ได้คิดเป็นคำว่าแข็งเป็นรูปยังไม่ได้คิดว่าที่กำลังรู้ว่าแข็งสภาพที่รู้ในลักษณะที่แข็งนั้นเป็นนามไม่ต้องคิดแต่นามธรรมกำลังรู้แข็งเป็นธาตุรู้แข็งกำลังเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อเป็นเพียงลักษณะแข็งไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งแข็งและเป็นของจริงซึ่งกำลังปรากฏในขณะนั้นสภาพรู้กำลังรู้แข็งโดยไม่ต้องคิดเป็นคำเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือน้อมไปที่จะรู้ในลักษณะที่รู้ซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้และบางครั้งสติปัฏฐานก็น้อมไปที่จะไม่ยึดถือแข็งว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งไม่ว่าจะกระทบแข็งที่นี่นะคะหรือว่าจะไปกระทบหญ้าที่พระวิหารเชตวันไม่ว่าจะกระทบที่ไหนลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางกายก็แข็งเป็นแต่เพียงธาตุแข็งเท่านั้นจึงจะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่การยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะคะมีมาแสนโกรธกลับก็ยังน้อยไปเพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดระลึกที่ลักษณะที่แข็งเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะความเป็นตัวตนซึ่งเคยสะสมมาเนิ่นนานยิ่งกว่าแสนโกรธกลับทำให้มีความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังนั่งแล้วก็กระทบแข็งความเป็นเราเนี่ยค่ะไม่ได้ออกมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนซึ่งกำลังนั่งอยู่หรือจะยืนอยู่ก็ตามแล้วกำลังกระทบแข็งด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะก็คือในขณะที่กำลังกระทบแข็งและความทรงจำในความเป็นตัวตนที่จะนั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือเดินอยู่แล้วก็กระทบลักษณะที่แข็งต้องหมดสิ้นเหลือแต่เพียงอาการแข็งและธาตุที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นเท่านั้นชั่วขณะนั้นจึงไม่ใช่ตัวตนหรือสัตว์บุคคลหรือเราอีกต่อไปเพราะเหตุว่ามีเพียงสภาพที่กำลังรู้สิ่งเดียวคือแข็งไม่ใช่ไปจำเอาไว้หมดนะคะทรงจำไว้ว่าที่แท้ก็เป็นเราซึ่งกำลังยืนอยู่หรือนั่งอยู่และรู้แข็งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้แต่ทุกท่านที่เริ่มเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าตัวตนยังไม่หมดแม้ว่าแข็งปรากฏถูกไหมคะยังมีความเป็นเราที่กำลังนั่งกระทบแข็งแต่ความเป็นเราที่กำลังนั่งกระทบแข็งต้องหมดสภาพธรรมะจึงจะปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังกระทบแข็งไม่ได้นึกใช่ไหมคะไม่ต้องนึกเพราะฉะนั้นเวลาใช้คำว่าคิดเนี่ยค่ะหมายความถึงนึกถึงเรื่องของสิ่งที่ปรากฏแต่ตามความเป็นจริงขณะที่กระทบแข็งไม่ได้นึกถึงคำอะไรเลยเพราะฉะนั้นปัญญาและสติก็คือน้อมไปที่จะรู้ไม่ได้หมายความว่าให้คิดว่าแข็งเป็นรูปนี่ต่างกันนะคะไม่ใช่ให้คิดว่าแข็งเป็นรูปแต่ในขณะที่แข็งปรากฏน้อมไปที่จะศึกษาในขณะนั้นเพื่อรู้ว่าลักษณะที่รู้เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้ซึ่งกำลังรู้แข็งที่กำลังปรากฏไม่ใช่คิดใช่ไหมคะทั้งหมดนี่คืออนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยทั้งนั้น
1: คิดก็เป็นการรู้อารมณ์นี่ฮะ
0: คิดเป็นการรู้อารมณ์ทางทวารไหน
1: มโนทวารฮะ
0: มโนทวาร
1: เ
0: ออขณะที่น้อมแข็งทางปัญจทวาร
1: ครับขณะที่น้อมไปสมมติว่าพอกระทบ

0: ็รู้สึกคือมันเป็นหลังจากที่
1: กำล
0: ัง
1: แข็งปรากฏค่ะเวลานี้แข็งก็ปรากฏตามปกติ
0: ครับใช่ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วขณะที่อาจารย์บอกว่าน้อมไปขณะนั้นหมายความว่าแข็งหมดไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: กำลังปรากฏค่ะรู้ตรงแข็งไม่ใช่ให้ไปนึกถึงอย่างอื่นท่านนึกสิคะในขณะนั้นไม่ได้รู้ที่แข็ง
0: ใช่ฮะ
1: แต่นี่แข็งกำลังปรากฏรู้ตรงแข็งน้อมไปที่แข็งไม่ใช่ไปที่อื่นลักษณะแข็งกำลังปรากฏไม่ต้องใช้ชื่อ
0: ครับไม่ต้องใช้ชื่อ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่ต่างกับขณะที
1: ่ต้องต่างกับขณะที่หลงลืมสติแน่นอน
0: ครับ
1: และขณะนั้นต่างกับขณะที่คิดเป็นคำ
0: ครับแล้วขณะนั้นปัญญาจะเจริญเหรอฮะ
1: ถ้าปัญญาไม่เกิดในขณะนั้นแล้วปัญญาจะรู้อะไรขณะไหนคะ
0: ก็ต้องขณะนั้นนะฮะ
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่กระทบแข็งนะคะผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วไม่ต้องพิจารณายาวนานเลยว่าลักษณะนี้เป็นธาตุรู้หรือว่าลักษณะอีกอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมลักษณะที่ไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมเพราะเหตุว่าบุคคลนั้นนะคะอบรมเจริญนานจนกระทั่งมีกำลังปัญญาเป็นพละที่เมื่อระลึกแล้วรู้ทันทีได้ว่าสภาพรู้เป็นอย่างไรลักษณะที่แข็งที่ไม่ใช่สภาพรู้เป็นอย่างไรนี่คือผู้ที่อบรมเจริญแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะปัญญารู้แข็งว่าต่างกับสภาพซึ่งรู้แข็งเพราะฉะนั้นเข้าใจลักษณะของนามธรรมไม่ใช่เพียงขั้นฟังแล้วก็ไม่ใช่เพียงขั้นรู้ตามหรือคิดตามแต่เป็นการรู้ในขณะที่สภาพนามธรรมนั่นเองซึ่งเป็นธาตุรู้กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏตามความเป็นจริง
0: ที่อาจารย์พูดนี่หมายถึงวิปัสสนาป่ะฮะ
1: เริ่มตั้งแต่การระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่จะรู้ว่าลักษณะใดเป็นรูปธรรมลักษณะใดเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ใช่รู้อื่นค่ะต้องรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมจึงค่อยๆละคลายความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นในขณะที่จะเป็นพระโสดาบันนะคะไม่ใช่ขณะอื่นจากที่กำลังเห็นตามปกติกำลังได้ยินตามปกติกำลังได้กลิ่นตามปกติกำลังลิ้มรสตามปกติกำลังกระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามปกติกำลังคิดนึกตามปกติและสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ในขณะที่สภาพธรรมะตามปกตินี่เองกำลังปรากฏเพราะเหตุว่าปัญญาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได
0: ้ขณะที่กระทบนะฮะถ้าขณะนั้นรู้ว่าปัญญารู้ว่าเป็นลักษณะที่แข็งซึ่งต่างกับลักษณะที่รู้แข็งขณะนั้นจิตก็ต้องรู้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ปัญญาเกิดพร้อมกับจิตค่ะ
0: ครับนั่นก็ไม่ใช่การรู้แข็งเนี่ยเพราะเป็นการรู้ว่าแข็งต่างกับสภาพที่รู้แข็งเนี่ย
1: โดยที่แข็งกำลังปรากฏหรือไม่ปรากฏ
0: ต้องโดยที่แข็งกำลังปรากฏ
1: เมื่อแข็งกำลังปรากฏแข็งเป็นอารมณ์ของมหากุศลที่เกิดพร้อมกับปัญญาได
0: ้ครับ
1: ขณะที่รู้แข็งกำลังปรากฏมหากุศลที่เกิดพร้อมสติและปัญญามีสภาพนามธรรมที่รู้แข็งเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่ยึดถือว่าสภาพที่รู้แข็งนั้นเป็นเราย
0: ากนะครับ
1: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกัปคนในสมัยนี้อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ชาติเดียวก็เป็นไปไม่ได้ค่ะขณะที่ฟังเนี่ยค่ะเป็นการศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะโดยที่สติยังไม่ได้ระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นแต่กำลังฟังเรื่องของนามธรรมรูปธรรมนี่ขั้นหนึ่งและขณะที่สติระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและปัญญาจะเริ่มศึกษาคือน้อมไปที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่า ขณะใดลักษณะใดเป็นลักษณะของนามธรรมขณะใดลักษณะใดสภาพธรรมะที่ปรากฏนั้นเป็นลักษณะของรูปธรรมยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณนะ
2: ที่สงสัยอยู่พ่ออาจารย์ว่าเป็นมโนทวารวิถีแต่ว่าเห็นจริงๆแล้วก็จักขุวิญญาณก็ปรากฏทางตาอยู่ในขณะนี้รูปก็เช่นกันเป็นปัจจุบันที่อยู่ภายนอกเห็นในขณะนี้แต่ก็อาจารย์บอกว่าเป็นมโนทวารวิถีที่รู้เพราะนี่ยังสงสัยอยู่ที่ว่าที่รู้จริงๆเนี่ยมันอยู่ภายนอกนี่เห็นจริงๆอยู่อย่างนี้แต่เป็นมโนทวารวิถีทีนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงผมอันนี้ด้วยปัจจัยก็ยังไม่เข้าใจครับ
1: ค่ะจะต้องสงสัยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏทีละอย่างโดยความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนคำพูดเดิมนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะจะรู้ว่าสภาพธรรมะปรากฏโดยสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนคำนี้ไม่เปลี่ยนแม้ในขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏโดยการแทงตลอดหรือประจักษ์แจ้งก็ยังคงเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าในขณะที่สติเริ่มระลึกเนี่ยนะคะอย่าเข้าใจว่าในขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะปรากฏโดยลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้วเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่ขั้นประจักษ์ยังไม่ใช่ขั้นแทงตลอดยังเป็นขั้นที่กำลังน้อมไปศึกษาเพื่อที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
3: ก็ผมมีความสงสัยว่าอารมณ์ที่เกิดทางปัญจทวารจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารคือเปิดทางปัญจทวารวิถีนี่ตลอดวิถีจะเป็นอารมณ์ปรมัตถ์คือไม่มีสัตว์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ในปัญจทวารวิถีนี่จะต้องมีชวนะมีชวนะเกิดในชวนะจิตนั้นถ้าหากอารมณ์เป็นปรมัตถ์คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วตอนนั้นจะเป็นบุญเป็นบาปได
1: ้ท่านผู้ฟังเห็นว่าการเห็นนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตาเนี่ยช่างเล็กน้อยและช่างสั้นนิดหน่อยเสียเหลือเกินแต่แม้กระนั้นก็ตามนะคะเมื่อไม่ใช่พระอรหันต์แล้วจิตในขณะนั้นต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นชวนะคือเป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นโทสะมูลจิตหรือว่าเป็นโมหะมูลจิตผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ต้องชวนะวิถีทางปัญจทวารหรือทางมโนทวาร นะคะต้องเป็นกุศลหรืออกุศล
3: ทั้งที่อารมณ์นั้นเป็นปรมัตถ์
1: แน่นอนค่ะแล้วก็เล็กน้อยสั้นแสนสั้นเร็วแสนเร็วแค่ไหนก็ตามแต่อกุศลจิตก็เกิดแล้ว
3: คือความเข้าใจของผมคิดว่าอารมณ์ทางปัญจทวารเนี่ยกุศลอกุศลจะไม่สามารถเกิดได้จะต้องอารมณ์ทางมโนทวารรับต่อไปแล้วแล้วถึงจะมีความหมายรู้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไอ้ตอนนั้นกุศลอกุศลถึงจะเกิด
1: ค่ะถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดนะคะในเรื่องของอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยอาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยแสดงวิสยปวัตติคือจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปรู้อารมณ์ตามทวารต่างๆโดยละเอียดว่าจิตขณะไหนเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้จิตดวงใดเกิดต่อขอยกตัวอย่างนะคะทางปัญจทวารทวารหนึ่งทวารใดคือทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทะนามรูปซึ่งได้กล่าวถึงแล้วนะคะว่าได้แก่เจตสิกและกรรมัชรูปซึ่งเกิดพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณและหลังจากนั้นแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้อายตนะเกิดเพราะเหตุว่านามรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะเมื่อมีตาซึ่งเป็นกรรมัชรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย เกิดขึ้นเพราะกรรมที่จะไม่ให้เป็นอายตนะคือไม่เป็นทางที่จะรู้อารมณ์ที่กระทบเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอนันตระปัจจัยเนี่ยค่ะเมื่อปฏิสนธิจิตดับแล้วเป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดดับแล้วนามรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะเพราะเหตุว่าจักขุปสาทะเมื่อถึงกาละหรือเวลาที่จะเกิดกรรมก็เป็นปัจจัยทำให้จักขุปสาทรูปเนี่ยค่ะเกิดดับแต่ยังไม่เป็นอายตนะถ้าขณะนั้นผัสสะยังไม่กระทบกับรูปารมณ์เพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นแต่เพียงกรรมมัชรูปเป็นจักขุปสาทรูปเป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษที่ใสที่จะรับกระทบเฉพาะกับสิ่งที่ปรากฏทางตาโสตปสาทรูปก็เป็นกรรมมัชรูปเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมไม่สามารถจะมองเห็นได้นะคะใครจะใช้กล้องจุลทรรศน์ไปส่องไปขยายอย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะเห็นจักขุปสาทะหรือโสตปสาทะคานปสาทะชิวหาปสาทะหรือรูปอื่นๆทั้งหมดเลยนอกจากสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งใช้คำว่าแสงหรือสีหรือวรรณะหรือรูปารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ต้องใช้คำอะไรเลยก็ได้เพราะเหตุว่าในขณะนี้สภาพธรรมะนั้นเองเป็นของจริงที่กำลังปรากฏเพราะกระทบกับจักขุปสาทะ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
5: คร
4: ั้
5: งที
4: ่
5: 1,098
1: โสตปสาทรูปก็เป็นกรรมมัชรูปเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมไม่สามารถจะมองเห็นได้นะคะใครจะใช้กล้องจุลทรรศน์ไปส่องไปขยายอย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะเห็นจักขุปสาทะหรือโสตปสาทะคานปสาทะชิวหาปสาทะหรือรูปอื่นๆทั้งหมดเลยนอกจากสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งใช้คำว่าแสงหรือสีหรือวรรณะหรือรูปารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ต้องใช้คำอะไรเลยก็ได้เพราะเหตุว่าในขณะนี้สภาพธรรมะนั้นเองเป็นของจริงที่กำลังปรากฏเพราะกระทบกับจักขุปสาทะเพราะฉะนั้นปสาทรูปทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นสภาพที่ใสเมื่อเปรียบเทียบกับความใสของกระจกซึ่งสามารถจะรับกระทบกับอารมณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ภวังคจิตดับแล้วนะคะนามรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะต้องในขณะที่อารมณ์กระทบกับทวารหนึ่งทวารใดทวารนั้นจึงเป็นอายตนะเพราะเหตุว่าอายตนะมีหกจักขวายตนะได้แก่จักขุปสาทรูปหนึ่งโสตายตนะได้แก่โสตปสาทรูปหนึ่งคานายตนะได้แก่คานะปสาทรูปหนึ่งชิวหายตนะได้แก่ชิวหาปสาทรูปหนึ่งกายายตนะได้แก่กายะปสาทรูปหนึ่งมนายตนะได้แก่จิตทุกดวงในที่นี้ไม่ได้กล่าวถึงทวารนะคะแต่กล่าวถึงอายตนะ พราะฉะนั้นบรรณายตนะได้กับจิตทุกดวงเพราะเหตุว่าจิตทุกดวงเนี่ยค่ะรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่ภวังคจิตเกิดดับสืบต่อโดยอนันตระปัจจัยและขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะกระทบกับจักขวายตนะคือกระทบกับจักขุปสาทรูปโดยความละเอียดนะคะท่านอัตถกถาจารย์เนี่ยค่ะท่านก็ยังให้คำอธิบายไว้ว่าเมื่อรูปารมณ์กระทบกับจักขุปสาทะทำไมภวังคจิตจึงไหวเพราะเหตุว่าภวังคจิตไม่ได้เกิดที่จักขุปสาทะนี่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดของสภาพที่เป็นปัจจัยนะคะของนามธรรมและรูปธรรมสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยแม้แต่พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ซึ่งอยู่ไกลนะคะก็ยังเป็นอารมณ์ได้สามารถที่จะกระทบกับจักขุปสาทรูปได้สำหรับจักขุปสาทรูปกับหทัยวัตถุรูปเนี่ยค่ะอยู่ไกลกันถึงกับจักขุปสาทะกับพระอาทิตย์พระจันทร์ไหมคะหรือว่าใกล้กว่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยที่ว่าเมื่อรูปารมณ์กระทบกับจักขวายตนะคือจักขุปสาทะแล้วภวังคจิตไหวเพื่อที่จะรู้อารมณ์ต่อไปเพราะเหตุว่าถ้าภวังคจรณะไม่เกิดขึ้นไหววิถีจิตจะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางปัญจทวารต้องอาศัยรูปหนึ่งรูปใดนะคะกระทบกับทวารหนึ่งทวารใดเป็นปัจจัยให้ภวังคจิตไหวคำอุปมาในอรรถกถามีว่าเหมือนกับแมลงวันซึ่งเกาะอยู่ที่ก้อนกรวดบนกลองด้านหนึ่งและเวลาที่มีคนตีกลองอีกด้านหนึ่งก้อนกรวดก็ไหวไปตามความไหวของกลองและเชือกและหนังกลองแล้วแมลงวันก็บินไปนี่ก็แสดงให้เห็นการเป็นปัจจัยซึ่งแม้ว่ารูปารมณ์ไม่ได้กระทบกับหัตถยวัตถุซึ่งภวังคจิตกำลังเกิดแต่แม้กระนั้นก็ไม่ได้ไกลกันเหมือนอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์ที่จะมาเป็นอารมณ์ของการเห็นได้ฉันใดเวลาที่รูปารมณ์กระทบกับจักขวายตนะคือจักขุปสาทะภวังคจรณะจิตก็เกิดแล้วก็ดับเมื่อดับแล้วภวังคจรณะเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้เกิดภวังคุปเฉทะและเมื่อภวังคุปเฉทะดับภวังคุปเฉทะเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นแล้วดับต่อจากนั้นนะคะอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยก็ทำให้จักขุวิญญาณจิตเกิดแล้วดับสัมปติชนะจิตเกิดแล้วดับสันติรณะจิตเกิดแล้วดับโวทัพนะจิตเกิดแล้วดับชวนะซึ่งต้องเป็นอกุศลหรือกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ปุถุชนต้องเกิดถึงเจ็ดขณะ
3: ทั้งที่เป็น
1: ปัญจทวารวิถีอย่างรวดเร็ว
3: เป็นปรมัตถ์
1: อารมณ์และก็ยังไม่รู้ด้วยว่าขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นอะไรแม้กระนั้นนะคะก็ให้เห็นสภาพความเป็นปัจจัยว่าเมื่อโวทัพนะจิตดับแล้วชวนะต้องเกิดและสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ชวนะต้องเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดชวนะก็ต้องเป็นอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดคือเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตหรือโมหะมูลจิตเกิดดับสืบต่อซ้ำกันถึงเจ็ดขณะและถ้าเป็นตถาลัมพนะวาระนะคะคือรูปารมณ์นั้นยังไม่ดับไปตถาลัมพนะจิตก็เกิดต่อเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอกุศลมากแค่ไหนถ้าไม่ทรงแสดงไว้ก็ไม่มีทางที่จะรู้เลยค่ะว่าเป็นอกุศลมากเหลือเกินในวันหนึ่งถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดแต่นี่คืออนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยทางปัญจทวารสำหรับทางมโนทวารวิถีนะคะวิสยปวัตติคือการเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางมโนทวารมีสองวาระคือถ้ามโนทวาราวัชนะจิตดับแล้วชวนะจิตเกิดต่อนะคะและตถาลัมพนะจิตเกิดต่อนั่นเป็นตถาลัมพนะวาระ แต่บางครั้งบางคราวเวลาที่มโนทวาราวัชนะจิตดับแล้วชวนะวิถีจิตเกิดสืบต่อเจ็ดขณะและไม่มีตถาลัมพนะจิตก็เป็นชวนะวาระเพราะฉะนั้นสำหรับทางปัญจทวารเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่กระทบว่าเมื่อกระทบแล้วภวังคจิตจะไหวทันทีหรือว่ากระทบหลายหลายครั้งจนกระทั่งไม่สามารถที่วิถีจิตจะเกิดถึงตถาลัมพนะได้หรือไม่สามารถที่วิถีจิตจะเกิดถึงชวนะได้มีเพียงแค่โวฏฐัพพนะหรือว่าไม่สามารถที่แม้วิถีจิตจะเกิดเลยมีแต่เพียงภวังคจรณะเท่านั้นนั่นก็เป็นวิถีจิตทางปัญจทวารซึ่งต้องอาศัยรูปตามกำหนดอายุของรูปแต่ว่าทางมโนทวารแล้วก็มีเพียงสองวาระคือตถาลัมพนะวาระและชวนะวาระตามอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยไม่มีใครหยุดยั้งได้ค่ะขณะจิตที่ดับไปหมดแล้วแต่ว่าเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยให้ขณะนี้เกิดสืบต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่มีความสงสัยหรือว่ามีการเคลือบแคลงความไม่แจ่มชัดในธรรมะประการต่างๆจะหมดสิ้นไปเมื่อได้ศึกษาเรื่องของปัจจัยโดยละเอียดเช่นในเรื่องของอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยที่ทำให้วิถีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางปัญจทวารแม้ว่ายังไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นอะไรแต่ชวนะซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต้องเกิดตามอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยแม้ว่าขณะนั้นไม่ใช่วิถีจิตทางมโนทวารบังคับไม่ได้เลยค่ะเป็นภวังค์อยู่ดีๆก็ไม่สามารถที่จะเป็นภวังค์ไปเรื่อยๆหรือตลอดไปนะคะเพราะเหตุว่านามรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะถ้าอนันตระปัจจัยหรือสมนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยเพียงให้ปฏิสนธิจิตที่เกิดดับแล้วก็ภวังค์จิตเกิดต่อเท่านั้นก็ไม่ต้องมีสุขมีทุกข์ใดๆในโลกทั้งสิ้นแต่ที่จะมีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ตามทวารต่างๆนั้นเพราะอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยนั่นเอง
5: ผมอยากจะทราบว่าทางจักขุทวารวิถีเนี่ยเมื่อดับไปแล้วมโนทวารวิถีก็เกิดขึ้นรับรูปอารมณ์ที่ต่อจากจักขุทวารวิถีไปในเมื่อมีปัญญารู้ลักษณะของมโนทวารวิถีทางจักขุทวารวิถีแล้วปัญจทวารวิถีอื่นๆเช่นทางโสตทวารวิถีหรือคานะทวารวิถีรู้ได้พร้อมกันรู้ได้หมดด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่ารู้ได้ทีละทวารทีละทวาร
1: แล้วแต่ขณะนั้นสภาพธรรมะใดปรากฏนะคะถ้าถึงขั้นประจักษ์แจ้งก็ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นไม่ใช่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะอื่นซึ่งไม่ปรากฏในขณะนั้น
5: ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะมโนทวารวิถีเนี่ยเกิดขึ้นรับรูปารมณ์ทางปัญจทวารวิถีแล้วเมื่อประจักษ์แจ้งลักษณะของมโนทวารวิถีแล้วทวารอื่นๆจะประจักษ์แจ้งด้วยหรือเปล่าครับ
1: ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนะต้องเป็นมโนทวารวิถีประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและลักษณะของรูปธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นและแต่ว่าขณะนั้นอารมณ์ใดทางปัญจทวารหรือทางมโนทวารจะปรากฏแต่ไม่ใช่ปรากฏทั้งหมดคือไม่ใช่จิตทั้ง89หรือว่าเจตสิกทั้ง52หรือว่ารูปทั้ง28
5: ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือว่าหมายความว่าในเมื่อประจักษ์ลักษณะของโสตทวารแล้วทางจักขุทวารเนี่ยจะต้องประจักษ์ด้วยหรือเปล่าฮะหรือจะต้องประจักษ์ปัญญาอบรมต่อไปอีกถึงจะประจักษ์ได
1: ้ในขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะใดปรากฏให้ประจักษ์ก็ประจักษ์ในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏส่วนสภาพธรรมะใดที่ยังไม่ปรากฏในขณะนั้นก็ต้องอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะประจักษ์ ป็นไปได้ไหมคะในขณะนี้อะไรกำลังเป็นอารมณ์ตาเห็นบางครั้งหูไม่ได้ยินใช่ไหมคะเสียงไม่ได้ปรากฏกลิ่นกำลังปรากฏหรือเปล่าในขณะนี้รสกำลังปรากฏหรือเปล่าสุขหรือทุกข์เวทนากำลังปรากฏหรือเปล่าตามปกติตามความเป็นจริงในขณะนี้นี่คือขณะที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่ในขณะที่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะประจักษ์แจ้งก็ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏกำลังเป็นอารมณ์ของขณะที่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งในขณะนี้นั่นเองขณะที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏเป็นอารมณ์คือในขณะนี้บ้างกำลังปรากฏกับอกุศลในขณะนี้ถ้าขณะนั้นสติปัฏฐานไม่เกิดแต่เวลาที่สติปัฏฐานเกิดแทนอกุศลเหล่านั้นก็คือการประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นอารมณ์ในขณะนี้เท่านั้นถ้าสภาพธรรมะเช่นกลิ่นก็ตามหรือว่ารสก็ตามในขณะนี้ไม่ได้ปรากฏถ้าท่านผู้หนึ่งผู้ใดจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้นะคะก็คือประจักษ์แจ้งลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่กลิ่นและไม่ใช่รสเพราะเหตุว่ากลิ่นและรสในขณะนี้ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นอารมณ์ตามปกติเนี่ยค่ะเป็นอารมณ์ของอกุศลและบางขณะสติปัฏฐานเกิดก็อารมณ์ตามปกตินั่นเองเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานและในขณะที่ปัญญาประจักษ์แจ้งก็ไม่ได้ประจักษ์แจ้งอารมณ์อื่นจากอารมณ์ตามธรรมดาที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญานะคะจึงไม่พอค่ะเพียงแค่นี้ไม่พอแค่นี้ไม่พอแค่นี้ไม่พอจนกว่าจะบรรลุอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่าเป็นเพียงเสกขบุคคลยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาต่อไปจนกว่าจะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์สภาพธรรมะตามปกติในขณะนี้จริงๆถ้าอกุศลกำลังเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้นะคะสติปัฏฐานไม่เกิดก็เป็นอารมณ์ตามปกติอย่างนี้ถ้าสติปัฏฐานเกิดระลึกบ้างก็เป็นการรู้อารมณ์ตามปกติแทนอกุศลเท่านั้นเองและถ้าเป็นการประจักษ์แจ้งก็คือการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติในขณะนี้ตามความเป็นจริง
5: เพราะว่าประจักษ์แจ้งในจักขุทวารวิถีกับมโนทวารวิถีขณะนั้นชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณใช่ไหมครับ
1: วิถีไหนก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้นะคะถ้าปัญญาเกิดขึ้นทางมโนทวารแทงตลอดในลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะทีละอย่างเวลานี้ไม่ใช่ทีละอย่างใช่ไหมคะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยบุคคลหลายคนแสดงว่ามโนทวารวิถีเกิดสืบต่อจากทางตาและทางหูก็ยังได้ยินเสียงต่างๆเสียงอะไรคะเสียงรถจักรยานยนต์เสียงอะไรคะเสียงกบกบอยู่ที่ไหนจักรยานยนต์อยู่ที่ไหนตามสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือเสียงเท่านั้นถูกไหมคะที่ปรากฏทางหูแต่เวลาเสียงเกิดขึ้นในค่ะเสียงอะไรในขณะนั้นท่านนึกว่าเป็นเสียงกบขณะนั้นนะคะความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนเป็นกบเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะสภาพธรรมะโดยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะคะไม่ใช่เพียงเสียงปรากฏแล้วไม่นึกถึงกบหรือว่าเสียงปรากฏแล้วไม่นึกถึงรถจักรยานยนต์ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าเพียงเท่านั้นยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่เป็นวิปัสสนาญาณะทางมโนทวารแต่ที่จะเป็นวิปัสสนาญาณะคือสภาพธรรมะปรากฏทางมโนทวารทีละอย่างไม่ปนกันเลย
5: ผมมีความสงสัยเรื่องอินทรียสังวรครับคือว่ามีพุทธพจน์ท่านพระองค์แสดงว่าไม่ใ ยึดในนิมิตในอนุพยัญชนะคือคำว่าไม่ให้ยึดในนิมิตในอนุพยัญชนะเนี่ยก็ตามธรรมดาแล้วเวลาเราเห็นหรือเราได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงรถยนต์เนี่ยเราก็รู้ได้ยินเสียงว่าเป็นเสียงของมอเตอร์ไซค์เราก็รู้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเมื่อได้ยินแล้วว่านี่เป็นเสียงรถยนต์แล้วไม่ให้รู้ว่าเป็นเสียงรถยนต์นี่จะต้องปฏิบัติยังไงครับ
6: มีที่ไหนที่แสดงว่าไม่ให้รู้คะ
5: ก็พยัญชนะพระองค์แสดงว่าอย่างนี้นี่ไม่ให้ติดในนิมิตในอนุพยัญชนะ
6: แต่ไม่ใช่ไม่ให้รู้ค่ะนี่เป็นความละเอียดของธรรมะจริงๆนะคะไม่ให้ติดไม่ใช่ไม่ให้รู
5: ้พระองค์แสดงว่าไม่ให้ยึดนี่ฮะไม่
6: แต่ไม่ใช่ไม่ให้รู้นี่ค่ะ
5: ไม่ยึดนี่ไม่ให้ติดไม่ใช่ไม่ให้รู้เหรอฮะ
6: ไม่ใช่ค่ะ
5: ก็
6: อย่างเวลานี้นะคะท่านผู้ฟังเห็นคนไม่ให้ติดหรือว่าไม่ให้รู้เพราะเหตุว่าทางปัญจทวารวิถีหรือทางโสตทวารวิถีเกิดแล้วดับไปนะคะเมื่อมีการเห็นครั้งหนึ่งหรือการได้ยินครั้งหนึ่งวิถีจิตทางปัญจทวารแล้วแต่ว่าจะเป็นจิตกี่ประเภทเกิดแล้วดับไปแล้วทั้งหมดทางมโนทวารวิถีจิตจะต้องเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต่อหรือว่าถ้าเป็นทางหูนะคะก็ต้องรู้เสียงที่ปรากฏทางหูต่อจากจิตที่เกิดขึ้นรู้เสียงทางหูดับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีการนึกถึงรูปร่างสันฐานที่ปรากฏทางตาหรือว่านึกถึงรูปร่างสันฐานของเสียงคือเสียงสูงสูงต่ำต่ำที่กำลังปรากฏในขณะนี้แล้วรู้ความหมายแต่ไม่ควรจะติดว่าเป็นคนจริงๆซึ่งกำลังนั่งอยู่ไม่ดับแต่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงจิตที่นึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงจิตที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตารูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งเป็นคนชื่อหนึ่งบุคคลหนึ่งหรือว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งอื่นที่ปรากฏทางตาจะเป็นวัตถุต่างๆก็รู้ว่าเนื่องมาจากการเห็นถ้าไม่มีการเห็นรูปร่างสันฐานต่างๆปรากฏไม่ได้การที่จะมีความทรงจำในสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ไม่ติดไม่ยึดถือว่าเที่ยงต้องมีคนจริงๆซึ่งกำลังนั่งอยู่ไม่เกิดดับไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ต้องรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่ขณะที่นึกคิดถึงรูปร่างสันฐานแต่การนึกคิดถึงรูปร่างสันฐานก็มีจริงการนึกถึงบัญญัติสมมุติต่างๆก็มีจริงซึ่งเป็นจิตทางมโนทวารไม่ใช่ในขณะที่เห็นนี่คือการไม่ติดเพราะรู้ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็ดับไปหมดค่ะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะดับหมดสิ้นขณะนี้เท่านั้นที่กำลังปรากฏแล้วก็กำลังเกิดดับอยู่นี่คือการไม่ติดเพราะรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเพราะไม่รู้แล้วก็ไปพยายามที่จะไม่รู้ใครก็ตามนะคะพยายามที่จะไม่รู้ทางตาไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาและไม่ใช่หนทางที่จะดับกิเลส
5: ก็เห็นแล้วไม่รู้นี่ในอดีตก็มีพระเถระองค์หนึ่งเห็นแล้วท่านไม่รู้จริงๆฮะแล้วก็ด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่าในวิสุทธิมรรคนะฮะมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อมหาติสสะเถระท่านออกบิณฑบาตครับไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ทะเลาะกับสามี แล้วผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวซะสวยเลยวันนั้นไปสู่บ้านแม่เมื่อเดินมาพบพระเถระเข้าเมื่อเห็นพระเถระแล้วก็เลยหัวเราะคลิกออกมาพระเถระหันไปดูเห็นฟันของผู้หญิงขณะนั้นท่านก็เลยพระเถระองค์นี้ท่านเคยเจริญอธิสัญญามาก่อนเมื่อเห็นฟันแล้วก็เลยพิจารณาว่าเป็นกระดูกขณะที่พิจารณานั้นก็ทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นแต่ประเดี๋ยวสามีท่านสามีของหญิงนั้นตามมาพบพระเถระเข้าก็เลยถามว่าเห็นหญิงไหมพระเถระตอบว่าท่านไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเดินไปที่เส้นทางใหญ่เห็นดาโครงกระดูกเดินไปเพราะนั้นก็แสดงว่าท่านเห็นแล้วไม่รู้จริงๆครับไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นโครงกระดูกไปซะแล้ว
6: และสามีของผู้หญิงคนนั้นล่ะคะเป็นโครงกระดูกหรือเปล่า
5: ท่านไม่ได้กล่าวถึงครับ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะต้องพิจารณาโดยละเอียดแล้วก็โดยตลอดจริงๆไม่ใช่ว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปพระเถระรูปนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยนอกจากโครงกระดูกชั่วขณะหนึ่งซึ่งขณะนี้นะคะจิตของใครจะนึกถึงอะไรก็ได้

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสุจันจีรารื่นวง50บาทคุณวิชัยชินยศศักดิ์300บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณกฤต100บาทคุณทิพย์สุดา20บาทคุณสมโชคสินนุกูล 1,000 บาทคุณธวัชชัยทองปลิวและครอบครัว300บาทคุณยาวลักษณ์พลอยเพชร 3,300 บาทคุณสุจีชูวัฒน์500บาทคุณชมชื่น500บาทคุณสิริพรนิชโรธ200บาทคุณวาสนามาสุปรี300บาทและคุณนานาวนาวิสุทธ์ 1,000 บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ้ายังไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่สามารถจะถึงการเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เกิดดับได้เลยจากการสนทนาพระสูตรเรื่องพระเสยยะสกะที่มสพ7ตุลาคม2560
1: การที่จะเห็นโทษภัยของสิ่งที่เกิดดับอย่างเงี้ยครับเห็นขณะนี้ก็รู้ว่าเกิดดับแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามีโทษภัยอะไรเลยครับท่านอาจารย
2: ์ก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะเป็นภัยหรือเปล่าไม่มีใครหยุดยั้งได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุดในสังสารวัฏไม่สามารถที่จะหยุดการเกิดได้เลยไม่สามารถที่จะหยุดการที่เป็นภัยจากการที่ว่าจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็หามีไม่ดับไปเลยสั้นมากแค่นี้ค่ะโทษหรือเปล่าภัยหรือเปล่าหรือเป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนไม่เห็นเดือดร้อนคือยังไม่เห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยเพราะเหตุว่าไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่จากไม่มีก็เกิดมีขึ้นเกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปไม่สิ้นสุดถ้าหนึ่งขณะสองขณะก็ยังพอไหวใช่ไหมคะพอฟังแต่นี้ไม่มีทางออกจากสังสารวัฏจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆภัยหรือเปล่า
1: แสดงว่าขณะที่เป็นไปด้วยความพอใจหรือว่าไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็คือไม่ได้เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นภัยอะไร
2: แน่นอนค่ะเห็นเดี๋ยวนี้เห็นโทษเห็นภัยหรือเปล่า
1: ก็ไม่เห็น
2: ได้ยินเดี๋ยวนี้เห็นโทษเห็นภัยหรือเปล่า
1: ก็ไม่เห็น
2: เพราะฉะนั้นเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมะของพระองค์กว่าจะเห็นกว่าสัตว์โลกจะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่เกิดและดับไปยังไม่พอไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏติดข้องในความสุขไหมคะเคยสุขอย่างนั้นตอนนั้นสมัยนั้นขณะนั้นคิดถึงด้วยความสุขไม่ลืมเลยแต่ไม่มีความสุขนั้นเลยค่ะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกความลึกซึ้งของโลภะสภาพธรรมะที่เกิดเพราะความไม่รู้คือโลภะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นต้องทำจิตติดข้องห้ามไม่ให้ติดข้องไม่ได้เลยค่ะห้ามธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ให้เป็นไปตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆไม่ได้ธรรมะอย่างใดเป็นอย่างไรเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใครก็ห้ามไม่ได้แม้ปัญญาก็เป็นธรรมะหนึ่งซึ่งสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏตามระดับขั้นของปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นเบื้องต้นเห็นโทษภัยของสังสารวัฏหรือยังนี่เบื้องต้นค่ะถ้ายังไม่เห็นก็ไม่มีทางที่จะมีความมั่นคงขึ้นว่าทำไมจึงต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถจะให้ความจริงได้ว่าเกิดและดับสิ่งที่หมดไปแล้วไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาปรากฏอีกได้เลยสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดปัจจัยยังไม่พร้อมที่จะให้เกิดก็เกิดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เองเกิดแล้วแสดงว่าจากแต่ก่อนซึ่งไม่มีก็มีเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสักคนเป็นแต่ธรรมะแต่ละชนิดหลากหลายมากมีปัจจัยแล้วก็เกิดดับไปตามเรื่องในสังสารวัฏไม่รู้จบปิดกั้นปัญญาไหมคะความไม่รู้ทั้งที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็น